สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่9สารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะของชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะอย่างที่นักศึกษาทราบแล้วสารยึดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้หรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือกาวนะคะโดยหลักการของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักๆคือจริงๆแล้วคำว่ากาวเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adhesiveเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าวัสดุที่ใช้ในการยึดติดเรียกว่าแอดฮิแลนต์นะคะแล้วสารยึดติดมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ใช้ในการยึดติดอยู่4ทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1ก็คือเรียกว่าแมคานิคอลแอดฮิชันก็คือเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการให้สารยึดติดเนี่ยใช้วิธีการติดกันด้วยการเกาะเกี่ยวกับทฤษฎีที่2ก็จะเป็น interdiffusion นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหลักการโดยใช้วิธีการแพร่เป็นหลักนะคะกับทฤษฎีที่3ก็จะเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่า electrostatic interaction นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้เกิดการยึดติดกันด้วยการใช้วิธีการไฟฟ้าสถิตและทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็น adsorption นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยึดติดโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าการดูดซับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1การเกาะเกี่ยวชื่อของมันก็บอกแล้วนะคะก็คือวิธีการที่เราจะให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทำให้พื้นผิวของมันเนี่ยมีความขรุขระนะคะอย่างเช่นการที่เราติดลงไปบนกล่องนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นกล่องกระดาษนะคะเวลาที่เราจะติดกาวเนี่ยตรงบริเวณที่เราทากาวเราจะไม่ให้มีการเคลือบวานิชเนื่องจากว่าการเคลือบวานิชเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของตัวกระดาษเนี่ยเกิดความเรียบเกินไปซึ่งถ้าเรียบเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้กาวเนี่ยไม่ลงเข้าไปเกาะเกี่ยวได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เราก็จะมีการเว้นตรงส่วนที่เราจะทากาวนะคะของตัวกล่องนะคะที่เราเรียกว่าลิ้นกล่องนะคะลิ้นที่จะเป็นบริเวณทากาวตรงนี้ทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นความหยาบของตัวกระดาษพอเวลาที่กาวแทรกซึมลงไปปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเกาะเกี่ยวตามภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีสารยึดติดเข้าไปเกาะอยู่ในร่องๆของตัวกระดาษก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีส่วนทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นลักษณะของการแพร่ซึ่งลักษณะของการแพร่เนี่ยเราจะเน้นว่าสารยึดติดเนี่ยจะต้องมีลักษณะของความสามารถที่จะเหลวแล้วก็แทรกซึมนะคะคือเกิดการแพร่เข้าไปในเนื้อของวัสดุซึ่งในลักษณะแบบนี้วัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีความสามารถคือเมื่อเราเจออุณหภูมิที่สูงหรือว่ามีการใช้เนี่ยตัววัสดุจะต้องมีความสามารถของอุณหภูมิที่สูงกว่า TG คำว่า TG ในที่นี้คือ gas temperature ก็คือเป็นอุณหภูมิสำหรับตัวสารยึดติดซึ่งถ้าเกิดอยู่ในสภาพปกติเนี่ยมีความอ่อนตัวเท่าไหร่เนี่ยตัววัสดุที่เราใช้จะต้องมีอุณหภูมิหรือความสามารถที่จะไม่หลอมด้วยความร้อนที่จะใช้กับสารยึดติดนั้นนะคะเพื่อให้มันเกิดการซึมเขาเรียกว่าเกิดการดิฟฟิวเกิดการแพร่เข้าไปในตัววัสดุได้ดีของตัวสารยึดติดนะคะกับอีกตัวนึงก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองของสารยึดติดเวลาที่เราใช้ทฤษฎีตัวนี้ก็คือสารยึดติดจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการแพร่นะคะหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ด้านการแพร่แล้วก็ความสามารถในการละลายเข้าไปในตัวเนื้อวัสดุแต่ว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทฤษฎีนี้เราจะใช้กับลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเพื่อให้เกิดการยึดติดได้ดีแต่ข้อควรระวังก็คือจะมีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายมวลสารซึ่งการเคลื่อนย้ายมวลสารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสารยึดติดที่ใช้ว่าตัวสารเติมแต่งต่างๆของตัวสารยึดติดเนี่ยมีอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายที่จะซึมเข้าไปอาหารที่เราบรรจุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่างเช่นมีพวกไดเอทิลฟอสโฟเลตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะสารพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังกับทฤษฎีที่3ก็เป็นในลักษณะของการใช้ไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าสถิตชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีประจุไฟฟ้าเราก็จะใช้วิธีการทำให้ผิววัสดุเนี่ยมีการเหนี่ยวนำประจุได้โดยการใช้การชาร์จด้วยไฟฟ้าหรืออะไรเพื่อให้ผิวมันมีการเหนี่ยวนำประจุแล้วให้ผิวเนี่ยเกิดมีประจุตรงบริเวณผิวพร้อมกับขณะเดียวกันสารยึดติดก็มีความเป็นประจุอยู่ด้วยเป็นประจุอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ด้วยแรงของประจุที่ดูดกันกับทฤษฎีสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ absorptionก็คือเป็นลักษณะของการดูดซับซึ่งลักษณะของการดูดซับหมายความว่ายังไงก็คือทำให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถ

ค่าพลังงานผิวเนี่ยสูงกว่าตัวแรงตึงผิวของตัววัสดุหรือว่าตัวสารยึดติดที่เราจะใช้เพื่อให้เกิดการแพร่ได้ดีนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดก็คือถ้าเราดูจากภาพเราจะเห็นว่าสารยึดติดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างวัสดุที่เรายึดติดด้วยกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าแอทิแลนที่ตอนพูดไปตอนแรกแล้วนะคะคือเราจะมีแอทิแลน2ตัวด้านบนด้านล่างแล้วก็มีสารยึดติดนี่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ย1เราจะต้องระวังในเรื่องของช่องว่างจะต้องไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างแอทิแลนกับตัวสารยึดติดแล้วก็มีในเรื่องของสภาพขั้วถ้าเกิดเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้มันมีความเข้ากันได้ของตัวสารยึดติดกับวัสดุที่ยึดติดด้วยกันกับอีกตัวนึงก็คือตัววัสดุหรือตัวที่จะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสารยึดติดเนี่ยเราจะต้องมีความสามารถในการแข็งตัวนะคะได้ดีแต่ว่าไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรการยึดติดของโมเลกุลภายในที่มันมากจนเกินไปจนทำให้มันมีการยึดติดมากจนกระทั่งมันไม่ติดกับตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเราก็ต้องระวังแล้วในเรื่องของมวลโมเลกุลที่ใช้เหมือนกันมวลโมเลกุลที่ใช้ในตัวที่เป็นโพลิเมอร์ของตัวสารยึดติดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกที่มวลโมเลกุลสูงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่สูงมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโคฮีชันหรือว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเนี่ยมากเกินไปจนทำให้เกิดการเปียกได้น้อยเพราะถ้าเปียกได้น้อยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการยึดติดได้ยากนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมของหลักการแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดนะคะในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของสารยึดติดเราก็จะมีตัวหลักๆที่สำคัญอยู่2 ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตัวยึดที่เป็นไบเดอร์นะคะกับสารเติมแต่งตัวยึดหรือว่าไบเดอร์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเลยนะคะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะมากกว่า 50% ขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าเป็นตัวสารยึดติดได้นะคะแล้วตัวยึดที่ใช้ในสารยึดติดเนี่ยจะมีหลักๆก็คือตัวยึดที่เป็นธรรมชาติกับตัวยึดที่เป็นตัวยึดสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของสารยึดติดเนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรสารยึดติดก็มีไว้เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงนะคะจริงๆแล้วพวกนี้เหมือนของผสมนะก็คือเหมือนเวลาเราทำอาหารเราก็จะมีส่วนผสมตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นหลักๆของสารยึดติดก็คือตัวยึดแล้วสารเติมแต่งก็คือเหมือนผงชูรสต่างๆที่เราเติมลงไปเพื่อที่จะให้ของผสมหรือสารยึดติดที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานซึ่งสารเติมแต่งตรงนั้นจะมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการแห้งตัวสารที่เกิดทำให้เกิดการแข็งตัวหรือช่วยในเรื่องของการใช้งานทำให้เกิดการไหลได้ดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวยึดบ้างตัวยึดที่เราใช้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรามี2กลุ่มนะคะตัวยึดธรรมชาติกับตัวยึดสังเคราะห์ในกลุ่มของตัวยึดธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างที่ให้ดูในส่วนของตัวนี้นะคะตัวแรกที่นิยมใช้กันถ้าเรานึกภาพไปถึงในอดีตก็คือเราใช้พวกแป้งนะเหมือนพวกแป้งเปียกอะเราเอาแป้งมาต้มแล้วก็กวนจนกระทั่งเกิดความใสนะคะอย่างแป้งมันสำปะหลังเนี่ยหรือแป้งข้าวโพดจนกระทั่งมันเกิดความใสมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นแป้งเปียกหรือเป็นกาวที่ให้เราสามารถจะยึดติดได้อันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันกับการเอาตัวยึดที่เป็นทางธรรมชาตินะคะเอามาใช้เราก็สามารถที่จะทำให้ตัวยึดเนี่ยเกิดการไหลทีนี้เราจะเลือกว่าเราจะมาใช้กับการใช้งานอะไรบ้างซึ่งในที่นี้เราจะเน้นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะอย่างตัวยึดตัวแรกที่เป็นอยู่ในกลุ่มแป้งนะคะเราก็เนื่องจากว่าในองค์ประกอบของแป้งเนี่ยจะมีสารสำคัญก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะคะซึ่งสาร2ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเลือกชนิดของแป้งที่จะเอามาใช้ถ้าในกลุ่มของแป้งที่มีองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลสค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้ฟิล์มหรือว่าการยึดติดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากกว่ากลุ่มที่มีอะไมโลสน้อยนะคะซึ่งสารยึดติดในกลุ่มของแป้งนะคะเราก็จะเอามาใช้กับกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในเรื่องของประเภทนะคะซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกกล่องหรือว่าแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่าพวกการยึดติดสแตมป์ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สแตมป์กันแล้วนะคะเพราะเราใช้อีเมลนะส่งอิเล็กทรอนิกส์กันซะเยอะเลยไม่ค่อยได้เห็นภาพของสแตมป์ที่เราจะเอามาติดบนซองจดหมายนะคะซึ่งตรงนั้นสแตมป์ก็จะมีกาวอยู่ทางด้านหลังเนาะซึ่งจะละลายน้ำได้แล้วก็จะเกิดความเหนียวกับอีกตัวนึงก็เป็นกลุ่มยางนะคะกลุ่มยางธรรมชาติซึ่งในส่วนของยางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีพวกยางที่ให้เกิดความยืดหยุ่นใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกาวที่เราจะใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดหรือพวกเขาเรียกกาวสองหน้านะที่เราเคยใช้กันนะคะหรือในกลุ่มของลอซินก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวัด
ตัวยึดธรรมชาติเหมือนกันซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เรามาใช้ว่าเมื่อเกิดให้ความร้อนไปแล้วมันก็จะหลอม

แล้วก็เอามายึดติดได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มของเด็กซินหรือเคซีนนะคะเคซีนจะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่เอามาจากนมนะคะเป็นหลักส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่เป็นตัวยึดกลุ่มของสังเคราะห์นะคะคือตัวยึดที่เป็นพวกสารสังเคราะห์ต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ในทางเคมีนะคะจะเป็นอะคริลิกเป็นโคโพลิเมอร์เอทิลีนไวนิลอะสเตทนะคะหรือว่าโพลีเอไมด์หรือว่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะต้องเลือกพรอพเพอร์ตี้ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มของโพลีไอมายด์เนี่ยก็จะเป็นตัวยึดที่มีความสามารถในการทนหรือว่าต้านทานต่อตัวทำละลายได้ดีนะคะในขณะที่โพลีเอสเตอร์เนี่ยก็จะทนต่อการใช้งานในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทนความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้โพลิเมอร์ที่ให้เหมาะสมนะคะกับตัวยึดนั้นๆส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นตัวยึดของสังเคราะห์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกโพลียูริเทนโพลียูริเทนนี่จะเป็นตัวยึดที่มีการใช้งานค่อนข้างมากในงานของบรรจุภัณฑ์นะคะหรือพวกโคโพลิเมอร์ทั้งหลายนะคะก็จะมีการใช้ค่อนข้างมากนะคะแล้วราคาก็จะแพงขึ้นไปชนิดของตัวยึดชนิดของตัวสารเติมแต่งที่เราเอามาใช้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสารเติมแต่งก็คือการเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดสมบัติของสารยึดติดที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแรกนะคะที่พูดถึงก็คือช่วยให้เกิดการไหลแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้สารยึดติดเราจะต้องมีการใช้เครื่องใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้เป็นการทามืออย่างเดียวถ้าเป็นงานบรรจุภัณฑ์เนาะเราก็ต้องมีสารที่ช่วยให้เกิดการไหลอย่างเช่นน้ำหรือตัวทำละลายต่างๆนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการใช้น้ำมีการใช้ตัวทำละลายบางทีตัวยึดติดหรือสารยึดติดเนี่ยอาจจะแห้งตัวช้าเราอาจจะต้องมีการเติมสารบางตัวเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัวได้ดีหรือพาร์ติไซเซอร์ก็จะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่ช่วยให้สารยึดติดเนี่ยมีความอ่อนตัวนะคะไม่แข็งตัวมากจนเกินไปนะคะเพื่อให้เกิดความไม่เปราะแตกง่ายของสารยึดติดนะคะซึ่งในตัวพาร์ติไซเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยูเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นลักษณะของตัวเติมค่ะตัวเติมก็จะเป็นตัวสารเติมแต่งอันนึงที่เราใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มเนื้อให้ปริมาณของสารยึดติดเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะคุณสมบัติของตัวเติมเนี่ยจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาที่ทำให้สารยึดติดมีสมบัติเปลี่ยนไปนะคะหรือสารอื่นๆที่เราจะใส่เข้าเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นสารป้องกันการเกิดฟองเพราะบางทีเวลาที่เราใช้เครื่องในการที่จะช่วยให้เกิดการเขาเรียกอะไรการทาสารยึดติดลงไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดอย่างพวกกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวสารยึดติดเป็นของเหลวมากๆแล้วเกิดการตีกวนอาจจะเกิดฟองได้นะคะแล้วอาจจะมีผลต่อการยึดติดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเติมสารยึดติดในกลุ่มที่เป็นพวกสารป้องกันในเรื่องของการเกิดฟองนั่นก็คือเป็นภาพรวมที่เราจะเห็นว่าตัวองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆของสารยึดติดมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีตัวยึดแล้วก็มีสารเติมแต่งนะคะแล้วก็เราก็เลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของสารยึดติดที่เราต้องการจะใช้นะคะหรือว่าเราต้องการจะทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านบรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะในส่วนของประเภทของสารยึดติดนะคะในงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่ง3ประเภทนี้เราจะใช้หลักการก็คือดูในเรื่องของรูปแบบของการแห้งตัวหรือแข็งตัวนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแห้งตัวได้กลุ่มที่2เราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแข็งตัวหรือปล่อยให้เย็นตัวลงส่วนกลุ่มที่3ก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริ่งเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกคือสารยึดติดประเภทแห้งตัวสารยึดติดประเภทแห้งตัวเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสารยึดติดฐานน้ำนะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้นก็คือเราจะมีตัวยึดในกลุ่มที่เป็นตัวยึดธรรมชาติเนาะพวกแป้งพวกเด็กซินพวกเคซีนทั้งหลายนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะนิยมเอามาใช้เป็นตัวยึดที่ใช้สำหรับสารยึดติดฐานน้ำนะคะซึ่งสารยึดติดฐานน้ำเนี่ยแน่นอนว่าตัวทำละลายก็คือน้ำนะคะสารเติมแต่งที่ใส่เข้าไปก็คือตัวน้ำเพื่อให้เกิดการไหลได้ดีแล้วในขณะเดียวกันการแห้งตัวของมันก็คือทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปมันก็จะทำให้ตัวยึดหรือว่าสารเติมแต่งหรือสารยึดติดเนี่ยเกาะติดบนวัสดุที่เราต้องการจะยึดติดได้นะคะก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ทีนี้ตัวที่สองนะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายก็คือเราจะใช้ตัวยึดที่ยากต่อการละลายด้วยน้ำแต่เป็นการละลายด้วยตัวทำละลาย
ซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายก็จะมีหลายตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่มีความสามารถในการระเหยได้ซึ่งจริงๆมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะเน้นว่าจะต้องมีพวกสารระเหยออกเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะไม่งั้นมันจะทำให้สารระเหยบางตัวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่งในกลุ่มของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายเนี่ยเราจะใช้ตัวยึดที่เป็นกลุ่มของพวกตัวยึดสังเคราะห์เป็นหลักนะคะพวกเทอร์โมพลาสติกทั้งหลายอย่างเช่นพวก PE นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้ตัวทำละลายเพราะฉะนั้นในการแห้งตัวของมันก็คือให้ตัวทำละลายเนี่ยระเหยออกไปนั่นก็คือเป็นเหตุว่าทำไมสารยึดติดฐานตัวทำละลายเนี่ยจะต้องมีการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมนะคะที่ให้สามารถจะละลายหรือระเหยได้ดีส่วนสารยึดติดอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดนะคะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยสารตัวยึดที่ใช้จะเป็นกลุ่มยางนะคะเพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นได้ดีเพราะว่าสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เรายึดติดแล้วเรามีการดึงออกมันก็สามารถที่จะยึดติดได้อีกครั้งนึงนะคะมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะคะในการยึดติดด้วยส่วนอีกกลุ่มที่เมื่อกี้พูดถึงไปนะคะกลุ่มที่2ก็คือสารยึดติดที่ประเภทแห่งแข็งตัวหรือว่าปล่อยให้เย็นตัวนะคะซึ่งกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม hot melt ก็คือหมายความว่าจะไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้อาศัยว่าเวลาที่เราให้ล้อมหรือว่า เกิดการแผ่ไปบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะเราจะใช้ความร้อนก็ให้โพลิเมอร์เนี่ยมันเกิดการหลอมตัวแล้วก็เหลวแล้วเราถึงจะติดเข้าไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดได้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากาวร้อนนะก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งๆก่อนแล้วเสร็จแล้วพอให้ความร้อนไปปุ๊บมันก็จะเกิดการหลอมลงมาแล้วก็เหลวได้เราก็จะใช้ทาลงบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัวฮอตเมลหรืออาจจะเป็นตัวฮอตเมลที่ใช้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดด้วยก็ได้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริ่งคำว่าเคียวริ่งหมายความว่ายังไงเคียวริ่งคือจะเป็นลักษณะของการที่ทำให้เกิดการติดกันโดยปฏิกิริยาของโพลิเมอไรเซชันก็คือจะมีสารยึดติดที่เป็น2องค์ประกอบเป็นหลักตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทาปกติของโพลิเมอร์กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่จะช่วยเร่งให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้นะคะซึ่งตัวนี้จะต้องเป็น2องค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีการแห้งตัวเราก็อาจจะใช้วิธีการที่ให้ความร้อนหรือให้รังสี UV หรือว่าให้ลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อช่วยทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้ดีซึ่งในลักษณะของกลุ่มพวกนี้อันนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบที่ช่วยให้มันเกิดการยึดติดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของการเคียวริ่งด้วย UV นะคะตัวลักษณะของตัวยึดเนี่ยมันจะต้องมีตัวสารที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนะคะด้วยแสง UV ได้เพื่อรับหรือว่าเจอกับรังสี UV ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้กับในลักษณะของลำแสงอิเล็กตรอนก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องมีสารที่เข้าไปช่วยทำให้สามารถที่จะไวต่อลำแสงอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของ2องค์ประกอบของเคียวริ่งนะคะโดยส่วนใหญ่ในลักษณะของสารยึดติดประเภทเคียวริ่งเนี่ยเราก็จะไปใช้ในกลุ่มของการลามิเนตถ้าเป็นในลักษณะของงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นลามิเนตที่เราเรียกว่าลามิเนตแบบแห้งนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราทาสารยึดติดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทิ้งไว้ให้มันเกิดการเคียวการเคียวก็คือให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันจนกระทั่งเกิดสารยึดติดที่มีการแข็งตัวจนอยู่ในสภาพที่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้งานได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วบรรจุภัณฑ์พวกนี้เวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะซึ่งบางทีบางส่วนของสารยึดติดที่เป็นกลุ่มของเคียวริ่งเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ถึงนานประมาณ7วันสาเหตุที่เขาจะต้องเคียวริ่งให้นานเพื่อให้ไม่มีผลต่อเขาเรียกว่าการตกค้างของสารเคมีนะคะเพราะถ้าเกิดมีการตกค้างของสารเคมีเข้าไปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเคียวริ่งในลักษณะแบบนี้หรือเป็นการเคียวริ่งในลักษณะที่มีการเพราะว่าเวลาเคียวริ่งเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวทำละลายเข้าไปด้วยแต่ว่ามันอาจจะต่างกันกับตัวที่เป็นประเภทของการแห้งตัวเพราะว่าถ้าเป็นประเภทของการแห้งตัวเนี่ยเราจะเน้นของการระเหยเป็นหลักแต่ถ้าเน้นของการเคียวริ่งเนี่ยถึงมีตัวทำละลายนั่นก็หมายความว่าเราจะให้การเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวสำคัญก็คือการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันที่ทำให้เกิดตัวโพลิเมอร์ที่แข็งตัวได้ซึ่งในลักษณะแบบนี้บางครั้งมันอาจจะเกิดเป็นสารเคมีตกค้างที่อยู่ข้างในเราอาจจะเจอว่าบางทีเนี่ยผู้ผลิตอาจจะเกิดความเร่งด่วน
แล้วก็ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลเฉพาะของตัวสารยึดติดที่ดีพออาจจะไม่ได้ดูว่าสารยึดติดนั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของเวลานะคะในการเคียวริ่งซึ่งบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง7วันบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง14วันถ้าเราไม่มีการทิ้งนะคะไม่มีการทิ้ง

ม้วนฟิล์มของตัวแพคเกจจิ้งให้เหมาะสมก่อนที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยบางครั้งเวลาเอาไปใช้แล้วไปห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเจอว่าเราฉีกซองเข้าแล้วมันมีกลิ่นของสารเคมีปนออกมาด้วยซึ่งในลักษณะแบบนั้นอ่ะอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเคียวริ่งที่ยังไม่แห้งดีพอเลยมีผลทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตนะคะที่มีการใช้สารยึดติดเข้าไปในงานบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องเหล่านี้ว่าสารยึดติดที่เราใช้เนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแยกประเภทให้ถูกต้องนะคะค่ะค่ะตามที่เราทราบแล้วเนอะว่าสารยึดติดเนี่ยมีหลายประเภททีนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะว่าสารยึดติดแต่ละประเภทเนี่ยมีกระบวนการผลิตอย่างไรกระบวนการผลิตสารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะหลักๆก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วนะเรื่ององค์ประกอบงั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนพอเราเตรียมตัวยึดเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะมาปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งทีนี้กลุ่มของประเภทนะคะที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือจะมีอยู่3ชนิดนะคะก็คือ4ชนิดนะคะก็คือสารยึดติดฐานน้ำสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดฮอตเมลแล้วก็สารยึดติดที่ไวต่อแรงกดทีนี้เรามาดูกระบวนการในการผลิตสารยึดติดตัวแรกก่อนนะคะในกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำการเตรียมตัวยึดนะคะเพราะว่าเราพูดไปแล้วองค์ประกอบหลักก็คือตัวยึดเพราะฉะนั้นตัวยึดที่เราจะใช้ในสารยึดติดฐานน้ำอาจจะเป็นกลุ่มของแป้งอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเด็กซินหรืออาจจะเป็นกลุ่มของตัวยึดอื่นๆที่เป็นตัวที่สามารถละลายในน้ำได้เราถึงเรียกว่าสารยึดติดฐานน้ำนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแป้งก็ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไมโลสหรืออะไมโลเพคตินทีนี้อะไมโลสเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ฟิล์มเนี่ยมันยึดติดได้แข็งแรงแต่ว่าในขณะเดียวกันอะไมโลสมันจะไม่ละลายน้ำบางทีเราก็ต้องเลือกองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลเพคตินเนี่ยเข้ามาก็คือสกัดแป้งออกมาเพื่อให้สามารถจะละลายน้ำได้นะคะแล้วก็ดูระดับของโพลิเมอร์ที่จะเอามาใช้ในการยึดติดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจากนั้นเราถึงจะมาผสมส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งก็คือสารเติมแต่งเพื่อให้ส่วนผสมของผสมตัวเนี้ยเหมาะกับการนำไปใช้งานนะคะว่าเราจะไปใช้งานอะไรอย่างเช่นสารเพิ่มความต้านทานน้ำเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นสารยึดติดฐานน้ำเราก็อาจจะต้องให้มันเพิ่มต้านทานน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้กาวที่แห้งหรือแข็งตัวแล้วเนี่ยทำให้เกิดละลายน้ำจนไม่เกิดการยึดติดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้ตัวอย่างนะคะของสารยึดติดฐานน้ำที่เราเอามาใช้สำหรับทาพวกถุงนะคะถุงกระดาษนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นชุดที่เราเน้นเรื่องสารยึดติดสำหรับบรรจุภัณฑ์งั้นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้กับงานของบรรจุภัณฑ์นะคะสารยึดติดที่ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้สำหรับติดพวกถุงกระดาษนะคะยกตัวอย่างตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นพวกเด็กซินนะคะเด็กซินขาวเด็กซินตัวนี้จะเป็นเด็กซินที่ได้มาจากการเอาแป้งมาสกัดนะคะโดยการเอาแป้งเนี่ยไปคั่วแล้วก็มาปรับสภาพของตัวยึดโดยการใช้กรดหรือเปลี่ยนสภาพของเด็กตินที่เหมาะกับการเอาไปละลายน้ำได้นะคะหลังจากนั้นพอเราเตรียมตัวยึดได้แล้วเราก็เอามาผสมกับตัวสารเติมแต่งซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นพวกบอแร็กหรือสารที่ปรับสภาพความหนืดเพื่อให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการไหลนะคะหรือว่าการทาได้ดีหรืออาจจะเติมสารกันบูดเพราะแป้งมันอาจจะเสียง่ายเนาะเพื่อให้อายุการใช้งานของสารยึดติดเนี่ยนานขึ้นเราก็จะมีการใส่สารกันบูดหรือมีสารป้องกันการเกิดฟองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำให้สุกนะคะทิ้งให้เย็นแล้วก็ปรับสภาพอีกทีเนื่องจากว่าเดิมมันมีการใช้กรดเราก็ปรับสภาพให้มันเป็นกลางสักนิดนึงด้วยการใช้ด่างนะคะเป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนที่จะเอาไปใช้งานนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฐานน้ำทีนี้มาส่วนของกระบวนการผลิตสำหรับสารยึดติดฐานตัวทำละลายหลักๆ ก็เหมือนกันนะคะคือการเตรียมตัวยึดเหมือนกันซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วในตอนต้นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวยึดที่เป็นพวกยางนะคะยางธรรมชาติเพื่อเอามาใช้ในการละลายกับตัวทำละลายเพราะในกลุ่มของตัวทำละลายเนี่ยก็มักจะใช้ตัวยึดที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ในกลุ่มนี้ก็คือพวกยางธรรมชาติมันละลายน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นตัวยึดที่เป็นพวกกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งถ้าเป็นโพลียูรีเทนเราจะใช้กับการลามิเนตแบบแห้งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปกติแล้วถ้าเป็นกลุ่มของยางเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มที่มี2 องค์ประกอบก็คือมีตัวหนึ่งที่จะมาช่วยให้เกิด

เนี่ยเขาเรียกว่าเกิด vulcanization นะก่อนที่จะให้ยางเอาไปใช้งานแล้วจากนั้นเราก็มาเติมปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งต่างๆทีนี้มาถึงตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เราใช้ตัวยึดพวกกลุ่มโพลียูรีเทนสำหรับการลามิเนตแบบแห้งนะคะการลามิเนตแบบแห้งก็คือเป็นลักษณะของการลามิเนตลงไปบนฟิล์มพลาสติกนะคะหรือบนกระดาษก็ได้แต่ในที่นี้จะเน้นที่ตัวพลาสติกเป็นหลักนะคะสำหรับการขึ้นรูปเป็นพวกซองถุงที่เราใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งโพลียูรีเทนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการก็คือทำปฏิกิริยาของกลุ่มที่เป็นสารก็คือไกลคอลผสมกับไอโซไซยาเนตนะคะแล้วก็อยู่ในตัวทำละลายที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอทิลแอซิเตตแล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งตรงนี้เราจะทำให้เกิดเป็นพรีโพลิเมอร์ก่อนพรีโพลิเมอร์หมายความว่าอะไรเป็นโพลิเมอร์สายสั้นๆหรือเราเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์เริ่มต้นก่อนที่จะไปทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์เชนยาวๆแล้วเกิดการเกิดโครงข่ายที่ยึดติดได้ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรับสภาพสารยึดติดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนของลามิเนตแบบแห้งนะคะส่วนอันถัดไปก็เป็นกระบวนการผลิตของสารยึดติดฮอตเมลนะคะอย่างที่บอกก็คือฮอตเมลจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นสารยึดติดที่ไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยเป็นตัวยึดล้วนๆเพราะฉะนั้นตัวยึดล้วนๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการอุดตันถ้าเราไม่มีการใส่พวกสารเติมแต่งที่เป็นพวกการปรับความหนืดเพื่อให้ตัวฮอตเมลเนี่ยเวลาที่ได้รับความร้อนแล้วสามารถที่จะไหลได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการใส่พวกสารที่ปรับความเหนียวหนืดหรือว่าพวกพลาสติไซเซอร์ที่ทำให้ตัวฟิล์มเมื่อแห้งแข็งตัวแล้วเนี่ยไม่เปราะได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฮอตเมลก็จะเป็นกลุ่มของ EVA นะคะหรือเอทิลีนไวนิลแอซิเตตจะเป็นกลุ่มโคโพลิเมอร์ก็คือมีโพลิเมอร์2ชนิดก็คือเป็นเอทิลีนกับไวนิลแอซิเตตซึ่งขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมที่เราใช้เราจะใช้มากน้อยแค่ไหนซึ่งหลังจากที่เราเอาโพลิเมอร์2ชนิดนี้มาผสมกันแล้วเราก็จะมีการเติมสารเติมแต่งเข้าไปแล้วก็ผสมกันให้เหมาะสมแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้งานได้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเอาส่วนผสมอันเนี้ยเข้าไปใส่ในเครื่องอัดรีดก่อนนะคะซึ่งเครื่องอัดรีดเนี่ยก็จะมีการทำให้เกิดการเป็นเส้นของโพลิเมอร์แล้วก็มาตัดเป็นเม็ดเรซินเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าสารยึดติดฮอตเมลกับอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของไวต่อแรงกดเนี่ยตัวยึดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยางหรืออาจจะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มโพลิเมอร์ที่เป็นพวกโพลิเมอร์อ่อนนุ่มกับโพลิเมอร์ที่แข็งนะคะแล้วเราก็เอามาผสมกับสารเติมแต่งที่ทำให้ไม่เกิดการเกิดฟองซึ่งส่วนใหญ่ของตัวอย่างของกลุ่มนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของโคซิลโคซิลคืออะไรถ้าในงานบรรจุภัณฑ์เราอาจจะเคยเห็นลักษณะของฉลากนะคะที่ติดนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้เห็นในรูปเนี่ยเวลาที่เราแกะเปิดออกมาอ่านแล้วเราสามารถที่จะปิดกลับเข้าไปอีกทีนึงนะคะเป็นในลักษณะของการใช้แรงกดแบบโคซิลซึ่งเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกโพลิเมอร์ที่เหมาะสมนะคะคืออ่อนนุ่มคืออยู่ที่ค่าพลาสติกวิลเลียมประมาณ 2.7 แต่ถ้าเป็นกลุ่มของโพลิเมอร์แข็งก็อยู่ที่พลาสติกค่าวิลเลียมอยู่ที่มากกว่า5นะคะแล้วเราก็เอามาปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของกระบวนการผลิตที่เรายกตัวอย่างไปแล้วทั้งหมดของสารยึดติดทั้ง4ประเภทนะคะ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับเนื้อหารายวิชานะคะของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาว่าด้วยฐานอำนาจในสังคมไทยนะคะโดยที่เนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือฐานอำนาจในรัฐจารีตนะคะฐานอำนาจในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะแล้วก็ฐานอำนาจในรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะโดยที่เนื้อหาทั้ง3ส่วนในที่นี้นะคะนักศึกษาสังเกตได้ว่าก็จะเป็นการแบ่งเนื้อหานะคะตามพัฒนาการของรัฐเช่นเดียวกับเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื้อหาในแต่ละส่วนนะคะเราก็จะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับฐานอำนาจที่สำคัญ3อย่างด้วยกันนะก็คือนะคะฐานอำนาจแรกนะคะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะอันที่2นะคะเป็นฐานอำนาจทางการเมืองนะคะและประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะโดยที่เราจะดูว่าในรัฐจารีตนะคะอาศัยฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนะคะฐานอำนาจทางการเมืองคืออะไรนะคะแล้วก็ฐานอำนาจทางวัฒนธรรมคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากฐานอำนาจทั้ง3ไม่ได้อยู่อย่างแยกขาดกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันในแง่การสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐหรือผู้ปกครองในรัฐแต่ละพัฒนาการนั้นๆ นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจในรัฐจารีตนะคะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะหรือนักศึกษาหลายคนอาจจะตอบตามอาจารย์ได้ด้วยซ้ำนะคะว่าจุดเด่นสำคัญของรัฐจารีตนะคะการใช้อำนาจในรัฐจารีตนั้นนะคะเปรียบได้กับแสงเทียนนะคะเนื่องจากอำนาจในรัฐจารีตนั้นนะคะมีความเหลื่อมทับซ้อนกันนะคะระหว่างรัฐต่างนะเพราะว่ารัฐจารีตไม่มีเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะตัวอย่างรัฐจารีตนะคะในทางพัฒนาการทางการเมืองของไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะนับว่านับตั้งแต่รัฐในยุคของสุโขทัยสุโขทัยนะคะอาณาจักรอยุธยานะคะจวบจนมาถึงนะคะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่ก่อนการปฏิรูปการปกครองนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะเราจะเรียกว่าพัฒนาการอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยจะถูกนับว่าอยู่ในรัฐจารีตนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจที่สำคัญในรัฐจารีตนะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะขออนุญาตเริ่มที่ฐานอำนาจทางเศรษฐกิจก่อนนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยนะคะระบบเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสวยนะเศรษฐกิจแบบสวยคืออะไรนะคะเศรษฐกิจแบบสวยนะคะคือระบบเศรษฐกิจที่ประชาชนเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆเราต้องแบ่งผลผลิตบางส่วนเนี่ยให้กับนายหรือมูลนายนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนนะกับการที่มูลนายนั้นนะคะจะให้ความคุ้มครองตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะโดยเฉพาะนะหากไพร่นะคะมีคดีความหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากไพร่นั้นไม่ได้สังกัดมูลนายนะคะสิทธิในการคดีความการว่าความนั้นก็จะหายไปนั่นเองนะฉะนั้นเศรษฐกิจแบบสวยก็ในแง่นี้ก็จะสัมพันธ์กับตัวความสัมพันธ์ในรูปแบบของอุปถัมภ์หรือไพร่และมูลนายนั่นเองนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนอกจากเศรษฐกิจแบบสวยแล้วนะคะก็ยังมีการค้าแบบผูกขาดการค้าแบบผูกขาดเนี่ยจะเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยของสุโขทัยนะคะแล้วก็อยุธยานะคะก็จะมีการผูกขาดโดยพักคลังสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่ารูปแบบการค้าแบบผูกขาดเนี่ยนะคะจะเริ่มลดทอนความสำคัญลงไปนะคะหลังจากที่สยามนั้นนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะในสมัยรัชกาลที่4จากการที่พระองค์เนี่ยนะคะไปลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษค่ะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือภาษีอากรนะคะภาษีอากรคือการที่กษัตริย์เนี่ยสามารถโปรดให้จัดเก็บภาษีอากรชนิดต่างๆได้นะคะเช่นอากรสวนนะคะอาจจะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนพริกไทยนะคะอากรข้านาต่างๆรวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะจากผู้ใช้บริการของรัฐค่าธรรมเนียมนี้เราจะเรียกว่าฤชานั่นเองนะคะนี่คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐจารีตนะคะประกอบไปด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสวยการค้าแบบผูกขาดนะคะแล้วก็ตัวภาษีอากรนะคะค่ะสำหรับฐานอำนาจที่2นะคะนั่นก็คือฐานอำนาจทางการเมืองนะคะในรัฐจารีตนะคะจะให้ความสำคัญกับฐานอำนาจ

ทางการเมืองใน2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือการควบคุมกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะแล้วก็การตั้งกรมเจ้านะคะข้อแรกนะคะการควบคุมนะคะกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะเนื่องจากการควบคุมคนนะคะมีส่วนสําคัญในรัฐจารีตอย่างมากเพราะเขาแม่ความสําคัญกับเส้นเขตแดนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีความสําคัญในทั้งการเมืองแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามูลนายหรือขุนนางนะคะถือครองกําลังคนเนี่ยมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ตัวกษัตริย์เนี่ยมีความหวาดระแวงนะคะว่าขุนนางหรือมูลนายคนนั้นเนี่ยคิดจะแข่งข้อนะคะแล้วก็ก่อกบฏนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดนะคะการกัลปนานะคะหรือการมอบคนจำนวนมากนะคะให้ไปเป็นข้าของพระนะคะคอยช่วยเหลืองานของวัดโดยที่คนที่กลายมาเป็นข้าพระแล้วนะคะจะไม่สามารถถูกเรียกใช้นะคะโดยขุนนางได้อีกอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการดึงคนนะคะออกจากมูลนายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความกระด้างกระเดื่องต่อตัวกษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนอันที่สองนะคะฐานอำนาจทางการเมืองในรัชกาลที่สำคัญประการที่สองเนี่ยก็คือการตั้งกรมเจ้านะคะการตั้งกรมเจ้าก็คือการตั้งนะคะกรมเจ้านะคะเป็นเจ้านายนะคะเพื่อนำมาคานอำนาจกับขุนนางที่ถือครองกำลังคนเยอะนะคะโดยกษัตริย์นะคะจะดึงเอาพระสังกัดของมูลนายขุนนางนะคะบางส่วนที่มีตัวไพร่เยอะเกินไปเนี่ยให้มาเป็นไพร่สมนะคะกับเจ้านายนะซึ่งกษัตริย์ตั้งเป็นกรมขึ้นมานะคะทั้งนี้เนี่ยพระองค์ก็กษัตริย์ก็ได้ทําการตั้งนะคะญาติของพระองค์นะคะขึ้นเป็นกรมเพื่อนํามาคานอํานาจกับตัวขุนนางนั่นเองฉะนั้นฐานอํานาจทางการเมืองที่สําคัญในรัชกาลที่เนี่ยแน่นอนค่ะว่ากําลังคนเนี่ยเป็นฐานอํานาจทางการเมืองที่สําคัญนะคะแต่จะสังเกตได้ว่าก็กษัตริย์ก็จะมีกลไกหรือวิธีการบางอย่างเพื่อทำให้การควบคุมกำลังคนของขุนนางเนี่ยมันไม่มากเกินไปนั่นเองนะคะส่วนฐานอำนาจที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมของรัชจารีตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือฐานนะคะความเชื่อในทางศาสนาตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตัวสมัยอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมคะที่มีการดึงเอาคติทางศาสนาพุทธนะคะมาสร้างความชอบธรรมให้กับสถานะของกษัตริย์ภายใต้สิ่งที่ว่าธรรมราชานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการใช้ความเชื่อในเรื่องของความเหนือธรรมชาตินะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพระราชพิธีไล่น้ํานะคะหรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถูกใช้นะคะมาเพื่อสัมพันธ์กับความเจริญของรัฐนะคะจนกล่าวได้ว่ารัฐจารีตนะคะประเทศไทยในยุครัฐจารีตเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าฐานอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะคะต่างต้องทำงานสอดประสานกันนะคะเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองในรัฐจารีตนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะเราก็จะว่ากันด้วยฐานอำนาจนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะก็คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งเกิดขึ้นกำเนิดขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยกันที่5นะคะโดยที่จุดแตกต่างระหว่างรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์กับรัฐจารีตนะคะนั่นก็คือตัวเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจนะคะก็ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชฐานอำนาจแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องด้วยนะคะภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเศรษฐกิจของสยามณขณะนั้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาเบริ่งนะคะในพ.ศ. 2398นะคะในสมัยของรัชกาลที่4นะคะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะก็ทำให้เกิดความต้องการแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้รัชกาลที่5จึงได้ทำการประนีประนอมนะคะค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกนะคะระบบไพร่และระบบทาสนั่นเองนะคะเพื่อปลดปล่อยนะคะคนนะคะที่เคยอยู่ในระบบดังกล่าวเนี่ยให้กลายมาเป็นแรงงานนะทีนี้เมื่อแรงงานเหล่านี้นะคะมีความสามารถมีศักยภาพนะคะในการเพาะปลูกนะคะค้าขายสินค้าได้นะจึงทำให้นะรัชกาลที่5ในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูปการคลังนะคะผ่านการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์นะมีข้าราชการทำงานขึ้นตรงต่อตัวองค์พระมหากษัตริย์นะนั่นก็คือในเวลาต่อมาตัวหอรัษฎากรพิพัฒน์นี้นะคะก็จะคือเป็นนะคะ
ทำหน้าที่เก็บภาษีนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหอรัษฎากรพิพัฒน์เนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะแต่ว่าระบบการเก็บภาษีเนี่ยจะใช้รูปแบบของเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งเป็นการประมูลการเก็บภาษีนะคะทำให้ตัวผู้ประมูลเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีเหล่านี้นะซึ่งชั้น5เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะต้องมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อพระองค์ทำหน้าที่โดยเฉพาะนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจการหนึ่งที่สำคัญในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือการครอบครองที่ดินเขตชลประทานแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสืบเนื่องจากการที่สยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเพาะปลูกข้าวเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานจำนวนมากแล้วนะคะการได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็นข้าวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ดินจำนวนมากระบบชลประทานที่ดีเช่นกันนะคะชนชั้นนำในขณะนั้นนะคะก็เล็งเห็นนะคะความจำเป็นเช่นนี้นะคะก็เลยเกิดการนะคะชนชั้นนำก็เลยลงทุนนะคะด้วยการขุดคลองนะคะเพื่อทำให้นะคะคนเหล่านี้นะสามารถครอบครองที่ดินได้มากที่สุดนะคะจากนั้นคลองเหล่านี้นะคะที่ดินริมคลองเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำไปเช่าต่อให้บรรดาตัวแรงงานที่ทำการเกษตรนั่นเองนะคะและฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการที่3นะคะก็คือการสร้างระบบคมนาคมนะคะก็จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟนะคะโดยที่มีกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการสร้างเส้นทางรถไฟไปยังภูมิภาคต่างๆที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะคะและเหนือเนี่ยนะคะก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะขนถ่ายสินค้าทางเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งป่าไม้ต่างๆนะคะแล้วก็แรงงานนะคะทำให้ชนชั้นนำเนี่ยนะคะสามารถเรียกเก็บภาษีนะคะจากภูมิภาคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของส่วนกลางได้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะฐานอำนาจในทางการเมืองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะแน่นอนค่ะว่าองค์รัชกาลที่5นะคะพระองค์เนี่ยนะคะทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในครั้งแรกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอยู่ภายใต้นะคะอิทธิพลของช่วงบุญนาคนะคะซึ่งเป็นขุนนางคนสำคัญนะคะทีนี้พระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการจะต้องมีพวกพ้องน้องพี่นะคะซึ่งคอยซัพพอร์ตพระองค์ในแง่ของการเมืองนะคะด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงตั้งกลุ่มสยามหนุ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยพี่น้องของพระองค์นะคะซึ่งในเวลาต่อมาคนเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นแขนขาที่สำคัญนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้ากระทรวงต่างๆนะคะของรัชกาลที่5ในสมัยที่พระองค์ทรงทำการปฏิรูปการปกครองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะทำหน้าที่ถวายความเห็นด้านนิติบัญญัติให้กับพระองค์นะคะรวมไปถึงนะคะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะหรือ Privy Council นะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นองคมนตรีสภาในการให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆนะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะฐานอำนาจทางการเมืองนะคะบรรดาผู้คนนะคะที่ถูกปลดปล่อยจากระบบไพร่และทาสนะคะคนจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อได้รับการศึกษาที่เพียงพอนะและเหมาะสมนะคะก็จะกลายมาเป็นข้าราชการนะคะที่นะคะมีความจงรักภักดีขึ้นตรงต่อพระองค์เพียงคนเดียวนอกจากนั้นนะคะประชาชนจำนวนหนึ่งก็นะจะถูกนะเข้าไปอยู่ในกองทัพสมัยใหม่นะคะเพื่อทำการควบคุมความสงบในภูมิภาคต่างๆที่อาจจะมีการต่อต้านตัวรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นฐานอำนาจที่3นะคะก็คือฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธินะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมในแง่นี้นะคะชนชั้นนำณขณะนั้นนะคะก็จะเลือกรับความเจริญนะคะทางวัตถุจากตะวันตกนะคะไม่ปิดกั้นความเจริญจากตะวันตกแต่ขณะเดียวกันนะคะชนชั้นนำก็เลือกที่จะรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีการสถาปนาอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะในแง่ของการรับความเจริญจากตะวันตกเนี่ยนะคะเราจะพบได้ว่านะคะเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะจากการที่สยามถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะสิ่งเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาก็คือชนชั้นกลางหรือกระดุมพีนะคะคนเหล่านี้นะจะให้ความสำคัญกับสำนึกนะคะการตระหนักรู้เรื่องเวลาที่เวลาเดินไปข้างหน้านะคะเน้นเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะหรือเรียกทับศัพท์นั่นก็คือความซีวิลไลซ์นะคะคนเหล่านี้รวมไปถึงชนชั้นนำเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาใช่ไหมคะทีนี้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โลกทัศน์นะคะของการเป็นชน

ตรงกลางเนี่ยก็ต้องส่งผลต่อทัศนคติของชนชั้นนำนะคะในการเปิดรับอาวุธยาการต่างๆของตะวันตกเข้ามานะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีที่ดูพัฒนาแล้วเหมาะสมกับความเป็นศิวิไลซ์นะคะเพื่อไม่ให้อายตะวันตกนั่นเองนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะก็ปรากฏนะว่ามีการเผยแพร่นะคะจารึกหลักที่1นะในสมัยรัชกาลที่4นะแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะหลักศิลาจารึกหลักที่1ที่ถูกเผยแผ่ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยจะเป็นการค้นพบนะคะหรือเป็นการถูกสร้างขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วการปรากฏขึ้นของหลักศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สยามณขณะนั้นเนี่ยตอกย้ำกับโลกตะวันตกได้ว่าสยามเนี่ยเป็นประเทศที่ซีวิลไลซ์นะมีการพัฒนานะคะของภาษานะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าเป็นอาณาจักรที่มีความพัฒนาแล้วนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้มีการสถาปนาธรรมยุทธนิกายนะซึ่งเป็นการผนวกรวมเอาสถาศาสนาพุทธนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวสถาบันกษัตริย์นะโดยที่ธรรมยุทธนิกายเนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับการวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดเป็นหลักนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจของรัฐไทยนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะประเด็นแรกนะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะก็จะมีความพยายามในการขยายอุตสาหกรรมนะคะผ่านการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจในสมัยคณะราษฎรนะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะเมื่อประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้สงครามเย็นนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในการพัฒนาต่างๆนะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะก็มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยค่ะทำให้เกิดกลุ่มทุนใหม่มากขึ้นนะเราจะเริ่มเห็นกลุ่มทุนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะในการที่จะรับนะคะโครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐในพื้นที่ของตนเองนะคะเริ่มมีกลุ่มทุนใหม่ขึ้นมานะคะขณะเดียวกันก็ประเทศไทยก็เปิดรับนะคะการลงทุนของต่างชาตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ความสำคัญนะคะเปลี่ยนนะแนวทางการพัฒนานะคะจากเดิมที่เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในทศวรรษที่2520นะกลุ่มทุนใหม่นะที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ในการรับโครงการพัฒนาต่างๆเริ่มเล็งเห็นนะคะโอกาสทางการเมืองมากขึ้นในการที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนะคะกลุ่มทุนใหม่เหล่านี้นะคะก็ได้เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะคะผ่านการจัดตั้งพรรคการเมืองนะคะแล้วเริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจนะคะและทางการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่านะคะในช่วงต้นในทศวรรษ2520เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามของกลุ่มนะคะนักธุรกิจหรือทุนใหม่นะคะในการเข้ามาเล่นทางการเมืองนะคะแต่ด้วยบริบททางการเมืองณขณะนั้นนะคะอาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากนักว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากการเมืองในทศวรรษ2520นะจะเรียกได้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็คือมีการเลือกตั้งนะขณะเดียวกันก็มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นข้าราชการประจำด้วยเช่นกันนะฉะนั้นแม้ว่าจะเห็นความพยายามในการเชื่อมโยงฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองในแง่นี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในห้วงทศวรรษที่2540นะภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะพ.ศ. 2540นะเราจะเห็นการเชื่อมนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองเข้ามาด้วยกันนะคะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกระจายอำนาจทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะนะคะมีการความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งทั้งในระดับชาตินะคะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นนะคะก็ทำให้เมื่อโอกาสทางการเมืองประตูโอกาสทางการเมืองมันเปิดกว้างนะคะก็ทำให้ตัวผู้เล่นหน้าใหม่ต่างๆนะคะกระโจนเข้าสู่ประตูโอกาสนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะการทำความเข้าใจฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นช่วงที่สำคัญนะคะประมาณ3ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็

คือช่วงของพ.ศ. 2575นะคะถึง2500นะคะเราจะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแห่งการอำมาตยาธิปไตยการเมืองเป็นอำมาตยาธิปไตยนะคะก็คือนะระบบราชการนะคะโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยทำหน้าที่ในการครอบงำทางการเมืองนะคะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตามในช่วงแรกนะคะแต่ก็มีบรรดาข้าราชการเนี่ยเข้าไปมีตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนะคะขณะเดียวกันนะคะภายหลัง2500เนี่ยเราก็การขึ้นมาของจอมพลเศรษฐนารัตน์เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่ระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือไม่มีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำได้อย่างน่าสนใจนะคะก็คือการเปลี่ยนวันชาติค่ะจากวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เปลี่ยนนะคะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนมาเป็นวันที่5ธันวานะคะซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะการทำเช่นนี้นะคะของจอมพลเศรษฐนารัตน์เนี่ยนะคะก็สะท้อนความพยายามของตัวทหารนะคะของจอมพลเศรษฐนารัตน์ในการที่จะสร้างฐานอำนาจทางการเมืองระหว่างนะคะการสร้างความชอบธรรมระหว่างกองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการขึ้นมาของจอมพลเศรษฐนารัตน์เนี่ยนะคะคือจุดสิ้นสุดนะคะของรัฐบาลคณะราษฎรนะคะซึ่งมีกินเวลาเพียงแค่15ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองไทยนะคะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยโดยมีหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลานะคะ2516นะคะก็มีความพยายามนะคะที่จะใช้การเลือกตั้งนะคะเปิดการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการลุกคือของประชาชนณขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้สามารถทำให้ประชาธิปไตยนั้นลงหลักปักฐานได้จนในที่สุดแล้วนะคะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าภายผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็การนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองนะคะผ่านการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะคะพุทธศักราช2540นะคะก็ถูกคาดหวังนะคะว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับการกระจายอำนาจแน่นอนค่ะว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะคะก็ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ในทางการเมืองเข้ามานะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วก็ถูกท้าทายนะคะด้วยกลุ่มอำนาจเก่านะคะก็คือกลุ่มทหารนั่นเองนะคะในการทำรัฐประหารทั้งในกรณีของการทำรัฐประหารปี2549นะคะหรือครั้งล่าสุดนะคะนั่นก็คือพ.ศ. 2557นั่นเองนะคะมันทำให้ฐานอำนาจทางการเมืองในที่นี้นักศึกษาจะพบได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตอย่างไปมานะคะระหว่างกลุ่มนะคะระบบอำนาจเก่ากับระบบอำนาจใหม่ที่พยายามสถาปนาระบบที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรต้องการทำอย่างมากเลยก็คือการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่หรือระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรสถาปนาขึ้นมานะเราจะเห็นได้จากความพยายามของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการของคณะราษฎรนะคะเพื่อทำลายฐานความชอบธรรมเดิมนะคะของชนชั้นนำในระบอบเดิมหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะจอมพลป.ก็ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยนะคะก็จะเป็นการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการลดการแบ่งชนชั้นลงนะคะคำการันหรือตัวสะกดที่ดูฟุ่มเฟือยนะก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการสถาปนาอุดมการณ์นะคะเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนะคะเป็นอุดมการณ์ชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมหรือรัฐฐานิยมนะคะเพื่อลดความสำคัญของตัวราชนิยมลงไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการเมืองไทยก็จะอยู่ในวังวนของการช่วงชิงอำนาจนะคะระหว่างความเป็นใหม่กับความเป็นเก่านะคะในเวลาต่อมานะคะการขึ้นเข้าสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็เป็นการหวนคืนนะคะสู่ระบบอนุรักษ์นิยมนะคะจะเห็นได้จากการที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็ให้ความพยายามในการสร้างฐานอำนาจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลตนเองผ่านการนะคะหวนคืนสู่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมนะคะจะเกิดราชประเพณีต่างๆเนี่ยได้ถูกฟื้นฟูนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนนะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนนะคะเป็นวันที่5ธันวานะคะจาก

นั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหลายนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะฐานอำนาจทางวัฒนธรรมนะคะผ่านนะคะสถาบันกษัตริย์นะเป็นฐานอำนาจทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะจนกลายมาเป็นข้อต่อสู้สำคัญในการประลองกำลังทางการเมืองนั่นเองค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับนั่นก็คือช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot ครับและช่วงสุดท้าย Green Ideaซึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นำเสนอไอเดียดีๆและเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมครับต้องห้ามพลาดชมนะครับคุณผู้ชมครับคำว่ามีป่ามีน้ำคำง่ายๆสั้นๆนี่แหละครับที่เรามักได้ยินคุ้นหูกันมานานแต่ที่มาของคำนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งทางภาคอีสานครับไปดูกันว่าเมื่อก่อนนี้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่นี้เป็นอย่างไรจนนำไปสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้เท่าทันโดยการเชื่อมโยงน้ำไปยังจุดต่างๆจนประสบผลสำเร็จครับและนำมาซึ่งความสุขของคนในชุมชนเดี๋ยวเราไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านี้กันเลยครับกับน้องกรีนในช่วง Green View

วัสดีครับพี่เอและคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้น้องกรีนขอพาคุณผู้ชมไปเมืองแห่งดอกคูนเสียงแคนขอนแก่นแดนอีสานนี่เองครับซึ่งชุมชนที่เราจะเดินทางเข้าไปในวันนี้เป็นชุมชนที่ยังมีวิถีอยู่กับป่าอาศัยป่ายังแนบแน่นยาวนานอันเนื่องจากป่านั้นมีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่สิ่งใดก็สิ่ง

ที่นี่คือชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแตตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งในสมัยก่อนพื้นที่ป่าบริเวณแถบนี้เคยเป็นแหล่งตัดหินโบราณเพื่อนำไปสร้างปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมาที่บริเวณบางส่วนของป่ายังคงหลงเหลือร่องรอยของการตัดหินทิ้งไว้ให้เห็นอยู่หลายจุดและใกล้ๆกันนั้นยังพบรอยเท้าของคนยุคก่อนคงเหลือให้เห็นอีกด้วยป่าภูถ้ำภูกระแตนอกจากจะเป็นป่าต้นน้ำแล้วจึงนับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในอำเภอแวงน้อยเลยล่ะค่ะ

ภาพโดยทั่วไปของชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแตเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำชีดังนั้นที่นี่จึงมักประสบกับปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากและภัยแล้งซ้ำซากเมื่อเวลาน้ำหลากจึงท่วมสูงและพอน้ำลดก็จะแห้งขอดอันเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำ

0: ของชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของที่นี่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นรายได้หลัก
1: แวงน้อยเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งซ้ำซากต่อเนื่องมาตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วนะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ำแล้งตลอดนะครับมันจะมีฝนแล้งต่อเนื่อง 3-4 ปีแล้วก็มาดีปี2ปีนะครับแล้วก็แล้งอีก 3-4 ปีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ซ้ำซากมายาวนานแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาที่สามารถที่จะลดปัญหาในพื้นที่ในเรื่องนี้ได้เลยนะครับที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นป่าภูถ้ำตรงนี้นะถือว่าเป็นป่าต้นน้ำนะครับที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำชีนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างใช้โดยไม่มีกติกาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาว่าป่าเสื่อมโทรมพอป่าเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าในเรื่องของปริมาณฝนก็จะน้อยลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยปริมาณฝนมีแค่ไม่เกิน900มิลต่อปีนั่นคือปีที่ดีสุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีที่แล้งสุดก็200กว่าถึง300อย่างเงี้ยครับปริมาณน้ำฝนจะน้อยเพราะนั้นการดูแลรักษาป่าเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่นะเพื่อที่จะดึงดูดให้มีปริมาณฝนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วความลำบากที่ผ่านมาก็คือในฤดูแล้งเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไฟป่านะครับมีปัญหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับอันนี้ทำให้ป่าเนี่ยจะเสื่อมโทรมลงทุกปีเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ยากยิ่งที่จะทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าตรงนี้ส่วนใหญ่มีแต่คนอยากได้อยากเอาอยากใช้นะครับอันนี้เป็นเรื่องความลำบากในพื้นที่ครับ

0: ตอนนี้เรื่องการบริหารจัดการป่ากับน้ำของเขาเนี่ย
1: จากความเจ็บปวดในอดีตที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องน้ำมาอย่างยาวนานบ่มเพาะให้ทุกคนที่นี่เข้มแข็งและลุกขึ้นมาเรียนรู้กระบวนการจัดการปัญหาจนเกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าเรียนรู้เข้าใจลงมือทำและปรับตัว
2: กระจายดิน
3: กระจายดินให้มีขั้นต่ำๆขั้นถ้าเขาใส่ขั้นดินถึงปุ๊บนี่น้ำอาจจะท่วมป่าได้ฉะนั้นถ้าขุดแบบที่ว่านี่ขุดเอาความลึก
0: นะครับอันนี้คือการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนฮอดปลายน้ำอันนี้เขาก็สิดำเนินการต่อไปอ้าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมมื้อนี้นะครับเขาก็สิดำเนินการต่อไปตามข้อสรุปครับขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณครับปี2553เนี่ยนะครับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกันได้มาให้ความรู้เรื่องการทำข้อมูลแหล่งน้ำนะครับว่าเรามีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่ที่ไหนบ้างมันมีโครงข่ายน้ำอยู่ยังไงนะครับก็เอาในเรื่องของแผนที่นะครับแผนที่ทางอากาศนะครับแผนที่ดาวเทียมมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาทำเป็นผังน้ำนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าเรามีแหล่งน้ำอยู่ที่ไหนน้ำต้นทุนเราอยู่ที่ไหนเส้นทางน้ำมันเชื่อมโยงจากตรงไหนไปตรงไหนนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยนะครับทางมูลนิธิอุตกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้ให้ความรู้เราในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับที่เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่

ถึงแม้ว่าปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมและภัยแล้งจะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังของคนในชุมชนธรรมดาธรรมดาครับแต่ภาพความสำเร็จจากการบริหารจัดการน้ำในชุมชนที่ล้วนมีแต่ชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละครับเป็นกำลังหลักกลับสะท้อนให้เราเห็นว่าการพลิกฟื้นผืนดินให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของคนในชุมชนเลยล่ะครับอย่างเช่นที่ชุมชนเครือข่ายป่าภูถ้ำภูกระแตอำเภอแวงน้อยที่ได้ร่วมมือกันในการทำจนประสบผลสำเร็จ

0: าไม่ที่ป้องไปเดี๋ยวนั้น
1: เดิมทีผืนป่าชุมชนต้นน้ำแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแต่ด้วยทุกคนในพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าแล้วว่าเมื่อมีป่าก็มีน้ำทุกคนจึงร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำร่วมไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผืนป่าผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ของพวกเขา
0: พวกเขาบางทีเนี่ยที่ว่าเป็นไข้แดงเป็นไข้แดงของปลาเขาที่เขาจะต้องอนุรักษ์ไว้มันมีลักษณะเด่นหลายอย่างถ้าไข้แดงตรงนี้หายไปนี่คือถ้ามันใกล้กับว่าได้เกิดต้นต่อไปอันนี้คือสิ่งที่สำคัญน้ำลักษณะน้ำมันไหลไปแล้วมันไหลลงพุ่นเหมือนเนี่ยมันจะเกิดต้น
2: เริ่มแรกเราจะประชุมร่วมแกนนำหมู่บ้านเราต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนรอบป่าภูถ้ำมีสมาชิกประมาณรวมทั้งเครือข่ายประมาณ10หมู่บ้านเวลาเราได้แกนนำทั้ง10หมู่บ้านแล้วเราก็มาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนตั้งกติกาการใช้ป่าแบบยั่งยืนการใช้ป่าแบบยั่งยืนเราจะทำยังไงเราจะกฎระเบียบของเราจะตั้งกันแบบไหนหนึ่งการห้ามตัดไม้ทำลายป่า2ห้ามบุกรุกแผ่ถางป่าห้ามจุดไฟป่าไม้ฟืนเราใช้ได้แต่ห้ามขายแล้วก็จำพวกสมุนไพรไม่ผักไม่อะไรนี่เก็บขายได้แต่ห้ามออกไปปลูกข้างนอกอันนี้เป็นกฎระเบียบเราเท่าประมาณปี40มานี่จากการร่วมมือการอนุรักษ์คือรักษาป่าพุทธธรรมนี่ผลสำเร็จของเราคือป่าของเราอุดมสมบูรณ์ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ฟ้าฝนก็อุดมสมบูรณ์ตกต้องตามฤดูกาลฝนแล้วก็ตกน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างก็มีความอุดมสมบูรณ์เพราะป่าเราฟื้นฟูขึ้นมา
1: ที่นี่ได้มีการสร้างฝายกักเก็บน้ำในรูปแบบต่างๆบริเวณป่าต้นน้ำและพื้นที่รอบๆแนวป่าอยู่เป็นระยะซึ่งนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าแห่งนี้เพื่อให้ฝ่ายคอยช่วยซับน้ำชะลอน้ำหรือช่วยลดปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
3: เจริญเขาก็มางัดเอามันเขาบอกก็เจริญเจริญเรียนเขามาส่วนเลยนี่ส่วนสูงมันมีเรียนเขามันเล็กเลยมางัดเจริญเรียนเขายุ่งกับท่านงัดเอาเจริญมันจะออกมา
1: ถุงทรายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างฝายกักเก็บน้ำจากภูมิปัญญาแบบง่ายๆที่ชาวบ้านลงมือลงแรงสร้างกันเองให้กลายเป็นฝายเพื่อใช้เป็นตัวชะลอความชื้นตามร่องน้ำธรรมชาติจากฝายที่ชุมชนคิดเองทำเองจึงทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของและสามารถบริหารจัดการเองได้ในช่วงฤดูแล้งที่ไฟป่ามักเกิดขึ้นอยู่เสมอๆการมีฝายชะลอความชื้นจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ดีที่สุดในการกักเก็บน้ำของที่นี่เพราะยามหน้าแล้งก็สามารถใช้น้ำสำหรับดับไฟป่าและยังเป็นแหล่งสำรองน้ำจืดเอาไว้ใช้ในทุกๆด้านอีกด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนเครือข่ายป่าภูถ้ำ

0: อุกระแตก็คือการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามการทำกิจกรรมนี้ก็จะมีอยู่เป็นประจำค่ะ
1: อ

ตลอดทั้งปีป่าแห่งนี้จะมีผลผลิตจากป่าเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าไปเก็บหามาประกอบอาหารเป็นเมนูจากป่าตามฤดูกาลที่ใครๆก็เก็บได้ไม่หวงห้ามหรือจะนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนซึ่งนี่ก็คือรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนค่ะ

0: จากการที่ทุกคนที่นี่เข้าใจเข้าถึงปัญหาและทำงานร่วมกันอย่างจริงจังในการดูแลผืนป่าแหล่งสุดท้ายของเขาให้คงอยู่เพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดห้วยหนองและลำคลองของชุมชนการลาดตระเวนนับว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้ทำอยู่เป็นประจำเพื่อปกป้องผืนป่าที่หวงแหนผืนนี้ของพวกเขาค่ะ
1: พบร่องรอยการตัดไม้เปลี่ยนที่การลุกถ้ำขอกำลังเสริมด่วน
2: ครับสักครู่เดี๋ยวขึ้นไปผมพบกัน
3: มันรักษาตัวอยู่ไม่อยู่กับพี่เหรอครับ
4: ตัดตัวนี้ไ
3: หนอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะครับ
5: เขาเร็วขึ้นเมื่อไหร่เร็ว
3: ครับครับยูพูดถามครับโอเคครับป่ะเฮาอาตะเว้นต่อว่ามันสิมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับการบริหารจัดการน้ำที่นี่เนี่ยเราจะมองตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ป่าภูถ้ำเนี่ยเราก็จะมีฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้บนพื้นที่ป่าแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงไปท่วมข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งที่หนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มีการขุดคลองดักน้ำหลากคลองดักน้ำหลากที่อยู่ข้างล่างลงไปนะครับซึ่งน้ำไหลไปรวมกันก็ขุดคลองดักน้ำหลากแล้วก็ทำเป็นคลองต้อนน้ำจากคลองดักน้ำหลากเนี่ยเข้าสู่แปลงเกษตรประจำไร่นานะครับก็จะมีบ่อประจำไร่นาแล้วก็จะต้อนจากแปลงเกษตรประจำไร่นาเนี่ยเข้าไปสู่สระแก้มลิงนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะเห็นได้ว่าปี2559/2560เนี่ยนะครับเรามีน้ำเพียงพอและมีความมั่นใจว่าถึงแม้ว่าจะแล้งอีก4ปีข้างหน้าเราก็มีน้ำพอใช้
0: ผลสำเร็จที่ได้จากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้มีการต่อยอดและขยายการดำเนินงานเป็นเครือข่ายป่าภูถ้ำภูกระแตที่ปัจจุบันยังได้ขยายไปยังเครือข่ายลุ่มน้ำชีอีก9จังหวัดค่ะ
6: คุณผู้ชมครับที่นี่นับว่าเป็นหนึ่งในชุมชนแม่ข่ายในการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำสำรองซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดีครับซึ่งปัจจุบันที่นี่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายชุมชนกับการจัดการทรัพยากรภาคประชาชนเรื่องน้ำป่าและการเกษตรและก็เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อีกด้วยครับและช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วง Green Idea วันนี้ครับเป็นไอเดียของชุมชนเครือข่ายป่าภูถ้ำภูกระแตอำเภอแวงน้อยในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาฝากคุณผู้ชมกันครับติดตามกันเลยครับในช่วง Green Idea

0: ทุนประจำไร่นาเพื่อกักเก็บน้ำในลักษณะแบ่งปันและเชื่อมโยงน้ำเข้าหากันโดยชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนจากทางมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับคนในชุมชนได้นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนซึ่งแรกเริ่มสมาชิกสหกองทุนเริ่ม7ครัวเรือนจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาพิสูจน์ได้ว่าจากเดิมเป็นพื้นที่ที่แล้งที่สุดในอำเภอแวงน้อยสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันผลสำเร็จที่ได้รับทำให้มีสมาชิกสหกองทุนขยายเพิ่มขึ้นถึง47ครัวเรือนแล้วล่ะค่ะและยังคงจะขยายต่อไปอีกเรื่อยๆ
1: เราก็จะประเมินว่าพื้นที่มันเหมาะประมาณไหนของพี่น้องว่าจะนำน้ำมาใช้ยังไงในการใช้ของพี่น้องเนี่ยก็คือในการคืนทุนเป็นแบบกู้ยืมปีละ 20% ในภูมิเวศในการจัดการน้ำเนี่ยเราจะมองในเรื่องการเชื่อมต่อน้ำแล้วจากสระใบนี้ไปอีกใบหนึ่งถ้านิเวศของกลุ่มสมาชิกอยู่ใกล้ชิดกันเราจะมองให้แนวทางการจัดการน้ำเนี่ยให้ถึงทั่วถึงกันทุกคนแล้วในการจัดการน้ำเนี่ยเขาจะใช้วิธีการใช้แบบประหยัดแล้วก็คุ้มกับการจัดการเขาก็สามารถสร้างรายได้มีรายได้ทุกวันจนเกษตรกรหรือว่าสมาชิกเนี่ยไม่อยากจะกลับบ้านถ้านอนแล้วก็จะเมื่อไหร่มันจะสว่างทีจะได้ออกมาที่สวนเกิดเขาเรียกว่าทุ่งนามันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ยังไงก็มีของพวกนี้ทำให้เขาอยากจะมานาเพราะว่ามันมีแต่ทรัพยากรแล้วมีรายได้มีความสุข
2: ดิฉันมีสระกองทุนเป็นสมาชิกใหม่ของเกษตรทฤษฎีใหม่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะทำอะไรก็ไม่เหนื่อยเพราะมีเครือข่ายสมาคมเพื่อนปูมาให้กำลังใจค่ะปลูกป่าด้วยมีปลาเลี้ยงอยู่ที่สระด้วยค่ะมีน้ำใช้เป็นของตัวเองบริหารจัดการน้ำตัวเองค่ะเราได้ขายเราก็ได้กินเราได้แบ่งปันพี่น้องความสุขเราก็มีในครอบครัวข้าวก็ไม่อดกินหนี้สินเราก็ไม่มีนี่แหละคือความสุขของที่ได้เข้ามาอยู่ค่ะ

พอมาเข้าสกองทุนแล้วชีวิตดีขึ้นค่ะปลูกของปลูกกินทุกอย่างค่ะที่กินได้ปลูกทุกอย่างเลยลดค่าใช้จ่ายที่บ้านน่ะลดได้มากเลยโอ้ยพอใจมากค่ะพอใจมากๆเลยตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่ได้มาที่แปลงนาเราอุ้ยมันหงุดหงิดตื่นขึ้นมาก็รีบทำกับข้าวหุงข้าวมากินที่นาขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ภูมิใจที่ได้เข้าเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะภูมิใจมากเลยครอบครัวมีความสุขค่ะบอกได้เลยว่าไม่เป็นหนี้ไม่มีหนี้ค่ะไม่ได้เอาตังค์ให้โชว์นะเนี่ยถ้ารู้เอาตังค์มาโชว์เลยมีตังค์เก็บทุกวัน

0: คุณผู้ชมครับน้ำคือทรัพยากรของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นการนำปัญหาในพื้นที่ของตนเองมาเรียนรู้ก็จะทำให้เราเข้าใจและสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนวันนี้สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้วการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทุกคนในพื้นที่สามารถทำได้ด้วยตนเองครับซึ่งเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทุกคนร่วมมือกันผลักดันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Green Focus ตอนรู้ทันน้ำเชื่อมโยงน้ำสานความสุขหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับอย่าลืมนะครับเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาน้ำครับติดตามรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับสวัสดีครับเราพบกันในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัยกรณีศึกษาการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของทฤษฎีและปรัชญาการเมืองนะครับในเรื่องนี้นะครับจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1เราจะพูดถึงอธิบายแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมได้ข้อที่2เราจะกล่าวถึงอธิบายแนวคิดความยุติธรรมของจอห์นรอได้นะครับและข้อสุดท้ายเราจะอธิบายแนวคิดของความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกได้นะครับในวัตถุประสงค์ทั้ง3อย่างนี้มันจะเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาหรือคนที่ผู้สนใจนะครับเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมที่มันเป็นแนวคิดของนักทฤษฎีและปรัชญาการเมืองร่วมสมัยครับ

เราเริ่มมาที่ตอนที่1ก่อนเลยครับแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยพวกเราจะนึกถึงอะไรนะครับไอความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยครับมันมีความสำคัญอย่างไรและนึกถึงอะไรกันนะครับเวลาในความคิดทั่วไปเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมมันสำคัญอย่างไรในสังคมเพราะความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผูกคนเข้าไว้ในสังคมด้วยกันนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยครับทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรทรัพยากรขึ้นมาหรือจัดสรรว่าใครควรได้อะไรแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดคนที่อยู่ร่วมกันแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ว่าทำไมคนที่ควรได้ไม่ได้สิ่งนั้นหรือทำไมคนที่ไม่ควรได้กลับได้สิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ยุติธรรมกันไปมากเข้ามันก็จะมีปัญหาว่าแล้วเราจะรวมตัวกันเป็นอยู่กันเป็นคนอยู่ด้วยกันไปทำไมนะครับดังนั้นความยุติธรรมในแง่นี้มันจึงสำคัญว่ามันทำให้ความผูกพันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นถ้าเกิดคนในกลุ่มนั้นน่ะหรือว่าในองค์กรนั้นหรือในหน่วยงานนั้นน่ะรู้สึกว่ายุติธรรมแต่ถ้าเกิดคน ที่อยู่ร่วมกันเนี้ยเกิดความรู้สึกว่า มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมคนคนนี้ได้สิ่งนั้นทำไมคนคนนั้นได้สิ่งนี้ปุ๊บมันก็ทำให้ความผูกพันที่คนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับแต่มันต้องอย่างนี้นะครับไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ควรเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาควรได้รับอย่างนั้นแต่โดยเหตุผลจริงๆแล้วเขาไม่ควรได้รับอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ยุติธรรมได้ดังนั้นความยุติธรรมมันจึงมีลักษณะ2 อย่างด้วยกันคือด้านนึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของส่วนบุคคลที่ตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรได้รับหรือไม่อีกทางนึงมันเป็นเงื่อนไขในสิ่งที่สามารถวัดได้ว่าคนคนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรือไม่ในทางวัตถุนะครับมันเป็น2 อย่างประกอบกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรหรือไม่ควรเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในสังคมใดๆอ่ะครับทุกคนก็ย่อมคับข้องใจอยู่แล้วมันไม่มีใครทุกคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมตลอดแต่ว่าโดยสภาพทางวัตถุสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เนี่ยมันจะบอกได้ว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องพูดถึง2 อย่างด้วยกันนะครับมันไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วในเรื่องนี้ครับเราจะพูดถึง2 อย่างด้วยกันเสมอมาไม่เป็นความคิดของจอห์นลอว์หรือโรเบิร์ตโนซิกนะครับพอเราพูดถึงความหมายความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าความยุติธรรมมันกินความถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอนะครับเวลาที่เราพูดว่าใครควรได้รับอะไรเนี่ยหรือใครควรที่จะไม่ได้รับอะไรเนี่ยมันต้องพูดถึงว่าควรนั้นอยู่บนหลักการอะไรมันจะไม่มีคนที่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการนะครับหรือคนที่ไม่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการและหลักการที่ว่านี้มันต้องสมเหตุสมผลภายในตัวมันเองหมายถึงอะไรครับตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราใครควรทำถูกแล้วได้รับรางวัลคนทำผิดแล้วควรได้รับการลงโทษมันก็ต้องมีหลักการก่อนว่าแล้วไอ้ทำผิดทำถูกนั้นมันคืออะไรถูกไหมครับหรือว่าเวลาที่ว่าคนใกล้ชิดกันหรือคนเราเวลาที่เราลงโทษหรือให้รางวัลเราต้องไม่สนใจความใกล้ชิดแปลว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราใกล้ชิดคนที่ให้รางวัลนั้นควรได้รับรางวัลหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใกล้ชิดคนที่ได้รางวัลนั้นควรได้รับการลงโทษไม่เกี่ยวกันจะใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดก็ควรจะได้รับรางวัลหรือการลงโทษขึ้นอยู่กับเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่แบบนี้ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเราต้องพูดถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอมันไม่มีความยุติธรรมโดยปราศจากหลักการได้นะครับถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราพูดถึงความยุติธรรมโดยไม่อาศัยหลักการคำถามก็คือว่าแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดสินกันได้ยังไงว่าใครควรได้รับอะไรนะครับนั้นหลักการนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความยุติธรรมไม่มีหลักการไม่ได้แล้วความยุติธรรมมันต้องถูกต้องเสมอมันไม่อาจมีความยุติธรรมที่ไม่ถูกต้องได้นะครับแล้วความยุติธรรมนี้มันต้องสมเหตุสมผลตัวเองในเสมอนะครับถัดไปครับเวลาที่พูดถึงความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีคำที่เกี่ยวข้องคำหนึ่งก็คือเรื่องความเสมอภาคไอ้ความเสมอภาคที่ว่านี้มันคืออะไรความเสมอภาคก็คือว่ามันต้องเป็นการถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงเสมอภาคกันเนี่ยเราไม่ใช่เสมอภาคกันทุกกรณีนะครับโดยไม่สนใจหลักการนะครับตัวอย่างอย่างนี้เวลาที่นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจนะครับไปเข้าสอบคนที่ทำคะแนนสอบได้ดีก็ควรได้เกรดดีถูกไหมครับใครที่ทำคะแนนสอบได้น้อยก็ควรได้เกรดต่ำถูกไหมครับถ้าอะไรก็ตามเนี่ยเราไปเข้าสอบแล้วทุกคนได้เกรดเท่ากันหมดถามว่าแบบนี้เลขเสมอภาคกันไหมดังนั้นแล้วเวลาที่เราพูดถึงความเสมอภาคกันนะครับเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องได้รับผลเหมือนกันนะครับแต่มันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งเหมือนกันคือเช่นคนสอบได้ดีได้เกรดดีคนสอบได้น้อยได้เกรดต่ำถูกไหมครับมันไม่ใช่ทุกคนตัดเกรดเท่ากันหมดเอาเกรด A เหมือนกันหมดเลยสมมติว่ามีเหตุแบบนี้ครับเราไปเรียนเราไปคุมสอบเสร็จปุ๊บปรากฏทุกคนเราให้เกรด A เหมือนกันหมดเลยอันอย่างเงี้ยถือว่าเสมอภาคกันไหมไม่เสมอภาคกันนะครับเพราะเราไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้หลัก

การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราทุกคนให้ตกหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมภาพของเทพีเทมิสเนี่ยครับมันเป็นเทพีที่วาดด้วยความยุติธรรมเนี่ยภาพนี้มันมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งคืออะไรตัวเทพีเทมิสเนี่ยครับเอาภาพผูกตาไว้ก็คือแปลว่าอะไรครับตัวความยุติธรรมจะไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนใจว่าคนที่ได้รับผลของการตัดสินนั้นเป็นใครคนใกล้ชิดหรือคนไม่ใกล้ชิดคนที่มีอำนาจหรือคนที่ไม่มีอำนาจทุกคนเหมือนกันหมดไอตัวตาช่างหรือตาชูที่ว่านี้ก็คือว่ามันต้องเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งๆก็คือมือที่ถือไว้มันเป็นหลักการและสิ่งสำคัญที่สุดคือมันต้องมีดาบครับความยุติธรรมต้องมีอำนาจบังคับในวิธีคิดแบบกรีกนะครับทำไมต้องมีดาบครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อให้เรามีหลักการยังไงก็ตามทีหรือเรามีเหตุผลก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอำนาจบังคับทำให้เกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ยุติธรรมนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ผมเล่าไปอะครับว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่ทุกคนนั้นได้ประดับเหมือนกันทุกกรณีแต่มันต้องแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีเหตุอย่างนี้ครับมีผู้หญิงแพทย์สยามอยู่2คนนะครับผู้หญิงแพทย์สยามคือคนที่เป็นนครสงฆ์พินีคนขายบริการนะครับเรื่องนี้มันเกิดในไบเบิลนะครับเขาเนี่ยผู้หญิงอะ2คนเนี้ยทั้งคู่มีลูกแต่ว่าปรากฏว่าคนนึงอะลูกตายพออีกคนนึงเนี่ยก็ไปตู่ว่าลูกของอีกคนหนึ่งเป็นลูกตัวเองทั้งคู่ก็แย่งกันว่าใครเป็นลูกของตนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเขาก็เลยไปหากษัตริย์หรือกษัตริย์โซโลมอนทั้งคู่ก็บอกที่เด็กที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นลูกตัวเองโซโลมอนก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อว่าเนี่ยทั้งคู่ก็บอกว่าเป็นลูกตัวเองงั้นเพื่อความเสมอภาคกันความยุติธรรมตัดครึ่งนึงเลยเอาเด็กมาผ่าครึ่งพอเด็กผ่าครึ่งปุ๊บก็มีผู้หญิงคนนึงบอกว่าดีเราต้องเสมอภาคกันเอาไปคนละครึ่งนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งกับบอกว่าผู้หญิงคนที่สองบอกว่าไม่ได้ผ่าครึ่งก็ตายสิดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เอางั้นให้ผู้หญิงคนแรกไปก็แล้วกันโซโลมอนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกก็ต้องเป็นของคนที่สองแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของใครคนๆย่อมรักลูกคนๆนั้นดังนั้นแล้วโซโลมอนก็เลยตัดสินให้เอาเด็กคนนี้ให้กับผู้หญิงคนที่สองที่บอกว่าไม่ให้ผ่าครึ่งเห็นไหมครับแบบนี้เรียกยุติธรรมไหมแล้ว3ถามว่าไอ้เรื่องนี้เสมอภาคกันไหมถ้าเกิดเสมอภาคต้องเอาไปคนละครึ่งอย่างเงี้ยครับไปครึ่งตัวเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับเนี่ยครับดังนั้นแล้วเราก็จะพบว่าเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าต้องเท่าเทียมกันทุกกรณีคือเอาไปคนละครึ่งนะครึ่งตัวเอาไหมแต่เรากำลังพูดถึงว่ามันต้องรับแบบเหมือนกันบนเท่าเทียมกันบนหลักการใดเสมอถ้าเกิดต้องการปฏิบัติการเท่าเทียมกันโดยไม่สนใจหลักการอะไรเลยทุกคนเหมือนกันเอาไปคนละครึ่งตัวอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมนะครับเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะคนเราอ่ะมีแนวโน้มที่เราจะเข้าใจว่าความยุติธรรมคือความเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องสนใจว่ามันบนอยู่บนหลักการอะไรนะครับต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดซึ่งไม่ได้ครับปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ได้มันต้องปฏิบัติกันเหมือนหรือแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอนะครับอันนี้ครับในภาพรวมของตอนที่1จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับเราพบกันในตอนที่2นะครับแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับในตอนที่2เนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรเวลาที่เราพูดถึงความแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับเราสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นกันก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่รอเสนอเนี่ยเขาเสนออยู่บนมีสมมติฐานบางอย่างจอห์นรอครับเป็นนักทฤษฎีหรือนักปรัชญาการเมืองร่วมสมัยซึ่งเป็นคนที่ทำให้พลิกฟื้นทำให้ปรัชญาการเมืองเนี่ยกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันอีกขึ้นมานะครับทำไมผมถึงเลือกนักปรัชญาการเมืองหรือท่านทฤษฎีการเมืองท่านนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่สมัยของจอห์นรอลเนี่ยปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ว่าตกต่ำเป็นอย่างมากอย่างน้อยที่สุดในภาคพื้นของในสหรัฐอเมริกานะครับจอห์นรอลเนี่ยทำให้นำความคิดเรื่องปรัชญาการเมืองโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความยุติธรรมขึ้นมากลับมาเป็นประเด็นที่สนใจเสมอกลับมาอีกครั้งนึงนะครับจอห์นรอเสนออะไรครับจอห์นรอกำลังเสนอความยุติธรรมที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความยุติธรรมในเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เป็นความยุติธรรมในระดับนโยบายสาธารณะทำไมรอถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความคิดของความยุติธรรมเนี่ยถ้าเป็นความคิดแบบพวกกรีกโบราณนะครับมันอาจจะหมายถึงเอกภาพของจิตใจถ้าเป็นแบบของเพลโตนะครับดังนั้นแล้วแต่จอห์นรอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมในแง่ของจิตวิญญาณแต่เรากำลังพูดถึงความยุติธรรมในการจัดสรรอะไรบางอย่างหรือการที่เราจะจำแนกเราจะส่งมอบตัวทรัพยากรให้ใครบนเหตุผลอะไรนะครับรอเนี่ย
ให้คำอธิบายเรื่องความยุติธรรมเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานนี้ครับ

ว่าสังคมคืออะไรสังคมสำหรับลอแล้วสังคมคือองค์การที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือบนพื้นฐานความคิดบางประการเสมอนะครับสังคมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่ต้องร่วมมือกันร่วมมือกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีชีวิตรอดได้ร่วมมือกันที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ที่พ้นจากถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะครับสามารถอยู่ได้โดยลำพังก็ไม่จำเป็นต้องมีสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แต่โดยสังคมแล้วมันทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อยู่รอดได้แต่นอกจากมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วมนุษย์สามารถจะมีชีวิตที่จะศึกษาถึงเรื่องสิ่งอื่นได้ด้วยดังนั้นสังคมในแง่นี้มันจะเป็นการร่วมมือกันมันเป็นองค์กรหรือหน่วยงานหรือการของบุคคลบนความพื้นฐานของความคิดบางอย่างเสมอและความคิดบางอย่างที่ว่านี้มันจึงเป็นเป้าหมายของสังคมนะครับรอเนี่ยเสนอต่อมาคือเรื่องอะไรคือแนวคิดตั้งแต่หนังแรกเริ่มอย่างนี้ครับเวลาที่เราจัดสรรอะไรบางอย่างนะครับเราจัดสรรไปเนี่ยมันจะมีบางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์แต่ไอ้บางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์เนี่ยเมื่อรวมกันตัวกันเป็นสังคมแล้วครับถ้าเกิดตามอะไรก็ตามที่การได้ประโยชน์หรือการเสียประโยชน์เนี่ยมันไม่รุนแรงมากนะจนคนรู้สึกโอ้ยมันไม่เป็นธรรมเลยมันไม่ไหวแล้วจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันก็จะทนอยู่กันไปแต่สำหรับรอแล้วแค่นี้ยังไม่เพียงพอครับรอเชื่อว่าเวลาที่เราจะรวมตัวเป็นสังคมแล้วเนี่ยเราต้องเสนอเนี่ยไอ้ตำแหน่งแรกเริ่มคือตำแหน่งที่ทุกๆคนนะครับสามารถที่เอามาไตร่ตรองร่วมกันได้โดยไม่ต้องสนใจคนๆนั้นนะครับว่าเป็นใครหรือว่าได้รับผลอะไรจากการจัดสรรหรือการแบ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองร่วมกันนี้ครับไอ้พื้นที่ที่เราใช้ครับมันจะเป็นพื้นที่ระดับประเทศเสมอไม่รวมกันไประดับระหว่างประเทศนะครับความยุติธรรมแบบแนวคิดของเราเนี่ยเป็นความยุติธรรมในระดับประเทศไม่ใช่ระดับนานาชาตินะครับไอแนวคิดแรกเริ่มเนี่ยของเราเนี่ยครับมันจึงไปนำไปสู่ความคิดของสิ่งที่เรียกว่าม่านแห่งความไม่รู้ม่านแห่งความไม่รู้ครับมันคืออะไรม่านในความไม่รู้ของเราเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้าไปตำแหน่งที่ต้องไตร่ตรองเรื่องว่าเราจะจัดสรรผลประโยชน์กันยังไงจัดสรรสิ่งที่มีค่ากันยังไงแล้วทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองจัดสรรตอนเข้าไปรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่จัดสรรออกมาเสร็จแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครครับมันเป็นสถานการณ์สมมติที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ไตร่ตรองร่วมกันประเด็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมรู้ว่าผมเป็นคนมีเงินและผมก็ต้องไตร่ตรองแบบที่ยังไงก็ตามที่ผมให้ได้แบบที่คนมีเงินได้ประโยชน์ที่สุดหรือคนบางคนที่แต่รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่มีเงินหรือเป็นคนจนหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นคนเสียเปรียบในสังคมก็จะไตร่ตรองแบบที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในม่านแห่งความรู้เราไม่รู้ว่าเราออกมาแล้วเราจะเป็นใครต้องไตร่ตรองยังไงให้ทุกคนมันอยู่ร่วมโลกกันได้ให้เป็นผลประโยชน์ที่ว่าทุกคนมันแบบที่เสียเปรียบที่สุดมีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยครับจึงเป็นหลักความคิดเรื่องม่านแห่งความรู้ของเรานะครับหลักการความยุติธรรมของเราเนี่ยจะประกอบด้วยหลักการ2ข้อซึ่งหลักการ2ข้อนี้มันจะต้องเกิดมันจะเป็นหลักการที่ต้องเรียงลำดับกันข้อที่1คือเสรีภาพที่เท่าเทียมกันข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับจะต้องมีเสรีภาพอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องมีเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ใช่มีใครไม่ได้มากกว่าอีกคนหนึ่งหลักการข้อที่2ของเราก็คือว่าอะไรคือหลักการของความแตกต่างครับคืออย่างนี้ครับหลักการความแตกต่างที่ว่านี้ครับมันเป็นหลักการที่ว่าในเมื่อในสังคมแล้วคนมันมีความสามารถไม่เท่ากันทางธรรมชาติสูงต่ำดำขาวก็ไม่เท่ากันดังนั้นแล้วไอ้หลักการความแตกต่างเนี่ยมันเป็นการที่เป็นหลักการที่ลำเอียงเข้าข้างคนที่มันอ่อนแอกว่านะครับหรือถ้าเกิดเราพูดภาษารอก็คือว่ามันหลักการที่เรียกว่าหลักการแม็กซิมินคือยังไงครับในเมื่อคนอยู่ในสังคมกันนะมีความแตกต่างกันทางสถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจทางสติปัญญาการที่เขาเกิดมาเนี่ยมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือว่าเขามีสติปัญญาด้อยกว่าเนี่ยเป็นความผิดของเขาเหรอสำหรับเราแล้วไม่เพราะมันเป็นเรื่องของการจัดกลไกทางสังคมขึ้นมาหรือเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมาเขาโชคร้ายที่ดีมี DNA ด้อยกว่าทำให้เขาถูกปฏิบัติอย่างเลวกว่าอย่างนั้นเหรอครับมันสำหรับเราแล้วไม่ใช่สำหรับเราแล้วเป็นยังไงการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยควรจะลำเอียงเข้าข้างให้คนพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ที่ยืนได้แน่นอนมันแล้วไอ้การจัดสรรทรัพยากรแบบนี้มาเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินจากคนที่มันมีมากกว่าแต่ไอ้หลักการนี้มันจะไม่อยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคนที่อ่อนแอกว่ามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเงินหรือว่าทรัพยากรที่ถูกจัดสรรมาครับมันเปลี่ยนให้คนที่มันอ่อนแอกว่ากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นอาจจะมีคนอ่อนแอกว่ากลุ่มใหม่ขึ้นมาไอ้การจัดสรรแบบรอแบบนี้ครับมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆจะลำเอียงเข้าคนอ่อนแอกว่าไปเรื่อยๆไม่ใช่คนอ่อนแอในกลุ่มหนึ่งเสมอนะครับอันนี้แล้ว
นักศึกษาหรือผู้สนใจอาจจะมองโอ้โหทำไมมันลาเวนเดอร์แบบนี้อีกนิดนึงก็ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วลำเอียงเข้าข้างคนอ่อนแอกว่าอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีคนที่วิจารณ์รอถึงแนวคิดแบบนี้ในประเด็นที่2ของหลักการของความยุติธรรมของเราหรือเรียกว่าหลักการที่ 2B คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงตำแหน่งหรือกิจการในฐานะอย่างเป็นธรรมแปลว่าอะไรครับสำหรับเราแล้วครับการเข้าถึงตำแหน่งในการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันคนบางคนออกไปเพราะในเมื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดสรรกิจการสาธารณะได้หรือจัดสรรทรัพยากรนะเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นผู้หญิงทำไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นคนที่เป็น LGBT ทำไม่ได้ทุกคนต้องทำได้หมดครับเพราะตราบใดก็ตามเขาสามารถใช้เหตุผลได้ทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับหลักการรอจึงมีลักษณะนี้ในมุมความยุติธรรมกรณีที่เป็นรูปธรรมในหลักการของรอคืออะไรคืออย่างนี้ครับอย่างการเก็บภาษีมรดกหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับการเก็บภาษีมรดกคืออะไรครับเราต้องเก็บเงินเพราะคนในประเทศเราอะครับหรือประเทศไหนก็ตามทีคนที่มีเงินพอที่จะส่งมรดกได้มันเป็นคนส่วนน้อยหรือการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคืออะไรคือการที่เราเอาภาษีที่เราใช้มาเนี่ยได้มานะครับในตอนละปีเนี่ยเราเก็บไปเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือหลักการแบบนี้ครับมันสอดคล้องกับแนวคิดของเราอย่างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นการจัดสรรเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพื่อคนที่อยู่ในฐานะที่อ่อนแอกว่าตามหลักการของความแตกต่างนะครับตามใดก็ตามที่หลักการทำตามแบบนี้การเก็บภาษีมรดกหรือการให้เงินกู้ยืมเนี่ยมันก็จะทำให้คนทุกคนในสังคมอะครับมีที่ยืนได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นที่มีที่ยืนหรือคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเท่านั้นมีที่ยืนเพราะสำหรับเราแล้วครับความยุติธรรมในสังคมใดๆอ่ะมันเป็นความยุติธรรมที่ทำให้ทุกคนน่ะสามารถอยู่ร่วมโลกกันได้อ่ะครับสามารถมีชีวิตอยู่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าทำให้คนคนนึงเนี่ยอยู่โดยบนพื้นฐานของอีกคนคนนึงต้องมีอันเป็นไปความยุติธรรมมันจึงไม่ใช่ความยุติธรรมที่ทำให้คนคนนึงอยู่ได้อีกคนนึงอยู่ไม่ได้นะครับโดยหลักการของเราจะเป็นแบบนี้แต่แนวคิดของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันจะมีนักคิดที่ต่อให้ความสำคัญหรือว่าต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รอซึ่งเราได้พบกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับครับเราพบกันในตอนสุดท้ายนะครับในแนวคิดความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกนะครับแนวคิดโรเบิร์ตโนซิกนี้เป็นใครโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่วมงานของจอห์นลอเองก็คืออยู่ในภาควิชาเดียวกันนะครับแต่ว่าในภาควิชาปรัชญาด้วยกันนะครับโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จอห์นลออย่างรุนแรงในแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของลอนะครับแต่พื้นฐานแนวคิดของโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยมาจากทิศทางที่ว่าใกล้เคียงกับลอแต่คนละสายกันเลยนะครับแนวคิดของโนซิกมาจากอะไรมาจากแนวคิดเรื่องแรงงานของล็อกครับเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดของแรงงานของล็อกมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราอะครับอาศัยแรงงานของเราในการเปลี่ยนสภาพของทรัพยากรก็ดีหรือสภาพทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีครับมันทำให้เราเอาแรงงานนั้นไปเจือปนกับของนั้นมันก็เลยกลายเป็นของที่เราสามารถเอาไปเคลมว่ามันเป็นของของเราได้สมมติว่าอย่างนี้ครับเราไปเจอชมพู่เนี่ยตกหล่นอยู่ข้างทางแล้วก็ไปหยิบชมพู่มาการที่เอาแรงงานเราไปหยิบชมพู่มาเนี่ยครับมันก็เท่ากับกลายเป็นชมพู่ของเรามันต้องเป็นของข้างทางนะครับไม่ใช่ของใครนะครับอยู่ดีๆไปหยิบของชมพู่ในสวนบ้านชาวบ้านเขาได้อาจจะโดนเขาเอาอะไรมาไล่ตีได้นะครับหรือว่าเราไปทำไร่ไถนาบุกเบิกที่ที่มันไม่ใช่ของใครเลยเนี่ยคนที่อาศัยทำไร่เอาแรงงานตัวเองไปบุกเบิกที่ดินที่มันเป็นที่ยังไม่มีใครอ้างสิทธิ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนคนนั้นอ่ะอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นได้อันนี้ครับมันจึงเป็นความคิดของร็อกที่ว่าเราเอาแรงงานเข้าไปใช้ในสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติที่มันยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับแรงงานจึงเป็นที่มาของกรรมสิทธิ์นี่คือแนวคิดของล็อกนะครับ แต่แนวคิดเนี้ยครับมันก็มีปัญหาในตัวมันเหมือนกันว่ามันต้องมีหลักการอยู่พื้นฐานว่าไอ้การอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่อ้างว่าทำให้คนอื่นเนี้ยเสียสิทธิ์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่สามารถคนเข้าถึงของได้อย่างเสรีแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับพ่นลมหายใจเข้าไปในอากาศเราอาศัยแรงงานเราใช่ไหมครับพ่นเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอากาศทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราแบบนี้ใช้ได้ไหมมันก็จะขัดแย้งกับหลักการเรื่องนี้ว่ามันพอเราอ้างเสร็จแล้วมันจะทำให้ทุกคนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงของนั้นได้หรือเราปาทรายลงไปในแม่น้ำปาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าทั้งแม่น้ำเป็นของเราเพราะเนี่ยเราใช้แรงงานเราปาทรายอย่างนี้ไม่ได้ครับเวลาที่เราจะอ้างสิทธิ์ในอะไรเนี่ยมันต้องไม่ปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะเข้าถึงของอย่างนั้นได้นะครับเพราะอันนี้มันจะเกินเลยไปมากนะครับถ้าของ
เราจะอ้างสิทธิ์ได้ในบางอย่างบางขอบเขตเสมอเราจะไม่อาจสามารถอ้างสิทธิ์ว่าเฮ้ยน้ำทั้งหมดเป็นของเราทั้งที่ว่าเราใส่แรงงานเราไปแบบนี้มันไม่ได้ครับทำแบบนี้แล้วคนอื่นเข้าถึงไม่ได้นะครับ

แล้วหลักการของล็อกที่ว่านี้มันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่หลักความยุติธรรมของโนซิกซึ่งประกาศประกอบด้วยหลักการ3ข้อหลักการของโนซิกเนี่ยเรียบง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับของรอนะครับหลักการแนวคิดของจอร์ลอเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งแรกเริ่มนะครับนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามาในความไม่รู้แล้วหลังจากนั้นต้องมาไตร่ตรองกันนะครับมีหลักความยุติธรรม2ข้อต้องเรียงลำดับนะครับหลักการข้อที่1ก็คือต้องเสรีภาพที่เท่าเทียมกันหลักการข้อสลักกันความแตกต่างหลักการ 2B ก็คือหลักการที่ว่าด้วยตำแหน่งสถานะต้องเปิดโอกาสให้คนเท่าเทียมกันซับซ้อนนะครับแบบรอซับซ้อนโนซิกง่ายมากโนซิกมี3ข้อข้อแรกอย่างนี้ครับหลักการความยุติธรรมคือในการถือครองอะไรที่เราได้เราอะไรที่เราถือครองได้เนี่ยครับโดยอย่างที่เราเป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราถือได้เป็นอย่างนี้ครับสมมติว่านักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับเดินทางไปซื้อของในเซเว่นในร้านเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามทีเอาเงินไปซื้อเสร็จแล้วของที่นักศึกษาหรือผู้สนใจได้มาเนี่ยซื้อซาลาเปามาถุงหนึ่งซาลาเปาเนี่ยถือว่ายุติธรรมเพราะเราไม่ได้บังคับใครมาเรามีการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมนะครับหลักการข้อที่2ก็สอดคล้องกับหลักการข้อแรกคือว่าไอ้การแลกเปลี่ยนเนี่ยครับมันต้องมาจากการเป็นธรรมตัวอย่างคือซาลาเปาครับเดินทางเข้าไปซื้อซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าการซื้อขายเนี่ยไม่มีใครบังคับใครหลักการข้อ2คือการถ่ายเทการถือครองนะครับว่าตัวคนขายก็สะดวกใจขายตัวคนซื้อก็สะดวกใจที่จะซื้อไม่มีการบังคับซื้อขายกันซาลาเปาที่ได้มาตามหลักการข้อ1ก็ถือว่าถือครองอย่างเป็นธรรมการถ่ายเทอย่างที่2ก็ถ่ายเทของอย่างเป็นธรรมมันจะต่างกันแบบไหนครับมันต่างกันแบบนี้ถ้ามีไอ้บ้า500หรือเป็นไอ้โจรนะครับเอาปืนจี้นักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับแล้วบอกว่าเอาเงินมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไอ้การถ่ายเทการถือครองเนี่ยไม่เป็นธรรมเพราะมันเอาปืนจี้ตัวนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเอากระเป๋าตังค์ให้กับคนที่เอาปืนจี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้โจรที่มันเอาปืนจี้ไปเนี่ยครับโจรป่า500เนี่ยได้กระเป๋าตังค์ไปก็เท่ากับว่าอะไรครับไอ้กระเป๋าตังค์ที่ได้มาเนี่ยมันถือครองมาก็ไม่เป็นธรรมกระบวนการถ่ายเทการถือครองก็ไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับง่ายตามใดก็ตามอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความสมัครใจทุกอย่างถือเป็นธรรมในความคิดของเราในความคิดของโนซิกครับข้อสุดท้ายครับในหลักความคิดธรรมยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือว่าตามใดก็ตามเนี่ยที่เกิดความอยุติธรรมขึ้นมาแล้วมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องแบบนี้ครับแน่นอนว่าในกรณีของเราแลกเปลี่ยนซาลาเปากันนะครับคนถือครองซาลาเปามาถ้าเกิดว่าการซื้อขายมาเนี่ยมันถูกต้องเป็นธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไอการในเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนครั้งเดียวก่อนหน้าที่ซาลาเปาขึ้นมามันก็ต้องมีการซื้อแป้งถูกไหมครับเราต้องมีการซื้อกระดาษแล้วก็ต้องมีการที่เข้าไปโรงงานมามีการที่ว่าจะเปลี่ยนจากแป้งขึ้นมาก็ดีจากครีมก็มาก็ดีเปลี่ยนให้กลายเป็นซาลาเปาถ้าเกิดว่าในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งนี่มันมีครั้งไหนที่มันไม่ยุติธรรมมันก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ที่ถูกที่แลกเปลี่ยนมาครับหรือผู้ที่ถือครองในภายหลังเนี่ยต้องชดเชยให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการที่มันยุติธรรมนั้นถ้าเกิดว่ามีการชดเชยนี้ก็เท่ากับการถือครองอันนี้ยุติธรรมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวสบายบือแนวคิดของโนซิกเนี่ยยิ่งอธิบายอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าพวกเราครับไปดูคอนเสิร์ตอันหนึ่งทุกคนมีเงินเท่ากันในตอนแรกตำแหน่งตอนแรกสุดคนละ10,000ปรากฏว่าไอคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรตัวใบละ2,000ถ้าเกิดว่าคนไปดูคอนเสิร์ตมีอยู่สัก100คนนะครับตัวใบละ2,000เป็นยังไงไอ้ตอนแรกเนี่ยคนที่ไปดูมาเนี่ยครับสมมติว่าก็ไปดูกันอยู่100คนคนที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีเงิน10,000ด้วยแต่ไปดูตัวใบละ2,000ก็กลายเป็นว่าคนอื่นจะเหลือคน99คนเนี่ยก็จะเหลือเงินอยู่ 8,000 ในขณะที่คนแรกที่มีเงิน10,000เนี่ยได้เงินจากไอ้99คนนั้นเข้าไปใช่ไหมครับจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่มันจะได้เงินไม่ใช่10,000แล้วถามว่าการที่คนน่ะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตทำให้คนคนนึงได้เงินมากกว่าตำแหน่งแรกเริ่มเนี่ยหรือตำแหน่งเริ่มแรกสุดเนี่ยแบบรอเนี่ยได้10,000เนี่ยกลายเป็นได้เงินโผล่ขึ้นมาเนี่ยเกือบ2,000คูณเข้าไปกัน100เนี่ยครับ2,000ก็เป็น 22,000 นะครับกลายเป็นเงิน 200,000 บาทเนี่ยถามว่าไม่ยุติธรรมสำหรับโนซิกแล้วยุติธรรมเพราะว่าไม่มีใครบังคับเขาในการที่เขาจะแลกเปลี่ยนไม่มีใครบังคับเขาในการถือครองเห็นไหมครับโนซิกสะดวกสบายมากง่ายแล้วยิ่งพอเอาความคิดของโนซิกแบบนี้มันคือหลักการที่ให้ความสำคัญกระบวนการคือตราบใดก็ตามกระบวนการเนี่ยดำเนินการไปอย่างถูกต้องผลของความไม่สมบูรณ์ภาพกันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทุกวันนี้นะครับการดำเนินการในสังคมเราอ่ะมันสอดคล้องกับแนวคิดของโนซิกอย่างชัดเจนก็คือว่าเราไม่สนหรอกครับว่าผลของการที่ว่าการแลก

เปลี่ยนมันจะทำให้ใครมีมากขึ้นหรือมีมากมันมีน้อยลงตราบเท่าที่กระบวนการในการแลกเปลี่ยนนั้นการถือครองมันดำเนินการไปอย่างถูกต้องไม่มีใครบังคับใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วพอเอาแนวคิดอันนี้ไปใช้กับแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีมรดกการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะเป็นยังไงมันจะเกิดปัญหานี้ครับว่าการเอาเงินของคนอื่นไปเพื่อที่อุดหนุนให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปเนี่ยครับสำหรับโนสิกแล้วมันเท่ากับการปล้นการที่เราจะเอาเงินใครเนี่ยครับไปอุดหนุนก็ดีในเรื่องของการให้เงินกองทุนกู้ยืมหรือการเก็บภาษีมรดกซึ่งอาศัยแรงงานเขาในการที่ทำให้เขาเก็บเงินมาช่วยชีวิตไปมันเท่ากับว่าเป็นการปล้นหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอาไปกระจายให้ผู้อื่นสำหรับโนสิกแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและทำไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาเป็นคนเก็บเงินได้และมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาจะมีฐานะทำไมเราต้องเอาเงินของตัวเองไปจ่ายให้คนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินนั้นรู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขานั่นบริจาคนั่นทำได้แต่โนสิกแล้วรัฐไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปบังคับให้คนเอาเงินไปจ่ายให้คนอื่นนะครับสำหรับโนสิกแล้วโนสิกไม่เห็นด้วยกับแบบนี้แนวคิดของโนสิกนี้เองจึงเป็นแนวคิดที่มาสอดรับกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการสะสมเงินนะครับแล้วทำให้คนสามารถที่ว่ายืนยันว่ารัฐควรจะมีพื้นที่ในการแทรกแซงน้อยๆเนี่ยครับคือแนวคิดของโนสิกครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSTOU Channel

ตอนที่หนึ่งนะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดการจัดจำหน่ายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเนี่ยเราจะมาดูความหมายกันความหมายของแนวคิดการจัดจำหน่ายเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการนะคะกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายเมื่อมีความต้องการด้วยปริมาณที่ถูกต้องถูกเวลาและถูกสถานที่อันนี้คือความหมายหลักๆของการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นการจัดจำหน่ายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยกัน2 ส่วนนะคะหลักๆเลยที่มันมีความสำคัญก็คือ1เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เรียกว่าสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ประเภทแรกนะคะตัวที่2ก็คือเรื่องของโลจิสติกโลจิสติกคืออะไรหรือเรียกว่าการกระจายสินค้านั่นเองนั่นหมายถึงกิจกรรมการวางแผนการดำเนินการและการควบคุมตลอดจนเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดผู้ผลิตต้นกำเนิดไปสู่จุดการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเกิดมูลค่าทางการเงินค่ะส่วนรูปภาพนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์นะคะในการความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดซึ่งมันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมทางการตลาดซึ่งสิ่งที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อสักครู่มันก็จะเป็นอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์นี้มันก็อยู่ภายใต้เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายโลจิสติกเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ในเรื่องของ Place or Distribution ก็คือการจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะต่อมานะคะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการวางแผนการจัดจำหน่ายองค์ประกอบของการวางแผนการจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะคะคือ1การจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยมันคืออะไรมันคือการจัดจำหน่ายการผลิตการขายและการตลาดที่มันมีอิทธิพลต่อสินค้าคงคลังนะคะภายใต้ในการควบคุมในการจัดจำหน่ายนั่นเองอันนี้เราก็ต้องมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบงานระหว่างผลิตและจนไปถึงสินค้าสำเร็จรูปต่อมาการขนส่งการขนส่งเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของการขนส่งก็คือเราจะต้องเลือกรูปแบบวิธีการขนส่งว่ารูปแบบวิธีการขนส่งเนี่ยเราจะวางแผนการขนส่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกวิธีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปถึงลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเราเลือกรูปแบบวิธีการแบบไหนเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงหรือต่ำแตกต่างกันออกไปแล้วก็ตัวที่3คือการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการประสานงานค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันร่วมกับสารสนเทศร่วมกันก็คือข้อมูลที่มีการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าข่าวสารต่างๆเนาะและอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารแล้วก็ตัวที่4คือการบริการลูกค้าการบริการลูกค้าคืออะไรธุรกิจควรกำหนดแผนในการให้บริการลูกค้าที่เป็นแนวทางของการบริการขั้นพื้นฐานที่ลูกค้าจะต้องทราบเรื่องของกำหนดการเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขการสั่งซื้อหรือการจัดส่งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบทั้งหมด4ตัวที่ในเรื่องของการวางแผนการจัดจำหน่ายค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรมันจะหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ร่วมกันในการทำหน้าที่ในกระบวนการทางการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าและบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายเรามาดูประเภทบ้างประเภทของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีใครบ้าง 1. ผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นพ่อค้าคนกลางคือหรือตัวกลางที่เกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าที่มีจำนวนมากๆเลยโดยเป็นกรรมสิทธิ์โดยจัดเก็บและขายต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรือให้กับผู้ใช้ระดับองค์กรในจำนวนหน่วยย่อยนะคะตัวที่1
โต๊ะที่2ผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็จะเป็นผู้ที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคนั่นเองตัวผู้ค้าปลีกก็จะแบ่งออกเป็นช่องทางการค้าปลีกแบบมีหน้าร้านแบบมีหน้าร้านยังไงก็คือได้แก่ร้านสะดวกซื้อร้านเฉพาะทางห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดก็มีอะไรบ้างพวกโลตัสบิ๊กซีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่สามารถคนทั่วไปสามารถจับต้องได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มีราคาไม่ได้

แพงมากอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดก็พวกโลตัสใช่ไหมคะบิ๊กซีประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2นะคะตัวที่2เป็นช่องทางค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านก็เป็นช่องทางการขายตรงช่องทางแคตตาล็อกช่องทางโทรทัศน์ช่องทางการจำหน่ายอัตโนมัติแล้วก็ช่องทางดิจิทัล

่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็ต่อมาหน้าที่หลักๆของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างเขามีในเรื่องของสารสนเทศค่ะเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยเรามีจำนวนเท่าไหร่แล้วลูกค้าเป้าหมายตอนเนี้ยเรามีเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายเรามีลูกค้าที่เป้าหมายเราเป็นลูกค้าแบบไหนมีลักษณะของลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบเด็กลูกค้าแบบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็2การส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการตลาดก็จะเป็นการพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการสื่อสารเพื่อชักจูงโน้มน้าวจูงใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ให้สินผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นๆแล้วก็การติดต่อสื่อสารหน้าที่ตัวนี้ก็จะเป็นการค้นหาค่ะเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ในการค้นหาและสื่อสารกับผู้ซื้อหรือเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมายว่าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยเราจะต้องสื่อสารเรื่องอะไรข้อมูลที่เราจะที่ลูกค้าอยากได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะคะของหน้าที่ในช่องทางในการจัดจำหน่ายต่อมาตัวที่4การตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็จะเป็นการจัดการในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของผู้ซื้อนั่นเองหรือความต้องการของผู้บริโภคตัวอย่างเช่นแม่มณีเนี่ยเขาซื้อข้าวมือหนึ่งเกวียนเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขายเราก็ต้องรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขายเป็นกิโลกรัมเป็นกิโลเนาะในตลาดหน้าหมู่บ้านอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นแล้วก็การเจรจาต่อรองเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการให้บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องของราคาเราเรื่องของราคาเราก็ต้องเจรจาต่อรองให้มันโอเคทั้ง2ฝ่ายเนาะอันนี้ก็คือตัวที่5ตัวที่6คือการกระจายสินค้าการกระจายสินค้าก็คือเป็นหน้าที่ในการที่ผู้ซื้อเนี่ยสั่งซื้อสินค้ามาจะต้องหน้าที่นี้จะเป็นต้องจัดส่งและจัดเก็บสามารถจัดเก็บรักษาสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้แล้วก็เรื่องของการเงินก็จะเป็นการบริหารจัดการเงินให้เงินเพียงพอต่อการดำเนินงานเนาะแล้วก็ความเสี่ยงภัยก็คือหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินงานบางอย่างที่อาจจะเกิดความเสี่ยงหรืออาจจะเกิดความล้มเหลวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวโฟลว์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางการตลาดเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งโฟลว์นะคะเป็นธุรกรรมทางการซื้อขายผ่านสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านกระบวนการส่งต่อให้ซื้อสินค้าความเป็นเจ้าของการส่งเสริมการตลาดการชำระเงินรวมถึงการสื่อสารเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะอันนี้เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตก็คือส่งสินค้าไปให้กับผู้ค้าส่งไปผู้ค้าปลีกจนไปถึงคนสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนั่นเองพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารสนเทศในเรื่องของโฟในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในเรื่องการชำระเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางการตลาดนั่นเองอีกตัวหนึ่งจะเป็นโครงสร้างนะคะทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายโครงสร้างเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2โครงสร้างหลักๆเลยจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางตรงถ้าทางตรงเนี่ยมันจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงเลยก็คือมีผู้ผลิตแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยหรือผู้ซื้อเลยแต่ตัวที่2เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะทางอ้อมที่เป็นระดับแรกก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับก็จะเป็นผู้ผลิตเนี่ยจะต้องผ่านผู้ค้าปลีกก่อนที่ผู้จะไปถึงมือของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนาะอันนี้คือช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับช่องทางการจัดจำหน่าย2ระดับก็จะเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็จะผ่านก็จะส่งสินค้าผ่านไปยังผู้ค้าส่งเนาะคะผู้ค้าส่งแล้วไปถึงผู้ค้าปลีกแล้วก็ไปจนถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ2ระดับก็ถ้าเป็นตัวสุดท้ายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ3ระดับก็จะเป็นเริ่มต้นแต่ผู้ผลิตเนี่ยส่งตรงมันก็จะมีตัวแทนเข้ามาและในตัวแทนในการรับสินค้าตัวแทนในการรับสินค้าส่งไปยังผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งก็ส่งไปยังผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็ส่งต่อให้กับผู้ซื้ออันนี้ก็จะเป็นระบบโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่ายโดยอธิบายด้วยกันก็คือเป็นทางตรงและทางอ้อมนั่นเองค่ะจากการแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะ
เพื่อให้เกิดความสำเร็จของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ

อาจจะเป็นเรื่องของสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายและองค์กรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนกลางที่จะทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อประโยชน์และพัฒนากิจกรรมทางด้านการตลาดต่อไปค่ะในตอนที่3นะคะจะพูดถึงการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจำหน่ายมันมีกระบวนการนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายการเลือกสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายและการจูงใจสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การจัดการความขัดแย้งและสร้างพันธมิตรในช่องทางการจัดจำหน่ายรวมไปถึงการประเมินการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเรามาดูตัวแรกนะคะตัวแรกของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเรื่องของการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นการกำหนดโครงสร้างค่ะและจำนวนสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของดูในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของความสามารถในการครอบคลุมทางการตลาดได้หรือเปล่าวิเคราะห์ในความต้องการของลูกค้าก็คือวิเคราะห์สินค้าข้อมูลการตัดสินใจการบริการหลังการขาย อีกตัวนึงก็จะเป็นการตรวจสอบการบริหารงานหรือข้อจำกัดต่างๆเรื่องของเราสามารถมีความสามารถของกิจการหรือเปล่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบการจัดจำหน่ายนะคะตัวที่4นะคะตัวที่4นะคะก็คือการออกแบบระบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็พูดถึงระดับและจำนวนสมาชิกของคนกลางแล้วก็การวิเคราะห์ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะพูดถึงว่าเราจะวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้านั่นเองแล้วก็การกำหนดทางเลือกและระบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือจัดจำหน่ายให้เหมาะสมที่สามารถไปใช้ได้ต่อมาตัวที่2คือการเลือกสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือเราต้องค้นหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกของเราแล้วก็การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกก็คือหลักเกณฑ์เรื่องเงินและเครดิตความสามารถทางด้านการขายเนี่ยเขามีเราจะต้องมีเกณฑ์บ่งบอกว่าเราจะคัดเลือกว่าเขามีเรื่องของเงินเรื่องของเครดิตความสามารถในด้านการขายผลิตภัณฑ์สมาชิกการจัดจำหน่ายเขามีชื่อเสียงไหมครอบคลุมทางการตลาดยอดขายความสามารถและความสำเร็จของฝ่ายบริหารหรือทัศนคติขนาดของธุรกิจเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องเป็นการกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาในการคัดเลือกสมาชิกตัวที่3ก็คือการจูงใจสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายจูงใจยังไงก็คือเราต้องค้นหาปัญหาก่อนและต้องความต้องการของสมาชิกแล้วก็ให้สนับสนุนแก่สมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวหรือการให้รางวัล นั่นเองแล้วก็สร้างความเป็นผู้นำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกโดยกระตุ้นยอดขายนั่นเองจากนั้นเราพอตัวที่4ก็คือความขัดแย้งระหว่างคนกลางในระดับเดียวกันและคนกลางต่างระดับในกลุ่มสมาชิกของช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็ต้องมาดูเรื่องของสาเหตุที่มันเกิดความขัดแย้งและสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขความขัดแย้งมันมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะคือสาเหตุของความขัดแย้งก็คือความแตกต่างของเป้าหมายในการดำเนินงานนั่นเองแล้วก็ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแล้วก็ความแตกต่างทางด้านของความคิดเนาะแล้วก็การพึ่งพาจากผู้ผลิตของคนกลางแล้วก็ทรัพยากรน่ะในองค์กรน่ะอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันสื่อสารไม่เข้าใจกันสิ่งที่เราจะต้องแก้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งก็คือ1อาจจะจำแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปเลยลูกค้าผู้สูงวัยลูกค้าที่เป็นทั้งเบบี้หรือเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเราก็อาจจะแก้ไขเรื่องของจำแนกกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมายไปเลยแล้วก็การให้ผลตอบแทนก็คืออาจจะต้องเพิ่มเรื่องของคอมมิชชั่นแก่ตัวแทนขายบ้างแล้วก็การแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือการเข้าร่วมสมาคมร่วมจอยกันแล้วก็การร่วมกันแก้ไขปัญหาเนาะแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายอาจจะเป็นวิธีนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะต้องไม่ต้องใช้วิธีนี้อาจเป็นที่จะต้องใช้คือต้องจำเป็นเป็นวิธีสุดท้ายที่ต้องเลือกใช้หลังจากวิธีอื่นๆที่มันไม่ได้ผลเนาะนี่ก็คือความขัดแย้งระหว่างคนกลางในระดับเดียวกันเนาะตัวสุดอีกตัวนึงก็จะเป็นระบบ

อีกตัวหนึ่งก็คือการจัดการทางการสร้างพันธมิตรของช่องทางการจัดจำหน่ายการสร้างพันธมิตรของช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นแบ่งออกเป็นระบบตลาดแบบแนวดิ่งกับรูปแบบการรวมตัวกันของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายทุกระดับนั่นเองในลักษณะของเป็นทีมงานเดียวกันซึ่งรูปแบบการของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยในตลาดแนวดิ่งเป็นยังไงก็จะมีทั้งผู้ผลิตจำหน่ายเองสมาชิกของผู้นำอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกพันธสัญญาระหว่างสมาชิกเช่นการทำโฆษณาอาจก็จะเป็นผู้ค้าส่งสนับสนุนผู้ค้าปลีกในเครือเดียวกันความร่วมมือของผู้ค้าปลีกแล้วก็ระบบแฟรนไชส์ก็จะเป็นผู้ผลิตให้สิทธิแก่ผู้ค้าเช่นโชว์รูมรถยนต์ผู้ค้าส่งเช่นน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็ธุรกิจบริการให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกเรามาดูการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือปัจจัยที่มันจะนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินหรือการคิดหรือการสังเกตหรือการวิเคราะห์ก็คือยอดขายนั่นเองยอดขายก็มันจะเป็นปัจจัยที่มาในการประเมินเรื่องของยอดขายเรื่องของระดับสินค้าคงคลังความสามารถในการขายทัศนคติต่างๆความการเติบโตการแข่งขันเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลการประเมินพอวัดผลการประเมินเสร็จแล้วมีการประเมินและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์สิ่งที่เรานำมาวัดเรามาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์แล้วก็นำมาเสนอแนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนาะซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยอาจจะใช้วิธีในการอบรมพัฒนาสร้างสิ่งแรงจูงใจสนับสนุนการให้รางวัลหรือการลงโทษการตักเตือนยกเลิกในการเป็นสมาชิกเลยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะ

ตอนที่4นะคะจะเป็นการจัดการโลจิสติกนั่นเองการจัดการโลจิสติกเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าการกระจายสินค้านั่นมันหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดบริโภคจากจุดเริ่มต้นไปถึงผู้บริโภคนั่นเองการจัดเก็บกระจายและขนส่งเราจะเห็นโฟลว์เห็นไหมคะมันเริ่มตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบเนาะผู้จัดหาขาเข้าไปส่งไปยังผู้ผลิตและส่งไปยังผู้ผลิตเสร็จผลิตได้สินค้าออกมาส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายเสร็จผู้จัดจำหน่ายก็ส่งตรงไปยังผู้บริโภคอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ต่อมาจะเป็นกิจกรรมหลักๆนะคะของการจัดเก็บและการกระจายสินค้านะคะกิจกรรมหลักๆเขามีอะไรบ้างในการจัดเก็บและการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกก็จะเป็นการรับสินค้าการระบุประเภทและการจัดกลุ่มสินค้าระบุประเภทยังไงประเภทจัดกลุ่มสินค้ากลุ่มประเภทสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็นผลไม้ก็จัดกลุ่มเป็นผลไม้สินค้าที่เป็นแบบสินค้าที่เป็นแบบที่เป็นไม้ที่เป็นเครื่องเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จัดกลุ่มจัดประเภทของสินค้าแล้วก็การเคลื่อนย้ายเพื่อจัดเก็บเนาะหน้าที่ของเขากิจกรรมของเขาเป็นหลักๆแล้วก็การจัดเก็บสินค้าการหยิบสินค้าการเติมสินค้าเมื่อสินค้าลดลงเมื่อสินค้าหมดเราก็จะมีการเติมสินค้าเกิดขึ้นแล้วก็การหีบห่อเพื่อขนส่งก็คือแพ็คเกจจิ้งก็คือเวลาเราจะขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะต้องมีการแพ็คเกจหรือมีหีบห่อให้เขาเพื่อจัดส่งให้เขาไปแล้วก็การขนสินค้าหรือเคลื่อนย้ายหรือการใช้พาหนะต่างๆในการเคลื่อนย้ายหรือขนสินค้าต่างๆเนาะแล้วก็การตรวจนับสินค้าอันนี้ก็จะเป็น9กิจกรรมหลักๆของการจัดเก็บและการกระจายสินค้านะคะเรามาดูเรื่องของคลังสินค้า warehousing ก็คือคลังสินค้าคืออะไรมันหมายถึงสถานที่ละเก็บรักษาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่รอเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ได้ผลิตเสร็จและรอการนำจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนั่นเองเราจำแนกตามความจำเป็นของเจ้าของก็คือคลังสินค้าของกิจการหรือคลังสินค้าของเอกชนมันก็จะมีคลังสินค้าของกิจการหรือคลังสินค้าของเอกชนนั่นเองแล้วก็คลังสินค้าของสาธารณ

ณะหรือคลังสินค้าที่ให้เช่าอันนี้ก็คือจำแนกนะคะของเจ้าของตัวที่2ก็คือจำแนกตามชนิดของสินค้าที่จัดเก็บอาจจะเป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้ในการจัดเก็บที่อาจจะไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องไม่ต้องใช้ห้องแอร์แต่บางสินค้าอาจจะต้องใช้ห้องแอร์อย่างเงี้ยเช่นคลังสินค้าแบบพิเศษเป็นยังไงก็คือใช้จัดเก็บสินค้าที่เน่าเสียง่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกผลไม้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเน่าเสียง่ายเนี่ยอันนี้คืออาจจะต้องจัดเก็บแบบเป็นอาจจะต้องมีเรื่องของแอร์เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลังสินค้าแบบทันบนทันบนเป็นยังไงก็คือใช้สินค้าที่รอการเสียภาษีก่อนที่จะจำหน่ายออกจึงจะนำเข้าหรือส่งออกได้อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ทันบนแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าเป็นยังไงก็คือจัดเก็บเป็นระยะสั้นๆเพื่อรวบรวมคัดแยกก่อนขนส่งไปยังที่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจำแนกชนิดของสินค้าที่จัดเก็บต่อมาหน้าที่หลักๆของคลังสินค้ามีหน้าที่อะไรเป็นสถานที่จัดเก็บค่ะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่งเนาะแล้วก็สนับสนุนการผลิตการผลิตและการตลาดเนาะแล้วก็การให้บริการเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือให้บริการยังไงก็คือในการบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจนะคะและการติดฉลากในการคัดเกรดสินค้าในการรวมในการแบ่งบรรจุนะคะเรามาดูรูปการขนส่งบ้างในเมื่อเรามีคลังสินค้าแล้วเราจะต้องนำสินค้าส่งไปยังผู้บริโภคซึ่งการส่งไปยังผู้บริโภคเนี่ยมันมีการขนส่งสินค้าที่เป็นการเคลื่อนย้ายการผลิตไปยังผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์ถูกที่ถูกเวลาอาจจะมีทั้งรูปแบบวิธีการขนส่งที่หลากหลายเรามาดูรูปแบบการขนส่งแบบทางรางบ้างการขนส่งแบบทางรางเนี่ยเป็นการขนส่งยังไงคะโดยการขนส่งทางรางก็พวกรถไฟฟ้าอะไรไม่ใช่รถไฟฟ้าสิรถไฟรถไฟอะค่ะฉึกฉักอะค่ะการขนส่งแบบทางรางเนี่ยค่ะเขาจะขนส่งอะไรบ้างขนส่งน้ำมันถ่านหินอย่างเงี้ยค่ะปูนซีเมนต์แร่ธาตุและพวกไม้ทรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่การขนส่งทางรถไฟเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเช่นรางรถไฟเป็นฐานนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นการขนส่งทางถนนเราจะเห็นอยู่แล้วการขนส่งทางถนนพวกอะไรเคอรี่อย่างเงี้ยเคอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นการขนส่งพวกจดหมายพวกวัสดุทั่วไปแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเลยการขนส่งทางถนนก็เป็นพวกรถไฟเป็นทางถนนก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกับรถไฟเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานการรับส่งของอย่างเงี้ยบรรทุกของที่มันมีขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยค่ะการขนส่งไปยังต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการขนส่งทางถนนแล้วก็การขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศก็ใช้ประเภทของเรือในการหอบสัมภาระหรือหอบวัตถุดิบต่างๆขนส่งทางเรือส่วนมากจะเป็นการขนส่งที่ใช้ระยะเวลานานเนาะการขนส่งทางเรืออาจจะเป็นพวกขนส่งข้าวพืชผลทางการเกษตรเนาะเกลือน้ำมันแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยไม้สูงปูนซีเมนต์ทรายเป็นต้นอันนี้อาจจะเป็นการขนส่งทางเรือที่ใช้ระยะเวลานานแล้วก็การขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศเนี่ยส่วนมากการขนส่งทางอากาศก็เรารู้อยู่แล้วก็จะเป็นเครื่องบินนะคะที่จะเป็นการขนส่งแต่ส่วนมากสินค้าที่จะต้องขนส่งทางอากาศเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะชนพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อาจจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นชิ้นหรือเครื่องจักรที่มีความละเอียดที่มีน้ำหนักเบานะคะที่มันสามารถอยู่บนเครื่องบินได้อย่างเงี้ยเขาพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์พวกแผนวงจรพวกผลไม้สดอย่างเงี้ยค่ะผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งพวกการขนส่งทางอากาศนะคะแล้วก็เป็นการขนส่งทางท่อขนส่งทางท่อที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็จะเป็นพวกน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะน้ำประปาเนี่ยเป็นการขนส่งทางท่อที่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากนะคะมากกว่าการขนส่งอื่นๆแต่ก็ยังมีการวางโครงสร้างเรื่องของการพื้นที่ในการวางท่อเนาะซึ่งและการขนส่งทางท่อเนี่ยมันก็จะขนส่งอะไรได้บ้างก็คือพวกถ่านหินพวกแป้งพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งต่างๆนะคะรูปแบบการขนส่งอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการขนส่งแบบผสมประกอบไปด้วยการขนส่งอย่างต่อเนื่องต่างรูปแบบเช่นรูปแบบเนี้ยจะเป็นรูปแบบการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็คือการรับส่งพวกของการซื้อของผ่านออนไลน์ผ่านอีบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบทางอีบุ๊กเนี่ยขนส่งหนังสือขนส่งวิดีโอเพลงไฟล์เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งเพลงซอฟต์แวร์เพลงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมาเกณฑ์เรามาดูเกณฑ์กันบ้างเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการขนส่งการที่จะมีเกณฑ์พิจารณาอย่างนี้มันจะมีความเรื่องของการความประหยัดของต้นทุนความรวดเร็วความคล่องตัวในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆการตรงต่อเวลาความสามารถในการบรรทุกกับความถี่ความสามารถในการขนส่งแล้วก็การถนอมสินค้าที่มีการสูญเสียหรือแตกหักได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะมีการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องเลือกค่ะเลือกวิธีการขนส่งด้วยเพื่อให้มันถูกกับหลักเกณฑ์หรือรูปแบบการขนส่งให้มันประหยัดต่อขนาดสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวพิจารณาว่าเราจะเลือกวิธีการขนส่งอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพค่ะ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะคือชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาหน่วยหนึ่งของชุดวิชานี้นะคะสำหรับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ตอนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะพูดถึงความหมายของการผลิตปศุสัตว์นะคะรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะรวมถึงความสำคัญของการบริษัทในด้านต่างๆและก็ปัจจัยหลักๆในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตปศุสัตว์นะคะและในตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตอนแรกกันก่อนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ค่ะสำหรับการผลิตสัตว์นะคะจริงๆแล้วนะคะในความหมายโดยภาพรวมนะคะขอบเขตเนื้อหาของส่วนนี้นะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งเป็นการนำปัจจัยการผลิตนะคะตั้งแต่พันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์รวมถึงปัจจัยต่างๆนะคะในการผลิตเนี่ยนะคะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะการจัดการฟาร์มนะคะ

ดยมีการปฏิบัติตามหลักการเรียนที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้นะคะในการนำปัจจัยการผลิตและหลักการผลิตจัดนะคะมาจัดการร่วมกันนะคะเพื่อให้การเจริญเติบโตของสัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสัตว์เจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะคะซึ่งผลผลิตสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมนะคะแล้วก็ไข่นะคะผลผลิตสัตว์ที่เกิดจากการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะคะก็จะทำให้ได้อาหารสำหรับผู้บริโภคที่ปลอดภัยด้วยนะคะในตอนนี้นะคะเราก็รู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งการผลิตปศุสัตว์เนี่ยมีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะในด้านแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับในด้านเศรษฐกิจก่อนนะคะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยการผลิตปศุสัตว์นะคะที่มีเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตนะคะต่างๆเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยสามารถจำหน่ายในภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกนะคะไปยังต่างประเทศด้วยนะคะความสำคัญประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยทำให้เกิดธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ใจต่างๆในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารสัตว์นะคะก็จะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์มาเกี่ยวข้องนะคะธุรกิจด้านยาและเวชภัณฑ์นะคะรวมถึงธุรกิจการแปรรูปผลผลิตสัตว์นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นมานะคะในส่วนความสำคัญถัดมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สินค้าต่างๆจากผลพลอยได้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยนอกจากจะได้สินค้าหลักคือเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่แล้วนะคะยังได้ผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ด้วยนะคะก็สามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะคะโดยใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้เพิ่มอีกทางนึงนะคะส่วนแบบความสำคัญในประเด็นถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่การผลิตปศุสัตว์เนี่ยสามารถเป็นตลาดรองรับผลผลิตพืชของประเทศได้นะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์นะคะก็ได้แก่วัตถุดิบด้านพืชนะคะได้แก่พวกมันสำปะหลังนะคะถั่วเหลืองนะคะข้าวโพดนะคะวัตถุดิบของการผลิตพืชเหล่านี้นะคะการผลิตสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นตลาดสำคัญในการรองรับวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารสัตว์ด้วยค่ะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะคือความสำคัญของการผลิตสัตว์ที่มีต่อด้านสังคมนะคะซึ่งจะเห็นว่าการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการสร้างผลผลิตสัตว์นะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยได้แก่เนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่นะคะซึ่งผลผลิตสัตว์เหล่านี้นะคะนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภคนะคะแล้วก็แหล่งอาหารโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญในการช่วยเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะประเทศที่สามารถผลิตอาหารนะคะเพื่อให้ประชากรในประเทศเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้โดยเฉพาะอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะเรานับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะนอกจากการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจะมีความสำคัญในด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วนะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆด้วยนะคะทั้งในด้านเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมของสังคมแล้วก็คนในชุมชนนะคะซึ่งจะเห็นว่าประเพณีบางอย่างนะคะมีการนำสัตว์นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวิ่งควายนะคะหรือการใช้แพะเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่นะคะประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในการใช้ผลพลอยได้แล้วก็เศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้เป็นการสร้างผลผลิตสัตว์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยนะคะสามารถใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรนะคะนำมาเป็นอาหารแล้วก็สร้างผลผลิตเนื้อนมไข่นะคะเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้นะคะส่วนประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญในด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะเนื่องจากว่ามูลของสัตว์เนี่ยสามารถใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชได้ค่ะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบการผลิตสัตว์เนี่ยหลากหลายนะคะแต่หลักๆที่เราพบก็คือรูปแบบที่1 นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มอิสระนะคะรูปแบบที่2คือการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะรูปแบบที่3นะคะคือการเลี้ยงสัตว์แบบภายใต้พันธสัญญานะคะและรูปแบบที่4นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละรูปแบบนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอิสระนะคะการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลักษณะนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยต้องลงทุนปัจจัยการผลิตเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถคิดหรือว่าทำหรือตัดสินใจในการจัดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือว่าขายผลผลิตเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับกำไรสูงด้วยเนื่องจากว่าเป็นเจ้านายตนเองนะคะเป็นผู้ผลิตเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์มานานแล้วนะคะเจ้าของเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์นะคะ

แต่ว่าผู้ผลิตในลักษณะนี้นะคะจำเป็นต้องหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าของตนเองนะคะและอาจจะต้องรับความเสี่ยงนะจากการผันผวนของราคาผลผลิตแล้วก็ผลผลิตสัตว์แล้วก็ปัจจัยการผลิตด้วยนะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่รวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้พันธสัญญานะคะรูปแบบนี้นะคะจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะของการประกันราคาก็คือว่าเกษตรกรนะคะทำสัญญาซื้อขายนะคะกับบริษัทนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยจะมีข้อตกลงไว้ว่าเมื่อเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้แล้วเนี่ยจะจำหน่ายในที่ราคาเท่าไหร่นะคะลักษณะรูปแบบนี้นะคะเกษตรกรก็จะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะมีรายได้ที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะราคาขึ้นลงของปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลผลิตนะคะซึ่งพบมากในการผลิตไก่เนื้อแล้วก็สุกรขุนนะคะแต่ก็เกษตรกรในการเลี้ยงรูปแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องขาดอิสระในการเลือกปัจจัยการผลิตด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการเลี้ยงแบบประกันราคานะคะสำหรับรูปแบบที่ต่อมานะคะอยู่ในภายใต้ลักษณะของการเลี้ยงแบบพันธสัญญานะคะก็แบบรับจ้างเลี้ยงนะคะคือเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนด้านต้นทุนหลักนะคะพวกที่ดินโรงเรือนต่างๆรวมถึงค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแรงงานนะคะแต่ผู้จ้างเลี้ยงเนี่ยจะลงทุนด้านพันธุ์สัตว์อาหารแล้วก็ยาเวชภัณฑ์นะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเฉพาะค่าเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะซึ่งพบมากในการเลี้ยงไก่เนื้อแล้วก็สุกรนะคะสำหรับรูปแบบสุดท้ายนะคะคือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะอันนี้จะพบมากในการผลิตลักษณะของรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะโดยที่มีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าผู้ทำหน้าที่แทนในการประสานงานแล้วก็ดำเนินงานตามข้อตกลงของสหกรณ์นะคะรูปแบบนี้นะคะจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ขายผลผลิตนะคะตอนนี้เราก็ทราบเกี่ยวกับความหมายความสำคัญรวมถึงรูปแบบการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะทีนี้ปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะก็มีหลายหลากนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนอุปกรณ์นะคะแรงงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนที่ดินนะคะซึ่งผู้ผลิตปศุสัตว์นะคะจำเป็นต้องนำปัจจัยเหล่านี้นะคะมาใช้ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตทั้งเนื้อนมแล้วก็ไข่นะคะที่มีปริมาณและคุณภาพนะคะปลอดภัยสำหรับการบริโภคนะคะซึ่งเดี๋ยวในตอนถัดไปนะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญนะคะซึ่งเราจะพูดถึงเฉพาะพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ต่อไปค่ะในส่วนของการผลิตปศุสัตว์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในตอนที่2นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยหลักๆที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมีหลายๆปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยหลักนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะในตอนนี้ก็คือพันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์นะคะแล้วก็โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งทั้ง3ปัจจัยเนี้ยค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตสัตว์นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็ใช้อาหารสัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ทำให้สัตว์เนี่ยสามารถอยู่สบายนะคะสามารถกินอาหารกินน้ำได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงพฤติกรรมของตนได้อย่างปกตินะคะอันนี้ก็จะทำให้สัตว์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตสัตว์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับปัจจัยแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคือพันธุ์สัตว์นะคะจริงๆแล้วพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะจะประกอบด้วยหลักๆนะคะ2ประเภทนะคะก็คือสัตว์พันธุ์แท้นะคะแล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะอันดับแรกนี่นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์พันธุ์แท้ก่อนนะคะสัตว์พันธุ์แท้หรือสัตว์พิราวีดนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยคือสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะซึ่งทําให้สัตว์พันธุ์นั้นนะคะมีลักษณะพันธุ์นะคะที่คงที่นะคะโดยที่สัตว์ในรุ่นลูกหลานนะคะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับในรุ่นพ่อแม่เลยนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะหรือว่าไฮบริดบรีดนะคะสัตว์ลูกผสมนี้นะคะจะเป็นสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะโดยที่สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์นะคะของสัตว์ลูกผสมเนี่ยก็เกิดจากการผสมพันธุ์ของสัตว์ตั้งแต่2สายพันธุ์ขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นพันธุ์แท้กับพันธุ์แท้หรือพันธุ์แท้กับพันธุ์ลูกผสมหรือเป็นพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์ลูกผสมก็ได้นะคะซึ่งสัตว์พันธุ์ลูกผสมนี้นะคะมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีลักษณะที่ดีเด่นกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่รวมของลักษณะที่ดีของพ่อแม่รวมกันนะคะเช่นถ้าพ่อพันธุ์สัตว์เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะแม่พันธุ์สัตว์เนี่ยมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีนะคะสัตว์รุ่นลูกเนี่ยก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยแล้วก็มีลักษณะของการทนต่อโรคและแมลงด้วย

ด้วยนะคะซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของรุ่นพ่อแม่นี้นะคะเรียกลักษณะนี้ว่าไฮบริดวิกเกอร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์มาแล้วนะคะซึ่งในการจัดการพันธุ์สัตว์นะคะมีการจัดการที่สำคัญนะคะ2ประเด็นก็คือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์สัตว์นะคะในอันดับแรกนี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเราต้องเป็นการคัดเลือกสัตว์นะคะที่มีลักษณะที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะคัดเลือกพันธุ์สัตว์จากลักษณะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเช่นในไก่เนื้อนะคะเราก็จะเลือกพันธุ์ไก่นะคะคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะหรือถ้าเกิดเป็นโคนมนะคะจะเป็นโคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงนะคะหรือเป็นโคเนื้อนะคะก็จะให้ลักษณะสะสมไขมันกล้ามเนื้อดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อเรารู้ว่าลักษณะไหนดีแล้วนะคะทำการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะโดยลักษณะต่างๆนี้นะคะมันจะถูกควบคุมด้วยยีนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการคัดเลือกเนี่ยใช้วิธีการคัดเลือกได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนะคะของผู้คัดเลือกหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตนะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการคัดเลือกต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกด้วยนะคะรวมถึงระยะเวลาในการคัดเลือกนะคะวิธีการบางคัดเลือกบางวิธีการเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะอันนี้ผู้คัดเลือกนะคะจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีในการคัดเลือกที่พบนะคะก็จะมีทั้งการคัดเลือกจากลักษณะภายนอกนะคะโดยอาจจะดูจากลักษณะกล้ามเนื้อนะคะรูปร่างนะคะลักษณะของขานะคะหรือพิจารณาจากข้อมูลพันธุประวัตินะคะซึ่งเรียกว่าเพดิกีนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นนะคะว่ามีพ่อแม่มาจากที่ใดนะคะสายพ่อสายแม่สายปู่สายย่านะคะรวมถึงมีข้อมูลต่างๆในนั้นนะคะหรือการคัดเลือกโดยใช้การคัดเลือกจากความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะรวมถึงการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแล้วก็ข้อมูลทางจีโนมก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากการคัดเลือกแล้วนะคะเมื่อเราทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้ว่าเราจะใช้สัตว์ตัวไหนพันธุ์ไหนแล้วนะคะเราก็จำเป็นต้องมีการทำการขยายพันธุ์สัตว์นะคะการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนของสัตว์นะคะทำให้เพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ดีนะคะโดยการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทที่1นะคะคือการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นลักษณะการปล่อยให้พ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์นะคะโดยไม่ใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดๆเลยนะคะประเภทที่2นะคะคือการขยายพันธุ์แบบเรียนธรรมชาตินะคะอันนี้เช่นการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยนะคะเช่นการผสมเทียมนะคะการย้ายฝักตัวอ่อนนะคะการเลือกเพศนะคะหรือการย้ายฝักยีนนะคะสำหรับปัจจัยแรกนี่นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์นะคะปัจจัยต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คืออาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์เนี่ยสามารถจำแนกได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแยกนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีของอาหารนะคะรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งจะจำแนกได้2ประเภทหลักๆก็คืออาหารข้นและอาหารหยาบนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารข้นก่อนนะคะอาหารข้นหรือว่า concentrated feed นะคะอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยโภชนาที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นโภชนาพลังงานนะคะโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะในส่วนของอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีเนื้อใยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งจะต่ำกว่าปริมาณ 18% นะคะของวัตถุแห้งนะคะแล้วก็มีความชื้นไม่เกิน 14% นะคะเนื่องจากว่าอาหารข้นที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของอาหารเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อราได้ง่ายนะคะซึ่งอาหารข้นเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งลักษณะของการอัดเม็ดนะคะมีลักษณะของเม็ดขบนะคะแล้วก็อาหารผงนะคะซึ่งอาหารแต่ละรูปแบบเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่กินนะคะระยะของสัตว์ที่กินนะคะถ้าเป็นสัตว์เล็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อาหารผงหรือว่าอาหารเม็ดขบนะคะในส่วนนี้นะคะนอกจากเรารู้จักอาหารข้นแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักอาหารหยาบนะคะซึ่งอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีลักษณะค่อนข้างฟ้ามแล้วก็เบานะคะมีเนื้อใยสูงนะคะสูงกว่า 18% นะคะแล้วก็จะมีโภชนาแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งอาหารหยาบที่เราพบเห็นโดยทั่วไปในการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกสัตว์เขียวเอื้องได้แก่โคเนื้อโคนมแพะหรือแกะเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกพืชตระกูลหญ้าพืชตระกูลถั่วนะคะซึ่งเป็นทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งรวมถึงหญ้าหมักนะคะนอกจากพันธุ์สัตว์แล้วอาหารสัตว์แล้วนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในส่วนของโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะที่เราพบเห็นโดยทั่วไปเนี่ยจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือโรงเรือนระบบปิดแล้วก็โรงเรือนระบบเปิดนะคะโรงเรือนระบบปิดเนี่ยจะเป็นโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความชื้นการระบายอากาศหรือว่าแสงสว่างนะคะอันนี้จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อนะคะแล้วก็สุกรขุนนะคะส่วนโรงเรือนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เป็นโรงเรือนระบบเปิดนะคะก็จะเป็น

เป็นโรงเรือนที่มีลักษณะมีหลังคานะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะมีแค่ผนังหรือว่าเป็นโครงนะคะเพื่อใช้ในระบบการระบายอากาศนะคะถ้านักศึกษาเห็นในภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างของลักษณะโรงเรือนเปิดในการเลี้ยงโคนมแล้วก็สุกรขุ่นนะคะประเด็นถัดมานะคะในส่วนของอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์เนี่ยอุปกรณ์ที่จำเป็นหลักๆเนี่ยนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์การให้น้ำและการให้อาหารสัตว์นะคะซึ่งท่านสาเห็นจากในภาพนะคะในภาพนี้นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์การให้อาหารคนอัตโนมัตินะคะส่วนภาพที่2และภาพที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะการถังหรือภาชนะในการให้อาหารคนของไก่นะคะแล้วก็สุกรนะคะและนอกจากในปัจจุบันนะคะจะมีการนำพวกอุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้แล้วนะคะก็ยังมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยนักศึกษาจะเห็นลักษณะของหุ่นยนต์ให้อาหารสุกรนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ในการให้อาหารหยาบนะคะคือดันอาหารหยาบเข้ารางให้แก่โคนมนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะลดปัญหาในด้านแรงงานนะคะแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์การให้น้ำนะคะอุปกรณ์การให้น้ำสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นภาชนะปกตินะคะเป็นอุปกรณ์อัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าเห็นในภาพนะคะที่มีภาพลูกไก่เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของระบบนิปเปิลให้น้ำนะคะลูกไก่เนี่ยก็จะจิกที่หัวนิปเปิลแล้วก็น้ำจะหยดลงมานะคะมีถาดรองน้ำเพื่อป้องกันความชื้นนะคะที่วัสดุรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติในสุกรนะคะสำหรับในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ต้องพิจารณาถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดสัตว์นะคะอายุสัตว์แล้วก็ระยะเวลาการให้ผลผลิตของสัตว์แต่ละชนิดนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะมีความทนทานนะคะอายุการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็หาอุปกรณ์เปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนะคะที่สำคัญก็คือไม่ควรมีราคาสูงเกินไปนะคะจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ซึ่งในตอนที่3นี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตปศุสัตว์ค่ะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งสัตว์ปีกเนี่ยจะพูดถึงสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะในส่วนของการจัดการผลิตโคเนื้อโคนมสุกรและสัตว์ปีกนะคะประเด็นหลักๆในการจัดการประเด็นแรกนะคะก็คือการเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในแต่ละประเภทนี้ค่ะเราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าพันธุ์สัตว์เนี่ยจะประกอบด้วย2พันธุ์สัตว์หลักๆคือพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมนะคะแต่เนื่องจากว่าการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนะคะก็จะใช้พันธุ์สัตว์ลูกผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะต่างจะใช้พันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้นเลยนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูเกี่ยวกับพันธุ์โคเนื้อก่อนนะคะพันธุ์โคเนื้อที่เราจะเห็นทั่วๆไปนะคะในการเลี้ยงโคเนื้อขุ่นนะคะคือพันธุ์โคกำแพงแสนนะคะหรือว่าโคพันตากนะคะรวมถึงโคพันพลยังคำนะคะซึ่งสายพันธุ์โคเหล่านี้นะคะเป็นสายพันธุ์โคลูกผสมที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มานะคะให้มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการให้เนื้อนะคะคุณภาพซากได้ดีนะคะเหมาะสำหรับการผลิตเป็นโคเนื้อขุ่นนะคะสำหรับพันธุ์สัตว์ต่อมานะคะเป็นพันธุ์โคนมนะคะพันธุ์โคนมที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ลูกผสมเหมือนกันนะคะถ้านักศึกษาเห็นตามฟาร์มโคนมทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ขาวดำหรือที่เรียกกันนะคะหรือว่าพันธุ์ลูกผสมโฮไซฟิเชียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ในลูกผสมโคนมพันธุ์โฮไซฟิเชียนนะคะหรือว่าเป็นลูกผสมโคพันธุ์เจอร์ซี่นะคะโคพันธุ์โฮไซฟิเชียนกับโคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซี่เนี่ยจะมีลักษณะการให้ผลผลิตที่แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าโคพันธุ์โฮไซฟิเชียนลูกผสมนะคะก็จะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมค่อนข้างสูงนะคะต่อรอบการผลิตน้ำนมเนี่ยประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อวันนะคะแต่ว่ามีปริมาณไขมันนมเนี่ยต่ำนะคะประมาณสัก 2.5-3% นะคะขณะที่โคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซี่นะคะจะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมที่น้อยกว่านะคะอาจจะประมาณไม่เกิน20กิโลนะคะแต่ปริมาณไขมันนมค่อนข้างสูงนะคะตั้งแต่ 3% ขึ้นไปถึง 4% กว่านะคะ
ั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเลือกพันธุ์โคนมแบบไหนนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงด้วยนะคะสำหรับพันธุ์ต่อไปนะคะเป็นพันธุ์สุกรนะคะพันธุ์สุกรเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือพันธุ์เบคอนกับพันธุ์เนื้อนะคะพันธุ์เบคอนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของลำตัวค่อนข้างยาวนะคะขายาวหัวเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่นะคะเป็นพันธุ์ที่เมื่อชำระแล้วนะคะจะให้คุณภาพซากที่ดีนะคะมีเนื้อแดงมากนะคะก็อย่างตัวอย่างก็จะเป็นพวกพันธุ์ลัดไว้แลนเลดนะคะรวมถึง อาจจะเป็นพันธุ์ลูกผสม3สายพันธุ์นะคะสำหรับต่อมานะคะก็เป็นสุกรประเภทเนื้อนะคะสุกรประเภทเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างใหญ่นะคะมีลำตัวยาวแต่อาจจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอนนะคะมีสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็การให้ลูกดกนะคะแล้วก็เมื่อชำระแล้วก็ยังให้ซากคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณเนื้อแดงสูงนะคะซึ่งสุกรพันธุ์เนื้อนั้นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นดูล็อกเจอร์ซีย์นะคะเพียร์แทนนะคะแฮมเชียร์หรือว่าเบิร์กเชียร์นะคะสำหรับสุกรนะอีกพันหนึ่งนะคะประเภทหนึ่งนะคะก็คือสุกรพันธุ์มันนะคะประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างสั้นนะคะหัวใหญ่จะสะโพกเล็กนะคะอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นสุกรพื้นเมืองนะคะที่เราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์พวงนะคะแล้วก็พันธุ์เหมยซานนะคะทีนี้ในการที่เราจะจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราพูดในตอนแรกแล้วนะคะว่าเราต้องเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะในตอนนี้นะคะนอกจากเรารู้แล้วนะคะว่าจะมีพันธุ์โคเนื้อโคนมนะคะแล้วก็พันธุ์สุกรต่อไปก็จะเป็นพันธุ์สัตว์ปีนะคะซึ่งพันธุ์สัตว์ปีเนี่ยส่วนใหญ่เลยตอนนี้นะคะก็จะใช้พันธุ์ลูกผสมทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นลักษณะของพันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อนะคะในภาพนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของลำตัวสีขนสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อาร์เธอร์เบเกอร์นะคะพันธุ์ขอบนะคะหรือว่าเป็นไก่ไข่ลูกผสมทางการค้านะคะอาจจะเป็น H&N นะคะหรือฮัมเบิร์ตนะคะต่อมานะคะก็คือพันธุ์สัตว์ปีกพันธุ์เป็ดนะคะก็จะมีทั้งพันธุ์เป็ดลูกผสมนะคะซึ่งเราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์ปั้วฉ่ายนะคะเชอร์รี่วัลเล่นะคะบางปะกงนะคะรวมถึงนกกระทาด้วยนะคะอันนี้ก็นับเป็นสัตว์ปีกให้ไข่เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับการจัดการด้านพันธุ์แล้วนะคะว่าต้องเลือกพันธุ์สัตว์ประเภทไหนนะคะก็มาถึงการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งการจัดการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะโดยตามหลักการแล้วนะคะผู้ผลิตสัตว์เนี่ยควรจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการผลิตสินค้าทางเกษตรนะคะหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งสำนักงานมาตรฐานเกษตรนะคะได้มีการออกระเบียบนะคะแล้วก็หลักการในการผลิตปศุสัตว์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรนะคะสัตว์ปีกให้เนื้อสัตว์ปีกให้ไข่รวมถึงกระถาด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะซึ่งจะพูดถึงหลักการจัดการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะอย่างครอบคลุมนะคะทีนี้ในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะฟาร์มและโรงเรือนนะคะอาหารนะคะน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะการป้องกันและควบคุมโรคนะคะการจัดการสัตว์ป่วยนะคะการบำบัดโรคนะคะด้านสวัสดิภาพสัตว์รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มนะคะทีนี้ประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะในการที่เราจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์การกรณีแรกที่เราเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะเราควรจะเลือกสถานที่ตั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันตรายต่างๆทั้งกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะแล้วก็ควรมีแหล่งน้ำสะอาดที่เพียงพอกับการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยควรมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะต่อการเลี้ยงสัตว์นะคะห่างไกลจากชุมชนนะคะไม่มีน้ำท่วมขังนะคะการคมนาคมค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเราต้องมีการขนส่งปัจจัยการผลิตแล้วก็ขนส่งสัตว์เพื่อนำไปจำหน่ายนะคะสำหรับในด้านของฟาร์มแล้วก็โรงเรือนนะคะควรจะมีการวางผังฟาร์มที่ดีนะคะมีการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะทั้งพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์อาคารสำนักงานนะคะพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์หรือพื้นที่รักษาสัตว์ป่วยนะคะรวมถึงควรมีการเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ควรจะมีรั้วรอบบริเวณนะคะที่ชัดเจนนะคะป้องกันสัตว์จากภายนอกหรืออันตรายจากภายนอกเข้ามาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะประเด็นถัดมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็ต้องมีการสร้างด้วยวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีการจัดการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะคะพื้นโรงเรือนเนี่ยก็ควรจะเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือควรมีระบบการระบายน้ำที่ดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการสะสมของเชื้อโรคนะคะสำหรับในส่วนของอาหารนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะคะมีโภชนาที่ตรงตามความต้องการของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็น
ณฑ์การให้อาหารสัตว์เกี่ยวกับโคนมถ้าระยะตั้งท้องเนี่ยควรให้ระดับโปรตีนที่ 16% นะคะเพื่อแม่โคเนี่ยจะได้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตัวเองนะคะแล้วก็ลูกในท้องนะคะหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่เนื้อนะคะก็ควรจะให้อาหารเนี่ยลักษณะที่มีเป็นเมล็ดเล็กนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยจะได้กินอาหารได้สะดวกนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่เหมาะสมนะคะหรือจะเป็นสุกรในระยะสุดท้ายของการขุนนะคะก็ควรจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 14% นะคะเพื่อสุกรเนี่ยจะได้มีการสะสมของกล้ามเนื้อนะคะไม่เป็นการสะสมของไขมันมากเกินไปนะคะส่วนน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะคะก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดนะคะอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วก็ให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยสามารถได้กินน้ำได้อย่างเต็มที่นะคะประเด็นถัดมานะคะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคนะคะก็ต้องมีการจัดการสุขภาพสัตว์ที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะหรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมายนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันแล้วก็ยาฆ่าเชื้อโรคนะคะที่เหมาะสมนะคะทั้งยานพาหนะแล้วก็สัตว์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆภายในฟาร์มนะคะรวมถึงเราต้องสามารถระบุแหล่งที่มาของสัตว์ได้กรณีที่มีการนำสัตว์จากภายนอกเข้ามาในฟาร์มนะคะและหากเกิดโรคระบาดเนี่ยก็ต้องทำการควบคุมนะคะโรคระบาดแล้วก็มีการจัดการโปรแกรมวัคซีนตามความเหมาะสมของฟาร์มนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการบำบัดโรคที่สำคัญนะคะเมื่อพบสัตว์ป่วยเนี่ยก็ต้องแยกออกจากฝูงนะคะแล้วก็รักษาโรคนะคะโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรครวมถึงควบคุมการใช้ยาสัตว์นะคะและกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บยาและวัคซีนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะก็ต้องมีการจัดสถานที่ให้สัตว์เนี่ยอยู่สบายนะคะมีการระบายอากาศที่ดีนะคะมีให้สัตว์เนี่ยได้รับอาหารและน้ำอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดแล้วก็ให้อยู่ลักษณะของธรรมชาติแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ดูแลอย่างเหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มนะคะก็ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งพวกน้ำเสียนะคะต้องมีการบำบัดนะคะมีการจัดการแยกขยะนะคะรวมถึงซากสัตว์พาหะแล้วก็ซากสัตว์ที่ตายหรือซากสัตว์ที่นำโรคนะคะต้องมีการอย่างเหมาะสมนะคะภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอากาศยานและคนขับนะคะหรือว่าโดรนนะคะการนำเซ็นเซอร์หรือว่าแท็กเซ็นเซอร์นะคะมาใช้ในการติดตามตัวสัตว์นะคะหรือว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ IoT นะคะแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะถูกนำมาใช้ในการผลิตสัตว์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะควบคุมและป้องกันโรคนะคะแล้วต้องการให้สัตว์ได้คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดการพันธุ์นะคะการจัดการเลี้ยงนะคะตามมาตรฐานต่างๆนะคะการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในฟาร์มเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะช่วยให้การผลิตสัตว์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากการผลิตสัตว์ต่างๆได้ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่ดีและมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา2หน่วยคือหน่วยที่13 Time to Relax หน่วยที่14 A Trip Abroad และหน่วยสรุป1หน่วยคือหน่วยที่15 Beat the Challenge ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ค่ะจากนี้เชิญชมเนื้อหาที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะ
1: Talking about past time
2: หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการแสดงความชอบและไม่ชอบไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะทั้งคำศัพท์และสำนวนภาษาซึ่งเอื้อกันได้สามารถจะนำไปใช้ในสถาน

0: สถานการณ์เดียวกันนะคะนี้เรามาดูว่าถ้าจะคุยเกี่ยวกับ pastime หรือว่ากิจกรรมยามว่างนั้นจะใช้คำถามคำตอบอย่างไรบ้างนะคะในการคุยเรื่องกิจกรรมยามว่างนะคะเราสามารถจะใช้คำถามได้3ลักษณะเลยนะคะก็คือจะมีทั้งคำถามที่เป็น question word นะคะที่ขึ้นต้นด้วย wh word นะคะ what หรือว่า which อะไรพวกนี้นะคะหรือเราอาจจะใช้คำถามที่เป็น yes no questions ก็ได้ก็คือคำถามที่จะต้องตอบใช่หรือไม่แต่ถ้าเป็นคำถามแบบ wh หรือ question word นะคะก็คือจะต้องตอบเป็นการให้ข้อมูลใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น yes no questions ก็คือจะเป็นคำถามที่เราควรจะตอบใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no ก่อนนะคะแล้วมีคำถามอีกลักษณะหนึ่งแบบที่3ก็คือแบบที่ให้เลือกตอบนะคะว่าชอบอะไรมากกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันนะคะแล้วลองฟังนะคะเสียง อาจารย์เจ้าขานะคะแล้วอาจจะพูดฝึกนะคะถามตอบตามไปด้วยนะคะลองรับชมกันเลยค่ะ
1: Talking about pastimes What do you like to do in your free time? What do you like to doin your spare time. I really like watching TV. What is your favorite pastime? Painting. Do you like pop music? Yes, I love it.Do you enjoy traveling? Not really. I'd rather stay home and read. Do you prefer contemporary love songs or classical music? Would you prefer contemporary love songs or classical music? I prefer contemporary love songs.I'd prefer contemporary love songs. Do you prefer to look after dogs or cats? Would you prefer to look after dogs or cats? Would you rather look after dogs or cats? I preferTo look after dogs. I'd prefer to look after dogs. I'd rather look after dogs. Which do you prefer? Horse riding or jet skiing? Would you prefer horse riding?Or jet skiing. I prefer jet skiing. I'd prefer jet skiing. What would you rather do? Sing or dance? I'd rather sing.
0: คำถามทั้งหมดนะคะที่เราได้เรียนกันมาก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องนำไปใช้ในกิจกรรมนะคะแบบที่3นี่อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะก็เราจะต้องรู้จักวิธีใช้นะคะ prefer กับ rather นะคะถ้า prefer จะหมายถึงชอบมากกว่าซึ่งก็พูดได้2แบบนะคะคือจะ which ก็ได้ใช้ which do you prefer แล้วให้เลือกระหว่าง2กิจกรรมหรือเราจะถามไปเลยว่า would you prefer อันไหนมากกว่าอันไหนนะคะ would you prefer horse riding or jet skiing คือชอบขี่ม้าหรือชอบเล่น jet ski มากกว่ากันนะก็จะถามได้2ลักษณะทีนี้คำตอบก็ต้องดูว่าถ้าเขาถาม which do you prefer เขาถาม do you นะคะเราก็ต้องอายเฉยๆเวลาตอบนะคะแต่ถ้าเขาถามว่า would you prefer เราก็ควรจะต้องใช้ I do นะคะ apostrophe d นี้ก็มาจาก would นั่นเองทีนี้ถ้าใช้ rather นะคะ rather จะหมายถึงอยากทำอะไรมากกว่าอะไรจะคล้ายๆกันนะคะถ้า prefer เนี่ยชอบอะไรมากกว่าอะไรนะแต่ถ้า I rather นะคะถ้าถามว่า what would you rather do ก็คืออยากจะทำอะไรมากกว่านะคะระหว่างอะไรคะ sing or dance เต้นรำร้องเพลงหรือว่า

เต้นรำนะคะเวลาตอบก็นะคะเราก็ต้องย่อ would มาเป็น apostrophe d อันนี้เป็นภาษาพูดนะที่เรานิยมแล้วก็มักจะย่อนะคะก็จะเป็น I'd rather sing นะก็ตอบเป็นการถาม

0: มาทดสอบด้วยการทำกิจกรรมกันดูแล้วกันนะคะค่ะกิจกรรมที่เราจะทำกันต่อไปนี้นะคะเราก็จะเน้นที่สำนวนคำถามแบบที่3นะคะก็คือให้เลือกตอบนะคะเลือกว่าชอบอะไรมากกว่าอะไรนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเราก็จะต้องใช้คำถามนะคะคือจะต้องตั้งคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ในวงเล็บนะคะลองดูถ้าเป็นตัวอย่างนี้นะคะเขาก็มีให้เลือก2อย่างนะคะระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับอาหารเกาหลีนะคะแล้วให้เราใช้สำนวน do you prefer นะคะก็คือชอบอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเกาหลีมากกว่ากันนะคะนี้เวลาตอบเราก็จะเห็นคำตอบว่า I prefer Japanese food นะคะคืออันนี้เราก็ต้องพยายามนะคะลองดูแต่ละข้อนะคะแล้วตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ยินคำตอบนะได้ยินเฉลยคำถามแล้วก็คำตอบด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดนานนะคะก็จะต้องพยายามนะคะใช้สำนวนตามที่กำหนดให้นะคะแล้วก็พยายามฝึกพูดออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ยินเฉลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะก็ไม่เยอะนะคะให้ลองทำดูนะจะได้ฝึกใช้สำนวนภาษาในการตั้งคำถามนะคะเพื่อจะดูว่าเราสามารถจะเอาไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้ไหมก็โดยการถามว่าเราชอบทำกิจกรรมอันนี้หรืออันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะก็ลองทำกันดูนะคะ
1: Activity Ask appropriate questions using the information provided. Then you will hear the answer. Example Japanese food Korean foodDo you prefer? Answer, I prefer Japanese food. Question, do you prefer Japanese food or Korean food? Answer, I prefer Japanese food.1. Bungee jumping, rock climbing. Would you prefer? Answer. I'd prefer bungee jumping. 2. Question. Would you prefer bungee jumping or rock climbing? Answer.I'd prefer bungee jumping. Two. Needlework, wicker work. Do you prefer? Answer. I prefer needlework. Question.Do you prefer needlework or wicker work? Answer, I prefer needlework. 3. Live downtown, live in the suburbs. Would you prefer? Answer, I'd prefer to live in the suburbs.Question. Would you prefer to live downtown or in the suburbs? Answer. I'd prefer to live in the suburbs. 4. Bird watching, fishing. Use which? Answer. I prefer bird watching.Question. Which do you prefer, bird watching or fishing? Answer. I prefer bird watching.
0: ข้อสุดท้ายนี้ก็จะต่างจากข้ออื่นข้างต้นนะคะเพราะว่าเขาให้ใช้ which นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตั้งคำถามว่าชอบอันไหนกิจกรรมไหนมากกว่าอันไหนนะคะก็จะต้องเป็น which do you prefer นะคะ แล้วก็ใส่ colon อันนี้คือถ้าเขียนนะคะแต่ถ้าพูดมันก็จะไม่เห็นหรอกนะคะแล้วก็จะเป็น which

0: you prefer อาจจะเว้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถามว่า bird watching or fishing ก็คือชอบดูนกหรือตกปลามากกว่ากันนะคะเวลาตอบนะคะเนื่องจากเขาถามว่า do you นะคะเขาไม่ใช้ would นะ do you prefer เพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็ไม่ต้องมี would มานะคะก็เป็น I prefer bird watching แต่ถ้าพูดจริงๆนะคะในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะตอบสั้นๆได้เลยไม่ต้องมี I prefer ก็ได้นะคะอาจจะบอกว่า bird watching หรือว่า fishing ได้เลยแต่อันนี้เนื่องจากว่าเป็นแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้ตอบให้เต็มประโยคนิดนึงนะคะค่ะก็หวังว่าคงจะนำไปถามตอบกันได้นะคะ
1: country and nationality
0: ต่อไปนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อประเทศและสัญชาตินะคะซึ่งความรู้ตรงนี้เราก็จะสามารถนำไปใช้ได้เวลาเราเดินทางนะคะเผื่อเวลาจะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ามีแผนจะไปไหนนะคะก็น่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศนะคะว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรหรือว่าชื่อคนในประเทศนั้นหรือว่าอาจจะเป็นคำคุณศัพท์ที่จะต้องใช้ไปขยายนะคะเพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ นะคะเราก็จะได้สามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องซึ่งคำศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ suffix หรือส่วนที่เติมท้ายคำนะคะซึ่งพอมาเติมท้ายประเทศแล้วเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นหมายถึงคนนะคะหรือสัญชาตินั้นซึ่งจะมี suffix หลายๆรูปแบบนะคะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องคงจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้และจดจำให้ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยถ้าเราลองเอาไปใช้บ่อยๆนะคะหรือได้ลองไปอ่านเจอที่ไหนแล้วพยายามจดจำไว้นะคะก็จะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องเพราะมันจะใช้สลับกันไม่ได้เลยนะคะลองมาดูไปพร้อมๆกันนะคะ
2: Brunei, Bruneian. Cambodia, Cambodian. Indonesia, Indonesian. Laos, Lao or Laotian. Malaysia, Malaysian. Myanmar, Myanmarese or Burmese. Singapore, Singaporean. Thailand, Thai. The Philippines,Filipino, Vietnam, Vietnamese, Australia, Australian, Brazil, Brazilian, Cameroon, Cameroonian, Canada, Canadian, Croatia, Croate or Croatian, India, Indian, Italy, Italian.America, American. Germany, German. The Maldives, Maldivian. Mexico, Mexican. Bhutan, Bhutanese. China, Chinese. East Timor, East Timorese. Japan, Japanese. Portugal, Portuguese.Taiwan, Taiwanese. Britain, British. England, English. Ireland, Irish. Spain, Spanish. Sweden, Swedish. Iraq, Iraqi. Israel, Israeli. Kuwait, Kuwaiti. Pakistan,Pakistani, the Czech Republic, Czech, France, French, Switzerland, Swiss, New Zealand, New Zealander.
0: เริ่มด้วยประเทศในอาเซียนของเราก่อนนะคะมีทั้งหมด10ประเทศจะสังเกตได้ว่าส่วนที่เติมข้างท้ายเนี่ยจะหลากหลายต่างกันมากเลยนะคะแต่ละประเทศอันนี้คงจะต้องจำนะคะอย่างบรูไนใช่ไหมคะก็ลงท้ายด้วย IAN นะคะทั้งบรูไนเคมเบอร์เรียอินโดนีเซียลาวมาเลเซียนะ5ประเทศนี้ลงท้ายด้วย IAN เหมือนกันนะคะบรูไนเคมเบอร์เรียอินโดนีเซียลาวเซียนมาเลเซีย แต่มีลาวนี่ใช้ได้สองแบบนะคะบางทีเขาก็ใช้ลาวเฉยๆก็ได้นะคะหรือจะลาวเชนนะคะส่วนประเทศพม่านะคะเมียนมาก็มีอาจจะเห็นสองแบบคือยังมีแบบดั้งเดิมชื่อประเทศเดิมเขาอะนะคะจะมีคนใช้อยู่นะคะเบอร์มิสหรือถ้าอย่างสมัยใหม่ก็จะเป็นเมียนมาริสนะคะเติมใช้ ESE นะคะส่วนสิงคโปร์ก็จะต่างกับชาวบ้านนะคะก็จะเป็น EAN นะคะมีประเทศไทยเราสบายสุดเลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรนะคะไทยเฉยๆนะคะแต่ส่วนประเทศฟิลิปปินส์อันนี้ต่างออกไปเลยก็คือเปลี่ยนคำไปเลยนะคะก็จะเป็นฟิลิปปิโนถ้าพูดถึงคนฟิลิปปินส์นะคะเวียดนามใช้ ESE เหมือนกันเหมือนกับพม่านะคะฉะนั้นอย่างน้อยๆครูว่าเราจำนะคะของเรานะคะไทยและประเทศในอาเซียนเราได้10ประเทศนี้ก็เก่งแล้วนะคะแต่อื่นๆก็เดี๋ยวก็จะเรียนรู้กันต่อไปว่าถ้าเป็นประเทศอื่นๆนะคะในเอเชียหรือในยุโรปอื่นจะใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ IAN นะคะก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะประเทศที่จะถ้าเปลี่ยนเป็นพูดถึงสัญชาติหรือคนเนี่ยจะใช้ IAN นะคะก็จะมีอยู่หลายประเทศด้วยกันค่ะอันนี้เป็นประเทศที่ต้องเติม AN นะคะอย่างอเมริกาใช่ไหมคะเป็น American อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะมีที่อาจจะแปลกนิดนึงก็คือประเทศมาดีฟส์นะคะมาดีฟส์นี่อันนี้คงแทบจะน้อยคนอาจจะได้ใช้คำนี้เพราะถ้าเราไม่ได้พูดถึงนะคะชาวมาดีฟนะคะอันนี้เขาสิมาดีเวียนนะคะมาดีเวียนเป็นเวียนนะคะ IANก็เผื่อรู้ไว้ประดับความรู้นะคะเผื่ออาจจะต้องไปใช้พูดเผื่อมีโอกาสได้ไปมาดีฟส์นะคะแล้วไปพูดคุยชาวบ้านหรือพูดถึงเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะจะได้ทราบว่าประเทศเขาใช้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนเป็นแบบนี้หรือภาษานะคะต่อไปอันนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ ESE ข้างท้ายนะคะก็มีหลายๆประเทศเลยนะคะมีทั้งในเอเชียเราแล้วก็ในยุโรปด้วยนะคะส่วนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายด้วย ish นะคะเราน่าจะคุ้นเคยกันหลายอันเลย Britain เป็น British นะคะประเทศคือ Britain นะคะแล้วเป็นถ้าเป็นนะคะอังกฤษ British นะคะ England เป็น English นะคะ Ireland เป็น Irish นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม ish ส่วนกลุ่มอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็นะคะก็เรียนรู้ไว้นะคะอันนี้คือลงท้ายด้วย i นะคะก็เติม i เข้าไปต่อท้ายชื่อประเทศเลยอาจจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ส่วนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มสุดท้ายนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของประเทศที่ไม่ได้ใช้ suffix มาเติมข้างท้ายคำนะคะอย่างประเทศเช็กริพับลิกสาธารณรัฐเช็กนะคะเมื่อพูดถึงคนเช็กนะคะเป็นเช็คเขาใช้เช็คคำเดียวนะคะซึ่งจริงๆก็จะเหมือนชื่อประเทศเพียงแต่ไม่มีคำว่า Republic นะคะหรืออย่างฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะเป็น French นะคะ Switzerland เป็น Swiss นะถ้าพูดถึงคนนะคะ Swiss เราใช้ Swiss นะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนคำไปนะคะจะไม่ได้ใช้คำลงท้ายส่วน New Zealand อันนี้ลงท้ายเหมือนกันแต่เป็น ER นะซึ่งจะแปลกกว่าชาติอื่นนะคะก็จะเป็น New Zealander นะคะค่ะก็ได้เรียนรู้กันมาหลายชาติแล้วนะคะไม่ทราบว่าจำกันได้บ้างหรือเปล่านะคะทีนี้ลองมาดูกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมเราจะมีให้ทำอยู่ด้วยกัน2กิจกรรมนะคะซึ่งอันแรกนี่ง่ายกว่านะคะกิจกรรมแรกนี่ให้เลือกนะคะ2 choice มี2ตัวเลือกเท่านั้นก็คือเป็นชื่อเป็นประเทศหรือว่าเป็นคนหรือว่าอาจจะเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกสัญชาตินะคะก็ในแต่ละประโยคก็ให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกคำที่ถูกต้องจะเป็น A หรือจะเป็น B นะคะก็ต้องดูความหมายของประโยคนั้นว่าเราต้องการความหมายที่เป็นชื่อประเทศหรือว่าเป็นคนหรือเป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายนะคะบอกว่าเป็นของสัญชาตินั้นนะคะก็ต้องดูให้ดีในแต่ละข้อนะคะก็ลองทำกันดูนะคะ
1: Activity 1 Choose the more appropriate word between the country or nationality in each sentence.

0: 1. This is a famous restaurant in the Northeast. 2. I set off on our first annual trip with my best friend 16 years ago in the I set off on our first annual trip with my best friend 16 years ago in Czech Republic. A. Czech Republic. 3. Frida cooked food when she was in the States. A. Mexico. B. Mexican. 3. Frida cooked Mexican food when she was in the States. B. Mexican. 4. Alan and Jenny will spend their honeymoon in the A. Maldives. B. Maldivian. Alan and Jenny will spend their honeymoon in the Maldives. A. Maldives. 5. Have suffered from respiratory illnesses due to forest fires in Sumatra and Kalimantan. A. Indonesia. B. Indonesians. 5. Indonesians have suffered from respiratory illnesses due to forest fires in Sumatra and Kalimantan. B. Indonesians.
1: ก็ไม่ทราบว่า5ข้อนี้ถูกหมดไหมคะนะคะก็ข้อสุดท้ายนี้นะคะก็น่าจะทำได้กันแหละนะคะเราคงจะไม่มีใครเลือกอินโดนีเซียซึ่งเป็นชื่อประเทศใช่ไหมคะเพราะอันนี้เราหมายถึงผู้คนนะคะในประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือ Indonesians นะคะเติม S ด้วยนะคะมากกว่า1คนนะคะนี้เขาพูดถึงจะมีคำศัพท์อาจจะมีศัพท์ยากนิดนึงนะคะก็คือ respiratory illnesses ก็คือเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะนี้ก็คือเป็นผลมาจาก due to ก็คือเนื่องมาจากนะคะไฟป่า forest fires ก็คือไฟป่านะคะก็คือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอยู่นะคะค่ะอันนี้เป็นแบบง่ายนะคะให้มีให้เลือกนะคะทีนี้ยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะลองมาดูกันว่าทำอะไรนะคะอันนี้ให้เติมให้เติมนะคะจริงๆไม่ยากหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะมีบริบทบอกเรานะคะว่าตรงนี้ว่าจะใช้คำไหนนะคะก็คือให้เติมคำนะคะที่เหมาะสมในแต่ละประโยคนะคะก็โดยดูว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นคำอะไรนะคะจะเป็นประเทศหรือจะเป็นสัญชาติหรือเป็นคำคุณศัพท์ก็แล้วแต่นะคะที่จะมาแสดงสัญชาติของสิ่งนั้นๆนะคะก็ให้เราเลือกเติมให้เหมาะสมนะคะครูคิดว่าก็น่าจะทำกันได้หมดแหละนะคะลองมาทำกันดูนะคะ
0: Activity 2 Fill in each blank with the most appropriate word 1 Chris Hemsworth was born in Australia He is anChris Hemsworth was born in Australia. He is an Australian. 2. Colin, an friend of mine, lives in Boston. Massachusetts. His ancestors came from Ireland a long time ago. Colin, an Irish-American friend of mine, lives in Boston, Massachusetts. His ancestors came from Ireland a long time ago. Three. Nita will go to Taiwan next week, and she wants to try rose tea. Nita will go to Taiwan next week, and she wants to try Taiwanese rose tea. Four. Roe has taken 3 courses because he hopes to study in Spain. Roe has taken 3 Spanish courses because he hopes to study in Spain. Five. We met Kam Lee, a nice girl, during our trip. She works as a tour guide in Laos. We met Kam Lee, a nice Laotian girl, during our trip. She works as a tour guide in Laos. Six. Switzerland, a landlocked country, is renowned for its natural beauty with the Alps and other spectacular scenery. But most live in cities and towns, not in those rural areas. Switzerland, a landlocked country, is renowned for its natural beauty with the Alps and other spectacular scenery. But most Swiss live in cities and towns, not in those rural areas.
1: นักศึกษาอาจจะรู้สึกว่าประโยคบางประโยคก็ยากนิดนึงนะคะแต่บางประโยคก็ง่ายๆอย่างประโยคแรกนะคะอันนี้เราก็จะมีสลับกันนะคะมีง่ายบ้างยากบ้างก็จะได้เรียนรู้ไปนะคะประโยคแรกนี้คิดว่าทุกคนคงทําได้แหละนะคะมันชัดเจนมากนะคะคือบอกว่าเกิดในออสเตรเลียใช่มั้ยคะก็ฉะนั้นก็ต้องเป็นคนเป็นชาวออสเตรเลียก็เป็นออสเตรเลียนใช่มั้ยคะเติม IAN เติมจริงๆก็คือเติม N เข้าไปแหละนะคะทีนี้มาข้อ2เนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะต้องคิดนิดหนึ่งนะคะประโยคนี้เขาบอกว่า เพื่อนนะคะอยู่ที่ Boston Massachusetts นะ Boston Massachusetts นี่ไม่ได้ระบุประเทศแต่ว่าคาดว่าเราน่าจะรู้นะคะโดยอาศัยความรู้รอบตัวของเราเนี่ยน่าจะรู้ว่าอยู่ในอเมริกานะคะเมือง Boston รัฐ Massachusetts อยู่ในอเมริกาแล้วเขาอีกประโยคนึงเขาบอกว่า hisancestors นะคะคำนี้นะคะ ancestors หมายถึงบรรพบุรุษนะคะมาจากไหนคะ from Ireland นะคะ Ireland a long time ago ก็คืออันนี้ก็คือมาตั้งแต่สมัยถ้ายังจำประวัติศาสตร์กันได้นะคะที่สมัยก่อนชาวอังกฤษหรือ Irish เนี่ยอพยพมาจากทางโน้นนะคะจากอังกฤษมาตั้งรกรากอยู่ที่อเมริกาเขาก็จะมาแถบมาตรงฝั่งนี้แหละทางฝั่งตะวันออกของอเมริกานะคะมาที่บอสตันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่เนี่ยนะคะมันก็จะมีการผสมกันระหว่างใช่ไหมมีทั้งไอริชและอเมริกันนะคะก็จะเลยเป็นลูกครึ่งนะคะนี่เป็นรุ่นลูกหลานแล้วนะคะคอลลินนี่ก็เลยจะต้องใช้ว่าเป็นไอริชอเมริกันนะมีไฮเฟนตรงกลางอันนี้หมายถึงว่าเป็นครึ่งไอริชครึ่งอเมริกันนะคะนะอันนี้ก็ต้องอาศัยคอนเท็กซ์นะคะคือบริบทของประโยคเนี่ยบอกเราว่าไม่ใช่แค่ไอริชหรือแค่อเมริกันต้องเป็นไอริชอเมริกันค่ะทีนี้ข้อ3นี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าไปไต้หวันนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะลองชากุหลาบเรื่องชื่อของไต้หวันนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ควรจะเป็น Taiwanese นะบอกสัญชาตินะคะสัญชาติก็ไต้หวันเวลาเป็นสัญชาติก็จะเติม ese นะคะเป็น Taiwanese ค่ะส่วนอันนี้เรียนภาษาพูดถึงภาษานะคะบอกว่าอยากจะไปเรียนที่สเปนก็ไม่น่าจะต้องไม่น่าจะ อะไรคะจะไปเรียนภาษาอื่นถูกไหมคะเขาต้องเรียนภาษาสเปนเตรียมตัวไปนะคะก็บอกว่าเรียนภาษาสเปนถึง3 Spanish courses นะเราก็ต้องใช้ Spanish นะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราจะจำได้ไหมอะนะคะว่าเติมอะไรข้างท้ายนะคะสเปนเป็น Spanish นะคะทีนี้ข้อ5ข้อ6นี่อาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือจริงๆเป็นเพื่อนบ้านเราเลยเราควรจะเรียนรู้ไว้ว่าถ้าเรียกเป็นคนนะคะหรือใช้คำคุณศัพท์เนี่ยเราเรียกอะไรเราใช้อะไรนะคะก็จะใช้ลาวเชนนะคะสาวลาวนะคะที่น่ารักนะชื่อคัมลี่เนี่ยนะคะบอกพบสาวที่น่ารักคนนี้ระหว่างการเดินทางเพราะว่าทำงานเป็นทัวร์ไกด์อินลาวนี่เขาก็จะใช้ลาวเชนซึ่งจริงๆแล้วมีอีกคำหนึ่งที่ครูบอกตอนต้นที่เราเห็นในตอนต้นก็คือใช้ลาวก็ได้นะคะ LAO ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับประโยคที่6อันนี้ยาวเลยซับซ้อนนะอันนี้เป็นประโยคยากขึ้นนิดนึงท้าทายเรานิดนึงนะคะก็คือเขาพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็น a landlocked country หมายถึงว่าประเทศที่ทำไมคะ landlockedนะเรารู้เราน่าจะรู้แลนด์แปลว่าแผ่นดินใช่ไหมคะล็อกก็คืออะไรที่มันแบบโดนล็อกอยู่นะคะโดนจำกัดอยู่เนี่ยแลนด์ล็อกตรงนี้คำนี้ก็หมายถึงเป็นประเทศที่พอจะเดาได้ไหมคะก็คือไม่มีทางออกติดทะเลนะคะล้อมรอบไปด้วยแผ่นดินนะคะคือเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเลนะคะ is renowned อันนี้เป็นอาจจะเต็มไปด้วยศัพท์ยากนิดนึงนะคะ renowned แปลว่าที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ natural beauty ก็คืออะไรคะเป็นมีความงดงามตามธรรมชาตินะคะของอะไรมีเทือกเขาแอลป์ใครที่อาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือไปดูข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะพอทราบตรงนี้นะคะว่าเป็นประเทศที่มีอะไรคะวิวหรือธรรมชาติสวยสดงดงามมีเทือกเขาแอลป์นะคะแล้วก็มีอะไร spectacular scenery ก็คือเป็นอะไรคะscenery คือทิวทัศน์ที่ spectacular ก็คืออะไรที่แบบสวยสดงดงามอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็มีแต่คือเขาต้องการจะบอกว่าแต่ว่าคนสวิสส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะคะ live in cities and towns not in those rural areas ก็คือเขาต้องการจะบอกว่าจริงประเทศสวิสเป็นประเทศสวยงามมีแบบธรรมชาติงดงามมากมายนะคะแต่ว่าคนชาวสวิสส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะคะอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะคะคือไม่ได้ไปอยู่ใน those rural areas ก็คือหมายถึงว่าบรรดาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามนั้นไม่ได้อยู่แถวนั้นประชากรส่วนใหญ่นะคะอันนี้คือตามข้อมูลนะคะตามแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ก็คือเขาบอกว่าคน most Swiss เนี่ยจะอยู่ในเมืองกันซะละมากกว่านะคะอันนี้ก็คือให้ได้เรียนรู้นะคะความหมายของประโยคที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าหลักๆก็คือเมื่อพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์บอกเราอยู่แล้วเราก็ต้องพูดถึงคนก็ต้องเป็นสวิสนะคะค่ะก็หวังว่าทั้ง2กิจกรรมนี้ก็คงจะช่วยให้นักศึกษาและท่านผู้ชมได้คุ้นเคยนะคะกับคำศัพท์ที่ระบุชื่อประเทศนะคะที่บอกชื่อประเทศหรือว่าคนหรือว่าสัญชาติได้ดีขึ้นนะคะแล้วอาจจะหลังจากทำกิจกรรมแล้วก็น่าจะช่วยทำให้อาจจะพอจะจำคำศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ

ในช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์กันนะคะก็ได้เลือกเรื่อง tense มาอธิบายให้ฟังในวันนี้นะคะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะลองมาดูกันที่ present continuous กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อเห็นคำว่า present continuous นะคะเราต้องนึกถึงรูปของมันก่อนนะคะรูปของมันก็คืออะไรคะก็คือ be ใช่ไหมคะรูป be verb to be นั่นแหละตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะส่วนที่ผันนะคะที่เราต้องผันก็คือส่วนที่เป็น be นั่นแหละนะคะจะเป็น is am หรือ are ก็แล้วแต่ประธานนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ

0: การใช้ present continuous ก็จะมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะคะว่า เราจะใช้ได้หลักๆ ก็จะมีอยู่3กรณีหรือ3สถานการณ์นะคะที่เราจะใช้คำกริยาในรูป present continuous นะคะกรณีแรกนะให้สังเกตนะคะตัว n ตรงนี้เรามีคำว่า now นะพอเราเห็น now ปั๊บนะคะเราน่าจะนึกถึง tense นี้ก่อนเลยล่ะเพราะมันจะพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่พูดนะคะหรือกำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือเหตุการณ์นะคะ Bella is eating dinner now คือ Bella กำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่ณขณะนี้ตอนนี้เลยนะคะขณะที่พูดประโยคนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้คำกริยาเป็นรูป present continuous ก็คือประกอบด้วย be ใช่ไหมคะตามด้วย verb ing be ในที่นี้ก็ต้องผันตาม Bella ล่ะนะคะก็ต้องเป็น isนะต้องดูตามเบลล่าซึ่งเบลล่าก็คือเท่ากับ she ใช่ไหมคะเป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ก็ต้องใช้ is ไม่ใช่ตัวอื่นนะคะนะให้สังเกตที่คำบอกเวลาด้วยนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่2 Lucas is taking a drama course this semester อันนี้เขาใช้ this semesterนะในภาคการศึกษานี้แต่ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าลูคัสกำลังเรียนวิชาการละครอยู่ณขณะนี้ตอนนี้ในขณะที่พูดประโยคนี้ไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นคือประโยคที่2เนี่ยในสถานการณ์แบบข้อ2เนี่ยจะต่างกับข้อ1นะคะข้อ1เนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะนั้นเลยในขณะที่พูดนะคะแต่ในลักษณะที่2แบบที่2นี้ก็คือเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันนะคะเราใช้คำว่าในช่วงเวลาปัจจุบันก็คือในภาคการศึกษานี่แหละเขาเรียนวิชาการละครแต่ว่าตอนที่พูดประโยคนี้เนี่ยเขาอาจจะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ก็ได้หรือเรียนวิชาอื่นอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาลงวิชานี้ในภาคการศึกษานี้นะคะอันนี้เราก็สามารถใช้รูปที่เป็น present continuous ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ใช้ is เหมือนกันนะคะเพราะว่า Lucas เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะคะเท่ากับ he นะคะก็เป็น is แล้วก็ verb to take ก็เป็นรูป ing นะคะนะจะสังเกตว่า เราก็จะมีนะคะคำกลุ่มคำบอกเวลานะคะที่มาช่วยให้เราช่วยบอกเราอะนะคะว่าเหตุการณ์การกระทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่ว่าจะใช้เป็น present continuous ไหมนะคะก็จะสังเกตได้ไหมคะมีทั้ง now นะคะ at present ที่แปลว่าปัจจุบันนะคะ at the moment ขณะนี้หรือ this semester แล้วก็มีอื่นๆอีกนะคะคือคำเหล่านี้นะคะคำกริยากลุ่มคำที่บอกเวลาเหล่านี้จะช่วยบอกให้เราทราบว่าสถานการณ์นี้หรือการกระทำนี้หรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่นะคะในปัจจุบันนะคะแต่จะเป็นแบบไหนนะจะเป็นปัจจุบันแบบขณะที่พูดประโยคนี้หรือจะเป็นในช่วงเวลาปัจจุบันก็ตามนะคะสำหรับแบบที่3นะคะอันนี้จะต่างออกไปนะคะจะแตกต่างจาก1และ2นะคะ3นี้เราต้องสังเกตที่คำขยายนะคะนะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆก็คือ always constantly หรือ all the time ซึ่งประโยคในลักษณะนี้มักจะเป็นการบอกการกระทำนะคะหรือว่า เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นซ้ำๆซักๆนะคะซ้ำๆซักๆบ่อยๆจนแบบน่ารำคาญอันนี้มันบอกถึงอารมณ์ของคนพูดด้วยนะคะว่าสิ่งที่ว่าเนี้ยมันเกิดบ่อยเหลือเกินนะคะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นแหละจนทำให้รู้สึกรำคาญนะคะอันนี้ก็จะสังเกตได้อย่างที่บอกก็คือจากนะคะ always ที่แปลว่าเสมอๆนะคะ constantly ก็หมายถึงอะไรที่ทำอย่างสม่ำเสมอ all the time คือตลอดเวลานะคะ they are always talking about computer games ก็คือคุยอยู่นั่นแหละถึงเกมคอมพิวเตอร์นะคะพูดอยู่นั่นน่ะนะคะก็คืออันนี้แสดงให้เห็นถึงความแบบออกจะเป็นทางลบนิดหนึ่งนะคะคือให้แสดงให้เห็นถึงความรำคาญของผู้พูดนะคะก็ถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นและอยากจะแสดงออกอารมณ์แบบนั้นนะคะก็จำไปพูดได้นะคะค่ะก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3กรณีนะคะที่เราจะใช้รูปคำกริยาเป็น present continuous ซึ่งจะประกอบด้วย be นะคะ verb to be และ verb ing นะคะทีนี้ลองมาทำกิจกรรมดูนะคะซึ่งในกิจกรรมนั้นจะต้องรู้จักใช้2 tense นะคะเราต้องเปรียบเทียบกันก็คืออีก tense หนึ่งก็คือ present simple ซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วนะคะในตอนต้น นะคะของชุดวิชานี้ซึ่งได้สอนมาแล้วในหน่วยต้นๆแหละนะคะทีนี้ก็ลองมาดูซิว่าถ้าเรามาพบในกิจกรรมนะคะเราจะแยกออกไหมว่า เหตุการณ์หรือว่าการกระทำไหนเป็น present simple อันไหนเป็น present continuous นะคะคือ present simple ก็อย่าลืมว่ามันจะหมายถึงเป็นอะไรคะเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันหรือเป็นลักษณะนิสัยเนาะแต่ถ้าเป็น present continuous มี3กรณีนะคะทวนอีกทีนะคะก็คือเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดนะคะกรณีที่2ก็คือเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ในขณะที่พูดประโยคนี้และกรณีที่3เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนน่ารำคาญนะคะมี3กรณีนี้เราก็ลองพิจารณาดูว่าแต่ละประโยคนั้นนะคะเราก็ต้องเลือกผัน verb นะคะผันกริยาในแต่ละประโยคให้ถูกต้องตาม tense ว่าจะเป็น present simple หรือจะเป็น present continuous นะคะลองมาทำกันเลยนะคะ
1: activityChange the verb in brackets into the correct form of simple or present continuous. 1. Nara. Her favorite Thai series every weekend. 2. Nara.Watches her favorite Thai series every weekend. 2. A young girl. A novel at the moment. 3. A young girl is reading a novel at the moment.3. Gone and Aaron English this semester. 4. Gone and Aaron are studying English this semester. 4. Those gentlemenSukhothai Thammacharat Open University. 5. Those gentlemen work at Sukhothai Thammacharat Open University. 6. Nick. Dinner.With Rasa and Aaron now. Nick is having dinner with Rasa and Aaron now.
0: ค่ะทำมาแล้ว5ข้อนะคะก็มีปนกันระหว่างมีทั้ง present simple และ present continuous อันนี้ต้องใช้ความรู้เดิมด้วยนะคะซึ่งหวังว่าคงจะยังเหลืออยู่นะคะก็มาใช้ประกอบกับเรื่อง present continuous ที่เรามาเรียนรู้กันตรงนี้นะคะว่าจะแยกออกไหมนะคะอย่างที่เห็น2ข้อสุดท้ายนี้นะคะก็น่าจะทราบได้ว่า4กับ5นั้นต่างกันใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกตอนแรกที่เรานำเสนอไปก็คือเราให้สังเกตที่อะไรคะเรามี now ใช่ไหมคะประโยคนี้เรามี now ตอนนี้ขณะนี้นะกำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่นะตรงนี้จะเป็น present simple เฉยๆไม่ได้แน่ก็ต้องเป็นรูป present continuous ซึ่งเราก็ต้องนึกถึงนะคะเวลาเราจะใช้ก็ต้องนึกถึงรูปก็คือเป็นรูป be ต้องมี verb to be แน่นอนตามด้วย verb ing นะคะ verb to be ก็ต้องใช้ตามประธานคือ Nick ต้องเป็น is แล้วก็ have ก็เติม ing ใช่ไหมคะในขณะที่ข้อ4นั้นต่างกันข้อ4เป็นการพูดถึงว่าทำไมคะสุภาพบุรุษเหล่านั้นอะ those gentlemenทำงานนะคะ work at Sukhothai Thammacharat Open University คือเป็นประโยคที่พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันทั่วๆไปนะคะไม่ได้มีอะไรระบุนะคะหรือมีอะไรชี้เฉพาะไม่มีกลุ่มคำบอกเวลาอะไรเลยที่ชี้เฉพาะว่าณขณะนี้หรือตอนนี้นะคะพูดทั่วๆไปเป็นความสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบัน นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้แค่เป็น present simple ก็คือเป็นกริยาถ้าพูดง่ายๆคือกริยาช่องหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็น verb ไม่ต้องผันไม่ต้องเติม s อะไรเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะประธานเป็นพหูพจน์ gentlemen those gentlemen มากกว่า1คนไม่ต้องเติม s นะคะนะคะก็หวังว่านักศึกษาก็คงจะสามารถนะคะแยกออกนะคะแยกความแตกต่างระหว่างทั้ง2 tense ได้นะคะถ้าใครยังอาจจะยังแบบเข้าใจไม่ชัดเจนมากนะก็ลองกลับไปศึกษาเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่าเมื่อได้ทบทวนนะคะได้ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นนะคะก็คงจะสามารถนำนะคะความรู้ในเรื่อง tense นี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
5: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ

ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

0: ไปปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

Unit 13นะคะ Time to Relax ครูก็ได้สรุปประเด็นที่สำคัญของหน่วยนี้มานะคะในส่วน Part A นะคะ Making Suggestions เป็นการชักชวนชี้แนะซึ่งสำนวนในการชักชวนและชี้แนะมันก็มีหลากหลายสำนวนทั้งในรูปแบบของประโยคคำถามและประโยคบอกเล่านะคะอย่างประโยคคำถามตัวอย่างก็คือ Shall we จะไปกันไหมเราจะยังไงกันไหมนะคะ Why don't you สำนวนที่สอง Why don't you เนี่ยเป็นรูปแบบของประโยคคำถามนะคะเป็นการชักชวนชี้แนะไม่ใช่เป็นคำถามนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นคำถามว่าถามว่าจะไปไม่ไปแต่ขอให้จำไว้ว่ามันเป็นสำนวนในการชักชวนชี้แนะให้ทำอะไร Why don't you go with me ทำไมไม่ไปกับฉันล่ะนะคะตัวอย่างถัดไป Why don't we เฉยๆก็ได้นะคะ Why don't we Why don't you ความหมายคล้ายกันนะคะต่อไปก็เป็นประโยคคำถาม How about How about เนี่ยเป็นคำถามก็จริงแต่อย่างที่บอกความหมายมันเป็นการชักชวนชี้แนะและมีคุณสมบัติพิเศษก็คือคำที่ตามหลัง how about จะต้องเป็น verb เติม ing นะคะต่อไป let's นะคะ let's นี่ก็คือชักชวนชวนไปทำอะไร let's go to the movies นะคะไปดูหนังกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปก็คือ I would suggest that อันนี้เป็นประโยคเลยนะคะ I would suggest that ฉันแนะนำว่าแล้วก็ต้องตามด้วยประโยคนะคะอย่าลืมถ้ามีสำนวนนี้ขึ้นต้นและคอมม่าขั้นส่วนที่ตามมาก็ต้องเป็นประโยคนะคะมีประธานและมี verb based form ก็คือกริยาช่องที่1 นั่นเองนะคะถัดไปชักชวนชี้แนะก็คือ we

ที่พูดเราสามารถทำอย่างงู้นอย่างนี้นะคะและก็สุดท้ายคือ let's not อย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนี้นะนะคะครูก็ได้ยกตัวอย่างแนวคำถามที่อาจจะเจอในข้อสอบมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอในข้อสอบนะคะข้อสอบอาจจะออกมาในลักษณะสร้างสถานการณ์ว่า Jane wants to buy a few pieces of silk. Kitima recommends her a silk shop. What will she say? ก็แปลง่ายๆคือว่า Jane อยากจะซื้อผ้าไหมสัก 2-3 ชิ้น Kitima แนะนำให้เธอไปที่ร้านผ้าไหม What will she say? จะพูดว่ายังไงเฉลยก็คือ Why don't you go to SU Silk Shopon Sukhsan Road นะคะ why don't you เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วมันไม่ใช่ประโยคคำถามแต่เป็นชักชวนชี้แนะให้คำแนะนำนะคะข้อนี้ถูกที่สุดเพราะว่าข้ออื่นแล้วถ้าแปลให้ดีนะคะ choice ที่1ข้อ1 you must เนี่ยคุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ชักชวนแล้วใช่ไหมคะ will you go to นี่ก็ถามเฉยๆว่าจะไปร้านนี้ไหม shall we goจะไปร้านนี้ไหมเหมือนกัน Can we buy beautiful silk at SU Silk Shop on Sukhsan Road อันนี้ก็เป็นคำถามเฉยๆมีสำนวนชักชวนชี้แนะแต่อย่างใดนะคะถัดมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะเอถามว่า joining us a volleyball player บีตอบว่า that sounds like fun นะคะเอชวน B ไปเล่นวอลเลย์บอล B ก็ตกลงชักชวนอะไรก่อนอื่นนักศึกษาสังเกตก่อนว่าในข้อ A เนี่ยนะคะกริยาที่ตามมาเป็น verb เติม ing joining เห็นไหมคะ joining เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็น verb ing ทำให้นึกถึงสำนวนอะไรคะที่เราผ่านมา how about ใช่ไหมคะ how about ว่าไปไหมไปเล่นวอลเลย์บอลกันไหมก็เป็นการชักชวนชี้แนะอย่างหนึ่งนะคะพาร์ทเอในเรื่องของ making suggestion คือให้คำแนะนำก็ยังมีต่อคือเขาให้ตัวอย่างประโยคสำนวนที่ตอบรับนะคะใครมาชวนให้ทำอะไรแนะนำให้ทำอะไรนักศึกษาสามารถตอบรับได้ด้วยสำนวนพวกนี้ yes less yes sure why not that sounds good to me นะคะมีหลายสำนวน why don't you that sounds like funI think you are right นะคะอันนี้คือตอบรับเป็นในทางบวกเห็นด้วยไปกันไหมเออฟังแล้วดูดีนะคะ That sounds like fun เนี่ยก็คือฟังแล้วดูดีนะดูสนุกนะนะคะ Yes sure ชั้นสั้นเฉยๆก็คือตอบรับได้นะคะส่วนถ้าจะปฏิเสธเวลาเราจะปฏิเสธใครมาชวนอะไรเราให้ไม่เสียน้ำใจนะคะเราเกรงใจนิดนึง I'm afraid I'm too busy right now ฉันเกรงว่าฉันจะทำไมคะ busy เกินไปแล้วตอนนี้นะคะ I'm afraid I can't I really don't have time นะคะฉันเกรงว่าฉันจะไปไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีเวลา I'm afraid ในที่นี้นักศึกษาจำไว้เลยนะคะเป็นสำนวนแปลว่าฉันเกรงว่าไม่ได้แปลว่าฉันกลัวนะคะแต่เป็นแบบเกรงใจขอโทษแบบเกรงใจนะคะข้อสุดท้าย I wish I could but I have a lot of work to dodoI wish I could ฉันอยากไปจังเลยนะคะปรารถนาที่จะทำอะไรแต่ I have a lot of work to do นะคะมีงานให้ทำเยอะเลยก็มาดูแนวคำถามที่อาจเจอในข้อสอบนะคะให้คำตอบมา yes less นี่คือตอบรับแล้วใช่ไหมคะ B ตอบรับแล้วเราจะชวนยังไงคะ A จะชวนยังไงไปไหม Shall we go to a movie ไปดูหนังกันไหมYes, let's ไปกันเถอะนะคะข้ออื่นอาจจะแปลแล้วสำนวนอาจจะถูกแต่ความหมายอาจจะผิดนะคะ Why don't เช่นข้อ2 Why don't you let him go Why don't you let him go ไม่ใช่แล้วนะคะข้อ3 Do you enjoy playing tennis ถามชอบเล่นไหมเทนนิสไม่ใช่แล้วนะคะความหมายไม่ถูก Would you prefer to stay homeนะคะความหมายก็ไม่ถูกอีกแล้ว Would you prefer อยากจะอยู่บ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ5 Let's not waste time watching TV อย่าเสียเวลาดูทีวีเลยนะคะความหมายผิดแล้วข้อที่ถูกก็คือข้อ1 นะคะ Shall we go to a movie เป็นการชวนให้ทำอะไรนะคะ

ถัดไป B ตอบว่า That's a good idea โอ้เป็นความคิดที่ดีเลยจะถามอะไรดีข้อที่2ถูกต้องนะคะ I would suggest we rent a DVD นะคะสมัยนี้คงไม่มีเช่า DVD กันแล้วนะคะแต่ว่ายังพอมีร้านอยู่บ้าง I would suggest we rent ฉันแนะนำให้เช่า DVD จากที่ร้านมาดูนะคะก็เป็นข้อที่มีความหมายถูกต้อง

็นเกี่ยวกับหนังนะคะในส่วนนี้นะคะก็แบ่งเป็นทั้งสองส่วนคือด้านบวกและด้านลบคือด้านบวกหมายถึงว่าหนังดูดีนะสนุกนะนะคะ this comedy was funny ตลกดีนะนะคะ this movie is romanticIt was one of the best movie I have ever seen. มันเป็นหนังที่เรื่องหนึ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ดูมาอันนี้คือทางบวกหมดเลยใช่ไหมคะทางลบก็อาจจะมีเช่น Dracula was scary นะคะหนังเรื่อง Dracula นี่น่ากลัวมาก The movie was too sentimental นะคะหนังเรื่องนี้มันใส่อารมณ์มากนะคะThe character was not realistic. The character ในที่ก็หมายถึงตัวละครเนี่ยไม่สมจริงเลยนะคะ It was one of the worst movie I have ever seen. เป็นหนังที่แย่ที่สุดเลยเท่าที่ดูมานะคะอันนี้คือให้ความเห็นนะคะศัพท์สำนวนเกี่ยวกับภาพยนตร์ความรู้สึกชอบไม่ชอบนะคะให้นักศึกษาลองอ่านสแกนดูในหนังสือนะแล้วก็พยายามท่องจำคำศัพท์เพราะว่าอาจจะมีเป็นไปได้ที่อาจจะมีข้อสอบถามว่าความรู้สึกเกี่ยวกับหนังเนี้ยจะต้องมีอะไรบ้างเช่นต้องทางบวกจะเห็นให้ความเห็นยังไงทางลบจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีข้อสอบประเภทนี้เกี่ยวว่าหนังแอคชั่นมูฟวี่ภาษาไทยแปลว่าอะไรนะคะหนังคอมเมดี้แปลว่าอะไรนะคะนักศึกษาควรท่องจำศัพท์ไว้บ้างนะคะส่วนคำคุณศัพท์ที่แสดงความรู้สึกในหน่วยนี้นะคะก็ได้มาทบทวนนิดนึงนักศึกษาอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างแล้วในเรื่องไวยากรณ์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกขอให้จำนะคะว่าถ้าเรารู้สึกเองหรือว่าเป็นคนเป็นมนุษย์มีความรู้สึกจะต้องใช้คุณศัพท์ลงท้ายด้วย ed นะคะTeenagers are so excited to see their favorite movie stars. นะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยตื่นเต้นมากเลยที่จะไปดูดาราที่โปรดปรานนะคะเนี่ยเป็นความรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมคะ So excited ลงท้ายด้วย ed แต่เมื่อไรก็ตามถ้าประธานไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่มีความรู้สึกแต่พูดถึงในเรื่องของสิ่งนั้นว่าดีไม่ดียังไงนะคะอย่างเช่น Chinese action movies are fast moving and exciting หนังจีนนะคะหนังจีนพวกกำลังภายในหรือพวกต่อสู้เนี่ยพวกตัวละครนี่ก็จะแบบเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะอันนี้เห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างการใช้ ed และ ing เติมหลังคำคุณศัพท์ต้องแม่นตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะอาจจะเจอในข้อสอบเช่นกันค่ะ ed กับ ing พยายามแยกให้ถูกนะคะถัดไปก็จะเป็นคำถามนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกนี้เช่นกันนะคะ my actor is Hugh Grant he is the British man เป็นยังไงคะ Hugh Grant เป็นนักแสดงเป็นพระเอกสัญชาติอะไรโอ้ขอโทษค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นการแสดงความรู้สึกครูคิดข้ามช็อตไปถึงเรื่องสัญชาติตอนนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่อง adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงคุณสมบัติหรือว่าลักษณะของผู้แสดงนะคะอันนี้เราต้องตอบ favorite เป็นคำคุณศัพท์ขยาย actor แปลว่าพระเอกนะคะพระเอกที่โปรดปรานนะคะคือ Hugh Grant เป็นคนอังกฤษนะคะศัพท์สำนวนที่เกี่ยวกับสัญชาติเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในหน่วยนี้ได้กล่าวถึงไว้นะคะนักศึกษาอาจจะกวาดสายตาดูศัพท์ว่า เกิดที่ประเทศสิงคโปร์สมมุตินะคะสิงคโปร์ได้สัญชาติอะไรคะสิงคโปเรียนใช่ไหมคะเกิดในแคนาดาสัญชาติแคนาเดียนอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีข้อสอบออกในเรื่องสัญชาติเพื่อทดสอบความจำด้านคำศัพท์นะคะถัดไปคำถามเกี่ยวกับ ing กับ ed นะคะ it was อะไรคะ to interview a celebrity เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นตอบ exciting นะคะ it was it ไม่ใช่คนใช่ไหมคะไม่ได้แสดงความรู้สึกได้
ก็ต้องเป็น ing it was exciting

ถัดไปเป็นการแสดงความรู้สึกชอบไม่ชอบนะคะอันนี้คือศัพท์สำนวนที่นักศึกษาควรท่องจำได้นะคะชอบก็มีคำศัพท์เช่น like love enjoy be fond of be fond of นี่เป็นสำนวนเลยนะคะ be หมายถึง verb to be is am are was were fond of ถ้าใช้ต้องใช้ให้หมดเพราะเป็นสำนวนเป็น phrasal verb นะคะเป็นกริยาวลีนะคะ be fond of be crazy aboutหลงไหลคลั่งไคล้เกี่ยวกับอะไรก็ว่าไปนะคะเวลาจะเติมคำกริยาที่อยู่หลังคำพวกนี้นะคะ I love watching love อะไร love watching watching เป็นคำนามนะคะเป็นกริยาที่เอามาใส่ ing แล้วทำให้แปลงรูปเป็นคำนามไปนะคะ I love watching this movie my favorite movie star is Hugh Grant นะคะนี่ก็เป็นสำนวนการชอบหรือไม่ชอบขอโทษค่ะถ้าไม่ชอบเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะ don't like don't enjoy hate can't stand มีสำนวนเพิ่มมาที่อาจจะเป็นสำนวนใหม่สำหรับนักศึกษาเช่น can't stand ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ายืนไม่ไหวนะคะสำนวนนี้แปลว่าทนไม่ได้ I can't stand the traffic congestion in Bangkokฉันทนสภาพการจราจรในกรุงเทพไม่ไหวแล้วนะคะ can't stand นะคะ I hate staying in the hot weather ฉันเกลียดการอยู่ในอากาศร้อนๆมากเลยนะคะอันนี้ก็คือสำนวนของความไม่ชอบนะคะนักศึกษาอาจจะต้องท่องศัพท์ตรงนี้นะคะชอบไม่ชอบนะคะก็มาเจอคำถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องหนังนะคะซึ่งเป็นไปได้ที่นักศึกษาอาจจะพบในข้อสอบนะคะครูก็ได้พยายามติวนิดๆนะคะว่าตรงไหนที่มันน่าออกข้อสอบนะคะอย่างเช่นในเรื่องของประเภทของหนังเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะนักศึกษาควรจะต้องรู้และท่องจำคำศัพท์ที่พูดถึงหนังหรือภาพยนตร์นะคะ The type of movie that contains a lot of singing and dancing is called a or an นะคะหนังที่ภาพยนตร์ที่มีทั้งร้องทั้งเต้นเลยเรียกว่าหนังหรือภาพยนตร์อะไรคะคำตอบคือ musical นะคะนักศึกษาต้องรู้ความหมายของคำคุณศัพท์ที่ขยายเกี่ยวกับหนังพวกนี้ musical comedy action movies animation sci-fi พวกนี้คืออะไรนักศึกษาต้องทราบความหมายนะคะต้องท่องศัพท์นะคะข้อถัดไปเป็นการถามตอบสำนวนชอบไม่ชอบนะคะถ้า B ตอบมาว่า Yes I love it ฉันชอบนะคะคำถามควรจะเป็นอะไรคะ Do you like pop music คุณชอบดนตรีพ็อปไหมนะคะจะตรงกับคำตอบทริคง่ายๆนะคะเวลาถามคำถามตอบคำตอบเนี่ยต้องสอดคล้องกันนะคะถามอะไรก็ต้องตอบแบบนั้นนะคะ love กับ like อาจใช้แทนกันได้นะคะถัดไปจะเป็นประเด็นพูดถึงเกี่ยวกับ past times นะคะกิจกรรมยามว่างที่นักศึกษาชอบทำตัวอย่างบทสนทนานะคะของกิจกรรมยามว่างถามเกี่ยวกับกิจกรรมเป็นถามตอบนะคะก็อาจจะใช้คำถามแบบ WH question ก็ได้ What is your favorite pastime การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาเนี่ยคืออะไร Painting นะคะหรือใช้คำถามแบบ Yes No question นะคะคำถาม Yes No question ก็เช่น Do you enjoy traveling ชอบเดินทางไหม I'm afraid not ฉันเกรงว่าฉันจะไม่ชอบI would rather stay home ฉันเกรงว่าฉันจะอยู่บ้านดีกว่านะคะคือถามแบบ yes no ให้ตอบ yes กับ no นะคะนักศึกษาพอจำกันได้ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นคำถามแบบ WH question ก็ต้องตอบตามที่เขาถามใช่ไหมคะอย่างในข้อหนึ่งเขาถามว่าชอบอะไรก็ต้องตอบไปว่าชอบ painting แต่ถ้าถามแบบ yes no question นักศึกษาต้องตอบ yes หรือ no เท่านั้นนะคะส่วนในข้อนี้มีสำนวนที่ปฏิเสธอย่างเกรงใจมา I'm afraid not นะคะก็เกรงว่าคือมีความหมายเท่ากับ no นั่นเอง

สุภาพมันเป็นทางการขึ้นมานะคะ I'm afraid not I would rather stay home ฉันอยากอยู่บ้านมากกว่าคำถามอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เป็นคำถามแบบให้เลือกตอบ Which do you prefer horse riding or jet skiing prefer ชอบอะไรมากกว่าคุณชอบไปขี่ม้าหรือว่าเล่นสกีมากกว่ากันคำตอบ I would prefer jet skiing ฉันชอบไปเล่นสกีมากกว่านะคะมาดูคำถามกันนะคะคำถามเกี่ยวกับชอบไม่ชอบ Which do you prefer a large or small cola คุณอยากดื่มอะไรล่ะขวดโคลาขวดใหญ่หรือขวดเล็กนะคะถ้าอย่างเงี้ยคำตอบจะต้องเลือกให้ไม่ใช่ตอบ yes please หรือ I'm afraid so you can make it I will take it ไม่ได้เลยนะคะเขาให้เลือกก็เลือกตอบไปเช่น a small one please นะคะอย่าลืมสำนวน please ต่อท้ายแสดงความสุภาพนะคะคำถามถัดไปถ้าถามว่าจะต้องถามว่าอะไรนะคะถ้าตอบมาว่า yes I love it ใช่ๆฉันชอบมันก็จะต้องถามในทำนองนี้นะคะ Do you like horse riding ชอบขี่ม้าไหมนะคะข้อนี้มี5ข้อซึ่งคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้อ2นะคะอาจจะขึ้นต้นด้วยคำถามเหมือน yes no question ข้อ1คือคล้ายกันเราก็ต้องมาพิจารณาข้อ1กับข้อ2ความหมายค่ะความหมายในข้อ1รู้ไหมรู้จักหนังตะลอยนะคะถ้าจับเลือกข้อนี้ก็ผิดแน่นอนในด้านความหมายก็ไม่สอดคล้องกับคำตอบที่ให้มาใช่ไหมคะข้อที่ถูกก็คือ Do you like horse riding ตอบ yes หรือ no yes I love it ถ้าไม่ชอบก็ no I don't like it นะคะตอบได้2 อย่างเท่านั้นคือ yes หรือ noทีนี้ในหน่วยนี้เขามีประเด็นเกี่ยวกับ tense นะคะเกี่ยวกับไวยากรณ์ซึ่งเขาได้สอนเกี่ยวกับ present continuous tense คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะจะมีสำนวนหรือคำที่แสดงความเป็น present continuous ในประโยคให้เราเห็นเช่น now at the momentThis semester, at this time. อันนี้คือตัวอย่างนะคะถ้านักศึกษาเห็นคำวิเศษหรือว่าเป็นกริยาวิเศษหรือว่าเป็นสำนวนเป็นนามวลีอะไรพวกนี้ at this time อะไรพวกนี้นะคะขอให้เห็นว่ามันเป็นการชี้เฉพาะว่าเวลานี้นะตอนนี้นะไม่ใช่ตอนอื่นนะคะจะต้องใช้ present continuous tenseคงยังจำกันได้ใช่ไหมคะโครงสร้างของ present continuous tense ก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่1เติม ing นะคะในหน่วยนี้เขาได้ชี้แจงให้เห็นว่ามันแตกต่างกับ present simple ยังไงเรามาดูกันนะคะ2 tense นี้คล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าเป็น present เป็นปัจจุบันการเหมือนกันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ present simple อ่ะมันเป็นความจริงนะคะเป็นความจริงเป็นธรรมชาติเป็นนิสัยนะคะ I get up at 6 o'clock she gets up at 7 o'clock อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าโครงสร้างในเรื่องของโครงสร้าง present simple นี้ง่ายๆคือจำกันได้ใช่ไหมคะประธานเอกพจน์กริยาเติม s นะคะใช้กันตอนไหนคะมันต่างกับ present con ยังไงคะpresent simple มันอย่างที่บอกไปนะคะมันใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นหน้าที่เป็นความจริง the sun rises in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะเป็นความจริงเป็นธรรมชาตินะคะนักศึกษาจะต้องจำตรงนี้นะคะจะต้องแยกประเด็นให้ออกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตอนไหนนะคะ the sun risesเติม s เข้าไปที่ rise นะคะI get up at 6 o'clock ประโยคนี้ I ประธานผู้พจน์กริยาไม่ต้องเติม

อะไรเลยนะคะ I get up แต่ถ้าเป็น she gets ต้องเติม s อันนี้แหละคือ present simple นะคะเป็น tense แรกในภาษาอังกฤษง่ายๆที่นักศึกษาต้องจำเวลาใช้พูดกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นประจำสม่ำเสมอเป็นนิสัยเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่เป็นกิจวัตรอะไรอย่างนี้นะคะมันต่างกับ present continuous ตรงไหน present continuous เนี่ยมันจะเป็นการเจาะพูดถึงเวลาขณะนี้ I am speaking English now เนี่ยตอนนี้ฉันกำลังพูดภาษาอังกฤษอยู่นะคะมันต่างกันพอแยกออกแล้วใช่ไหมคะแล้วว่ามันต่างกันยังไงกับ present simple แล้วโครงสร้างของ present continuous ก็ต่างกันด้วยก็คือประกอบด้วย verb to be นะคะ verb to be ก็มี is am are นะคะแต่ถ้าเป็น past continuous ก็ was were นะคะ verb to be verb ช่องที่1เติม ing นะคะนั่นก็คือในรูปของ present continuous นะคะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่า2 tense นี้ต่างกันยังไงมาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะตัวอย่างคือถ้าเป็น present simple my mother enjoys cooking แม่ของฉันเนี่ยชอบทำกับข้าวนะคะสังเกตว่า my mother เป็นประธานเอกพจน์ enjoy เลยต้องเติม s ตามกฎของอะไรคะ present simple อันนี้เป็น present simple เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะจงว่าตอนไหนแต่มันเป็นกิจวัตรของ my motherแม่ฉันเนี่ยชอบทำทุกวันเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยนะคะแต่ถ้ามาเป็น present continuous แล้วมีคำว่า now นักศึกษาจะสังเกตเห็นคำว่า now ใช่ไหมคะ now เดี๋ยวนี้ขณะนี้ my mother is cooking เห็นไหมคะจะ present simple ไม่ได้แล้วเพราะมันมี now ก็ต้องใช้เป็น is cooking โอเคนะคะพอเข้าใจแล้วนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างของ present simple กับ present continuousอาจต้องเจอในข้อสอบแน่นอนนะคะเรื่อง tense ต่างๆมาดูตัวอย่างประโยคคำถามในข้อ10กันนะคะถ้าสมมุติ B ตอบมาว่า yes I love it เขาให้เลือกว่านักศึกษาควรจะถามคำถามว่าอะไรนะคะในที่นี้ที่เข้าข่ายก็คือข้อ1กับข้อ2นะคะส่วนข้อ3 4 5เนี่ยตอบไม่ได้เลยถ้าจะใช้คำตอบพวกนี้จะเป็น1กับ2เพราะจะต้องตอบ yes หรือ no เท่านั้นอย่างที่เราทราบกันนะคะถ้าขึ้นต้นด้วย verb ช่วยพวกนี้คำตอบจะต้องเป็น yes หรือ no ที่เราก็มาดูความหมายนะคะข้อ1เนี่ยต้องตัดทิ้งได้แน่นอนเพราะว่าถามว่ารู้จักหนังคอมเมดี้คือหนังตลกไหมนะคะผิดนะคะไม่เข้าข่ายเขาถามว่าชอบไม่ชอบนะคะที่ถูกต้องก็คือข้อ2นะคะDo you like horse riding? คุณชอบขี่ม้าไหมนะคะค่ะเรามาดูคำถามข้อที่11กันนะคะ Chris always แล้วก็เว้นให้เติม bird watching นะคะอันนี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องคำความหมายของคำกริยาว่าเราจะเลือกคำไหนมาเติมในประโยคนะคะ Chris always เห็นไหมคะ alwaysเป็นคำกริยาวิเศษซึ่งใช้ขยายคำนามขอโทษขยายคำกริยานะคะแปลว่าสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยนะคะ tense ที่ถูกต้องก็คือ present simple นะคะข้อ5 love เติม s นะคะ love bird watching ข้ออื่นความหมายไม่ได้เลยนะคะคำถามถัดไปเป็นความแตกต่างระหว่าง present simple กับ present continuousที่ได้เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านะคะในประโยคนี้มีคำว่า now อยู่ก็บ่งชี้ให้เห็นว่าต้องเป็น tense present continuous tense นะคะพอนึกถึง present continuous tense นักศึกษาต้องเห็นโครงสร้างหลับตาเห็นโครงสร้างเลยนะคะต้องท่องต้องแม่นยำแล้วนะคะมาถึงตอนนี้นะคะ tense ที่เป็นเบสิกทั้งหลาย present simple past simple นะคะfuture ง่ายๆเนี่ยต้องแม่นโครงสร้างแล้วนะคะสำหรับประโยคนี้ที่ครูบอกไปว่ามันเป็น present continuous นะคะเพราะมีคำว่า now นะแปลว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะคะโครงสร้างของมันก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่1เติม ing นะคะ present continuous tense ก็คำตอบที่ถูกคือข้อ4

is watching. But Chris is watching. But now ต้องมี now เดี๋ยวนี้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นความแตกต่างของสอง tense present simple กับ present continuous นักศึกษาต้องแม่นตรงนี้แล้วนะคะเพราะต้องเจอแน่นอนในข้อสอบค่ะทีนี้เรามาเข้าประเด็นของไวยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับ gerund gerund เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกคำกริยาที่เติม ing นะคะถ้านักศึกษาเห็นคำกริยาเติม ing เมื่อไหร่อาจจะไปสับสนกับ present continuous tense หน่อยแต่ว่าถ้าใน present continuous tense มันต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าถูกไหมคะแต่ gerund เนี่ยเขาจะอยู่ของเขาโดดๆเลยนะคะมันเป็นคำที่เกิดจากการผสมอย่างที่ครูบอกว่าเอาคำกริยามาเติม ing และมันจะมีหน้าที่หรือฟังก์ชันในประโยคต่างกันไปคือมันจะทำหน้าที่เหมือนคำนามไปเลยอะค่ะพอเติม ing ที่กริยาปุ๊บมันจะกลายเป็น gerund จะกลายเป็นคำนามเลยนะคะแล้วตำแหน่งที่มันปรากฏในประโยคมันก็จะเคลื่อนไปได้หลายตำแหน่งนะคะอย่างที่ครูสรุปมาเนี่ยคือในข้อแรกมันจะกลายเป็นประธานของประโยคได้ด้วยความที่ว่ามันกลายสภาพเป็นคำนามแล้วมันก็เลยเป็นประธานของประโยคได้เช่น cooking is my mother's favorite pastimeเห็นไหมคะคุกกิ้งในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วประธานเอกพจน์ใช้ is นะคะถัดไปการใช้ gerund ในรูปของกรรมคือเป็นกรรมในประโยคเช่น my sister loves driving เห็นไหมคะ driving ตัวนี้ก็มาจาก drive บวก ing อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้าเป็น gerund เอามาทำเป็นกรรมในประโยคได้ด้วยเห็นไหมคะอีกบทบาทหนึ่งหรืออีกฟังก์ชันหนึ่งของ gerund เนี่ยให้จำเสมอเลยนะคะว่ามันอาจจะอยู่หลังคำบุพบทหลายคนต้องรู้จักนะคะคำบุพบทในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะคะ in on at up อะไรพวกนี้นะคะคำบุพบท you should ตัวอย่างของประโยคนะคะ you should never give up learning English give up ในที่นี้เป็นสำนวนแปลว่าเลิกหยุดนะคะยุตินะคะคุณไม่ควรหยุดการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ you should never give up ในที่นี้ gerund คือ learning ถูกไหมคะมันมาอยู่หลังบุพบท up ค่ะเห็นไหมคะเลยต้องใช้เป็น gerund นักศึกษาไม่สามารถพูดว่า you should never give up learn เฉยๆต้องเป็น learning นะคะ give up learningพอเข้าใจความสำคัญของ gerund แล้วใช่ไหมคะความหมายความสำคัญของ gerund แล้วก็ตำแหน่งอย่าลืมนะคะมี3ตำแหน่งเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้และอยู่หลังคำบุพบทอ่ะมาดูตัวอย่างกันของคำถามที่จะถามเกี่ยวกับ gerund นะคะ water is important for human lives เติมอะไรดีคำว่า drink เฉยๆได้ไหมในข้อ1ข้อ3 having drink ได้ไหมข้อ4 drank ได้ไหม to drink ได้ไหมผิดหมดข้อที่ถูกคือ drinking ก็เกิดจาก drink บวก ing นะคะ drinking water เป็น gerund ดื่มน้ำการดื่มน้ำใช่ไหมจากดื่มเฉยๆ drinking เติม ing เข้าไปเป็นการดื่มน้ำนะคะเป็นการหรือเป็นความเปลี่ยนภาพจาก verb drink เป็นคำนาม drinking นะคะการดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์นะคะข้อ14อันนี้คือทดสอบเรื่องของ gerund เหมือนกันแต่เป็น walk คำกริยา walk นะคะ it's a good exercise for elderly ถ้าพูดไทยก็คือการเดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงวัยนะคะการเดินคำตอบก็คือ walking ก็คือ walk ที่เป็น verb บวก ing ก็กลายเป็น noun ขึ้นมา walking is a good exercise for elderly

Unit 14นะคะ A Trip Abroad ครูก็ได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้ A Trip Abroad หมายถึงการเดินทางไปต่างประเทศนะคะ Abroad ต่างประเทศLanguage Function ที่สำคัญของหน่วยนี้นะคะประกอบไปด้วยข้อ A Asking for information or suggestions นะคะเวลาเราจะต้องถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำอะไรนะคะนักศึกษาสังเกตว่าจะมีคำว่า suggest อยู่ในประโยคนะคะ suggestion คือการขอคำแนะนำกริยาที่ใช้จะใช้ modal verb นะคะ modal verb นะคะเป็นกริยาช่วยในภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาอาจจะเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่า modal verb เนี่ยนะคะมันก็จะมีพวก will shall would should could might ought to need อันนี้จะต้องเห็นบ่อยๆแล้วจะจำได้นะคะต้องท่องนะคะจะมีตัวอย่างประโยคให้เห็นนะคะ when does your flight arrive เครื่องเที่ยวบินของฉันเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่ของท่านจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะIs there anything I can bring to you from Thailand? จะเอาอะไรจากเมืองไทยไหม What is the weather like in Spain now? ตอนนี้อากาศที่สเปนเป็นยังไง Do I need to bring a winter coat or a raincoat? ฉันควรจะเอาเสื้อกันหนาวหรือเสื้อกันฝนไปดีนะคะนี่อาจจะเป็นคำถามซึ่งขอคำแนะนำนะคะเอาไปใช้ถามได้หรือว่าพูดคุยนะคะว่าเราจะเตรียมตัวยังไงนะคะในการเดินทางและอาจจะมีการใช้สำนวนอื่นเพิ่มนะคะ What if I happen to miss the flight โอ้ถ้าฉันตกเครื่องทำยังไงนะคะนี่ก็ขอคำแนะนำนะคะ Do you happen to know what's the best place for Thai silk คุณพ่อรู้จักร้านขายผ้าไหมดีๆสักร้านไหมนะคะตัวอย่างของคำถามที่จะถามในเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำ How aboutGoing shopping this weekend. Weekend นี้ไปช้อปปิ้งกันไหมนะคะ B จะต้องตอบว่า I would like that very much. Which store do you like? นะคะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าข้ออื่นความหมายไม่ให้ไม่สอดคล้องกับที่ถามถัดไป Can you come to dinner with me tonight? คืนนี้มากินข้าวเย็นกันไหมนะคะถ้าเขาถามอย่างนี้เวลาตอบว่าไงคะ Yes I would be delighted to What time and where นะคะตอบ Yes แน่นอนหมดทุกข้อถูกต้องแต่ว่าต้องดูความหมายว่ามันสอดคล้องกับประโยคไหมนะคะอยากไป be delighted to ยินดีนะคะ delighted นะคะรู้สึกยินดีที่จะไปนะคะกี่โมงล่ะและที่ไหนนะคะทีนี้มาดูส่วนของรูปแบบประโยคที่ใช้ในการให้คำ giving เมื่อกี้ขอแล้วใช่ไหมคะขอคำแนะนำอันนี้ให้ giving advice นะคะก็มี modal verb ที่ใช้ก็มี will might should นะคะขอให้นักศึกษาจำนะคะว่ากริยาอะไรที่ใช้อย่างที่เกริ่นบอกแต่แรกนะคะว่า modal verb พวกนี้จะเป็นทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะคะแปลว่าควรจะนะคะ should แปลว่าควรจะ will จะ might แปลอาจจะคุณอาจจะ you should have a raincoat and an umbrella staying in London นะคะคุณ should เนี่ยควรจะมีเสื้อฝนแล้วก็มีร่มเวลาที่อยู่ในลอนดอนนะคะฝนตกตลอด you might want to bring a sweater to wear in the eveningTo wear in the evening นะคะคุณอาจจะต้องเอาสเวตเตอร์ไปด้วยเพื่อจะสวมใส่ในตอนเย็นนะคะ might ก็ถือว่าเป็นคำกริยาช่วยที่แสดงความหมายให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นอาจจะมีประโยคหรือกลุ่มคำที่เป็นสำนวนนะคะ Why don't you เห็นไหมคะมาอีกแล้ว Why don't you เนี่ยเป็นสำนวนชักชวนชี้แนะและยังให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคำถามนะคะไม่ได้ถามไม่ต้องตอบ because นะคะแต่เป็นการชักชวนชี้แนะให้

คำแนะนำนะคะ it's a good idea to เป็นความคิดที่ดีที่จะเอาอะไรไปด้วยนะคะ you will just have to คุณแค่จะเอาไอ้นี่ไปนะคะ have to แปลว่าต้องนะคะ try ลองเอาไปดูนะคะลองคำถามที่จะถามนะคะ you check in first before boarding on the plane คุณเช็คอินก่อนนะคะเช็คอินก่อนที่จะบอร์ดดิ้งก่อนที่จะเดินขึ้นเครื่องนะคะใช้คำกริยาอะไรคะถึงจะถูกต้องเป็นคำให้เป็นการให้คำแนะนำคำกริยาที่ใช้ก็คือ have to มันเป็นกฎเลยนะคะมันต้องทำไม่ทำแล้วจะเสียหายหรือว่าเกิดความผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ have to เนี่ยฝ่าฝืนไม่ได้เลยแปลว่าต้อง you have to check in first before boarding on the plane คำถามถัดไป what does someone say to recommend a foreigner to buy a bamboo basket at จตุจักรคุณควรจะพูดว่าอย่างไรนะคะนักศึกษาอาจเจอสำนวนอาจเจอขอคำแนะนำอย่างอื่นในข้อสอบนะคะอาจจะไม่ไปซื้อตะกร้าที่จตุจักรแหละแต่ว่าอาจจะต้องเลือกประโยคที่ถูกต้องสำหรับเป็นการ recommend ให้คำแนะนำชาวต่างชาติให้ทำอะไรสักอย่างนึงนะคะคำตอบที่ถูกข้อนี้ why don't you go to จตุจักร there are several shops that sells them มีร้านขายเยอะแยะเลยที่จตุจักรนะคะ why don't you go to จตุจักรอันนี้ไม่ใช่คำถามแล้วนะคะว่าทำไมคุณไม่ไปจตุจักรแต่ว่าเป็นการให้คำแนะนำนะคะส่วนข้ออื่นๆมันก็ไม่ใช่คำแนะนำแล้วอย่างเช่นในข้อ4นะคะ you must go เนี่ยไปบังคับเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาจะต้องไปจตุจักรนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เหมาะสมนะคะ why don't you goข้อ3ก็เหมือนเกือบถูกใช่ไหมคะ It's a good idea to go to จตุจักรแต่ยังไม่ถูกฮะถูกที่สุดคือ Why don't you go to จตุจักร There are several shops that sell them ทีนี้ในหน่วยนี้ได้ describing and asking about an object มีการพูดถึงการให้คำอธิบายเกี่ยวกับวัสดุสิ่งของสินค้าบางอย่างนะคะสำนวนที่ใช้เขาก็มีถามตอบนะคะถ้าถามเกี่ยวกับขนาด what size นะคะ size แปลว่าขนาด how big ใหญ่แค่ไหน is it big medium or small มันเป็นใหญ่มันเป็นกล่องใหญ่เป็นกระเป๋าเดินทางใหญ่หรือขนาดกลางหรือว่าแค่อันเล็กๆนะคะอันนี้คือถามรูปลักษณ์ของสินค้าหรือข้าวของนะคะ what size is your suitcaseเวลาตอบนะคะก็ต้องตอบตามที่เขาถามให้ตรงนะคะ is of medium size is probably about 60 by 40 centimeters มันเป็นกระเป๋าขนาดกลางประมาณ60คูณ40เซนติเมตรนะคะถามขนาดไปแล้ว what color is your bag อันนี้คือถามเกี่ยวกับสีนะคะสีอะไรDark blue. What is it made of? Made of แปลว่าทำมาจากอะไรนะคะ Made of. It's made of nylon. What brand is it? ยี่ห้ออะไร It's an American Tourister. นะคะยี่ห้อ American Tourister.ถ้าจะถามในภาพรวมๆนะคะนอกจากถามขนาดถามเนื้อวัสดุถามยี่ห้อแล้ว What does your bag look like? ถุงของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะเรามาดูคำถามที่อาจจะเจอในข้อสอบกันได้นะคะ The missing luggage is a small green bag กระเป๋า missing luggage หรือว่าสัมภาระที่สูญหายเนี่ยมันเป็นกระเป๋าทำด้วยอะไรนะคะใบเล็กสีเขียวคำตอบที่ถูกคือ leather leather นี่เป็นหนังนะคะ leather bag ก็คือกระเป๋าหนังสีเขียวใบเล็กๆนะคะ
Oh, look at those bracelets. What are they made of? สร้อยข้อมือพวกนั้นเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะคะคำตอบเขาถาม made of นะคะทริคง่ายๆนะคะเคล็ดลับง่ายๆถามอะไรต้องตอบแบบนั้นนะคะเขาถาม made of คำตอบที่ถูกก็คือต้องมี made of ด้วย They are made of silver นะคะ They are handmade bracelet ไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้ถามว่าทำด้วยอะไร They are produced in เชียงใหม่ไม่ได้ถามว่าทำที่ไหน They are imported from Japan ไม่ได้ถามเรื่อง import There must be real gold อันนี้ก็ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือ made of ทำด้วย silver คือเงินนะคะเอาละมาเข้าประเด็นไวยากรณ์กันนะคะของสำหรับหน่วยนี้ก็สรุปเขาได้สอนเกี่ยวกับfuture expression คำกริยาที่แสดงความเป็นอนาคตนะคะการแสดงความเป็นอนาคตใช้ศัพท์สำนวนได้หลายแบบนะคะง่ายเลย will เราเรียนกันมาแล้วแต่เด็กนะคะ will หรือ shall เห็น will กับ shall เมื่อไหร่ขอให้รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตและคำกริยาที่ตามหลังจะต้องเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ According to the weatherman, it will rain tomorrow. พรุ่งนี้จะมีฝน Will เห็นไหมคะกริยาช่วยบวก rain เป็นคำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ According to the weatherman, it will rain tomorrow.อาจจะเป็นการคาดหวังก็ได้ hope แปลว่าหวังว่า I hope you will get the job this time you will get เห็นไหมคะ will get เป็นย่อมาจาก will นะคะคำแสดงอนาคต will บวก verb ช่องที่หนึ่งคือ get หรืออาจจะใช้ในการเสนอช่วยหรือว่าตัดสินใจที่ยังไม่ได้วางแผนนะคะ I will pick you up when you get hereฉันจะไปรับคุณเมื่อคุณมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่รู้ว่ากี่โมงแต่ว่าถึงเมื่อไหร่ก็บอกละกัน I will pick you up ฉันจะไปรับหรือเป็นการให้คำมั่นสัญญา I won't be late again I promise won't ย่อมาจาก will not ฉันจะไม่สายอีกแล้วนะสัญญา promise สัญญานะคะอันนี้คือใช้ will ได้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ will หรือ shall บวก verb ช่องที่หนึ่งแต่ทีนี้ในภาษาอังกฤษนะคะเขายังมีสำนวนที่แสดงความเป็นอนาคตอีกนะคะเขาใช้ present continuous tense มาแสดงความเป็นอนาคตได้ด้วยอันนี้นักศึกษาต้องจำเป็นพิเศษนะคะตัวอย่างเช่น I'm visiting a friend in San Francisco I am visiting นั่นเองฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนในซานฟรานเห็นไหมคะไม่ใช่ว่ากำลังเยี่ยมอยู่นะคะแต่เป็นการแสดงความวางแผนการวางแผนไว้ก่อนว่าจะไปเยี่ยมเมื่อไหร่นะคะดูตัวอย่างคำถามนะคะอันนี้ทดสอบความแตกต่างของ present simple กับ present continuous ที่เราได้ศึกษากันมานะคะรักษาจุด a drama course in this semester แปลว่าเทอมนี้เดี๋ยวนี้นะคะแสดงความเป็นปัจจุบันการเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดต้องเลือกข้อ3รักษาเป็นประธานเอกพจน์ต้องใช้ is นะคะรักษา is taking a drama นะคะกำลังเข้าคอร์สดราม่าเทอมนี้อยู่นะคะถัดไป It is very cold in London What you wear นะคะตอนนี้หนาวมากเลยในลอนดอนจะท่านจะสวมอะไรนะคะคำตอบคือ willกริยาช่วยที่แสดงความเป็นอนาคตคือ will บวก verb ช่องที่หนึ่งนะคะต้องถูกต้องที่สุดคือ will เท่านั้น what will you wear ไม่ต้องมี be ด้วยนะคะหรือจะใช้ are going

ถูกก็ไม่ถูกนะคะ may ก็ไม่ใช่ could ก็ไม่ถูก what will you wear คุณจะสวมอะไรต่อไปก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการแสดงอนาคตโดยใช้future continuous tenseเมื่อไรก็ตามที่เห็น continuous ขอให้นึกถึง verb to be บวก verb ing นะคะที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์future continuous tense เนี่ยใช้ได้หลายกรณีนะคะเช่นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเลยนะคะเช่น he will be graduating in May เขาจะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้สูตรของ verb to be บวก verb ing เห็นไหมคะ verb to be เอามาวางหลัง will เห็นไหมคะ apostrophe ll เนี่ยก็ย่อมาจาก will ก็เป็น will be graduating in May จะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดนะคะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือในอีกกรณีหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมการไว้แล้ว How long will you be staying in here นะคะคุณกะว่าจะอยู่ที่นี่สักนานเท่าไหร่นะคะ How long will you be staying in here สังเกตไหมคะว่าเกริ่นไปแล้วนิดนึงแล้วใช่ไหมคะว่าใช้ will be เนี่ยเอามาตามหลัง will เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการเปลี่ยนรูปหรือผันอะไรทั้งสิ้นก็เป็น he will be นะคะ will you be นะคะ how long will you be staying in here อันนี้เป็นประโยคคำถามก็เลยต้องเอา will มาไว้ข้างหน้า be กับ verb เติม ing เนี่ยเป็นสำนวนของ present continuous tense นะคะที่จะต้องใช้ควบกันไปเลย will beบวก verb เติม ing นะคะอันนี้ก็คือแสดงอนาคตเหมือนกันอนาคตที่ทั้งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนนะคะเขาก็ได้สรุป อีกสำนวนหนึ่งนะคะ be going to เขาก็ได้เน้นนะคะว่าหน่วยนี้นะเขาเน้นไว้ว่าการใช้รูปแบบของคำที่แสดงอนาคตเนี่ยนอกจากมี will นอกจากมีหลังจาก will แล้วมันก็อาจจะมีสำนวน be going to และที่นักศึกษาจะต้องจำให้แม่นก็คือ verb ที่ตามมาจะต้องเป็นช่องที่หนึ่งคือ verb based form นะคะห้ามผันตัวอย่างประโยคนะคะความตั้งใจหรือแผนที่ตั้งใจวางไว้ I am going to see the doctor at the hospital ฉันกำลังจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเห็นไหมคะ beอยู่ในรูปของ am เพราะว่าตามหลัง I ใช่ไหมคะประธานคือ I am going to บวก verb ช่องที่หนึ่งคือ see เห็นไหมคะ see ในที่นี้คือ verb based form หรือ verb ช่องที่หนึ่งนั่นเอง I am going to see the doctor at the hospital หรือการคาดการนะคะการคาดการว่าเราจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง I am sure that the rain is going to stopWhen I get home, ฉันมั่นใจว่าฝนจะหยุดนะคะ is going to stop นะคะ be going to บวก verb ช่องที่หนึ่งเช่นกัน when I get home เมื่อฉันถึงบ้านแล้วฝนต้องตกฉันมั่นใจเป็นการคาดการถึงสถานการณ์หรือว่าหลักฐานนะคะจากหลักฐานอื่นที่มีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นในอนาคตนะคะยังไงก็ตามมันก็เป็นอนาคตทั้งหมดมาดูตัวอย่างคำถามที่อาจจะถามกันนะคะVisit my friend at the hospital this Wednesday. จะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลวันพุธนี้นะคะ I นะคะ I มี I มาเราก็ต้องนึกออกแล้วน่าจะต้องตามด้วย am นะคะก็มีข้อ1กับข้อ5ที่เข้าข่ายนะคะนี้เราลองมาพิจารณาอีกทีซิว่า am visitอย่างนี้มันไม่ได้มันผิดไวยากรณ์ใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วว่า verb to be ต้องตามด้วย verb ing เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือ I am going to visit my friend at the hospital this Wednesday นะคะฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนวันพุธนี้ถัดไป

ถ้าสมมุติเป็นสถานการณ์ในเครื่องบินนะคะพายล็อตนักบินจะต้องพูดว่ายังไงคะถ้าจะแลนด์ถ้าจะจอดเมื่อประมาณอีก1ชั่วโมง in 1 hour นะคะจะลงสู่พื้นดินแล้วประมาณอีก1ชั่วโมงนะคะให้ประธานมาคือ V จะต้องใช้ข้ออะไรคะ are going to เห็นไหมคะ V ใช้กับ are มาจาก verb to be is am are ใช่ไหมคะสำนวนที่แสดงอนาคต are going เห็นไหมคะ going to land ในที่นี้เป็นคำกริยาแล้วนะคะเป็นคำกริยา we are going to land เราจะจอดในภาคพื้นที่ภาคพื้นนี้ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าสมมุติว่าโจทย์ถ้าครูปรับโจทย์นะคะถ้าครูเอาคำว่า to ออกนะคะนักศึกษาจะต้องเลือกข้อ1พอเข้าใจไหมคะเพราะว่าเราเรียนมาใช่ไหมคะว่าการแสดงอนาคตเนี่ยจะต้องมี will หรือ shall บวก verb ช่องที่1นอกจากสำนวน be going to แล้วมี will หรือ shall ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติครูตัด to ในโจทย์ออกนักศึกษาต้องเลือกข้อ1ละก็จะกลายเป็น we will land in 1 hour กลายเป็นว่าฉันเราจะจอดอีก1ชั่วโมงเห็นไหมคะง่ายๆคือสรุปของ tense ที่แสดงอนาคตมีคำกริยาwill หรือ shall บวก verb ช่องที่1และ be going to บวก verb ช่องที่1ขอให้ท่องจำตรงนี้ให้ได้กันนะคะในครูจะเพิ่มเติมประเด็นที่นักศึกษาต้องทราบเกี่ยวกับสัญชาตินะคะ Paul is from the United Kingdom he is อะไรนะคะถ้ามาจาก UK ก็จะต้องเป็น British ใช่ไหมคะ he is Britishถัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ในการเดินทางทางเครื่องบินนะคะ After checking in the passenger will get the checking in เสร็จแล้วผู้โดยสารจะได้อะไรคะคำตอบคือ boarding pass นะคะได้ตั๋วที่ระบุว่าจะต้องไปขึ้นเครื่องที่เกตไหนนั่งที่นั่งลำดับที่เท่าไหร่เขาเรียก boarding pass นะคะอันนี้คือสำนวนที่เวลาเช็คอินเสร็จแล้วนะคะอันนี้ต้องจำศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยต้องจำศัพท์มีศัพท์ที่เกี่ยวข้องเยอะนะคะนักศึกษาต้องจำศัพท์ให้ได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวและทดลองทำเทสไปบ้างแล้วครูขอฝากประเด็นนิดนึงสำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบนะคะถ้าสมมุติมีเวลาน้อยหรือดูหนังสือไม่ทันจริงๆดูไม่จบเลยก็ขอให้พยายามสแกนแล้วก็มุ่งไปที่ language focus ของแต่ละหน่วยนะคะซึ่งจะเป็นตอนที่สรุปเนื้อหาที่สำคัญรวมทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ให้ดูให้ครบทั้ง15หน่วยนะคะแล้วนักศึกษาอาจจะสามารถช่วยตัวเองให้สอบผ่านไปได้นะคะอย่าลืมว่า language focus แต่ละหน่วยแต่ละตอนนี้สำคัญค่ะขอให้มุ่งประเด็นไปท่องตรงนั้นนะคะสุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบผลสำเร็จในการสอบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยอย่าง

0: ต่างนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไง
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรจะรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆครับโรคหัวใจเป็นโรคหนึ่งที่นำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับตัวผมเองก็ไม่อยากเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับท่านผู้ชมเองก็คงไม่อยากเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวดังนั้นวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปหาความรู้ถึงวิธีการดูแลตัวเองวิธีการป้องกันตนเองนะครับกับนายแพทย์วงศกรเหลืองพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับคุณหมอครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยคืออะไรครับ
1: ครับสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับคือเป็นภาวะไม่ใช่โรคนะครับคือภาวะที่การทำงานของหัวใจเนี่ยทั้งโครงสร้างแล้วก็การทำงานเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
0: แล้วคนไทยของเราเนี่ยมีภาวะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: อันดับแรกนะครับผมขออนุญาตพูดของโรคทั้งโลกนี้ก่อนนะครับในโลกนี้มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยอยู่ที่ราวๆ200ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าในดูในภูมิภาคเนี้ยหรือพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับก็จะพบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยที่ค่อนข้างมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีผู้ป่วยเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูทั้งตัวเลขของอุบัติการณ์หรือว่าข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีการแตกต่างของมีความแตกต่างของแต่ละการศึกษานะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
1: ว่ามีประชากรกลุ่มเนี้ยมีจำนวนคนไข้เนี่ยมีเท่าไหร
0: ่
1: นะ
0: ครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับพอรู้ในเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้อยากจะเป็นนะครับปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับก็ปัจจัยที่มีความเสี่ยงนะครับหรือปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็ได้เช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเส้นเลือดหัว

0: ใจตีบนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีพอนะครับที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันได้เป็นปกตินะครับรวมถึงโรคไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ตัวการที่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอื่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นภาวะอ้วนนะครับหรือว่าพวกโรคนอนกลโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับซึ่งเราเคยมีตัวเลขอยู่นะครับมีข้อมูลอยู่เพราะว่าผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยครับประมาณ 20% เนี่ยจะมีโรคหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยหรือนอนกลเนี่ยร่วมด้วย
1: ภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ส่งผลอย่างไรต่อคนไข้ครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยหรือว่าแม้กระทั่งญาติผู้ป่วยก็ดีเนี่ยมักจะเข้าใจว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่น่ากลัว
1: ครับ
0: นะครับเป็นภาวะที่ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงนะครับแต่ว่าความจริงเดี๋ยวผมให้เปรียบเทียบดูนะครับว่าภาวะหัวใจล้มเหลวกับโรคมะเร็งเนี่ยเวลาพอคนไข้หรือญาติเราก็ดีหรือคนที่เรารู้จักเนี่ย บอกว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเรามักจะกลัวถูกไหมครับมักจะคิดว่าจะอยู่กับเราได้นานไหมแต่ว่าในทางกลับกันถ้าบอกว่าวันนี้คุณเป็นมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีโรคอื่นๆที่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยญาติและคนไข้ค่อยกังวลนะครับแต่ความจริงเนี่ยคือภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีอันตรายนะครับแล้วก็มีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับโรคมะเร็งเนี่ยในหลายๆโรคเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงมากกว่าเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไปดูที่อัตราการรอดชีวิตนะครับของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยที่5ปีและ10ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 50% กับ 10% ตามลำดับนะครับนอกจากที่มีผลต่ออัตราการตายแล้วเนี่ยนะครับยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตนะครับเพราะว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเหมือนคนปกตินะครับแล้วก็มีอัตราการนอนโรงพยาบาลที่ค่อนข้างบ่อยคือต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็มีผลทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับรวมถึงพวกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีพวกโรคซึมเศร้าร่วมด้วยนะครับ
1: ผมว่าในการเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับคนที่เป็นอาการแบบนี้นะครับมันมีวิธีการสังเกตหรือว่ามีอาการเบื้องต้นที่จะบอกเราได้ไหมว่าเราเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว
0: อ๋อก็คือส่วนใหญ่เนี่ยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราจะตระหนักหรือว่าเราจะสงสัยเมื่อเรามีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับนอนราบไม่ได้นะครับคำว่านอนราบไม่ได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องนอนหมอนสูงขึ้นเช่นจากเดิมเนี่ยเรานอนหมอน1ใบได้นะครับแต่ทีเนี้ยเรานอนไม่ได้ละเรารู้สึกเหนื่อยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะต้องนอนหนุนหมอนสูงขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นมาบางคนอาจจะต้องนั่งหลับเพราะว่านอนไม่ได้เลยนะครับคือน้ำจะมีน้ำท่วมปอดร่วมด้วยนะครับหรือว่าหลับๆไปแล้วเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยต้องลุกขึ้นมาหอบเหนื่อยกลางดึกนี่แหละครับก็คือเป็นอาการของโรคนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมาด้วยอาการรู้สึกอ่อนเพลียก็ได้นะครับเพราะว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากโรคใดๆก็ดีเนี่ยภาวะเนี่ยจะทำให้การบีบตัวของหัวใจเนี่ยหรือการทำงานของหัวใจเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้เหมือนร่างกายเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียได้นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการที่แบบอิ่มง่ายนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำข้างที่อยู่ในช่องท้องนะครับหรือมีตับโตนะครับก็อันนี้ก็เป็นอาการที่สำคัญนะครับแล้วก็เราควรระมัดระวังว่าผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับอาการบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นมานานๆหรือว่าบางรายเนี่ยที่เป็นมานานๆแล้วก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะถึงกับขั้นมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็คืออาการเนี่ยมาได้หลากหลายรูปแบบ
1: คราวนี้ครับคุณหมอครับพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นแบบนี้นะครับมีอาการแบบนี้นะครับวิธีการรักษาครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างไรบ้างครับ
0: ครับสำหรับวิธีการรักษานะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็คืออันดับแรกเราต้องตระหนักก่อน
1: ครับ
0: นะครับว่าเรามีภาวะนี้นะครับแล้วก็ให้การวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ก่อนนะครับพอเราวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูต่อว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ดังที่เรา

ได้กล่าวกันตอนต้นของรายการไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบก็ดีเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อจะทำเรื่องของบอลลูนใส่ขดลวดรวมถึงการรับประทานยาต่างๆ

0: วจากโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นมาอย่างยาวนานเราก็ควรที่จะให้คนไข้เหล่านี้ไปกินยาลดความดันโดยแพทย์จะเป็นคนปรับนะครับเพื่อคุมระดับความดันโลหิตสูงเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับรวมถึงถ้ามีพวกโรคกล้ามเนื้อหัวใจที่ทำงานได้ไม่ดีพอหรือทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็ควรที่ไปแก้ที่สาเหตุนั้นๆเช่นถ้ามีเกิดจากโรคไทรอยด์เป็นพิษก็ควรไปรักษาโรคไทรอยด์ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะครับรายการสถานีสุขภาพนะครับห่วงใยทุกคนจริงๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนนั้นไปเป็นโรคต่างๆหรือว่าอยู่ในภาวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าล้มเหลวอะไรแบบนี้เราไม่ได้อยากให้ใครเป็นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเราอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองคุณหมอ
0: ครับ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรดีครับ
0: ครับการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวรวมถึง คนผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่เคยมีภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคอื่นๆดังที่กล่าวไปแล้วก็ดีเนี่ยเราป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำนะครับไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลซ้ำหรือว่ามีอาการที่เป็นอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็คืออันดับแรกก็คือควรที่จะไปพบแพทย์ก่อนถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อไปดูสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปแก้ไขนะครับส่วนการป้องกันเนี่ยก็อย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีโรคเบาหวานนะครับก็ไปควบคุมอาหารนะครับลดอาหารหวานลดน้ำอัดลมนะครับแล้วก็กินพวกผลไม้หลากสีถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ลดอาหารพวกลดอาหารเค็มนะครับรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลดพวกอาหารแปรรูปลดอาหารหมักดองอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีโรคไขมันโลหิตสูงนะครับก็แพทย์เนี่ยอาจจะสั่งยาลดไขมันนะครับรวมถึงนอกจากนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะร่วมกันในการที่จะลดอาหารที่มีพวกเครื่องในสัตว์ต่างๆหรือว่าอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีไขมันสูงรวมถึงพวกนมเนยอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่จะลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ควรในผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะอื่นๆไม่ว่าเป็นภาวะเครียดอะไรเงี้ยก็ควรที่จะลดตรงส่วนตรงนี้ลงด้วยนะครับ
1: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักๆอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกัน
0: ดูแลสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ
1: ครับใครที่สามารถที่จะดูแลในเรื่องของอาหารการกินต่างๆให้ตัวเองเนี่ยรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีได้เนี่ยนะครับปัจจัยเสี่ยงต่างๆมันก็ถูกตัดออกไปแล้วบางส่วนถูกไหมครับคราวนี้ครับคุณหมอเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการป้องกันนั่นหมายความว่าเราไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นนะครับ
0: ครับ
1: คราวนี้กลุ่มคนที่เป็นแล้วล่ะครับจะดูแลตัวเองยังไง
0: อ๋อกลุ่มคนที่เป็นแล้วก
1: ็
0: คือมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือที่เจอบ่อยมากๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องลดอาหารเค็มหรือลดอาหารของที่มีส่วนประกอบของโซเดียมที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารที่ผ่านการแปรรูปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือว่าพวกการสร้างลักษณะนิสัยในการกินจืดนะครับซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับพวกเรื่องอาหารมากพอสมควรนอกจากนี้เนี่ยก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็รับประทานยาตามที่แพทย์จัดให้เนี่ยอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: นะครับ
1: เ
0: พราะว่าก็จะช่วยคุมพวกฮอร์โมนต่างๆรวมถึงอาการของโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนอกจากนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ป่วยรวมถึงถ้าในบ้านของท่านผู้ชมเนี่ยมีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่จะให้ญาติหรือว่าลูกหลานเนี่ยช่วยกันสังเกตดูนะครับว่ามีอาการเหนื่อยมากขึ้นไหมม
1: ี
0: ขาบวมไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีน้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็คือจะต้องรีบมาพบนะครับเพราะว่าเนี่ยถือว่าเป็นอาการนำที่บอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ควรที่จะพาคนไข้กลุ่มนี้ไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างเช่นพวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยครับเป็นต้นครับ
1: คราวนี้ครับคุณหมอครับเพราะบางคนหลายๆคนพอเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับก็คงอยากจะออกกำลังกายนะครับคืออยู่บ้านธรรมดาปกติเนี่ยนะครับก็อาจจะเครียดเติมเข้าไปนะครับคราวนี้อยากออกกำลังกายทำได้ไหมครับ
0: สำหรับเรื่องการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยในช่วงต้นที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันเนี่ยนะครับผู้ป่วยยังไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายเองในทันทีนะครับควรที่จะอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับโดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์สาขาแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับแพทย์จะเป็นคุณหมอจะเป็นคนกำหนด การออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายไปนะครับ พอหลังจากทิ้งช่วงเวลามีการรั

0: ษาเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวดีขึ้นนะครับอาการเหนื่อยลดลงคอขาไม่บวมแล้วนะครับนอนราบได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอาการต่างๆดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณหมออนุญาตให้ไปออกกำลังกายได้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะออกกำลังกายโดยอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกแบบแอโรบิกก็หมายความว่าอาจจะเป็นการเดินเบาๆเดินจ็อกกิ้งนะครับการว่ายน้ำการปั่นจักรยานนะครับรวมถึงพวกการเล่นโยคะต่างๆในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยควรให้คุณหมอเป็นคนบอกเพราะว่าในผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยหรือท่านผู้ชมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
1: คราวนี้ครับคุณหมอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในครอบครัวของเราก็อาจจะมีบุคคลหลายกลุ่มที่อยู่ร่วมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยควรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดูแลคนที่เป็นเนี่ยนะครับ อย่างเช่นผมสมมติว่าผมเป็นคนคนหนึ่งแล้วมีผู้ปกครองหรือมีพ่อเป็นเนี่ยผมจะต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับ
0: อันนี้ก็คำถามที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็มักจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยที่จะมีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ที่บ้านเราถูกไหมครับรวมถึงผมเองเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่ที่มีภาวะนี้อยู
1: ่
0: นะครับก็คิดว่าเราควรที่จะอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนเข้าใจธรรมชาติของโรคดังที่ได้กล่าวไปเนาะก็คือเรามักจะต้องควบคุมอาหารต่างๆของท่านให้ดีก็คือที่อย่างที่บอกเนาะรสหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ถ้ามีการสูบบุหรี่อยู่ก็ควรที่จะให้งดนะครับรวมถึงแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็ควรจัดยาให้ท่านรับประทานอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ควรขาดยานะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าแพทย์นัดเมื่อไหร่เนี่ยควรไปตามนัดนะครับ
1: คราวนี้มีอีกสักหนึ่งคำถามครับคุณหมอ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องนึงที่ถือว่าสำคัญมากๆคนที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มียาหรือว่ามีอะไรที่ต้องอยู่ใกล้ตัวไหมอ๋ออ
0: ันนี้เป็นก็
1: มันจะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคุณหมอ
0: เป็นเรื่องใหม่ใช่ครับคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้มีการเรียกว่ามีก้าวไปอย่างเจริญไปอย่างก้าวกระโดดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะขาดไม่ได้ก็คือพวกการปรับยาของแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยที่การบีบตัวของหัวใจไม่ดีนะครับโดยเฉพาะที่ต่ำกว่า35หมายถึงระดับการทำงานของหัวใจนะครับที่ต่ำกว่า35เนี่ยหรือว่าอันนี้คือแพทย์จะพิจารณาเป็นละลายไปแล้วก็จะมีการใส่เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะครับรวมถึงถ้าในผู้ป่วยที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีตัวกว้างที่ผิดปกตินะครับเราก็จะอาศัยการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอย่างถาวรนะครับซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มทั้งการใช้ชีวิตต่างๆทำให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตต่างๆได้ปกติขึ้นนะครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำได้นะครับ
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือมันเป็นเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี้ยคือคุณหมอเนี่ยหรือแพทย์ที่ดูแลเขาจะเป็นคนดูแลว่าคนนี้จำเป็นต้องใส่คนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: แต่ที่หลักๆที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงการกินยาอย่างสม่ำเสมอการปรับการกินการอยู่การใช้ชีวิตต่างๆให้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วครับนี่คือปัจจัยที่สำคัญ
1: รายการของเราเนี่ยมีเวลาจำกัดบางทีเนี่ยข้อมูลที่เราคุยกัน2คนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสามารถที่จะไปติดตามข้อมูลได้ที่ไหนแล้วก็มีเบอร์ติดต่ออะไรไหมครับถ้าเกิดอยู่ในสภาวะการที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0: จะมาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมีเบอร์ฝากไว
1: ้
0: ให้อีกทีนึงนะครับจะเป็นเบอร์ฮอตไลน์ที่สามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ถ้าแม้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีปัญหาหมายความว่าจะมีทั้งผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือท่านผู้ชมเองก็ดีเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วหรือสงสัยภาวะนี้หรือจะเป็นโรคหัวใจอื่นๆก็ดีเนี่ยก็สามารถโทรมาได้ตลอดนะครับ
1: วันนี้ก็เต็มอิ่มไปด้วยในเรื่องของความรู้นะครับเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับทั้งในรูปแบบของอาการที่เป็นนะครับที่จะแจ้งเตือนตัวเราแล้วก็วิธีการรักษาการดูแลตัวเองต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอ

0: มากเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับผมก็คงจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ดูแลนะครับบุคคลในครอบครัวที่มีภาวะการเสี่ยงกับโรคนี้ขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: ยินดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์นะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นคำทางการแพทย์หรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราอาจจะพบได้นะครับเวลาเราไปหรือว่าเราจะพาญาติไปตรวจกับคุณหมอหัวใจหรือพาไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ดีนะครับเรามาดูคำแรกก่อนเลยนะครับก็คำว่า12 leads ECG นะครับหรือ12 leads ECG นะครับก็คือการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแบบ12 leads นะครับเป็นวิธีการที่เราจะติดนะครับตรงบริเวณทั้งแขนขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็รวมถึงที่บริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับว่าสามารถนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจเนี่ยได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับมีขนาดของห้องหัวใจต่างๆเนี่ยผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีหัวใจขนาดของหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะบ่งบอกหรือว่าสื่อถึงโรคบางอย่างได้นะครับรวมถึงอาจจะบอกแนวแกนของหัวใจได้นะครับว่าอยู่ในแกนของหัวใจเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือเปล่านะครับครับคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า 24-hour Holter Monitor นะครับก็คือการติดกล่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าหัวใจแบบ24ชั่วโมงนะครับคือในผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะครับหรือว่ามีอาการใจสั่นก็ดีเนี่ยแพทย์รวมถึงอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยไปติดกล่องนี้นะครับเพื่อดูการเต้นของหัวใจนะครับรวมถึงการนำไฟฟ้าของหัวใจต่างๆเนี่ยว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าโดยระหว่างที่ติดตัวกล่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เราก็มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ชีวิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นเคยไปออกกำลังกายเคยทำอะไรเนี่ยก็จะให้ใช้ชีวิตตามปกติไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครบระยะเวลาแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้นำกล่องเนี้ยกลับมาคืนที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยที่บันทึกไว้ใน24ชั่วโมงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คุณหมอเขาก็จะช่วยวิเคราะห์ให้อีกทีนึงนะครับคำถัดไปนะครับคำว่า echocardiography นะครับคำว่า echocardiography เนี่ยก็คือการทำอัลตราซาวด์หัวใจนะครับเป็นการตรวจโดยใช้ให้ผู้ป่วยนอนราบนะครับแล้วก็ทาเจลบริเวณหัวใจแถวๆตรงหน้าอกทางด้านซ้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางคุณหมอเนี่ยก็จะใช้ตัวเอ็กโคหรือว่าตัวอัลตราซาวด์เนี่ยตัวโพรบเนี่ยนะครับไปทาบนบริเวณหน้าอกเพื่อดูโครงสร้างต่างๆของหัวใจไม่ว่าจะเป็นการบีบตัวของหัวใจนะครับการคลายตัวของหัวใจรวมถึงลิ้นหัวใจต่างๆนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าจริงๆคือตัว echocardiography หรือตัวอัลตราซาวด์หัวใจเนี่ยสามารถบอกได้หลายอย่างนะครับไม่ว่านอกจากนี้เนี่ยอาจจะบอกเรื่องของว่าห้องของหัวใจเนี่ยมีขนาดผิดปกติหรือเปล่าถ้าห้องของหัวใจมีขนาดใหญ่โตเกินผิดปกติอาจจะบ่งถึงโรคบางอย่างนะครับซึ่งเราจะต้องไปสืบหาต่อไปนะครับคำถัดไปนะครับคำว่า EST นะครับหรือ exercise stressเทสนะครับก็คือการวิ่งสายพานนะครับในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่ามีความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับที่จะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าเนี่ยเรามักจะส่งให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไปทำตัว EST ขึ้นนะครับก็คือเราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยไปวิ่งสายพานนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยก็เราจะดูทั้งสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันชีพจรนะครับรวมถึงคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับว่ามีสัญญาณที่บอกบ่งถึงว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านะครับแล้วก็คำถัดไปนะครับก็คือ CTA coronary artery นะครับวิธีการนี้ก็คือหลังจากที่ในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่าอาจจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับรวมถึงอาการที่เราไปวิ่งสายพานเมื่อสักครู่นะครับ EST แล้วเนี่ยผลให้ผลว่าผลเป็นบวกหรือผล positive แล้วเนี่ยในผู้ป่วยบางรายเราอาจจะส่งไปตรวจ CTA coronary artery ก็คือเป็นการตรวจสแกนเข้าอุโมงค์นะครับเพื่อดู

0: ู้เส้นเลือดหัวใจว่ามีตำแหน่งตรงไหนเนี่ยที่มีความผิดปกติหรือเปล่าคำสุดท้ายนะครับคำว่า CAG นะครับหรือเรียกว่า CAT นะครับก็คือย่อมาจากคำว่า Coronary Angiography นะครับก็คือการฉีดส่วนเส้นเลือดหัวใจนะครับก็คือแพทย์เนี่ยในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่ามีสัญญาณของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ดีเนี่ยนะครับเราก็จะมักจะส่งผู้ป่วยหรือให้ผู้ป่วยเนี่ยไปทำ CAG หรือทำ CAT เพิ่มเติมนะครับหรือทำการสวนเส้นเลือดหัวใจเพิ่มเติมนะครับเพื่อดูว่าเส้นเลือดหัวใจของเราเนี่ยทั้ง3เส้นเนี่ยมีปัญหาตรงบริเวณไหนหรือเปล่านะครับถ้าเส้นเลือดที่ของผู้ป่วยเนี่ยมีการตีบจริงนะครับโดยตีบเกิน 70% หรือว่ามีการตีบมากพอแล้วก็ลักษณะทางกายวิภาคเนี่ยสามารถใส่ขดลวดหรือทำบอลลูนได้เนี่ยแพทย์ก็จะพิจารณาในการทำบอลลูนนะครับรวมถึงอาจจะใส่ขดลวดหรือเราเรียกว่าสเตนนะครับภาษาอังกฤษคือสเตนเพื่อที่จะขยายบริเวณเส้นเลือดตรงบริเวณนั้นเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างปกตินะครับเพื่อให้เลือดสามารถไหลผ่านได้นะครับโดยในสเตนเนี่ยก็จะมียาอยู่ในตัวสเตนด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาอีกทางนึงนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆจากรายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับอย่าลืมติดตามรับชมรายการของพวกเราได้จาก STOU Channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: ผ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
15: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
14: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
15: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
16: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
18: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่าง

0: เป็นอย่างไร
1: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
2: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
3: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
4: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
3: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านรู้จักกันก่อนค่ะว่าระบบสารสนเทศนั้นหมายถึงอะไรค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า information system หรือ IS นั่นเองค่ะชื่ออาจจะดูสับสนในคำว่าระบบสารสนเทศใช่ไหมคะสารสนเทศคืออะไรเอ่ยชื่อก็บอกค่ะว่าสาระและสนเทศก็คือข้อมูลอะไรก็ตามค่ะที่เป็นสาระนะคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะสร้างเป็นระบบระเบียบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าระบบสารสนเทศคือการรวมกันค่ะของบุคคลของข้อมูลของกระบวนการนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาทั้งรวบรวมผลประมวลผลจัดเก็บค่ะแล้วเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาทำการตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจหรือในการปฏิบัติการในเชิงด้านองค์กรด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะในระบบสารสนเทศค่ะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะในระบบนี้อย่างแรกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นการรวบรวมค่ะข้อมูลเพราะฉะนั้นมันต้องมีการนำเข้าซึ่งข้อมูลค่ะเป็นกิจกรรมแรกนะคะข้อมูลที่เราได้มาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการนำเข้าข้อมูลนะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประมวลผลจากข้อมูลที่ทุกท่านได้มาค่ะหลังจากเราประมวลผลเสร็จแล้วข้อมูลอาจจะมากมายเหลือเกินนะคะเราต้องมีการควบคุมค่ะวางแผนระบบระเบียบจัดให้เป็นหมวดหมู่นะคะอยู่ในส่วนของการควบคุมการทำงานและเราจะมาถึงในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลค่ะเราจะแบ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่แบบไหนเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะทำการแสดงผลและนำมาใช้ได้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่คือกิจกรรมนะคะของระบบสารสนเทศทีนี้ค่ะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะคะที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมี5สิ่ง5อย่างค่ะอย่างแรกค่ะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดก็คืออะไรที่แข็งอะไรที่จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำได้เลยว่าฮาร์ดแวร์ก็คือคอมพิวเตอร์บ้างล่ะนะคะหรือว่าเครื่องมือต่างๆแมชชีนต่างๆที่เราสามารถจับต้องได้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฮาร์ดแวร์นะคะในส่วนที่2จะเรียกว่าซอฟต์แวร์มีของแข็งแล้วก็ต้องมีของอ่อนใช่ไหมคะของอ่อนในที่ไหนเอ่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์ค่ะในคอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบโปรแกรมต่างๆถูกต้องไหมคะหรือว่าใน Machine Learning หรือสิ่งต่างๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมฝังเข้าไปอยู่ในฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดการทำงานได้นะคะและสิ่งที่ซอฟต์แวร์เก็บไว้หรือว่าสิ่งที่ฮาร์ดแวร์พยายามจะพัฒนาเนี่ยคือส่วนที่3ค่ะเราเรียกสิ่งนั้นว่าข้อมูลหรือ Data นั่นเองนะคะข้อมูลก็จะผ่านกระบวนการอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปกิจกรรมในระบบสารสนเทศค่ะจะมีการประมวลผลผ่านกระบวนการต่างๆนะคะและส่วนประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวบุคคลค่ะ

ที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมการคอนโทรลหรือการควบคุมประมวลผลต่างๆนะคะและนี่คือส่วนประกอบ5อย่างค่ะของระบบสารสนเทศอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูภาพนี้นะคะมีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในภาพตรงกลางข้างในนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่เกิดเนี่ยก็คือส่วนประกอบทั้งหมด5อย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองดูภาพทำความเข้าใจจากสิ่งที่อาจารย์ลองเล่าไปเมื่อกี้ดูนะคะต่อมาค่ะเรารู้แล้วว่าระบบสารสนเทศคืออะไรแน่นอนว่านักศึกษาทุกคนเป็นนักศึกษาการตลาดค่ะเรามาดูซิว่าแล้วทางด้านการตลาดล่ะคะเราเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะระบบสารสนเทศทางการตลาดภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันย่อๆว่า MIS ค่ะหรือ Marketing Information System นั่นเองนะคะจะเป็นหน่วยย่อยๆค่ะเล็กๆของระบบสารสนเทศค่ะซึ่งมีจุดประสงค์หลักๆคือมุ่งเน้นค่ะที่จะนำข้อมูลการแปรผลกระบวนการต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจที่เราจะสร้างอะไรเอ่ยกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะได้มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลหลากหลายเหลือเกินอาจจะได้ทั้งลูกค้าอาจจะได้จากคู่แข่งขันนะคะหรืออาจจะได้จากการที่เราลงทำวิจัยเองนะคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆอาจารย์จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนค่ะว่าทำไมระบบสารสนเทศถึงสำคัญในการตลาดค่ะอย่างแรกค่ะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจค่ะแน่นอนว่าในฐานะนักการตลาดค่ะถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในมือมากเพียงใดคุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะสร้างกลยุทธ์สร้างแคมเปญออกมาได้อย่างตรงตามอะไรเอ่ยความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะเราใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงค่ะของตลาดที่ผันเปลี่ยนเวียนหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะนึกภาพค่ะขนาดผู้บริโภคหรือตัวเราเองยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในองค์กรนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะและมาทำในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ก็จะทำให้เรา up to trend ก็คือสามารถตามเทรนด์ตลาดได้นั่นเองค่ะและมันจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือมันจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการผันแปรของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้นักศึกษาดูค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ Netflix ค่ะเป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมคะบนจอทีวีบนดีไวซ์ต่างๆนะคะเขาก็มีการนำระบบสารสนเทศค่ะเข้ามาเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ของเขานะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ดู Netflixแต่ขณะผู้ดู Netflix เองก็ยังแบ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะหรืออาจจะเรียกว่าผู้พิชิตซีรีส์มีซีรีส์เรื่องไหนฉันดูรวดจบในทีเดียวเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบนักดูตัวยงค่ะอัปเดตซีรีส์ใหม่ๆทุกครั้งอยู่เสมอนะคะขนาด Netflix เองก็ยังจะต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อที่จะสร้างแคมเปญให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เอาเข้ามาเพื่อตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจก็คือ Starbucks นั่นเองค่ะ Starbucks เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้อยากเดินเข้าไปนั่งในร้านกาแฟอีกต่อไปคุณสามารถที่จะสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วไปพิกอัพหรือไปรับหน้าร้านก็ได้หรือมีระบบ Drive to ที่สามารถขับรถเข้าไปก็ได้ถามว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะจากการเก็บข้อมูลการแปรผลของระบบสารสนเทศที่แบรนด์ดังๆต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อศึกษาผู้บริโภคนั่นเองค่ะนักศึกษาพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดมีข้อดีอย่างไรอาจารย์อยากบอกว่าแล้วจะทำยังไงให้ระบบสารสนเทศของคุณนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ดีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ดีก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะมันจะต้องครอบคลุมค่ะนักศึกษาคำว่าครอบคลุมในที่นี้คือไม่ใช่แค่ศึกษาตัวลูกค้าคู่แข่งขันอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่ได้จะต้องครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรเราต้องศึกษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมควบรวมไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดูที่วัตถุประสงค์หรือการดำเนินธุรกิจของท่านด้วยเช่นกันนะคะข้อ2ค่ะ up to date ค่ะต้องมีความทันสมัยต้อง stayปัจจุบันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามทันสถานการณ์ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะข้อ3ค่ะพลาดไม่ได้ก็คือมีข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ทำไมคะถูกต้องและเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็เราก็ต้องสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงหรือก่อให้เกิดประ

โยชน์ต่อผลหรือการดำเนินงานของธุรกิจท่านด้วยนะคะอย่างต่อมาค่ะอย่าลืมว่าข้อมูลที่มีแล้วบางครั้งข้อมูลอาจจะมาอย่างยุ่งยากมากมายเหลือเกินนะคะบางบริษัทอาจจะมีลูกค้าเป็นล้านล้านท่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนั้นจะต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบและเอามาใช้งานได้ง่ายค่ะมันถึงจะทำให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าถึงง่ายนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญในธุรกิจที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องคุ้มค่าค่ะกับการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาแปรผลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้คร่าวๆนะคะของระบบสารสนเทศทางการตลาดหวังว่านักศึกษาจะศึกษาต่อในเอกสารคำสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบระบบสารสนเทศทางการตลาดกันนะคะว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เกิดระบบสารสนเทศทางการตลาดขึ้นนะคะ4องค์ประกอบหลักๆค่ะที่อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจแล้วก็จำนะคะอย่างแรกค่ะเป็นระบบบันทึกข้อมูลภายในค่ะหรือเราเรียกกันว่า internal record system นั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะ marketing intelligence system ค่ะอย่างที่สามค่ะระบบวิจัยทางการตลาดหรือ marketing research system ค่ะและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบที่สี่ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดหรือ marketing decision system นั่นเองค่ะเราลองมาลงดูกันนะคะว่าในแต่องค์ประกอบนั้นมีเนื้อหามีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะระบบบันทึกข้อมูลภายในหรือ internal record system นั่นเองนะคะในระบบบันทึกภายในเนี่ยอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆค่ะหัวข้อแรกก็คือระบบสารสนเทศทางการขายนั่นเองค่ะและอย่างที่2เป็นระบบลูกค้าสัมพันธ์ค่ะระบบสารสนเทศทางการขายคืออะไรเอ่ยชื่อบอกอยู่นะคะว่าหัวข้อคือการบันทึกข้อมูลภายในเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะได้จากสารสนเทศทางการขายก็คืออะไรก็ตามค่ะข้อมูลที่เกิดระหว่างการซื้อการขายในตัวองค์กรธุรกิจของท่านนะคะสามารถนำมาบันทึกเป็นข้อมูลนะคะมาสู่ระบบได้เลยยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมติอาจารย์เปิดร้านขายของอยู่แล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีการจดแล้วค่ะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าเป็นเพศอะไรนะคะมีลักษณะการแต่งตัวอย่างไรนะคะมีวิธีการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรบางท่านมาทุกวันเลยค่ะตอนเย็นหลังเลิกงานบางท่านมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่มีการซื้อขายทีละเยอะๆนะคะซื้อกลับไปทีละเยอะเลยนะคะหรือบางท่านค่ะชอบจ่ายเงินโดยการใช้บัตรเครดิตบางท่านก็อาจจะขอสแกน QR code นะคะเอ๊ะหรือแอบมีบางท่านค่ะอาจจะขอจดไว้ก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจหรือร้านค้าเองสามารถที่จะจดบันทึกได้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีการขายแบบไหนเอ่ยที่มากขึ้นก็คือการขายแบบออนไลน์ถูกต้องไหมคะเราจะมีตลาดออนไลน์กันอย่างมากมายค่ะข้อดีของตลาดออนไลน์ก็คือเขาสามารถที่จะวิเคราะห์และบันทึกนะคะลูกค้าของเราลงไปในระบบให้เราได้เลยค่ะไม่ต้องมากางสมุดจดอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านนะคะซื้อของออนไลน์แน่นอนว่าเราก็จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือข้อมูลที่ผู้ขายเองเนี่ยก็จะเก็บเข้าไปในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางการขายค่ะสามารถรู้ได้ด้วยค่ะว่าผู้บริโภคหรือผู้ที่เข้ามาซื้อเนี่ยอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยเพราะเราก็ต้องให้ที่อยู่ให้กับเขาใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นการเก็บระบบสารสนเทศทางการขายค่ะอย่างที่สองค่ะเราจะนำระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเนี่ยมาก่อให้เกิดระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เราได้คอนแทคหรือได้ข้อมูลลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้ลูกค้าหายจากไปใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้ลูกค้ายังสามารถกลับมาซื้อสินค้าของเราได้เราก็จะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจนะคะขอให้กลับมาให้สตาร์กับร้านเราให้ดาวกับร้านเราหรือช่วยรีวิวสินค้าสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนระบบลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูค่ะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะในการใช้การบันทึกข้อมูลทางด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็คือแน่นอนค่ะร้านนี้หลายๆท่านอาจจะเคยไปคือบาร์บีคอนหรือบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองค่ะบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะ

ใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ปัจจุบันผ่าน LINE Official Account ค่ะโดยที่ถ้าใครเป็น FC หรือเป็นสมาชิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาสื่อสารตรงกับลูกค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกใหม่นะคะหรือมีการตอบแบบสอบแบบคำถามนะคะลูกค้าคนไหนมีคำถามอะไรเช่นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะคะก็สามารถถามเข้าไปได้ใน LINE Official Account นะคะของ BBQ Plaza ด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนะคะการออเดอร์ออนไลน์ Delivery ต่างๆนะคะแล้วก็สินค้าใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในร้านค้าเนี่ยเขาจะใช้ช่องทางนี้ค่ะเป็นการสื่อสารตรงกับลูกค้าแล้วก็ผลตอบรับดีมากเลยค่ะโดยที่คลับหรือลูกค้าสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็ยังแบ่งเป็นช่วงๆเลยนะคะว่าใครที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะได้รับดาวน้อยไปก่อนนะคะส่วนใครที่เป็นแบบแฟนคลับตัวยงนะคะก็จะได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้รับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบแรกค่ะการบันทึกแล้วก็การสร้างลูกค้าสัมพันธ์นะคะอย่างที่2ค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะคำว่าอัจฉริยะเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆเช่นปัจจุบันมี AI ค่ะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลายๆท่านพอเราเสิร์ชอะไรมากขึ้นออนไลน์ก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียต่างๆจะเริ่มพยายามที่จะนำโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่นักศึกษาสนใจโผล่เข้ามาให้เราเห็นใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเรียกว่า intelligent system ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่ปัจจุบันเราใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฆษณาโปรโมชั่นการสร้างคอนเทนต์ก็ตามนะคะหรือด้านข้อมูลต่างๆนะคะแน่นอนหลายๆท่านอาจจะใช้ Canva ในการสร้างคอนเทนต์หรืออาจจะใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบการวิจัยตลาดค่ะระบบการวิจัยตลาดเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงในเรื่องวิจัยกันต่อไปในช่วงต่อไปด้วยนะคะการวิจัยตลาดค่ะอาจารย์มีตัวอย่างจากนี่เลยค่ะบริษัท Grab Food ค่ะที่นำการวิจัยคือวิจัยว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างไรไม่พึงพอใจอย่างไรกับการดำเนินการของ Grab Food นะคะแล้วเขาก็มาพัฒนาค่ะเพื่อตอบสนองแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคจนได้รับรางวัลเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในหลายๆปีเลยค่ะอย่างที่4ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะทางการตลาดหรือ Marketing Decision System นั่นเองเรามีข้อมูลแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีแล้วแล้วเราเอามาใช้เป็นหรือเปล่ามีแล้วแล้วเราสามารถนำมาตัดสินใจในการที่จะต่อยอดหรือคิดแคมเปญต่างๆให้กับองค์กรธุรกิจของท่านได้หรือเปล่านะคะอย่างแรกค่ะถ้าคุณเอามาใช้ได้คุณสามารถที่จะพยากรณ์การขายในอนาคตได้ค่ะว่าช่วงไหนอาจจะมีวอลุ่มหรือว่าจำนวนการขายที่มากขึ้นหรือช่วงไหนที่อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงก็จะทำให้คุณสามารถควบคุมสินค้าคงคลังหรือว่ากระบวนการผลิตต่างๆให้ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงของผู้บริโภคได้นะคะหรือจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะเราเอาข้อมูลมาดูว่าอุ๊ยพักนี้เทรนด์ในการซื้อสินค้าลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะหรือเป็นการดูถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการมีข้อดีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอนักศึกษาต้องรู้จักวิธีที่จะเอามาใช้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะที่อยากจะให้ดูนะคะของ LINE Official หรือ LINE for Business นะคะหลายๆองค์กรธุรกิจค่ะเริ่มนำพอดแคสต์หรือว่า LINE Broadcast นะคะของ LINE เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อไม่ว่าจะเป็นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีนะคะหรือเอามาเพื่อตอบสนองค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถแชทสามารถสอบถามนะคะข้อมูลต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยธุรกิจจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ค่ะแล้วคิดแคมเปญค่ะว่าช่วงนี้ลูกค้าต้องการอะไรช่วงนี้ลูกค้าถามอะไรมากๆนะคะเช่นค่ะถ้าสมมติคุณเพิ่งปล่อยสินค้าใหม่ออกมาในตลาดอาจจะมีคำถามจากลูกค้าค่ะว่ามันคืออะไรนะคะขนาดเป็นอย่างไรน้ำหนักเท่าไหร่นะคะวัสดุอุปกรณ์คืออะไรนะคะเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ข้อมูลลูกค้ามากขึ้นนะคะให้ลูกลดกระบวนการให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องเข้ามาถามในตัวร้านค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางต่างๆเนี่ยมีให้ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองสามารถติดต่อตรงไปให้กับผู้บริให้กับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเองก็มีสื่อต่างๆมากมายค่ะที่ให้เรียนรู้และนำระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้มาพัฒนากลยุทธ์แล้วก็พัฒนาตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคดียิ่งขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากนะคะให้นักศึกษากลับไปอ่านข้อมูลให้มากขึ้นในเอกสารประกอบการสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเรามาดูกันถึงในเรื่องของการวิจัยทางการตลาดค่ะเราจะมาดูถึงความรู้ทั่วไปนะคะว่าความหมายความสัมพันธ์ของการวิจัยทางการตลาดคืออะไรนะคะการวิจัยการตลาดค่ะเป็นเหมือนกระบวนการค่ะนักศึกษาซึ่งกระบวนการนี้นะคะเป็นกระบวนการที่รวบรวมข้อมูลค่ะแล้วเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดหรือเอามาเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นนะคะและเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาช่วยให้กับองค์กรหรือองค์กรธุรกิจของท่านนะคะตัดสินใจค่ะเพื่อจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะการกำหนดราคาการวางนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการที่เราจะใช้P ตัวสุดท้ายคือ P promotion ในการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการวิจัยการตลาดค่ะไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลประมวลผลแต่เราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4P นั่นเองค่ะเรามาดูถึงวัตถุประสงค์กันนะคะว่าการวิจัยทางการตลาดเราทำไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกค่ะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ค่ะเราทำเพื่อการระบุถึงปัญหาค่ะหรือ problem identification ค่ะเป็นการบอกค่ะว่าการวิจัยเราอยากจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะเราดูซิว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าคาดหวังอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้ามีความต้องการอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าระบุปัญหาให้ได้ก่อนว่าเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าของเราหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะเราอาจจะมีการระบุปัญหาเพื่อต้องการเข้าใจสภาพแวดล้อมค่ะบางครั้งธุรกิจค่ะดำเนินไปก็อาจจะมีการตะขุกตะขักหรือว่ามีปัญหาบ้างนะคะเราจะลงไปดูปัญหาไม่ใช่แค่เพียงตัวผู้บริโภคค่ะเราอาจจะอยากจะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็ได้นะคะรวมไปถึงค่ะปัญหานั้นอาจจะเกิดจากคู่แข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยเราอาจจะระบุปัญหาว่าในขณะนี้คู่แข่งขันเขาทำกลยุทธ์อะไรไปแล้วนั่นเป็นกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจของท่านหรือเปล่านะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการระบุถึงความต้องการค่ะเพื่อที่อยากจะปรับปรุงและพัฒนาไม่เพียงแต่ตัวผลิตภัณฑ์แต่อาจจะเป็นด้านอื่นๆ 4P ในส่วนอื่นๆของตัวองค์กรธุรกิจด้วยก็ได้ค่ะอย่างที่สองค่ะอย่างแรกเราระบุปัญหาไปแล้วนะคะอย่างที่สองเราทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาค่ะอย่างแรกเราแค่อยากรู้ค่ะว่าปัญหาคืออะไรแต่อย่างที่สองค่ะเราอยากที่จะแก้ค่ะเราอยากจะ problem solving ค่ะเป็นการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาหาทางออกค่ะนักศึกษาอันนี้อยากจะรู้ว่าปัญหาที่มีมาเราจะหาทางออกอย่างไรนะคะหรือเราอยากจะมีข้อมูลที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจอย่างไรในการทำการตลาดนะคะอย่างแรกค่ะเราอาจจะพัฒนานะคะในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการค่ะสมมุติเราทราบแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Starbucks ค่ะมองเห็นแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหาในด้านที่ไม่ว่าจะเป็น Starbucks ในเมืองไม่มีที่จอดรถก็ตามหรือผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการความรวดเร็วอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะต้องมานั่งในร้านกาแฟนะคะทำให้บริษัทค่ะมีการพัฒนารูปแบบในการบริการแบบใหม่คือไม่ว่าจะเป็น Drive Thru หรือการที่ขับรถเข้าไปรับกาแฟได้หรือสั่งกาแฟผ่านแอปพลิเคชันของStarbucks เองแล้วก็แวะไปรับได้ด้วยเช่นกันนะคะนี้เรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะบางครั้งนะคะเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดว่ากลยุทธ์ที่เราจะใช้ภายในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะต่อไปค่ะเราแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่จะทดสอบตลาดบางครั้งเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาในตลาดนะคะเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคจะชื่นชอบในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆหรือเปล่าเราก็อาจจะมีการลงไปทดลองตลาดค่ะให้ชิมบ้างนะคะหรือว่ามีการแนะนำสินค้าใหม่ๆนะคะและสุดท้ายค่ะเราแก้ปัญหาโดยการที่เราจะประเมินผลค่ะว่าพอลูกค้าเนี่ยได้การแล้วได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นการที่จะนำผลตอบรับหรือว่าผลพลอยได้จากการที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ปรับกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ค่ะต่อมาถ้าเราจะดูถึงกระบวนการค่ะนักศึกษาว่าถ้าเราอยากจะ

ทำวิจัยการตลาดแล้วเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะ6ขั้นตอนค่ะจำไว้ขึ้นใจเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะต้องกำหนดปัญหาให้ได้ค่ะว่าที่เราจะทำเนี่ยวิจัยในครั้งนี้ทำเพื่ออะไรนะคะ2ค่ะเราถึงจะออกแบบงานวิจัยขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในข้อแรกค่ะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมีการวางแผนค่ะว่าวิจัยที่เราจะทำเนี่ยจะมีแบบแผนในการดำเนินการอย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเก็บข้อมูลตามแผนที่เรากำหนดไว้นะคะข้อมูลที่ได้แน่นอนค่ะจะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ต่อไปและเราจะนำผลที่วิเคราะห์มาสรุปและต้องสามารถที่จะเสนอเป็นรายงานหรือเสนอเป็นผลลัพธ์ออกมาได้นะคะนี่คือ6ขั้นตอนค่ะลงมาเจาะถึงข้อมูลขั้นตอนแรกกันค่ะการกำหนดปัญหาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเป็นการบอกก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการที่คุณจะทำเนี่ยคุณทำวิจัยครั้งนี้มาเพื่ออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยากเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอยากจะทดลองตลาดนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดปัญหาข้อแรกขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะอย่างที่2ค่ะออกแบบการวิจัยค่ะการออกแบบการวิจัยเราทำออกมาได้2แบบค่ะนักศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะหรือ qualitative research นั่นเองนะคะเชิงคุณภาพหมายถึงอะไรเอ่ยเชิงคุณภาพในที่นี้ก็คือการมุ่งเน้นไปถึงการค้นหาคำตอบค่ะหรือการเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเข้าใจในตัวผู้บริโภคนะคะซึ่งการทำแบบวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นในเชิงของความหมายในเชิงของการที่ไม่ใช่ตัวเลขต่างๆนะคะเมื่อใดก็ตามที่นักศึกษาทำการวิจัยที่มีตัวเลขเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการวิจัยในเชิงปริมาณค่ะหรือ quantitative research นั่นเองนะคะรูปแบบการวิจัยใน quantitative นะคะจะเป็นการอธิบายถึงปรากฏการณ์หรือการพยากรณ์ข้อมูลหรือตัวเลขที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในความพึงพอใจนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะเคยตอบแบบสอบถามที่จะต้องเรทความพอใจ 1-5 รู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการทำวิจัยในเชิงปริมาณค่ะคือการมีตัวเลขเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงปริมาณสามารถทำในเชิงข้อมูลตัวเลขและใช้ต่อยอดในการพยากรณ์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเราออกแบบการวิจัยเสร็จแล้วว่าเราจะวิจัยในเชิงไหนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือปริมาณหรือบางครั้งเราอาจจะเป็น mix method หรือการรวมทั้ง2ทางเข้าด้วยกันก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะวางแผนค่ะว่าเราจะวิจัยออกมาอย่างไรหัวข้องานวิจัยคืออะไรปัญหาคืออะไรนะคะเราก็จะไล่มาตามนี้เลยค่ะนักศึกษาสามารถเปิดดูในหนังสือได้นะคะว่าการวางแผนเนี่ยประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่เราวางแผนเสร็จค่ะเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราอยากจะได้ค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทคณะศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิหรือ primary data นั่นเองค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าประถมแปลว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเองค่ะไม่ว่าเราจะไปยืนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเองไปขอสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อมูลนั้นมาเองนะคะหรือมีการทดลองให้เกิดขึ้นจนได้ข้อมูลนั้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฐมภูมิคือเราได้ข้อมูลมาโดยตรงจากเราเองนะคะซึ่งข้อดีของการทำเก็บข้อมูลเชิงประถมภูมิก็คือเราจะได้เจาะจงค่ะข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะทันสมัยและตรงตามความต้องการที่เราอยากจะได้เลยค่ะต่อมาค่ะมีปฐมภูมิแล้วก็มีทุติยภูมิค่ะได้มาจากข้อมูลที่มีใครก็ไม่รู้แหละทำไว้แล้วเราไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนั้นมานะคะเหมือนที่นักศึกษาไปเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างเปิดหนังสือบ้างนะคะข้อดีค่ะคือเราก็อาจจะเข้าถึงง่ายถึงข้อมูลแต่ข้อเสียก็อาจจะทั้งใช้ระยะเวลาแล้วก็ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่เจาะจงตามในความต้องการที่เราอยากจะได้ในการวิจัยนะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่ะอย่าลืมที่เราจะวิเคราะห์ประเมินผลออกมานะคะรีพอร์ตแล้วอย่าลืมทำพรีเซนเทชันค่ะและนี่ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดค่ะของการทำวิจัยในทางการตลาดนะคะถามว่านักศึกษาทุกคนจำเป็นไหมอยากให้ลองศึกษาดูนะคะว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาตลาดเข้าใจตลาดให้เข้าใจยังไงวันนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่9สารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะของชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะอย่างที่นักศึกษาทราบแล้วสารยึดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้หรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือกาวนะคะโดยหลักการของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักๆคือจริงๆแล้วคำว่ากาวเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adhesiveเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าวัสดุที่ใช้ในการยึดติดเรียกว่าแอดฮิแลนต์นะคะแล้วสารยึดติดมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ใช้ในการยึดติดอยู่4ทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1ก็คือเรียกว่าแมคคานิคอลแอดฮิชันก็คือปีที่ว่าด้วยการให้สารยึดติดเนี่ยใช้วิธีการติดกันด้วยการเกาะเกี่ยวกับทฤษฎีที่2ก็จะเป็น inter diffusion นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหลักการโดยใช้วิธีการแพร่เป็นหลักนะคะกับทฤษฎีที่3ก็จะเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่า electrostatic interaction นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้เกิดการยึดติดกันด้วยการใช้วิธีการไฟฟ้าสถิตและทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็น adsorption นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยึดติดโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าการดูดซับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1การเกาะเกี่ยวชื่อของมันก็บอกแล้วนะคะก็คือวิธีการที่เราจะให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทำให้พื้นผิวของมันเนี่ยมีความขรุขระนะคะอย่างเช่นการที่เราติดลงไปบนกล่องนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นกล่องกระดาษนะคะเวลาที่เราจะติดกาวเนี่ยตรงบริเวณที่เราทากาวเราจะไม่ให้มีการเคลือบวานิชเนื่องจากว่าการเคลือบวานิชเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของตัวกระดาษเนี่ยเกิดความเรียบเกินไปซึ่งถ้าเรียบเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้กาวเนี่ยไม่ลงเข้าไปเกาะเกี่ยวได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เราก็จะมีการเว้นตรงส่วนที่เราจะทากาวนะคะของตัวกล่องนะคะที่เราเรียกว่าลิ้นกล่องนะคะลิ้นที่จะเป็นบริเวณทากาวตรงนี้ทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นความหยาบของตัวกระดาษพอเวลาที่กาวแทรกซึมลงไปปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเกาะเกี่ยวตามภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีสารยึดติดเข้าไปเกาะอยู่ในร่องๆของตัวกระดาษก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีส่วนทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นลักษณะของการแพร่ซึ่งลักษณะของการแพร่เนี่ยเราจะเน้นว่าสารยึดติดเนี่ยจะต้องมีลักษณะของความสามารถที่จะเหลวแล้วก็แทรกซึมนะคะคือเกิดการแพร่เข้าไปในเนื้อของวัสดุซึ่งในลักษณะแบบนี้วัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีความสามารถคือเมื่อเราเจออุณหภูมิที่สูงหรือว่ามีการใช้เนี่ยตัววัสดุจะต้องมีความสามารถของอุณหภูมิที่สูงกว่า TG คําว่า TG ในที่นี้คือ gas temperature ก็คือเป็นอุณหภูมิสำหรับตัวสารยึดติดซึ่งถ้าเกิดอยู่ในสภาพปกติเนี่ยมีความอ่อนตัวเท่าไหร่เนี่ย

ตัววัสดุที่เราใช้จะต้องมีอุณหภูมิหรือความสามารถที่จะไม่หลอมด้วยความร้อนที่จะใช้กับสารยึดติดนั้นนะคะเพื่อให้มันเกิดการซึมเขาเรียกว่าเกิดการดิฟฟิวเกิดการแพร่เข้าไปในตัววัสดุได้ดีของตัวสารยึดติดนะคะกับอีกตัวนึงก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองของสารยึดติดเวลาที่เราใช้ทฤษฎีตัวนี้ก็คือสารยึดติดจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการแพร่นะคะหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ด้านการแพร่แล้วก็ความสามารถในการละลายเข้าไปในตัวเนื้อวัสดุแต่ว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทฤษฎีนี้เราจะใช้กับลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเพื่อให้เกิดการยึดติดได้ดีแต่ข้อควรระวังก็คือจะมีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายมวลสารซึ่งการเคลื่อนย้ายมวลสารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสารยึดติดที่ใช้ว่าตัวสารเติมแต่งต่างๆของตัวสารยึดติดเนี่ยมีอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายที่จะซึมเข้าไปสู่อาหารที่เราบรรจุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่างเช่นมีพวกไดเอทิลฟอสฟาเลตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะสารพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังกับทฤษฎีที่3ก็เป็นในลักษณะของการใช้ไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าสถิตเชื่อมก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีประจุไฟฟ้าเราก็จะใช้วิธีการทำให้ผิววัสดุเนี่ยมีการเหนี่ยวนำประจุได้โดยการใช้การชาร์จด้วยไฟฟ้าหรืออะไรเพื่อให้ผิวมีการเหนี่ยวนำประจุแล้วให้ผิวเนี่ยเกิดมีประจุตรงบริเวณผิวพร้อมกับขณะเดียวกันสารยึดติดก็มีความเป็นประจุอยู่ด้วยเป็นประจุอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ด้วยแรงของประจุที่ดูดกันกับทฤษฎีสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ absorption ก็คือเป็นลักษณะของการดูดซับซึ่งลักษณะของการดูดซับหมายความว่ายังไงก็คือทำให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการแผ่หรือการเปียกได้ดีบนผิววัสดุที่เราต้องการจะยึดติดซึ่งตัวนั้นเนี่ยหมายความว่าพลังงานของวัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีค่าพลังงานผิวเนี่ยสูงกว่าตัวแรงตึงผิวของตัววัสดุหรือว่าตัวสารยึดติดที่เราจะใช้เพื่อให้เกิดการแพร่ได้ดีนะคะส่วนอีกส่วนนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดก็คือถ้าเราดูจากภาพเราจะเห็นว่าสารยึดติดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างวัสดุที่เรายึดติดด้วยกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าแอทิแลนที่ตอนพูดไปตอนแรกแล้วนะคะคือเราจะมีแอทิแลน2ตัวด้านบนด้านล่างแล้วก็มีสารยึดติดนี้อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ย1เราจะต้องระวังในเรื่องของช่องว่างจะต้องไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างแอทิแลนกับตัวสารยึดติดแล้วก็มีในเรื่องของสภาพขั้วถ้าเกิดเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้มันมีความเข้ากันได้ของตัวสารยึดติดกับวัสดุที่ยึดติดด้วยกันกับอีกตัวนึงก็คือตัววัสดุหรือตัวที่จะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสารยึดติดเนี่ยเราจะต้องมีความสามารถในการแข็งตัวนะคะได้ดีแต่ว่าไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรการยึดติดของโมเลกุลภายในที่มันมากจนเกินไปจนทำให้มันมีการยึดติดมากจนกระทั่งมันไม่ติดกับตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเราก็ต้องระวังแล้วในเรื่องของมวลโมเลกุลที่ใช้เหมือนกันมวลโมเลกุลที่ใช้ในตัวที่เป็นโพลิเมอร์ของตัวสารยึดติดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกที่มวลโมเลกุลสูงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่สูงมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโคฮีชันหรือว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเนี่ยมากเกินไปจนทำให้เกิดการเปียกได้น้อยเพราะถ้าเปียกได้น้อยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการยึดติดได้ยากนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมของหลักการแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดนะคะในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของสารยึดติดเราก็จะมีตัวหลักๆที่สำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตัวยึดที่เป็นไบเดอร์นะคะกับสารเติมแต่งตัวยึดหรือว่าไบเดอร์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเลยนะคะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะมากกว่า 50% ขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าเป็นตัวสารยึดติดได้นะคะแล้วตัวยึดที่ใช้ในสารยึดติดเนี่ยจะมีหลักๆ ก็คือตัวยึดที่เป็นธรรมชาติกับตัวยึดที่เป็นตัวยึดสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของสารยึดติดเนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรสารยึดติดก็มีไว้เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงนะคะจริงๆแล้วพวกนี้เหมือนของผสมนะก็คือเหมือนเวลาเราทำอาหารน่ะเราก็จะมีส่วนผสมตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นหลักๆของสารยึดติดก็คือตัวยึดแล้วสารเติมแต่งก็คือเหมือนผงชูรสต่างๆที่เราเติมลงไปเพื่อที่จะให้ของผสมหรือสารยึดติดที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานซึ่งสารเติมแต่งตรงนั้นจะมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการแห้งตัวสารที่เกิดทำให้เกิดการแข็งตัวหรือช่วยในเรื่องของการใช้งานทำให้เกิดการไหลได้ดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวยึดบ้างตัวยึดที่เราใช้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรามี2กลุ่มนะคะตัวยึดธรรมชาติกับตัวยึดสังเคราะห์ในกลุ่มของตัวยึดธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างที่ให้ดูในส่วนของตารางตัวนี้นะคะตัวแรกที่นิยมใช้กันถ้าเรานึกภาพไปถึงในอดีตก็คือเราใช้พวกแป้งนะเหมือนพวกแป้งเปียกอะเราเอาแป้งมา

ต้มต้มต้มแล้วก็กวนจนกระทั่งเกิดความใสนะคะอย่างแป้งมันสำปะหลังเนี่ยหรือแป้งข้าวโพดจนกระทั่งมันเกิดความใสมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นแป้งเปียกหรือเป็นกาวที่ให้เราสามารถจะยึดติดได้อันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันกับการเอาตัวยึดที่เป็นทางธรรมชาตินะคะเอามาใช้เราก็สามารถ

คะเราก็เนื่องจากว่าในองค์ประกอบของแป้งเนี่ยจะมีสารสำคัญก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะคะซึ่งสาร2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราเลือกชนิดของแป้งที่จะเอามาใช้ถ้าในกลุ่มของแป้งที่มีองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลสค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้ฟิล์มหรือว่าการยึดติดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากกว่ากลุ่มที่มีน้อยนะคะซึ่งสารยึดติดในกลุ่มของแป้งนะคะเราก็จะเอามาใช้กับกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในเรื่องของประเภทนะคะซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกกล่องหรือว่าแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่าพวกการยึดติดสแตมป์ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สแตมป์กันแล้วนะคะเพราะเราใช้อีเมลนะส่งอิเล็กทรอนิกส์กันซะเยอะเลยไม่ค่อยได้เห็นภาพของสแตมป์ที่เราจะเอามาติดบนซองจดหมายนะคะซึ่งตรงนั้นสแตมป์ก็จะมีกาวอยู่ทางด้านหลังเนาะซึ่งจะละลายน้ำได้แล้วก็จะเกิดความเหนียวกับอีกตัวนึงก็เป็นกลุ่มยางนะคะกลุ่มยางธรรมชาติซึ่งในส่วนของยางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีพวกยางที่ให้เกิดความยืดหยุ่นใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกาวที่เราจะใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดหรือพวกเขาเรียกกาวสองหน้านะที่เราเคยใช้กันนะคะหรือในกลุ่มของลอซินก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวัดตัวยึดธรรมชาติเหมือนกันซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เรามาใช้ว่าเมื่อเกิดให้ความร้อนไปแล้วมันก็จะหลอมแล้วก็เอามายึดติดได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มของเด็กสตินหรือเคซีนนะคะเคซีนจะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่เอามาจากนมนะคะเป็นหลักส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่เป็นตัวยึดกลุ่มของสังเคราะห์นะคะคือตัวยึดที่เป็นพวกสารสังเคราะห์ต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ในทางเคมีนะคะจะเป็นอะคริลิกเป็นโคโพลิเมอร์เอทิลีนไวนิลอะสเตทนะคะหรือว่าโพลีเอมายหรือว่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะต้องเลือก property ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มของโพลีเอมายเนี่ยก็จะเป็นตัวยึดที่มีความสามารถในการทนหรือว่าต้านทานต่อตัวทำละลายได้ดีนะคะในขณะที่โพลีเอสเตอร์เนี่ยก็จะทนต่อการใช้งานในอีกรูปแบบนึงที่ทนความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้โพลิเมอร์ที่ให้เหมาะสมนะคะกับตัวยึดนั้นๆส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นตัวยึดของสังเคราะห์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกโพลิยูรีเทนโพลิยูรีเทนนี่จะเป็นตัวยึดที่มีการใช้งานค่อนข้างมากในงานของบรรจุภัณฑ์นะคะหรือพวกโคโพลิเมอร์ทั้งหลายนะคะก็จะมีการใช้ค่อนข้างมากนะคะแล้วราคาก็จะแพงขึ้นไปชนิดของตัวยึดชนิดของตัวสารเติมแต่งที่เราเอามาใช้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสารเติมแต่งก็คือการเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดสมบัติของสารยึดติดที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแรกนะคะที่พูดถึงก็คือช่วยให้เกิดการไหลแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้สารยึดติดเราจะต้องมีการใช้เครื่องใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้เป็นการทามืออย่างเดียวถ้าเป็นงานบรรจุภัณฑ์เนาะเราก็ต้องมีสารที่ช่วยให้เกิดการไหลอย่างเช่นน้ำหรือตัวทำละลายต่างๆนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการใช้น้ำมีการใช้ตัวทำละลายบางทีตัวยึดติดหรือสารยึดติดเนี่ยอาจจะแห้งตัวช้าเราอาจจะต้องมีการเติมสารบางตัวเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัวได้ดีหรือพาร์ติไซเซอร์ก็จะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่ช่วยให้สารยึดติดเนี่ยมีความอ่อนตัวนะคะไม่แข็งตัวมากจนเกินไปนะคะเพื่อให้เกิดความไม่เปราะแตกง่ายของสารยึดติดนะคะซึ่งในตัวพาร์ติไซเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยูเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นลักษณะของตัวเติมนะคะตัวเติมก็จะเป็นตัวสารเติมแต่งอันนึงที่เราใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มเนื้อให้ปริมาณของสารยึดติดเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะคุณสมบัติของตัวเติมเนี่ยจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาที่ทำให้สารยึดติดมีสมบัติเปลี่ยนไปนะคะหรือสารอื่นๆที่เราจะใส่เข้าเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นสารป้องกันการเกิดฟองเพราะบางทีเวลาที่เราใช้เครื่องในการที่จะช่วยให้เกิดการเขาเรียกอะไรการทาสารยึดติดลงไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดอย่างพวกกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวสารยึดติดเป็นของเหลวมากๆแล้วเกิดการตีกวนอาจจะเกิดฟองได้นะคะแล้วอาจจะมีผลต่อการยึดติดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเติมสารยึดติดในกลุ่มที่เป็นพวกสารป้องกันในเรื่องของการเกิดฟองนั่นก็คือเป็นภาพรวมที่เราจะเห็นว่าตัวองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆของสารยึดติดมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีตัวยึดแล้วก็มีสารเติมแต่งนะคะแล้วก็เราก็เลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของสารยึดติดที่เราต้องใช้นะคะหรือว่าเราต้องการจะทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านบรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะในส่วนของประเภทของสารยึดติดนะคะในงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่ง3ประเภทนี้เราจะใช้หลักการก็คือดูในเรื่องของรูปแบบของการแห้งตัวหรือแข็งตัวนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแห้งตัวได้
กลุ่มที่2เราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแข็งตัวหรือปล่อยให้เย็นตัวลง

ส่วนกลุ่มที่3ก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริงเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกคือสารยึดติดประเภทแห้งตัวสารยึดติดประเภทแห้งตัวเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสารยึดติดฐานน้ำนะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้นก็คือเราจะมีตัวยึดในกลุ่มที่เป็นตัวยึดธรรมชาติเนาะพวกแป้งพวกเด็กสตรินพวกเคซีนทั้งหลายนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะนิยมเอามาใช้เป็นตัวยึดที่ใช้สำหรับสารยึดติดฐานน้ำนะคะซึ่งสารยึดติดฐานน้ำเนี่ยแน่นอนว่าตัวทำละลายก็คือน้ำนะคะสารน้ำแต่งที่ใส่เข้าไปก็คือตัวน้ำเพื่อให้เกิดการไหลได้ดีแล้วในขณะเดียวกันการแห้งตัวของมันก็คือทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปมันก็จะทำให้ตัวยึดหรือว่าสารน้ำแต่งหรือสารยึดติดเนี่ยเกาะติดบนวัสดุที่เราต้องการจะยึดติดได้นะคะก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ทีนี้ตัวที่2นะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายก็คือเราจะใช้ตัวยึดที่ยากต่อการละลายด้วยน้ำแต่เป็นการละลายด้วยตัวทำละลายซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายก็จะมีหลายตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่มีความสามารถในการระเหยได้ซึ่งจริงๆมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะเน้นว่าจะต้องมีพวกสารระเหยออกเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะไม่งั้นมันจะทำให้สารระเหยบางตัวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่งในกลุ่มของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายเนี่ยเราจะใช้ตัวยึดที่เป็นกลุ่มของพวกตัวยึดสังเคราะห์เป็นหลักนะคะพวกเทอร์โมพลาสติกทั้งหลายอย่างเช่นพวก PE นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้ตัวทำละลายเพราะฉะนั้นในการแห้งตัวของมันก็คือให้ตัวทำละลายเนี่ยระเหยออกไปนั่นก็คือเป็นเหตุว่าทำไมสารยึดติดฐานตัวทำละลายเนี่ยจะต้องมีการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมนะคะที่ให้สามารถจะละลายหรือระเหยได้ดีส่วนสารยึดติดอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดนะคะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยสารตัวยึดที่ใช้จะเป็นกลุ่มยางนะคะเพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นได้ดีเพราะว่าสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เรายึดติดแล้วเรามีการดึงออกมันก็สามารถที่จะยึดติดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะคะในการยึดติดด้วยส่วนอีกกลุ่มที่เมื่อกี้พูดถึงไปนะคะกลุ่มที่สองก็คือสารยึดติดที่ประเภทแข็งตัวหรือว่าปล่อยให้เย็นตัวนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มฮอตเมลก็คือหมายความว่าจะไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้อาศัยว่าเวลาที่เราให้ล้อมหรือว่า เกิดการแผ่ไปบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะเราจะใช้ความร้อนก็ให้โพลิเมอร์เนี่ยมันเกิดการหลอมตัวแล้วก็เหลวแล้วเราถึงจะติดเข้าไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดได้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากาวร้อนนะก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งๆก่อนแล้วเสร็จแล้วพอให้ความร้อนไปปุ๊บมันก็จะเกิดการหลอมลงมาแล้วก็เหลวได้เราก็จะใช้ทาลงบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัวฮอตเมลหรืออาจจะเป็นตัวฮอตเมลที่ใช้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดด้วยก็ได้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริงคำว่าเคียวริงหมายความว่ายังไงเคียวริงคือจะเป็นลักษณะของการที่เกิดการติดกันโดยปฏิกิริยาของโพลิเมอไรเซชันก็คือจะมีสารยึดติดที่เป็น2องค์ประกอบเป็นหลักตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทาปกติของโพลิเมอร์กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่จะช่วยเร่งให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้นะคะซึ่งตัวนี้จะต้องเป็น2องค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีการแห้งตัวเราก็อาจจะใช้วิธีการที่ให้ความร้อนหรือให้รังสี UV หรือว่าให้ลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อช่วยทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้ดีซึ่งในลักษณะของกลุ่มพวกนี้อันนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบที่ช่วยให้มันเกิดการยึดติดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของการเคียวริงด้วย UV นะคะตัวลักษณะของตัวยึดเนี่ยมันจะต้องมีตัวสารที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนะคะด้วยแสง UV ได้เพื่อรับหรือว่าเจอกับรังสี UV ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้กับในลักษณะของลำแสงอิเล็กตรอนก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องมีสารที่เข้าไปช่วยทำให้สามารถที่จะไวต่อลำแสงอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของ2องค์ประกอบของเคียวริงนะคะโดยส่วนใหญ่ในลักษณะของสารยึดติดประเภทเคียวริงเนี่ยเราก็จะไปใช้ในกลุ่มของการลามิเนตถ้าเป็นในลักษณะของงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นลามิเนตที่เราเรียกว่าลามิเนตแบบแห้งนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราทาสารยึดติดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทิ้งไว้ให้มันเกิดการเคี่ยวการเคี่ยวก็คือให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันจนกระทั่งเกิดสารยึดติดที่มีการแข็งตัวจนอยู่ในส

ภาพที่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้งานได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วบรรจุภัณฑ์พวกนี้เวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะซึ่งบางทีบางส่วนของสารยุติที่เป็นกลุ่มของเคียวริ่งเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ถึงนานประมาณ7วันสาเหตุที่เขาจะต้องเคียวริ่งให้นานเพื่อให้ไม่มีผลต่อเขาเรียกว่าการตกค้างของสารเคมีนะคะเพราะถ้าเกิดมีการตกค้างของสารเคมีเข้าไปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเคียวริ่งในลักษณะแบบนี้หรือเป็นการเคียวริ่งในลักษณะที่มีการเพราะว่าเวลาเคียวริ่งเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวทำลายเข้าไปด้วยแต่ว่ามันอาจจะต่างกันกับตัวที่เป็นประเภทของการแห้งตัวเพราะว่าถ้าเป็นประเภทของการแห้งตัวเนี่ยเราจะเน้นของการระเหยเป็นหลักแต่ถ้าเน้นของการเคียวริ่งเนี่ยถึงมีตัวทำลายนั่นก็หมายความว่าเราจะให้การเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวสำคัญก็คือการเกิดปฏิกิริยา polymerization ที่ทำให้เกิดตัวโพลิเมอร์ที่แข็งตัวได้ซึ่งในลักษณะแบบนี้บางครั้งมันอาจจะเกิดเป็นสารเคมีตกค้างที่อยู่ข้างในเราอาจจะเจอว่าบางทีเนี่ยผู้ผลิตอาจจะเกิดความเร่งด่วนแล้วก็ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลเฉพาะของตัวสารยุติที่ดีพออาจจะไม่ได้ดูว่าสารยุตินั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของเวลานะคะในการเคียวริ่งซึ่งบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง7วันบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง14วันถ้าเราไม่มีการทิ้งนะคะไม่มีการทิ้งม้วนฟิล์มของตัวแพคเกจิ้งให้เหมาะสมก่อนที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยบางครั้งเวลาเอาไปใช้แล้วแล้วไปห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเจอว่าเราฉีกซองขนมออกมาแล้วมันมีกลิ่นของสารเคมีปนออกมาด้วยซึ่งในลักษณะแบบนั้นอ่ะอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเคียวริ่งที่ยังไม่แห้งดีพอเลยมีผลทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตนะคะที่มีการใช้สารยุติเข้าไปในงานบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องเหล่านี้ว่าสารยุติที่เราใช้เนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแยกประเภทให้ถูกต้องนะคะค่ะค่ะตามที่เราทราบแล้วเนอะว่าสารยุติเนี่ยมีหลายประเภททีนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะว่าสารยุติแต่ละประเภทเนี่ยมีกระบวนการผลิตอย่างไรกระบวนการผลิตสารยุติสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะหลักๆก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วนะเรื่ององค์ประกอบนั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนพอเราเตรียมตัวยึดเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะมาปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งทีนี้กลุ่มของประเภทนะคะที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือจะมีอยู่3ชนิดนะคะก็คือ4ชนิดนะคะก็คือสารยุติฐานน้ำสารยุติฐานตัวทำละลายสารยุติฮอตเมลแล้วก็สารยุติที่ไวต่อแรงกดทีนี้เรามาดูกระบวนการในการผลิตสารยุติตัวแรกก่อนนะคะในกลุ่มของสารยุติฐานน้ำการเตรียมตัวยึดนะคะเพราะว่าเราพูดไปแล้วองค์ประกอบหลักก็คือตัวยึดเพราะฉะนั้นตัวยึดที่เราจะใช้ในสารยุติฐานน้ำอาจจะเป็นกลุ่มของแป้งอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเด็กซินหรืออาจจะเป็นกลุ่มของตัวยืดอื่นๆที่เป็นตัวที่สามารถละลายในน้ำได้เราถึงเรียกว่าสารยุติฐานน้ำนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแป้งก็ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไมโลสหรืออะไมโลเพคตินทีนี้อะไมโลสเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ฟิล์มเนี่ยมันยึดติดได้แข็งแรงแต่ว่าในขณะเดียวกันอะไมโลสมันจะไม่ละลายน้ำบางทีเราก็ต้องเลือกองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลเพคตินเนี่ยเข้ามาก็คือสกัดแป้งออกมาเพื่อให้สามารถจะละลายน้ำได้นะคะแล้วก็ดูระดับของโพลิเมอร์ที่จะเอามาใช้ในการยึดติดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจากนั้นเราถึงจะมาผสมส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งก็คือสารเติมแต่งเพื่อให้ส่วนผสมของผสมตัวเนี้ยเหมาะกับการนำไปใช้งานนะคะว่าเราจะไปใช้งานอะไรอย่างเช่นสารเพิ่มความต้านทานน้ำเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นสารยึดติดฐานน้ำเราก็อาจจะต้องให้มันเพิ่มต้านทานน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้กาวที่แห้งหรือแข็งตัวแล้วเนี่ยทำให้เกิดละลายน้ำจนไม่เกิดการยึดติดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้ตัวอย่างนะคะของสารยึดติดฐานน้ำที่เราเอามาใช้สำหรับทาพวกถุงนะคะถุงกระดาษนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นชุดที่เราเน้นเรื่องสารยึดติดสำหรับบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้กับงานของบรรจุภัณฑ์นะคะสารยึดติดที่ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้สำหรับติดพวกถุงกระดาษนะคะยกตัวอย่างตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นพวกเด็กสตรินนะคะเด็กสตรินขาวเด็กสตรินตัวนี้จะเป็นเด็กสตรินที่ได้มาจากการเอาแป้งมาสกัดนะคะโดยการเอาแป้งเนี่ยไปคั่วแล้วก็มาปรับสภาพของตัวยึดโดยการใช้กรดหรือเปลี่ยนสภาพของเด็กตินที่เหมาะกับการเอาไปละลายน้ำได้นะคะหลังจากนั้นพอเราเตรียมตัวยึดได้แล้วเราก็เอามาผสมกับตัวสารเติมแต่งซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นพวก

บอแร็กหรือสารที่ปรับสภาพความหนืดเพื่อให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการไหลนะคะหรือว่าการทาได้ดีหรืออาจจะเติมสารกันบูดเพราะแป้งมันอาจจะเสียง่ายเนาะเพื่อให้อายุการใช้งานของสารยึดติดเนี่ยนานขึ้นเราก็จะมีการใส่สารกันบูดหรือมีสารป้องกันการเกิดฟองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำให้สุกนะคะทิ้งให้เย็นแล้วก็ปรับสภาพอีกทีเนื่องจากว่าเดิมมันมีการใช้กรดเราก็ปรับสภาพให้มันเป็นกลางสักนิดนึงด้วยการใช้ด่างนะคะเป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนที่จะเอาไปใช้งานนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฐานน้ำทีนี้มาดูในส่วนของกระบวนการผลิตสำหรับสารยึดติดฐานตัวทำละลายหลักๆ ก็เหมือนกันนะคะคือการเตรียมตัวยึดเหมือนกันซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วในตอนต้นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวยึดที่เป็นพวกยางนะคะยางธรรมชาติเพื่อเอามาใช้ในการละลายกับตัวทำละลายเพราะในกลุ่มของตัวทำละลายเนี่ยก็มักจะใช้ตัวยึดที่ไม่สามารถละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คือพวกยางธรรมชาติมาละลายน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นตัวยึดที่เป็นพวกกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งถ้าเป็นโพลียูรีเทนเราจะใช้กับการลามิเนตแบบแห้งนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือปกติแล้วถ้าเป็นกลุ่มของยางเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มที่มี2 องค์ประกอบก็คือมีตัวหนึ่งที่จะมาช่วยให้เกิดยางเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดวัลคานิเซชันนะก่อนที่จะให้ยางเอาไปใช้งานแล้วจากนั้นเราก็มาเติมปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งต่างๆทีนี้มาถึงตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสารยึดที่เป็นฐานตัวทำละลายนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เราใช้ตัวยึดพวกกลุ่มโพลียูรีเทนสำหรับการลามิเนตแบบแห้งนะคะการลามิเนตแบบแห้งก็คือเป็นลักษณะของการลามิเนตลงไปบนฟิล์มพลาสติกนะคะหรือบนกระดาษก็ได้แต่ในที่นี้จะเน้นที่ตัวพลาสติกเป็นหลักนะคะสำหรับการขึ้นรูปเป็นพวกซองถุงที่เราใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งโพลียูรีเทนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการก็คือทำปฏิกิริยาของกลุ่มที่เป็นสารก็คือไกลคอลผสมกับไอโซไซยาเนตนะคะแล้วก็อยู่ในตัวทำละลายที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอทิลอะซิเตตแล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งตรงนี้เราจะทำให้เกิดเป็นพรีโพลิเมอร์ก่อนพรีโพลิเมอร์หมายความว่าอะไรเป็นโพลิเมอร์สายสั้นๆหรือเราเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์เริ่มต้นก่อนที่จะไปทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์เชนยาวๆแล้วเกิดการเกิดโครงข่ายที่ยึดติดได้ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรับสภาพสารยึดติดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนของลามิเนตแบบแห้งนะคะส่วนอันถัดไปก็เป็นกระบวนการผลิตของสารยึดติดฮอตเมลนะคะอย่างที่บอกก็คือฮอตเมลจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นสารยึดติดที่ไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยเป็นตัวยึดล้วนๆเพราะฉะนั้นตัวยึดล้วนๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการอุดตันถ้าเราไม่มีการใส่พวกสารเติมแต่งที่เป็นพวกการปรับความหนืดเพื่อให้ตัวฮอตเมลเนี่ยเวลาที่ได้รับความร้อนแล้วสามารถที่จะไหลได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการใส่พวกสารที่ปรับความเหนียวหนืดหรือว่าพวกพลาสติไซเซอร์ที่ทำให้ตัวฟิล์มเมื่อแห้งแข็งตัวแล้วเนี่ยไม่เปราะได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฮอตเมลก็จะเป็นกลุ่มของ EVA นะคะหรือเอทิลีนไวนิลอะซิเตตจะเป็นกลุ่มโคโพลิเมอร์ก็คือมีโพลิเมอร์2ชนิดก็คือเป็นเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตตซึ่งขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมที่เราใช้เราจะใช้มากน้อยแค่ไหนซึ่งหลังจากที่เราเอาโพลิเมอร์2ชนิดนี้มาผสมกันแล้วเราก็จะมีการเติมสารเติมแต่งเข้าไปแล้วก็ผสมกันให้เหมาะสมแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้งานได้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเอาส่วนผสมอันเนี้ยเข้าไปใส่ในเครื่องอัดรีดก่อนนะคะซึ่งเครื่องอัดรีดเนี่ยก็จะมีการทำให้เกิดการเป็นเส้นของโพลิเมอร์แล้วก็มาตัดเป็นเม็ดเรซินเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าสารยึดติดฮอตเมลกับอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของไวต่อแรงกดเนี่ยตัวยึดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยางหรืออาจจะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มโพลิเมอร์ที่เป็นพวกโพลิเมอร์อ่อนนุ่มกับโพลิเมอร์ที่แข็งนะคะแล้วเราก็เอามาผสมกับสารเติมแต่งที่ทำให้ไม่เกิดการเกิดฟองซึ่งส่วนใหญ่ของตัวอย่างของกลุ่มนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของโคซิลโคซิลคืออะไรถ้าในงานบรรจุภัณฑ์เราอาจจะเคยเห็นลักษณะของฉลากนะคะที่ติดนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้เห็นในรูปเนี่ยเวลาที่เราแกะเปิดออกมาอ่านแล้วเราสามารถที่จะปิดกลับเข้าไปอีกทีนึงนะคะเป็นในลักษณะของการใช้แรงกดแบบโคซิลซึ่งเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกโพลิเมอร์ที่เหมาะสมนะคะคืออ่อนนุ่มคืออยู่ที่ค่าพลาสติกวิลเลียมประมาณ 2.7 แต่ถ้าเป็นกลุ่มของโพลิเมอร์แข็งก็อยู่ที่พลาสติกค่าวิลเลียมอยู่ที่มากกว่า5นะคะแล้วเราก็เอามาปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของกระบวนการผลิตที่เรายกตัวอย่างไปแล้วทั้งหมดของสารยึดติดทั้ง4ประเภทนะคะ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้พูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสทที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับเนื้อหารายวิชานะคะของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาว่าด้วยฐานอำนาจในสังคมไทยนะคะโดยที่เนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือฐานอำนาจในรัฐจารีตนะคะฐานอำนาจในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ฐานอำนาจในรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะโดยที่เนื้อหาทั้ง3ส่วนในที่นี้นะคะนักศึกษาสังเกตได้ว่าก็จะเป็นการแบ่งเนื้อหานะคะตามพัฒนาการของรัฐเช่นเดียวกับเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื้อหาในแต่ละส่วนนะคะเราก็จะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับฐานอำนาจที่สำคัญ3อย่างด้วยกันนะก็คือนะคะฐานอำนาจแรกนะคะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะอันที่2นะคะเป็นฐานอำนาจทางการเมืองนะคะและประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะโดยที่เราจะดูว่าในรัฐจารีตนะคะอาศัยฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนะคะฐานอำนาจทางการเมืองคืออะไรนะคะแล้วก็ฐานอำนาจทางวัฒนธรรมคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากฐานอำนาจทั้ง3ไม่ได้อยู่อย่างแยกขาดกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันในแง่การสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐหรือผู้ปกครองในรัฐแต่ละพัฒนาการนั้นๆ นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจในรัฐจารีตนะคะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะหรือนักศึกษาหลายคนอาจจะตอบตามอาจารย์ได้ด้วยซ้ำนะคะว่าจุดเด่นสำคัญของรัฐจารีตนะคะการใช้อำนาจในรัฐจารีตนั้นนะคะเปรียบได้กับแสงเทียนนะคะเนื่องจากอำนาจในรัฐจารีตนั้นนะคะมีความเหลื่อมทับซ้อนกันนะคะระหว่างรัฐต่างๆนะเพราะว่ารัฐจารีตไม่มีเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะตัวอย่างรัฐจารีตนะคะในทางพัฒนาการทางการเมืองของไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะนับตั้งแต่รัฐในยุคของสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยนะอาณาจักรอยุธยานะคะจวบจนมาถึงนะคะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่ก่อนการปฏิรูปการปกครองนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะเราจะเรียกว่าพัฒนาการอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยจะถูกนับว่าอยู่ในรัฐจารีตนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจที่สำคัญในรัฐจารีตนะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะขออนุญาตเริ่มที่ฐานอำนาจทางเศรษฐกิจก่อนนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยนะคะระบบเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสวยนะเศรษฐกิจแบบสวยคืออะไรนะคะเศรษฐกิจแบบสวยนะคะคือระบบเศรษฐกิจที่ประชาชนเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆเราต้องแบ่งผลผลิตบางส่วนเนี่ยให้กับนายหรือมูลนายนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนนะกับการที่มูลนายนั้นนะคะจะให้ความคุ้มครองตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะโดยเฉพาะหากไพร่นะคะมีคดีความหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากไพร่นั้นไม่ได้สังกัดมูลนายนะคะสิทธิในการคดีความการว่าความนั้นก็จะหายไปนั่นเองนะฉะนั้นเศรษฐกิจแบบสวยก็ในแง่นี้ก็จะสัมพันธ์กับตัวความสัมพันธ์ในรูปแบบของอุปถัมภ์หรือไพร่และมูลนายนั่นเองนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนอกจากเศรษฐกิจ

ส่วยแล้วนะคะก็ยังมีการค้าแบบผูกขาดการค้าแบบผูกขาดเนี่ยจะเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยของสุโขทัยนะคะแล้วก็อยุธยานะคะก็จะมีการผูกขาดโดยพักคลังสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่ารูปแบบการค้าแบบผูกขาดเนี่ยนะคะจะเริ่มลดทอนความสำคัญลงไปนะคะหลังจากที่สยามนั้นนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะในสมัยรัชกาลที่4จากการที่พระองค์เนี่ยนะคะไปลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษค่ะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือภาษีอากรนะคะภาษีอากรคือการที่กษัตริย์เนี่ยสามารถโปรดให้จัดเก็บภาษีอากรชนิดต่างๆได้นะคะเช่นอากรสวนนะคะอาจจะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนพริกไทยนะคะอากรข้านาต่างๆรวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะจากผู้ใช้บริการของรัฐค่าธรรมเนียมนี้เราจะเรียกว่ารึชานั่นเองนะคะนี่คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐจารีตนะคะประกอบไปด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสวยการค้าแบบผูกขาดนะคะแล้วก็ตัวภาษีอากรนะคะค่ะสำหรับฐานอำนาจที่2นะคะนั่นก็คือฐานอำนาจทางการเมืองนะคะในรัฐจารีตนะคะจะให้ความสำคัญกับฐานอำนาจทางการเมืองใน2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือการควบคุมกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะแล้วก็การตั้งกรมเจ้านะคะข้อแรกนะคะการควบคุมนะคะกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะเนื่องจากการควบคุมคนนะคะมีส่วนสำคัญในรัฐจารีตอย่างมากเพราะเขาแม่ความสำคัญกับเส้นเขตแดนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีความสำคัญในทั้งการเมืองแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามูลนายหรือขุนนางนะคะถือครองกำลังคนเนี่ยมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ตัวกษัตริย์เนี่ยมีความหวาดระแวงนะคะว่าขุนนางหรือมูลนายคนนั้นเนี่ยคิดจะแข่งข้อนะคะแล้วก็ก่อกบฏนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดนะคะการกัลปนานะคะหรือการมอบคนจำนวนมากนะคะให้ไปเป็นข้าของพระนะคะคอยช่วยเหลืองานของวัดโดยที่คนที่กลายมาเป็นข้าพระแล้วนะคะจะไม่สามารถถูกเรียกใช้นะคะโดยขุนนางได้อีกอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการดึงคนนะคะออกจากมูลนายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความกระด้างกระเดื่องต่อตัวกษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนอันที่2นะคะฐานอำนาจทางการเมืองในรัฐจารีตที่สำคัญประการที่2เนี่ยก็คือการตั้งกรมเจ้านะคะการตั้งกรมเจ้าก็คือการตั้งนะคะกรมเจ้านะคะเป็นเจ้านายนะคะเพื่อนำมาคานอำนาจกับขุนนางที่ถือครองกำลังคนเยอะนะคะโดยกษัตริย์นะคะจะดึงเอาไพร่ในสังกัดของมูลนายขุนนางนะคะบางส่วนที่มีตัวไพร่เยอะเกินไปเนี่ยให้มาเป็นไพร่สมนะคะกับเจ้านายนะซึ่งกษัตริย์ตั้งเป็นกรมขึ้นมานะคะทั้งนี้เนี่ยพระองค์ก็กษัตริย์ก็ได้ทำการตั้งนะคะญาติของพระองค์นะคะขึ้นเป็นกรมเพื่อนำมาคานอำนาจกับตัวขุนนางนั่นเองฉะนั้นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยแน่นอนค่ะว่ากำลังคนเนี่ยเป็นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญนะคะแต่จะสังเกตได้ว่าก็กษัตริย์ก็จะมีกลไกหรือวิธีการบางอย่างเพื่อทำให้การควบคุมกำลังคนของขุนนางเนี่ยมันไม่มากเกินไปนั่นเองนะคะส่วนฐานอำนาจที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมของรัฐจารีตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือฐานนะคะความเชื่อในทางศาสนาตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตัวสมัยอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมคะที่มีการดึงอดีตทางศาสนาพุทธนะคะมาสร้างความชอบธรรมให้กับสถานะของกษัตริย์ภายใต้สิ่งที่ว่าธรรมราชานะคะอีกด้านนึงนะคะก็มีการใช้ความเชื่อในเรื่องของความเหนือธรรมชาตินะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพระราชพิธีไล่น้ำนะคะหรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถูกใช้นะคะมาเพื่อสัมพันธ์กับความเจริญของรัฐนะคะจนกล่าวได้ว่ารัฐจารีตนะคะประเทศไทยในยุครัฐจารีตเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าฐานอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะคะต่างต้องทำงานสอดประสานกันนะคะเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองในรัฐจารีตนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะเราก็จะว่ากันด้วยฐานอำนาจนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะก็คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งเกิดขึ้นกำเนิดขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะโดยที่จุดแตกต่างระหว่างรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์กับรัฐจารี

รีตนะคะนั่นก็คือตัวเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจนะคะก็ในรัฐสมบูรณาญาสีราชฐานอำนาจแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องด้วยนะคะภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเศรษฐกิจของสยามณขณะนั้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาเบริ่งนะคะในพ.ศ. 2398นะคะในสมัยของรัชกาลที่4นะคะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะก็ทำให้เกิดความต้องการแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้รัชกาลที่5จึงได้ทำการประนีประนอมนะคะค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกนะคะระบบไพร่และระบบทาสนั่นเองนะคะเพื่อปลดปล่อยนะคะคนนะคะที่เคยอยู่ในระบบดังกล่าวเนี่ยให้กลายมาเป็นแรงงานนะทีนี้เมื่อแรงงานเหล่านี้นะคะมีความสามารถมีศักยภาพนะคะในการเพาะปลูกนะคะค้าขายสินค้าได้นะจึงทำให้นะรัชกาลที่5ในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูปการคลังนะคะผ่านการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์นะมีข้าราชการทํางานขึ้นตรงต่อตัวองค์พระมหากษัตริย์นะนั่นก็คือในเวลาต่อมาตัวหอรัษฎากรพิพัฒน์นี้นะคะก็จะคือเป็นนะทำหน้าที่เก็บภาษีนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหอรัษฎากรพิพัฒน์เนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะแต่ว่าระบบการเก็บภาษีเนี่ยจะใช้รูปแบบของเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งเป็นการประมูลการเก็บภาษีนะคะทำให้ตัวผู้ประมูลเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีเหล่านี้นะซึ่งชั้น5เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะต้องมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อพระองค์ทําหน้าที่โดยเฉพาะนะคะทีนี้ค่ะฐานอํานาจในทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งที่สําคัญในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือการครอบครองที่ดินเขตชลประทานแถบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างสืบเนื่องจากการที่สยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเพาะปลูกข้าวเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานจำนวนมากแล้วนะคะการได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็นข้าวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ดินจำนวนมากระบบชลประทานที่ดีเช่นกันนะคะชนชั้นนำในขณะนั้นนะคะก็เล็งเห็นนะคะความจำเป็นเช่นนี้นะคะก็เลยเกิดการนะคะชนชั้นนำก็เลยลงทุนนะคะด้วยการขุดคลองนะคะเพื่อทำให้นะคะคนเหล่านี้นะสามารถครอบครองที่ดินได้มากที่สุดนะคะจากนั้นคลองเหล่านี้นะคะที่ดินริมคลองเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำไปเช่าต่อให้บรรดาตัวแรงงานที่ทำการเกษตรนั่นเองนะคะและฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการที่3นะคะก็คือการสร้างคมนาคมนะคะก็จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟนะคะโดยที่มีกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการสร้างเส้นทางรถไฟไปยังภูมิภาคต่างๆที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะคะและเหนือเนี่ยนะคะก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะขนถ่ายสินค้าทางเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งป่าไม้ต่างๆนะคะแล้วก็แรงงานนะคะทำให้ชนชั้นนำเนี่ยนะคะสามารถเรียกเก็บภาษีนะจากภูมิภาคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของส่วนกลางได้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะฐานอำนาจในทางการเมืองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะแน่นอนค่ะว่าองค์รัชกาลที่5นะคะพระองค์เนี่ยนะคะทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยสองครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในครั้งแรกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอยู่ภายใต้นะคะอิทธิพลของช่วงบุญนาคนะคะซึ่งเป็นขุนนางคนสําคัญนะคะทีนี้พระองค์เล็งเห็นความสําคัญของการจะต้องมีพวกพ้องน้องพี่นะคะซึ่งคอยซัพพอร์ตพระองค์ในแง่ของการเมืองนะคะด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงตั้งกลุ่มสยามหนุ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยพี่น้องของพระองค์นะคะซึ่งในเวลาต่อมาคนเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นแขนขาที่สําคัญนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้ากระทรวงต่างๆนะของรัชกาลที่5ในสมัยที่พระองค์ทรงทําการปฏิรูปการปกครองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะทำหน้าที่ถวายความเห็นด้านนิติบัญญัติให้กับพระองค์นะคะรวมไปถึงนะคะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะหรือ Privy Council นะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นองคมนตรีสภาในการให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆนะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะฐานอำนาจทางการเมืองนะคะบรรดาผู้คนนะคะที่ถูกปลดปล่อยจากระบบไพร่และทาสนะคะคนจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อได้รับการศึกษาที่เพียงพอนะคะและเหมาะสมนะคะก็จะกลายมาเป็นข้าราชการนะคะที่นะคะมีความจงรักภักดีขึ้นตรงต่อพระองค์เพียงคนเดียวนอกจากนั้นนะคะประชาชนจำนวนหนึ่งก็นะจะถูกนะเข้าไปอยู่ในกองทัพสมัยใหม่นะคะเพื่อทำการ

ควบคุมความสงบในภูมิภาคต่างๆที่อาจจะมีการต่อต้านตัวรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นฐานอำนาจที่3นะคะก็คือฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธินะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมในแง่นี้นะคะชนชั้นนำณขณะนั้นนะคะก็จะเลือกรับความเจริญนะคะทางวัตถุจากตะวันตกนะคะไม่ปิดกั้นความเจริญจากตะวันตกแต่ขณะเดียวกันนะคะชนชั้นนำก็เลือกที่จะรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีการสถาปนาอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะในแง่ของการรับความเจริญจากตะวันตกเนี่ยนะคะเราจะพบได้ว่านะคะเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะจากการที่สยามถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาก็คือชนชั้นกลางหรือกระดุมพีนะคะคนเหล่านี้นะจะให้ความสำคัญกับสำนึกนะคะการตระหนักรู้เรื่องเวลาที่เวลาเดินไปข้างหน้านะคะเน้นเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะหรือเรียกทับศัพท์นั่นก็คือความ civilized นะคะคนเหล่านี้รวมไปถึงชนชั้นนำเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนานะคะทีนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โลกทัศน์นะคะของการเป็นชนชั้นกลางเนี่ยก็ต้องส่งผลต่อทัศนคติของชนชั้นนำนะคะในการเปิดรับอาวุธยการต่างๆของตะวันตกเข้ามานะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีที่ดูพัฒนาแล้วเหมาะสมกับความเป็นศิวิไลนะคะเพื่อไม่ให้อายตะวันตกนั่นเองนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะก็ปรากฏนะว่ามีการเผยแผ่นะคะจารึกหลักที่1 นะในสมัยรัชกาลที่4นะแม้ว่าจะมีเถียงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะหลักศิลาจารึกหลักที่1ที่ถูกเผยแผ่ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยจะเป็นการค้นพบนะคะหรือเป็นการถูกสร้างขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วการปรากฏขึ้นของหลักศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สยามณขณะนั้นเนี่ยตอกย้ำกับโลกตะวันตกได้ว่าสยามเนี่ยเป็นประเทศที่ civilized นะคะมีการพัฒนานะคะของภาษานะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าเป็นอาณาจักรที่มีความพัฒนาแล้วนั่นเองนะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้มีการสถาปนาธรรมยุทธนิกายนะซึ่งเป็นการผนวกรวมเอาสถาศาสนาพุทธนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวสถาบันกษัตริย์นะโดยที่ธรรมยุทธนิกายเนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับการวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดเป็นหลักนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจของรัฐไทยนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะประเด็นแรกนะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะก็จะมีความพยายามในการขยายอุตสาหกรรมนะคะผ่านการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจในสมัยคณะราษฎรนะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะเมื่อประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้สงครามเย็นนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในการพัฒนาต่างๆนะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะก็มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยค่ะทำให้เกิดกลุ่มทุนใหม่มากขึ้นนะเราจะเริ่มเห็นกลุ่มทุนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะในการที่จะรับนะคะโครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐในพื้นที่ของตนเองนะคะเริ่มมีกลุ่มทุนใหม่ขึ้นมานะคะขณะเดียวกันก็ประเทศไทยก็เปิดรับนะคะการลงทุนของต่างชาตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ความสำคัญนะคะเปลี่ยนนะแนวทางการพัฒนานะคะจากเดิมที่เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในทศวรรษที่2520นะกลุ่มทุนใหม่นะที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ในการรับโครงการพัฒนาต่างๆเริ่มเล็งเห็นนะคะโอกาสทางการเมืองมากขึ้นในการที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนะคะกลุ่มทุนใหม่เหล่านี้นะคะก็ได้เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะคะผ่านการจัดตั้งพรรคการเมืองนะคะแล้วเริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจนะคะและทางการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่านะคะในช่วงต้นในทศวรรษ2520เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามของกลุ่ม

นักธุรกิจหรือทุนใหม่นะคะในการเข้ามาเล่นทางการเมืองนะคะแต่ด้วยบริบททางการเมืองณขณะนั้นนะคะอาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากนักว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากการเมืองในทศวรรษ2520นะจะเรียกได้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็คือมีการเลือกตั้งนะขณะเดียวกันก็มีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่เป็นข้าราชการประจําด้วยเช่นกันนะฉะนั้นแม้ว่าจะเห็นความพยายามในการเชื่อมโยงฐานอํานาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองในแง่นี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในห้วงทศวรรษที่2540นะภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะพ.ศ. 2540นะเราจะเห็นการเชื่อมนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองเข้ามาด้วยกันนะคะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกระจายอำนาจทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะนะคะมีการความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งทั้งในระดับชาตินะคะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นนะคะก็ทำให้เมื่อโอกาสทางการเมืองประตูโอกาสทางการเมืองมันเปิดกว้างนะคะก็ทำให้ตัวผู้เล่นหน้าใหม่ต่างๆนะคะกระโจนเข้าสู่ประตูโอกาสนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะการทำความเข้าใจฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นช่วงที่สำคัญนะคะประมาณ3ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็คือช่วงของพ.ศ. 2575นะคะถึง2500นะคะเราจะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแห่งการอำมาตยาธิปไตยการเมืองเป็นอำมาตยาธิปไตยนะคะก็คือนะระบบราชการนะคะโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยทำหน้าที่ในการครอบงำทางการเมืองนะคะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตามในช่วงแรกนะคะแต่ก็มีบรรดาข้าราชการเนี่ยเข้าไปมีตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนะคะขณะเดียวกันนะคะภายหลัง2500เนี่ยเราก็การขึ้นมาของจอมพลเสถียรรัตน์เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่ระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือไม่มีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำได้อย่างน่าสนใจนะก็คือการเปลี่ยนวันชาติค่ะจากวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เปลี่ยนนะคะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนมาเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะการทำเช่นนี้นะคะของจอมพลเสถียรรัตน์เนี่ยนะคะก็สะท้อนความพยายามของตัวทหารนะคะของจอมพลเสถียรรัตน์ในการที่จะสร้างฐานอำนาจทางการเมืองระหว่างนะคะการสร้างความชอบธรรมระหว่างกองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการขึ้นมาของจอมพลเสถียรรัตน์เนี่ยนะคะคือจุดสิ้นสุดนะคะของรัฐบาลคณะราษฎรนะคะซึ่งมีกินเวลาเพียงแค่15ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองไทยนะคะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยโดยมีหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลานะคะ2516นะก็มีความพยายามนะคะที่จะใช้การเลือกตั้งนะคะเปิดการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการลุกคือของประชาชนณขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้สามารถทำให้ประชาธิปไตยนั้นลงหลักปักฐานได้จนในที่สุดแล้วนะคะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าภายผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็การนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองนะคะผ่านการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะคะพุทธศักราช2540นะคะก็ถูกคาดหวังนะคะว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับการกระจายอำนาจแน่นอนค่ะว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540นะก็ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ในทางการเมืองเข้ามานะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ถูกท้าทายนะคะด้วยกลุ่มอำนาจเก่านะคะก็คือกลุ่มทหารนั่นเองนะคะในการทำรัฐประหารทั้งในกรณีของการทำรัฐประหารปี2549นะคะหรือครั้งล่าสุดนะคะนั่นก็คือพ.ศ. 2557นั่นเองนะมันทำให้ฐานอำนาจทางการเมืองในที่นี้นักศึกษาจะพบได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตอย่างไปมานะคะระหว่างกลุ่มนะคะระบบอำนาจเก่ากับระบบอำนาจใหม่ที่พยายามสถาปนาระบบที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรต้องการทำอย่างมากเลยก็คือการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่หรือระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรสถาปนาขึ้นมานะเราจะเห็นได้จากความพยายามของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งก็เป็นหนึ่งใน
คณะผู้ก่อการของคณะราษฎรนะคะเพื่อทำลายฐานความชอบธรรมเดิมนะคะของชนชั้นนำในระบอบเดิมหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะจอมพลป.ก็ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยนะคะก็จะเป็นการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการลดการแบ่งชนชั้นลงนะคะคำการันหรือตัวสะกดที่ดูฟุ่มเฟือยนะก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการสถาปนาอุดมการนะคะเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนะคะเป็นอุดมการชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมหรือรัฐฐานิยมนะคะเพื่อลดความสำคัญของตัวราชนิยมลงไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการเมืองไทยก็จะอยู่ในวังวนของการช่วงชิงอำนาจนะคะระหว่างความเป็นใหม่กับความเป็นเก่านะคะในเวลาต่อมานะคะการขึ้นเข้าสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็เป็นการหวนคืนนะคะสู่ระบบอนุรักษ์นิยมนะคะจะเห็นได้จากการที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็ให้ความพยายามในการสร้างฐานอำนาจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลตนเองผ่านการนะคะหวนคืนสู่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมนะคะจะเกิดราชประเพณีต่างๆเนี่ยได้ถูกฟื้นฟูนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะรวมไปถึงการเปลี่ยนนะคะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนนะคะเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะจากนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหลายนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะฐานอำนาจทางวัฒนธรรมนะคะผ่านนะคะสถาบันกษัตริย์นะเป็นฐานอำนาจทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะจนกลายมาเป็นข้อต่อสู้สำคัญในการประลองกำลังทางการเมืองนั่นเองค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิด

0: พระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาคะหน่วยที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะเป็นหน่วยที่13ค่ะเรื่องการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะเป็นหน่วยที่13ในชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์นะคะหน่วยนี้นะคะก็จะนำเสนอเนื้อหาในประเด็นต่างๆนะคะคือมี3ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประเด็นที่2หลักการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และประเด็นที่3กรณีศึกษาการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะค่ะเมื่อมาพูดแต่ละประเด็นนะคะมาถึงหน่วยนี้ซึ่งเกือบจะเป็นหน่วยท้ายๆของชุดวิชานี้แล้วนะคะนักศึกษาก็คงเข้าใจและตอนนี้ว่าวิจัยคืออะไรนะนะคะถ้าเราจะทำวิจัยนะคะเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะแล้วเราก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการวิจัยแต่ละขั้นตอนนะคะตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะการออกแบบการวิจัยการดำเนินการวิจัยเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนำเสนอข้อมูลนะคะต่างๆก็มีเข้าใจทั้งหมดทั้งกระบวนการนะคะแล้วยังศึกษาในแต่ละประเภทของการวิจัยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพอมาถึงหน่วยนี้เราจะเริ่มเสนอโครงการวิจัยกันแล้วนะคะมาดูนะคะว่าเวลาจะเขียนโครงการวิจัยเนี่ยค่ะนักศึกษาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นทีเดียวก่อนนักศึกษาสงสัยไหมคะว่าโครงการวิจัยคืออะไรนะคะโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะก็จริงๆความหมายก็เหมือนกับโครงการวิจัยในศาสตร์อื่นๆนะคะนะคะหลักๆก็คือเขาโครงนะคะหรือโครงร่างของการวิจัยนะคะในสาขาสารสนเทศศาสตร์เพราะเป็นผู้เป็นเขาโครงนี่ก็คือยังไม่สำเร็จนะคะมันเหมือนแบบเป็นแบบร่างอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งผู้วิจัยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นักวิชาการนักวิชาชีพนักวิจัยหรือนักศึกษาเองนะคะในสาขาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอค่ะแล้วนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเขาจะมีหัวข้อตามแบบเสนอที่กำหนดนะคะเป็นแบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งสถาบันการศึกษานะคะหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานนะคะสถาบันทางวิชาชีพหรือแหล่งทุนเนี่ยค่ะเขากำหนดไว้เป็นแบบแผนอาจจะต่างกันไปบ้างนะคะแต่โดยหลักๆเนี่ยจะมีสาระสำคัญทำนองเดียวกันนะคะแต่ถ้าเผื่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาค่ะนักศึกษาก็จะทราบดีคุ้นเคยกับคำว่าวิทยานิพนธ์ถ้าปริญญาเอกก็ดุษฎีนิพนธ์นะคะก่อนที่จะทำนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาเขาก็จะให้ทำเป็นโครงการก่อนนะคะเรียกว่าโครงการวิทยานิพนธ์หรือโครงการดุษฎีนิพนธ์ค่ะอันนี้เป็นเขาโครงร่างนะคะที่เห็นภาพรวมแล้วเรามาดูต่อไปนะคะว่าโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะอาจจะจัดกลุ่มนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการความเข้าใจคือมองที่ตัวผู้เสนอโครงการวิจัยก่อนค่ะถ้านักศึกษาเป็นผู้เสนอโครงการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อาจจะทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่างๆเนี่ยค่ะโครงการวิจัยมีประโยชน์อย่างไรนะคะมันเป็นภาพรวมแสดงที่สิ่งที่ผู้วิจัยจะดำเนินการ

ทำอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีผู้ร่วมวิจัยคือโครงการวิจัยไม่ได้หมายความว่าทำคนเดียวนะคะอาจจะทำกับนักวิจัยหลายๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วทุกคนจะได้สิ่งเดียวกันจะได้เข้าใจตรงกันนะคะถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆค่ะก็เหมือนกับเวลาสร้างบ้านใช่ไหมคะสถาปนิกเขาก็จะมีพิมพ์เขียวนะคะมีพิมพ์เขียวการก่อสร้างบ้านให้เราเห็นว่าบ้านที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นยังไงออกแบบกี่ชั้นประตูหน้าต่างเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ให้เราเห็นภาพรวมนะคะให้เหมือนพิมพ์เขียวเนี่ยค่ะเพื่อจะให้เห็นว่าการดำเนินการที่เราจะทำเนี่ยนะคะจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เนี่ยนะคะจะเห็นภาพรวมเลยนะคะนอกจากนี้นะคะมันยังเป็นเอกสารขอรับทุนจากแหล่งทุนนะคะถ้านักศึกษาประสงค์จะขอรับทุนนะคะก็จะต้องเขียนโครงการเหมือนกับเป็นให้เขาเสนอให้เขาเห็นนะคะตรงนี้นะคะแล้วขณะเดียวกันนะคะยังถ้าเปิดได้ทุนแล้วนะคะเขาอนุมัติแล้วเอกสารนี่แหละค่ะจะเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะแบบเสนอขออนุมัติหรือเป็นพันธสัญญาเป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างตัวผู้วิจัยกับสถาบันหรือแหล่งทุนการวิจัยเป็นข้อตกลงร่วมกันและนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นเครื่องมือวางแผนดำเนินงานสมมุตินักศึกษาได้รับอนุมัติและในการดำเนินการโครงการหรือตกลงจะทำเรื่องนี้แล้วนะคะเราก็จะมาวางแผนกันนะคะมันจะมีรายละเอียดบอกให้ทราบว่าการดำเนินงานของผู้วิจัยว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะคะจะใช้บุคลากรระยะเวลาเท่าไหร่สถานที่งบประมาณคือสำเร็จรูปเป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยนะคะขณะเดียวกันก็ยังเป็นเครื่องมือนะคะที่ผู้วิจัยจะใช้ในการสื่อสารนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นสมมุติเราจะนำเสนอสมมุติจะไปเก็บข้อมูลนะคะเราก็จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบนะคะว่าเราทำอะไรทำอย่างไรทำกับใครทำที่ไหนทำเมื่อไหร่นะคะมองอีกด้านหนึ่งนะแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยสถาบันเฉพาะทางเขาจะมีทุนค่ะให้ผู้สนใจเสนอโครงการเข้ามานะคะเพื่อตอบโจทย์ของเขาหรือแก้ไขปัญหาสังคมอะไรแล้วแต่แหล่งทุนเนี่ยค่ะเมื่อให้ทุนไปแล้วเขาจะใช้พิมพ์เขียวอันเนี้ยนะคะหรือโครงเขาโครงเนี่ยตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่เมื่อขั้นตอนนักศึกษาเสนอโครงการไปนะคะก็จะดูว่าอันเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราเขียนที่นำเสนอเนี่ยเป็นเครื่องมือค่ะประเมินความเป็นไปได้และคุณค่าของโครงการวิจัยเพราะในโครงการวิจัยเนี่ยค่ะจะมีรายละเอียดให้เขาใช้ประเมินความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เช่นตัวนักวิจัยเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถพอในเรื่องนั้นไหมเทคนิควิธีการเป็นไปได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็มองอีกอันที่จุดเน้นคือคุณค่าทำไปแล้วได้เกิดประโยชน์อะไรทำไปแล้วจะช่วยส่งผลอะไรต่อสังคมหรือแก้ปัญหาอะไรตรงตามโจทย์วิจัยเขาไหมอันนี้นะคะอันนี้คือตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะก่อนที่อนุมัติแต่เมื่ออนุมัติแล้วนะคะสิ่งที่จะทำต่อไปคือเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัยนะคะในโครงการวิจัยจะมีแผนดำเนินงานเพราะฉะนั้นเขาจะใช้แผนเนี่ยค่ะกำกับการติดตามว่าการใช้เงินการใช้งวดเงินผลลัพธ์ที่ได้ตามไหมนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญหลักๆนะคะของตัวผู้แหล่งทุนอันนี้ก็อย่างเช่นข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยนะคะก็มีการทำเป็นข้อเสนอต่างๆนะคะอันนี้ต่อไปถ้าเราลองมาดูนะคะflowchart นะคะการดำเนินการวิจัยเนี่ยค่ะมันก็จะมีตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะนำเสนอนะคะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปในกระบวนการเนี่ยค่ะว่าเวลาทำข้อเสนอของโครงการวิจัยเนี่ยนะคะมันจะประกอบด้วยหลักๆอะไรบ้างนะคะหลักๆคืออาจจะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะในข้อเสนอโครงการวิจัยอ่ะส่วนต้นเลยค่ะคือความนำก็คือทำอะไรนะคะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมต้องทำนะคะโดยเราเน้นคำถามการวิจัยแล้วก็สรุปสาระสำคัญของโครงการพูดง่ายๆนะคะเป็นภาพรวมเบื้องต้นให้ผู้อ่านเนี่ยค่ะได้ทราบว่าเรากำลังจะทำอะไรในส่วนนั้นนะคะในส่วนที่เรากำลังจะทำเนี่ยค่ะแล้วเราจะทำเนี่ยมันจะเห็นคุณค่านะคะรวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์อยู่ในนั้นด้วยนะคะทีนี้ต่อไปอาจจะมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรณีถ้าเป็นโครงการวิจัยทางวิชาการอันนี้จำเป็นนะคะว่าจะมีลักษณะของโครงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะว่าในเรื่องที่เราศึกษาเนี่ยนะคะหัวข้อเนี่ยมีทฤษฎีมี
วิธีการหรือมีช่องว่างอะไรที่เราจะต้องเอาไปทำอันนี้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมีความจำเป็นมากนะคะในการทำการวิจัยค่ะในการทำการวิจัยทางวิชาการนะคะอันนี้เพราะว่าวิชาการเนี่ยค่ะถ้าเป็นโครงการต้องสร้างความรู้ใหม่นะคะต่อไปนะคะในแง่วิธีการกระบวนการนะคะวิจัยอันนี้ก็สำคัญค่ะจะบอกถึงเรื่องการออกแบบการวิจัยค่ะเวลาพูดการออก

ัวอย่างนะคะกลุ่มตัวอย่างเราจะใช้ยังไงสุ่มแบบไหนนะคะรวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมการวิจัยค่าใช้จ่ายในการวิจัยนะคะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงที่พูดถึงเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเครื่องมือการวิจัยด้วยจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรรวมทั้งอาจจะมีข้อมูลข้อค้นพบเบื้องต้นในการวิจัยนะคะซึ่งเราศึกษามาแล้วเราก็ควรจะนำเสนอนี้ด้วยนะคะข้อจำกัดในการวิจัยงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดยังไงไหมมีทางเลือกมีจุดอ่อนหรือมีสิ่งที่จะวิจัยยังไงบ้างแล้วสรุปนะคะอะไรนะพยายามให้คำตอบว่าจะทำอะไรจะทำอย่างไรแล้วทำไมถึงต้องทำความสำคัญผลลัพธ์และผลกระทบนะอันนี้มีคุณค่าทำวิจัยต้องไม่เสียเปล่าค่ะจะต้องให้เกิดประโยชน์ให้คุณค่านะคะแล้วมาดูหลักการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานนะคะที่นักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยค่ะควรจะได้แนวคิดเอาไว้ในเบื้องต้นนะคะง่ายๆเลยคือโครงการวิจัยเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเทมเพลตนะคะเป็นแบบเราก็เขียนตามหัวข้อที่เขากำหนดนะคะเช่นแบบเสนอโครงการมีหัวข้ออะไรบ้างแต่ละแหล่งทุนแต่ละสถาบันอาจจะกำหนดต่างกันไปบ้างอาจจะใช้คำต่างกันไปบ้างเช่นในส่วนต้นบางแห่งเรียกว่าบทนำบางแห่งเรียกว่าความสำคัญของปัญหาบางแห่งเรียกว่าที่มาของปัญหาก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้เราใช้คำตามข้อกำหนดนะคะแล้วเรียงลำดับตามที่กำหนดนะคะที่บอกว่าอาจจะเหมือนกันและต่างกันไปบ้างนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการทางวิชาการทางวิชาการก็ในการเรียนการสอนนะคะกับโครงการวิจัยทางการบริหารนะคะอันนี้ก็อาจจะต่างไปบ้างการเขียนภาษาค่ะภาษาต้องใช้ภาษาทางการนะคะภาษาถูกต้องคงเส้นคงวานะคะชัดเจนรัดกุมตรงประเด็นนะคะแล้วก็ใช้ศัพท์บัญญัตินะคะอันนี้เป็นทางการเรามาดูส่วนประกอบหลักของโครงการวิจัยนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าโครงการวิจัยเป็นอย่างนี้หลักการทีนี้พอตอนนี้จะลงรายละเอียดให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่าโครงการวิจัยเนี่ยค่ะโดยทั่วไปเริ่มต้นเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบหลักของโครงการวิจัยดังนี้ค่ะชื่อโครงการวิจัยนะคะต่อไปส่วนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสนอโครงการวิจัยและส่วนที่3ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยนะคะเรามาดูแต่ละส่วนกันเลยค่ะนะชื่อโครงการวิจัยตรงนี้เนี่ยนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วนะคะในหน่วยต้นๆหน่วยที่2และตรงเนี้ยนะคะก็จะบอกแนวคิดไปแล้วขอทบทวนย่อยๆอีกทีนึงค่ะว่าชื่อโครงการวิจัยที่เขียนในโครงการนั้นก็ขอให้เอาความรู้เดิมเนี่ยมาประยุกต์นะคะจะต้องครอบคลุมปัญหาที่จะทำการวิจัยนะฮะจะต้องแสดงตัวแปรที่จะศึกษาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้ระบุว่าที่ไหนเช่นมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกี่ยวกับเวลาก็ระบุระยะเวลาด้วยเช่นศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงไหนนะคะอันนี้แล้วชื่อโครงการวิจัยนะคะถ้าชื่อมันเกิดยาวมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดชื่อเรื่องเนี่ยควรจะกำหนดให้เหมาะสมแต่ว่าถ้ามันมีรายละเอียดเอาไปใส่ในขอบเขตการวิจัยค่ะซึ่งอยู่ในโครงการวิจัยได้ค่ะเราจะไม่ใช้ตัวย่อเช่นจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเราไม่ใช้กทมนะคะอันนี้เป็นภาษาพูดนะคะต้องใช้กรุงเทพมหานครไม่ใช้คำภาษาอังกฤษปนในชื่อเรื่องภาษาไทยนะคะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ภาษาสะกดออินอหนูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเลยนะคะแล้วถ้ามีตัวปกติเขาต้องให้เสนอชื่อเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทยนะคะอันนี้ก็แปลให้ถูกต้องแล้วให้มีความหมายตรงกับภาษาไทยด้วยนะคะเพื่อแสดงความเป็นมาตรฐานในด้านการใช้ภาษาเรามาดูค่ะตัวอย่างชื่อโครงการวิจัยเห็นไหมคะการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะความต้องการสารสนเทศของนักวิชาการป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันจะมีความชัดเจนว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรกับกลุ่มประชากรไหนนะคะมีการระบุรายละเอียดนะคะค่ะถ้าเผื่อว่ามีคำบางคำนะคะเช่นแสดงความชัดเจนกระบวนการวิจัยเช่นการวิเคราะห์วารสารเห็นไหมคะด้านการป่าไม้ในประเทศไทยพ.ศ.2497-2556เห็นไหมคะนี่ข้างหน้าเนี่ยค่ะนะชื่อเรื่องที่2การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเห็นไหมคะมีคำว่าพัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ
เห็นไหมฮะมองตัวแรกก็จะเห็นเลยว่าแสดงความ

ความชัดเจนในเรื่องใช้วิธีวิจัยอะไรการพัฒนาแบบทดสอบเห็นไหมการประเมินคุณภาพเนี่ยค่ะมันจะสะท้อนให้เห็นอย่างไรเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นการวิจัยเชิงประเมินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโครงการวิจัยซึ่งนักศึกษาก็ต้องทำให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะมาใส่ในโครงการนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้บอกแล้วนะคะส่วนชื่อเรื่องส่วนตัวผู้เสนอโครงการวิจัยส่วนนี้ค่ะเวลาเราทำโครงการนอกจากจะให้เขียนชื่อนามสกุลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการระบุเช่นอาชีพตำแหน่งหน่วยงานที่สังกัดประสบการณ์การวิจัยงานวิจัยที่ตีพิมพ์และกำลังดำเนินการเบอร์โทรศัพท์อีเมลเนี้ยค่ะนะคะหรือกรณีมีผู้ร่วมวิจัยหรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยเขาก็ให้นำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับหัวหน้าโครงการค่ะนักศึกษาคงสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมต้องเสนอด้วยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่าผู้ที่เสนอโครงการวิจัยเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางด้านเนื้อหาและประสบการณ์การวิจัยโดยตรงไหมสมมติถ้าจะเสนอเรื่องอะไรผู้วิจัยอย่างน้อยนะคะต้องมีความรู้ในศาสตร์นั้นและถ้ามีประสบการณ์การวิจัยมาบ้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนทำให้ยิ่งมากยิ่งดีนะคะยิ่งโครงการมากๆงบประมาณเยอะๆเนี่ยค่ะก็ยิ่งต้องการผู้มีประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะเนื้อหานะคะงานวิจัยด้วยนะคะคราวนี้มาเป็นส่วนต่อไปส่วนที่3คือตัวโครงการวิจัยนะคะหลังจากที่รู้จักชื่อและรู้จักหน้าตาผู้วิจัยและว่าดูเชื่อถือได้นะเรามาดูซิรายละเอียดที่เสนอมีความเป็นอาชีพไหมเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยค่ะการเขียนความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยนะคะบทที่2ก็มีแล้วนะคะในหน่วยที่2ตรงนี้เน้นย้ำเน้นความตรงประเด็นเน้นให้เห็นปัญหาที่จะศึกษานะคะเขียนให้เนื้อเรื่องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันคือแต่ละย่อหน้าแต่ละส่วนต้องสัมพันธ์กันและถ้ามีแนวคิดทฤษฎีอะไรนโยบายแผนงานอะไรเช่นขณะนี้ถ้าเราจะพัฒนาอะไรเกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่ว่าท่านต้องเชื่อมโยงไปยังแผนนโยบายของรัฐหรือแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเพื่อให้เห็นว่างานวิจัยของเรานั้นตอบโจทย์ทางสังคมนะคะตรงนี้มันก็จะทำให้เราดูหนักแน่นน่าสนใจนะคะขณะเดียวกันถ้ามีสถิติตัวเลขก็เอามาใช้ประกอบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มน้ำหนักเพิ่มคุณค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือและท้ายที่สุดของความสำคัญของปัญหาเนี่ยค่ะเขานิยมเขียนนะคะตรงนี้ค่ะจะส่งความสำคัญปัญหาไปยังวัตถุประสงค์ก็จะมักจะมีสำนวนนะคะนักศึกษาอ่านงานวิจัยจะเห็นดังนั้นหรือด้วยเหตุผลดังกล่าวด้วยความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาว่าไปนะคะอันนี้ก็คือลงท้ายจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ส่งต่อมายังวัตถุประสงค์นะพอเห็นปัญหาและโอ้เรื่องนี้ยังมีเกิดปัญหาในสังคมนะเกิดปัญหาในองค์กรนะแล้วก็มันมีคุณค่าความสำคัญนะมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้วิจัยจึงศึกษาโยงมายังวัตถุประสงค์กับวิจัยนะเชื่อมกันตรงส่วนนี้เขามักจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็เขียนตามประเด็นที่ศึกษาคำที่ขึ้นต้นวัตถุประสงค์นักศึกษาจะเห็นนะคะเช่นเพื่อศึกษาเพื่อสำรวจเพื่อเทียบเพื่อวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเพื่อจำแนกเพื่อพยากรณ์ขึ้นอยู่กับประเด็นที่เราจะศึกษานะคะเช่นถ้าเราจะสร้างระบบก็เพื่อพัฒนาระบบถ้าจะสำรวจเพื่อจะศึกษานะโดยทั่วไปก็จะเขียนศึกษากันเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอันที่3เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนักศึกษาลองดูสิคะทั้ง3วัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกันยังไงคะเกี่ยวข้องด้วยคำสำคัญคือการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เห็นมั้ยคะแต่ละอันเนี่ยอยู่ในลู่เดียวกันนะคะแต่อันแรกศึกษาสภาพอันที่สองศึกษาปัญหาอันที่สามพอได้รู้สภาพรู้ปัญหาแล้วเขาก็จะมาสร้างสิ่งใหม่คือพัฒนารูปแบบเห็นไหมคะรูปแบบการส่งเสริมเห็นไหมคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่ดีที่มันจะต้องอยู่ในแทร็กรูปแบบเดียวกันลู่เดียวกันและมันก็ต้องไปตอบโจทย์ชื่อของงานวิจัยนั้นนะคะอยู่ในใต้ร่มเดียวกันนะคะอย่างนี้ก็มีตัวอย่างวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาดูนะคะอันนี้ก็เป็น

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทของมสทเราเองนะคะสาขาศิลปศาสตร์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เห็นไหมคะบางอันอาจจะมีข้อเดียวก็ได้นะคะเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะด้านการวิจัยของบรรลักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือบางอันอาจจะมี2อาจจะมี3นะคะก็โดยทั่วไปอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิจัยเอกสารนะคะเพื่อวิเคราะห์การจัดการวารสารด้านการป่าไม้ที่จัดพิมพ์ในประเทศไทยเห็นไหมคะข้อแรกวิเคราะห์การจัดการข้อที่2วิเคราะห์เนื้อหาบทความวารสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวารสารด้านการป่าไม้แต่วัตถุประสงค์คือคนละประเด็นนะคะแต่เกี่ยวโยงกันไปในเรื่องวารสารด้านการป่าไม้นะคะพอเขียนวัตถุประสงค์เสร็จต้องประโยชน์ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือเขียนให้สมเหตุสมผลเป็นจริงแล้วสอดคล้องกับความสำคัญและที่มาของปัญหาและวัตถุประสงค์อย่าเขียนอะไรที่ลักษณะที่มองแล้วเกินความจริงนะคะหรือบางทีเนี่ยเราเขียนสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะพบชอบเขียนว่าเพื่ อว่าประโยชน์ก็คือทราบทำให้ทราบข้อมูลโอ้ถ้าแค่ทราบแล้วทำวิจัยไม่คุ้มหรอกค่ะนะคะเราควรจะขยายค่ะนะฮะพึงหลีกเลี่ยงอย่าเพียงทราบบางคนเอาวัตถุประสงค์มาแล้วก็ทราบมันไม่ใช่ค่ะมันต้องแสดงประโยชน์ค่ะหรือผลที่จะเกิดขึ้นในทางวิชาการหรือวิชาชีพนะคะหรือทฤษฎีต่างๆเนี่ยค่ะให้เห็นว่าโอเคท่านทราบแล้วเอาไปทำอะไรคะเป็นแนวทางพัฒนาอะไรเป็นแนวทางแก้ปัญหาอะไรนะคะขอให้เขียนบางทีเขาก็เขียนประโยชน์แยกเป็นกลุ่มค่ะเช่นประโยชน์นี้ต่อนักศึกษาเป็นยังไงต่ออาจารย์นะหรือประโยชน์สำหรับผู้บริหารเอาไปใช้ในแนวทางอะไรนะคะอันนี้ก็คือเขียนประโยชน์ให้ชัดค่ะและประโยชน์เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงข้อเสนอแนะการวิจัยเนี่ยค่ะมันเป็นงานคิดที่เป็นระบบนะคะมันจะไม่ฉีกขาดออกกันมันจะวิ่งลู่เดียวกันเลยปัญหานำมาสู่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เอาไปสู่ประโยชน์พอเราเขียนประโยชน์เหมือนกับบางคนก็บอกคุยเอาไว้ตอนต้นนะว่าจะเกิดอันนี้แล้วตอนท้ายเมื่อทำวิจัยจบเนี่ยค่ะมันจะต้องมาตอบอันนี้มันจะต้องสอดคล้องกับอันนี้คือพอคุณบอกว่าจะได้ประโยชน์อย่างนี้นะผลงานวิจัยนั้นก็ต้องเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์จากผลการวิจัยที่เราพบค่ะนะคะตัวอย่างเห็นไหมคะพอบอกทราบอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะได้ทราบสภาพการใช้และปัญหาที่เมื่อกี้นี่นะคะและการพัฒนานี่ได้ทราบปัญหานะและเอามาทำไมคะเอามาใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบเห็นไหมคะทราบแล้วเอามาใช้ประโยชน์อะไรนะคะนี่แล้วเสร็จแล้วก็ได้รูปแบบค่ะพอได้รูปแบบเฉยๆก็แค่นี้เหรอคะต้องขยายค่ะอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ต่อไปเห็นไหมคะก็คือพอได้อะไรอันนี้แล้วเนี่ยจะไปช่วยอะไรอย่างไรนะคะแต่อันนี้เราต้องดูด้วยนะคะประโยชน์ที่เราทำเนี่ยผลที่ออกมามันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราเขียนไว้นะคะข้อเสนอแนะก็ต้องเขียนนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะเมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบว่าเวลาเราเขียนประโยชน์แล้วอาจจะแบ่งตามกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากการวิจัยนี้อย่างเช่นเมื่อกี้วิเคราะห์วารสารใช่ไหมคะป่าไม้นี่ใครได้ประโยชน์คะนักวิชาการนักวิจัยนักวิชาชีพในสาขาป่าไม้นะคะสามารถใช้เป็นแหล่งเข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องเห็นไหมมองกลุ่มนี้ต่อไปประเด็นที่2ตัวบรรลักษ์และนักสารสนเทศใช้ประโยชน์ในการบริการสารสนเทศด้านการป่าไม้นะคะและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะและอันที่3สถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการวิชาชีพนะฮะทางด้านการป่าไม้ก็ได้ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ด้านการป่าไม้ในประเทศไทยและการพัฒนาวารสารวิชาการด้านการป่าไม้เห็นไหมคะทั้ง3กลุ่มนะคะได้ประโยชน์หมดแต่คนละแง่มุมซึ่งผลการวิจัยของเราก็จะไปช่วยสนับสนุนเพื่อให้ทุกกลุ่มเนี่ยได้ประโยชน์ตามที่บอกไว้นะคะพอทบทวนวรรณกรรมการเขียนทบทวนวรรณกรรมอย่างที่ได้มีการนำเสนอแล้วในหน่วยที่2นะคะอยากเน้นประเด็นเพียงย่อๆว่าเราต้องอย่าตัดต่อค่ะสิ่งที่สำคัญคืออย่าไปเอาบทคัดย่อมาต่อๆต้องเขียนเชิงวิเคราะห์เชิงสรุปสังเคราะห์สรุปทบทวนมันจะเน้นแนวคิดทฤษฎีแล้วก็เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

เป็นปัญหาที่ศึกษาเช่นถ้านักศึกษาศึกษาการใช้สารสนเทศก็จะต้องทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารสนเทศถ้าเป็นการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเน้นเรื่องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นะคะขอเน้นย้ำประเด็นว่าต้องทันสมัยนะต้องไม่ตัดต่อต้องหลากหลายและต้องอ้างอิงนะคะซึ่งเพื่อแสดงความเคารพลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะการเขียนสมมติฐานนะคะก็มีในตอนหน่วยที่ต้นแล้วให้เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งอาจจะเป็นสมมติฐานเชิงพรรณนานะคะก็คือบอกเล่าประโยคบอกเล่าหรือสมมติฐานนะคะที่มีการทดสอบสมมติฐานด้วยว่าเราจะทดสอบสมมติฐานโดยหาข้อมูลอย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เอาความรู้ในหน่วยที่ผ่านมานะคะมาเขียนเป็นการเน้นย้ำเท่านั้นเองค่ะนะคะอันนี้ตัวอย่างการเขียนสมมติฐานนะคะเช่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามสท.กลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความต้องการใช้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันเห็นไหมฮะอันนี้ก็นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามสท.อายุช่วงอายุต่างกันเห็นไหมมีความต้องการใช้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันนะคะระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็เน้นประเด็นหลักๆคือออกแบบการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นการวิจัยประเภทไหนนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือใครนะฮะสิ่งสำคัญต้องระบุจะใช้จำนวนเท่าไหร่จะใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่ถ้าจะใช้กลุ่มตัวอย่างระบุด้วยค่ะว่าใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไหนใช้ตารางของใคร Crazy Morgan หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต้องระบุให้ชัดเครื่องมือคือวิจัยจะสร้างยังไงจะทดสอบยังไงแล้วจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรเช่นเราจะแจกแบบสอบถามออนไลน์หรือจะทำยังไงแล้วจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรในส่วนนี้นะคะมีความสำคัญต้องแสดงรายละเอียดเพื่อให้ผู้ประเมินโครงการหรือผู้ให้ทุนเขามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นจะได้ผลตอบแทนที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างจากชุดวิชาแสดงให้เห็นว่าประชากรคือใครแล้ว สิ่งที่อยากเรียนให้ทราบนะคะเวลาระบุจำนวนประชากรเนี่ยขอให้วงเล็บไว้ด้วยนะว่าเป็นข้อมูลณวันที่เท่าไหร่นะคะจะได้ทราบว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขณวันนั้นนะอันนี้ก็วิธีการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างนะคะในงานวิจัยนี้ก็จะระบุว่าใช้ของทาโร่ยามาเน่ระดับความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะจะสุ่มตัวอย่างแบบไหนนะฮะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะคือบางทีเรื่องเดียวกันใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเนี่ยหลากหลายแบบก็ทำได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างการเขียนระเบียบวิธีวิจัยเครื่องมือค่ะเครื่องมือก็จะแบ่งเป็นตอนๆนะคะโดยมากตอนแรกก็ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามนะคะอันนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่ะอย่างเมื่อกี้โครงการนี้นะคะ เขาถามอันแรกก่อนนะคะสภาพการใช้เป็นอย่างไรนะคะปัญหาการใช้เป็นอย่างไรเราก็ต้องอธิบายรายละเอียดของเครื่องมือเรานะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะว่าจะสร้างยังไงแล้วเราจะตรวจสอบคุณภาพความตรงความเที่ยงอย่างไรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรส่วนนี้ก็เป็นเอาบูรณาการในส่วนต้นๆเนี่ยค่ะเอามาเขียนให้ชัดเจนในรูปของโครงการวิจัยนะคะพอเสร็จแล้วหลังจากเราออกแบบการวิจัยต่างๆแล้วเราต้องเขียนขอบเขตของโครงการวิจัยด้วยค่ะว่าสิ่งที่จะชัดเจนเนี่ยขอบเขตจะเป็นยังไงนะอย่างเช่นอันเนี้ยค่ะจะศึกษาเรื่องวารสารด้านการป่าไม้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราจะวิเคราะห์วารสารกี่ชื่อนะวารสารที่พิมพ์ตีพิมพ์ในช่วงไหนมีบทความจำนวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะระบุให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเพื่อให้ความชัดเจนเราจะวิเคราะห์เนื้อหาบทความเนี่ยมีวารสารกี่ฉบับนะคะแล้วรวมทั้งหมดเท่าไหร่เราจะจำกัดขอบเขตเฉพาะบทความประเภทไหนอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้คือเป็นการบอกขอบเขตที่เราจะศึกษานะคะระยะเวลาค่ะระยะเวลาและแผนการดำเนินงานวิจัยอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะโครงการวิจัยนี่จะมองเห็นเลยว่าระยะเวลาเนี่ยผู้วิจัยจะทำเสร็จเมื่อไหร่อันนี้บางทีก็ขึ้นกับแหล่งทุนนะคะแหล่งทุนบางอันบอกให้ปีเดียวนะคะเราก็ต้องทำแผนปีเดียวโอ้เดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนะคะเขาต้องการผลเร็วเขาอาจจะบอก6เดือนเราก็ต้องแสดงแผนให้เห็นว่าภายใน6เดือนเนี่ยที่เราอธิบายวิธีการวิจัยทั้งหมดมาเนี่ยนะคะเราจะสามารถทำสำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างไรอาจจะระบุเป็นแกนชาร์ตก็จะเข้าใจง่ายกว่าการเขียนพรรณนานะคะเช่นเราจะระบุกิจกรรมนะทำอะไรระยะเวลาต
ต้องให้สัมพันธ์กันนะคะให้สัมพันธ์กับกระบวนการวิจัยที่เราทำเช่นเราจะสร้างเครื่องมือเราจะสร้างเครื่องมือช่วงนี้นะเราจะเก็บช่วงนี้ไม่จะไปเก็บก่อนสร้างเครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นระบบนะคะที่เห็นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเนี่ยค่ะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเป็นขั้นตอนที่เราจะทำนะคะเริ่มตั้งแต่แต่ละขั้นเนี่ยค่ะแล้วในส่วนนี้ก็เป็นระยะเวลาเช่นเขาให้ระยะเวลา1ปีวิธีการนะคะก็คือ12เดือนไม่ต้องไปเขียนเริ่มต้นตุลาพฤศจิกาไม่ต้องค่ะเพราะบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนเรานับไปดีกว่าค่ะเช่น12เดือนเนี่ย1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแล้วซ้ายมือก็จะเป็นกิจกรรมนะคะจะเห็นว่ามันจะต่อเนื่องกันนะคะว่าพอทบทวนวรรณกรรมสร้างแบบทดสอบจนกระทั่งถึงเผยแพร่การวิจัยนะคะในส่วนนี้นะคะงบประมาณค่ะก็เขียนเป็นหมวดค่ะหมวดค่าตอบแทนหมวดค่าใช้สอยหมวดค่าวัสดุอันนี้ก็ศึกษาได้จากแหล่งทุนนะคะเขาจะมีกำหนดหรือบรรณานุกรมค่ะบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงอันนี้สำคัญนะคะยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเราทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้นะคะเราก็เลือกสรรหน่อยค่ะเอาเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่ตรงประเด็นและเขียนให้ถูกต้องตามแบบแผนการเขียนบรรณานุกรมนะคะเรียงลำดับอักษรนะคะแล้วก็เอาภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือภาพรวมเมื่อเราทำโครงการวิจัยนะคะทีนี้เรามาดูว่าพอเราทำโครงการวิจัยตามที่กำหนดแล้วเนี่ยถ้าเราส่งไปที่แหล่งทุนหรือถ้าเป็นวิทยานิพนธ์นะคะส่งให้อาจารย์นะคะประเมินว่าเอ๊สมควรจะทำไหมจะประเมินอะไรกันบ้างคะเอาง่ายๆเลยค่ะมาดูซิว่าโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่ดีเป็นอย่างไรจริงๆไม่เฉพาะสารสนเทศศาสตร์นะคะในทุกๆศาสตร์ค่ะวิจัยใช้หลักการเดียวกันหมดนะคะนักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ได้หลากหลายเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยค่ะความสำคัญอันนี้แน่นอนค่ะถ้าไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์เขาไม่ให้ทำหรอกค่ะอันนี้ก็ต้องให้เห็นว่ามีคุณค่ายังไงคุณค่าไม่จำเป็นต้องเป็นระดับชาติระดับสากลนะแต่ละโครงการเราเริ่มต้นจากท้องถิ่นจากองค์กรและไปได้หมดนะคะให้มันมีความสำคัญและความเป็นไปได้ของโครงการดูตัวผู้วิจัยค่ะนะว่ามีความรู้ความสามารถพอไหมนะแล้วก็มีระเบียบวิธีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันจะสะท้อนความเป็นไปได้ถูกต้องเหมาะสมไหมแล้วเวลาเขียนโครงการที่ดีแต่ละส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมเป็นในเรื่องการนำเสนอการเขียนการสื่อความเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางพิจารณานะคะว่าถ้าเขาดูความสำคัญหรือคุณค่าของโครงการวิจัยเขาจะดูตัวชื่อโครงการความสำคัญที่มาปัญหาประโยชน์ถ้าดูความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยนะคะเขาจะดูตัวผู้รับผิดชอบโครงการแล้วก็ตัวการดำเนินการวิจัยค่ะผู้รับผิดชอบก็ดูความเชื่อถือได้นะคือวุฒิประสบการณ์ต่างๆแล้วดูความพร้อมค่ะเช่นตัวผู้วิจัยเองได้ทบทวนวรรณกรรมแสดงว่ารู้จริงไหมได้อ่านเยอะไหมนะคะขณะเดียวกันวิธีดำเนินการวิจัยดูซิว่าสมเหตุสมผลไหมการออกแบบการวิจัยนะคะเป็นไปตามหลักวิชาการอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการพิจารณาค่ะส่วนความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการวิจัยและการออกแบบการวิจัยนะคะก็จะดูในแง่กรอบแนวคิดความถูกต้องเหมาะสมของระเบียบวิธีการแล้วก็ประเด็นจริยธรรมด้วยค่ะยิ่งขณะนี้จะเก็บข้อมูลมันจะมีเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งนักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้หลังจากได้ทราบทฤษฎีมาแล้วนะคะเรามาดูกรณีศึกษาย่อๆกันดีไหมคะว่ากรณีศึกษาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชานักศึกษาสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เป็นเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดของสำนักบรรณสารสนเทศมสทเรานี่เองนะคะในโครงการก็จะระบุผู้รับผิดชอบระบุความเป็นมาของปัญหาระบุวัตถุประสงค์เห็นไหมคะระบุวิธีการวิจัยอันนี้เป็นรูปแบบของโครงการเลยนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นใครนะคะนี่ก็จะบอกประชากรมีบุคลากรมีนักศึกษาเครื่องมือวิจัยคืออะไรเก็บข้อมูลอย่างไรการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลนะคะก็จะให้เป็นลำดับเลยค่ะเขียนนะให้ชัดเจนเลยนะคะขอบเขตของการศึกษานะคะอันนี้ก็คือจะศึกษาบริการอะไรนะความพึงพอใจจะดูด้านไหนกลุ่มตัวอย่างมี2กลุ่มจะเน้นอย่างไรอย่างกรณีนี้เขาเน้นเฉพาะคนที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดนะสำนักบรรณสารสนเทศก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่นักศึกษาทั่วประเทศอย่างนี้เป็นต้นค่ะต้องระบุให้ชัดเจนระยะเวลาเท่าไหร่แผนดำเนินการเป็นอย่างไรและตรงนี้ก็ต้องมีรายชื่อนะคะหัวหน้าโครงการวิจัย
นะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบโดยย่อนะคะเนื่องจากการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยในงานค่ะเป็นการเอาผลการวิจัยมาพัฒนางานนะคะโครงการวิจัยเนี่ยมันจะมีเน้นๆนะคะหรือประเด็นหลักๆ2ประเด็นค่ะโครงการวิจัยทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะคะกับโครงการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงการนะคะเอาโครงการที่เป็นงานประจำง่ายๆมาให้นักศึกษาได้ดูเป็นแนวทางนะคะหลังจากทำความเข้าใจในเรื่องนี้มาแล้วลองมาตอบคำถามดูนะคะนักศึกษาลองทบทวนดูซินะคะลองมาดูซิโจทย์ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของโครงการวิจัยต่อผู้เสนอโครงการวิจัยนักศึกษาคิดว่าคือข้อไหนคะนะข้อใดไม่ใช่ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาเห็นโจทย์ว่าไม่ใช่ต้องเลือกข้อที่ผิดนะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเป็นภาพรวมแสดงสิ่งที่จะดำเนินการเป็นเครื่องมือวางแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนเป็นเครื่องมือประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยนะคะเป็นไงคะทายซิข้อไหนคะไม่ใช่คือผิดนะคะเฉลยค่ะข้อที่5ใช่ไหมคะข้อที่5ผิดข้อที่5นี่เป็นของใครคะข้อที่5เนี่ยโครงการวิจัยเป็นเครื่องมือประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยอันนี้สำหรับแหล่งทุนค่ะไม่ใช่สำหรับเราค่ะผู้เสนอไม่มีหน้าที่ประเมินนะคะนักศึกษาคงตอบถูกนะคะข้อนี้ไม่ยากค่ะข้อต่อไปค่ะถ้าเราจะประเมินโครงการวิจัยในส่วนความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการของผู้วิจัยในโครงการที่นำเสนอดูได้จากส่วนใดนะคะหลังจากที่ดูแต่ละส่วนโครงการและเมื่อกี้ที่ได้อธิบายนักศึกษาฟังเนี่ยถ้านักศึกษาอยากจะรู้ว่าผู้วิจัยโครงการนี้เขามีความรู้ความสามารถประสบการณ์เขาเตรียมความพร้อมไหมเขารู้จริงในเรื่องนี้ไหมข้อไหนถูกเอ่ยนักศึกษาดูสิคะข้อไหนถูกดูจากทบทวนวรรณกรรมดูจากบรรณานุกรมดูจากวุฒิการศึกษาหรือว่า2ข้อแรกถูกหรือว่าถูกเฉพาะข้อ1กับข้อ3ติ๊กตอกติ๊กตอกนักศึกษาคิดดูสิคะเฉลยค่ะข้อ4ข้อ4ค่ะเพราะว่าข้อ1คือเราจะดูว่าผู้วิจัยค้นคว้ามาเยอะไหมค้นคว้านะคะก็ถามว่าความพร้อมในการค้นคว้าค่ะคำว่าการค้นคว้าก็คือดูจากว่าทบทวนวรรณกรรมก็ค้นมาเยอะไหมดูจากบรรณานุกรมข้างทางข้างท้ายค่ะอันนี้คือความพร้อมทางวิชาการ1กับ2ค่ะส่วนอันที่3นั้นเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะซึ่งเขาถ้าเขาจบมามีประสบการณ์วิจัยแต่เขาอาจจะไม่พร้อมเรื่องนี้ถ้าเขาค้นคว้ามาไม่ดีเขาก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าค้นคว้าจริงเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ2นะคะต่อไปค่ะนะคะมี5ข้อให้เลือกนะคะให้เลือกให้เน้นการศึกษาส่วนใดของโครงการวิจัยที่เน้นย้ำแสดงความสำคัญของประเด็นที่จะศึกษาและเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์ส่วนไหนนะที่สำคัญติ๊กตอกติ๊กตอกที่มาของปัญหาส่วนต้นเลยค่ะที่เราพูดนะคะปัญหามาจากอะไรเกิดอะไรมีความสำคัญอย่างไรมาดูข้อ4ค่ะอันนี้ก็พูดถึงโครงการวิจัยของมสทเนี่ยค่ะเขาระบุกลุ่มตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าประกอบด้วยบุคลากรมสทและนักศึกษามสทเขาบอกไม่รวมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเขารวมทุกฝ่ายเลยค่ะทั้งสำนักต่างๆแต่เขาไม่รวมคนข้างในของเขานักศึกษาว่าอันนี้ดีไหมคะแสดงถึงความสำคัญของประเด็นใดนะคะแสดงความสำคัญของอะไรนะคะนักศึกษาลองดูนิดนึงผลการวิจัยจะได้เที่ยงไหมผลโครงการวิจัยมีคุณค่าระดับองค์กรความเป็นไปได้ของผู้ดำเนินการวิจัยเพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบความจำเป็นที่ต้องศึกษาและประโยชน์ที่จะได้รับอันจะนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาหรือจริยธรรมการวิจัยโดยไม่รวมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการสำรวจนี้ข้อ5ค่ะเห็นไหมคะเพราะเขาไม่รวมเพราะว่าเราเป็นคนทำวิจัยแล้วเราถามหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่บริการน่ะก็อาจจะเข้าข้างตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ5ค่ะคือแสดงถึงความไม่มีเขาเรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะเกี่ยวกับความสำคัญของปัญหาของเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศโรคเอดส์นะคะ
ก็จะเล่าความเป็นมาว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วลงท้ายอย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นฮะจึงควรมีการวิจัยซึ่งนำผลมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์นะคะนี่เขาก็จะถามนะข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อใดคือวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีเพื่อศึกษาการเผยแพร่เพื่อศึกษาการบริการเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจะถามข้อ1หรือข้อ2หรือตอบถูกทุกข้อถูกทุกข้อค่ะถูกทุกข้อเพราะว่าเมื่อกี้ว่าเขาบอกแล้วเขาต้องศึกษาการเผยแพร่ต้องการศึกษาการบริการต้องการศึกษาปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นมาแตกได้ทุกข้อเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงการที่นะคะเป็นโครงการที่นักศึกษาควรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะสิ่งที่เป็นพื้นฐานของอันนี้นะคะก็คือหน่วยที่ผ่านมาแต่หน่วยนี้ต้องการให้นักศึกษาเน้นย้ำเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องต่างๆในหน่วยที่ผ่านมามาเขียนและนำเสนอในรูปโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะเนื้อหาหน่วยที่14นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะก่อนหน้าที่จะถึงหน่วย14นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มาแล้วนะคะเรามาดูค่ะว่าในหน่วยที่14นี้เราจะพูดประเด็นใดบ้างประเด็นแรกเลยนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประเด็นที่2การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นทางสารสนเทศศาสตร์และประเด็นสุดท้ายการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะเรามาดูแต่ละประเด็นเลยนะคะนักศึกษาเองนะคะก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้ในเรื่องการวิจัยขั้นพื้นฐานนะคะรู้จักการเขียนโครงการเราเองอาจจะยังไม่เคยเขียนรายงานผลการวิจัยนะคะแต่นักศึกษาเชื่อแน่ว่าจะต้องเคยอ่านนะคะรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มาบ้างหรือในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเรามาดูนะคะว่ารายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือหลักฐานและเครื่องมือสื่อสารนะคะข้อค้นพบนะคะผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยในรูปแบบต่างๆนะคะคำว่ารูปแบบต่างๆคือรายงานผลการวิจัยเนี่ยค่ะมีหลากหลายรูปแบบสิ่งเหล่านี้จะนำเสนอรายงานผลการวิจัยนะคะซึ่งแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูทีละขั้นตอนนะคะเราจะได้เห็นรายงานที่มีรูปแบบที่หลากหลายรายงานเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนมีความสำคัญยิ่งนะคะถ้าพูดในแง่ของการบริหารและธุรกิจนะคะและด้านการศึกษาเนี่ยจะเห็นรายงานนี้มีความสำคัญมากเช่นทางด้านบริหารเนี่ยรายงานนะคะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยในการวางแผนการตัดสินใจนะคะการดำเนินธุรกิจการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะส่วนในด้านการศึกษาเนี่ยก็จะเน้นประเด็นเอาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษานะคะแล้วก็การค้นคว้าองค์ความรู้ต่างรูปแบบของรายงานทั้ง2ประเภทเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะถ้าดูในวงการบริหารและวงการธุรกิจคงไม่มาอ่านรายงานวิจัยหนาๆเหมือนที่เราทำในมหาวิทยาลัยกันนะคะรูปแบบที่คุ้นเคยกันในวงการธุรกิจก็คือบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะและรายงานการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นนะคะอันนี้คือ2 ส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันค่ะส่วนถ้าเผื่อวงการศึกษาและวงวิชาการนะคะเราก็จะรู้จักรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วก็บทความวิจัยนะคะจะเน้น2ประเด็นนี้นะคะให้นักศึกษาได้รู้จักในรูปแบบและในการนำเสนอแต่ละรูปแบบแต่ก่อนที่จะถึงรูปแบบแต่ละรูปแบบนะคะให้นักศึกษาต้องเตรียมการก่อนค่ะก่อนที่จะเขียนรายงานผลการวิจัยเนี่ยค่ะนักศึกษาต้องมีเตรียมการเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยค่ะเตรียมการด้านข้อมูลเตรียมการด้านข้อมูลคืออะไรถึงขั้นตอนก่อนจะเขียนนี่แสดงว่านักศึกษาต้องทำวิจัยเสร็จแล้วถูกไหมคะมีข้อมูลพร้อมแล้วแต่ละบทแต่ละส่วนประกอบเนี่ยค่ะต้องมีแล้วเราต้องเก็บข้อมูลต้องวิจัยต้องเขียนสรุปผลการวิจัยอภิปรายผลข้อเสนอแนะต่างๆมีความพร้อมและที่จะนำเสนอทีนี้เราก็จะมาดูต่อไปว่า
เราจะใช้รูปแบบและโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานเนี่ยนะคะจะใช้รูปแบบไหนอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะวงถ้าเราอยู่ในธุรกิจถ้าเรานำเสนอในรูปบทสรุปผู้บริหารเราก็ต้องเขียนอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในแวดวงวิชาการนะคะเช่นนักศึกษาจะศึกษาปริญญาโทต่อเนี่ยค่ะต้องทำวิทยานิพนธ์อันนี้ก็ต้องมีข้อมูลแตกต่างกันไปค่ะนะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนั่นเองนะคะเราจะต้องมีวิธีการให้สอดคล้องกับรูปแบบของรายงานวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายนะคะขอเน้นการนำเสนอรูปแบบนั้นต้องดูวัตถุประสงค์และดูกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญนะคะหลักการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะง่ายๆเลยคือตามโครงสร้างหรือส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักหรือคุ้นเคยกับรูปแบบหรือส่วนโครงสร้างของแต่ละส่วนประกอบนะคะต้องมีการใช้ภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาวิจัยภาษาทางการนะคะนะคะถ้าเป็นรายงานเชิงธุรกิจอาจจะเป็นกึ่งทางการได้บ้างนะคะและประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งในรายงานนักศึกษาต้องรู้จักวิธีนำเสนอตารางแผนภูมิแผนภาพแล้วก็ภาพประกอบต่างๆนะคะเพื่อแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายค่ะถ้าเขียนเป็นคำพรรณนาโอ้โหเยอะแยะนี่อาจจะไม่สามารถสื่อสารได้นะคะในปัจจุบันก็เช่นมีการทำอินโฟกราฟิกนะคะทำเสนอตารางแผนภูมิแผนภาพเอาละค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึงการเขียนรายงานผลการวิจัยนะคะซึ่งบอกให้เรียนให้ทราบว่ามันรายงานในรูปแบบที่หลากหลายนะคะเริ่มเอาง่ายๆก่อนเอาสั้นๆก่อนนะคะเขาพูดถึงบทสรุปสำหรับผู้บริหารพอฟังชื่อนักศึกษาซึ่งพอพูดถึงผู้บริหารนักศึกษาก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยท่านเป็นยังไงนะคะท่านมีภารกิจเยอะบทบาทหน้าที่ท่านคือต้องตัดสินใจต้องวางแผนนะตัดสินใจแก้ปัญหานะผู้บริหารต้องการรู้อะไรเราก็ต้องนำเสนอในบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะเขาบอกเลยว่าสรุปเห็นไหมคะอย่างสั้นกระทัดรัดชัดเจนสาระสำคัญเน้นบริบทหรือปัญหาการวิจัยกระบวนการวิจัยข้อสรุปข้อค้นพบจากผลการวิจัยเฉพาะประเด็นที่ต้องการคำตอบหรือการนำไปใช้ประโยชน์นะคะวิจัยส่วนใหญ่วิจัยประเภทนี้ทางเชิงธุรกิจบริหารเขาต้องการคำตอบเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอเราทำเสร็จแล้วก็รายงานในรูปแบบนี้นะคะก็จะชี้ให้ตรงกับประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าเน้นความกระชับกระทัดรัดตรงประเด็นนะคะบทสรุปผู้บริหารนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบผู้บริหารต้องสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของงานวิจัยได้สะดวกรวดเร็วนะคือผู้บริหารเนี่ยอ่านปั๊บเนี่ยเข้าใจทันทีจับใจความได้สำคัญครบถ้วนถูกต้องชัดเจนนะคะนิยมใช้ในการบริหารจัดการการตัดสินใจและวงการธุรกิจเพราะฉะนั้นมันจะต่างการงานวิจัยทางวิชาการนะคะในเรื่องนี้การเขียนบทสรุปก็ต้องตอบโจทย์อันนี้ก็ต้องนำเสนอตามส่วนต่างๆดังนี้หลักการเขียนนะคะอย่างที่รู้นะคะก็คือมักจะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะประเด็นแรกคือบริบทก่อนพอเริ่มมานะคะก็จะพูดสถานการณ์อย่างย่อนะคะเรื่องที่เล่าความเป็นมาวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเป็นยังไงใช้วิธีอะไรและเราค้นพบการวิจัยที่สำคัญยังไงโจทย์มาว่ายังไงผู้บริหารต้องการอะไรแล้วไปศึกษาแล้วเราก็ตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะอันนี้คือลักษณะหลักๆแล้วเขาบอกเลยค่ะเขาไม่อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์หรือไม่ใช้เอกสารให้เอกสารบทสรุปเนี่ยค่ะ3หน้า2หน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยอ่านตรงนี้รู้ได้ทันทีค่ะว่าครบถ้วนเลยเข้าใจได้ทันทีแล้วก็ต้องความยาวกระชับกระทัดรัดนะคะคือพูดง่ายๆไม่มีน้ำท่วมทุ่งตรงประเด็นเลยนะคะเขียนให้ตรงประเด็นชัดเจนเรามาดูส่วนประกอบของบทสรุปผู้บริหารนะคะเริ่มตั้งแต่ความนำค่ะระบุภูมิหลังความเป็นมาหรือสถานการณ์และประเด็นปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบและโยงเข้าสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาเล่าก่อนค่ะว่าสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดมีปัญหาอะไรที่จะต้องการคำตอบนะคะแล้วเราก็โยงมาว่าอันเนี้ยเราจึงต้องการศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็ต่อด้วยวิธีการศึกษาวิธีการศึกษาว่าจากที่เราจะรู้อย่างนี้นะต้องการอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการใดเช่นเราจะใช้การสำรวจจากประชากรคือใครกลุ่มตัวอย่างคือใครนะคะเราสุ่มอย่างไ
เราใช้เครื่องมืออะไรเก็บข้อมูลเช่นแบบสอบถามอาจจะใช้หลายวิธีก็ได้ค่ะอาจจะใช้การสัมภาษณ์นะเช่นทางการตลาดเนี่ยเขามีวิธีการแล้วเราจะเก็บยังไงจะส่งแบบสอบถามออนไลน์หรือจะไปเก็บ

0: ยตัวเองหรือจะใช้วิธีการสนทนากลุ่มสมมติสัมภาษณ์เนี่ยได้หลากหลายแล้วเอามาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนะคะต้องชี้แจงให้เห็นค่ะถ้าข้อมูลปริมาณใช้วิธีนี้นะถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีอย่างอีกแบบนึงนะคะวิเคราะห์เนื้อหาเป็นต้นเราต้องชี้ให้ชัดแต่เขียนสรุปนะคะเขียนในลักษณะสรุปแล้วประการสำคัญสุดท้ายเลยคือสิ่งที่ต้องการคำตอบตามวัตถุประสงค์นะขอเน้นย้ำเลยค่ะการเขียนรายงานวิจัยนั้นต้องเขียนสรุปต้องเขียนตอบวัตถุประสงค์ให้เขียนเป็นข้อใช้ภาษาเขียนง่ายๆที่ชัดเจนนะคะเราอาจจะมีตารางแผนภูมิแผนภาพที่สำคัญประกอบนะคะบางงานเนี่ยก็จะเน้นเลยว่าตรงนี้ใช้ตารางที่กระชับแล้วก็ให้คำตอบตามวัตถุประสงค์ได้แล้วก็อาจจะมีข้อเสนอแนะที่สำคัญด้วยนะคะจากผลการวิจัยนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะขอให้ดูตัวอย่างนะคะบทสำหรับผู้บริหารอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่1นะคะเรื่องการสำรวจการอ่านของประชากรพุทธศักราช2561อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะซึ่งนักศึกษาสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือในชุดวิชานะคะที่ได้นำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างนักศึกษาลองสังเกตดูนะคะอันนี้ยกมาให้เห็นส่วนต้นค่ะย่อหน้าแรกเนี่ยเขาก็จะเล่านะคะเขาจะเล่าความเป็นมาของการทำสำรวจการอ่านเนี่ยค่ะว่าการสำรวจการอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการขยายนิยามของการอ่านให้ครอบคลุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะว่าความเป็นมาไปนะคะแล้วก็เรียงมาถึงการอ่านของแต่ละกลุ่มซึ่งตรงนี้เขาจะนิยามศัพท์ไปด้วยค่ะเช่นพอเราบอกการอ่านของเด็กเล็กอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันถูกไหมคะบางคนอาจจะคิดว่าแค่3ขวบ4ขวบงานวิจัยนี้เขานิยามว่าอายุต่ำกว่า6ปีก็ต้องระบุให้ผู้อ่านทราบด้วยนะคะก็จะระบุไว้เลยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็แต่ละตัวที่เขาอธิบายเนี่ยเขาจะมีนิยามศัพท์นะคะแล้วก็สำรวจนะคะรายงานว่าผลการสำรวจพบยังไงนะคะพบยังไงเป็นยังไงแล้วเขาก็ยังมีโยงไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยค่ะอันเนี้ยพูดอย่างกระชับเลยต่อย่อหน้าเมื่อพูดเสร็จมีตารางค่ะมีตารางซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะดูตารางปุ๊บไม่อยากอ่านรายละเอียดก็ได้หรือบางคนดูทั้ง2 อย่างเพิ่มพูนความเข้าใจก็ได้ค่ะยังไม่พอนะคะนอกจากมีตารางมีวิธีการนำเสนอที่หลากหลายค่ะเช่นอันนี้เป็นต้นทำเป็นแผนภูมิเห็นไหมคะใช้สีประกอบนะคะทำให้เข้าใจได้ว่าสีนี้นะคะสีนี้เป็นทุกวัยสีนี้วัยไหนต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็สร้างความน่าสนใจและสร้างความเข้าใจง่ายนะคะให้กระชับนะคะแต่ละกลุ่มนะคะมีการอธิบายแยกเป็นกลุ่มและแยกตามพฤติกรรมแล้วก็มีตารางแผนภูมิอะไรต่างๆประกอบนะคะเนี่ยค่ะนอกจากนี้ยังมีแผนภูมิอีกนอกจากมีแผนภูมิแท่งแล้วยังมีแผนภูมิหลายเส้นด้วยนะคะหลากหลายเห็นไหมคะเนี่ยแยกตามกลุ่มแล้วก็ยังมีนะคะแผนภูมินะคะเปรียบเทียบกันในแต่ละกลุ่มนะคะเนี่ยใช้สีสันต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนำเสนอที่ให้เข้าใจง่ายนะคะเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหารค่ะนะคะเรามาดูอีกกรณีศึกษาหนึ่งนะคะเป็นกรณีศึกษาที่สองบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2561อันนี้ก็เป็นรายงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเมื่อปี2561นะคะในชุดวิชาก็มีตัวอย่างหรือถ้าอยากจะอ่านรายละเอียดก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะบทสรุปผู้บริหารนะคะก็เหมือนกับอันอื่นค่ะเริ่มต้นจะเล่าก่อนว่าความเป็นมานะคะอันนี้ก็เน้นว่าการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรเขาก็จะบอกนะคะแล้วยังคล้ายๆว่าใส่ประโยชน์ไปด้วยนิดหนึ่งนะคะแทรกไปด้วยนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาทำมาเนี่ยการสำรวจเนี่ยทำมามีปีนี้มีลักษณะแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงเช่นก็บอกว่าเขามีคำถามพิเศษด้วยนะคะผลจากการสำรวจเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะวิธีการสำรวจของเขาเขาบอกเขาสำรวจทางอินเทอร์เน็ตนะคะเอาวางบนเว็บไซต์ช่วงเดือนไหนมีเข้ามาทำ แบบสำรวจด้วยความสมัครใจคือเขาวางบนเว็บค่ะใครจะตอบก็ตอบนะคะมีคนสมัครตอบเองเนี่ยค่ะเข้ามาในเว็บถึง1,727คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือบอกให้ชัดค่ะบอกว่าเราจะทำอะไรวัตถุประสงค์ยังไงวิธีการเป็นยังไงเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยมีความชัดเจนนะคะแล้วอีกภาคหนึ่งก็จะเป็นตัวอย่างนะคะผลการสำรวจที่สำคัญนะลักษณะทั่วไปของผู้ตอบเขาก็จะบอกเลยนะคะก็จะเห็นเลยว่าเขาจะบอกเลยว่าผู้ตอบของเขาแบ่งเป็นเจนต่างๆนะฮะเจเนเรชันเจนต่างๆเนี่ยมีคือแบ่งตามเจนด้วยเพื่อแสดงความร่วมสมัยของการวิจัยนะคะแล้วก็ยังมีการรายงานผลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมานะคะสำรวจแล้วเนี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลนะคะแต่ละข้อแต่ละข้ออันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอันนั้นคือลักษณะของการเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะซึ่งแทรกอยู่ในรายงานนะคะรายละเอียดก็จะเป็นลักษณะสรุปเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะคะบทสรุปผู้บริหารเนี่ยสั้นหน่อยตอนนี้เราค่อยๆขยับลึกขึ้นนะคะเป็นรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นทางสารสนเทศศาสตร์นะคะในทางธุรกิจนิยมใช้มากเลยค่ะรายงานสั้นนะคะรายงานสั้นเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่านักธุรกิจเวลาน้อยนะคะนักธุรกิจต้องการอะไรด่วนเวลามีค่าเวลามีความสำคัญต้องการอะไรที่ด่วนแล้วก็ต้องที่ชัดเจนนะคะลองมาดูนะคะจะเรียกรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือสั้นเนี่ยก็รู้ทันทีว่าต้องไม่ยาวถูกไหมฮะต้องไม่ยาวรายงานการสื่อสารผลการวิจัยอย่างสั้นก็จะคล้ายๆกันนะคะจะมีประเด็นปัญหาก็คือส่วนต้นเนี่ยค่ะความนำต้องเขียนยังไงให้กระชับนะคะให้สั้นและให้ตรงประเด็นแล้วก็เชื่อมไปยังวัตถุประสงค์วิธีการผลการวิจัยนะคะแต่ตรงนี้นักศึกษาจะเห็นนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับบทสรุปสำหรับผู้บริหารแต่มันจะขยายรายละเอียดนิดนึงและจะมีเชิงวิชาการหน่อยจะมีอภิปรายและข้อเสนอแนะซึ่งโดยทั่วไปบทสรุปสำหรับผู้บริหารจะแสดงข้อค้นพบเท่านั้นแต่ตรงนี้พอข้อค้นพบแล้วจะอภิปรายยังไงอภิปรายผลจะเขียนข้อเสนอแนะยังไงนะคะคล้ายๆว่าผลที่ออกมาเป็นเพราะอะไรเช่นผลการวิจัยพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเจนต่างๆเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นกลุ่มเจนไหนเพิ่มขึ้นมากตรงนี้ข้อค้นพบถ้าเป็นบทสรุปผู้บริหารก็มักจะจบด้วยข้อค้นพบแต่ตรงรายงานสั้นต้องให้ความหมายค่ะต้องอภิปรายค่ะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมนะคะทำไมนะคะการทำไมนี่ก็คืออาจจะเอาเหตุผลจากการทบทวนวรรณกรรมหรือจากการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมอภิปรายเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงกับบริบทสังคมและเอามาสู่ข้อเสนอแนะนะคะแต่ว่ารายงานสั้นเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่ะโครงสร้างอาจจะไม่ต้องเป็นแบบแผนชัดเจนนะคะบางทีเขาก็รวมอย่างเช่นวิธีการวิจัยบางทีก็เอาไปรวมพูดในความเป็นมาเลยนะคะไอ้วัตถุประสงค์เนี่ยค่ะไปพูดตรงนั้นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นว่าให้กระชับกระทัดรัดชัดเจนและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะนะคะอย่างเช่นเนี่ยผลเนี่ยต้องการตอบคำถามรวดเร็วบางทีเขาก็ไม่เรียกรายงานสั้นนะคะหรือไม่เรียกว่ารายงานฉบับย่อเขาอาจจะเรียกว่างานการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์รายงานผลการสำรวจรายงานการวิจัยตลาดรายงานการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในวงการธุรกิจนั้นเขาเอาไปใช้ในการตัดสินใจการกำหนดนโยบายและการวางแผนนะคะเรามาดูโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือฉบับสั้นนะคะก็จะประกอบด้วยส่วนหลักนะคะความนำหรือบทนำวิธีการศึกษาผลการศึกษาบทสรุปหรือข้อสรุปนะคะตรงนี้ถ้าเผื่อนักศึกษามองย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ในส่วนบทสรุปสำหรับผู้บริหารเป็นยังไงคะโครงสร้างคล้ายกันนะคะคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าตรงรายงานสั้นเนี่ยรายละเอียดความนำบทนำวิธีมันจะขยายมากกว่าค่ะนะผลการศึกษาและบทสรุปหรือข้อสรุปเนี่ยเขาก็มักจะมีบทอะไรมีบทอภิปรายผลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มขึ้นได้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบมีความยืดหยุ่นนะคะนี่คล้ายๆกันย้ำอีกทีนะคะความนำต้องเล่าสถานการณ์ที่เราจะศึกษานะทำไมต้องทำวิจัยวัตถุประสงค์ขอบเขตเป็นยังไงพอวิธีการศึกษาก็คล้ายๆทั่วไปอะค่ะ นะใช้วิธีอะไรประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการเก็บการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็หลักการในทุกอันไม่ว่าวิธีการศึกษาวิจัยในรายงานการวิจัยทุกประเภทเหมือนกันนะคะ
1: STOU Channel
0: ผลการศึกษาที่สำคัญนะคะเราวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราเอาข้อค้นพบที่สำคัญตามวัตถุประสงค์เอามาเขียนเชิงปริมาณทำเป็นตารางแผนภูมิแผนสถิตินะคะหรือทำถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็เอามาวิเคราะห์เนื้อหานะคะบรรยายแล้วแต่กรณีค่ะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้มาอย่างไรนะคะและสุดท้ายเนี่ยค่ะผลการศึกษาแล้วเนี่ยบทสรุปหรือข้อสรุปบางทีเขาอภิปรายผลย่อๆนิดนึงแต่บางทีเขาก็ให้ข้อเสนอแนะเลยนะคะว่าทางเลือกมันเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราทำวิจัยในลักษณะอย่างเงี้ยค่ะเราพบลักษณะอย่างนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะให้ทางเลือกทางเลือกซึ่งอาจจะมีหลายทางนะคะแต่เราต้องสนับสนุนด้วยข้อมูลของเรานะคะว่าถ้าอย่างนี้จากข้อมูลอันนี้ถ้าทางเลือกนี้จะดียังไงจะมีข้อจำกัดยังไงจะต้องทำยังไงถ้าอีกทางเลือกนี้จะดียังไงจะเหมาะยังไงจะข้อกับจำกัดอย่างไรนะคะอันนี้ก็ถ้าเผื่อผลการวิจัยดีๆข้อเสนอแนะดีๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจอยากจะเน้นย้ำลักษณะของรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นให้นักศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตหรือเปรียบเทียบกับรายงานผลการวิจัยประเภทอื่นหรือรูปแบบอื่นนะคะคือรายงานฉบับย่อหรือรายงานสั้นเนี่ยมันจะมีความลักษณะมีความยืดหยุ่นในด้านโครงสร้างการนำเสนอเนื้อหาค่ะเขาไม่เน้นการทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือไม่เน้นการอภิปรายผลเชิงวิชาการมากนักนะคะแต่อาจจะมีการพูดเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ค่ะเชื่อมโยงได้แต่เขาไม่เน้นเพราะว่างานวิจัยประเภทนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้หรือวิชาการซึ่งต่างกับงานวิจัยทางวิชาการนะคะหรือรายงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ค่ะอีกอย่างนึงนะคะงานรายงานวิจัยฉบับย่อเนี่ยค่ะเขาเน้นข้อสรุปนะคะที่เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการการกำหนดนโยบายการวางแผนและการตัดสินใจเช่นเดียวกับบทสรุปสำหรับผู้บริหารแต่ตรงนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะการนำเสนอมุ่งสื่อสารให้เข้าใจเนื้อหาสาระด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแม้เป็นภาษาวิจัยกระทัดรัดชัดเจนคือภาษาวิจัยตรงนี้ค่ะมันจะเป็นไม่ได้มีลักษณะที่เป็นภาษาที่เข้มข้นทางวิชาการมากนะคะก็อาจจะเขียนแบบสื่อสารนะคะแต่ก็ยังอิงความเป็นวิชาการเช่นเวลาอ่านค่าร้อยละค่าเฉลี่ยแน่นอนค่ะมันก็ต้องใช้ภาษาวิจัยภาษาตรงนั้นนะคะก็เนื่องจากว่ารายงานสั้นเนี่ยตอบโจทย์ของการเอามาใช้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาจะไม่วิจัยนานค่ะอาจจะ6เดือนนะคะแล้วก็3เดือนเลยก็แล้วแต่คือบางโจทย์นี่ต้องการคำตอบเร็วเลยค่ะก็ต้องรีบทำเพื่อเอามาแก้ใช้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเรามาดูกรณีศึกษาที่3นะคะตรงนี้เราจะให้นักศึกษาได้รู้จักรายงานการวิจัยฉบับสั้นทำของโดยสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เองค่ะเมื่อปี62นะคะชื่อว่ารายงานการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้ค่ะรูปเล่มของรายงานนะคะนักศึกษาสามารถเข้าถึงและดูได้บนเว็บนะคะเห็นไหมคะสารบานนักศึกษาดูนะคะเขาแบ่งเป็นสองส่วนค่ะถ้านักศึกษาไปดูรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือวิทยพลเนี่ยจะเห็นว่าต่างกันเลยค่ะอันนี้เขาไม่ได้เขายืดหยุ่นค่ะไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่กำหนดชัดเจนและเปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่ขอให้เสนอผลให้เข้าใจได้ง่ายแบ่งเป็นส่วนที่หนึ่งค่ะบทนำนะพูดถึงความเป็นมาและความสำคัญนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาขอบเขตของการศึกษาระยะเวลาในการแจกแบบสำรวจก็คือการเก็บข้อมูลนะคะคำจำกัดความที่ใช้หรือนิยามศัพท์วิธีดำเนินการศึกษาเห็นไหมคะถ้าเผื่อรายงานฉบับสมบูรณ์ส่วนนี้จะแบ่งไป3บทนะนะตอนนี้ตรงนี้เนี่ยให้เป็นส่วนแรกก่อนแล้วพอส่วนที่2ก็คือผลการสำรวจเลยค่ะนะแบ่งเป็น3ตอนตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่2ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการเข้าสู่ภาพรวมและแต่ละด้านตอนที่3ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการเห็นไหมคะรายงานสั้นผลนั้นจะต้องไปตอบโจทย์ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้นักศึกษาเห็นความยืดหยุ่นนะฮะสามารถจัดกลุ่มอะไรได้แต่ว่าครอบคลุมและนำเสนอประเด็นตามลักษณะวัตถุประสงค์นะคะแล้วที่เหลือเช่นเครื่องมือต่างๆก็เป็นภาคผนวกค่ะอย่างเช่นแบบสำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีภาคผนวกรายละเอียดก็จะอยู่ในภาคผนวกนะคะแต่ส่วนที่มีเนื้อหาอย่างอันเนี้ยค่ะประมาณ20หน้านะคะเป็นรายงานฉบับสั้นนะคะก็ตอบโจทย์เอาไปใช้ในการพัฒนางานค่ะนะเรามาดูที่เขาเขียนนะคะมีตัวอย่างรายงานสั้นเห็นไหมคะเขาเขียนวัตถุประสงค์ไว้เพื่อศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดนะโจทย์ชัดเจนเขาต้องการศึกษา2ประการนะคะดูว่าผู้รับบริการเนี่ยต้องการอะไรและพอใจไหมต่อบริการที่มีอยู่พอเสร็จแล้วเขาก็จะพูดว่าที่เขาทำเนี่ยนะศึกษานี้แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรนะคะประโยชน์นี่คือสิ่งที่จะได้รับจากการศึกษานะฮะผู้วิจัยระบุชัดเจนเอามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการห้องสมุดที่สนับสนุนงานวิชาการเห็นไหมฮะเริ่มแรกพอรู้จุดไหนแล้วก็มาปรับปรุงคุณภาพแล้วก็สำหรับผู้รับบริการกลุ่มต่างๆและจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วเห็นไหมคะเอาผลเนี่ยมาใช้นะปรับปรุงแล้วก็เอามาจัดบริการที่ตอบสนองคือสิ่งที่มีอยู่พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็มาจัดบริการที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์วิธีวิจัยนะคะเขาก็จะระบุว่าการวิจัยนี่ไปสำรวจใช่ไหมคะกลุ่มตัวอย่างก็จะมีบุคลากรมสท.นะคะจำนวน728คนสุ่มจากประชากรจำนวน 2,281 คนตรงนี้เวลาจะระบุจำนวนประชากรเราควรระบุข้อมูลด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่นะคะส่วนนักศึกษามีทั้งตรีโทเอกอะไรเงี้ยนะคะทุกระดับชั้นได้มายังไงนักศึกษาใช่ไหมคะทั้งบุคลากรทั้งนักศึกษาเนี่ยเขาจะกำหนดยังไงบุคลากรเขาคำหนดโดยใช้ตารางเคลซี่มอร์แกนแต่ว่านักศึกษาเขาสุ่มจากนักศึกษาที่ใช้บริการห้องสมุดค่ะพูดง่ายๆนักศึกษาที่ใช้เนี่ยมีทั้งตรีโทเอกนะคะอันนี้เขาก็สุ่มออกมาจากตรงนี้เครื่องมือเขาก็ใช้จากแบบสอบถามนะคะอันนี้ธรรมดาค่ะการสำรวจทั่วไปใช้แบบสอบถามเป็นหลักแล้วทางสารสนเทศศาสตร์ก็นิยมใช้เยอะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรก็คือส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดเขาวางบนเว็บไซต์ห้องสมุดค่ะหรือใช้อีเมล SMS QR code หรือวางหน้าจุดบริการห้องสมุดบางทีก็ส่งไปถึงตัวอย่างพูดง่ายๆการเก็บข้อมูลเนี่ยใช้วิธีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมนักศึกษามสท.อยู่ไกลนะคะต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ได้มาเนี่ยเราจะส่งยังไงนะคะก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาด้วยแล้วก็พูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลเชิงปริมาณใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปความนะคะแพทเทิร์นแนวทางการเขียนเหล่านี้ค่ะขอให้นักศึกษาทราบเลยค่ะว่าไม่ว่าการวิจัยประเภทไหนนะคะก็จะนำเสนอหลักการเดียวกันแต่เพียงแต่ถ้าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์นี่จะอธิบายหรือรายงานทางวิชาการจะต้องเขียนแสดงความรายละเอียดทางวิชาการมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างผลนะคะให้นักศึกษาเห็นแค่ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลานำเสนอเขาก็จะทำเป็นรูปตารางค่ะใต้ตารางก็จะมีสรุปรายละเอียดนะคะเช่นตารางที่1ประชากรกลุ่มตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะรวมทั้งขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นกราฟแผนภูมินะคะอย่างที่บอกงานวิจัยประเภทนี้ถ้าเขียนแต่หนังสือตัวหนังสือหรือทำเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเข้าใจยากนะคะใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะเช่นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยค่ะนะมีความพึงพอใจเขาก็จะแยกนะคะเช่นสีฟ้าหมายถึงความพึงพอใจด้านสื่อการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะสีส้มความพึงพอใจด้านการอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายก็ต้องดูนะคะให้สอดคล้องนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่เป็นปัญหานะคะมีคำถามเนี่ยเขาก็จะจัดกลุ่มนะคะว่าด้านผู้ให้บริการเนี่ยค่ะ มีความพึงพอใจด้านสื่อการศึกษาเป็นอย่างไรแยกกลุ่มนะคะส่วนในแง่ข้อเสนอแนะเขาก็จะมารวมกลุ่มนะคะว่าข้อเสนอแนะเนี่ยเพื่อให้ห้องสมุดนะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้รับบริการนะคะว่าจะควรจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือรายงานสั้นนะคะรายงานสั้นมันมาจากลักษณะเดียวกันแต่มันขยายเพิ่มขึ้นรายงานสั้นจากรายงานสั้นแล้วเนี่ยก็ไปถึงรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ค่ะฉบับสมบูรณ์

หลักก็คือทำเป็นรายงานทางวิชาการนั่นเองค่ะนะรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะความหมายรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามกระบวนการวิจัยอย่างมีระบบมีส่วนประกอบกำหนดไว้โดยเฉพาะแบ่งเป็นบทๆถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเรียกว่าวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ถึงตรงนี้นักศึกษาลองเข้าไปหยิบวิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์นะคะคำว่าหยิบนี่ก็คือถ้าอยู่ห้องสมุดก็หยิบเข้ามาได้แต่ถ้าไม่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปในเว็บไซต์แหละค่ะมีเว็บไซต์ให้ดูแต่เป็นลักษณะวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมันจะเหมือนกันแหละค่ะมีบทต่างๆดูได้ที่บ้านเลยนะคะก็จะเห็นเลยนะคะก็จะมีบทๆนะคะเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็มี3ส่วนนะคะคือส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิงและภาคผนวกในแต่ละส่วนก็จะส่วนเนื้อหาก็จะแยกเป็นโดยทั่วไป5บทค่ะโดยทั่วไปก็5บทนะคะเรามาดูแต่ละส่วนค่ะส่วนหน้าก็ประกอบด้วยหน้าปกในบทคัดย่อกิจกรรมประกาศสารบัญสารบัญตารางสารบัญภาพกิจกรรมประกาศนี่ก็คือเหมือนกับคำขอบคุณนะคะขอบคุณใครต่อใครขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาขอบคุณแหล่งทุนอะไรต่างๆนะคะคือปกมันจะมีแล้วนะคะหน้าปกในก็โดยทั่วไปก็จะมีชื่อเรื่องงานวิจัยชื่อผู้วิจัยถ้าเป็นวิทยาพลก็จะบอกเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรอะไรปริญญาอะไรสถาบันไหนนะคะถ้าเป็นอาจารย์ก็มักจะแหล่งต้นที่สังกัดต่างๆบทคัดย่อก็คือบทสั้นๆนะคะหนึ่งหน้าโดยทั่วไปก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการวิจัยผลการวิจัยเนี่ยหลักๆนะฮะซึ่งก็จะสั้นกว่าบทสรุปสำหรับผู้บริหารส่วนเนื้อหาโดยทั่วไปแบ่งเป็น6บทบทที่1บทนำค่ะนะบทที่2บททบปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยหลายแห่งก็ใช้บทวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะบทที่3ก็คือวิธีดำเนินการวิจัยบทที่4ก็คือผลวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลบทที่5บทสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาประเภทพัฒนาระบบเขาอาจจะมีเพิ่มอีกบทนึงค่ะเพราะเขาต้องมีการออกแบบระบบนะคะตรวจสอบระบบพัฒนาระบบแต่โดยทั่วไปมี5บทค่ะในงานวิจัยทั่วไปและส่วนสุดท้ายนะคะหลังจากจบ5บทแล้วจะเป็นส่วนอ้างอิงและภาคผนวกส่วนอ้างอิงก็พวกบรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงนะคะแต่ส่วนภาคผนวกโดยมากเป็นอะไรคะแบบสอบถามเครื่องมือวิจัยอะไรพวกนี้ค่ะจะอยู่ในส่วนท้ายตรงนั้นนะคะซึ่งอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์นะคะรายงานถ้าเป็นลักษณะสรุปจะไม่ค่อยเจอค่ะลองดูตัวอย่างนะคะขออนุญาตโชว์ตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นทุนนะคะเป็นรายงานการวิจัยเนื่องจากเป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยก็จะมีตรามหาวิทยาลัยจะมีชื่อรายงานการวิจัยนะคะจะมีนักวิจัยและส่วนท้ายก็จะบอกว่าการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากประเภทไหนจากมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนะคะในแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะต่างกันไปบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดสำหรับการวิจัยประเภทนี้ค่ะเป็นประเภทพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นจะมีชื่อภาษาอังกฤษกำกับด้วยนะคะแล้วก็แหล่งเหล่านี้ค่ะงานวิจัยก็จะไปค้นได้นะคะตัวเต็มเขาจะมีอะไรข้อมูลงานวิจัยให้เราไปสืบค้นได้ต่อจากนั้นก็จะมีบทคัดย่อนะคะรูปแบบของมสทก็จะไม่เกินหนึ่งหน้าจะมีชื่อเรื่องชื่อผู้วิจัยปีที่แล้วเสร็จนะมีบทคัดย่อเห็นไหมคะเขาจะกำหนดนะคะไม่เกินหนึ่งหน้าว่าวัตถุประสงค์เป็นยังไงวิธีการวิจัยเป็นยังไงนะผลการวิจัยพบอะไรแล้วก็จะมีส่วนท้ายคำสำคัญนะคะซึ่งเขากำหนดไม่เกิน3คำนะอันนี้ก็เป็นส่วนอยู่ในส่วนนำนะคะเป็นกิจกรรมประกาศโดยมากก็จะพูดให้เห็นว่างานวิจัยเนี่ยนะคะที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความสำคัญเราได้รับทุนขอบคุณคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณแหล่งทุนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โดยมากเราก็จะหวังว่างานนี้จะเป็นประโยชน์ลงท้ายก็ด้วยชื่อของนักวิจัยนะคะถ้ามีหลายคนก็หัวหน้าคณะผู้วิจัยนะคะสารบัญค่ะสารบัญหรือสารบัญแล้วแต่จะเรียกนะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะบทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษกิจกรรมประกาศสารบัญตารางสารบัญภาพถ้าสารบัญภาพมีภาพเดียวก็อาจจะไม่ต้องแต่ถ้ามีหลายภาพควรจะทำสารบัญเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและค้นหาแล้วก็แบ่งเป็นบทนะคะแบ่งบทนะบทที่1ถึงบทที่5นะคะแต่ละท่านจะเห็นละโครงสร้างคล้ายๆกันนะคะเนี่ยความเป็นมาและความสำคัญ

ปัญหาวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะคล้ายๆกันเลยสรุปแล้วบรรณานุกรมแล้วก็ภาคผนวกค่ะภาคผนวกนี่ก็แตกต่างกันไปนะคะมาทีบทที่3เรามีเครื่องมือการวิจัยเยอะเลยภาคผนวกก็จะมีเครื่องมือการวิจัยเยอะเช่นเดียวกันนะคะมันก็จะเรียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขหน้าซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสะดวกอันนี้สารบัญตารางถ้าตารางก็จะมีเลขนะคะเลขข้างหน้าตัวที่ 2.1 แสดงว่าอยู่บทที่2 4.1 แสดงว่าอยู่บทที่4เป็นภาพที่1นะคะก็จะมีชื่อตารางแล้วก็เลขหน้าถ้าเช่นเดียวกันชื่อภาพค่ะก็จะบอกภาพเลขที่ของภาพพวกนี้ก็จะล้อตามกรอบแนวคิดนะคะคือที่เราวางกรอบของสารบัญไว้นะคะเช่นกรอบแนวคิดการวิจัย 1.1 อะไรเป็นต้นนะคะนี่อันนี้ก็ตัวอย่างค่ะให้นักศึกษาไปอ่านดูนะคะนักศึกษาปริญญาตรีก็คงยังไม่ค่อยได้ทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะแต่เตรียมความพร้อมสำหรับเรียนปริญญาโทนะคะนี่อันนี้ฉายให้เห็นแต่ละบทนะคะส่วนอ้างอิงอะไรต่างๆนะคะอันนี้ฉายให้เห็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือพวกส่วนอ้างอิงนะคะนอกจากอ้างอิงแล้วยังมีพวกผนวกนะคะเครื่องมือประการสุดท้ายคือการเขียนบทความวิจัยค่ะบทความวิจัยเนี่ยก็จะเน้นในระดับบัณฑิตศึกษาในการเขียนนะคะแต่ระดับปริญญาตรีให้นักศึกษารู้ย่อๆก่อนนะคะก็คืองานเขียนที่สรุปจากกระบวนการวิจัยแล้วก็มักจะเผยแพร่ในวารสารค่ะหรือหนังสือรวมบทความหรือถ้านักศึกษาจะเห็นในการประชุมทางวิชาการอาจจะมีการเสนอการวิจัยเขาก็จะทำเป็นเอกสารประชุมทางวิชาการค่ะที่เรียกว่า proceeding แล้วเขาก็จะรวมพิมพ์ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นบทความสั้นๆอาจจะลงในวารสารหรือในการ proceeding การประชุมสัมมนาก็ได้นะคะโครงสร้างเขาจะมีการกำหนดค่ะที่เรียกว่าอาจจะเป็นเทมเพลตเลยเขาจะกำหนดเลยแต่ละแห่งอาจจะต่างกันบ้างแต่คล้ายกันว่าจะเขียนอะไรใช้คำว่าอย่างไรก็เหมือนการวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะเขาจะมีกำหนดภายในบทความสั้นๆซึ่งบางทีก็10หน้า12หน้า15หน้าแล้วแต่นะคะอย่างส่วนนำเขาก็จะบอกว่าต้องมีชื่อเรื่องงานวิจัยมีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะระบุอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการเขียนงานวิจัยประเภทบทความวิจัยเนี่ยค่ะนักวิจัยจะต้องไปเปิดดูวารสารนั้นและต้องอ่านส่วนสำคัญที่สุดเลยคือส่วนที่เรียกว่าคำแนะนำสำหรับผู้เขียนค่ะเขาจะบอกเลยว่าจะต้องเขียนยังไงคล้ายกันนะคะแต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างกันแต่คล้ายกันคือส่วนต้นจะมีชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัยเนาะแล้วส่วนประกอบก็จะมีส่วนเนื้อหาคือบทความนั้นก็จะเป็นหัวข้อนะคะหัวข้อเหมือนกับหัวข้อในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีส่วนอ้างอิงประกอบด้วยนะคะนักศึกษาดูตัวอย่างได้ค่ะจากเว็บไซต์วารสารทางสารสนเทศศาสตร์นะคะที่มีหลายอันนะคะมี URL อยู่แล้วจะเห็นวารสารที่เห็นนี่ค่ะเป็นวารสารเลยนะคะคลิกไปก็จะอ่านบทความได้ทีนี้ต่อไปค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะให้นักศึกษาดูตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ได้อธิบายเชิงทฤษฎีแล้วนะคะตัวอย่างก็จะมีบทความทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะตัวบทนำนะคะนี่ตัวเนื้อหานะคะนักศึกษาจะเห็นความเป็นวิชาการมากเลยมีการเขียนการอ้างอิงเห็นไหมคะมีวัตถุประสงค์มีวิธีการวิจัยนะคะการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยนะคะสิ่งเหล่านี้ฝากนักศึกษาเนี่ยนะคะถ้าจะเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นเนี่ยค่ะนักศึกษาเราไปคลิกดูนะคะตามที่ครูได้ให้ URL แล้วนะคะจะได้ศึกษาว่าเขาเขียนยังไงบทความวิจัยในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะคะรู้เพียงว่าอันนี้นะเขาเรียกว่าวิจัยมันให้อะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าในระดับปริญญาโทจะต้องเขียนได้แต่การเขียนบทความวิจัยนั้นส่วนใหญ่มันก็จะมาคู่กันคือทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะเขียนบทความนะคะนักศึกษาพอจะได้ความคิดแล้วนะคะว่าถ้าเราจะรายงานการวิจัยนี้จะทำอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่านักศึกษาพอเข้าใจไหมเราจะทบทวนความรู้ในหน่วยที่14กันสักนิดนึงดีไหมคะโอเคค่ะเริ่มต้นเลยค่ะการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ตามข้อใดนิยมใช้ในวงการศึกษาและวิชาการนะคะประเด็นสำคัญครูถามว่าใช้ในวงการศึกษาและวิชาการนะคะใช้ในวงการศึกษาเรามาดูนะคะข้อที่1รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ข้อที่2บทความวิจัยข้อที่3รายงานสั้นข้อที่4ข้อ1และข้อ2ถูกค่ะแสดงว่าในนี้มี2ข้อข้อที่5ถูกทุกข้อเลยคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ถูกนักศึกษาลองทายสิคะมีใครตอบถูกไหมตึง
ข้อที่4ค่ะข้อที่4ถูกเอ๊แสดงว่าถูกเฉพาะข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ถูกเหรอคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกเพราะอะไรคะรายงานสั้นโดยทั่วไปเขาจะนิยมใช้ในเชิงธุรกิจค่ะในเชิงการบริหารจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช้ในวงการศึกษานะแต่คุณถามว่านิยมใช้นะคะนิยมใช้ก็คือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะเป็นตัวเล่มหรือวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์กับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการมาดูข้อต่อไปนะคะข้อใดกล่าวถึงลักษณะของรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นไม่ถูกต้องตรงนี้ต้องนักศึกษาต้องระวังนะคะพอถามว่าไม่ถูกต้องแสดงว่าเราต้องเลือกข้อที่ผิดนะคะลองมาดูซิเฉลยข้อไหนจะผิด1นะเขาบอกลักษณะนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเพื่อตอบคำถามการวิจัยในประเด็นเฉพาะอย่างรวดเร็วเอใช่ไหมนะรายงานสั้นนะอาจเป็นรายงานการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์รายงานผลการสำรวจนำมาใช้ในการบริหารจัดการการตัดสินใจการกำหนดนโยบายและการวางแผนเอ๊รายงานสั้นเอามาใช้ไหมเนาะต่อไปดูข้อ4ค่ะให้ความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมหรือการอภิปรายผลเชิงวิชาการและข้อสุดท้ายการนำเสนอมุ่งสื่อสารให้เข้าใจเนื้อหาสาระด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาวิจัยกระทัดรัดชัดเจนพอเห็นแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะลองตอบดูข้อ4ค่ะเลือกข้อ4แสดงว่าข้อ4ไม่ใช่กูถามว่าข้อใดไม่ถูกตรงไหนแล้วไม่ค่อยตรงไหนล่ะคะที่ไม่ถูกต้องให้ความสำคัญกับการทบทวนวรรณกรรมค่ะงานวิจัยที่หรือทางวิชาการอันนี้รายงานสั้นไม่ได้สนใจตรงนี้ค่ะแต่ถ้าให้ความสำคัญตรงนี้คือรายงานทางวิชาการค่ะนะคะพวกรายงานฉบับสมบูรณ์ค่ะอันนี้เขาจะเน้นนะวิทยานิพนธ์นะคะแต่ถ้าเปิดทางธุรกิจไม่ได้เน้นนะคะข้อที่3ค่ะนักวิจัยควรใช้วิธีการใดนำเสนอผลการวิจัยในรายงานการวิจัยให้น่าอ่านน่าสนใจและเข้าใจง่ายทำยังไงให้น่าอ่านใช้ภาษาที่เป็นแบบแผนนำเสนอตารางแผนภูมิแผนภาพภาพประกอบเขียนตามโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานผลการวิจัยแต่ละรูปแบบหรือนำเสนอผลการวิจัยอย่างสั้นเฉพาะผลการวิจัยที่สำคัญหรือนำเสนอผลการวิจัยเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการหรือการนำไปใช้ประโยชน์ย้อนกลับโจทย์นะคะครูถามว่าให้น่าอ่านน่าสนใจและเข้าใจง่ายทำอย่างไรติ๊งคำตอบนำเสนอตารางแผนภูมิแผนภาพภาพประกอบค่ะคือตัวข้อความมันเยอะวิธีทำให้น่าอ่านนะคะถ้าเราไปใช้ภาษาเป็นแบบแผนอันนี้มันก็จะอาจจะยากนะคะอันนี้สิ่งข้ออื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราครูถามเน้นประเด็นน่าอ่านน่าสนใจและเข้าใจง่ายดูข้อต่อไปค่ะข้อที่4บทแรกของรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ก็คือบทนำนะคะบทแรกนะบทที่1เนี่ยอยากจะรู้ว่าบทนำนั้นครอบคลุมหัวข้อต่างๆต่อไปยกเว้นข้อใดยกเว้นนะคะคือยกเว้นต้องขีดเส้นใต้ให้ชัดเจนและยกเว้นข้อไหนไม่ได้อยู่ในส่วนนี้ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยวัตถุประสงค์ประโยชน์วิธีดำเนินการวิจัยนะคะอันนี้ครูถามในรายงานฉบับสมบูรณ์นะคะในรายงานทางวิชาการติ้งวิธีดำเนินการวิจัยค่ะเห็นไหมคะวิธีดำเนินการวิจัยนั้นในรายงานฉบับสมบูรณ์นี่เป็นบทหนึ่งเลยนะคะคือบทที่3ค่ะไม่ได้เป็นหัวข้อซ่อนอยู่ในบทแรกนะคะเพราะว่าเป็นบทที่ต้องเขียนรายละเอียดแสดงว่าพิสูจน์ได้ว่าวิธีวิจัยที่ท่านทำนั่นน่าเชื่อถือเพราะถ้าวิธีวิจัยน่าเชื่อถือมันทำให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทแรกค่ะแต่อยู่ในบทที่3ค่ะข้อที่5คำแนะนำสำหรับผู้เขียนในวารสารวิชาการจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ใดอย่างที่ครูบอกให้ทราบแล้วนะคะว่าเวลาเราจะเขียนบทความวิจัยหรือนักวิจัยจะเขียนบทความวิจัยลงวารสารใดหรือจะไปนำเสนอในproceeding หรือรายงานการประชุมวิชาการใดต้องอ่านคำแนะนำสำหรับผู้เขียนค่ะซึ่งแต่ละอันจะออกแบบมาของตัวเองใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันหมดมีรายละเอียดปี

กย่อยเพราะฉะนั้นเราดูซิคำแนะนำทำเพื่อประโยชน์อะไรนะเป็นข้อเสนอแนะการทำวิจัยใช่ไหมเป็นแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนั้นการเลือกแหล่งตีพิมพ์งานวิจัยการเขียนอ้างอิงตามมาตรฐานสากลเลยมาตรฐานสากล นี่มาตรฐานของอะไรก็ตามนะคะหรือการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะข้อเฉลยข้อ2ค่ะเป็นแนวทางการเขียนเพื่อตีพิมพ์เขาจะบอกหมดเลยค่ะเช่นเราจะเขียนเนี่ยงานวิจัยจะพิมพ์ให้เขาเนี่ยชื่อเรื่องใจใช้ฟอนต์อะไรความหนาเท่าไหร่หัวข้อเท่าไหร่พิมพ์ย่อหน้าพิมพ์รูปแบบการพิมพ์นะต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นแนวทางหมดเลยค่ะนะคะรวมทั้งอาจจะแทรกมักจะแทรกในเรื่องของรูปแบบการอ้างอิงด้วยนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะรูปแบบการอ้างอิงค่ะมันจะรวมไปถึงในเรื่องการพิมพ์ระยะพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะความยาวของบทความต่างๆด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการทบทวนความรู้ค่ะในหน่วยที่14นะคะการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจลุ่มลึกนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยนักศึกษาลองใช้เวลาคลิกเข้าไปเว็บไซต์นะคะที่ได้อ้างอิงนะคะทั้งในเอกสารการสอนชุดวิชานะคะและในสื่อที่นำเสนอนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาคงจะได้ทบทวนความรู้นะคะตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอในหน่วยที่14นะคะเพื่อให้เอาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยใดคือในเรื่องการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะเนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะเป็นหน่วยที่15ค่ะเรื่องการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ก็เป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้นะคะเนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นที่จะนำเสนอ4ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือให้เข้าใจความหมายคือแนวคิดของการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประเด็นที่2รูปแบบการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประเด็นที่3แหล่งเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และประเด็นสุดท้ายการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ค่ะค่ะเรามาดูแต่ละประเด็นเลยนะคะในเรื่องแนวคิดก่อนแนวคิดการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัยนะคะถ้านักศึกษาได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่1นะคะจะเห็นกระบวนการวิจัยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยจนกระทั่งประเด็นสุดท้ายนะคะที่ตัวผู้วิจัยต้องทำคือเผยแพร่ผลการวิจัยแล้วต่อจากนั้นก็จึงไปใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องสื่อสารทางวิชาการหรือสื่อสารทางธุรกิจก็ได้เมื่อทำวิจัยแล้วจะต้องสื่อสารเพื่อให้มีการนำผลการวิจัยที่เราพบเนี่ยค่ะไปสู่การใช้ประโยชน์นะคะหรือไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือแหล่งเผยแพร่ซึ่งต้องเหมาะกับสารและเหมาะกับผู้รับสารนะคะจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบค่ะการเผยแพร่ผลการวิจัยเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเมื่อวิจัยแล้วเสร็จก็จึงจะเผยแพร่แต่ขณะเดียวกันนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยทางวิชาการค่ะพอเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์มีผลการวิจัยข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถเผยแพร่การวิจัยได้นะคะเช่นมีวิจัยอยู่3ข้อหรือ3วัตถุประสงค์เนี่ยค่ะเมื่อเสร็จวัตถุประสงค์ข้อแรกแล้วก็สามารถเผยแพร่สื่อสารไปยังแวดวงที่เกี่ยวข้องได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีงานวิจัยขององค์กรทางธุรกิจนะคะเนื่องจากงานวิจัยลักษณะนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเนี่ยจะต่างกันเพราะฉะนั้นผลการวิจัยเนี่ยจึงมักจำกัดการเผยแพร่นะคะหรือบางทีก็ไม่เผยแพร่หรือบางทีก็เป็นความลับนะคะแต่ว่าเน้นการนำเสนอเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเช่นเราศึกษากลยุทธ์ศึกษาผลทางการตลาดต่างๆเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถจะเผยแพร่ได้กว้างก็นำเสนอเฉพาะกลุ่มผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการเผยแพร่การวิจัยก็ต้องรู้สถานะนะคะ

รู้เป้าหมายวัตถุประสงค์นะคะให้แล้วก็กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะทำไมต้องเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะความสำคัญของการเผยแพร่เนี่ยมีทั้งต่อบุคคลต่อองค์กรต่อวงวิชาการวิชาชีพและต่อสังคมค่ะเรามาดูแต่ละประเด็นต่อบุคคลค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อนักศึกษาทำวิจัยแน่นอนค่ะความสำคัญต่อนักศึกษาคือนักศึกษาได้เรียนรู้ได้สั่งสมสร้างสรรค์ความรู้พัฒนาความรู้ประสบการณ์และพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัยเริ่มตั้งแต่ตัวผู้วิจัยเลยค่ะเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะการวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงหาคำตอบต่างๆด้วยกระบวนการวิจัยนะคะเมื่อนักศึกษาได้ประโยชน์แล้วองค์การก็ได้ประโยชน์ค่ะหน่วยงานก็ได้ประโยชน์นะคะถ้าหน่วยงานไหนมีการตัดสินใจมีการบริหารด้วยการวิจัยนะคะบุคลากรก็จะเป็นที่มีเหตุมีผลสร้างบรรยากาศขององค์การแห่งการเรียนรู้หรือเรียนรู้ร่วมกันแล้วในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรก็อยู่บนพื้นฐานของการวิจัยนะคะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นบอกความมีเหตุมีผลทำให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นนะคะในแง่ความสำคัญต่อวิชาการและวิชาชีพนะคะเมื่อมีการเติบโตความก้าวหน้าของการวิจัยก็ผลย้อนกลับก็คือนำไปสู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพบนพื้นฐานของข้อค้นพบจากการวิจัยอย่างเป็นระบบนักศึกษาจะเห็นอย่างตัวอย่างทางด้านวงการแพทย์เนี่ยค่ะมีการวิจัยตลอดเวลาทำให้วงการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะมีโรคอะไรมาใหม่ๆเขาก็มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนข้อค้นพบต่างๆอันนี้แน่นอนค่ะทำให้วงวิชาการวิชาชีพก้าวหน้าและมีความสำคัญและความสำคัญต่อสังคมโดยองค์รวมสังคมใดที่เป็นสังคมที่มีเหตุมีผลมีการวิจัยก็จะเป็นสังคมที่สั่งสมองค์ความรู้นะคะเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในงานวิจัยและพัฒนาประเทศนำไปสู่สังคมฐานความรู้ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะลงทุนทางด้านการวิจัยมากเลยค่ะเพื่อค้นคิดประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมและนำไปสู่ความเจริญความมั่งคั่งนะด้วยกระบวนการวิจัยเมื่อนักศึกษาทราบความสำคัญของการเผยแพร่การวิจัยแล้วลองมาดูนะคะว่าเราจะมีการวางแผนการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเผยแพร่ก่อนค่ะแล้วจึงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะวางแผนก่อนกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเผยแพร่คือใครแล้วจึงจะวางแผนนำเสนอในด้านวิธีการรูปแบบและแหล่งเผยแพร่นะคะผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เพราะฉะนั้นอันนี้คือขั้นตอนหลักเลยนะคะที่เราต้องมีการดำเนินการขั้นตอนแรกก่อนค่ะขอนำเสนอรายละเอียดนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่เนี่ยแน่นอนค่ะในทางวิชาการเนี่ยก็คือสื่อสารทางวิชาการการเผยแพร่ข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีความรู้ใหม่ๆนะคะที่เราพบจากการวิจัยไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะความเจริญรุ่งเรืองของวงการศึกษาวิชาการเนี่ยมันเนื่องจากมีการสื่อสารทางวิชาการนะคะหรือทางด้านการบริหารค่ะเราเผยแพร่เพื่อให้มีคนนำไปใช้นะคะหรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาบุคคลองค์การวิชาการวิชาชีพและสังคมบางทีมันไม่ใช่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์กรของเราโดยตรงแต่ว่าบริบทอาจจะเหมือนกันนะคะเช่นสมมุติเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีบริการลักษณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายเดียวกันก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในการพัฒนางานเช่นเดียวกันเพราะบริบทใกล้เคียงกันนะคะค่ะอีกประการนึงเพื่อขยายผลค่ะต่อยอดความรู้จากประเด็นและข้อค้นพบในการศึกษาและวิจัยพอเผยแพร่การวิจัยใช่ไหมคะบางทีเราเห็นประเด็นที่เขายังไม่ได้ศึกษาหรือประเด็นน่าสนใจเราอาจจะไปแต่ยอดเราอาจจะไปขยายซึ่งอันนี้แน่นอนค่ะในการวิจัยมักจะมีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปอันนี้คือมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางด้านวิชาการด้วยนะคะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะว่าการวิจัยต่างๆเนี่ยแต่ละมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะฮะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกันนักศึกษาต้องจำแนกแยกแยะให้ชัดเจนว่าเราจะเผยแพร่ให้ใครกลุ่มผู้บริหารกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มผู้สอนและนักศึกษากลุ่มนักวิชาการหรือนักวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ในศาสตร์เราเองหรือจะเป็นกลุ่มนักวิชาการนักวิชาชีพสาขาอื่น

เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์คือไม่เฉพาะกลุ่มของเราอย่างเดียวนะคะเนื่องจากสารสนเทศศาสตร์เป็นสหวิทยาการก็จะเกี่ยวข้องกับหลายศาสตร์เช่นนิเทศศาสตร์การศึกษาการบริหารเหล่านี้เขาก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะในศาสตร์เราอย่างเดียวนะคะทำไมต้องวิเคราะห์เพราะพฤติกรรมความต้องการและความสนใจในการรับสารของแต่ละกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันค่ะถ้าเป็นผู้บริหารเขาต้องการข้อมูลที่กระชับต้องการผลต้องการข้อเสนอแท้ชัดเจนถ้าเป็นผู้สอนนักศึกษาหรือนักวิชาการเนี่ยมักจะต้องการความรู้เชิงทฤษฎีอะไรต่างๆนักศึกษาต้องวิเคราะห์ให้ชัดจึงจะเผยแพร่ให้ได้เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้รับสารแต่ละกลุ่มค่ะพอเราวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะเรารู้วัตถุประสงค์และรู้กลุ่มเป้าหมายและเรามีความชัดเจนและว่าพฤติกรรมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเราคือใครเรามาดูต่อไปค่ะเราจะวางแผนนำเสนอยังไงนะคะอันนี้ก็ใช้หลักการเหมือนการตลาดนะคะเราต้องดูว่าวิธีการรูปแบบและแหล่งเผยแพร่เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะที่จุดเน้นก็คือจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่และกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมต่างความต้องการรายละเอียดต่างๆก็ต่างกันไปนะคะเรามาดูวิธีการก่อนนะคะที่นิยมใช้ในการสื่อสารหรือในการเผยแพร่ผลการวิจัยหลักๆเลยค่ะก็มีการเขียนนะคะซึ่งอาจจะเป็นการเขียนงานวิชาการนะคะเขียนเป็นลักษณะงานบทความวิชาการบทความวิจัยหรือการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเป็นรายงานสั้นการเขียนเป็นข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผลกระทบนะคะในสังคมอย่างกว้างขวางอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการนำเสนอด้วยวาจาเช่นการพูดนำเสนอนะคะในการประชุมสัมมนาต่างๆซึ่งในการประชุมวิชาการก็มักจะมีจัดเป็นช่วงเวลาที่นำเสนอผลงานวิจัยด้วยหรือนำเสนอด้วยโปสเตอร์หรือการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษามีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะคะได้ทำความเข้าใจว่าโอกาสและช่องทางวิธีการมีเยอะนะคะต่อไปรูปแบบการเผยแพร่ผลการวิจัยนะคะพอเรารู้วิธีการและรูปแบบจะออกเป็นยังไงล่ะคะค่ะก็ต้องดูงานวิชาการรูปแบบมันจะเป็นโดยทั่วไปนะคะเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ถ้าในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็จะเรียกว่าวิทยานิพนธ์หรือปริญญาเอกก็เรียกดุษฎีนิพนธ์นะคะและก็อีกรูปแบบที่นิยมกันมากนะคะคือบทความวิจัยมีขนาดสั้นนะคะเขียนแล้วก็ลงในวารสารต่างๆแต่ถ้าเป็นวงการธุรกิจเขาไม่ต้องการอ่านรายละเอียดอย่างนั้นละค่ะนะคะเพราะว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการใช้ต่างกันเขาก็จะนำเสนอในรูปแบบของข่าวอาจจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นบทสรุปผู้บริหารรายงานสั้นและบทความทั่วไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะคะค่ะมาดูตัวอย่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็ถ้าเปิดดูตัวอย่างนะคะจะเห็นเลยนะคะว่ามีส่วนใหญ่นะคะในหน้าปกก็จะมีสัญลักษณ์ของสถาบันที่ผู้วิจัยสังกัดหรือเป็นแหล่งทุนนะคะชื่อวิจัยนะคะผู้วิจัยคณะนักวิจัยนะคะและหน่วยงานรายละเอียดนะคะก็บอกให้ทราบเช่นด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะก็บอกให้ทราบว่าวิจัยของใครเสนอต่อหน่วยงานไหนหรือขวามือเนี่ยนะคะก็มักจะบอกว่าแหล่งทุนนะคะแหล่งทุนวิจัยถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ก็จะระบุว่าเป็นวิทยานิพนธ์ระดับไหนของสถาบันไหนเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มักจะมีความหนาซึ่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็ค้นได้จากเว็บนะคะของสถาบันต่างๆมาดูบทความสารู้จักก่อนนะคะบทความวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารตอนนี้ให้รู้จักวิจัยก่อนเดี๋ยวเราจะมารู้จักแหล่งอีกทีนึงนะคะลักษณะหน้าตาของบทความวิจัยนะคะอันนี้คือตัวอย่างค่ะนะคะจะลงในวารสารซึ่งวารสารขณะนี้ก็สามารถค้นพบได้จากวารสารที่เป็นวารสารออนไลน์นะคะวารสารออนไลน์นะคะขออนุญาตให้นักศึกษาได้ดูตัวอย่างบทความในวารสารนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวารสารออนไลน์สามารถค้นได้เลยนะคะเนี่ยดูตัวอย่างนี่นะคะอันนี้คือวารสารนะคะที่นักศึกษาจะเห็นอันนี้ชื่อวารสาร information นะคะอันนี้ information และนักศึกษาก็จะเห็นบทความนะคะฉบับปัจจุบันเนี่ยค่ะฉบับปัจจุบันนักศึกษาก็จะเห็นนะคะมีหน้าปกออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงโดยอะไรอ่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะสมมติว่าเราอยากจะดูเรื่องนี้สภาพการจัดบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับนักศึกษาพิการค่ะนักศึกษาก็สามารถคลิกเลยนะคะคลิกดูบทความนะฮะคลิกดูบทความด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็บทความก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยค่ะนักศึกษาก็จะเจออะไรเห็นไหมคะเจอบทความวิจัยซึ่งเผยแพร่เห็นไหมคะสภาพการจัดบริการนะคะรูปแบบก็จะมีบทคัดย่ออยู่ส่วนหน้านะคะก็จะมีส่วนต่างๆบทนำนะคะนี่ก็เรียกบทความวิจัยนะคะเนี่ยมีการเขียนเชิงวิชาการนะค่ะมีหลักการและเหตุผลนะคะเนี่ยมีนะคะมีลักษณะหลายอันนะคะนี่วัตถุประสงค์การวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะนี่ผลการวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็นะคะสรุปอภิปรายวิธีวิจัยสรุปอภิปรายผลการวิจัยนะคะนักศึกษาสามารถไปคลิกดูด้วยตัวเองเพื่อทำความเข้าใจบทความวิจัยนะคะให้รู้จักว่าบทความวิจัยมันคืออะไรนะอย่างน้อยคนที่เรียนวิจัยสรุปและข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็อ้างอิงค่ะแล้วก็อ้างอิงอันนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะคือตัวอย่างของการวิจัยบทความวิจัยค่ะนะคะซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะดูได้นะคะในส่วนนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็รู้จักบทความแล้วนะคะค่ะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูส่วนต่อไปอันนี้ก็คือตัวอย่างอีกวารสารหนึ่งค่ะตัวอย่างคือวารสารบรรณสารนะคะวารสารที่มีบทความวิจัยในวารสารเนี่ยนะคะอยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักสองลักษณะนะคะที่เป็นบทความวิจัยนะคะกับที่เป็นบทความวิชาการนะคะที่บทความวิจัยนะคะก็มักจะมีโครงสร้างกำหนดไว้ชัดเจนนะคะนะมีโครงสร้างเขาเรียกว่า research article ถ้าเป็นบทความวิชาการทั่วไปก็คือ academic article แต่โดยทั่วไปนะคะเวลาเผยแพร่วิจัยเนี่ยก็จะกำหนดให้นักศึกษาได้เขียนในรูปบทความวิจัยค่ะนะคะนี่ก็จะมีส่วนประกอบต่างๆค่ะคล้ายๆกันนะคะในส่วนนี้นะคะมาดูในรูปข่าวค่ะในรูปข่าวข่าวประชาสัมพันธ์เวลาเราเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเนี่ยนะคะนักศึกษาจะพบว่าผู้อ่านจะจำกัดค่ะนะคะจะลงในวารสารอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ลงในวารสาร information กับวารสารบรรณศาสตร์ซึ่งเป็นวารสารที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเลยค่ะเพื่อเผยแพร่ความรู้บทความวิชาการบทความวิจัยเป็นวารสารวิชาการนะคะลงทางด้านสารสนเทศบรรณคศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าประโยชน์เนี่ยนะคะเข้าการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะถึงเฉพาะนักวิชาการนักวิจัยอาจารย์นักศึกษาในศาสตร์นะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากจะให้กว้างอยากให้คนทั่วไปรู้เช่นบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจเช่นสมมติเรื่องการอ่านนะการมันมีความน่าสนใจสำหรับทางด้านสารสนเทศศาสตร์นะคะแต่ว่าคำกับว่าการอ่านในขณะนี้มันไม่ได้แค่เฉพาะการอ่านหนังสือมันเป็นการอ่านในสภาพแวดล้อมดิจิทัลนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่ถ้าเราไม่เผยแพร่ในวงกว้างเนี่ยผู้ที่รับสารผู้ที่รับรู้ก็จำกัดเฉพาะวิชาการเรานะคะขณะนี้ก็เลยมีความอะไรอะนิยมนะคะความนิยมที่จะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างน้อยรับรู้นะคะรับรู้ว่ามีเรื่องนี้นะเรื่องนี้น่าสนใจนะแล้วจะทำให้นักวิจัยเองรวมทั้งศาสตร์เนี่ยนะคะสถาบันเนี่ยอะไรได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะว่าคนก็เริ่มรู้แล้วอ้ออันนี้น่าสนใจนะนะคะเช่นอย่างเงี้ยค่ะเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นของเอ็ดด้านะคะเขาสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเขาทำมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะเป็นข่าวไม่ยาวนะคะข่าวแต่ว่ามีการนำเสนอด้วยแผนภูมิแผนภาพที่น่าสนใจลองมาดูกันนะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสื่อมวลชนอีกอันหนึ่งนะคะอย่างเช่นที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะก็เป็นเผยแพร่นะคะซึ่งในสื่อมวลชนแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะคะมายาคติคนไทยอ่านหนังสือน้อยเปิดงานวิจัย10ปีย้อนหลังไม่พบข้อมูลอ่านปีละ8บรรทัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมคะเวลาเขานำเสนอเป็นข่าวเนี่ยเขาจะตั้งชื่อซะอะไรอ่ะให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะการนำเสนอด้วยวาจาค่ะการนำเสนอด้วยวาจาเนี่ยโดยมากก็จะใช้วิธีการบรรยายนะคะบรรยายเป็นสื่อประกอบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพในการประชุมนำเสนองาน
วิจัยนะคะในระดับนานาชาตินะคะ

ไหมคะนี่เวลานำเสนอเนี่ยนะคะในภาพเขาก็จะมีการนำเสนอมีการใช้ PowerPoint ประกอบนะคะมีข้อมูลผู้นำเสนอในเวทีต่างๆนะคะเนี่ยค่ะหรือในการประชุมเห็นไหมคะมีการประชุมมีนำเสนอเวลานำเสนอนี่บางครั้งก็นำเสนอเดี่ยวบางครั้งก็เป็นฟลอร์คือหลายๆคนนำเสนอนะคะดังภาพที่เห็นค่ะนี่หรืออีกส่วนหนึ่งการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ค่ะนะคะนี่มีการจัดโปสเตอร์ที่นักศึกษาเห็นในภาพแล้วผู้สนใจก็จะมานำชมการออกแบบโปสเตอร์ก็ทำได้หลากหลายนะคะซึ่งทำให้น่าสนใจเป็นโปสเตอร์เลยนะคะก็คือเอางานวิจัยมาเขียนนำเสนอให้รูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็จัดเป็นโปสเตอร์นะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเห็นไหมคะอันนี้ซ้ายมือสุดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยอันนี้เป็นเวทีนานาชาตินะคะจะนักศึกษาจะเห็นนี่คือที่เรียกว่าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์หรือบางทีก็เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติเลยนะคะอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ระดับชาติเลยของที่จัดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนะคะเป็นลักษณะเวอร์ชวลเลยนะคะนิทรรศการยิ่งยุคโควิดเนี่ยค่ะก็มีการจัดกิจกรรมออนไลน์นะคะทำให้มีกิจกรรมไม่หยุดค่ะแต่เปลี่ยนรูปแบบทำให้น่าสนใจขึ้นนะคะอันนี้นะคะนี่ตัวอย่างภาพนะคะมีการแถลงข่าวจัดงานนะคะนี่มีการอภิปรายการบรรยายสร้างรูปแบบให้สวยงามเรามาดูประเด็นถัดไปค่ะแหล่งเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะจากรูปแบบที่ได้นำเสนอมาแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะสอดคล้องกับแหล่งที่เผยแพร่ค่ะแหล่งเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องแยกเป็น2กลุ่มหลักๆตามประเภทของบทความประเภทของงานเขียนประเภทของรูปแบบนะคะแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการก็ได้แก่พวกวารสารทางวิชาการหรือวารสารวิจัยนะคะและการประชุมทางวิชาการส่วนแหล่งเผยแพร่ทั่วไปก็ได้แก่สื่อมวลชนเว็บไซต์หรือในเว็บไซต์เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ค่ะอันนี้ตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นนะคะนี่ตัวอย่างวารสารวิชาการสารวิจัยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้นำเสนอนะคะวารสารอินฟอร์เมชันอันนี้ก็เป็นวารสารอีกชื่อหนึ่งของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยวารสารวิชาการเดี๋ยวนี้สามารถเข้าถึงออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสามารถดูฉบับเต็มได้นะคะค่ะอันนี้ก็อีกชื่อหนึ่งในศาสตร์ชื่อว่าบรรณศาสตร์มศวนะคะนักศึกษาจะเห็นจากภาพนะคะว่ามีฉบับย้อนหลังให้ค้นได้ด้วยจนถึงฉบับปัจจุบันนะคะและวารสารเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยนิยมทําเป็นรูปแบบกระดาษแล้วนะคะทําในรูปแบบออนไลน์นักศึกษาเข้าถึงได้จะพริ้นออกมาก็ได้ใช้ประโยชน์นะคะอ่านรายละเอียดนะคะก็เป็นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในดิจิทัลนะคะซึ่งทุกอย่างก็เป็น e-journal e-book อะไรต่างๆเป็นต้นนะคะค่ะอันนี้ก็ตัวอย่างอีกชื่อนึงวารสารสารสนเทศศาสตร์นะคะแล้วมีวารสารในศาสตร์โดยตรงเยอะพอสมควรนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะค่ะอีกส่วนนึงก็คือการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยนะคะเอาใกล้ๆตัวเลยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยค่ะเราจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยนะคะอันนี้ก็จัดมาหลายเป็น10ปีแล้วละค่ะเป็นครั้งที่10นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะ2563ก็จัดในรูปของออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็มีการนำเสนองานนะคะส่วนการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอันนี้เป็นภาพบรรยากาศให้นักศึกษาได้เห็นนะคะอันนี้เวทีของระดับนานาชาติที่ใหญ่มากเลยในศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะทางสารสนเทศศาสตร์เห็นไหมคะจะต้องใช้คนหลายพันเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ห้องประชุมที่จัดดูหรูหราหน่อยนะคะมีการนำเสนอวิจัยนะตัวอย่างนี่การนำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ค่ะอันนี้ที่แขนงสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจัดนะคะนักศึกษาจะได้เห็นบรรยากาศนะคะเราจะมีห้องที่เป็นห้องทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคนะคะผู้เข้าประชุมบางส่วนก็มาอยู่ที่ห้องประชุมนี้นะคะส่วนบางส่วนก็อยู่ที่บ้านตัวเองก็ได้อันนี้เป็นการประชุมร่วมกับที่มหาวิทยาลัยโพลิเทคนิคUniversity of the Philippines นะคะ Philippine University of Philippines เนี่ยนะคะ Polytechnic University of Philippines Open University นะคะอันนี้ก็เขาไม่ต้องมาค่ะเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขาก็จัดได้เห็นไหมคะอันนี้ก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมนะคะเข้าทางออนไลน์ค่ะอันนี้ก็โควิดก็ได้เปิดโอกาสให้การขยายตัวทางการนำเสนอออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะให้นักศึกษาได้เห็นบรรยากาศนะคะภาพต่างๆนี่ก็คือทุกท่านก็อยู่ที่บ้านของท่านนะคะส่วนหนึ่งผู้จัดก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนะคะโดย

0: ทุกคนก็มีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าออนไลน์ได้นะคะในกิจกรรมต่างๆค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาได้ดูคลิปสั้นๆสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะเห็นแนวคิดของการนำเสนอผลงานวิจัยค่ะ
1: สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านวันนี้โพทอล์คบายสวนดุสิตโพเราอยู่กันที่โพคาเฟ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะสำหรับผลโพลในสัปดาห์นี้น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเป็นเรื่องของความเอื้ออาทรของคนไทยณวันนี้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,236 ตัวอย่างเมื่อวันที่ 13-16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยผลการสำรวจพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุที่ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลงเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร้อยละ 73.35 รองลงมาคือการเอาตัวรอดของคนในสังคมร้อยละ 56.95 ส่วนความเอื้ออาทรที่ควรเร่งสร้างให้มีเพิ่มขึ้นคือความมีน้ำใจร้อยละ 74.94 วิธีการปลูกฝังความเอื้ออาทรอย่างเป็นรูปธรรมคือเริ่มปลูกฝังในครอบครัวร้อยละ 87.91 คนที่ควรทำหน้าที่นี้ก็คือครอบครัวค่ะร้อยละ 89.93 และรองลงมาก็คือสถานศึกษาร้อยละ 84.86
0: ต่อไปคือแหล่งเผยแพร่ผลทั่วไปนะคะสื่อมวลชนนี่มีผลกระทบมากถ้าเราได้เผยแพร่สื่อมวลชนนะคะแต่สื่อมวลชนก็ต้องเลือกนะคะประเด็นของเราน่าสนใจต่อวงกว้างไหมถ้าได้รับความสนใจเนี่ยงานวิจัยของเราก็จะมีผลกระทบมากนะคะอย่างเช่นเรื่องนี้ผลสำรวจชี้ Gen Zแยกแยะข่าวปลอมได้ดีกว่าเบบี้บูมเมอร์อย่างเงี้ยนะคะเพราะสื่อมวลชนเวลาลงเนี่ยเขาก็จะพาดหัวข่าวนะคะมีวิธีการที่ดึงดูดความสนใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเห็นไหมคะตัวอย่างงานวิจัยที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนเปิดผลวิจัยผู้บริโภคเมื่อผู้ใช้ขอบ่นลงโซเชียลนะคะหรืออันนั้นลงในมติชนทางขวามือลงในกรุงเทพธุรกิจแนะใช้สื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทันใช้เวลาร่วมกันจริงครอบครัวอบอุ่นอันนี้ก็มาจากการวิจัยแต่นักศึกษาจะเห็นนะคะแหล่งพวกนี้สื่อมวลชนวิธีการพาดหัววิธีการเขียนข่าวเนี่ยมันจะเป็นแตกต่างจากการเขียนในรูปแบบของงานวิชาการโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ผู้อ่านผู้รับสารจะกว้างนะคะแต่ประเด็นที่เรานำเสนอก็ต้องเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวงกว้างเช่นเดียวกันนี่แหล่งเผยแพร่อีกอย่างหนึ่งเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ตอนนี้มีผลมากนะคะมีความนิยมมากปรับองค์กรสู่ดิจิทัลผลวิจัยชี้โควิดเร่งผู้นำเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะอันนี้หรือขวามืองานวิจัยใหม่ชี้ว่าคนเล่นเกมจะช่วยให้มีทักษะการอ่านดีขึ้น 35% เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็เขาก็เอามา เขียนนะคะแล้วในสร้างรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้แหล่งเผยแพร่เนี่ยนะคะงานวิจัยเนี่ยนักศึกษาสามารถเข้าถึงนะคะได้จากเว็บไซต์นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีรายการเลยนะคะจะมีรายการที่ให้เห็นเลยค่ะว่าแต่ละช่วงนั้นจะมีการเผยแพร่จะมีการประชุมทางวิชาการอะไรบ้างซึ่งนักศึกษาของเราก็สามารถติดตามได้ถ้าสนใจจะเผยแพร่วิจัยนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเขาจะแหล่งรวมเลยค่ะว่าที่ไหนมีนะคะมีเวทีการนำเสนอทั่วๆไปในเวทีวิชาการต่างๆค่ะหรือ Facebook Facebook นี่ทุกท่านก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะนี่ก็เป็นแหล่งเผยแพร่นะคะที่เขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์การเผยแพร่งานวิจัยอีกแบบนึงนะคะทำเป็นบทคัดย่อทำเป็นฉบับเต็มเนี่ยนะคะอันนี้เขาก็จะเป็น Facebook บอกให้ทราบว่างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์มีที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะนำเสนอนะคะใช้เป็นช่องทางหนึ่งค่ะอันนี้ก็ตัวอย่าง Facebook เห็นไหมคะนักวิจัยพบแฟลชไดรฟ์มือ2จำนวนมากถูกกู้คืนข้อมูลได้ภาพถ่ายเอกสารลับอาจถูกเผยแพร่นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาไปวิจัยนะทำวิจัยเรื่องการกู้คืนข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์มือ2วันนี้นะคะก็มีการทดลองต่างๆก็น่าสนใจเขาก็ไปลง Facebook นะคะพวกเราก็ใช้กันอยู่ก็ต้องระมัดระวังผลการวิจัยก็จะบอกเราเตือนเรานะคะอีกส่วนหนึ่งฐานข้อมูลงานวิจัยค่ะอันนี้มีอยู่มากนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรามีฐานข้อมูลงานวิจัยเนี่ยค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนนะคะนี้ก็สามารถค้นได้จากชื่องานวิจัยจากชื่อผู้วิจัยนะคะวันเดือนปีที่เผยแพร่ปีที่แล้วเสร็จอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาสามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้

นอกจากนี้นะคะการเผยแพร่อีกแบบนึงคือเผยแพร่ตัวเต็มก็พวกฐานข้อมูลนะคะของต่างประเทศก็มีเยอะนะคะฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์นะคะของต่างประเทศก็มี dissertation full text หรือ progress dissertation and thesis global แต่พวกนี้ต้องเสียเงินนะคะและเป็นภาษาโลกเลยค่ะนะมาดูประเด็นถัดไปค่ะการเผยแพร่กับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์งานวิจัยเมื่อทำเสร็จต้องมีการเผยแพร่เผยแพร่เสร็จก็ต้องนำไปใช้ประโยชน์นักศึกษาจะเห็นความเกี่ยวข้องกันนะคะเช่นวิธีการรูปแบบแหล่งเผยแพร่มันเป็นวงจรนะคะพอเผยแพร่วิธีการรูปแบบแหล่งแล้วมันก็จะถึงผู้ใช้แล้วเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็กลับมาสู่งานวิจัยต่อไปค่ะนะคะเอาไปใช้โดยตรงหรือประยุกต์ใช้หรือเอาไปใช้ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการหรือการพัฒนางานพัฒนาบุคคลองค์กรอะไรก็ได้นะคะเอาไปใช้ทั้งโดยตรงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะพอเผยแพร่นะคะพอเผยแพร่เสร็จมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆนะคะประเด็นสำคัญอีกอันเรื่องจริยธรรมการเผยแพร่นะคะงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในจรรยาบรรณนักวิจัยนะคะหรืออยู่ในมาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยประเด็นสำคัญนะคะเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นิพนธ์ที่น่าสนใจและต้องระวังคือไปลอกเรียนคนอื่นเขาหรือการไปเผยแพร่ซ้ำนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคู่มือนะคะทางด้านนักศึกษาสามารถไปศึกษารายละเอียดได้นะคะเป็นผู้คู่มือที่มีประโยชน์มากในการเผยแพร่การวิจัยอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะคะที่อยู่ในข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมนะเช่นเอาข้อมูลจากผู้อื่นหรือแหล่ง ข้อมูลอื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิงหรืออ้างอิงแต่ลอกมาจำนวนมากอันนี้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะหรือทำวิจัยหลายคนแต่ใส่ชื่อตัวเองหรือเอาวิจัยเรื่องเดียวไปลงซ้ำอันนี้ผิดจริยธรรมผิดจรรยาบรรณหมดเลยนะคะหรืองานวิจัยมีเรื่องนึงเอาไปแตกย่อยเขียนเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะทำเหมือนกับหลายเรื่องอันนี้ก็ต้องระวังค่ะนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะคะในเรื่องการเผยแพร่วิจัยแล้วลองมาทดลองทำแบบประเมินค่ะนะคะจากงานวิจัยนี้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ว่าเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการรับสารสนเทศของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีควรเผยแพร่ให้กลุ่มใดเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนโดยตรงประเด็นก็คือเอาไปใช้ในการวางแผนนักศึกษาลองใช้เวลาแป๊บหนึ่งจะเลยค่ะข้อกอค่ะผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอแก่งคอยทำไมล่ะคะก็เพราะว่าใช้ในการวางแผนใช่ไหมคะเพราะเป็นการวิจัยในเขตแก่งคอยนะคะคนที่จะใช้วางแผนก็จะต้องเป็นผู้บริหารอันนี้ให้นักศึกษาคิดหลักคิดนะคะหลักคิดคือดูโจทย์ให้ละเอียดค่ะเอาไปใช้อะไรแล้วคนที่ใช้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอแก่งคอยค่ะข้อ2ข้อใดกล่าวถึงแหล่งเผยแพร่ผลการวิจัยประเภทวารสารวิชาการถูกต้องนักศึกษาลองอ่านเร็วๆนะคะลองดูซิข้อใดถูกต้องคะแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ข้องอนะคะแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการนะคะสิ่งที่จะเน้นนักศึกษาคือแหล่งพวกนี้คือวารสารวิชาการดูโจทย์ดีๆนะคะเขาถามว่าวิชาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำเสนอนะคะวิชาการก็คือข้องอเป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนข้ออื่นๆนั้นไม่ใช่วิชาการนะคะอันนี้ให้นักศึกษาแยกให้ออกนะคะค่ะข้อที่3กรณีใดที่อยู่ในข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยในการเผยแพร่งานวิจัยอะไรที่อยู่ในข่ายการประพฤติผิดนะมีหลายข้อค่ะคำตอบคือการคัดลอกผลงานผู้อื่นจำนวน10หน้าแต่มีการอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลคืออ้างอิงก็จริงแต่ลอกเข้ามาถึง10หน้าอันนี้เป็นการเกินสมควรค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าอยู่ในข่ายนะคะอันนี้ต้องระวังค่ะส่วนอันอื่นๆนั้นก็ถือว่าเขาได้ทำตามจริยวิจัยมีการอ้างอิงอะไรต่างๆด้วยนะคะ

0: คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับศาสตร์โบราณที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือโหราศาสตร์ครับหลายคนฟังแล้วคงรู้สึกตื่นเต้นทีเดียวงั้นไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ
1: โหราศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องย้อนหลังไปประมาณสัก 5,000 ปีสมัยนั้นเขาเรียกว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับเมโสแปลว่าระหว่างโปเตเมียหรือโปเตมัสเนี่ยแปลว่าน้ำหรือลำน้ำเพราะฉะนั้นอารยธรรมทีเนี้ยมันหมายถึงว่าเป็นอารยธรรมที่อยู่ระหว่างลำน้ำสองสายคือไทกิสกับยูเฟติสนะครับตรงดินแดนนี้เขาบอกเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยโบราณเป็นดินแดนของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะหรือครึ่งหนึ่งของพระจันทร์เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันนะดินแดนนี้อยู่ในประเทศอิรักในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็มีชนหรือบุคคลที่มาอยู่เลยพวกแรกๆก็คือพวกบาบิโลนหรือพวกชาวซูเมเรียนพวกนี้เขามีความรู้สูงเราจะสังเกตได้ว่าอารยธรรมต่างๆที่เกิดมาในโลกมักจะเกิดที่ดินแดนนี้โดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์ในสมัยนั้นท้องฟ้าคงใสนะแล้วก็ชาวซูเมเรียนชาวบาบิโลนเนี่ยเขามองท้องฟ้าทุกวันเขาก็เริ่มจับสิ่งที่มันแปลกๆบนท้องฟ้าแต่ที่พูดเนี่ยมันก็อาศัยระยะเวลาเป็นพันเหมือนกันนะสังเกตเรื่อยๆจนจับได้ว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีความแตกต่างซึ่งจริงๆแล้วความแตกต่างคืออะไรหนึ่งมันมีดาวประจำที่คือหมายความว่าในรอบปีมันเคลื่อนไหวแล้วผ่านไปแล้วมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมเรียกดาวประจำที่โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าดาวฤกษ์หรือที่เราเรียกว่ากลุ่มดาวฤกษ์ตามที่เราเข้าใจในปัจจุบันอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าดาวที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยในทุกๆวันทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนโคจรไปเรื่อยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าดาวพเนจรที่เรียกว่าแพลนเน็ตผู้ที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้สองกลุ่มเนี้ยที่เขาสังเกตเห็นก็คือว่าไอ้ดาวฤกษ์เนี่ยมันเหมือนฉากที่อยู่ไกลมากไกลมากส่วนดาวที่ใกล้เนี่ยคือดาวแพลเน็ตหรือดาวพเนจรมันอยู่ใกล้ซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ7ดวงในสมัยนั้นที่สมัยก่อนเขาไม่มีกล้องเนาะไม่มีอะไรเขาก็ใช้สายตาเนี่ยแหละมองไปงั้นโบราณเขาถึงบอกว่านับเอาดาวที่ตาแลเห็นเวลาพยากรณ์เพราะเมื่อก่อนตาคนมันก็เห็นไกลได้เท่านี้เองแต่ที่คนโบราณสังเกตอ่ะชาวซูเมเรียนสังเกตเนี่ยเขาบอกว่ามันไอ้ดาว7ดวงเนี่ยมันโคจรผ่านเฉพาะ12กลุ่มเท่านั้นเองเพื่อจะให้จดจำง่ายเขาก็เลยจัดแบ่งท้องฟ้าเป็น12ส่วนที่เรียกว่า12ราศีราศีแปลว่าส่วนแปลว่ากลุ่มเนี่ยคือกลุ่มของดาวนั่นเองมันก็เลยเป็น12ส่วนเป็นวงกลมเขาเรียกว่าจักรราศีก็ไอ้จักรก็คือการโคจรของดวงดาวนั่นเองเราต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วในสมัยโบราณเนี่ยมนุษย์ยังคิดว่าโลกเราเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอะไรต่างๆที่มองเห็นมันเคลื่อนไปเรายังไม่รู้ว่าอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางทีนี้เขาก็เลยรู้ว่าถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยที่นักโหราศาสตร์ทั่วอาทิตย์อยู่ราศีเมษอาทิตย์อยู่ราศีพฤษภอาทิตย์อยู่ราศีอะไรที่คุยกันก็คือดาวอาทิตย์ที่มีโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆที่แบ่งเป็นแบบเค้ก12ชิ้นเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละอ๋อตรงนี้ฝนตกใช่มั้ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเขารู้ว่าตรงเนี้ยมันเกิดฤดูกาลขึ้นแล้วมันมาอย่างนี้ทุกปีฝนไม่จะตกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเตรียมเรื่องเพาะปลูกได้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเห็นเรื่องว่าเพราะมนุษย์ในสมัยโบราณน่ะถ้าทำมาหากินไม่ได้ทำเกษตรไม่ได้ก็คือจบอารยธรรมนั้นก็จบมันต้องมีการกินอยู่อาศัยอยู่แล้วอยู่ได้ก็เริ่มรู้เนี่ยมันก็จัดว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้จะเกิดหนาวร้อนฝนใบไม้ผลิอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะจัดได้ว่าในสังคมคนทำอย่างไรในตอนนั้นนี่แรกๆเขาใช้แค่การแบ่งฤดูกาลก่อนยังไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์อย่างอื่น
2: โหราศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยช่วงแรกๆผ่านวัฒนธรรมของอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยสมัยอาณาจักรสุโขทัยจนถึงอยุธยาชาวอินเดียนำเข้ามาทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดู

0: และวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะระบบโหราศาสตร์แบบเวทที่ได้รับความนิยมในอินเดียและแพร่กระจายมาสู่ไทยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สร้างในสมัยพระยาลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่1พุทธศักราช1904ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มรู้จักวิชาโหราศาสตร์อย่างจริงจังในสมัยสุโขทัยโดยมีการศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวการดูดวงพยากรณ์วิชาเหล่านี้แพร่หลายในหมู่เจ้านายหรือพระสงฆ์ที่มีความรู้สูงซึ่งจะเห็นได้ในราชสำนักจะมีตำแหน่งพระโหราธิบดีเป็นตำแหน่งอธิบดีแห่งโหรหรือโหรหลวงประจำราชสำนักอีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมหรือหัวหน้าการประกอบพิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้รู้หนังสือรอบรู้สัพพวิทยาต่าง
1: ๆสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงอย่างคนไทยอ่านหนังสือออกสักกี่คนทย้อนตั้งแต่รัชกาลที่6ลงไปอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่1เพราะฉะนั้นน่ะคนที่อ่านหนังสือได้เนี่ยคือคนที่มีความรู้คนมีความรู้ก็คือคนชั้นผู้นำฝ่ายปกครองพราหมณ์พระอย่างเงี้ยถึงอ่านออกใช่มั้ยแล้วโหราศาสตร์ก็ถ่ายทอดจากอินเดียมาจากพราหมณ์จากพระอะไรเงี้ยสังเกตภาษาจะเป็นบาลีสันสกฤตอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคนรู้หนังสือน้อยมากมันในวงจำกัดมันยังไม่แพร่หลายแต่มาก่อนแต่หลังจากนั้นน่ะเมื่อโลกเจริญน่ะความรู้มันกว้างแล้วมีการยุบกรมโหรหลวงตั้งแต่รัชกาลที่7ในสมัยนั้นก็มีประชาชนรู้บ้างเล็กน้อยจนยุบเสร็จแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งทำงานเป็นโหรหลวงบ้างปยาโหราธิบดีอะไรบางเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเนี่ยออกมาก่อตั้งเป็นสมาคมโหรเนี่ย
0: โหราศาสตร์ไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557ไม่ได้มีเพียงมิติของความเชื่อเท่านั้นแต่ประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสำคัญได้แก่การคำนวณทางดาราศาสตร์การพยากรณ์พิธีกรรมตามความเชื่อการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าและการหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย
1: ก็แทบจะบอกในตัวอยู่5ข้อเนี่ยก็ถึงให้ขึ้นเป็นมรดกทางปัญญามันพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงเนื่องจากว่ามีการคำนวณตำแหน่งดวงดาวด้วยคัมภีร์สุริยญาณคัมภีร์สุริยญาณเนี่ยคนเรียนโหราศาสตร์เนี่ยไทยเนี่ยจะรู้จักตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยใช้แบบนี้หมดเป็นการคำนวณตำแหน่งดาวว่าอาทิตย์จันทร์อะไรเนี่ยจะยกเมื่อไหร่เข้าราศีเมษเมื่อไหร่เพื่อจะหาว่าจุดเมษเรียกราศีเมษเนี่ยอยู่ตรงอัศวินีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เป็นการคำนวณตำแหน่งดาวทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยแหละคือใช้ไม่ใช่ดาราศาสตร์เนี่ยมันคือการที่เกิดเป็นจริงว่าดาวดวงนี้เดินทางมาถึงตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่มันก็บวกด้วยคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยพอเป็นคณิตศาสตร์เป็นดาราศาสตร์ตำแหน่งดาวเสร็จโหรเนี่ยนักดาราศาสตร์รู้แค่ว่าดาวดวงนี้มาเป็นตรงนี้มันอยู่ตำแหน่งนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้นักโหราศาสตร์ก็ใช้ข้อมูลจากวิทยาศาสตร์นี่แหละมาผูกดวงขึ้นพอผูกดวงขึ้นวางลัคนาว่าจะดูดวงได้แล้วเนี่ยค่อยมาดูบอกอีกทีว่าท้องฟ้าขนาดนั้นดาวตำแหน่งนี้มันบอกอะไรกับคนมีผลได้ผลเสียอะไรกับคนตรงนี้อันนี้คือเริ่มต้นมาเกณฑ์พยากรณ์พอพยากรณ์ได้แล้วอีกหน่อยว่ามาเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยมีประรำพิธีประกอบของเส้นไหว้อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่ทำเป็นพิธีกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเวลาเท่าไหร่วันไหนนั่นคือการให้เลิกอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่1เนี่ยสร้างรัตนโกสินทร์มามีการปักเสาหลักเมืองไปเขาก็ต้องมีกำหนดว่ากี่โมงเมื่อไหร่ไอ้กี่โมงเมื่อไหร่เนี่ยมันเพื่ออะไรในอนาคตของประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศมันเป็นการเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์แบบดาราศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ความเชื่อแบบตำนานเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งของเทพเจ้าเชื่อมโยงมาสู่มนุษย์ในทุกอารยธรรมครับ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องราวของโหราศาสตร์ครับหลายคนก็ต้องนึกถึงเรื่องของการดูดวงการวิเคราะห์ดวงชะตาหรือแม้กระทั่งการหาฤกษ์งามยามดีครับและแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเปิดหนังสือเล่มโตครับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์มาปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือเรียกว่าเข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างไร้รอยต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

ครื่องมือในการดูดวงนะคะถ้าย้อนไปถึงสมัยก่อนอย่างถ้าเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเราก็จะมีปฏิทินนะคะสำหรับเปิดมีจานหมุนลัคนาหาหรือถ้าเก่าไปกว่านั้นเนี่ยก็คือการคำนวณการคิดเป็นตัวเลขออกมาแล้วก็ถ้าเป็นลายมือก็แน่นอนล่ะก็จะเป็นแว่นขยายไพ่ก็ใช้ไพ่

0: ือก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันเนาะเขาก็จะสามารถที่เวลาเป็นการพยากรณ์แบบเลข7ตัวหรือโหราศาสตร์เราสามารถกรอกวันเดือนปีเกิดเข้าไปแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นดวงวางดวงวางลัคนาให้เราซึ่งถ้าเป็นหมอดูอาชีพเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องมือในการตั้งดวงผูกดวงแต่การพยากรณ์เนี่ยก็จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการพยากรณ์นะคะจะไม่ได้ว่าไปอ่านตามที่คอมเขาประมวลมาฉะนั้นคือตอนนี้ก็เครื่องมือหลายๆอย่างถ้าคิดว่าเป็นที่ประยุกต์มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการผูกดวงค่ะจะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการผูกดวงวางลัคนาเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดเราเวลาเกิดเรานะคะแล้วกรอกเข้าไปคือที่เป็นดวงจักรราศีวงกลมๆอะค่ะแล้วก็ไปปกติเขาจะต้องคำนวณหรือต้องหมุนจานซึ่งต้องใช้เวลาเยอะแต่พอยุคนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะแบบกดปึ้งขึ้นแกรมก็จะคำนวณออกมาเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังเนาะว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นหมอดูแบบรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจทั้งหมดก็คือถึงแม้ว่าจะผูกดวงออกมาแล้วนะคะบางครั้งก็ยังต้องมาดูจากตำราจากเครื่องมืออีกทีนึงเหมือนกันว่าตรงกันหรือเปล่าค่ะอาจารย์คิดว่านี่คือการพัฒนาโหราศาสตร์ไปอีกสมัยหนึ่งอีกขั้นหนึ่งฉะนั้นในฐานะของการที่เราเป็นหมอดูอยู่การที่มีเครื่องมือมาช่วยแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามอะค่ะเราก็ต้องเวลาอย่างที่สมาคมเนี่ยเวลาสอนเนี่ยเราก็ต้องให้สอนผูกดวงได้ด้วยมือด้วยไม่ใช่อาศัยแอปพลิเคชันอย่างเดียวมันต้องควบคู่กันไปแต่ว่าไม่ติดเลยค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาของวงการโหราศาสตร์ค่ะ
1: โหราศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือความเชื่องมงายแต่เป็นศาสตร์ที่ประสานความเชื่อปรัชญาและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตนักโหราศาสตร์ที่แท้จริงต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเพราะคำพยากรณ์ที่เปล่งออกมาอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของผู้คน
0: การพยากรณ์เนี่ยโดยปกติคนเข้ามาพบหมอดูก็คือมาเพื่อจะรู้แนวทางการดำเนินชีวิตในชีวิตของเขาในเรื่องการงานการเงินความรักอะไรก็ว่าไปแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารมันค่อนข้างง่ายแล้วก็หมอดูก็จะมีบุคลิกในการพยากรณ์การสื่อสารตามลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนาะแต่ต้องยอมรับว่าสมัยเนี้ยคนที่เข้ามาดูดวงเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมแล้วก็การสื่อสารมันเวอร์ไวมากเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของคนมันไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆละกลุ่มมันใหญ่ขึ้นฉะนั้นความอ่อนไหวความบอบบางของอารมณ์และจิตใจของคนทุกวันนี้มันเยอะมากหมอดูก็จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เรานั่งดูดวงกับคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันชักแปลกๆมันชักมีเรื่องของภาวะอารมณ์ของเขาสมาธิที่อาจจะแบบเหมือนจะคุยกับเรานะแต่ก็ดูแบบสมาธิไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าสมัยนี้โรคที่เกี่ยวกับจิตเนาะมันค่อนข้างเยอะอย่างภาวะของซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาหาหมอดูในยุคนี้นอกจากความแม่นยำแล้วเนี่ยต้องคำนึงถึงการสื่อสารในเชิงของจิตวิทยาด้วยฉะนั้นเราจึงคิดว่าต่อไปนี้นะคะหลักสูตรที่เกี่ยวกับจิตวิทยาหมอดูเนี่ยยังไงก็ต้องบรรจุเข้ามาค่ะเพื่อพัฒนาหมอดูในมุมนี้
1: ความรู้ในโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือบุคลิกเฉพาะตัวแต่เป็นเรื่องของความสนใจความเพียรพยายามเพราะการศึกษาวิชาโหราศาสตร์คือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เราสามารถเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น
0: ถ้าถามถึงความสนใจของคนที่เข้ามาศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่ามันพัฒนาไปเยอะมากค่ะอายุของคนที่มาศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆบางที20กว่าต้นๆบางที16ก็มาสมัครแล้วต้องยอมรับตามตรงว่าวัยวุฒิมากขึ้นไม่ว่าจะปอโทเป็นด็อกเตอร์ก็หันกลับมาสนใจเรื่องของโหราศาสตร์มากขึ้นตรงนี้เลยเลี่ยงแบบกลายเป็นว่าคนที่เป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ก็ต้องอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนกันค่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันณปัจจุบันเนี่ยช่องทางในการเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์อะเยอะมากเนาะทั้งในแพลตฟอร์มต่างๆเต็มไปหมดเลยเราจึงจะต้องมีคอร์สเหล่านี้นะคะในการที่เอามาสอนนักพยากรณ์สองแอปพลิเคชันต่างๆเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงทุกวันนี้เนี่ยมีเรื่องของ AI ในการทำคอนเทนต์ต่างๆอันเนี้ยก็ดีนะในการที่มีเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆออกมาซึ่งมันก็ทำให้ได้

0: ประชาชนเขาได้รู้ข้อมูลตรงนี้มากขึ้นต้องระวังเรื่องของความถูกต้องเท่านั้นเองแล้วก็ในฐานะของอาจารย์สอนเราก็สามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาสื่อการสอนของเราได้ด้วยนะคะ
1: ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มนัสกวินชางประยูนครับท่านจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกับเรากันครับสวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
1: หลายคนคงตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ครับงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันให้เราฟังกันหน่อยครับ
2: ครับเบื้องต้นครับคุณกันอาจารย์กันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเนาะครั้งแรกเลยในชีวิตคือตัวเองเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของดูดวงการทำนายอะไรเลยจนวันนึงเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะรู้นะมันเป็นศาสตร์อะไรที่แบบมันพิสูจน์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจว่าไปโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนทุกอย่างเลยนะโหราศาสตร์ไพ่ทาโร่ภูมิโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วก็ไปเรียนถึง3ครั้งคือคอร์สเดียวเนี่ย1 2 3 4เนี่ยแต่เรียน3ครั้งเพราะว่าครั้งแรกรู้สึกว่าผมมันยากจังเลยอาจารย์กันแล้วก็ทำความเข้าใจได้มันยังไม่เต็มที่อ่ะคือเป็นคนที่รู้แล้วต้องสุดสุดท้ายก็เลยไปรู้มาว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นศาสตร์ที่มันพิสูจน์ได้นะแล้วก็คนที่อยากจะรู้ก็รู้ได้นะเรามาดูเรื่องของศาสตร์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับอย่างแรกคือโหราศาสตร์เนี่ยมันคือสถิติจักรวาลเรื่องของการเวลาทั้งหลายซึ่งปัจจุบันเนี้ยโหคนไทยนิยมมากแล้วคนไทยก็นำไปใช้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่เนี่ยมันคือกระจกเงานะ
1: ครับ
2: มันคือกระจกเงาที่เอาไว้ส่องจิตใต้สำนึกของคนมันมีทั้งหมด78ใบนะครับคาวจุงเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาระดับโลกเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไพ่ทาโร่78ใบเนี่ยมันคือจิตวิทย์คือจิตใต้สำนึกของมนุษย์78แบบเอ๊ะทำไมดูไพ่ทาโร่ทำไมมันตรงจังอะไรเงี้ยมันเหมือนกับทฤษฎีอันนึงเวลาที่ไปหาหมอจิตแพทย์แล้วแพทย์เอาสีหยดลงไปบนกระดาษแล้วถามว่าคุณเห็นภาพอะไรคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นคำตอบในสภาวะจิตนั้นๆของคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ทาโร่ทำไมถึงแม่นเปิดปุ๊บโดนปั๊บเปิดปุ๊บโดนปั๊บเพราะคีย์เมสเสจมันคือ78ใบมันคือภาพจิตใต้สำนึกอยู่แล้วพอเปิดปุ๊บคนที่ดูคนที่อ่านก็จะตีความตามพฤติกรรมจิตใต้สำนึกณขณะนั้นมันจึงมีความแม่นยำนะครับอันที่3คือเรื่องของฟังฉุยหรือว่าฮวงจุ้ยอันนี้มันคือฮวงเนี่ยแปลว่าลมจุ้ยเนี่ยแปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยก็คือผมเรียกมันเป็นศาสตร์แห่งอากาศพลศาสตร์นั่นแปลว่าอากาศพลศาสตร์คือเราก็ดูทิศทางลมนะว่าอยู่ยังไงสุขสบายดีนะครับลมหายใจดีจัดบ้านดีอะไรแบบนี้แต่ส่วนเรื่องของการที่มีการเอามาติดยันแปดเหลี่ยมหรืออะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นมาทีหลังนะครับมาทีหลังสุดท้ายคือเรื่องของโง่เฮงโง่เนี่ยแปลว่า5นะครับเฮงแปลว่ารูปร่างรูปลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโง่เฮงมันคือการดู5ลักษณะนะครับในใบหน้าของเรามันมีอะไรบ้างล่ะคิ้วตาจมูกปากหูแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้เมื่อ 1,500 ปีก่อนเนี่ยจักรพรรดิที่จีนเนี่ยเขาใช้โง่เฮงในการเอาไว้ดูพวกข้าราชการนักปราชญ์แล้วถามว่าอ้าวแล้วมันแม่นเหรอเหตุผลที่มันตรงหรือมันค่อนข้างที่จะตรงเพราะว่าปราชญ์จีนเนี่ยเขาเก็บสถิติมาเป็นพันปีว่าคนที่เครียดมากๆชอบขมวดคิ้วก็จะเกิดริ้วรอย คนที่เป็นคนใจดีก็จะยิ้มแบบมีริ้วรอยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเก็บสถิติจำนวนพันปีเลยเอาไว้คัดนักปราชญ์ต่างๆก็เลยมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการเก็บสถิติ
1: แต่ว่าต้องมีข้อมูลมากพอสมควรเลย
2: ใช่ก็ต้องมีข้อมูลพอสมควรนอกจากนี้ครับการนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยอันนึงที่ผมจะบอกว่ามันค่อนข้างว้าวสำหรับตัวเองนะในเรื่องของธุรกิจมีคนถามว่าอาจารย์แล้วที่มันดูอ่ะคนวันนี้เกิดแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันตรงไหมจะรวยไหมลงทุนได้ไหมจะคุยคนอื่นยังไงผมจะยิงเอามาใช้แบบเร็วๆเลยนะ3อย่างง่ายๆหลักที่ผมจะใช้วันนี้ผมเรียกว่าเป็นตารางพฤติกรรมซึ่งดึงมาจากโหราศาสตร์นะครับมันจะมีศาสตร์หนึ่งของโหราศาสตร์เรียกว่าเลข7

0: ตัว4ฐานคิดง่ายๆนะตีตารางไป7ช่องแนวนอนนะแล้วก็ตีตารางลงอีก4ช่องนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมเนี่ยดูไปด้วยก็ได้นะนะครับอาจารย์กันดูไปด้วยก็ได้นะว่าจริงๆเนี่ยคนเราบางคนอาจจะไม่รู้วันเกิดตัวเองหรือรู้จักวันเกิดตัวเองผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าถ้าศาสตร์โหราศาสตร์เขาบอกว่าถ้าคุณเกิดก่อน6โมงเช้าคุณยังเป็นวันนั้นอยู่นะถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์ตี3นะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย
1: ์
0: นะฮะคราวนี้อันนึงที่เราควรจะดูมันมี3เนี่ย4อย่างง่ายๆนะ1เขาเรียกว่าอัตตะคือตัวเองนะครับความคิดเจ้าชะตาภายในเนาะก็คือวันเกิดอธิจังคันพุทธพฤหัสนะครับอันที่2ก็คือตนุภาพลักษณ์ภายนอกที่แสดงออกมาอย่างเรานั่งแบบเนี้ยเนี่ยผมนั่งเท่ๆอย่างเงี้ยนะเท่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมนั่งหลังตรงนะครับพูดออกไปด้วยน้ำเสียงแบบนี้นี่คือตนุนะครับตนุคือภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาโดยดาวเป็นตัวกำหนดแล้วมันค่อนข้างตรงนะครับตนุก็คือเดือนเกิดเนาะนับธันวาเป็น1มกราเป็น2นะครับแล้วลบด้วย7ถ้าได้เลข2ตัวนำมาบวกกันจะได้ตัวเลขจับใส่ลงไปในตนุซึ่งเป็นดวงดาวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเร็วๆนะฮะส่วนอันที่3ก็คือมรณะอันนี้หลายคนกังวลเวลาเราดูดวงเนาะมันมีคำว่ามรณะที่บางคนบอกครูแปลว่าตายหรือเปล่าแปลว่าโยกย้ายแปลว่าเสียหรอกจริงๆไม่ใช
1: ่
0: ผมตีความออกมาแบบนี้นะคำว่ามรณะเนี่ยในที่นี้มันหมายถึง emotional pain point มันคือจุดบอดทางอารมณ์ของคนคนนั้นในช่วงเวลาของปีนั้นๆนะครับในช่วงเวลาตอนนั้นนะครับก็คือเอาปีเกิดชั่วจรูขันเถาะนะครับแล้วลบ7แล้วทำเหมือนกันแล้วเอามาใส่นั่นแหละเป็น emotional pain point ยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างสมมุติว่าเราเกิดนะครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอ่ะกูยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเราเกิดเนี่ยวันจันทร์
1: ครับ
0: เราเกิดวันจันทร์นะครับก็ตกเลข2เนาะดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็คืออัตตะคือเป็นคนที่ใครที่เกิดวันจันทร์นะแคร์คนอื่นใจดีใส่ใจคนรอบข้างปรากฏว่าตนุคือเดือนเกิดก็ไปตรงกับดาวจันทร์อีกนะครับแปลว่าเป็นคนที่อ่อนโยนเข้าหาง่ายแต่คราวนี้ถ้ามาวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมรณะเนี่ยตกดาว2เหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่ขี้ใจอ่อนขี้สงสารปฏิเสธคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นนี่คือ emotional pain point นะครับแล้วการที่ถ้าเรารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราจะคุยกับคนดาวจันทร์คุยกับคนดาวจันทร์ดาว2แบบนี้สิ่งที่จะคุยก็คืออะไรถ้าเราอยากได้งานนะครับเราอยากได้งานจากเขาเราอยากได้อะไรจากเขาเนี่ยเรารู้แล้วเขาเป็นคนใจอ่อนใช่ไหมเขาขี้สงสารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่านั่นแหละจุดอ่อนก็คืออะไรถูกไหมครับแต่คราวนี้ดาวจันทร์เนี่ยวิธีการสื่อสารคือต้องคุยด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้แล้วปลอดภัยนั่นคือเป็นการแก้เกมนะครับคราวนี้เพิ่มให้นิดนึงเรื่องของกัมมะกัมมะแปลว่าการงานหรืออาชีพที่ควรจะทำถ้าคนที่เกิดดาวสองหรือเกิดวันอังคารเหมาะสมกับเขาก็คือเขามีจริตการบริการตามดาวเกิดตามดวงนะฮะเป็นการประสานงานดูแลภาพลักษณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูว่าคนที่เกิดวันจันทร์แล้วตรงกับลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ทำแบบนี้ได้ค่อนข้างดีซึ่งจริงๆมันจะมีทั้งหมด7วันนะแต่ผมคิดว่าวันนี้เราคงเล่าไม่หมดแน่นอนนะฮะ
2: เรียกว่าเป็นช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกมากเลยแล้วก็อยากฟังท่านอาจารย์กวินเล่าให้เราฟังอีกนะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้ความรู้แล้วก็ดึงสติกับเราเรื่องของโหราศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เรื่องราวของโหราศาสตร์เป็นความเชื่อเฉพาะตัวบุคคลครับการนำเครื่องมือของโหราศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจำวันต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสติและความสมเหตุสมผลครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ย
2: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
3: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับสวัสดีครับเราพบกันในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัยกรณีศึกษาการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของทฤษฎีและปรัชญาการเมืองนะครับในเรื่องนี้นะครับจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1เราจะพูดถึงอธิบายแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมได้ข้อที่2เราจะกล่าวถึงอธิบายแนวคิดความยุติธรรมของจอห์นรอได้นะครับและข้อสุดท้ายเราจะอธิบายแนวคิดของความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกได้นะ

ครับในวัตถุประสงค์ทั้ง3อย่างนี้มันจะเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาหรือคนที่ผู้สนใจนะครับเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมที่มันเป็นแนวคิดของนักทฤษฎีและปรัชญาการเมืองร่วมสมัยครับเราเริ่มมาที่ตอนที่1ก่อนเลยครับแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยพวกเราจะนึกถึงอะไรนะครับไอ้ความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยครับมันมีความสำคัญอย่างไรและนึกถึงอะไรกันนะครับเวลาในความคิดทั่วไปเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมมันสำคัญอย่างไรในสังคมเพราะความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผูกคนเข้าไว้ในสังคมด้วยกันนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยครับทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรทรัพยากรขึ้นมาหรือจัดสรรว่าใครควรได้อะไรแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดคนที่อยู่ร่วมกันแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ว่าทำไมคนที่ควรได้ไม่ได้สิ่งนั้นหรือทำไมคนที่ไม่ควรได้กลับได้สิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ยุติธรรมกันไปมากเข้ามันก็จะมีปัญหาว่าแล้วเราจะรวมตัวกันเป็นอยู่กันเป็นคนอยู่ด้วยกันไปทำไมนะครับดังนั้นความยุติธรรมในแง่นี้มันจึงสำคัญว่ามันทำให้ความผูกพันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นถ้าเกิดคนในกลุ่มนั้นน่ะหรือว่าในองค์กรนั้นหรือในหน่วยงานนั้นน่ะรู้สึกว่ายุติธรรมแต่ถ้าเกิดคน ที่อยู่ร่วมเกิดความรู้สึกว่า มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมคนคนนี้ได้สิ่งนั้นทำไมคนคนนั้นได้สิ่งนี้ปุ๊บมันก็ทำให้ความผูกพันที่คนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับแต่มันต้องอย่างนี้นะครับไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ควรเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาควรได้รับอย่างนั้นแต่โดยเหตุผลจริงๆแล้วเขาไม่ควรได้รับอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ยุติธรรมได้ดังนั้นความยุติธรรมมันจึงมีลักษณะ2 อย่างด้วยกันคือด้านนึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของส่วนบุคคลที่ตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรได้รับหรือไม่อีกทางนึงมันเป็นเงื่อนไขในสิ่งที่สามารถวัดได้ว่าคนคนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรือไม่ในทางวัตถุนะครับมันเป็น2 อย่างประกอบกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรหรือไม่ควรเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือในสังคมใดๆอ่ะครับทุกคนก็ย่อมคับข้องใจอยู่แล้วมันไม่มีใครทุกคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมตลอดแต่ว่าโดยสภาพทางวัตถุสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เนี่ยมันจะบอกได้ว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องพูดถึง2 อย่างด้วยกันนะครับมันไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วในเรื่องนี้ครับเราจะพูดถึง2 อย่างด้วยกันเสมอมาไม่เป็นความคิดของจอร์ลหรือโรบอทโนซิกนะครับพอเราพูดถึงความหมายความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าความยุติธรรมมันกินความถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอนะครับเวลาที่เราพูดว่าใครควรได้รับอะไรเนี่ยหรือใครควรที่จะไม่ได้รับอะไรเนี่ยมันต้องพูดถึงว่าไอ้ควรนั้นอยู่บนหลักการอะไรมันจะไม่มีคนที่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการนะครับหรือคนที่ไม่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการและหลักการที่ว่านี้มันต้องสมเหตุสมผลภายในตัวมันเองหมายถึงอะไรครับตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราใครควรทำถูกแล้วได้รับรางวัลคนทำผิดแล้วควรได้รับการลงโทษมันก็ต้องมีหลักการก่อนว่าแล้วไอ้ทำผิดทำถูกนั้นมันคืออะไรถูกไหมครับหรือว่าเวลาที่ว่าคนใกล้ชิดกันหรือคนเราเวลาที่เราลงโทษหรือให้รางวัลเราต้องไม่สนใจความใกล้ชิดแปลว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราใกล้ชิดคนที่ให้รางวัลนั้นควรได้รับรางวัลหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใกล้ชิดคนที่ได้รางวัลนั้นควรได้รับการลงโทษไม่เกี่ยวกันจะใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดก็ควรจะได้รับรางวัลหรือการลงโทษขึ้นอยู่กับเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่แบบนี้ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเราต้องพูดถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอมันไม่มีความยุติธรรมโดยปราศจากหลักการได้นะครับถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราพูดถึงความยุติธรรมโดยไม่อาศัยหลักการคำถามก็คือว่าแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดสินก็ได้ยังไงว่าใครควรได้รับอะไรนะครับนั้นหลักการนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความยุติธรรมไม่มีหลักการไม่ได้แล้วความยุติธรรมมันต้องถูกต้องเสมอมันไม่อาจมีความยุติธรรมที่ไม่ถูกต้องได้นะครับแล้วความยุติธรรมนี้มันต้องสมเหตุสมผลตัวเองในเสมอนะครับถัดไปครับเวลาที่พูดถึงความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีคำที่เกี่ยวข้องคำหนึ่งก็คือเรื่องความเสมอภาคไอ้ความเสมอภาคที่ว่านี้มันคืออะไรความเสมอภาคก็คือว่ามันต้องเป็นการถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงเสมอภาคกันเนี่ยเราไม่ใช่เสมอภาคกันทุกกรณีนะครับโดยไม่สนใจหลักการนะครับตัวอย่างอย่างนี้เวลาที่นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจนะครับไปเข้าสอบคนที่ทำคะแนนสอบได้ดีก็ควรได้เกรดดีถูกไหมครับใครที่ทำคะแนนสอบได้น้อยก็ควรได้เกรดต่ำถูกไหมครับถ้าอะไรก็ตามเนี่ยเราไปเข้าสอบแล้วทุกคนได้เกรดเท่ากันหมดถามว่าแบบนี้เรียกเสมอภาคกันไหมดังนั้นแล้วเวลาที่เราพูดถึงความเสมอภาคกันนะครับเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องได้รับผลเหมือนกันนะครับแต่มันต้องได้รับการปฏิบัติ
เท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งเหมือนกันคือเช่นคนสอบได้ดีได้เกรดดีคนสอบได้น้อยได้เกรดต่ำถูกไหมครับมันไม่ใช่ทุกคนตัดเกรดเท่ากันหมดเอาเกรด A เอาเกรด A เหมือนกันหมดเลยสมมุติว่ามีเหตุแบบนี้ครับเราไปเรียนเราไปคุมสอบสอบเสร็จปุ๊บปรากฏทุกคนเราให้เกรด A เหมือนกันหมดเลยอันอย่างเงี้ยถือว่าเสมอภาคกันไหมไม่เสมอภาคกันนะครับเพราะเราไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้หลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราทุกคนให้ตกหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมภาพของ TP Temis เนี่ยครับมันเป็น TP ที่ว่าด้วยความยุติเนี่ยภาพนี้มันมีลักษณะสำคัญอย่างนึงคืออะไรตัว TP Temis เนี่ยครับเอาภาพผูกตาไว้ก็คือแปลว่าอะไรครับตู้ความยุติธรรมจะไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนใจว่าคนที่ได้รับผลของการตัดสินนั้นน่ะเป็นใครคนใกล้ชิดหรือคนไม่ใกล้ชิดคนที่มีอำนาจหรือคนที่ไม่มีอำนาจทุกคนเหมือนกันหมดไอตัวตาช่างหรือตาชูที่ว่านี้ก็คือว่ามันต้องเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งก็คือมือที่ถือไว้มันเป็นหลักการและสิ่งสำคัญที่สุดคือมันต้องมีดาบครับความยุติธรรมต้องมีอำนาจบังคับในวิธีคิดแบบกรีกนะครับทำไมต้องมีดาบครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อให้เรามีหลักการยังไงก็ตามทีหรือเรามีเหตุผลก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอำนาจบังคับทำให้เกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ยุติธรรมนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ผมเล่าไปอะครับว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่ทุกคนได้ประดับเหมือนกันทุกกรณีแต่มันต้องแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีเหตุอย่างนี้ครับมีผู้หญิงแพทย์สยามอยู่2คนนะครับผู้หญิงแพทย์สยามคือคนที่เป็นนครสงเพณีคนขายบริการนะครับเรื่องนี้มันเกิดในไบเบิลนะครับเขาเนี่ยผู้หญิงอ่ะ2คนเนี้ยทั้งคู่มีลูกแต่ว่าปรากฏว่าคนนึงอ่ะลูกตายพออีกคนนึงเนี่ยก็ไปตู่ว่าลูกของอีกคนนึงเป็นลูกตัวเองทั้งคู่ก็แย่งกันว่าใครเป็นลูกของตนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเขาก็เลยไปหากษัตริย์หรือกษัตริย์โซโลมอนทั้งคู่ก็บอกว่าไอ้เด็กที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นลูกตัวเองโซโลมอนก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อว่าเนี่ยทั้งคู่ก็บอกว่าเป็นลูกตัวเองงั้นเพื่อความเสมอภาคกันความยุติธรรมตัดครึ่งนึงเลยเอาเด็กมาผ่าครึ่งพอเด็กผ่าครึ่งปุ๊บก็มีผู้หญิงคนนึงบอกว่าดีเราต้องเสมอภาคกันเอาไปคนละครึ่งนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งกับบอกว่าผู้หญิงคนที่สองบอกว่าไม่ได้ผ่าครึ่งก็ตายสิดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เอางั้นให้ผู้หญิงคนแรกไปก็แล้วกันโซโลมอนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกก็ต้องเป็นของคนที่สองแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของใครคนคนย่อมรักลูกคนคนนั้นดังนั้นแล้วโซโลมอนก็เลยตัดสินให้เอาเด็กคนนี้ให้กับผู้หญิงคนที่สองที่บอกว่าไม่ให้ผ่าครึ่งเห็นไหมครับแบบนี้เรียกยุติธรรมไหมแล้ว3ถามว่าไอ้เรื่องนี้เสมอภาคกันไหมถ้าเกิดเสมอภาคต้องเอาไปคนละครึ่งอย่างเงี้ยครับไปครึ่งตัวเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับเนี่ยครับดังนั้นแล้วเราจะพบว่าเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าต้องเท่าเทียมกันทุกกรณีคือเอาไปคนละครึ่งนะครึ่งตัวเอาไหมแต่เรากำลังพูดถึงว่ามันต้องรับแบบเหมือนกันบนเท่าเทียมกันบนหลักการใดเสมอถ้าเกิดว่าการปฏิบัติการเท่าเทียมกันโดยไม่สนใจหลักการอะไรเลยทุกคนเหมือนกันเอาไปคนละครึ่งตัวอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมนะครับเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะคนเรามีแนวโน้มที่เราจะเข้าใจว่าความยุติธรรมคือความเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องสนใจว่ามันบนอยู่บนหลักการอะไรนะครับต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดซึ่งไม่ได้ครับปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ได้มันต้องปฏิบัติกันเหมือนหรือแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอนะครับอันนี้ครับในภาพรวมของตอนที่1จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับเราพบกันในตอนที่2นะครับแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับในตอนที่2เนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรเวลาที่เราพูดถึงความแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับเราสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นกันก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่รอเสนอเนี่ยเขาเสนออยู่บนมีสมมติฐานบางอย่างจอห์นรอนะครับเป็นนักทฤษฎีหรือนักปรัชญาการเมืองร่วมสมัยซึ่งเป็นคนที่ทำให้พลิกฟื้นทำให้ปรัชญาการเมืองเนี่ยกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันอีกขึ้นมานะครับทำไมผมถึงเลือกนักปรัชญาการเมืองหรือท่านทฤษฎีการเมืองท่านนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่สมัยของจอห์นรอลเนี่ยปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ว่าตกต่ำเป็นอย่างมากอย่างน้อยที่สุดในภาคพื้นของในสหรัฐอเมริกานะครับจอห์นรอลเนี่ยทำให้นำความคิดเรื่องปรัชญาการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความยุติธรรมขึ้นมาเป็นประเด็นที่สนใจเสมอกลับมาอีกครั้งนึงนะครับจอห์นรอลเสนออะไรครับจอห์นรอลกำลังเสนอความยุติธรรมที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความยุติธรรมในเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เป็นความยุติธรรมในระดับนโยบายสาธารณะทำไมรอถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความคิดของความยุติธรรมเนี่ย
ถ้าเป็นความคิดแบบพวกกรีกโบราณนะครับมันอาจจะหมายถึงเอกภาพของจิตใจถ้าเป็นแบบของของพลาโตนะครับดังนั้นแล้วแต่จอร์ลไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมในแง่ของจิตวิญญาณแต่เรากำลังพูดถึงความยุติธรรมในการจัดสรรอะไรบางอย่างหรือการที่เราจะจำแนกหรือเราจะส่งมอบตัวทรัพยากรให้ใครบนเหตุผลอะไรนะครับรอเนี่ยให้คำอธิบายเรื่องความยุติธรรมเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานนี้ครับว่าสังคมคืออะไรสังคมสำหรับรอแล้วสังคมคือองค์การที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือบนพื้นฐานความคิดบางประการเสมอนะครับสังคมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่ต้องร่วมมือกันร่วมมือกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีชีวิตรอดได้ร่วมมือกันที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ที่พ้นจากถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะครับสามารถอยู่ได้โดยลำพังก็ไม่จำเป็นต้องมีสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แต่โดยสังคมแล้วมันทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อยู่รอดได้แต่นอกจากมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วมนุษย์สามารถจะมีชีวิตที่จะศึกษาถึงเรื่องสิ่งอื่นได้ด้วยดังนั้นสังคมในแง่นี้มันจะเป็นการร่วมมือกันมันเป็นองค์กรหรือหน่วยงานหรือการรวมกันของบุคคลบนความพื้นฐานของความคิดบางอย่างเสมอและความคิดบางอย่างที่ว่านี้มันจึงเป็นเป้าหมายของสังคมนะครับรอเนี่ยเสนอต่อมาคือเรื่องอะไรคือแนวคิดเรื่องตำแหน่งแรกเริ่มอย่างนี้ครับว่าที่เราจัดสรรอะไรบางอย่างนะครับเราจัดสรรไปเนี่ยมันจะมีบางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์แต่ไอ้บางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์เนี่ยเมื่อรวมกันตัวกันเป็นสังคมแล้วครับถ้าเกิดตามอะไรก็ตามที่การได้ประโยชน์หรือการเสียประโยชน์เนี่ยมันไม่รุนแรงมากนะจนคนรู้สึกโอ้ยมันไม่เป็นธรรมเลยมันไม่ไหวแล้วจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันก็จะทนอยู่กันไปแต่สำหรับรอแล้วแค่นี้ยังไม่เพียงพอครับรอเชื่อว่าเวลาที่เราจะรวมตัวเป็นสังคมแล้วเนี่ยเราต้องเสนอเนี่ยตำแหน่งแรกเริ่มคือตำแหน่งที่ทุกๆคนนะครับสามารถที่เอามาไตร่ตรองร่วมกันได้โดยไม่ต้องสนใจคนคนนั้นนะครับว่าเป็นใครหรือว่าได้รับผลอะไรจากการจัดสรรหรือการแบ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองร่วมกันนี้ครับไอ้พื้นที่ที่รอใช้อ่ะครับมันจะเป็นพื้นที่ระดับประเทศเสมอไม่รวมกันไประดับระหว่างประเทศนะครับความยุติธรรมแบบแนวคิดของรอเนี่ยเป็นความยุติธรรมในระดับประเทศไม่ใช่ระดับนานาชาตินะครับไอแนวคิดแรกเริ่มเนี่ยของรอเนี่ยครับมันจึงไปนำไปสู่ความคิดของสิ่งที่เรียกว่าม่านแห่งความไม่รู้ม่านแห่งความไม่รู้อ่ะครับมันคืออะไรม่านแห่งความไม่รู้ของรอเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้าไปตำแหน่งที่ต้องไตร่ตรองเรื่องว่าเราจะจัดสรรผลประโยชน์กันยังไงจัดสรรสิ่งที่มีค่ากันยังไงแล้วอ่ะทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองอ่ะจัดสรรตอนเข้าไปรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่จัดสรรออกมาเสร็จแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครครับมันเป็นสถานการณ์สมมติที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ไตร่ตรองร่วมกันประเด็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมมารู้ว่าผมเป็นคนมีเงินและผมก็ต้องไตร่ตรองแบบที่ยังไงก็ตามที่ผมให้ได้แบบที่คนมีเงินได้ประโยชน์ที่สุดหรือคนบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่มีเงินหรือเป็นคนจนหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นคนเสพเปรตในสังคมก็จะไตร่ตรองแบบที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในม่านแห่งความรู้เราไม่รู้ว่าเราออกมาแล้วเราจะเป็นใครต้องไต่ตรองยังไงให้ทุกคนมันอยู่ร่วมโลกกันได้ให้เป็นผลประโยชน์ที่ว่าทุกคนเนี่ยมันแบบที่ซีเปรตที่สุดมีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยครับจึงเป็นหลักความคิดเรื่องม่านแห่งความรู้ของเรานะครับหลักการความยุติธรรมของเรานี่จะประกอบด้วยหลักการ2ข้อซึ่งหลักการ2ข้อนี้มันจะต้องเกิดมันจะเป็นหลักการที่ต้องเรียงลำดับกันข้อที่1คือเสรีภาพที่เท่าเทียมกันข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับจะต้องมีเสรีภาพอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องมีเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ใช่มีใครไม่ได้มากกว่าอีกคนหนึ่งหลักการข้อที่2ของเราก็คือว่าอะไรคือหลักการแตกต่างครับคืออย่างนี้ครับหลักการความแตกต่างที่ว่านี้ครับมันเป็นหลักการที่ว่าในเมื่อในสังคมแล้วคนมันมีความสามารถไม่เท่ากันทางธรรมชาติสูงต่ำดำขาวก็ไม่เท่ากันดังนั้นแล้วไอ้หลักการความแตกต่างเนี่ยมันเป็นการที่เป็นหลักการที่ลำเอียงเข้าข้างคนที่มันอ่อนแอกว่านะครับหรือถ้าเกิดเราพูดภาษารอก็คือว่ามันหลักการที่เรียกว่าหลักการแม็กซิมินคือยังไงครับในเมื่อคนอยู่ในสังคมกันนะมีความแตกต่างกันทางสถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจทางสติปัญญาการที่เขาเกิดมาเนี่ยมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือว่าเขามีสติปัญญาด้อยกว่าเนี่ยเป็นความผิดของเขาเหรอสำหรับเราแล้วไม่เพราะมันเป็นเรื่องของการจัดกลไกทางสังคมขึ้นมาหรือเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมาเขาโชคร้ายที่ดีมี DNA ด้อยกว่าทำให้เขาถูกปฏิบัติอย่างเลวกว่าอย่างนั้นเหรอครับมันสำหรับเราแล้วไม่ใช่สำหรับเราแล้วเป็นยังไงการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยควรจะลำเอียงเข้าข้างให้คนพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ที่ยืนได้แน่นอนมันแล้วไอ้การจัดสรรทรัพยากรแบบนี้มาเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินจากคนที่มันมีมากกว่า
แต่ไอ้หลักการนี้มันจะไม่อยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคนที่อ่อนแอกว่ามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเงินหรือว่าทรัพยากรที่ถูกจัดสรรมาครับมันเปลี่ยนให้คนที่มันอ่อนแอกว่ากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นอาจจะมีคนอ่อนแอกว่ากลุ่มใหม่ขึ้นมาไอ้การจัดสรรแบบรอแบบนี้ครับมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆจะลำเอียงข้อคนอ่อนแอกว่าไปเรื่อยๆไม่ใช่คนอ่อนแอกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอนะครับอันนี้ละนักศึกษาหรือผู้สนใจอาจจะมองโอ้โหทำไมมันลาเวนเดอร์แบบนี้อีกนิดนึงก็ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วลำเอียงเข้าข้างคนอ่อนแอกว่าอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีคนที่วิจารณ์รอถึงแนวคิดแบบนี้ในประเด็นที่2ของหลักการของความยุติธรรมของรอหรือเรียกว่าหลักการที่2 B คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงตำแหน่งหรือกิจการในฐานะอย่างเป็นธรรมแปลว่าอะไรครับสำหรับรอแล้วครับการเข้าถึงตำแหน่งในการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันคนบางคนออกไปเพราะในเมื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดสรรกิจการสาธารณะได้หรือจัดสรรทรัพยากรนะเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นผู้หญิงทำไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นคนที่เป็น LGBT ทำไม่ได้ทุกคนต้องทำได้หมดครับเพราะตราบใดก็ตามเขาสามารถใช้เหตุผลได้ทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับหลักการรอจึงมีลักษณะนี้ในเรื่องความยุติธรรมกรณีที่เป็นรูปธรรมในหลักการของรอคืออะไรคืออย่างนี้ครับอย่างการเก็บภาษีมรดกหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับการเก็บภาษีมรดกคืออะไรครับเราต้องเก็บเงินเพราะคนในประเทศเราอะครับหรือประเทศไหนก็ตามทีคนที่มีเงินพอที่จะส่งมรดกได้มันเป็นคนส่วนน้อยหรือการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคืออะไรคือการที่เราเอาภาษีที่เราใช้มาเนี่ยได้มานะครับในตอนละปีเนี่ยเราเก็บไปเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือหลักการแบบนี้ครับมันสอดคล้องกับแนวคิดของเราอย่างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นการจัดสรรเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพื่อคนที่อยู่ในฐานะที่อ่อนแอกว่าตามหลักการของความแตกต่างนะครับตราบใดก็ตามที่หลักการทำตามแบบนี้การเก็บภาษีมรดกหรือการให้เงินกู้ยืมเนี่ยมันก็จะทำให้คนทุกคนในสังคมอะครับมีที่ยืนได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นที่มีที่ยืนหรือคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเท่านั้นมีที่ยืนเพราะสำหรับรอแล้วครับความยุติธรรมในสังคมใดๆมันเป็นความยุติธรรมที่ทำให้ทุกคนน่ะสามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ครับสามารถมีชีวิตอยู่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่โดยบนพื้นฐานของอีกคนคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไปความยุติธรรมมันจึงไม่ใช่ความยุติธรรมที่ทำให้คนคนนึงอยู่ได้อีกคนหนึ่งอยู่ไม่ได้นะครับโดยหลักการของรอจะเป็นแบบนี้แต่แนวคิดของรอเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันจะมีนักคิดที่ต่อให้ความสำคัญหรือว่าต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รอซึ่งเราได้พบกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับครับเราพบกันในตอนสุดท้ายนะครับในแนวคิดความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกนะครับแนวคิดโรเบิร์ตโนซิกนี้เป็นใครโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่วมงานของจอห์นรอเองก็คืออยู่ในภาควิชาเดียวกันนะครับแต่ว่าในภาควิชาปรัชญาด้วยกันนะครับโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จอห์นรออย่างรุนแรงในแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของรอนะครับแต่พื้นฐานแนวคิดของโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยมาจากทิศทางที่ว่าใกล้เคียงกับรอแต่คนละสายกันเลยนะครับแนวคิดของโนซิกมาจากอะไรมาจากแนวคิดเรื่องแรงงานของล็อกครับเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดของแรงงานของล็อกมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราครับอาศัยแรงงานของเราในการเปลี่ยนสภาพของทรัพยากรก็ดีหรือสภาพทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีครับมันทำให้เราเอาแรงงานนั้นไปเจือปนกับของนั้นมันก็เลยกลายเป็นของที่เราสามารถเอาไปเคลมว่ามันเป็นของของเราได้สมมติว่าอย่างนี้ครับเราไปเจอชมพู่เนี่ยตกหล่นอยู่ข้างทางแล้วก็ไปหยิบชมพู่มาการที่เราการเอาแรงงานเราไปหยิบชมพู่มาเนี่ยครับมันก็เท่ากับกลายเป็นชมพู่ของเรามันต้องเป็นของข้างทางนะครับไม่ใช่ของใครนะครับอยู่ๆดีๆไปหยิบของชมพู่ในสวนบ้านชาวบ้านเขาได้อาจจะโดนเขาเอาอะไรมาไล่ตีได้นะครับหรือว่าเราไปทำไร่ไถนาบุกเบิกที่ที่มันไม่ใช่ของใครเลยเนี่ยคนที่อาศัยทำไร่เอาแรงงานตัวเองไปบุกเบิกที่ดินที่มันเป็นที่ยังไม่มีใครอ้างสิทธิ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนคนนั้นอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นได้อันนี้ครับมันจึงเป็นความคิดของร็อกที่ว่าเราเอาแรงงานเข้าไปใช้ในการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติที่มันยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับแรงงานจึงเป็นที่มาของกรรมสิทธิ์นี่คือแนวคิดของล็อกนะครับ แต่แนวคิดเนี้ยครับมันก็มีปัญหาในตัวมันเหมือนกันว่ามันต้องมีหลักการอยู่พื้นฐานว่าไอการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่อ้างว่าทำให้คนอื่นเนี่ยเสียสิทธิ์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่สามารถคนเข้าถึงของได้อย่างเสรีแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับพ่นลมหายใจเข้าไปในอากาศเราอาศัยแรงงานเราใช่ไหมครับ
พ่นเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอากาศทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราแบบนี้ใช้ได้ไหมมันก็จะขัดแย้งกับหลักการเรื่องนี้ว่ามันพอเราอ้างเสร็จแล้วมันจะทำให้ทุกคนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงของนั้นได้หรือเราปาทรายลงไปในแม่น้ำปาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าทั้งแม่น้ำเป็นของเราเพราะเนี่ยเราใช้แรงงานเราปาทรายอย่างนี้ไม่ได้ครับเวลาที่เราจะอ้างสิทธิ์ในอะไรเนี่ยมันต้องไม่ปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะเข้าถึงของอย่างนั้นได้นะครับเพราะอันนี้มันจะเกินเลยไปมากนะครับถ้าของเราจะอ้างสิทธิ์ได้ในบางอย่างบางขอบเขตเสมอเราจะไม่อาจสามารถอ้างสิทธิ์ว่าเฮ้ยน้ำทั้งหมดเป็นของเราทั้งที่ว่าเราใส่แรงงานเราไปแบบนี้มันไม่ได้ครับทำแบบนี้แล้วคนอื่นเข้าถึงไม่ได้นะครับแล้วหลักการของล็อกที่ว่านี้มันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่หลักความยุติธรรมของโนซิกซึ่งประกอบด้วยหลักการ3ข้อหลักการของโนซิกเนี่ยเรียบง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับของรอนะครับหลักการแนวคิดของจอรอเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งแรกเริ่มนะครับนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามาในความไม่รู้แล้วหลังจากนั้นต้องมาไตร่ตรองกันนะครับมีหลักความยุติธรรม2ข้อต้องเรียงลำดับนะครับหลักการข้อที่1ก็คือต้องเสรีภาพที่เท่าเทียมกันหลักการข้อสลักกันความแตกต่างหลักการ 2B ก็คือหลักการที่ว่าด้วยตำแหน่งสถานะต้องเปิดโอกาสให้คนเท่าเทียมกันซับซ้อนนะครับแบบรอซับซ้อนโนซิกง่ายมากโนซิกมี3ข้อแรกอย่างนี้ครับหลักการความยุติธรรมคือในการถือครองอะไรที่เราได้เราอะไรที่เราถือครองได้เนี่ยครับโดยอย่างที่เราเป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราถือได้เป็นอย่างนี้ครับสมมติว่านักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับเดินทางไปซื้อของในเซเว่นในร้านเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามทีเอาเงินไปซื้อเสร็จแล้วของที่นักศึกษาหรือผู้สนใจได้มาเนี่ยซื้อซาลาเปามาถุงหนึ่งซาลาเปาเนี่ยถือว่ายุติธรรมเพราะเราไม่ได้บังคับใครมาเรามีการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมนะครับหลักการข้อที่2ก็สอดคล้องกับหลักการข้อแรกคือว่าไอ้การแลกเปลี่ยนเนี่ยครับมันต้องมาจากการเป็นธรรมตัวอย่างคือซาลาเปาครับเดินทางเข้าไปซื้อซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าการซื้อขายเนี่ยบังคับใครหลักการข้อ2คือการถ่ายเทการถือครองนะครับว่าตัวคนขายก็สะดวกใจขายตัวคนซื้อก็สะดวกใจที่จะซื้อไม่มีการบังคับซื้อขายกันซาลาเปาที่ได้มาตามหลักการข้อ1ก็ถือว่าถือครองอย่างเป็นธรรมการถ่ายเทอย่างที่2ก็ถ่ายเทของอย่างเป็นธรรมมันจะต่างกันแบบไหนครับมันต่างกันแบบนี้ถ้ามีไอ้บ้า500หรือเป็นไอ้โจรนะครับเอาปืนจี้นักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับแล้วบอกว่าเอาเงินมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไอ้การถ่ายเทการถือครองนี่ไม่เป็นธรรมเพราะมันเอาปืนจี้ตัวนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเอากระเป๋าตังค์ให้กับคนที่เอาปืนจี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้โจรที่มันเอาปืนจี้ไปเนี่ยครับโจรป่า500เนี่ยได้กระเป๋าตังค์ไปก็เท่ากับว่าอะไรครับไอ้กระเป๋าตังค์ที่ได้มาเนี่ยมันได้มันถือครองมาก็ไม่เป็นธรรมกระบวนการถ่ายเทการถือครองก็ไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับง่ายตามใดก็ตามอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความสมัครใจทุกอย่างถือเป็นธรรมในความคิดของเราไอ้ในความคิดของโนซิกครับข้อสุดท้ายครับในหลักความคิดธรรมยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือว่าตามใดก็ตามเนี่ยที่เกิดความอายุติธรรมขึ้นมาแล้วมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องแบบนี้ครับแน่นอนว่าในกรณีของเราแลกเปลี่ยนซาลาเปากันนะครับคนถือครองซาลาเปามาถ้าเกิดว่าการซื้อขายมาเนี่ยมันถูกต้องเป็นธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไอการในเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนครั้งเดียวก่อนหน้าที่จะมีซาลาเปาขึ้นมามันก็ต้องมีการซื้อแป้งถูกไหมครับเราต้องมีการซื้อกระดาษแล้วก็ต้องมีการที่เข้าไปโรงงานมามีการที่ว่าจะเปลี่ยนจากแป้งขึ้นมาก็ดีจากครีมก็มาก็ดีเปลี่ยนให้กลายเป็นซาลาเปาถ้าเกิดว่าในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งนี่มันมีครั้งไหนที่มันไม่ยุติธรรมมันก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ที่ถูกที่แลกเปลี่ยนมาครับหรือผู้ที่ถือครองในภายหลังเนี่ยต้องชดเชยให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการที่มันยุติธรรมนั้นถ้าเกิดว่ามีการชดเชยนี้ก็เท่ากับการถือครองอันนี้ยุติธรรมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวสบายบือแนวคิดของโนซิกเนี่ยยิ่งอธิบายอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าพวกเราครับไปดูคอนเสิร์ตอันหนึ่งทุกคนมีเงินเท่ากันในตอนแรกตำแหน่งตอนแรกสุดคนละหมื่นปรากฏว่าไอ้คอนเสิร์ตเนี่ยบัตรตัวใบละ 2,000 ถ้าเกิดว่าคนไปดูคอนเสิร์ตมีอยู่สัก100คนนะครับตัวใบละ 2,000 เป็นยังไงไอ้ตอนแรกเนี่ยคนที่ไปดูมานะครับสมมติว่าก็ไปดูกันอยู่100คนคนที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีเงินหมื่นนึงด้วยแต่ไปดูตัวใบละ 2,000 ก็กลายเป็นว่าคนอื่นจะเหลือคน99คนเนี่ยก็จะเหลือเงินอยู่ 8,000 ในขณะที่คนแรกที่มีเงิน 10,000 เนี่ยได้เงินจากไอ้99คนนั้นเข้าไปใช่ไหมครับจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่มันจะได้เงินไม่ใช่ 10,000 แล้วถามว่าการที่คนน่ะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตทำให้คนๆนึงได้เงินมากกว่าได้เงินมากกว่าตำแหน่งแรกเริ่มเนี่ยหรือตำแหน่งเริ่มแรกสุดเนี่ยแบบรอเนี่ยได้ 10,000 เนี่ยกลายเป็นได้เงินโผล่ขึ้นมาเนี่ยเกือบ
2,000 คูณเข้าไปกับ100เนี่ยครับ 2,000 ก็เป็น 22,000 นะครับกลายเป็นเงิน 200,000 บาทเนี่ยถามว่าไม่ยุติธรรมสำหรับโนสึกแล้วยุติธรรมเพราะว่าไม่มีใครบังคับเขาในการที่เขาจะแลกเปลี่ยนไม่มีใครบังคับเขาในการถือครองเห็นไหมครับโนสึกสะดวกสบายสบายมากง่ายแล้วยิ่งพอเอาความคิดของโนสึกแบบนี้มันคือหลักการที่ให้ความสำคัญกระบวนการคือตราบใดก็ตามกระบวนการเนี่ยดำเนินการไปอย่างถูกต้องผลของความไม่สมบูรณ์พันธุ์ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทุกวันนี้นะครับการดำเนินการในสังคมเราอ่ะมันสอดคล้องกับแนวคิดของโนสึกอย่างชัดเจนก็คือว่าเราไม่สนหรอกครับว่าผลของการที่ว่าการแลกเปลี่ยนมันจะทำให้ใครมีมากขึ้นหรือมีมากมันมีน้อยลงตราบเท่าที่กระบวนการในการแลกเปลี่ยนนั้นการถือครองมันดำเนินการไปอย่างถูกต้องไม่มีใครบังคับใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะพอเอาแนวคิดอันนี้ไปใช้กับแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีมรดกการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะเป็นยังไงมันจะเกิดปัญหานี้ครับว่าการเอาเงินของคนอื่นไปเพื่อที่อุดหนุนให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปเนี่ยครับสำหรับโนสึกแล้วมันล้นการที่เราจะเอาเงินใครเนี่ยครับไปอุดหนุนก็ดีในเรื่องของการให้เงินกองทุนกู้ยืมหรือการเก็บภาษีมรดกซึ่งอาศัยแรงงานเขาในการที่ทำให้เขาเก็บเงินมาช่วยชีวิตไปมันเท่ากับว่าเป็นการปล้นหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอาไปกระจายให้ผู้อื่นสำหรับโนสึกแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและทำไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาเป็นคนเก็บเงินได้และมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาจะมีฐานะทำไมเราต้องเอาเงินของตัวเองไปจ่ายให้คนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินนั้นรู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขานั่นบริจาคนั่นทำได้แต่โนสึกแล้วรัฐไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปบังคับให้คนเอาเงินไปจ่ายให้คนอื่นนะครับสำหรับโนสึกแล้วโนสึกไม่เห็นด้วยกับแบบนี้แนวคิดของโนสึกนี้เองจึงเป็นแนวคิดที่มาสอดรับกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการสะสมเงินนะครับแล้วทำให้คนสามารถที่ว่ายืนยันว่ารัฐควรจะมีพื้นที่ในการแทรกแซงน้อยๆเนี่ยครับคือแนวคิดของโนสึกครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับมีมองอย่างคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSTOU Channel

ตอนที่หนึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดการจัดจำหน่ายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเนี่ยเราจะมาดูความหมายกันความหมายของแนวคิดการจัดจำหน่ายเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการนะคะกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายเมื่อมีความต้องการด้วยปริมาณที่ถูกต้องถูกเวลาและถูกสถานที่อันนี้คือความหมายหลักๆของการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นการจัดจำหน่ายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะหลักๆเลยที่มันมีความสำคัญก็คือ1เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เรียกว่าสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ประเภทแรกนะคะตัวที่2ก็คือเรื่องของโลจิสติกคืออะไรหรือเรียกว่าการกระจายสินค้านั่นเองนั่นหมายถึงกิจกรรมการวางแผนการกันดำเนินการและการควบคุมตลอดจนเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดผู้ผลิตต้นกำเนิดไปสู่จุดการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเกิดมูลค่าทางการเงินค่ะส่วนรูปภาพนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์นะคะในการความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าส่วนผสมทั้งการตลาดซึ่งมันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมทั้งการตลาดซึ่งสิ่งที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อสักครู่มันก็จะเป็นอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์นี้มันก็อยู่ภายใต้เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายโลจิสติกเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ในเรื่องของ Place or Distribution ก็คือการจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะต่อมานะคะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการวางแผนการจัดจำหน่ายองค์ประกอบของการวางแผนการจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะคะคือ1การจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยมันคืออะไรมันคือการจัดจำหน่ายการผลิตการขายและการตลาดที่มันมีอิทธิพลต่อสินค้าคงคลังนะคะภายใต้ในการควบคุมในการจัดจำหน่ายนั่นเองอันนี้เราก็ต้องมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบงานระหว่างผลิตและจนไปถึงสินค้าสำเร็จรูปต่อมาการขนส่งเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของการขนส่งก็คือเราจะต้องเลือกรูปแบบวิธีการขนส่งว่ารูปแบบวิธีการขนส่งเนี่ยเราจะวางแผนการขนส่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกวิธีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปถึงลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเราเลือกรูปแบบวิธีการแบบไหนเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงหรือต่ำแตกต่างกันออกไปแล้วก็ตัวที่3คือการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการประสานงานค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสารสนเทศร่วมกันก็คือข้อมูลที่มีการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าข่าวสารต่างๆเนาะและอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารแล้วก็ตัวที่4คือการบริการลูกค้าการบริการลูกค้าคืออะไรธุรกิจควรกำหนดแผนในการให้บริการลูกค้าที่เป็นแนวทางของการบริการขั้นพื้นฐานที่ลูกค้าจะต้องทราบเรื่องของกำหนดการเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขการสั่งซื้อหรือการจัดส่งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบทั้งหมด4ตัวที่ในเรื่องของการวางแผนการจัดจำหน่ายค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรมันจะหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ร่วมกันในการทำหน้าที่ในกระบวนการทางการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าและบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายเรามาดูประเภทบ้างประเภทของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีใครบ้าง 1. ผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นพ่อค้าคนกลางคือหรือตัวกลางที่เกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าที่มีจำนวนมากๆเลยโดยเป็นกรรมสิทธิ์โดยจัดเก็บและขายต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรือให้กับผู้ใช้ระดับองค์กรในจำนวนหน่วยย่อยนะคะตัวที่1
โต๊ะที่2ผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็จะเป็นผู้ที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคนั่นเองตัวผู้ค้าปลีกก็จะแบ่งออกเป็นช่องทางการค้าปลีกแบบมีหน้าร้านแบบมีหน้าร้านยังไงก็คือได้แก่ร้านสะดวกซื้อร้านเฉพาะทางห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดร้านค้าปลีกแบบ

มีส่วนลดก็มีอะไรบ้างพวกโลตัสบิ๊กซีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่สามารถคนทั่วไปสามารถจับต้องได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มีราคาไม่ได้แพงมากนักอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าปลีกแบบมีส่วนลดก็พวกโลตัสใช่ไหมคะบิ๊กซีประมาณนี้แล้วก็ตัวที่สองนะคะตัวที่สองเป็นช่องทางค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านก็เป็นช่องทางการขายตรงช่องทางแคตตาล็อกช่องทางโทรทัศน์ช่องทางการจำหน่ายจำหน่ายอัตโนมัติแล้วก็ช่องทางดิจิทัลก็คือช่องทางการขายตรงบวกพวกแคตตาล็อกอะไรพวกกิฟฟารีนอย่างเงี้ยค่ะพวกเจ็ดแคตตาล็อกเซเว่นแคตตาล็อกอย่างเงี้ยค่ะพวกมิดทีนอย่างเงี้ยช่องทางโทรทัศน์ก็พวกทีวีไดเรกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางอัตโนมัติตู้เติมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็ต่อมาหน้าที่หลักๆของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างเขามีในเรื่องของสารสนเทศค่ะเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยเรามีจำนวนเท่าไหร่แล้วลูกค้าเป้าหมายตอนเนี้ยเรามีเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายเรามีลูกค้าที่เป้าหมายเราเป็นลูกค้าแบบไหนมีลักษณะของลูกค้าที่เป็นลูกค้าแบบเด็กลูกค้าแบบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็2การส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการตลาดก็จะเป็นการพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการสื่อสารเพื่อชักจูงโน้มน้าวจูงใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นๆแล้วก็การติดต่อสื่อสารหน้าที่ตัวนี้ก็จะเป็นการค้นหาค่ะเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ในการค้นหาและสื่อสารกับผู้ซื้อหรือเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมายว่าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยเราจะต้องสื่อสารเรื่องอะไรข้อมูลที่เราจะที่ลูกค้าอยากได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะคะของหน้าที่ในช่องทางในการจัดจำหน่ายต่อมาตัวที่4การตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็จะเป็นการจัดการในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของผู้ซื้อนั่นเองหรือความต้องการของผู้บริโภคตัวอย่างเช่นแม่มณีเนี่ยเขาซื้อข้าวมือหนึ่งเกวียนเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขายเราก็ต้องรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขายเป็นกิโลกรัมเป็นกิโลเนาะในตลาดหน้าหมู่บ้านอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นแล้วก็การเจรจาต่อรองเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการให้บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องของราคาเราเรื่องของราคาเราก็ต้องเจรจาต่อรองให้มันโอเคทั้งสองฝ่ายเนาะอันนี้ก็คือตัวที่6คือการกระจายสินค้าการกระจายสินค้าก็คือเป็นหน้าที่ในการที่ผู้ซื้อเนี่ยสั่งซื้อสินค้ามาจะต้องหน้าที่นี้จะเป็นต้องจัดส่งและจัดเก็บสามารถจัดเก็บรักษาสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้แล้วก็เรื่องของการเงินก็จะเป็นการบริหารจัดการเงินให้เงินเพียงพอต่อการดำเนินงานเนาะแล้วก็ความเสี่ยงภัยก็คือหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินงานบางอย่างที่อาจจะเกิดความเสี่ยงหรืออาจจะเกิดความล้มเหลวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวโฟลว์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางการตลาดเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งโฟลว์นะคะเป็นธุรกรรมทางการซื้อขายผ่านสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านกระบวนการส่งต่อให้ซื้อสินค้าความเป็นเจ้าของการส่งเสริมการตลาดการชำระเงินรวมถึงการสื่อสารเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะอันนี้เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตก็คือส่งสินค้าไปให้กับผู้ค้าส่งไปผู้ค้าปลีกจนไปถึงคนสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนั่นเองพวกนี้ก็จะมีเรื่องของสารสนเทศในเรื่องของโฟในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในเรื่องการชำระเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายทางการตลาดนั่นเองอีกตัวนึงจะเป็นโครงสร้างนะคะทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายโครงสร้างเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2โครงสร้างหลักๆเลยจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางตรงถ้าทางตรงเนี่ยมันจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงเลยก็คือมีผู้ผลิตแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยหรือผู้ซื้อเลยแต่ตัวที่2เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะทางอ้อมที่เป็นระดับแรกก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับก็จะเป็นผู้ผลิตเนี่ยจะต้องผ่านผู้ค้าปลีกก่อนที่ผู้จะไปถึงมือของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนาะอันนี้คือช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับช่องทางการจัดจำหน่าย2ระดับก็จะเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็จะส่งสินค้าผ่านไปยังผู้ค้าส่งเนาะคะ

ผู้ค้าส่งแล้วไปถึงผู้ค้าปลีกแล้วก็ไปจนถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ2ระดับก็ถ้าเป็นตัวสุดท้ายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ3ระดับก็จะเป็นเริ่มต้นแต่ผู้ผลิตเนี่ยส่งตรงมันก็จะมีตัวแทนเข้ามาและในตัวแทนในการรับสินค้าตัวแทนในการรับสินค้าส่งไปยังผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งก็ส่งไปยังผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็ส่งต่อให้กับ

จำหน่ายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายและองค์กรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนกลางที่จะทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อประโยชน์และพัฒนากิจกรรมทางด้านการตลาดต่อไปค่ะในตอนที่3นะคะจะพูดถึงการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจำหน่ายมันมีกระบวนการนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายการเลือกสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายและการจูงใจสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การจัดการความขัดแย้งและสร้างพันธมิตรในช่องทางการจัดจำหน่ายรวมไปถึงการประเมินการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายระแรกนะคะตัวแรกของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเรื่องของการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นการกำหนดโครงสร้างค่ะและจำนวนสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของดูในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของความสามารถในการครอบคลุมทางการตลาดได้หรือเปล่าวิเคราะห์ในความต้องการของลูกค้าก็คือวิเคราะห์สินค้าข้อมูลการตัดสินใจการบริการหลังการขาย อีกตัวนึงก็จะเป็นการตรวจสอบการบริหารงานหรือข้อจำกัดต่างๆเรื่องของเราสามารถมีความสามารถของกิจการหรือเปล่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบการจัดจำหน่ายนะคะตัวที่4นะคะตัวที่4นะคะก็คือการออกแบบระบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็พูดถึงระดับและจำนวนสมาชิกของคนกลางแล้วก็การวิเคราะห์ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะพูดถึงว่าเราจะวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้านั่นเองแล้วก็การกำหนดทางเลือกและระบบช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือจัดจำหน่ายให้เหมาะสมที่สามารถไปใช้ได้ต่อมาตัวที่2คือการเลือกสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือเราต้องค้นหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกของเราแล้วก็การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกก็คือหลักเกณฑ์เรื่องของการเงินและเครดิตความสามารถทางด้านการขายเนี่ยเขามีเราจะต้องมีเกณฑ์บ่งบอกว่าเราจะคัดเลือกว่าเขามีเรื่องของเงินเรื่องของเครดิตความสามารถในด้านการขายผลิตภัณฑ์สมาชิกการจัดจำหน่ายเขามีชื่อเสียงไหมครอบคลุมทางการตลาดยอดขายความสามารถและความสำเร็จของฝ่ายบริหารหรือทัศนคติขนาดของธุรกิจเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องเป็นการกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาในการคัดเลือกสมาชิกตัวที่3ก็คือการจูงใจสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายจูงใจยังไงก็คือเราต้องค้นหาปัญหาก่อนและต้องความต้องการของสมาชิกแล้วก็ให้สนับสนุนแก่สมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวหรือการให้รางวัล นั่นเองแล้วก็สร้างความเป็นผู้นำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกโดยกระตุ้นยอดขายนั่นเองจากนั้นเราพอตัวที่4ก็คือความขัดแย้งระหว่างคนกลางในระดับเดียวกันและคนกลางต่างระดับในกลุ่มสมาชิกของช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็ต้องมาดูเรื่องของสาเหตุที่มันเกิดความขัดแย้งและสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขความขัดแย้งมันมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะคือสาเหตุของความขัดแย้งก็คือความแตกต่างของเป้าหมายในการดำเนินงานนั่นเองแล้วก็ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแล้วก็ความแตกต่างทางด้านของความคิดเนาะแล้วก็การพึ่งพาจากผู้ผลิตของคนกลางแล้วก็ทรัพยากรน่ะในองค์กรน่ะอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันสื่อสารไม่เข้าใจกันสิ่งที่เราจะต้องแก้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งก็คือ1อาจจะจำแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปเลยลูกค้าผู้สูงวัยลูกค้าที่เป็นทั้งเบบี้หรือเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเราก็อาจจะแก้ไขเรื่องของจำแนกกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมายไปเลยแล้วก็การให้ผลตอบแทนก็คืออาจจะต้องเพิ่มเรื่องของคอมมิชชั่นแก่ตัวแทนขายบ้างแล้วก็การแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือการเข้าร่วมสมาคมร่วมจอยกันแล้วก็การร่วมกันแก้ไขปัญหาเนาะแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายอาจจะเป็นวิธีนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะต้องไม่ต้องใช้วิธีนี้อาจเป็น
ที่จะต้องใช้คือต้องจำเป็นเป็นวิธีสุดท้ายที่ต้องเลือกใช้หลังจากวิธีอื่นๆที่มันไม่ได้ผลเนาะนี่ก็คือความขัดแย้งระหว่างคนกลางในระดับเดียวกันเนาะตัวสุดอีกตัวนึงก็

จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือการจัดการทางการสร้างพันธมิตรของช่องทางการจัดจำหน่ายการสร้างพันธมิตรของช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นแบ่งออกเป็นระบบตลาดแบบแนวดิ่งกับรูปแบบการรวมตัวกันของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายทุกระดับนั่นเองในลักษณะของเป็นทีมงานเดียวกันซึ่งรูปแบบการของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยในตลาดแนวดิ่งเป็นยังไงก็จะมีทั้งผู้ผลิตจำหน่ายเองสมาชิกของผู้นำอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกพันธสัญญาระหว่างสมาชิกเช่นการทำโฆษณาอาจจะเป็นผู้ค้าส่งสนับสนุนผู้ค้าปลีกในเครือเดียวกันความร่วมมือของผู้ค้าปลีกแล้วก็ระบบแฟรนไชส์ก็จะเป็นผู้ผลิตให้สิทธิแก่ผู้ค้าเช่นโชว์รูมรถยนต์ผู้ค้าส่งเช่นน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็ธุรกิจบริการให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกเรามาดูการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือปัจจัยที่มันจะนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินหรือการคิดหรือการสังเกตหรือการวิเคราะห์ก็คือยอดขายนั่นเองยอดขายก็มันจะเป็นปัจจัยที่มาในการประเมินเรื่องของยอดขายเรื่องของระดับสินค้าคงคลังความสามารถในการขายทัศนคติต่างๆความการเจริญเติบโตการแข่งขันเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลการประเมินพอวัดผลการประเมินเสร็จแล้วมีการประเมินและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์สิ่งที่เรานำมาวัดเรามาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์แล้วก็นำมาเสนอแนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนาะซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยอาจจะใช้วิธีในการอบรมพัฒนาสร้างสิ่งแรงจูงใจสนับสนุนการให้รางวัลหรือการลงโทษการตักเตือนยกเลิกในการเป็นสมาชิกเลยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะตอนที่4นะคะจะเป็นการจัดการโลจิสติกนั่นเองการจัดการโลจิสติกเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าการกระจายสินค้านั่นมันหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดบริโภคจากจุดเริ่มต้นไปถึงผู้บริโภคนั่นเองการจัดเก็บกระจายและขนส่งเราจะเห็นโฟลว์เห็นไหมคะมันเริ่มตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบเนาะผู้จัดหาขาเข้าไปส่งไปยังผู้ผลิตและส่งไปยังผู้ผลิตเสร็จผลิตได้สินค้าออกมาส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายเสร็จผู้จัดจำหน่ายก็ส่งตรงไปยังผู้บริโภคอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ต่อมาจะเป็นกิจกรรมหลักๆนะคะของการจัดเก็บและการกระจายสินค้านะคะกิจกรรมหลักๆเขามีอะไรบ้างในการจัดเก็บและการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกก็จะเป็นการรับสินค้าการระบุประเภทและการจัดกลุ่มสินค้าระบุประเภทยังไงประเภทจัดกลุ่มสินค้ากลุ่มประเภทสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็นผลไม้ก็จัดกลุ่มเป็นผลไม้สินค้าที่เป็นแบบสินค้าที่เป็นแบบที่เป็นไม้ที่เป็นเครื่องเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จัดกลุ่มจัดประเภทของสินค้าแล้วก็การเคลื่อนย้ายเพื่อจัดเก็บเนาะหน้าที่ของเขากิจกรรมของเขาเป็นหลักๆแล้วก็การจัดเก็บสินค้าการหยิบสินค้าการเติมสินค้าเมื่อสินค้าลดลงเมื่อสินค้าหมดเราก็จะมีการเติมสินค้าเกิดขึ้นแล้วก็การหีบขนส่งก็คือแพ็กเกจจริงก็คือเวลาเราจะขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะต้องมีการแพ็กเกจหรือมีหีบห่อให้เขาเพื่อจัดส่งให้เขาไปแล้วก็การขนสินค้าหรือเคลื่อนย้ายหรือการใช้พาหนะต่างๆในการเคลื่อนย้ายหรือขนสินค้าต่างๆเนาะแล้วก็การตรวจนับสินค้าอันนี้ก็จะเป็น9กิจกรรมหลักๆของการจัดเก็บและการกระจายสินค้านะคะเรามาดูเรื่องของคลังสินค้า warehousing ก็คือคลังสินค้าคืออะไรมันหมายถึงสถานที่เก็บรักษาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่รอเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ได้ผลิตเสร็จและรอการนำจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนั่นเองเลยเราจำแนก
ตามความจำเป็นของเจ้าของก็คือคลังสินค้าของกิจการหรือคลังสินค้าของเอกชนมันก็จะมีคลังสินค้าของกิจการหรือคลังสินค้าของเอกชนนั่นเองแล้วก็คลังสินค้าของสาธารณะหรือคลังสินค้าที่ให้เช่าอันนี้ก็คือจำแนกนะคะของเจ้าของตัวที่2ก็คือจำแนกตามชนิดของสินค้าที่จัดเก็บอาจจะเป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้ในการจัดเก็บที่อาจจะไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องไม่ต้องใช้ห้องแอร์แต่บางสินค้าอาจจะต้องใช้ห้องแอร์อย่างเงี้ยเช่นคลังสินค้าแบบพิเศษเป็นยังไงก็คือใช้จัดเก็บสินค้าที่เน่าเสียง่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกผลไม้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเน่าเสียง่ายเนี่ยอันนี้คืออาจจะต้องจัดเก็บแบบเป็นพิเศษอาจจะต้องมีเรื่องของแอร์เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลังสินค้าแบบทันบนทันบนเป็นยังไงก็คือใช้สินค้าที่รอการเสียภาษีก่อนที่จะจำหน่ายออกจึงจะนำเข้าหรือส่งออกได้อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ทันบนแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าเป็นยังไงก็คือจัดเก็บเป็นระยะสั้นๆเพื่อรวบรวมคัดแยกก่อนขนส่งไปยังที่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจำแนกชนิดของสินค้าที่จัดเก็บต่อมาหน้าที่หลักๆของคลังสินค้ามีหน้าที่อะไรเป็นสถานที่จัดเก็บค่ะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่งเนาะแล้วก็สนับสนุนการผลิตการผลิตและการตลาดเนาะแล้วก็การให้บริการเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือให้บริการยังไงก็คือในการบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจนะคะและการติดฉลากในการคัดเกรดสินค้าในการรวมในการแบ่งบรรจุนะคะเรามาดูรูปการขนส่งบ้างในเมื่อเรามีคลังสินค้าแล้วเราจะต้องนำสินค้าส่งไปยังผู้บริโภคซึ่งการส่งไปยังผู้บริโภคเนี่ยมันมีการขนส่งสินค้าที่เป็นการเคลื่อนย้ายการผลิตไปยังผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์ถูกที่ถูกเวลาอาจจะมีทั้งรูปแบบวิธีการขนส่งที่หลากหลายเรามาดูรูปแบบการขนส่งแบบทางรางบ้างการขนส่งแบบทางรางเนี่ยเป็นการขนส่งยังไงคะโดยการขนส่งทางรางก็พวกรถไฟฟ้าอะไรไม่ใช่รถไฟฟ้าสิรถไฟรถไฟอะค่ะฉึกฉักอะค่ะการขนส่งแบบทางรางเนี่ยค่ะเขาจะขนส่งอะไรบ้างขนส่งน้ำมันถ่านหินอย่างเงี้ยค่ะปูนซีเมนต์แร่ธาตุและพวกไม้ทรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่การขนส่งทางรถไฟเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเช่นรางรถไฟเป็นฐานนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นการขนส่งทางถนนเราจะเห็นอยู่แล้วการขนส่งทางถนนพวกอะไรเคอรี่อย่างเงี้ยเคอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นการขนส่งพวกจดหมายพวกวัสดุทั่วไปแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเลยการขนส่งทางถนนก็เป็นพวกรถไฟเป็นทางถนนก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกับรถไฟเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานการรับส่งของอย่างเงี้ยบรรทุกของที่มันมีขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยค่ะการขนส่งไปยังต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการขนส่งทางถนนแล้วก็การขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศก็ใช้ประเภทของเรือในการหอบสัมภาระหรือหอบวัตถุดิบต่างๆขนส่งทางเรือส่วนมากจะเป็นการขนส่งที่ใช้ระยะเวลานานเนาะการขนส่งทางเรืออาจจะเป็นพวกขนส่งข้าวพืชผลทางการเกษตรเนาะเกลือน้ำมันแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยไม้สูงปูนซีเมนต์ทรายเป็นต้นอันนี้อาจจะเป็นการขนส่งทางเรือที่ใช้ระยะเวลานานแล้วก็การขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศเนี่ยส่วนมากการขนส่งทางอากาศก็เรารู้อยู่แล้วก็จะเป็นเครื่องบินนะคะที่จะเป็นการขนส่งแต่ส่วนมากสินค้าที่จะต้องขนส่งทางอากาศเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะส่วนพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อาจจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นชิ้นหรือเครื่องจักรที่มีความละเอียดที่มีน้ำหนักเบานะคะที่มันสามารถอยู่บนเครื่องบินได้อย่างเงี้ยเขาพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์พวกแผนวงจรพวกผลไม้สดอย่างเงี้ยค่ะผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งพวกการขนส่งทางอากาศนะคะแล้วก็เป็นการขนส่งทางท่อขนส่งทางท่อที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็จะเป็นพวกน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะน้ำประปาเนี่ยเป็นการขนส่งทางท่อที่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากนะคะมากกว่าการขนส่งอื่นๆเลยแต่ก็ยังมีการวางโครงสร้างเรื่องของการพื้นที่ในการวางท่อเนาะซึ่งและการขนส่งทางท่อเนี่ยมันก็จะขนส่งอะไรได้บ้างก็คือพวกถ่านหิน
พวกแป้งพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งต่างๆนะคะรูปแบบการขนส่งอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตวิธีการขนส่งแบบผสมประกอบไปด้วยการขนส่งอย่างต่อเนื่องต่างรูปแบบเช่นรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็คือการรับส่งพวกของการซื้อของผ่านออนไลน์ผ่านอีบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบทางอีบุ๊กเนี่ยขนส่งหนังสือขนส่งวิดีโอเพลงไฟล์เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งเพลงซอฟต์แวร์เพลงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขนส่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมาเกณฑ์เรามาดูเกณฑ์กันบ้างเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการขนส่งการที่จะมีเกณฑ์พิจารณาอย่างนี้มันจะมีความเรื่องของการความประหยัดของต้นทุนความรวดเร็วความคล่องตัวในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆการตรงต่อเวลาความสามารถในการบรรทุกกับความถี่ความสามารถในการขนส่งแล้วก็การถนอมสินค้าที่มีการสูญเสียหรือแตกหักได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะมีการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องเลือกค่ะเลือกวิธีการขนส่งด้วยเพื่อให้มันถูกกับหลักเกณฑ์หรือรูปแบบการขนส่งให้มันประหยัดต่อขนาดสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวพิจารณาว่าเราจะเลือกวิธีการขนส่งอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพค่ะ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะคือชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาหน่วยหนึ่งของชุดวิชานี้นะคะสำหรับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ตอนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะพูดถึงความหมายของการผลิตปศุสัตว์นะคะรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะรวมถึงความสำคัญของการบริษัทในด้านต่างๆและก็ปัจจัยหลักๆในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตปศุสัตว์นะคะและในตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตอนแรกกันก่อนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ค่ะสำหรับการผลิตสัตว์นะคะจริงๆแล้วนะคะในความหมายโดยภาพรวมนะคะขอบเขตเนื้อหาของส่วนนี้นะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งเป็นการนำปัจจัยการผลิตนะคะตั้งแต่พันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์รวมถึงปัจจัยต่างๆนะคะในการผลิตเนี่ยนะคะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะการจัดการฟาร์มนะคะโดยมีการปฏิบัติตามหลักการเลี้ยงที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้นะคะในการนำปัจจัยการผลิตและหลักการผลิตสัตว์นะคะมาจัดการร่วมกันนะคะเพื่อให้การเจริญเติบโตของสัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสัตว์เจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะคะซึ่งผลผลิตสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมนะคะแล้วก็ไข่นะคะผลผลิตสัตว์ที่เกิดจากการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะคะก็จะทำให้ได้อาหารสำหรับผู้บริโภคที่ปลอดภัยด้วยนะคะในตอนนี้นะคะเราก็รู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งการผลิตปศุสัตว์เนี่ยมีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะในด้านแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับในด้านเศรษฐกิจก่อนนะคะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยการผลิตปศุสัตว์นะคะที่มีเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตนะคะต่างๆเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยสามารถจำหน่ายในภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกนะคะไปยังต่างประเทศด้วยนะคะความสำคัญประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยทำให้เกิดธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ใจต่างๆในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารสัตว์นะคะก็จะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์มาเกี่ยวข้องนะคะธุรกิจด้านยาและเวชภัณฑ์นะคะรวมถึงธุรกิจการแปรรูปผลผลิตสัตว์นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นมานะคะในส่วนความสำคัญถัดมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สินค้าต่างๆจากผลพลอยได้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยนอกจากจะได้สินค้าหลักคือเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่แล้วนะคะยังได้ผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ด้วยนะคะก็สามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะคะโดยใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้เพิ่มอีกทางนึงนะคะส่วนความสำคัญในประเด็นถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่การผลิตปศุสัตว์เนี่ยสามารถเป็นตลาดรองรับผลผลิตพืชของประเทศได้นะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์นะคะก็ได้แก่วัตถุดิบด้านพืช นะคะได้แก่พวกมันสำปะหลังนะคะถั่วเหลืองนะคะข้าวโพด นะคะวัตถุดิบของการผลิตพืชเหล่านี้นะคะการผลิตสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นตลาดสำคัญในการรองรับวัตถุดิบเพื่อ นำมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารสัตว์ด้วยค่ะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะคือความสำคัญของการผลิตสัตว์ที่มีต่อด้านสังคมนะคะซึ่งจะเห็นว่าการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการสร้างผลผลิตสัตว์นะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยได้แก่เนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่นะคะซึ่งผลผลิตสัตว์เหล่านี้นะคะนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภคนะคะแล้วก็แหล่งอาหารโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญในการช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะประเทศที่สามารถผลิตอาหารนะคะเพื่อให้ประชากรในประเทศเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้โดยเฉพาะอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะเรานับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะนอกจากการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจะมีความสำคัญในด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วนะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆด้วยนะคะทั้งในด้านเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมของสังคมแล้วก็คนในชุมชนนะคะซึ่งจะเห็นว่าประเพณีบางอย่างนะคะมีการนำสัตว์นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวิ่งควายนะคะหรือการใช้แพะเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่นะคะ
ประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในการใช้ผลพลอยได้แล้วก็เศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้เป็นการสร้างผลผลิตสัตว์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยนะคะสามารถใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรนะคะนำมาเป็นอาหารแล้วก็สร้างผลผลิตเนื้อนมไข่นะคะเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้นะคะส่วนประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญในด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะเนื่องจากว่ามูลของสัตว์เนี่ยสามารถใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชได้ค่ะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบการผลิตสัตว์เนี่ยหลากหลายนะคะแต่หลักๆที่เราพบก็คือรูปแบบที่1นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มอิสระนะคะรูปแบบที่2คือการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะรูปแบบที่3นะคะคือการเลี้ยงสัตว์แบบภายใต้พันธสัญญานะคะและรูปแบบที่4นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละรูปแบบนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอิสระนะคะการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลักษณะนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยต้องลงทุนปัจจัยการผลิตเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถคิดหรือว่าทำหรือตัดสินใจในการจัดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือว่าขายผลผลิตเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับกำไรสูงด้วยเนื่องจากว่าเป็นเจ้านายตัวเองนะคะเป็นผู้ผลิตเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์มานานแล้วนะคะเจ้าของเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าผู้ผลิตในลักษณะนี้นะคะจำเป็นต้องหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าของตนเองนะคะและอาจจะต้องรับความเสี่ยงนะจากการผันผวนของราคาผลผลิตแล้วก็ผลผลิตสัตว์แล้วก็ปัจจัยการผลิตด้วยนะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่รวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้พันธสัญญานะคะรูปแบบนี้นะคะจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะของการประกันราคาก็คือว่าเกษตรกรนะคะทำสัญญาซื้อขายนะคะกับนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยจะมีข้อตกลงไว้ว่าเมื่อเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้แล้วเนี่ยจะจำหน่ายในที่ราคาเท่าไหร่นะคะลักษณะรูปแบบนี้นะคะเกษตรกรก็จะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะมีรายได้ที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะราคาขึ้นลงของปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลผลิตนะคะซึ่งพบมากในการผลิตไก่เนื้อแล้วก็สุกรขุนนะคะแต่ก็เกษตรกรในการเลี้ยงรูปแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องขาดอิสระในการเลือกปัจจัยการผลิตด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการเลี้ยงแบบประกันราคานะคะสำหรับรูปแบบที่ต่อมานะคะอยู่ในภายใต้ลักษณะของการเลี้ยงแบบพันธสัญญานะคะก็แบบรับจ้างเลี้ยงนะคะคือเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนด้านต้นทุนหลักนะคะพวกที่ดินโรงเรือนต่างๆรวมถึงค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแรงงานนะคะแต่ผู้จ้างเลี้ยงเนี่ยจะลงทุนด้านพันธุ์สัตว์อาหารแล้วก็ยาเวชภัณฑ์นะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเฉพาะค่าเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะซึ่งพบมากในการเลี้ยงไก่เนื้อแล้วก็สุกรนะคะสำหรับรูปแบบสุดท้ายนะคะคือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะอันนี้จะพบมากในการผลิตลักษณะของรูปแบบสากลการผลิตปศุสัตว์นะคะโดยที่มีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าผู้ทำหน้าที่แทนในการประสานงานแล้วก็ดำเนินงานตามข้อตกลงของสากลนะคะรูปแบบนี้นะคะจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ขายผลผลิตนะคะตอนนี้เราก็ทราบเกี่ยวกับความหมายความสำคัญรวมถึงรูปแบบการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะทีนี้ปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะก็มีหลายหลากนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนอุปกรณ์นะคะแรงงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนที่ดินนะคะซึ่งผู้ผลิตปศุสัตว์นะคะจำเป็นต้องนำปัจจัยเหล่านี้นะคะมาใช้ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตทั้งเนื้อนมแล้วก็ไข่นะคะที่มีปริมาณและคุณภาพนะคะปลอดภัยสำหรับการบริโภคนะคะซึ่งเดี๋ยวในตอนถัดไปนะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญนะคะซึ่งเราจะพูดถึงเฉพาะพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ต่อไปค่ะในส่วนของการผลิตปศุสัตว์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในตอนที่2นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยหลักๆที่สำคัญมีอะไรบ้าง นะคะซึ่งมีหลายๆปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยหลักนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะในตอนนี้ก็คือพันธุ์สัตว์นะคะ
อาหารสัตว์นะคะแล้วก็โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตสัตว์นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็ใช้อาหารสัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ทำให้สัตว์เนี่ยสามารถอยู่สบายนะคะสามารถกินอาหารกินน้ำได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงพฤติกรรมของตนได้อย่างปกตินะคะอันนี้ก็จะทำให้สัตว์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตสัตว์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับปัจจัยแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคือพันธุ์สัตว์นะคะจริงๆแล้วพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะจะประกอบด้วยหลักๆนะคะ2ประเภทนะคะก็คือสัตว์พันธุ์แท้นะคะแล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์พันธุ์แท้ก่อนนะคะสัตว์พันธุ์แท้หรือสัตว์พิราวิดนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยคือสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะซึ่งทําให้สัตว์พันธุ์นั้นนะคะมีลักษณะพันธุ์นะคะที่คงที่นะคะโดยที่สัตว์ในรุ่นลูกหลานนะคะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับในรุ่นพ่อแม่เลยนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะหรือว่าไฮบริดบรีดนะคะสัตว์ลูกผสมนี้นะคะจะเป็นสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะโดยที่สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์นะคะของสัตว์ลูกผสมเนี่ยก็เกิดจากการผสมพันธุ์ของสัตว์ตั้งแต่2สายพันธุ์ขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นพันธุ์แท้กับพันธุ์แท้หรือพันธุ์แท้กับพันธุ์ลูกผสมหรือเป็นพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์ลูกผสมก็ได้นะคะซึ่งสัตว์พันธุ์ลูกผสมนี้นะคะมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีลักษณะที่รุ่นพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่รวมของลักษณะที่ดีของพ่อแม่รวมกันนะคะเช่นถ้าพ่อพันธุ์สัตว์เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะแม่พันธุ์สัตว์เนี่ยมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีนะคะสัตว์รุ่นลูกเนี่ยก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยแล้วก็มีลักษณะของการทนต่อโรคและแมลงด้วยนะคะซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของรุ่นพ่อแม่นี้นะคะเรียกลักษณะนี้ว่าไฮบริดวิกเกอร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์มาแล้วนะคะซึ่งในการจัดการพันธุ์สัตว์นะคะมีการจัดการที่สำคัญนะคะ2ประเด็นก็คือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์สัตว์นะคะในอันดับแรกนี้นะคะ

คะเราก็มาดูเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเราต้องเป็นการคัดเลือกสัตว์นะคะที่มีลักษณะที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะคัดเลือกพันธุ์สัตว์จากลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนะคะเช่นในไก่เนื้อนะคะเราก็จะเลือกพันธุ์ไก่นะคะคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะหรือถ้าเกิดเป็นโคนมนะคะจะเป็นโคนมที่ให้ผลผลิตน้ํานมสูงนะคะหรือเป็นโคเนื้อนะคะก็จะให้ลักษณะของการสะสมไขมันกล้ามเนื้อดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อเรารู้ว่าลักษณะไหนดีแล้วนะคะทำการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะโดยลักษณะต่างๆนี้นะคะมันจะถูกควบคุมด้วยยีนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการคัดเลือกเนี่ยใช้วิธีการคัดเลือกได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนะคะของผู้คัดเลือกหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตนะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการคัดเลือกต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกด้วยนะคะรวมถึงระยะเวลาในการคัดเลือกนะคะวิธีการบางคัดเลือกบางวิธีการเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะอันนี้ผู้คัดเลือกนะคะจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีในการคัดเลือกที่พบนะคะก็จะมีทั้งการคัดเลือกจากลักษณะภายนอกนะคะโดยอาจจะดูจากลักษณะกล้ามเนื้อนะคะรูปร่างนะคะลักษณะของขานะคะหรือพิจารณาจากข้อมูลพันธุประวัตินะคะซึ่งเรียกว่าเพดิกรีนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นนะคะว่ามีพ่อแม่มาจากที่ใดนะคะสายพ่อสายแม่สายปู่สายย่านะคะรวมถึงมีข้อมูลต่างๆในนั้นนะคะหรือการคัดเลือกโดยใช้การคัดเลือกจากความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะรวมถึงการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแล้วก็ข้อมูลทางจีโนมก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากการคัดเลือกแล้วนะคะเมื่อเราทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้ว่าเราใช้สัตว์ตัวไหนพันธุ์ไหนแล้วนะคะเราก็จำเป็นต้องมีการทำการขยายพันธุ์สัตว์นะคะการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนของสัตว์นะคะทำให้เพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ดีนะคะโดยการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทที่1นะคะคือการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นลักษณะการปล่อยให้พ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์นะคะโดยไม่ใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดๆเลยนะคะประเภทที่2นะคะคือการขยายพันธุ์แบบเรียนธรรมชาตินะคะอันนี้เช่นการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยนะคะเช่นการผสมเทียมนะคะการย้ายฝักตัวอ่อนนะคะการเลือกเพศนะคะหรือการย้ายฝักยีนนะคะสำหรับปัจจัยแรกนี่นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์นะคะปัจจัยต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คืออาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์เนี่ยสามารถจำแนกได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแยกนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีของอาหารนะคะรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งจะจำแนกได้2ประเภทหลักๆก็คืออาหารข้นและอาหารหยาบนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารข้นก่อนนะคะอาหารข้นหรือว่า concentrate feed นะคะอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยโภชนาที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นโภชนาพลังงานนะคะโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะในส่วนของอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีเนื้อใยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งจะต่ำกว่าปริมาณ 18% นะคะของวัตถุแห้งนะคะแล้วก็มีความชื้นไม่เกิน 14% นะคะเนื่องจากว่าอาหารข้นที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของอาหารเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อราได้ง่ายนะคะซึ่งอาหารอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งลักษณะของการอัดเม็ดนะคะมีลักษณะของเม็ดขบนะคะแล้วก็อาหารผงนะคะซึ่งอาหารแต่ละรูปแบบเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่กินนะคะระยะของสัตว์ที่กินนะคะถ้าเป็นสัตว์เล็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อาหารผงหรือว่าอาหารเม็ดขบนะคะในส่วนนี้นะคะนอกจากเรารู้จักอาหารข้นแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักอาหารหยาบนะคะซึ่งอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีลักษณะค่อนข้างฟ้ามแล้วก็เบานะคะมีเนื้อใยสูงนะคะสูงกว่า 18% นะคะแล้วก็จะมีโภชนาแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งอาหารหยาบที่เราพบเห็นโดยทั่วไปในการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกสัตว์เขียวเอื้องได้แก่โคเนื้อโคนมแพะหรือแกะเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกพืชตระกูลหญ้าพืชตระกูลถั่วนะคะซึ่งเป็นทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งรวมถึงหญ้าหมักนะคะนอกจากพันธุ์สัตว์แล้วอาหารสัตว์แล้วนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในส่วนของโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะที่เราพบเห็นโดยทั่วไปเนี่ยจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือโรงเรือนระบบปิดแล้วก็โรงเรือนระบบเปิดนะคะโรงเรือนระบบปิดเนี่ยจะเป็นโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความชื้นการระบายอากาศหรือว่าแสงสว่างนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อนะคะแล้วก็สุกรขุนนะคะส่วนโรงเรือนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เป็นโรงเรือนระบบเปิดนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่มีลักษณะมีหลังคานะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะมีแค่ผนังหรือว่าเป็นโครงนะคะเพื่อใช้ในระบบการระบายอากาศนะคะถ้านักศึกษาเห็นในภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างของลักษณะโรงเรือนเปิดในการเลี้ยงโคนมแล้วก็สุกรขุนนะคะประเด็นถัดมานะคะในส่วนของอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์เนี่ยอุปกรณ์ที่จำเป็นหลักๆเนี่ยนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์การ

ให้น้ำและการให้อาหารสัตว์นะคะซึ่งท่านสาเห็นจากในภาพนะคะในภาพนี้นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์การให้อาหารข้นอัตโนมัตินะคะส่วนภาพที่2และภาพที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะการถังหรือภาชนะในการให้อาหารข้นของไก่นะคะแล้วก็สุกรนะคะและนอกจากในปัจจุบันนะคะจะมีการนำพวกอุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้แล้วนะคะก็ยังมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยนักศึกษาจะเห็นลักษณะของหุ่นยนต์ให้อาหารสุกรนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ในการให้อาหารหยาบนะคะคือดันอาหารหยาดเข้ารางให้กับโคนมนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะลดปัญหาในด้านแรงงานนะคะแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์กันให้น้ำนะคะอุปกรณ์กันให้น้ำสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นภาชนะปกตินะคะเป็นอุปกรณ์อัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าเห็นในภาพนะคะที่มีภาพลูกไก่เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของระบบนิปเปิลให้น้ำนะคะลูกไก่เนี่ยก็จะจิกที่หัวนิปเปิลแล้วก็น้ำจะหยดลงมานะคะมีถาดรองน้ำเพื่อป้องกันความชื้นนะคะที่วัสดุรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติในสุกรนะคะสำหรับในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ต้องพิจารณาถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดสัตว์นะคะอายุสัตว์แล้วก็ระยะเวลาการให้ผลผลิตของสัตว์แต่ละชนิดนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะมีความทนทานนะคะอายุการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็หาอุปกรณ์เปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนะคะที่สำคัญก็คือไม่ควรมีราคาสูงเกินไปนะคะจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ซึ่งในตอนที่3นี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตปศุสัตว์ค่ะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งสัตว์ปีกเนี่ยจะพูดถึงสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะในส่วนของการจัดการผลิตโคเนื้อโคนมสุกรและสัตว์ปีกนะคะประเด็นการจัดการประเด็นแรกนะคะก็คือการเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในแต่ละประเภทนี้ค่ะเราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าพันธุ์สัตว์เนี่ยจะประกอบด้วย2พันธุ์สัตว์หลักๆคือพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมนะคะแต่เนื่องจากว่าการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนะคะก็จะใช้พันธุ์สัตว์ลูกผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะต่างจะใช้พันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้นเลยนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูเกี่ยวกับพันธุ์โคเนื้อก่อนนะคะพันธุ์โคเนื้อที่เราจะเห็นทั่วๆไปนะคะในการเลี้ยงโคเนื้อขุ่นนะคะก็คือพันธุ์โคกำแพงแสนนะคะหรือว่าโคพันตากนะคะรวมถึงโคพันพลยังคำนะคะซึ่งสายพันธุ์โคเหล่านี้นะคะเป็นสายพันธุ์โคลูกผสมที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มานะคะให้มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการให้เนื้อนะคะคุณภาพซากได้ดีนะคะเหมาะสำหรับการผลิตเป็นโคเนื้อขุ่นนะคะสำหรับพันธุ์สัตว์ต่อมานะคะเป็นพันธุ์โคนมนะคะพันธุ์โคนมที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ลูกผสมเหมือนกันนะคะถ้านักศึกษาเห็นตามฟาร์มโคนมทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ขาวดำหรือที่เรียกกันนะคะหรือว่าพันธุ์ลูกผสมโฮไซฟิเชียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกผสมโคนมพันธุ์โฮไซฟิเชียนนะคะหรือว่าเป็นลูกผสมโคพันธุ์เจอร์ซีย์นะคะโคพันธุ์โฮไซฟิเชียนกับโคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซีย์เนี่ยจะมีลักษณะการให้ผลผลิตที่แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าโคพันธุ์โฮไซฟิเชียนลูกผสมนะคะก็จะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมค่อนข้างสูงนะคะต่อรอบการผลิตน้ำนมเนี่ยประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อวันนะคะแต่ว่ามีปริมาณไขมันนมเนี่ยต่ำนะคะประมาณสัก 2.5-3% นะคะขณะที่โคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซีย์นะคะจะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมที่น้อยกว่านะคะอาจจะประมาณไม่เกิน20กิโลนะคะแต่ปริมาณไขมันนมค่อนข้างสูงนะคะตั้งแต่ 3% ขึ้นไปถึง 4% กว่านะคะทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเลือกพันธุ์โคนมแบบไหนนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงด้วยนะคะสำหรับพันธุ์ต่อไปนะคะเป็นพันธุ์สุกรนะคะพันธุ์สุกรเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือพันธุ์เบคอนกับพันธุ์เนื้อนะคะพันธุ์เบคอนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของลำตัวค่อนข้างยาวนะคะขายาวหัวเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่นะคะเป็นพันธุ์ที่เมื่อชำระแล้วนะคะจะให้คุณภาพซากที่ดีนะคะมีเนื้อแดงมากนะคะก็อย่างตัวอย่างก็จะเป็นพวกพันธุ์ลัดไว้แลนเลดนะคะรวมถึงอาจจะเป็นพันธุ์ลูกผสม3สายพันธุ์นะคะสำหรับต่อมานะคะก็เป็นสุกรประเภทเนื้อนะคะสุกรประเภทเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างใหญ่นะคะมีลำตัวยาวแต่อาจจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอนนะคะมีสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็การให้ลูกดกนะคะแล้วก็เมื่อชำระแล้วก็

ยังให้ซากคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณเนื้อแดงสูงนะคะซึ่งสุกรพันธุ์เนื้อนั้นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นดูล็อกเจอร์ซี่นะคะเพียร์แทนนะคะแฮมเชียร์หรือว่าเบิร์กเชียร์นะคะสำหรับสุกรนะอีกพันธุ์หนึ่งนะคะประเภทหนึ่งนะคะก็คือสุกรพันธุ์มันนะคะประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างสั้นนะคะหัวใหญ่จะสะโพกเล็กนะคะอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นสุกรพื้นเมืองนะคะที่เราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์พวงนะคะแล้วก็พันธุ์เหมยซานนะคะทีนี้ในการที่เราจะจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราพูดในตอนแรกแล้วนะคะว่าเราต้องเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะในตอนนี้นะคะนอกจากเรารู้แล้วนะคะว่าจะมีพันธุ์โคเนื้อโคนมนะคะแล้วก็พันธุ์สุกรต่อไปก็จะเป็นพันธุ์สัตว์ปีนะคะซึ่งพันธุ์สัตว์ปีเนี่ยส่วนใหญ่เลยตอนนี้นะคะก็จะใช้พันธุ์ลูกผสมทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นลักษณะของพันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อนะคะในภาพนะคะก็จะเนี่ยก็จะมีลักษณะของลำตัวสีขนสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อาร์เธอร์เบเกอร์นะคะพันธุ์ขอบนะคะหรือว่าเป็นไก่ไข่ลูกผสมทางการค้านะคะอาจจะเป็น H&N นะคะหรือฮัมเบิร์ตนะคะต่อมานะคะก็คือพันธุ์สัตว์ปีกพันธุ์เป็ดนะคะก็จะมีทั้งพันธุ์เป็ดลูกผสมนะคะซึ่งเราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์ปั้วฉ่ายนะคะเชอร์รี่วัลเล่นะคะบางปะกงนะคะรวมถึงนกกระทาด้วยนะคะอันนี้ก็นับเป็นสัตว์ปีกให้ไข่เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับการจัดการด้านพันธุ์แล้วนะคะว่าต้องเลือกพันธุ์สัตว์ประเภทไหนนะคะก็การจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งการจัดการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะโดยตามหลักการแล้วนะคะผู้ผลิตสัตว์เนี่ยควรจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการผลิตสินค้าทางเกษตรนะคะหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งสำนักงานมาตรฐานเกษตรนะคะได้มีการออกระเบียบนะคะแล้วก็หลักการในการผลิตปศุสัตว์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรนะคะสัตว์ปีกให้เนื้อสัตว์ปีกให้ไข่รวมถึงนกกระทาด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะซึ่งจะพูดถึงหลักการจัดการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะอย่างครอบคลุมนะคะทีนี้ในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะฟาร์มและโรงเรือนนะคะอาหารนะคะน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะการป้องกันและควบคุมโรคนะคะการจัดการสัตว์ป่วยนะคะการบำบัดโรคนะคะด้านสวัสดิภาพสัตว์รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มนะคะทีนี้ประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะในการที่เราจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะในการกรณีแรกที่เราเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะเราควรจะเลือกสถานที่ตั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันตรายต่างๆทั้งกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะแล้วก็ควรมีแหล่งน้ำสะอาดที่เพียงพอกับการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยควรมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะต่อการเลี้ยงสัตว์นะคะห่างไกลจากชุมชนนะคะไม่มีน้ำท่วมขังนะคะการคมนาคมค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเราต้องมีการขนส่งปัจจัยการผลิตแล้วก็ขนส่งสัตว์เพื่อนำไปจำหน่ายนะคะสำหรับในด้านของฟาร์มแล้วก็โรงเรือนนะคะควรจะมีการวางผังฟาร์มที่ดีนะคะมีการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะทั้งพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์อาคารสำนักงานนะคะพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์หรือพื้นที่รักษาสัตว์ป่วยนะคะรวมถึงควรมีการเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ควรจะมีรั้วรอบบริเวณนะคะที่ชัดเจนนะคะป้องกันสัตว์จากภายนอกหรืออันตรายจากภายนอกเข้ามาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะประเด็นถัดมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็ต้องมีการสร้างด้วยวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีการจัดการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะคะพื้นโรงเรือนเนี่ยก็ควรจะเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือควรมีระบบการระบายน้ำที่ดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการสะสมของเชื้อโรคนะคะสำหรับในส่วนของอาหารนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะคะมีโภชนาที่ตรงตามความต้องการของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์เกี่ยวกับโคนมถ้าระยะตั้งท้องเนี่ยควรให้ระดับโปรตีนที่ 16% นะคะเพื่ แม่โคเนี่ยจะได้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตัวเองนะคะแล้วก็ลูกในท้องนะคะหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่เนื้อนะคะก็ควรจะให้อาหารเนี่ยลักษณะที่มีเป็นเมล็ดเล็กนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยจะได้กินอาหารได้สะดวกนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่เหมาะสมนะคะหรือจะเป็นสุกรในระยะสุดท้ายของการขุนนะคะก็ควรจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 14% นะคะเพื่อสุกรเนี่ยจะได้มีการสะสมของกล้ามเนื้อนะคะไม่เป็นการสะสมของไขมันมากเกินไปนะคะส่วนน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะคะก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดนะคะอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วก็ให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยสามารถได้กินน้ำได้อย่างเต็มที่นะคะ
ประเด็นถัดมานะคะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคนะคะก็ต้องมีการจัดการสุขภาพสัตว์ที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์

ควบคุมฟาร์มนะคะหรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมายนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันแล้วก็ยาฆ่าเชื้อโรคนะคะที่เหมาะสมนะคะทั้งยานพาหนะแล้วก็สัตว์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆภายในฟาร์มนะคะรวมถึงเราต้องสามารถระบุแหล่งที่มาของสัตว์ได้กรณีที่มีการนำสัตว์จากภายนอกเข้ามาในฟาร์มนะคะและหากเกิดโรคระบาดเนี่ยก็ต้องทำการควบคุมนะคะโรคระบาดแล้วก็มีการจัดการโปรแกรมวัคซีนตามความเหมาะสมของฟาร์มนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการบำบัดโรคที่สำคัญนะคะเมื่อพบสัตว์ป่วยก็ต้องแยกออกจากฝูงนะคะแล้วก็รักษาโรคนะคะโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะและจะต้องปฏิบัติตามนะคะระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรครวมถึงควบคุมการใช้ยาสัตว์นะคะและกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บยาและวัคซีนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะก็ต้องมีการจัดสถานที่ให้สัตว์เนี่ยอยู่สบายนะคะมีการระบายอากาศที่ดีนะคะมีให้สัตว์เนี่ยได้รับอาหารและน้ำอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดแล้วก็ให้อยู่ลักษณะของธรรมชาติแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ดูแลอย่างเหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มนะคะก็ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งพวกน้ำเสียนะคะต้องมีการบำบัดนะคะมีการจัดการแยกขยะนะคะรวมถึงซากสัตว์พาหะแล้วก็ซากสัตว์ที่ตายหรือซากสัตว์ที่นำโรคนะคะต้องมีการอย่างเหมาะสมนะคะภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอากาศยานและคนขับนะคะหรือว่าโดรนนะคะการนำเซ็นเซอร์หรือว่าแท็กเซ็นเซอร์นะคะมาใช้ในการติดตามตัวสัตว์นะคะหรือว่ามีการใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ IoT นะคะแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะถูกนำมาใช้ในการผลิตสัตว์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะควบคุมและป้องกันโรคนะคะและต้องการให้สัตว์ได้คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดการพันธุ์นะคะการจัดการเลี้ยงนะคะตามมาตรฐานต่างๆนะคะการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในฟาร์มเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะช่วยให้การผลิตสัตว์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากการผลิตสัตว์ต่างๆได้ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่ดีและมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรจะรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆครับโรคหัวใจเป็นโรคนึงที่นำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับตัวผมเองก็ไม่อยากเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับท่านผู้ชมเองก็คงไม่อยากเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวดังนั้นวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปหาความรู้ถึงวิธีการดูแลตัวเองวิธีการป้องกันตนเองนะครับกับนายแพทย์วงศกรเหลืองพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับคุณหมอครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยคืออะไรครับ
1: ครับสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับคือเป็นภาวะไม่ใช่โรคนะครับคือภาวะที่การทำงานของหัวใจเนี่ยทั้งโครงสร้างแล้วก็การทำงานเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
0: แล้วคนไทยของเราเนี่ยมีภาวะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: อันดับแรกนะครับผมขออนุญาตพูดของโรคทั้งโลกนี้ก่อนนะครับในโลกนี้มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยอยู่ที่ราวๆ200ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าในดูในภูมิภาคเนี้ยหรือพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับก็จะพบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยที่ค่อนข้างมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีผู้ป่วยเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูทั้งตัวเลขของอุบัติการหรือว่าข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีการแตกต่างของมีความแตกต่างของแต่ละการศึกษานะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
1: ว่ามีประชากรกลุ่มนี้มีจำนวนคนไข้เนี่ยมีเท่าไหร
0: ่
1: นะ
0: ครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับพอรู้ในเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้อยากจะเป็นนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับก็ปัจจัยที่มีความเสี่ยงนะครับหรือปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็ได้เช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีพอนะครับที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันได้เป็นปกตินะครับรวมถึงโรคไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ตัวการที่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอื่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นภาวะอ้วนนะครับหรือว่าพวกโรคนอนกลโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับซึ่งเราเคยมีตัวเลขอยู่นะครับมีข้อมูลอยู
0: ่
1: เพราะว่าผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยครับประมาณ 20% เนี่ยจะมีโรคหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยหรือนอนกลเนี่ยร่วมด้วย
0: ภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่งผลอย่างไรต่อคนไข้ครับคุณหมออ
1: ันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยหรือว่าแม้กระทั่งญาติผู้ป่วยก็ดีเนี่ยมักจะเข้าใจว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่น่ากลัว
0: ครับ
1: นะครับเป็นภาวะที่ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงนะครับแต่ว่าความจริงเดี๋ยวผมให้เปรียบเทียบดูนะครับว่าภาวะหัวใจล้มเหลวกับโรคมะเร็งเนี่ยเวลาพอคนไข้หรือญาติเราก็ดีหรือคนที่เรารู้จักเนี่ย
0: บ
1: อกว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเรามักจะกลัวถูกไหมครับมักจะคิดว่าจะอยู่กันไหมแต่ว่าในทางกลับกันถ้าบอกว่าวันนี้คุณเป็นมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีโรคอื่นๆที่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยญาติและคนไข้มักจะไม่ค่อยกังวลนะครับแต่ความจริงเนี่ยคือภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีอันตรายนะครับแล้วก็มีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับโรคมะเร็งเนี่ยในหลายๆโรคเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงมากกว่าเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไปดูที่อัตราการรอดชีวิตนะครับของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยที่5ปีและ10ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 50% กับ 10% ตามลำดับนะครับนอกจากที่มีผลต่ออัตราการตายแล้วเนี่ยนะครับยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตนะครับเพราะว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเหมือนคนปกตินะครับแล้วก็มีอัตราการนอนโรงพยาบาลที่ค่อนข้างบ่อยคือต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็มีผลทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับรวมถึงพวกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีพวกโรคซึมเศร้าร่วมด้วยนะครับ
0: ผมว่าในการเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับคนที่เป็นอาการแบบนี้

0: นะครับมันมีวิธีการสังเกตหรือว่ามีอาการเบื้องต้นที่จะบอกเราได้ไหมว่าเราเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว
1: อ๋อก็คือส่วนใหญ่เนี่ยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราจะตระหนักหรือว่าเราจะสงสัยเมื่อเรามีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับนอนราบไม่ได้นะครับคำว่านอนราบไม่ได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องนอนหมอนสูงขึ้นเช่นจากเดิมเนี่ยเรานอนหมอน1ใบได้นะครับแต่ทีเนี้ยเรานอนไม่ได้ละเรารู้สึกเหนื่อยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะต้องนอนหนุนหมอนสูงขึ้น
0: ครับ
1: นะครับบางคนเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นมาบางคนอาจจะต้องนั่งหลับ
0: อือ
1: เพราะว่านอนไม่ได้เลยนะครับคือน้ำจะมีน้ำท่วมปอดร่วมด้วยนะครับหรือว่าหลับไปแล้วเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยต้องลุกขึ้นมาหอบเหนื่อยกลางดึกเนี่ยแหละครับก็คือเป็นอาการของโรคนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมาด้วยอาการรู้สึกอ่อนเพลียก็ได้นะครับเพราะว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากโรคใดๆก็ดีเนี่ยภาวะเนี้ยจะทำให้การบีบตัวของหัวใจเนี่ยหรือการทำงานของหัวใจเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้เหมือนร่างกายเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียได้นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการที่แบบอิ่มง่ายนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำข้างที่อยู่ในช่องท้องนะครับหรือมีตับโตนะครับก็อันนี้ก็เป็นอาการที่สำคัญนะครับแล้วก็เราควรระมัดระวังว่าผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับอาการบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นมานานๆหรือว่าบางรายเนี่ยที่เป็นมานานๆแล้วก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะถึงกับขั้นมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาจจะเสียชีวิตได
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็คืออาการเนี่ยมาได้หลากหลายรูปแบบ
0: คราวนี้ครับคุณหมอครับพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นแบบนี้นะครับมีอาการแบบนี้นะครับวิธีการรักษาครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างไรบ้างครับ
1: ครับสำหรับวิธีการรักษานะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็คืออันดับแรกเราต้องตระหนักก่อน
0: ครับ
1: นะครับว่าเรามีภาวะนี้นะครับแล้วก็ให้การวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ก่อนนะครับพอเราวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูต่อว่าเกิดจากสาเหตุอะไรดังที่เราได้กล่าวกันตอนต้นของรายการไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบก็ดีเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อจะทำเรื่องของบอลลูนใส่ขดลวดรวมถึงการรับประทานยาต่างๆนะครับหรือถ้าโรคมีโรคลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วอย่างเงี้ยครับที่เป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะล้มเหลวเนี่ยก็ควรที่จะไปผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือว่าซ่อมลิ้นหัวใจขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นมาอย่างยาวนานแล้วก็ควรที่จะให้คนไข้เหล่านี้ไปกินยาลดความดันโดยแพทย์จะเป็นคนปรับนะครับ
0: เ
1: พื่อคุมระดับความดันโลหิตสูงเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับรวมถึงถ้ามีพวกโรคกล้ามเนื้อหัวใจที่ทำงานได้ไม่ดีพอหรือทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็ควรที่ไปแก้ที่สาเหตุนั้นๆเช่นถ้ามีเกิดจากโรคไทรอยด์เป็นพิษก็ควรไปรักษาโรคไทรอยด์ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะครับรายการสถานีสุขภาพนะครับห่วงใยทุกคนจริงๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนนั้นไปเป็นโรคต่างๆหรือว่าอยู่ในภาวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าล้มเหลวอะไรแบบนี้เราไม่ได้อยากให้ใครเป็นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองคุณหมอ
1: ครับ
0: เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรดีครับ
1: ครับการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวรวมถึง คนผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่เคยมีภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคอื่นๆดังที่กล่าวไปแล้วก็ดีเนี่ยเราป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำนะครับไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลซ้ำหรือว่ามีอาการที่เป็นอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็คืออันดับแรกก็คือควรที่จะไปพบแพทย์ก่อนถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อไปดูสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปแก้ไขนะครับส่วนการป้องกันเนี่ยก็อย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีโรคเบาหวานนะครับก็ไปควบคุมอาหารนะครับลดอาหารหวานลดน้ำอัดลมนะครับแล้วก็กินพวกผลไม้หลากสีถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ลดอาหารพวกลดอาหารเค็มนะครับรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ลดพวกอาหารแปรรูปลดอาหารหมักดองอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้ามีโรคไขมันโลหิตสูงนะครับก็แพทย์เนี่ยอาจจะสั่งยาลดไขมันนะครับรวมถึงนอกจากนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะร่วมกันในการที่จะลดอาหารที
0: ่
1: มีพวกเครื่องในสัตว์ต่างๆหรือว่า

0: อาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีไขมันสูงรวมถึงพวกนมเนยอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมัน
1: ครั
0: ซ
1: บ
0: ้ำๆอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: คร ั
1: ับ บ
0: ก็ควรที่จะลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ควรในผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะ

0: ก็ถูกตัดออกไปแล้วบางส่วนถูกไหมครับคราวนี้ครับคุณหมอเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการป้องกันนั่นหมายความว่าเราไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นนะครับคราวนี้กลุ่มคนที่เป็นแล้วล่ะครับจะดูแลตัวเองยังไง
1: อ๋อกลุ่มคนที่เป็นแล้วก
0: ็
1: คือมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือที่เจอบ่อยมากๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องลดอาหารเค็มหรือลดอาหารของที่มีส่วนประกอบของโซเดียมที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอ
0: บ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารที่ผ่านการแปรรูปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือว่าพวกการสร้างลักษณะนิสัยในการกินจืด นะครั บซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับพวกเรื่องอาหารมากพอสมควร นอกจากนี้เนี่ยก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็รับประทานยาตามที่แพทย์จัดให้เนี่ยอย่างสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับเพราะว่าก็จะช่วยคุมพวกฮอร์โมนต่างๆรวมถึงอาการของโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนอกจากนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ป่วยรวมถึงถ้าในบ้านของท่านผู้ชมเนี่ยมีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่จะให้ญาติหรือว่าลูกช่วยกันสังเกตดูนะครับว่ามีอาการเหนื่อยมากขึ้นไหมม
0: ี
1: ขาบวมไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีน้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็คือจะต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าเนี่ยถือว่าเป็นอาการนำที่บอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ควรที่จะพาคนไข้กลุ่มนี้ไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างเช่นพวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่เงี้ยครับเป็นต้น
0: คราวนี้ครับคุณหมอครับเพราะบางคนหลายๆคนพอเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับก็คงอยากจะออกกำลังกายนะครับคืออยู่บ้านธรรมดาปกติเนี่ยนะครับก็อาจจะเครียดเติมเข้าไปนะครับคราวนี้อยากออกกำลังกายทำได้ไหมครับ
1: สำหรับเรื่องการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยในช่วงต้นที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันเนี่ยนะครับผู้ป่วยยังไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายเองในทันทีนะครับควรที่จะอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับโดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับแพทย์จะเป็นคุณหมอจะเป็นคนกำหนดการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายไปนะครับพอหลังจากทิ้งช่วงเวลามีการรักษาเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวดีขึ้นนะครับอาการเหนื่อยลดลงขาไม่บวมแล้วนะครับนอนราบได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอาการต่างๆดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณหมออนุญาตให้ไปออกกำลังกายได้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะออกกำลังกายโดยอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกแบบแอโรบิกก็หมายความว่าอาจจะเป็นการเดินเบาๆเดินจ็อกกิ้งนะครับการว่ายน้ำการปั่นจักรยานนะครับรวมถึงพวกการเล่นโยคะต่างๆในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยควรให้คุณหมอเป็นคนบอกเพราะว่าในผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยหรือท่านผู้ชมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
0: คราวนี้ครับคุณหมอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในครอบครัวของเราก็อาจจะมีบุคคลหลายกลุ่มที่อยู่ร่วมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยควรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดูแลคนที่เป็นเนี่ยนะครับ อย่างเช่นผมสมมติว่าผมเป็นคนคนหนึ่งแล้วมีผู้ปกครองหรือมีพ่อเนี่ยเป็นเนี่ยผมจะต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คำถามที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็มักจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยที่จะมีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ที่บ้านเราถูกไหมครับรวมถึงผมเองเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่ที่มีภาวะนี้อยู
0: ่
1: นะครับก็คิดว่าเราควรที่จะอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนเข้าใจธรรมชาติของโรคดังที่ได้กล่าวไปเนาะก็คือเรามักจะต้องควบคุมอาหารต่างๆของท่านให้ดีก็คือที่อย่างที่บอกเนาะรสหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ถ้ามีการสูบบุหรี่อยู่ก็ควรที่จะให้งดนะครับรวมถึงแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็ควรจัดยาให้ท่านรับประทานอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ควรขาดยานะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าแพทย์นัดเมื่อไหร่เนี่ยควรไปตามนัดนะครับ
0: คราวนี้มีอีกสักหนึ่งคำถามครับคุณหมอ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆคนที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มียาหรือว่ามีอะไรที่ต้องอยู่ใกล้ตัวไหมอ๋ออ
1: ันนี้เป็นก็
0: มันจะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคุณหมอ
1: เป็นเรื่องใหม่ใช่ครับคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้มีการเรียกว่ามีก้าวไปอย่างเจริญไปอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะขาดไม่ได้ก็คือพวก

0: การปรับยาของแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยที่การบีบตัวของหัวใจไม่ดีนะครับโดยเฉพาะที่ต่ำกว่า35ตับการทำงานของหัวใจนะครับที่ต่ำกว่า35เนี่ยหรือว่าอันนี้คือแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆไปแล้วก็จะมีการใส่เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะครับรวมถึงถ้าในผู้ป่วยที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีตัวกว้างที่ผิดปกตินะครับเราก็จะอาศัยการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอย่างถาวรนะครับซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มทั้งการใช้ชีวิตต่างๆทำให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตต่างๆได้ปกติขึ้นนะครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำได้นะครับ
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือมันเป็นเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี้ยคือคุณหมอเนี่ยหรือแพทย์ที่ดูแลเขาจะเป็นคนดูแลว่าคนนี้จำเป็นต้องใส่คนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: แต่ที่หลักๆที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงการกินยาอย่างสม่ำเสมอการปรับการกินการอยู่การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยให้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วครับนี่คือปัจจัยที่สำคัญ
1: รายการของเราเนี่ยมีเวลาจำกัดบางทีเนี่ยข้อมูลที่เราคุยกัน2คนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสามารถที่จะไปติดตามข้อมูลได้ที่ไหนแล้วก็มีเบอร์ติดต่ออะไรไหมครับถ้าเกิดอยู่ในสภาวะการที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0: มาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมีเบอร์ฝากไว
1: ้ครับ
0: ให้อีกทีนึงนะครับจะเป็นเบอร์ฮอตไลน์ที่สามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ถ้าแปลว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีปัญหาหมายความว่าจะมีทั้งผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือท่านผู้ชมเองก็ดีเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วหรือสงสัยภาวะนี้หรือจะเป็นโรคหัวใจอื่นๆก็ดีเนี่ยก็สามารถโทรมาได้ตลอดนะครับ
1: วันนี้ก็เต็มอิ่มไปด้วยในเรื่องของความรู้นะครับเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับทั้งในรูปแบบของอาการที่เป็นนะครับที่จะแจ้งเตือนตัวเราแล้วก็วิธีการรักษาการดูแลตัวเองต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับผมก็คงจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ดูแลนะครับบุคคลในครอบครัวที่มีภาวะการเสี่ยงกับโรคนี้ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ยินดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์นะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นคำทางการแพทย์หรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราอาจจะพบได้นะครับเวลาเราไปหรือว่าเราจะพาญาติไปตรวจกับคุณหมอหัวใจหรือพาไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ดีนะครับเรามาดูคำแรกก่อนเลยนะครับก็คำว่า12 leads ECG นะครับหรือ12 leads ECG นะครับก็คือการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแบบ12 lead นะครับเป็นวิธีการที่เราจะติดนะครับตรงบริเวณทั้งแขนขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็รวมถึงที่บริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับว่าสามารถนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจเนี่ยได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับมีขนาดของห้องหัวใจต่างๆเนี่ยผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีหัวใจขนาดของหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะบอกหรือว่าสื่อถึงโรคบางอย่างได้นะครับรวมถึงอาจจะบอกแนวแกนของหัวใจได้นะครับว่าอยู่ในแกนของหัวใจเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือเปล่านะครับครับคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า 24-hour Holter Monitor นะครับก็คือการติดกล่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าหัวใจแบบ24ชั่วโมงนะครับคือในผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะครับหรือว่ามีอาการใจสั่นก็ดีเนี่ยแพทย์รวมถึงอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยไปติดกล่องนี้นะครับเพื่อดูการเต้นของหัวใจครับรวมถึงการนำไฟฟ้าของหัวใจต่างๆเนี่ยว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าโดยระหว่างที่ติดตัวกล่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เราก็มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ชีวิตต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นเคยไปออกกำลังกายเคยทำอะไรเนี่ยก็จะให้ใช้ชีวิตตามปกติไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครบระยะเวลาแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้นำกล่องเนี่ยกลับมาคืนที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยที่บันทึกไว้ใน24ชั่วโมงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คุณหมอเขาก็จะช่วยวิเคราะห์ให้อีกทีนึงนะครับคำถัดไปนะครับคำว่าEchocardiography นะครับคำว่า

0: โคคาร์ดิโอกราฟีเนี่ยก็คือการทำอัลตราซาวด์หัวใจนะครับเป็นการตรวจโดยใช้ให้ผู้ป่วยนอนราบนะครับแล้วก็ทาเจลบริเวณหัวใจแถวๆตรงหน้าอกทางด้านซ้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางคุณหมอเนี่ยก็จะใช้ตัวเอ็กโคหรือว่าตัวอัลตราซาวด์เนี่ยตัวโพรบเนี่ยนะครับไปทาบบนบริเวณหน้าอกเพื่อดูโครงสร้างต่างๆของหัวใจไม่ว่าจะเป็นการบีบตัวของหัวใจนะครับการคลายตัวของหัวใจรวมถึงลิ้นหัวใจต่างๆนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าจริงๆคือตัว echocardiography หรือตัวอัลตราซาวด์หัวใจเนี่ยสามารถบอกได้หลายอย่างนะครับไม่ว่านอกจากนี้เนี่ยอาจจะบอกเรื่องของว่าห้องของหัวใจเนี่ยมีขนาดผิดปกติหรือเปล่าถ้าห้องของหัวใจมีขนาดใหญ่โตเกินผิดปกติอาจจะบ่งถึงโรคบางอย่างนะครับซึ่งเราจะต้องไปสืบหาต่อไปนะครับคำถัดไปนะครับคำว่า EST นะครับหรือ Exercise Stress Test นะครับก็คือการวิ่งสายพานนะครับในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่ามีว่าหรือที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับที่จะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าเนี่ยเรามักจะส่งให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไปทำตัว EST ขึ้นนะครับก็คือเราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยไปวิ่งสายพานนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยก็เราจะดูทั้งสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันชีพจรนะครับรวมถึงคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับว่ามีสัญญาณที่บอกบ่งถึงว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านะครับแล้วก็คำถัดไปนะครับก็คือ CTA coronary artery นะครับวิธีการนี้ก็คือหลังจากที่ในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่าอาจจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับรวมถึงอาการที่เราไปวิ่งสายพานเมื่อสักครู่นะครับ EST แล้วเนี่ยผลให้ผลว่าผลเป็นบวกหรือผล positive แล้วเนี่ยในผู้ป่วยบางรายเราอาจจะส่งไปตรวจ CTA coronary artery ก็คือเป็นการตรวจสแกนเข้าอุโมงค์นะครับเพื่อดูเส้นเลือดหัวใจว่ามีตำแหน่งตรงไหนเนี่ยที่มีความผิดปกติหรือเปล่าคำสุดท้ายนะครับคำว่า CAG นะครับหรือเรียกว่า CAT นะครับก็คือย่อมาจากคำว่า coronaryangiography นะครับก็คือการฉีดส่วนเส้นเลือดหัวใจนะครับก็คือแพทย์เนี่ยในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่ามีสัญญาณของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ดีเนี่ยนะครับเราก็จะมักจะส่งผู้ป่วยหรือให้ผู้ป่วยเนี่ยไปทำ CAG หรือทำ CAT เพิ่มเติมนะครับหรือทำการสวนเส้นเลือดหัวใจเพิ่มเติมนะครับเพื่อดูว่าเส้นเลือดหัวใจของเราเนี่ยทั้ง3เส้นเนี่ยมีปัญหาตรงบริเวณไหนหรือเปล่านะครับถ้าเส้นเลือดที่ของผู้ป่วยเนี่ยมีการตีบจริงนะครับโดยตีบเกิน 70% หรือว่ามีการตีบมากพอแล้วก็ลักษณะทางกายวิภาคเนี่ยสามารถใส่ขดลวดหรือทำบอลลูนได้เนี่ยแพทย์ก็จะพิจารณาในการทำบอลลูนนะครับรวมถึงอาจจะใส่ขดลวดเรียกว่าสเตนนะครับภาษาอังกฤษคือสเตนเพื่อที่จะขยายบริเวณเส้นเลือดตรงบริเวณนั้นเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างปกตินะครับเพื่อให้เลือดสามารถไหลผ่านได้นะครับโดยในสเตนเนี่ยก็จะมียาอยู่ในตัวสเตนด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาอีกทางนึงนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆจากรายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับอย่าลืมติดตามรับชมรายการของพวกเราได้จาก STOU Channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
4: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
3: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
5: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบลอกแบบพ
9: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้
11: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านรู้จักกันก่อนค่ะว่าระบบสารสนเทศนั้นหมายถึงอะไรค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า information system หรือ IS นั่นเองค่ะชื่ออาจจะดูสับสนในคำว่าระบบสารสนเทศใช่ไหมคะสารสนเทศคืออะไรเอ่ยชื่อก็บอกค่ะว่าสาระและสนเทศก็คือข้อมูลอะไรก็ตามค่ะที่เป็นสาระนะคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะสร้างเป็นระบบระเบียบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าระบบสารสนเทศคือการรวมกันค่ะของบุคคลของข้อมูลของกระบวนการนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาทั้งรวบรวมผลประมวลผลจัดเก็บค่ะแล้วเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาทำการตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจหรือในการปฏิบัติการในเชิงด้านองค์กรด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะในระบบสารสนเทศค่ะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะในระบบนี้อย่างแรกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นการรวบรวมค่ะข้อมูลเพราะฉะนั้นมันต้องมีการนำเข้าซึ่งข้อมูลค่ะเป็นกิจกรรมแรกนะคะข้อมูลที่เราได้มาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการนำเข้าข้อมูลนะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประมวลผลจากข้อมูลที่ทุกท่านได้มาค่ะหลังจากเราประมวลผลเสร็จแล้วข้อมูลอาจจะมากมายเหลือเกินนะคะเราต้องมีการควบคุมค่ะวางแผนระบบระเบียบจัดให้เป็นหมวดหมู่นะคะอยู่ในส่วนของการควบคุมการทำงานและเราจะมาถึงในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลค่ะเราจะแบ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่แบบไหนเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะทำการแสดงผลและนำมาใช้ได้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่คือกิจกรรมนะคะของระบบสารสนเทศทีนี้ค่ะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะคะที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านั้น

นั้นเกิดขึ้นมี5สิ่ง5อย่างค่ะอย่างแรกค่ะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดก็คืออะไรที่แข็งอะไรที่จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำได้เลยว่าฮาร์ดแวร์ก็คือคอมพิวเตอร์บ้างล่ะนะคะหรือว่าเครื่องมือต่างๆแมชชีนต่างๆที่เราสามารถจับต้องได้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฮาร์ดแวร์นะคะในส่วนที่2จะเรียกว่าซอฟต์แวร์มีของแข็งแล้วก็ต้องมีของอ่อนใช่ไหมคะของอ่อนในที่นี้คืออะไรเอ่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์ค่ะในคอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบโปรแกรมต่างๆถูกต้องไหมคะหรือว่าในแมชชีนเลิร์นนิ่งหรือสิ่งต่างๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมฝังเข้าไปอยู่ในฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดการทำงานได้นะคะและสิ่งที่ซอฟต์แวร์เก็บไว้หรือว่าสิ่งที่ฮาร์ดแวร์พยายามจะพัฒนาเนี่ยคือส่วนที่3ค่ะเราเรียกสิ่งนั้นว่าข้อมูลหรือ Data นั่นเองนะคะข้อมูลก็จะผ่านกระบวนการอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปกิจกรรมในระบบสารสนเทศค่ะจะมีการประมวลผลผ่านกระบวนการต่างๆนะคะและส่วนประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวบุคคลค่ะที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมการคอนโทรลหรือการควบคุมประมวลผลต่างๆนะคะและนี่คือส่วนประกอบ5อย่างค่ะของระบบสารสนเทศอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูภาพนี้นะคะมีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วยนะคะที่แสดงถึงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในภาพตรงกลางข้างในนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่เกิดเนี่ยก็คือส่วนประกอบทั้งหมด5อย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองดูภาพทำความเข้าใจจากสิ่งที่อาจารย์ลองเล่าไปเมื่อกี้ดูนะคะต่อมาค่ะเรารู้แล้วว่าระบบสารสนเทศคืออะไรแน่นอนว่านักศึกษาทุกคนเป็นนักศึกษาการตลาดค่ะเรามาดูซิว่าแล้วทางด้านการตลาดล่ะคะเราเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะระบบสารสนเทศทางการตลาดภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันย่อๆว่า MIS ค่ะหรือ Marketing Information System นั่นเองนะคะจะเป็นหน่วยย่อยๆค่ะเล็กๆของระบบสารสนเทศค่ะซึ่งมีจุดประสงค์หลักๆคือมุ่งเน้นค่ะที่จะนำข้อมูลการแปรผลกระบวนการต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจที่เราจะสร้างอะไรเอ่ยกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะได้มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลหลากหลายเหลือเกินอาจจะได้ทั้งลูกค้าอาจจะได้จากคู่แข่งขันนะคะหรืออาจจะได้จากการที่เราลงทำวิจัยเองนะคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆอาจารย์จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนค่ะว่าทำไมระบบสารสนเทศถึงสำคัญในการตลาดค่ะอย่างแรกค่ะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจค่ะแน่นอนว่าในฐานะนักการตลาดค่ะถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในมือมากเพียงใดคุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะสร้างกลยุทธ์สร้างแคมเปญออกมาได้อย่างตรงตามอะไรเอ่ยความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะเราใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงค่ะของตลาดที่ผันเปลี่ยนเวียนหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะนึกภาพค่ะขนาดผู้บริโภคหรือตัวเราเองยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในองค์กรนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะและมาทำในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ก็จะทำให้เรา up to trend ก็คือสามารถตามเทรนด์ตลาดได้นั่นเองค่ะและมันจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือมันจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการผันแปรของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้นักศึกษาดูค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ Netflix ค่ะเป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมคะบนจอทีวีบนดีไวซ์ต่างๆนะคะเขาก็มีการนำระบบสารสนเทศค่ะเข้ามาเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ของเขานะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ดู Netflix แต่ขณะผู้ดู Netflix เองก็ยังแบ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะหรืออาจจะเรียกว่าผู้พิชิตซีรีส์มีซีรีส์เรื่องไหนฉันดูรวดจบในทีเดียวเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบนักดูตัวยงค่ะอัปเดตซีรีส์ใหม่ๆทุกครั้งอยู่เสมอนะคะขนาด Netflix เองก็ยังจะต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อที่จะสร้างแคมเปญให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เอาเข้ามาเพื่อตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจก็คือ Starbucks นั่นเองค่ะ Starbucks เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้อยากเดินเข้าไปนั่งในร้านกาแฟอีกต่อไปคุณสามารถที่จะสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วไปพิกอัพหรือไปรับหน้าร้านก็ได้หรือมีระบบ Drive To ที่สามารถขับรถเข้าไปก็ได้ถามว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะ
จากการเก็บข้อมูลการแปลผลของระบบสารสนเทศที่แบรนด์ดังๆต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อศึกษาผู้บริโภคนั่นเองค่ะนักศึกษาพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดมีข้อดีอย่างไรอาจารย์อยากบอกว่าแล้วจะทำยังไงให้ระบบสารสนเทศของคุณนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ดีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ดีก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะมันจะต้องครอบคลุมค่ะนักศึกษาคำว่าครอบคลุมในที่นี้คือไม่ใช่แค่ศึกษาตัวลูกค้าคู่แข่งขันอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่ได้จะต้องครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรเราต้องศึกษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมควบรวมไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดูที่วัตถุประสงค์หรือการดำเนินธุรกิจของท่านด้วยเช่นกันนะคะข้อ2ค่ะ up to date ค่ะต้องมีความทันสมัยต้อง stay ปัจจุบันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามทันสถานการณ์ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะข้อ3ค่ะพลาดไม่ได้ก็คือมีข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ทำไมคะถูกต้องและเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็เราก็ต้องสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลหรือการดำเนินงานของธุรกิจท่านด้วยนะคะอย่างต่อมาค่ะอย่าลืมว่าข้อมูลที่มีแล้วบางครั้งข้อมูลอาจจะมาอย่างยุ่งยากมากมายเหลือเกินนะคะบางบริษัทอาจจะมีลูกค้าเป็นล้านๆท่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนั้นจะต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบและเอามาใช้งานได้ง่ายค่ะมันถึงจะทำให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าถึงง่ายนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญในธุรกิจที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องคุ้มค่าค่ะกับการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาแปรผลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้คร่าวๆนะคะของระบบสารสนเทศทางการตลาดหวังว่านักศึกษาจะศึกษาต่อในเอกสารคำสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบระบบสารสนเทศทางการตลาดกันนะคะว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เกิดระบบสารสนเทศทางการตลาดขึ้นนะคะ4องค์ประกอบหลักๆค่ะที่อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจแล้วก็จำนะคะอย่างแรกค่ะเป็นระบบบันทึกข้อมูลภายในค่ะหรือเราเรียกกันว่า internal record system นั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะ marketing intelligence system ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบวิจัยทางการตลาดหรือ Marketing Research System ค่ะและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบที่4ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดหรือ Marketing Decision System นั่นเองค่ะเราลองมาลงดูกันนะคะว่าในแต่องค์ประกอบนั้นมีเนื้อหามีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะระบบบันทึกข้อมูลภายในหรือ Internal Record System นั่นเองนะคะในระบบบันทึกภายในเนี่ยอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ค่ะหัวข้อแรกก็คือระบบสารสนเทศทางการขายนั่นเองค่ะและอย่างที่สองเป็นระบบลูกค้าสัมพันธ์ค่ะระบบสารสนเทศทางการขายคืออะไรเอ่ยชื่อบอกอยู่นะคะว่าหัวข้อคือการบันทึกข้อมูลภายในเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะได้จากสารสนเทศทางการขายก็คืออะไรก็ตามค่ะข้อมูลที่เกิดระหว่างการซื้อการขายในตัวองค์กรธุรกิจของท่านนะคะสามารถนำมาบันทึกเป็นข้อมูลนะคะเข้ามาสู่ระบบได้เลยยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมติอาจารย์เปิดร้านขายของอยู่แล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีการจดแล้วค่ะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าเป็นเพศอะไรนะคะมีลักษณะการแต่งตัวอย่างไรนะคะมีวิธีการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรบางท่านมาทุกวันเลยค่ะตอนเย็นหลังเลิกงานบางท่านมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่มีการซื้อขายทีละเยอะๆนะคะซื้อกลับไปทีละเยอะเลยนะคะหรือบางท่านค่ะชอบจ่ายเงินโดยการใช้บัตรเครดิตบางท่านก็อาจจะขอสแกน QR code นะคะเอ๊ะหรือแอบมีบางท่านค่ะอาจจะขอจดไว้ก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจหรือร้านค้าเองสามารถที่จะจดบันทึกได้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีการขายแบบไหนเอ่ยที่มากขึ้นก็คือการขายแบบออนไลน์ถูกต้องไหมคะเราจะมีตลาดออนไลน์มากมายค่ะข้อดีของตลาดออนไลน์ก็คือเขาสามารถที่จะวิเคราะ
และบันทึกนะคะลูกค้าของเราลงไปในระบบให้เราได้เลยค่ะไม่ต้องมากางสมุดจดอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านนะคะซื้อของออนไลน์แน่นอนว่าเราก็จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือข้อมูลที่ผู้ขายเองเนี่ยก็จะเก็บเข้าไปในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางการขายค่ะสามารถรู้ได้ด้วยค่ะว่าผู้บริโภค

โลกหรือผู้ที่เข้ามาซื้อเนี่ยอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยเพราะเราก็ต้องให้ที่อยู่ให้กับเขาใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นการเก็บระบบสารสนเทศทางการขายค่ะอย่างที่สองค่ะเราจะนำระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเนี่ยมาก่อให้เกิดระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เราได้คอนแทคหรือได้ข้อมูลลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้ลูกค้าหายจากไปใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้ลูกค้ายังสามารถกลับมาซื้อสินค้าของเราได้เราก็จะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจนะคะขอให้กลับมาให้สตาร์กับร้านเราให้ดาวกับร้านเราหรือช่วยรีวิวสินค้าสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนระบบลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูค่ะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะในการใช้การบันทึกข้อมูลทางด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็คือแน่นอนค่ะร้านนี้หลายๆท่านอาจจะเคยไปคือบาร์บีคอนหรือบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองค่ะบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ปัจจุบันผ่าน LINE Official Account ค่ะโดยที่ถ้าใครเป็น FC หรือเป็นสมาชิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาสื่อสารตรงกับลูกค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกใหม่นะคะหรือมีการตอบแบบสอบแบบคำถามนะคะลูกค้าคนไหนมีคำถามอะไรเช่นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะคะก็สามารถถามเข้าไปได้ใน LINE Official Account นะคะของ BBQ Plaza ด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนะคะการออเดอร์ออนไลน์ Delivery ต่างๆนะคะแล้วก็สินค้าใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในร้านค้าเนี่ยเขาจะใช้ช่องทางนี้ค่ะเป็นการสื่อสารตรงกับลูกค้าแล้วก็ผลตอบรับดีมากเลยค่ะโดยที่คลับหรือลูกค้าสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็ยังแบ่งเป็นช่วงๆเลยนะคะว่าใครที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะได้รับดาวน้อยไปก่อนนะคะส่วนใครที่เป็นแบบแฟนคลับตัวยงนะคะก็จะได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้รับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบแรกค่ะการบันทึกแล้วก็การสร้างลูกค้าสัมพันธ์นะคะอย่างที่สองค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะคำว่าอัจฉริยะเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆเช่นปัจจุบันมี AI ค่ะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลายๆท่านพอเราเสิร์ชอะไรมากขึ้นออนไลน์ก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียต่างๆจะเริ่มพยายามที่จะนำโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่นักศึกษาสนใจโผล่เข้ามาให้เราเห็นใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเรียกว่า marketing intelligence system ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่ปัจจุบันเราใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฆษณาโปรโมชั่นการสร้างคอนเทนต์ก็ตามนะคะหรือด้านข้อมูลต่างๆนะคะแน่นอนหลายๆท่านอาจจะใช้ Canva ในการสร้างคอนเทนต์หรืออาจจะใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบการวิจัยตลาดค่ะระบบการวิจัยตลาดเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงในเรื่องวิจัยกันต่อไปในช่วงต่อไปด้วยนะคะการวิจัยตลาดค่ะอาจารย์มีตัวอย่างจากนี่เลยค่ะบริษัท Grab Food ค่ะที่นำการวิจัยคือวิจัยว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างไรไม่พึงพอใจอย่างไรกับการดำเนินการของ Grab Food นะคะแล้วเขาก็มาพัฒนาค่ะเพื่อตอบสนองแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคจนได้รับรางวัลเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในหลายๆปีเลยค่ะอย่างที่4ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะการตลาดหรือ Marketing Decision System นั่นเองเรามีข้อมูลแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีแล้วแล้วเราเอามาใช้เป็นหรือเปล่ามีแล้วแล้วเราสามารถนำมาตัดสินใจในการที่จะต่อยอดหรือคิดแคมเปญต่างๆให้กับองค์กรธุรกิจของท่านได้หรือเปล่านะคะอย่างแรกค่ะถ้าคุณเอามาใช้ได้คุณสามารถที่จะพยากรณ์การขายในอนาคตได้ค่ะว่าช่วงไหนอาจจะมีวอลลุ่มหรือว่าจำนวนการขายที่มากขึ้นหรือช่วงไหนที่อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงก็จะทำให้คุณสามารถควบคุมสินค้าคงคลังหรือว่ากระบวนการผลิตต่างๆให้ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงของผู้บริโภคได้นะคะหรือจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะเราเอาข้อมูลมาดูว่าอุ๊ยพักนี้เทรนด์ในการซื้อสินค้าลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะหรือเป็นการดูถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการมีข้อดีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอนักศึกษาต้องรู้จักวิธีที่จะเอามาใช้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะที่อยากจะให้ดูนะคะของ LINE Official หรือ LINE for Business นะคะหลายๆองค์กรธุรกิจค่ะเริ่มนำพอดแคสต์หรือว่า LINE Broadcast นะคะของ LINE เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อไม่ว่าจะเป็นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีนะคะหรือเอามาเพื่อตอบสนองค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถแชทสามารถสอบถามนะคะข้อมูลต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือตัวองค์กร

ธุรกิจเนี่ยธุรกิจจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ค่ะแล้วคิดแคมเปญค่ะว่าช่วงนี้ลูกค้าต้องการอะไรช่วงนี้ลูกค้าถามอะไรมากๆนะคะเช่นค่ะถ้าสมมติคุณเพิ่งปล่อยสินค้าใหม่ออกมาในตลาดอาจจะมีคำถามจากลูกค้าค่ะว่ามันคืออะไรนะคะขนาดเป็นอย่างไรน้ำหนักเท่าไหร่นะคะวัสดุอุปกรณ์คืออะไรนะคะเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ข้อมูลลูกค้ามากขึ้นนะคะให้ลูกลดกระบวนการให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องเข้ามาถามในตัวร้านค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางต่างๆเนี่ยมีให้ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองสามารถติดต่อตรงไปให้กับผู้บริให้กับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเองก็มีสื่อต่างๆมากมายค่ะที่ให้เรียนรู้และนำระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้มาพัฒนากลยุทธ์แล้วก็พัฒนาตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคดียิ่งขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากนะคะให้นักศึกษากลับไปอ่านข้อมูลให้มากขึ้นในเอกสารประกอบการสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเรามาดูกันถึงในเรื่องของการวิจัยทางการตลาดค่ะเราจะมาดูถึงความรู้ทั่วไปนะคะว่าความหมายความสัมพันธ์ของการวิจัยทางการตลาดคืออะไรนะคะการวิจัยการตลาดค่ะเป็นเหมือนกระบวนการค่ะนักศึกษาซึ่งกระบวนการนี้นะคะเป็นกระบวนการที่รวบรวมข้อมูลค่ะแล้วเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตีความนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดหรือเอามาเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นนะคะและเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาช่วยให้กับองค์กรหรือองค์กรธุรกิจของท่านนะคะตัดสินใจค่ะเพื่อจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะการกำหนดราคาการวางนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการที่เราจะใช้P ตัวสุดท้ายคือ P promotion ในการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการวิจัยการตลาดค่ะไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลประมวลผลแต่เราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4P นั่นเองค่ะเรามาดูถึงวัตถุประสงค์กันนะคะว่าการวิจัยทางการตลาดเราทำไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกค่ะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ค่ะเราทำเพื่อการระบุถึงปัญหาค่ะหรือ problem identification ค่ะมันบอกค่ะว่าการวิจัยเราอยากจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะเราดูซิว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าคาดหวังอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้ามีความต้องการอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าระบุปัญหาให้ได้ก่อนว่าเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าของเราหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะเราอาจจะมีการระบุปัญหาเพื่อต้องการเข้าใจสภาพแวดล้อมค่ะบางครั้งธุรกิจค่ะดำเนินไปก็อาจจะมีการตะกุกตะขักหรือว่ามีปัญหาบ้างนะคะเราจะลงไปดูปัญหาไม่ใช่แค่เพียงตัวผู้บริโภคค่ะเราอาจจะอยากจะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็ได้นะคะรวมไปถึงค่ะปัญหานั้นอาจจะเกิดจากคู่แข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยเราอาจจะระบุปัญหาว่าในขณะนี้คู่แข่งขันเขาทำกลยุทธ์อะไรไปแล้วนั่นเป็นกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจของท่านหรือเปล่านะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการระบุถึงความต้องการค่ะเพื่อที่อยากจะปรับปรุงและพัฒนาไม่เพียงแต่ตัวผลิตภัณฑ์แต่อาจจะเป็นด้านอื่นๆ 4P ในส่วนอื่นๆของตัวองค์กรธุรกิจด้วยก็ได้ค่ะอย่างที่2ค่ะอย่างแรกเราระบุปัญหาไปแล้วนะคะอย่างที่2เราทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาค่ะอย่างแรกเราแค่อยากรู้ค่ะว่าปัญหาคืออะไรแต่อย่างที่2ค่ะเราอยากที่จะแก้ค่ะเราอยากจะ problem solving ค่ะเป็นการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาหาทางออกค่ะนักศึกษาอันนี้อยากจะรู้ว่าปัญหาที่มีมาเราจะหาทางออกอย่างไรนะคะหรือเราอยากจะมีข้อมูลที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจอย่างไรในการทำการตลาดนะคะอย่างแรกค่ะเราอาจจะพัฒนานะคะในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการค่ะสมมุติเราทราบแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Starbucks ค่ะมองเห็นแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหาในด้านที่ไม่ว่าจะเป็น Starbucks ในเมืองไม่มีที่จอดรถก็ตามหรือผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการความรวดเร็วอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะต้องมานั่งในร้านกาแฟนะคะทำให้บริษัทค่ะมีการพัฒนารูปแบบในการบริการแบบใหม่คือไม่ว่าจะเป็น Drive Thru หรือการที่ขับรถเข้าไปรับกาแฟได้หรือสั่งกาแฟผ่านแอปพลิเคชันของ Starbucks เองแล้วก็แวะไปรับได้ด้วยเช่นกันนะคะนี้เรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะบางครั้งนะคะเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดว่ากลยุทธ์ที่เราจะใช้ภายในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะต่อไปค่ะเราแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่จะทดสอบตลาดบางครั้งเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาในตลาดนะคะเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคจะชื่นชอบในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆหรือเปล่าเราก็อาจจะมีการลงไปทดลองตลาดค่ะให้ชิมบ้างนะคะหรือว่ามีการแนะนำสินค้าใหม่ๆนะคะและสุดท้ายค่ะเราแก้ปัญหาโดยการที่เราจะประเมินผลค่ะว่าพอลูกค้าเนี่ยได้ใช้บริการแล้วได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นการที่จะนำผลตอบรับหรือว่าผลพลอยได้จากการที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ปรับกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ค่ะต่อมาถ้าเราจะดูถึงกระบวนการค่ะนักศึกษาว่าถ้าเราอยากจะทำวิจัยการตลาดแล้วเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะ
6ขั้นตอนค่ะจำไว้ขึ้นใจเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะต้องกำหนดปัญหาให้ได้ค่ะว่าที่เราจะทำเนี่ยวิจัยในครั้งนี้ทำเพื่ออะไรนะคะ2ค่ะเราถึงจะออกแบบงานวิจัยขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในข้อแรกค่ะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมีการวางแผนค่ะว่าวิจัยที่เราจะทำเนี่ยจะมีแบบแผนในการดำเนินการอย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเก็บข้อมูลตามแผนที่เรากำหนดไว้นะคะข้อมูลที่ได้แน่นอนค่ะจะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ต่อไปและเราจะนำผลที่วิเคราะห์มาสรุปและต้องสามารถที่จะเสนอเป็นรายงานหรือเสนอเป็นผลลัพธ์ออกมาได้นะคะนี่คือ6ขั้นตอนค่ะลงมาเจาะถึงข้อมูลขั้นตอนแรกกันค่ะการกำหนดปัญหาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเป็นการบอกก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการที่คุณจะทำเนี่ยคุณทำวิจัยครั้งนี้มาเพื่ออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยากเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอยากจะทดลองตลาดนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดปัญหาข้อแรกขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะอย่างที่2ค่ะออกแบบการวิจัยค่ะการออกแบบการวิจัยเราทำออกมาได้2แบบค่ะนักศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะหรือ qualitative research นั่นเองนะคะเชิงคุณภาพหมายถึงอะไรเอ่ยเชิงคุณภาพในที่นี้ก็คือการมุ่งเน้นไปถึงการค้นหาคำตอบค่ะหรือการเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเข้าใจในตัวผู้บริโภคนะคะซึ่งการทำแบบวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นในเชิงของความหมายในเชิงของการที่ไม่ใช่ตัวเลขต่างๆนะคะเมื่อใดก็ตามที่นักศึกษาทำการวิจัยที่มีตัวเลขเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการวิจัยในเชิงปริมาณค่ะหรือ quantitative research นั่นเองนะคะรูปแบบการวิจัยใน quantitative นะคะจะเป็นการอธิบายถึงปรากฏการณ์หรือการพยากรณ์ข้อมูลหรือตัวเลขที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในความพึงพอใจนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะเคยตอบแบบสอบถามที่จะต้องเรทความพอใจ 1-5 รู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการทำวิจัยในเชิงปริมาณค่ะคือการมีตัวเลขเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงปริมาณสามารถทำในเชิงข้อมูลตัวเลขและใช้ต่อยอดในการพยากรณ์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเราออกแบบการวิจัยเสร็จแล้วว่าเราจะวิจัยในเชิงไหนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือปริมาณหรือบางครั้งเราอาจจะเป็น mix method หรือการรวมทั้ง2ทางเข้าด้วยกันก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะวางแผนค่ะว่าเราจะวิจัยออกมาอย่างไรหัวข้องานวิจัยคืออะไรปัญหาคืออะไรนะคะเราก็จะไล่มาตามนี้เลยค่ะนักศึกษาสามารถเปิดดูในหนังสือได้นะคะว่าการวางแผนเนี่ยประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่เราวางแผนเสร็จค่ะเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราอยากจะได้ค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะนักศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิหรือ primary data นั่นเองค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าประถมแปลว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเองค่ะไม่ว่าเราจะไปยืนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเองไปขอสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อมูลนั้นมาเองนะคะหรือมีการทดลองให้เกิดขึ้นจนได้ข้อมูลนั้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฐมภูมิคือเราได้ข้อมูลมาโดยตรงจากเราเองนะคะซึ่งข้อดีของการทำเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิก็คือเราจะได้เจาะจงค่ะข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะทันสมัยและตรงตามความต้องการที่เราอยากจะได้เลยค่ะต่อมาค่ะมีปฐมภูมิแล้วก็มีทุติยภูมิค่ะคือการได้มาจากข้อมูลที่มีใครก็ไม่รู้แหละทำไว้แล้วเราไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนั้นมานะคะเหมือนที่นักศึกษาไปเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างเปิดหนังสือบ้างนะคะข้อดีค่ะคือเราก็อาจจะเข้าถึงง่ายถึงข้อมูลแต่ข้อเสียก็อาจจะทั้งใช้ระยะเวลาแล้วก็ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่เจาะจงตามในความต้องการที่เราอยากจะได้ในการวิจัยนะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่ะอย่าลืมที่เราจะวิเคราะห์ประเมินผลออกมานะคะรีพอร์ตแล้วอย่าลืมทำพรีเซนเทชันค่ะและนี่ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดค่ะของการทำวิจัยในทางการตลาดนะคะถามว่านักศึกษาทุกคนจำเป็นไหมอยากให้ลองศึกษาดูนะคะว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาตลาดเข้าใจตลาดให้เข้าใจยังไงวันนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่9สารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะของชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะอย่างที่นักศึกษาทราบแล้วสารยึดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้หรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือกาวนะคะโดยหลักการของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักๆคือจริงๆแล้วคำว่ากาวเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adhesiveเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าวัสดุที่ใช้ในการยึดติดเรียกว่า adhesant นะคะแล้วสารยึดติดมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ใช้ในการยึดติดอยู่4ทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1ก็คือเรียกว่า mechanical adhesion ก็คือเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการให้สารยึดติดเนี่ยใช้วิธีการติดกันด้วยการเกาะเกี่ยวกับทฤษฎีที่2ก็จะเป็น interdiffusion นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหลักการโดยใช้วิธีการแพร่เป็นหลักนะคะกับทฤษฎีที่3ก็จะเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่า electrostatic interaction นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้เกิดการยึดติดกันด้วยการใช้วิธีการไฟฟ้าสถิตและทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็น adsorption นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยึดติดโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าการดูดซับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1การเกาะเกี่ยวชื่อของมันก็บอกแล้วนะคะก็คือวิธีการที่เราจะให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทำให้พื้นผิวของมันเนี่ยมีความขรุขระนะคะอย่างเช่นการที่เราติดลงไปบนกล่องนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นกล่องนะคะเวลาที่เราจะติดกาวเนี่ยตรงบริเวณที่เราทากาวเราจะไม่ให้มีการเคลือบวานิชเนื่องจากว่าการเคลือบวานิชเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของตัวกระดาษเนี่ยเกิดความเรียบเกินไปซึ่งถ้าเรียบเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้กาวเนี่ยไม่ลงเข้าไปเกาะเกี่ยวได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เราก็จะมีการเว้นตรงส่วนที่เราจะทากาวนะคะของตัวกล่องนะคะที่เราเรียกว่าลิ้นกล่องนะคะลิ้นที่จะเป็นบริเวณทากาวตรงนี้ทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นความหยาบของตัวกระดาษพอเวลาที่กาวแทรกซึมลงไปปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเกาะเกี่ยวตามภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีสารยึดติดเข้าไปเกาะอยู่ในร่องๆของตัวกระดาษก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีส่วนทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นลักษณะของการแพร่ซึ่งลักษณะของการแพร่เนี่ยเราจะเน้นว่าสารยึดติดเนี่ยจะต้องมีลักษณะของความสามารถที่จะเหลวแล้วก็แทรกซึมนะคะคือเกิดการแพร่เข้าไปในเนื้อของวัสดุซึ่งในลักษณะแบบนี้วัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีความสามารถคือเมื่อเราเจออุณหภูมิที่สูงหรือว่ามีการใช้เนี่ยตัววัสดุจะต้องมีความสามารถของอุณหภูมิที่สูงกว่า TG คำว่า TG ในที่นี้คือ gas temperature ก็คือเป็นอุณหภูมิสำหรับตัวสารยึดติดซึ่งถ้าเกิดอยู่ในสภาพปกติเนี่ยมีความอ่อนตัวเท่าไหร่เนี่ยตัววัสดุที่เราใช้จะต้องมีอุณหภูมิหรือความสามารถที่จะไม่หลอมด้วยความร้อนที่จะใช้กับสารยึดติดนั้นนะคะเพื่อให้มันเกิดการซึมเขาเรียกว่าเกิดการดิฟฟิวเกิดการแพร่เข้าไปในตัววัสดุได้ดีของตัวสารยึดติดนะคะกับอีกตัวนึงก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองของสารยึดติดเวลาที่เราใช้ทฤษฎีตัวนี้ก็คือสารยึดติดจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการแพร่นะคะหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ด้านการแพร่แล้วก็ความสามารถในการละลายเข้าไปในตัวเนื้อวัสดุแต่ว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทฤษฎีนี้เราจะใช้กับลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเพื่อให้เกิดการยึดติดได้ดีแต่ข้อควรระวังก็คือจะมีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายมวลสารซึ่งการเคลื่อนย้ายมวลสารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสารยึดติดที่ใช้ว่าตัวสารเติมแต่งต่างๆของตัวสารยึดติดเนี่ยมีอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายที่จะซึมเข้าไปสู่อาหารที่เราบรรจุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่างเช่นมีพวกไดเอทิลฟาทาเลตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะสารพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังกับทฤษฎีที่3ก็เป็นในลักษณะของการใช้ไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าสถิตชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีประจุไฟฟ้าเราก็จะใช้วิธีการทำให้ผิววัสดุเนี่ยมีการเหนี่ยวนำประจุได้โดยการใช้การชาร์จด้วยไฟฟ้าหรืออะไรเพื่อให้ผิวมันมีการเหนี่ยวนำประจุแล้วให้ผิวเนี่ยเกิดมีประจุตรงบริเวณผิวพร้อมกับขณะเดียวกันสารยึดติดก็มีความเป็นประจุอยู่ด้วยเป็นประจุอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ด้วยแรงของประจุที่ดูดกันกับทฤษฎีสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ absorptionก็คือเป็นลักษณะของการดูดซับ
ซึ่งลักษณะของการดูดซับหมายความว่ายังไงก็คือทำให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการแผ่หรือการเปียกได้ดีบนผิววัสดุที่เราต้องการจะยึดติดซึ่งตัวนั้นเนี่ยหมายความว่าพลังงานของผิววัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีค่าพลังงานผิวเนี่ยสูงกว่าตัวแรงตึงผิวของตัววัสดุหรือว่าตัวสารยึดติดที่เราจะใช้เพื่อให้เกิดการแพร่ได้ดีนะคะส่วนอีกส่วนนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดก็คือถ้าเราดูจากภาพเราจะเห็นว่าสารยึดติดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างวัสดุที่เรายึดติดด้วยกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าแอทิแลนที่ตอนพูดไปตอนแรกแล้วนะคะคือเราจะมีแอทิแลน2ตัวด้านบนด้านล่างแล้วก็มีสารยึดติดนี่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ย1เราจะต้องระวังในเรื่องของช่องว่างจะต้องไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างแอทิแลนกับตัวสารยึดติดแล้วก็มีในเรื่องของสภาพขั้วถ้าเกิดเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้มันมีความเข้ากันได้ของตัวสารยึดติดกับวัสดุที่ยึดติดด้วยกันกับอีกตัวนึงก็คือตัววัสดุหรือตัวที่จะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสารยึดติดเนี่ยเราจะต้องมีความสามารถในการแข็งตัวนะคะได้ดีแต่ว่าไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรการยึดติดของโมเลกุลภายในที่มันมากจนเกินไปจนทำให้มันมีการยึดติดมากจนกระทั่งมันไม่ติดกับตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเราก็ต้องระวังแล้วในเรื่องของมวลโมเลกุลที่ใช้เหมือนกันมวลโมเลกุลที่ใช้ในตัวที่เป็นโพลิเมอร์ของตัวสารยึดติดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกที่มวลโมเลกุลสูงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่สูงมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโคฮีชันหรือว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเนี่ยมากเกินไปจนทำให้เกิดการเปียกได้น้อยเพราะถ้าเปียกได้น้อยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการยึดติดได้ยากนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมของหลักการแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดนะคะในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของสารยึดติดเราก็จะมีตัวหลักๆที่สำคัญอยู่2 ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตัวยึดที่เป็นไบเดอร์นะคะกับสารเติมแต่งตัวยึดหรือว่าไบเดอร์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเลยนะคะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะมากกว่า 50% ขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าเป็นตัวสารยึดติดได้นะคะแล้วตัวยึดที่ใช้ในสารยึดติดเนี่ยจะมีหลักๆก็คือตัวยึดที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ในกลุ่มของสารยึดติดเนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรสารยึดติดก็มีไว้เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงนะคะจริงๆแล้วพวกนี้เหมือนของผสมนะก็คือเหมือนเวลาเราทำอาหารน่ะเราก็จะมีส่วนผสมตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นหลักๆของสารยึดติดก็คือตัวยึดแล้วสารเติมแต่งก็คือเหมือนผงชูรสต่างๆที่เราเติมลงไปเพื่อที่จะให้ของผสมหรือสารยึดติดที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานซึ่งสารเติมแต่งตรงนั้นจะมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการแห้งตัวสารที่เกิดทำให้เกิดการแข็งตัวหรือช่วยในเรื่องของการใช้งานทำให้เกิดการไหลได้ดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวยึดบ้างตัวยึดที่เราใช้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรามี2กลุ่มนะคะตัวยึดธรรมชาติกับตัวยึดสังเคราะห์ในกลุ่มของตัวยึดธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างที่ให้ดูในส่วนของตารางตัวนี้นะคะตัวแรกที่นิยมใช้กันถ้าเรานึกภาพไปถึงในอดีตก็คือเราใช้พวกแป้งนะเหมือนพวกแป้งเปียกอะเราเอาแป้งมาต้มแล้วก็กวนจนกระทั่งเกิดความใสนะคะอย่างแป้งมันสำปะหลังเนี่ยหรือแป้งข้าวโพดจนกระทั่งมันเกิดความใสมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นแป้งเปียกหรือเป็นกาวที่ให้เราสามารถจะยึดติดได้อันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันกับการเอาตัวยึดที่เป็นทางธรรมชาตินะคะเอามาใช้เราก็สามารถที่จะทำให้ตัวยึดเนี่ยเกิดการไหลทีนี้เราจะเลือกว่าเราจะมาใช้กับการใช้งานอะไรบ้างซึ่งในที่นี้เราจะเน้นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะอย่างตัวยึดตัวแรกที่เป็นอยู่ในกลุ่มแป้งนะคะเราก็เนื่องจากว่าในองค์ประกอบของแป้งเนี่ยจะมีสารสำคัญก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะคะซึ่งสาร2ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเลือกชนิดของแป้งที่จะเอามาใช้ถ้าในกลุ่มของแป้งที่มีองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลสค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้ฟิล์มหรือว่าการยึดติดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากกว่ากลุ่มที่มีอะไมโลสน้อยนะคะซึ่งสารยึดติดในกลุ่มของแป้งนะคะเราก็จะเอามาใช้กับกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในเรื่องของประเภทนะคะซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกกล่องหรือว่าแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่าพวกการยึดติดสแตมป์ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สแตมป์กันแล้วนะคะเพราะเราใช้อีเมลนะส่งอิเล็กทรอนิกส์กันซะเยอะเลยไม่ค่อยได้เห็นภาพของสแตมป์ที่เราจะเอามาติดบนซองจดหมายนะคะซึ่งตรงนั้นสแตมป์ก็จะมีกาวอยู่ทางด้านหลังเนาะซึ่งจะละลายน้ำได้แล้วก็จะเกิดความเหนียวกับอีกตัวนึงก็เป็นกลุ่มยางนะคะกลุ่มยางธรรมชาติซึ่งในส่วนของยางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีพวกยางที่ให้เกิดความยืดหยุ่นใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกาวที่เราจะใช้กับกลุ่มที่เป็นพวก
สารยึดติดที่ไวต่อแรงกดหรือพวกเขาเรียกกาวสองหน้านะที่เราเคยใช้กันนะคะหรือในกลุ่มของลอซินก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวัดตัวยึดธรรมชาติเหมือนกันซึ่งกลุ่มเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เรามาใช้ว่าเมื่อเกิดให้ความร้อนไปแล้วมันก็จะหลอมแล้วก็เอามายึดติดได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มของเด็กสตินหรือเคซีนนะคะเคซีนจะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่เอามาจากนมนะคะเป็นหลักส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสารยึดติดที่เป็นตัวยึดกลุ่มของสังเคราะห์นะคะคือตัวยึดที่เป็นพวกสารสังเคราะห์ต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ในทางเคมีนะคะจะเป็นอะคริลิกเป็นโคโพลิเมอร์เอทิลีนไวนิลอะซิเตตนะคะหรือว่าโพลีเอไมด์หรือว่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะต้องเลือก property ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มของโพลีไอมายด์เนี่ยก็จะเป็นตัวยึดที่มีความสามารถในการทนหรือว่าต้านทานต่อตัวทำละลายได้ดีนะคะในขณะที่โพลีเอสเตอร์เนี่ยก็จะทนต่อการใช้งานในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทนความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้โพลิเมอร์ที่ให้เหมาะสมนะคะกับตัวยึดนั้นๆส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นตัวยึดของสังเคราะห์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกโพลียูริเทนโพลียูริเทนนี่จะเป็นตัวยึดที่มีการใช้งานค่อนข้างมากในงานของบรรจุภัณฑ์นะคะหรือพวกโคโพลิเมอร์ทั้งหลายนะคะก็จะมีการใช้ค่อนข้างมากนะคะแล้วราคาก็จะแพงขึ้นไปชนิดของตัวยึดชนิดของตัวสารเติมแต่งที่เราเอามาใช้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสารเติมแต่งก็คือการเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดสมบัติของสารยึดติดที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแรกนะคะที่พูดถึงก็คือช่วยให้เกิดการไหลแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้สารยึดติดเราจะต้องมีการใช้เครื่องใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้เป็นการทามืออย่างเดียวถ้าเป็นงานบรรจุภัณฑ์เนาะเราก็ต้องมีสารที่ช่วยให้เกิดการไหลอย่างเช่นน้ำหรือตัวทำละลายต่างๆนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการใช้น้ำมีการใช้ตัวทำละลายบางทีตัวยึดติดหรือสารยึดติดเนี่ยอาจจะแห้งตัวช้าเราอาจจะต้องมีการเติมสารบางตัวเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัวได้ดีหรือพาร์ติไซเซอร์ก็จะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่ช่วยให้สารยึดติดเนี่ยมีความอ่อนตัวนะคะไม่แข็งตัวมากจนเกินไปนะคะเพื่อให้เกิดความไม่เปราะแตกง่ายของสารยึดติดนะคะซึ่งในตัวพาร์ติไซเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยูเรีย

อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นลักษณะของตัวเติมนะคะตัวเติมก็จะเป็นตัวสารเติมแต่งอันนึงที่เราใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มเนื้อให้ปริมาณของสารยืดติดเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะคุณสมบัติของตัวเติมเนี่ยจะต้อง

ที่เราใช้เครื่องในการที่จะช่วยให้เกิดการเขาเรียกอะไรการทาสารยึดติดลงไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดอย่างพวกกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวสารยึดติดเป็นของเหลวมากๆแล้วเกิดการตีกวนอาจจะเกิดฟองได้นะคะแล้วอาจจะมีผลต่อการยึดติดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเติมสารยึดติดในกลุ่มที่เป็นพวกสารป้องกันในเรื่องของการเกิดฟองนั่นก็คือเป็นภาพรวมที่เราจะเห็นว่าตัวองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆของสารยึดติดมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีตัวยึดแล้วก็มีสารเติมแต่งนะคะแล้วก็เราก็เลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของสารยึดติดที่เราต้องการจะใช้นะคะหรือว่าเราต้องการจะทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านบรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะในส่วนของประเภทของสารยึดติดนะคะในงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่ง3ประเภทนี้เราจะใช้หลักการก็คือดูในเรื่องของรูปแบบของการแห้งตัวหรือแข็งตัวนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแห้งตัวได้กลุ่มที่2เราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแข็งตัวหรือปล่อยให้เย็นตัวลงส่วนกลุ่มที่3ก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริ่งเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกคือสารยึดติดประเภทแห้งตัวสารยึดติดประเภทแห้งตัวเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสารยึดติดฐานน้ำนะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นสารยึดติดฐานน้ำอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้นก็คือเราจะมีตัวยึดในกลุ่มที่เป็นตัวยึดธรรมชาติเนาะพวกแป้งพวกเด็กสตรินพวกเคซีนทั้งหลายนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะนิยมเอามาใช้เป็นตัวยึดที่ใช้สำหรับสารยึดติดฐานน้ำนะคะซึ่งสารยึดติดฐานน้ำเนี่ยแน่นอนว่าตัวทำละลายก็คือน้ำนะคะสารเติมแต่งที่ใส่เข้าไปก็คือตัวน้ำเพื่อให้เกิดการไหลได้ดีแล้วในขณะเดียวกันการแห้งตัวของมันก็คือทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปมันก็จะทำให้ตัวยึดหรือว่าสารเติมแต่งหรือสารยึดติดเนี่ยเกาะติดบนวัสดุที่เราต้องการจะยึดติดได้นะคะก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ทีนี้ตัวที่2นะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายก็คือเราจะใช้ตัวยึดที่ยากต่อการละลายด้วยน้ำแต่เป็นการละลายด้วยตัวทำละลายซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายก็จะมีหลายตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่มีความสามารถในการระเหยได้ซึ่งจริงๆมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะเน้นว่าจะต้องมีพวกสารระเหยออกเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะไม่งั้นมันจะทำให้สารระเหยบางตัวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่งในกลุ่มของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายเนี่ยเราจะใช้ตัวยึดที่เป็นกลุ่มของพวกตัวยึดสังเคราะห์เป็นหลักนะคะพวกเทอร์โมพลาสติกทั้งหลายอย่างเช่นพวก PE นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้ตัวทำละลายเพราะฉะนั้นในการแห้งตัวของมันก็คือให้ตัวทำละลายเนี่ยระเหยออกไปนั่นก็คือเป็นเหตุว่าทำไมสารยึดติดฐานตัวทำละลายเนี่ยจะต้องมีการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมนะคะที่ให้สามารถจะละลายหรือระเหยได้ดีส่วนสารยึดติดอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดนะคะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยตัวยึดที่ใช้จะเป็นกลุ่มยางนะคะเพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นได้ดีเพราะว่าสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เรายึดติดแล้วเรามีการดึงออกมันก็สามารถที่จะยึดติดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะคะในการยึดติดด้วยส่วนอีกกลุ่มที่เมื่อกี้พูดถึงไปนะคะกลุ่มที่2ก็คือสารยึดติดที่ประเภทแข็งตัวหรือว่าปล่อยให้เย็นตัวนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มฮอตเมลก็คือหมายความว่าจะไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้อาศัยว่าเวลาที่เราให้ล้อมหรือว่า เกิดการแผ่ไปบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะเราจะใช้ความร้อนก็ให้โพลิเมอร์เนี่ยมันเกิดการหลอมตัวแล้วก็เหลวแล้วเราถึงจะติดเข้าไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดได้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากาวร้อนนะก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งๆก่อนแล้วเสร็จแล้วพอให้ความร้อนไปปุ๊บมันก็จะเกิดการหลอมลงมาแล้วก็เหลวได้เราก็จะใช้ทาลงบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัวฮอตเมลหรืออาจจะเป็นตัวฮอตเมลที่ใช้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดด้วยก็ได้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริ่งคำว่าเคียวริ่งหมายความว่ายังไงเคียวริ่งคือจะเป็นลักษณะของการที่ทำให้เกิดการ
การติดกันโดยปฏิกิริยาของ polymerization ก็คือจะมีสารยึดติดที่เป็น2องค์ประกอบเป็นหลักตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทาปกติของโพลิเมอร์กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่จะช่วยเร่งให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้นะคะซึ่งตัวนี้จะต้องเป็น2องค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีการแห้งตัวเราก็อาจจะใช้วิธีการที่ให้ความร้อนหรือให้รังสี UV

หรือว่าให้ลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อช่วยทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้ดีซึ่งในลักษณะของกลุ่มพวกนี้อันนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบที่ช่วยให้มันเกิดการยึดติดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของการเคียวริ่งด้วย UV นะคะตัวลักษณะของตัวยึดเนี่ยมันจะต้องมีตัวสารที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนะคะด้วยแสง UV ได้เพื่อรับหรือว่าเจอกับรังสี UV ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้กับในลักษณะของลำแสงอิเล็กตรอนก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องมีสารที่เข้าไปช่วยทำให้สามารถที่จะไวต่อลำแสงอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของสององค์ประกอบของเคียวริ่งนะคะโดยส่วนใหญ่ในลักษณะของสารยึดติดประเภทเคียวริ่งเนี่ยเราก็จะไปใช้ในกลุ่มของการลามิเนตถ้าเป็นในลักษณะของงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นลามิเนตที่เราเรียกว่าลามิเนตแบบแห้งนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราทาสารยึดติดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทิ้งไว้ให้มันเกิดการเคี่ยวการเคี่ยวก็คือให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันจนกระทั่งเกิดสารยึดติดที่มีการแข็งตัวจนอยู่ในสภาพที่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้งานได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วบรรจุภัณฑ์พวกนี้เวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะซึ่งบางทีบางส่วนของสารยึดติดที่เป็นกลุ่มของเคียวริ่งเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ถึงนานประมาณ7วันสาเหตุที่เขาจะต้องเคียวริ่งให้นานเพื่อให้ไม่มีผลต่อเขาเรียกว่าการตกค้างของสารเคมีนะคะเพราะถ้าเกิดมีการตกค้างของสารเคมีเข้าไปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเคียวริ่งในลักษณะแบบนี้หรือเป็นการเคียวริ่งในลักษณะที่มีการเพราะว่าเวลาเคียวริ่งเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวทำลายเข้าไปด้วยแต่ว่ามันอาจจะต่างกันกับตัวที่เป็นประเภทของการแห้งตัวเพราะว่าถ้าเป็นประเภทของการแห้งตัวเนี่ยเราจะเน้นของการระเหยเป็นหลักแต่ถ้าเน้นของการเคียวริ่งเนี่ยถึงมีตัวทำลายนั่นก็หมายความว่าเราจะให้การเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวสำคัญก็คือการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันที่ทำให้เกิดตัวโพลิเมอร์ที่แข็งตัวได้ซึ่งในลักษณะแบบนี้บางครั้งมันอาจจะเกิดเป็นสารเคมีตกค้างที่อยู่ข้างในเราอาจจะเจอว่าบางทีเนี่ยผู้ผลิตอาจจะเกิดความเร่งด่วนแล้วก็ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลเฉพาะของตัวสารยึดติดที่ดีพออาจจะไม่ได้ดูว่าสารยึดติดนั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของเวลานะคะในการเคียวริ่งซึ่งบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง7วันบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง14วันถ้าเราไม่มีการทิ้งนะคะไม่มีการทิ้งม้วนฟิล์มของตัวแพคเกจิ้งให้เหมาะสมก่อนที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยบางครั้งเวลาเอาไปใช้แล้วแล้วไปห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเจอว่าเราฉีกซองขนมออกมาแล้วมันมีกลิ่นของสารเคมีปนออกมาด้วยซึ่งในลักษณะแบบนั้นน่ะอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเคียวริ่งที่ยังไม่แห้งดีพอเลยมีผลทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตนะคะที่มีการใช้สารยึดติดเข้าไปในงานบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องเหล่านี้ว่าสารยึดติดที่เราใช้เนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแยกประเภทให้ถูกต้องนะคะค่ะค่ะตามที่เราทราบแล้วเนอะว่าสารยึดติดเนี่ยมีหลายประเภททีนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะว่าสารยึดติดแต่ละประเภทเนี่ยมีกระบวนการผลิตอย่างไรกระบวนการผลิตสารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะหลักๆก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนพอเมื่อกี้เรารู้แล้วนะเรื่ององค์ประกอบงั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนพอเราเตรียมตัวยึดเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะมาปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งทีนี้กลุ่มของประเภทนะคะที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือจะมีอยู่3ชนิดนะคะก็คือ4ชนิดนะคะก็คือสารยึดติดฐานน้ำสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดฮอตเมลแล้วก็สารยึดติดที่ไวต่อแรงกดทีนี้เรามาดูกระบวนการในการผลิตสารยึดติดตัวแรกก่อนนะคะในกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำการเตรียมตัวยึดนะคะเพราะว่าเราพูดไปแล้วองค์ประกอบหลักก็คือตัวยึดเพราะฉะนั้นตัวยึดที่เราจะใช้ในสารยึดติดฐานน้ำอาจจะเป็นกลุ่มของแป้งอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเด็กซินหรืออาจจะเป็นกลุ่มของตัวยืดอื่นๆที่เป็นตัวที่สามารถละลายในน้ำได้เราถึงเรียกว่าสารยึดติดฐานน้ำนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแป้งก็ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไมโลสหรืออะไมโลเพคตินทีนี้อะไมโลสเนี่ยจะเป็นทำให้ฟิล์มเนี่ยมันยึดติดได้แข็งแรงแต่ว่าในขณะเดียวกันอะไมโลสมันจะไม่ละลายน้ำบางทีเราก็ต้องเลือกองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลเพคตินเนี่ยเข้ามาก็คือสกัดแป้งออกมาเพื่อให้สามารถจะละลายน้ำได้นะคะแล้วก็ดูระดับของโพลิเมอร์ที่จะมาใช้ในการยึดติดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจากนั้นเราถึงจะมาผสมส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งก็คือสารเติมแต่งเพื่อให้ส่วนผสมของผสมตัวเนี้ยเหมาะกับการนำไปใช้งาน

นะคะว่าเราจะไปใช้งานอะไรอย่างเช่นสารเพิ่มความต้านทานน้ำเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นสารยึดติดฐานน้ำเราก็อาจจะต้องให้มันเพิ่มต้านทานน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้กาวที่แห้งหรือแข็งตัวแล้วเนี่ยทำให้เกิดละลายน้ำจนไม่เกิดการยึดติดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้ตัวอย่างนะคะของสารยึดติดฐานน้ำที่เราเอามาใช้สำหรับทาพวกถุงนะคะถุงกระดาษนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นชุดที่เราเน้นเรื่องสารยึดติดสำหรับบรรจุภัณฑ์งั้นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้กับงานของบรรจุภัณฑ์นะคะสารยึดติดที่ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้สำหรับติดพวกถุงกระดาษนะคะยกตัวอย่างตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นพวกเด็กสตรินนะคะเด็กสตรินขาวเด็กสตรินตัวนี้จะเป็นเด็กสตรินที่ได้มาจากการเอาแป้งมาสกัดนะคะโดยการเอาแป้งเนี่ยไปคั่วแล้วก็มาปรับสภาพของตัวยึดโดยการใช้กรดหรือเปลี่ยนสภาพของเด็กตินที่เหมาะกับการเอาไปละลายน้ำได้นะคะหลังจากนั้นพอเราเตรียมตัวยึดได้แล้วเราก็เอามาผสมกับตัวสารเติมแต่งซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นพวกบอแร็กหรือสารที่ปรับสภาพความหนืดเพื่อให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการไหลนะคะหรือว่าการทาได้ดีหรืออาจจะเติมสารกันบูดเพราะแป้งมันอาจจะเสียง่ายเนาะเพื่อให้อายุการใช้งานของสารยึดติดเนี่ยนานขึ้นเราก็จะมีการใส่สารกันบูดหรือมีสารป้องกันการเกิดฟองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำให้สุกนะคะทิ้งให้เย็นแล้วก็ปรับสภาพอีกทีเนื่องจากว่าเดิมมันมีการใช้กรดเราก็ปรับสภาพให้มันเป็นกลางสักนิดนึงด้วยการใช้ด่างนะคะเป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนที่จะเอาไปใช้งานนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฐานน้ำทีนี้มาดูในส่วนของกระบวนการผลิตสำหรับสารยึดติดฐานตัวทำละลายหลักๆ ก็เหมือนกันนะคะคือการเตรียมตัวยึดเหมือนกันซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วในตอนต้นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวยึดที่เป็นพวกยางนะคะยางธรรมชาติเพื่อเอามาใช้ในการละลายกับตัวทำละลายเพราะในกลุ่มของตัวทำละลายเนี่ยก็มักจะใช้ตัวยึดที่ไม่สามารถละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คือพวกยางธรรมชาติมันละลายน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นตัวยึดที่เป็นพวกกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งถ้าเป็นโพลียูรีเทนเราจะใช้กับการลามิเนตแบบแห้งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปกติแล้วถ้าเป็นกลุ่มของยางเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มที่มี2องค์ประกอบก็คือมีตัวนึงที่จะมาช่วยให้เกิดยางเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดวัลคานิเซชันนะก่อนที่จะให้ยางเอาไปใช้งานแล้วจากนั้นเราก็มาเติมปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งต่างทีนี้มาถึงตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เราใช้ตัวยึดพวกกลุ่มโพลียูรีเทนสำหรับการลามิเนตแบบแห้งนะคะการลามิเนตแบบแห้งก็คือเป็นลักษณะของการลามิเนตลงไปบนฟิล์มพลาสติกนะคะหรือบนกระดาษก็ได้แต่ในที่นี้จะเน้นที่ตัวพลาสติกเป็นหลักนะคะสำหรับการขึ้นรูปเป็นพวกซองถุงที่เราใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งโพลียูรีเทนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการก็คือทำปฏิกิริยาของกลุ่มที่เป็นสารก็คือไกลคอลผสมกับไอโซไซยาเนตนะคะแล้วก็อยู่ในตัวทำละลายที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอทิลแอซิเตตแล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งตรงนี้เราจะทำให้เกิดเป็นพรีโพลิเมอร์ก่อนพรีโพลิเมอร์หมายความว่าอะไรเป็นโพลิเมอร์สายสั้นๆหรือเราเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์เริ่มต้นก่อนที่จะไปทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์เชนยาวๆแล้วเกิดการเกิดโครงข่ายที่ยึดติดได้ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรับสภาพสารยึดติดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนของลามิเนตแบบแห้งนะคะส่วนอันถัดไปก็เป็นกระบวนการผลิตของสารยึดติดฮอตเมลนะคะอย่างที่บอกก็คือฮอตเมลจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นสารยึดติดที่ไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยเป็นตัวยึดล้วนๆเพราะฉะนั้นตัวยึดล้วนๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการอุดตันถ้าเราไม่มีการใส่พวกสารเติมแต่งที่เป็นพวกการปรับความหนืดเพื่อให้ตัวฮอตเมลเนี่ยเวลาที่ได้รับความร้อนแล้วสามารถที่จะไหลได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการใส่พวกสารที่ปรับความเหนียวหนืดหรือว่าพวกพลาสติไซเซอร์ที่ทำให้ตัวฟิล์มเมื่อแห้งแข็งตัวแล้วเนี่ยไม่เปราะได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฮอตเมลก็จะเป็นกลุ่มของ EVA นะคะหรือเอทิลีนไวนิลอะซิเตตจะเป็นกลุ่มโคโพลิเมอร์ก็คือมีโพลิเมอร์สองชนิดก็คือเป็นเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตตซึ่งขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมที่เราใช้มากน้อยแค่ไหนซึ่งหลังจากที่เราเอาโพลิเมอร์2ชนิดนี้มาผสมกันแล้วเราก็จะมีการเติมสารเติมแต่งเข้าไปแล้วก็ผสมกันให้เหมาะสมแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้งานได้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเอาส่วนผสมอันเนี้ยเข้าไปใส่ในเครื่องอัดรีดก่อนนะคะซึ่งเครื่องอัดรีดเนี่ยก็จะมีการทำให้เกิดการเป็นเส้นของโพลิเมอร์แล้วก็มาตัดเป็นเม็ดเรซินเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้งาน
ซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าสารยึดติดฮอตเมลกับอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของไวต่อแรงกดเนี่ยตัวยึดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยางหรืออาจจะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มโพลิเมอร์ที่เป็นพวกโพลิเมอร์อ่อนนุ่มกับโพลิเมอร์ที่แข็งนะคะแล้วเราก็เอามาผสมกับสารเติมแต่งที่ทำให้ไม่เกิดการเกิดฟองซึ่งส่วนใหญ่ของตัวอย่างของกลุ่มนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของโคซิลโคซิลคืออะไรถ้าในงานบรรจุภัณฑ์เราอาจจะเคยเห็นลักษณะของฉลากนะคะที่ติดนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้เห็นในรูปเนี่ยเวลาที่เราแกะเปิดออกมาอ่านแล้วเราสามารถที่จะปิดกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะเป็นลักษณะของการใช้แรงกดแบบโคซิลซึ่งเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกโพลิเมอร์ที่เหมาะสมนะคะคืออ่อนนุ่มคืออยู่ที่ค่าพลาสติกวิลเลียมประมาณ 2.7 แต่ถ้าเป็นกลุ่มของโพลิเมอร์แข็งก็อยู่ที่พลาสติกค่าวิลเลียมอยู่ที่มากกว่า5นะคะแล้วเราก็เอามาปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของกระบวนการผลิตที่เรายกตัวอย่างไปแล้วทั้งหมดของสารยึดติดทั้ง4ประเภทนะคะ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับเนื้อหารายวิชานะคะของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาว่าด้วยฐานอำนาจในสังคมไทยนะคะโดยที่เนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือฐานอำนาจในอรัจจารีตนะคะฐานอำนาจในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ฐานอำนาจในรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะโดยที่เนื้อหาทั้ง3ส่วนในที่นี้นะคะนักศึกษาสังเกตได้ว่าก็จะเป็นการแบ่งเนื้อหานะคะตามพัฒนาการของรัฐเช่นเดียวกับเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื้อหาในแต่ละส่วนนะคะเราก็จะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับฐานอำนาจที่สำคัญ3อย่างด้วยกันนะก็คือนะคะฐานอำนาจแรกนะคะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะอันที่2นะคะเป็นฐานอำนาจทางการเมืองนะคะและประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะโดยที่เราจะดูว่าในรัชจารีตนะคะอาศัยฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนะคะฐานอำนาจทางการเมืองคืออะไรนะคะแล้วก็ฐานอำนาจทางวัฒนธรรมคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากฐานอำนาจทั้ง3ไม่ได้อยู่อย่างแยกขาดกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันในแง่การสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐหรือผู้ปกครองในรัฐแต่ละพัฒนาการนั้นๆ นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจในรัชจารีตนะคะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะหรือนักศึกษาหลายคนอาจจะตอบตามอาจารย์ได้ด้วยซ้ำนะคะว่าจุดเด่นสำคัญของรัชจารีตนะคะการใช้อำนาจในรัชจารีตนั้นนะคะเปรียบได้กับแสงเทียนนะคะเนื่องจากอำนาจในรัชจารีตนั้นนะคะมีความเหลื่อมทับซ้อนกันนะคะระหว่างรัฐต่างๆนะเพราะว่ารัชจารีตไม่มีเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะตัวอย่างรัชจารีตนะคะในทางพัฒนาการทางการเมืองของไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะนับว่านับตั้งแต่รัฐในยุคของสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยนะคะอาณาจักรอยุธยานะคะจวบจนมาถึงนะคะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่ก่อนการปฏิรูปการปกครองนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าพัฒนาการอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยจะถูกนับว่าอยู่ในรัชจารีตนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจที่สำคัญในรัชจารีตนะคะทั้ง3ฐานอำนาจนะคะขออนุญาตเริ่มที่ฐานอำนาจทางเศรษฐกิจก่อนนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัชจารีตเนี่ยนะคะระบบเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสวยนะเศรษฐกิจแบบสวยคืออะไรนะคะเศรษฐกิจแบบสวยนะคะคือระบบเศรษฐกิจที่ประชาชนเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างเราต้องแบ่งผลผลิตบางส่วนเนี่ยให้กับนายหรือมูลนายนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนนะกับการที่มูลนายนั้นนะคะจะให้ความคุ้มครองตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะโดยเฉพาะนะหากไพร่นะคะมีคดีความหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากไพร่นั้นไม่ได้สังกัดมูลนายนะคะสิทธิในการคดีความการว่าความนั้นก็จะหายไปนั่นเองนะฉะนั้นเศรษฐกิจแบบสวยก็ในแง่นี้ก็จะสัมพันธ์กับตัวความสัมพันธ์ในรูปแบบของอุปถัมภ์หรือไพร่และมูลนายนั่นเองนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนอกจากเศรษฐกิจแบบสวยแล้วนะคะก็ยังมีการค้าแบบผูกขาดการค้าแบบผูกขาดเนี่ยจะเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยของสุโขทัยนะคะแล้วก็อยุธยานะคะก็จะมีการผูกขาดโดยพักคลังสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่ารูปแบบการค้าแบบผูกขาดเนี่ยนะคะจะเริ่มลดทอนความสำคัญลงไปนะคะหลังจากที่สยามนั้นนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะในสมัยรัชกาลที่4จากการที่พระองค์เนี่ยนะคะไปลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษค่ะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการสุดท้ายที่สำคัญคือภาษีอากรนะคะภาษีอากรคือการที่กษัตริย์เนี่ยสามารถโปรดให้จัดเก็บภาษีอากรชนิดต่างๆได้นะคะเช่นอากรสวนนะคะอาจจะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนพริกไทยนะคะอากรข้านาต่างๆรวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะจากผู้ใช้บริการของรัฐค่าธรรมเนียมนี้เราจะเรียกว่าฤชานั่นเองนะคะนี่คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัชจารีตนะคะประกอบไปด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสวยการค้าแบบผูกขาดนะคะแล้วก็ตัวภาษีอากรนะคะค่ะสำหรับฐานอำนาจที่2นะคะนั่นก็คือฐานอำนาจทางการเมืองนะคะในรัชจารีตนะคะจะให้ความสำคัญกับฐานอำนาจทางการเมืองใน2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือ
การควบคุมกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะแล้วก็การตั้งกรมเจ้านะคะข้อแรกนะคะการควบคุมนะคะกำลังคนผ่านระบบไพร่นะคะเนื่องจากการควบคุมคนนะคะมีส่วนสำคัญในรัฐจารีตอย่างมากเพราะเขาแม่ความสำคัญกับเส้นเขตแดนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีความสำคัญในทั้งการเมืองแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามูลนายหรือขุนนางนะคะถือครองกำลังคนเนี่ยมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ตัวกษัตริย์เนี่ยมีความหวาดระแวงนะคะว่าขุนนางหรือมูลนายคนนั้นเนี่ยคิดจะแข่งข้อนะคะแล้วก็ก่อกบฏนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดนะคะการกัลปนานะคะหรือการมอบคนจำนวนมากนะคะให้ไปเป็นข้าของพระนะคะคอยช่วยเหลืองานของวัดโดยที่คนที่กลายมาเป็นข้าพระแล้วนะคะจะไม่สามารถถูกเรียกใช้นะคะโดยขุนนางได้อีกอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการดึงคนนะคะออกจากมูลนายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความกระด้างกระเดื่องต่อตัวกษัตริย์นั่นเองนะคะส่วนอันที่สองนะคะฐานอำนาจทางการเมืองในรัฐจารีตที่สำคัญประการที่สองเนี่ยก็คือการตั้งกรมเจ้านะคะการตั้งกรมเจ้าก็คือการตั้งนะคะกรมเจ้านะคะเป็นเจ้านายนะคะเพื่อนำมาคานอำนาจกับขุนนางที่ถือครองกำลังคนเยอะนะคะโดยกษัตริย์นะคะจะดึงเอาไพร่ในสังกัดของมูลนายขุนนางนะคะบางส่วนที่มีตัวไพร่เยอะเกินไปเนี่ยให้มาเป็นไพร่สมนะคะกับเจ้านายนะซึ่งกษัตริย์ตั้งเป็นกรมขึ้นมานะคะทั้งนี้เนี่ยพระองค์ก็กษัตริย์ก็ได้ทำการตั้งนะคะญาติของพระองค์นะคะขึ้นเป็นกรมเพื่อนำมาคานอำนาจกับตัวขุนนางนั่นเองฉะนั้นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญในรัฐจารีตเนี่ยแน่นอนค่ะว่ากำลังคนเนี่ยเป็นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญนะคะแต่จะสังเกตได้ว่าก็กษัตริย์ก็จะมีกลไกหรือวิธีการบางอย่างเพื่อทำให้การควบคุมกำลังคนของขุนนางเนี่ยมันไม่มากเกินไปนั่นเองนะคะส่วนฐานอำนาจที่3นะคะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมของรัฐจารีตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือฐานนะคะความเชื่อในทางศาสนาตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตัวสมัยอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมคะที่มีการดึงเอาคติทางศาสนาพุทธนะคะมาสร้างความชอบทำให้กับสถานะของกษัตริย์ภายใต้สิ่งที่ว่าธรรมราชานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีการใช้ความเชื่อในเรื่องของความเหนือธรรมชาตินะคะในการที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพระราชพิธีไล่น้ำนะคะหรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถูกใช้นะคะมาเพื่อสัมพันธ์กับความเจริญของรัฐนะคะจนกล่าวได้ว่ารัฐจารีตนะคะประเทศไทยในยุครัฐจารีตเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าฐานอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะคะต่างต้องทำงานสอดประสานกันนะคะเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองในรัฐจารีตนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะเราก็จะว่ากันด้วยฐานอำนาจนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะก็คือรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งเกิดขึ้นกำเนิดขึ้นครั้งแรกนะคะในสมัยกันที่5นะคะโดยที่จุดแตกต่างระหว่างรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์กับรัฐจารีตนะคะนั่นก็คือตัวเส้นเขตแดนนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจนะคะก็ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชฐานอำนาจแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องด้วยนะคะภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเศรษฐกิจของสยามณขณะนั้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาเบอริงนะคะในพ.ศ. 2398นะคะในสมัยของรัชกาลที่4นะคะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะก็ทำให้เกิดความต้องการแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้รัชกาลที่5จึงได้ทำการประนีประนอมนะคะค่อยเป็นค่อยไปในการยกเลิกนะคะระบบไพร่และระบบทาสนั่นเองนะคะเพื่อปลดปล่อยนะคะคนนะคะที่เคยอยู่ในระบบดังกล่าวเนี่ยให้กลายมาเป็นแรงงานนะทีนี้เมื่อแรงงานเหล่านี้นะคะมีความสามารถมีศักยภาพนะคะในการเพาะปลูกนะคะค้าขายสินค้าได้นะจึงทำให้นะรัชกาลที่5ในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้ทำการปฏิรูปการคลังนะคะผ่านการตั้งหอรัชดากรพิพัฒน์นะมีข้าราชการทำงานขึ้นตรงต่อตัวองค์พระมหากษัตริย์นะนั่นก็คือในเวลาต่อมาตัวหอรัชดากรพิพัฒน์นี้นะคะก็จะคือเป็นนะทำหน้าที่เก็บภาษีนั่นเอง
นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหอรัศดากรพิพัฒน์เนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะแต่ว่าระบบการเก็บภาษีเนี่ยจะใช้รูปแบบของเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งเป็นการประมูลการเก็บภาษีนะคะทำให้ตัวผู้ประมูลเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีเหล่านี้นะซึ่งชั้น5เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะต้องมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อพระองค์ทำหน้าที่โดยเฉพาะนะคะทีนี้ค่ะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งที่สำคัญในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือการครอบครองที่ดินเขตชลประทานแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสืบเนื่องจากการที่สยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเพาะปลูกข้าวเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานจำนวนมากแล้วนะคะการได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็นข้าวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ดินจำนวนมากระบบชลประทานที่ดีเช่นกันนะคะชนชั้นนำในขณะนั้นนะคะก็เล็งเห็นนะคะความจำเป็นเช่นนี้นะคะก็เลยเกิดการนะคะชนชั้นนำก็เลยลงทุนนะคะด้วยการขุดคลองนะคะเพื่อทำให้นะคะคนเหล่านี้นะสามารถครอบครองที่ดินได้มากที่สุดนะคะจากนั้นคลองเหล่านี้นะคะที่ดินริมคลองเหล่านี้นะคะก็จะถูกนำไปเช่าต่อให้บรรดาตัวแรงงานที่ทำการเกษตรนั่นเองนะคะและฐานอำนาจทางเศรษฐกิจประการที่3นะคะก็คือการสร้างระบบคมนาคมนะคะก็จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟนะคะโดยที่มีกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการสร้างเส้นทางรถไฟไปยังภูมิภาคต่างๆที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะคะและเหนือเนี่ยนะคะก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะขนถ่ายสินค้าทางเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งป่าไม้ต่างๆนะคะแล้วก็แรงงานนะคะทำให้ชนชั้นนำเนี่ยนะคะสามารถเรียกเก็บภาษีนะจากภูมิภาคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของส่วนกลางได้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะฐานอำนาจในทางการเมืองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะแน่นอนค่ะว่าองค์รัชกาลที่5นะคะพระองค์เนี่ยนะคะทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในครั้งแรกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอยู่ภายใต้นะคะอิทธิพลของบุญนาคนะคะซึ่งเป็นขุนนางคนสำคัญนะคะทีนี้พระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการจะต้องมีพวกพ้องน้องพี่นะคะซึ่งคอยซัพพอร์ตพระองค์ในแง่ของการเมืองนะคะด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงตั้งกลุ่มสยามหนุ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยพี่น้องของพระองค์นะคะซึ่งในเวลาต่อมาคนเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นแขนขาที่สำคัญนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้ากระทรวงต่างๆนะคะของรัชกาลที่5ในสมัยที่พระองค์ทรงทำการปฏิรูปการปกครองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะทำหน้าที่ถวายความเห็นด้านนิติบัญญัติให้กับพระองค์นะคะรวมไปถึงนะคะมีการตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะหรือ Privy Council นะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นองคมนตรีสภาในการให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆนะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะฐานอำนาจทางการเมืองนะคะบรรดาผู้คนนะคะที่ถูกปลดปล่อยจากระบบไพร่และทาสนะคะคนจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อได้รับการศึกษาที่เพียงพอนะและเหมาะสมนะคะก็จะกลายมาเป็นข้าราชการนะคะที่มีความจงรักภักดีขึ้นตรงต่อพระองค์เพียงคนเดียวนอกจากนั้นนะคะประชาชนจำนวนหนึ่งก็นะจะถูกนะเข้าไปอยู่ในกองทัพสมัยใหม่นะคะเพื่อทำการควบคุมความสงบในภูมิภาคต่างๆที่อาจจะมีการต่อต้านตัวรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นฐานอำนาจที่3นะคะก็คือฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธินะคะฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมในแง่นี้นะคะชนชั้นนำนะขณะนั้นนะคะก็จะเลือกรับความเจริญนะคะทางวัตถุจากตะวันตกนะคะไม่ปิดกั้นความเจริญจากตะวันตกแต่ขณะเดียวกันนะคะชนชั้นนำก็เลือกที่จะรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีการสถาปนาอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะในแง่ของการรับความเจริญจากตะวันตกเนี่ยนะคะเราจะพบได้ว่านะคะเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะจากการที่สยามถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาก็คือชนชั้นกลางหรือกระดุมพีนะคะคนเหล่านี้นะจะให้ความสำคัญกับสำนึกนะคะการตระหนักรู้เรื่องเวลาที่เวลาเดินไปข้างหน้านะคะเน้นเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะหรือเรียกทับศัพท์นั่นก็คือความ civilized นะคะคนเหล่านี้รวมไปถึงชนชั้นนำเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาใช่ไหมคะทีนี้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โลกทัศน์นะคะของการเป็นชนชั้นกลางเนี่ยก็ต้องส่งผลต่อทัศนคติของชนชั้นนำนะคะในการเปิดรับอาวุธยการต่างๆของตะวันตกเข้ามานะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีที่ดูพัฒนาแล้วเหมาะสมกับความเป็นศิวิไลนะคะเพื่อไม่ให้อายตะวันตกนั่นเองนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะก็ปรากฏนะว่ามีการเผยแผ่นะคะจารึกหลักที่1นะในสมัยรัชกาลที่4นะแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะหลักศิลาจารึกหลักที่1ที่ถูกเผยแผ่ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยจะเป็นการค้นพบนะคะหรือเป็นการถูกสร้างขึ้นมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วการปรากฏขึ้นของหลักศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สยามณขณะนั้นเนี่ยตอกย้ำกับโลกตะวันตกได้ว่าสยามเนี่ยเป็นประเทศที่ civilized นะคะมีการพัฒนานะคะของภาษานะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าเป็นอาณาจักรที่มีความพัฒนาแล้วนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของการรักษาความเป็นไทยทางจิตใจเอาไว้นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้มีการสถาปนาธรรมยุทธนิกายนะซึ่งเป็นการผนวกรวมเอาสถาศาสนาพุทธนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวสถาบันกษัตริย์นะโดยที่ธรรมยุทธนิกายเนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับการวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดเป็นหลักนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับฐานอำนาจของรัฐไทยนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะประเด็นแรกนะคะก็คือฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะก็จะมีความพยายามในการขยายอุตสาหกรรมนะคะผ่านการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจในสมัยคณะราษฎรนะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะเมื่อประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้สงครามเย็นนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในการพัฒนาต่างๆนะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะก็มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เนี่ยค่ะทำให้เกิดกลุ่มทุนใหม่มากขึ้นนะเราจะเริ่มเห็นกลุ่มทุนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะในการที่จะรับนะคะโครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐในพื้นที่ของตนเองนะคะเริ่มมีกลุ่มทุนใหม่ขึ้นมานะคะขณะเดียวกันก็ประเทศไทยก็เปิดรับนะคะการลงทุนของต่างชาตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ความสำคัญนะคะเปลี่ยนนะแนวทางการพัฒนานะคะจากเดิมที่เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในทศวรรษที่2520นะคะกลุ่มทุนใหม่นะที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ในการรับโครงการพัฒนาต่างๆเริ่มเล็งเห็นนะคะโอกาสทางการเมืองมากขึ้นในการที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนะคะกลุ่มทุนใหม่เหล่านี้นะคะก็ได้เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะคะผ่านการจัดตั้งพรรคการเมืองนะคะแล้วเริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจนะคะและทางการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่านะคะในช่วงต้นในทศวรรษ2520เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามของกลุ่มนะคะนักธุรกิจหรือทุนใหม่นะคะในการเข้ามาเล่นทางการเมืองนะคะแต่ด้วยบริบททางการเมืองณขณะนั้นนะคะอาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากนักว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากการเมืองในทศวรรษ2520นะจะเรียกได้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะก็คือมีการเลือกตั้งนะขณะเดียวกันก็มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นข้าราชการประจำด้วยเช่นกันนะฉะนั้นแม้ว่าจะเห็นความพยายามในการเชื่อมโยงฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองในแง่นี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในห้วงทศวรรษที่2540นะภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะพ.ศ. 2540นะเราจะเห็นการเชื่อมนะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจกับการเมืองเข้ามาด้วยกันนะคะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกระจายอำนาจทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะนะมีการความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งทั้งในระดับชาตินะคะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นนะคะก็ทำให้เมื่อโอกาสทางการเมืองประตูโอกาสทางการเมืองมันเปิดกว้างนะคะก็ทำให้ตัวผู้เล่นหน้าใหม่ต่างๆนะคะก็โจรเข้าสู่ประตูโอกาสนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะการทำความเข้าใจฐานอำนาจในทางการเมืองนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นช่วงที่สำคัญนะคะประมาณ3ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็คือช่วงของพ.ศ. 2575นะคะถึง2500นะคะเราจะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแห่งการอำมาตยาธิปไตยการเมืองเป็นอำมาตยาธิปไตยนะคะก็คือนะระบบราชการนะคะโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยทำหน้าที่ในการครอบงำทางการเมืองนะคะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตามในช่วงแรกนะคะแต่ก็มีบรรดาข้าราชการเนี่ยเข้าไปมีตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนะคะขณะเดียวกันนะคะภายหลัง2500เนี่ยแล้วก็การขึ้นมาของจอมพลสฤษดิ์ธนานะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่ระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือไม่มีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำได้อย่างน่าสนใจนะก็คือการเปลี่ยนวันชาติค่ะจากวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เปลี่ยนนะคะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนมาเป็นวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะการทำเช่นนี้นะคะของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะคะก็สะท้อนความพยายามของตัวทหารนะคะของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในการที่จะสร้างฐานอำนาจทางการเมืองระหว่างนะคะการสร้างความชอบธรรมระหว่างกองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการขึ้นมาของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะคะคือจุดสิ้นสุดนะคะของรัฐบาลคณะราษฎรนะคะซึ่งมีกินเวลาเพียงแค่15ปีเท่านั้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองไทยนะคะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยโดยมีหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลานะคะ2516นะก็มีความพยายามนะคะที่จะใช้การเลือกตั้งนะคะเปิดการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการลุกคือของประชาชนณขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้สามารถทำให้ประชาธิปไตยนั้นลงหลักปักฐานได้จนในที่สุดแล้วนะคะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าภายผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็การนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองนะคะผ่านการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะคะพุทธศักราช2540นะคะก็ถูกคาดหวังนะคะว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับการกระจายอำนาจแน่นอนค่ะว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2500

40นะก็ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ในทางการเมืองเข้ามานะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้นะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ถูกท้าทายนะคะด้วยกลุ่มอำนาจเก่านะคะก็คือกลุ่มทหารนั่นเองนะคะในการทำรัฐประหารทั้งในกรณีของการทำรัฐประหารปี2549นะคะหรือครั้งล่าสุดนะคะนั่นก็คือพ.ศ.2557นั่นเองนะมันทำให้ฐานอำนาจทางการเมืองในที่นี้นักศึกษาจะพบได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตอย่างไปมานะคะระหว่างกลุ่มนะคะระบบอำนาจเก่ากับระบบอำนาจใหม่ที่พยายามสถาปนาระบบที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นฐานอำนาจในทางวัฒนธรรมนะคะของรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นะคะแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรต้องการทำอย่างมากเลยก็คือการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่หรือระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรสถาปนาขึ้นมานะเราจะเห็นได้จากความพยายามของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการของคณะราษฎรนะคะเพื่อทำลายฐานความชอบธรรมเดิมนะคะของชนชั้นนำในระบอบเดิมหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะจอมพลป.ก็ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยนะคะก็จะเป็นการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการลดการแบ่งชนชั้นลงนะคะคำการันหรือตัวสะกดที่ดูฟุ่มเฟือยนะก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการสถาปนาอุดมการนะคะเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนะคะเป็นอุดมการชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมหรือรัฐฐานิยมนะคะเพื่อลดความสำคัญของตัวราชนิยมลงไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจาก อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการเมืองไทยก็จะอยู่ในวังวนของการช่วงชิงอำนาจนะคะระหว่างความเป็นใหม่กับความเป็นเก่านะคะในเวลาต่อมานะคะการขึ้นเข้าสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็เป็นการหวนคืนนะคะระบอบอนุรักษ์นิยมนะคะจะเห็นได้จากการที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะก็ให้ความพยายามในการสร้างฐานอำนาจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลตนเองผ่านการนะคะหวนคืนสู่อุดมการณ์กษัตริย์นิยมนะคะจะเกิดราชประเพณีต่างๆเนี่ยได้ถูกฟื้นฟูนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะรวมไปถึงการเปลี่ยนนะวันชาติจากวันที่24มิถุนายนนะคะเป็นวันที่5ธันวาคมนะจากนั้นนะคะในเวลาต่อมานะคะจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหลายนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะฐานอำนาจทางวัฒนธรรมนะคะผ่านนะคะสถาบันกษัตริย์นะเป็นฐานอำนาจทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะจนกลายมาเป็นข้อต่อสู้สำคัญในการประลองกำลังทางการเมืองนั่นเองค่ะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่

0: จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาราสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาทรงเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทรงเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป
ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากศิษย์พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวัติราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่6สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาธานเป็นพระธรรมวชิระคุณาธานไพศาลศาสนกิจโสพลธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิจติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชิรภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูป
พระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธาเทพ

ราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโชตพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสมุทรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 10:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตำบลจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยเรียนอัสสัมชัญองค์เรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกลูสเพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569ได้มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์

0: ุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
3: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชนะมาครอบครองนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีต

0: เสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนมงและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ครับสวัสดีครับเราพบกันในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัยกรณีศึกษาการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของทฤษฎีและปรัชญาการเมืองนะครับในเรื่องนี้นะครับจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1เราจะพูดถึงอธิบายแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมได้ข้อที่2เราจะกล่าวถึงอธิบายแนวคิดความยุติธรรมของจอห์นรอได้นะครับและข้อสุดท้ายเราจะอธิบายแนวคิดของความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกได้นะครับในวัตถุประสงค์ทั้ง3อย่างนี้มันจะเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาหรือคนที่ผู้สนใจนะครับเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมที่มันเป็นแนวคิดของนักทฤษฎีและปรัชญาการเมืองร่วมสมัยครับเราเริ่มมาที่ตอนที่1ก่อนเลยครับแนวคิดทั่วไปของความยุติธรรมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยพวกเราจะนึกถึงอะไรนะครับไอ้ความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยครับมันมีความสำคัญอย่างไรและนึกถึงอะไรกันนะครับเวลาในความคิดทั่วไปเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมมันสำคัญอย่างไรในสังคมเพราะความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผูกคนเข้าไว้ในสังคมด้วยกันนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยครับทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรทรัพยากรขึ้นมาหรือจัดสรรว่าใครควรได้อะไรแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดคนที่อยู่ร่วมกันแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ว่าทำไมคนที่ควรได้ไม่ได้สิ่งนั้นหรือทำไมคนที่ไม่ควรได้กลับได้สิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ยุติธรรมกันไปมากเข้ามันก็จะมีปัญหาว่าแล้วเราจะรวมตัวกันเป็นอยู่กันเป็นคนอยู่ด้วยกันไปทำไมนะครับฉะนั้นความยุติธรรมในแง่นี้มันถึงสำคัญว่ามันทำให้ความผูกพันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นถ้าเกิดคนในกลุ่มนั้นน่ะหรือว่าในองค์กรนั้นหรือในหน่วยงานนั้นน่ะรู้สึกว่ายุติธรรมแต่ถ้าเกิดคน ที่อยู่ร่วมกันเนี้ยเกิดความรู้สึกว่า มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมคนคนนี้ได้สิ่งนั้นทำไมคนคนนั้นได้สิ่งนี้ปุ๊บมันก็ทำให้ความผูกพันที่คนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับแต่มันต้องอย่างนี้นะครับไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างที่ควรเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาควรได้รับอย่างนั้นแต่โดยเหตุผลจริงๆแล้วเขาไม่ควรได้รับอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ยุติธรรมได้ดังนั้นความยุติธรรมมันจึงมีลักษณะ2 อย่างด้วยกันคือด้านนึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของส่วนบุคคลที่ตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรได้รับหรือไม่อีกทางนึงมันเป็นเงื่อนไขในสิ่งที่สามารถวัดได้ว่าคนคนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรือไม่ในทางวัตถุนะครับมันเป็น2 อย่างประกอบกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างควรหรือไม่ควรเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในสังคมใดๆอ่ะครับทุกคนก็ย่อมคับข้องใจอยู่แล้วมันไม่มีใครทุกคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมตลอดแต่ว่าโดยสภาพทางวัตถุสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เนี่ยมันจะบอกได้ว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องพูดถึง2 อย่างด้วยกันนะครับมันไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วในเรื่องนี้ครับเราจะพูดถึง2 อย่างด้วยกันเสมอมาไม่เป็นความคิดของจอห์นรอหรือโรเบิร์ตโนซิกนะครับพอเราพูดถึงความหมายความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะพบว่าความยุติธรรมมันกินความถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอนะครับเวลาที่เราพูดว่าใครควรได้รับอะไรเนี่ยหรือใครควรที่จะไม่ได้รับอะไร

มันต้องพูดถึงว่าไอ้ควรนั้นอยู่บนหลักการอะไรมันจะไม่มีคนที่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการนะครับหรือคนที่ไม่ควรได้รับโดยไม่มีหลักการและไอ้หลักการที่ว่านี้มันต้องสมเหตุสมผลภายในตัวมันเองหมายถึงอะไรครับตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราใครควรทำถูกแล้วได้รับรางวัลคนทำผิดแล้วควรได้รับการลงโทษมันก็ต้องมีหลักการก่อนว่าแล้วไอ้ทำผิดทำถูกนั้นมันคืออะไรถูกไหมครับหรือว่าเวลาที่ว่าคนใกล้ชิดกันหรือคนเราเวลาที่เราลงโทษหรือให้รางวัลเราต้องไม่สนใจความใกล้ชิดแปลว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราใกล้ชิดคนที่ให้รางวัลนั้นควรได้รับรางวัลหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใกล้ชิดคนที่ได้รางวัลนั้นควรได้รับการลงโทษไม่เกี่ยวกันจะใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดก็ควรจะได้รับรางวัลหรือการลงโทษขึ้นอยู่กับเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่แบบนี้ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมเราต้องพูดถึงความถูกต้องความมีเหตุผลบนหลักการหนึ่งเสมอมันไม่มีความยุติธรรมโดยปราศจากหลักการได้นะครับถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราพูดถึงความยุติธรรมโดยไม่อาศัยหลักการคำถามก็คือว่าแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดสินกันได้ยังไงว่าใครควรได้รับอะไรนะครับนั้นหลักการนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความยุติธรรมไม่มีหลักการไม่ได้แล้วความยุติธรรมมันต้องถูกต้องเสมอมันไม่อาจมีความยุติธรรมที่ไม่ถูกต้องได้นะครับแล้วความยุติธรรมนี้มันต้องสมเหตุสมผลตัวเองในเสมอนะครับถัดไปครับเวลาที่พูดถึงความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีคำที่เกี่ยวข้องคำหนึ่งก็คือเรื่องความเสมอภาคไอ้ความเสมอภาคที่ว่านี้มันคืออะไรความเสมอภาคก็คือว่ามันต้องเป็นการถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งๆตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงเสมอภาคกันเนี่ยเราไม่ใช่เสมอภาคกันทุกกรณีนะครับโดยไม่สนใจหลักการนะครับตัวอย่างอย่างนี้เวลาที่นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจนะครับไปเข้าสอบคนที่ทำคะแนนสอบได้ดีก็ควรได้เกรดดีถูกไหมครับใครที่ทำคะแนนสอบได้น้อยก็ควรได้เกรดต่ำถูกไหมครับถ้าอะไรก็ตามเนี่ยเราไปเข้าสอบแล้วทุกคนได้เกรดเท่ากันหมดถามว่าแบบนี้ภาคกันไหมดังนั้นแล้วเวลาที่เราพูดถึงความเสมอภาคกันนะครับเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องได้รับผลเหมือนกันนะครับแต่มันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งเหมือนกันคือเช่นคนสอบได้ดีได้เกรดดีคนสอบได้น้อยได้เกรดต่ำถูกไหมครับมันไม่ใช่ทุกคนตัดเกรดเท่ากันหมดเอาเกรด A เหมือนกันหมดเลยสมมติว่ามีเหตุแบบนี้ครับเราไปเรียนเราไปคุมสอบเสร็จปุ๊บปรากฏทุกคนเราให้เกรด A เหมือนกันหมดเลยอันอย่างเงี้ยถือว่าเสมอภาคกันไหมไม่เสมอภาคกันนะครับเพราะเราไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้หลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราทุกคนให้ตกหมดเลยอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมภาพของ TP Temis เนี่ยครับมันเป็น TP ที่ว่าด้วยความยุติธรรมเนี่ยภาพนี้มันมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งคืออะไรตัว TP Temis เนี่ยครับเอาภาพผูกตาไว้ก็คือแปลว่าอะไรครับตัวความยุติธรรมจะไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนใจว่าคนที่ได้รับผลของการตัดสินนั้นเป็นใครคนใกล้ชิดหรือคนไม่ใกล้ชิดคนที่มีอำนาจหรือคนที่ไม่มีอำนาจทุกคนเหมือนกันหมดไอ้ตัวตาช่างหรือตาชูที่ว่านี้ก็คือว่ามันต้องเท่าเทียมกันบนหลักการหนึ่งๆก็คือมือที่ถือไว้มันเป็นหลักการแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือมันต้องมีดาบครับความยุติธรรมต้องมีอำนาจบังคับในวิธีคิดแบบกรีกนะครับทำไมต้องมีดาบครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อให้เรามีหลักการยังไงก็ตามทีหรือเรามีเหตุผลก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอำนาจบังคับทำให้เกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ยุติธรรมนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ผมเล่าไปอะครับว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่ทุกคนได้ประดับเหมือนกันทุกกรณีแต่มันต้องแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีเหตุอย่างนี้ครับมีผู้หญิงแพทย์สยามอยู่2คนนะครับผู้หญิงแพทย์สยามคือคนที่เป็นนครโสเภณีคนขายบริการนะครับเรื่องนี้มันเกิดในไบเบิลนะครับเขาเนี่ยผู้หญิงอะ2คนเนี้ยทั้งคู่มีลูกแต่ว่าปรากฏว่าคนนึงอะลูกตายพออีกคนนึงเนี่ยก็ไปตู่ว่าลูกของอีกคนหนึ่งเป็นลูกตัวเองทั้งคู่ก็แย่งกันว่าใครเป็นลูกของตนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเขาก็เลยไปหากษัตริย์หรือกษัตริย์โซโลมอนทั้งคู่ก็บอกว่าไอ้เด็กที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นลูกตัวเองโซโลมอนก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อว่าเนี่ยทั้งคู่ก็บอกว่าเป็นลูกตัวเองงั้นเพื่อความเสมอภาคกันความยุติธรรมตัดครึ่งนึงเลยเอาเด็กมาผ่าครึ่งพอเด็กผ่าครึ่งปุ๊บก็มีผู้หญิงคนนึงบอกว่าดีเราต้องเสมอภาคกันเอาไปคนละครึ่งนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งกับบอกว่าผู้หญิงคนที่สองบอกว่าไม่ได้ผ่าครึ่งก็ตายสิดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เอางั้นให้ผู้หญิงคนแรกไปก็แล้วกันโซโลมอนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกก็ต้องเป็นของคนที่สองแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของใครคนๆย่อมรักลูกคนคนนั้นดังนั้นแล้วโซโลมอนก็เลยตัดสินให้เอาเด็กคนนี้ให้กับผู้หญิงคนที่สองที่บอกว่าไม่ให้ผ่าครึ่งเห็นไหมครับแบบนี้เรียกยุติธรรมไหมแล้ว3ถามว่าไอ้เรื่องนี้เสมอภาคกันไหมถ้าเกิดเสมอภาคต้องเอาไปคนละครึ่งอย่างเงี้ยครับไปครึ่งตัวเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับ
นี่ครับดังนั้นแล้วเราจะพบว่าเวลาที่เราพูดถึงความยุติธรรมครับเราไม่ได้พูดถึงว่าต้องเท่าเทียมกันทุกกรณีคือเอาไปคนละครึ่งครึ่งตัวเอาไหมแต่เรากำลังพูดถึงว่ามันต้องรับแบบเหมือนกันบนเท่าเทียมกันบนหลักการใดเสมอถ้าเกิดต้องการปฏิบัติการเท่าเทียมกันโดยไม่สนใจหลักการอะไรเลยทุกคนเหมือนกันเอาไปคนละครึ่งตัวอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมนะครับเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะคนเรามีแนวโน้มที่เราจะเข้าใจว่าความยุติธรรมคือความเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องสนใจว่ามันบนอยู่บนหลักการอะไรนะครับต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดซึ่งไม่ได้ครับปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ได้มันต้องปฏิบัติกันเหมือนหรือแตกต่างกันบนหลักการใดหลักการหนึ่งเสมอนะครับอันนี้ครับในภาพรวมของตอนที่1จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับเราพบกันในตอนที่2นะครับแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับในตอนที่2เนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรเวลาถึงความแนวคิดความยุติธรรมของรอนะครับเราสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นกันก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่รอเสนอเนี่ยเขาเสนออยู่บนมีสมมติฐานบางอย่างจอร์นรอครับเป็นนักทฤษฎีหรือนักปรัชญาการเมืองร่วมสมัยซึ่งเป็นคนที่ทำให้พลิกฟื้นทำให้ปรัชญาการเมืองเนี่ยกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันอีกขึ้นมานะครับทำไมผมถึงเลือกนักปรัชญาการเมืองหรือท่านทฤษฎีการเมืองท่านนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่สมัยของจอห์นรอเนี่ยปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ว่าตกต่ำเป็นอย่างมากอย่างน้อยที่สุดในภาคพื้นของในสหรัฐอเมริกานะครับจอห์นรอเนี่ยทำให้นำความคิดเรื่องปรัชญาการเมืองโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความยุติธรรมขึ้นมากลับมาเป็นประเด็นที่สนใจเสมอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจอร์ลอเสนออะไรครับจอร์ลอกำลังเสนอความยุติธรรมที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความยุติธรรมในเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เป็นความยุติธรรมในระดับนโยบายสาธารณะทำไมรอถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความคิดของความยุติธรรมเนี่ยถ้าเป็นความคิดแบบพวกกรีกโบราณนะครับมันอาจจะหมายถึงเอกภาพของจิตใจถ้าเป็นแบบของของพลาโตนะครับดังนั้นแล้วแต่จอร์ลอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมในแง่ของจิตวิญญาณแต่เรากำลังพูดถึงความยุติธรรมในการจัดสรรอะไรบางอย่างหรือการที่เราจะจำแนกหรือเราจะส่งมอบตัวทรัพยากรให้ใครบนเหตุผลอะไรนะครับรอเนี่ยให้คำอธิบายเรื่องความยุติธรรมเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานนี้ครับว่าสังคมคืออะไรสังคมสำหรับรอแล้วสังคมคือองค์การที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือบนพื้นฐานความคิดบางประการเสมอนะครับสังคมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่ต้องร่วมมือกันร่วมมือกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีชีวิตรอดได้ร่วมมือกันที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ที่พ้นจากถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะครับสามารถอยู่ได้โดยลำพังก็ไม่จำเป็นต้องมีสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แต่โดยสังคมแล้วมันทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อยู่รอดได้แต่นอกจากมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วมนุษย์สามารถจะมีชีวิตที่จะศึกษาถึงเรื่องสิ่งอื่นได้ด้วยดังนั้นสังคมในแง่นี้มันจะเป็นการร่วมมือกันมันเป็นองค์กรหรือหน่วยงานหรือการรวมกันของบุคคลบนความพื้นฐานของความคิดบางอย่างเสมอและความคิดบางอย่างที่ว่านี้มันจึงเป็นเป้าหมายของสังคมนะครับรอเนี่ยเสนอต่อมาคือเรื่องอะไรคือแนวคิดตั้งแต่หนังแรกเริ่มอย่างนี้ครับเวลาที่เราจัดสรรอะไรบางอย่างนะครับเราจัดสรรไปเนี่ยมันจะมีบางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์แต่ไอ้บางคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์เนี่ยเมื่อรวมตัวกันเป็นสังคมแล้วครับถ้าเกิดตามอะไรก็ตามที่การได้ประโยชน์หรือการเสียประโยชน์เนี่ยมันไม่รุนแรงมากนะจนคนรู้สึกโอ๊ยมันไม่เป็นธรรมเลยมันไม่ไหวแล้วจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันก็จะทนอยู่กันไปแต่สำหรับรอแล้วแค่นี้ยังไม่เพียงพอครับรอเชื่อว่าเวลาที่เราจะรวมตัวเป็นสังคมแล้วเนี่ยเราต้องเสนอเนี่ยไอ้ตำแหน่งแรกเริ่มคือตำแหน่งที่ทุกๆคนนะครับสามารถที่เอามาไตร่ตรองร่วมกันได้โดยไม่ต้องสนใจคนๆนั้นนะครับว่าเป็นใครหรือว่าได้รับผลอะไรจากการจัดสรรหรือการแบ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองร่วมกันนี้ครับไอ้พื้นที่ที่เราใช้ครับมันจะเป็นพื้นที่ระดับประเทศเสมอไม่รวมกันไประดับระหว่างประเทศนะครับความยุติธรรมแบบแนวคิดของเราเนี่ยเป็นความยุติธรรมในระดับประเทศไม่ใช่ระดับนานาชาตินะครับไอ้แนวคิดแรกเริ่มเนี่ยของเราเนี่ยครับมันจึงไปนำไปสู่ความคิดของสิ่งที่เรียกว่าม่านแห่งความไม่รู้ม่านแห่งความไม่รู้ครับมันคืออะไรม่านในความไม่รู้ของเราเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้าไปตำแหน่งที่ต้องไตร่ตรองเรื่องว่าเราจะจัดสรรผลประโยชน์กันยังไงจัดสรรสิ่งที่มีค่ากันยังไงแล้วทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองจัดสรรตอนเข้าไปรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่จัดสรรออกมาเสร็จแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครครับมันเป็นสถานการณ์สมมติที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ไตร่ตรองร่วมกันประเด็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าผมมารู้ว่าผมเป็นคนมีเงิน
และผมก็ต้องไตร่ตรองแบบที่ยังไงก็ตามที่ผมให้ได้แบบที่คนมีเงินได้ประโยชน์ที่สุดหรือคนบางคนที่ไตร่รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่มีเงินหรือเป็นคนจนหรือเป็นผู้

หญิงหรือเป็นอะไรก็ตามเสียเปรียบในสังคมก็จะไตร่ตรองแบบที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในม่านแห่งความรู้เราไม่รู้ว่าเราออกมาแล้วเราจะเป็นใครต้องไตร่ตรองยังไงให้ทุกคนมันอยู่ร่วมโลกกันได้ให้เป็นผลประโยชน์ที่ว่าทุกคนเนี่ยมันแบบที่เสียเปรียบที่สุดมีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยครับจึงเป็นหลักความคิดเรื่องม่านแห่งความรู้ของเรานะครับหลักการความยุติธรรมของเราเนี่ยจะประกอบด้วยหลักการ2ข้อซึ่งหลักการ2ข้อนี้มันจะต้องเกิดมันจะเป็นหลักการที่ต้องเรียงลำดับกันข้อที่1คือเสรีภาพที่เท่าเทียมกันข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าทุกคนนะครับจะต้องมีเสรีภาพอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องมีเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ใช่มีใครไม่ได้มากกว่าอีกคนหนึ่งหลักการข้อที่2ของเราก็คือว่าอะไรคือหลักการของความแตกต่างครับคืออย่างนี้ครับหลักการความแตกต่างที่ว่านี้ครับมันเป็นหลักการที่ว่าในเมื่อในสังคมแล้วคนเนี่ยมันมีความสามารถไม่เท่ากันทางธรรมชาติสูงต่ำดำขาวก็ไม่เท่ากันดังนั้นแล้วไอ้หลักการความแตกต่างเนี่ยมันเป็นการที่เป็นหลักการที่ลำเอียงเข้าข้างคนที่มันอ่อนแอกว่านะครับหรือถ้าเกิดเราพูดภาษารอก็คือว่ามันหลักการที่เรียกว่าหลักการแม็กซิมินคือยังไงครับในเมื่อคนอยู่ในสังคมกันนะมีความแตกต่างกันทางสถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจทางสติปัญญาการที่เขาเกิดมาเนี่ยมีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือว่าเขามีสติปัญญาด้อยกว่าเนี่ยเป็นความผิดของเขาเหรอสำหรับเราแล้วไม่เพราะมันเป็นเรื่องของการจัดกลไกทางสังคมขึ้นมาหรือเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมาเขาโชคร้ายที่มี DNA ด้อยกว่าทำให้เขาถูกปฏิบัติอย่างเลวกว่าอย่างนั้นเหรอครับมันสำหรับเราแล้วไม่ใช่สำหรับเราแล้วเป็นยังไงการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยควรจะลำเอียงเข้าข้างให้คนพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู่ที่ยืนได้แน่นอนมันแล้วไอ้การจัดสรรทรัพยากรแบบนี้มาเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินจากคนที่มันมีมากกว่าแต่ไอ้หลักการนี้มันจะไม่อยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคนที่อ่อนแอกว่ามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเงินหรือว่าทรัพยากรที่ถูกจัดสรรมาครับมันเปลี่ยนให้คนที่มันอ่อนแอกว่ากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นอาจจะมีคนอ่อนแอกว่ากลุ่มใหม่ขึ้นมาไอ้การจัดสรรแบบรอแบบนี้ครับมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆจะลำเอียงเข้าคนอ่อนแอกว่าไปเรื่อยๆไม่ใช่คนอ่อนแอกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอนะครับอันนี้แล้วนักศึกษาหรือผู้สนใจอาจจะมองโอ้โหทำไมมันลาเวนเดอร์แบบนี้อีกนิดนึงก็ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วลำเอียงเข้าข้างคนอ่อนแอกว่าอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีคนที่วิจารณ์รอถึงแนวคิดแบบนี้ในประเด็นที่2ของหลักการของความยุติธรรมของเราหรือเรียกว่าหลักการที่2 B คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงตำแหน่งหรือกิจการในฐานะอย่างเป็นธรรมแปลว่าอะไรครับสำหรับเราแล้วครับการเข้าถึงตำแหน่งในการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันคนบางคนออกไปเพราะในเมื่อว่าทุกๆคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดสรรกิจการสาธารณะได้หรือจัดสรรทรัพยากรนะเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นผู้หญิงทำไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นคนที่เป็น LGBT ทำไม่ได้ทุกคนต้องทำได้หมดครับเพราะตราบใดก็ตามเขาสามารถใช้เหตุผลได้ทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับหลักการรอจึงมีลักษณะนี้ในเรื่องความยุติธรรมกรณีที่เป็นรูปธรรมในหลักการของเราคืออะไรคืออย่างนี้ครับอย่างการเก็บภาษีมรดกหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับการเก็บภาษีมรดกคืออะไรครับเราต้องเก็บเงินเพราะคนในประเทศเราครับหรือประเทศไหนก็ตามทีคนที่มีเงินพอที่จะส่งมรดกได้มันเป็นคนส่วนน้อยหรือการให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาคืออะไรคือการที่เราเอาภาษีที่เราใช้มาเนี่ยได้มานะครับในตอนละปีเนี่ยเราเก็บไปเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือหลักการแบบนี้ครับมันสอดคล้องกับแนวคิดของเราอย่างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นการจัดสรรเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพื่อคนที่อยู่ในฐานะที่อ่อนแอกว่าตามหลักการของความแตกต่างนะครับตามใดก็ตามที่หลักการทำตามแบบนี้การเก็บภาษีมรดกหรือการให้เงินกู้ยืมเนี่ยมันก็จะทำให้คนทุกคนในสังคมอะครับมีที่ยืนได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นที่มีที่ยืนหรือคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเท่านั้นมีที่ยืนเพราะสำหรับเราแล้วครับความยุติธรรมในสังคมใดๆอ่ะมันเป็นความยุติธรรมที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ครับสามารถมีชีวิตอยู่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่โดยบนพื้นฐานของอีกคนคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไปความยุติธรรมมันจึงไม่ใช่ความยุติธรรมที่ทำให้คนคนหนึ่งอยู่ได้อีกคนหนึ่งอยู่ไม่ได้นะครับโดยหลักการของเราจะเป็นแบบนี้แต่แนวคิดของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดมันจะมีนักคิดที่ต่อให้ความสำคัญหรือว่าต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รอซึ่งเราได้พบกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับครับเราพบกันในตอนสุดท้ายนะครับในแนวคิดความยุติธรรมของโรเบิร์ตโนซิกนะครับแนวคิดโรเบิร์ตโนซิกนี้เป็นใครโรเบิร์ตโนซิกเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่วมงานของจอห์นลอว์เองก็คืออยู่ในภาควิชาเดียวกันนะครับ

โลแต่ว่าในภาควิชาปรัชญาด้วยกันนะครับโรเบิร์ตโนสิกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จอห์นรออย่างรุนแรงในแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของรอนะครับแต่พื้นฐานแนวคิดของโรเบิร์ตโนสิกเนี่ยมาจากทิศทางที่ว่าใกล้เคียงกับรอแต่คนละสายกันเลยนะครับแนวคิดของโนสิกมาจากอะไรมาจากแนวคิดเรื่องแรงงานของล็อกครับเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดของแรงงานของล็อกมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่ว่าเราอะครับอาศัยแรงงานของเราในการเปลี่ยนสภาพของทรัพยากรก็ดีหรือสภาพทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีครับมันทำให้เราเอาแรงงานนั้นไปเจือปนกับของนั้นมันก็เลยกลายเป็นของที่เราสามารถเอาไปเคลมว่ามันเป็นของของเราได้สมมติว่าอย่างนี้ครับเราไปเจอชมพู่เนี่ยตกหล่นอยู่ข้างทางแล้วก็ไปหยิบชมพู่มาการที่เราการเอาแรงงานเราไปหยิบชมพู่มาเนี่ยครับมันก็เท่ากับกลายเป็นชมพู่ของเรามันต้องเป็นของข้างทางนะครับไม่ใช่ของใครนะครับอยู่ๆดีๆไปหยิบของชมพู่ในสวนบ้านชาวบ้านเขาได้อาจจะโดนเขาเอาอะไรมาไล่ตีได้นะครับหรือว่าเราไปทำไร่ไถนาบุกเบิกที่ที่มันไม่ใช่ของใครเลยเนี่ยคนที่อาศัยทำไร่เอาแรงงานตัวเองไปบุกเบิกที่ดินที่มันเป็นที่ยังไม่มีใครอ้างสิทธิ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนคนนั้นอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นได้อันนี้ครับมันจึงเป็นความคิดของร็อกที่ว่าเราเอาแรงงานเข้าไปใช้ในการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรธรรมชาติที่มันยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับแรงงานจึงเป็นที่มาของกรรมสิทธิ์นี่คือแนวคิดของล็อกนะครับ แต่แนวคิดเนี้ยครับมันก็มีปัญหาในตัวมันเหมือนกันว่ามันต้องมีหลักการอยู่พื้นฐานว่าไอการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่อ้างว่าทำให้คนอื่นเนี่ยเสียสิทธิ์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่สามารถคนเข้าถึงของได้อย่างเสรีแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับพ่นลมหายใจเข้าไปในอากาศเราอาศัยแรงงานเราใช่ไหมครับพ่นเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอากาศทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราแบบนี้ใช้ได้ไหมมันก็จะขัดแย้งกับหลักการเรื่องนี้ว่ามันพอเราอ้างเสร็จแล้วมันจะทำให้ทุกคนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงของนั้นได้หรือเราปาทรายลงไปในแม่น้ำปาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าทั้งแม่น้ำเป็นของเราเพราะเนี่ยเราใช้แรงงานเราปาทรายอย่างนี้ไม่ได้ครับเวลาที่เราจะอ้างสิทธิ์ในอะไรเนี่ยมันต้องไม่ปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะเข้าถึงของอย่างนั้นได้นะครับเพราะอันนี้มันจะเกินเลยไปมากนะครับถ้าของเราจะอ้างสิทธิ์ได้ในบางอย่างบางขอบเขตเสมอเราจะไม่อาจสามารถอ้างสิทธิ์ว่าเฮ้ยน้ำทั้งหมดเป็นของเราทั้งที่ว่าเราใส่แรงงานเราไปแบบนี้มันไม่ได้ครับทำแบบนี้แล้วคนอื่นเข้าถึงไม่ได้นะครับแล้วหลักการของล็อกที่ว่านี้มันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่หลักความยุติธรรมของโนสิกซึ่งประกอบด้วยหลักการ3ข้อหลักการของโนสิกเนี่ยเรียบง่ายมากเมื่อเปรียบเทียบกับของรอนะครับหลักการแนวคิดของจอร์รอเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งแรกเริ่มนะครับนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามาในความไม่รู้แล้วหลังจากนั้นต้องมาไตร่ตรองกันนะครับมีหลักความยุติธรรม2ข้อต้องเรียงลำดับนะครับหลักการข้อที่1ก็คือต้องเสรีภาพที่เท่าเทียมกันหลักการของหลักการความแตกต่างหลักการ 2B ก็คือหลักการที่ว่าด้วยตำแหน่งสถานะต้องเปิดโอกาสให้คนเท่าเทียมกันซับซ้อนนะครับแบบรอซับซ้อนโนสิกง่ายมากโนสิกมี3ข้อแรกอย่างนี้ครับหลักการความยุติธรรมคือในการถืออะไรที่เราได้เราอะไรที่เราถือครองได้เนี่ยครับโดยอย่างที่เราเป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราถือได้เป็นอย่างนี้ครับสมมติว่านักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับเดินทางไปซื้อของในเซเว่นในร้านเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามทีเอาเงินไปซื้อเสร็จแล้วของที่นักศึกษาหรือผู้สนใจได้มาเนี่ยซื้อซาลาเปามาถุงหนึ่งซาลาเปาเนี่ยถือว่ายุติธรรมเพราะเราไม่ได้บังคับใครมาเรามีการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมนะครับหลักการข้อที่2ก็สอดคล้องกับหลักการข้อแรกคือว่าไอ้การแลกเปลี่ยนเนี่ยครับมันต้องมาจากการเป็นธรรมตัวอย่างคือซาลาเปาครับเดินทางเข้าไปซื้อซาลาเปาในร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าการซื้อขายเนี่ยไม่มีใครบังคับใครหลักการข้อ2คือการถ่ายเทการถือครองนะครับว่าตัวคนขายก็สะดวกใจขายตัวคนซื้อก็สะดวกใจที่จะซื้อไม่มีการบังคับซื้อขายกันซาลาเปาที่ได้มาตามหลักการข้อ1ก็ถือว่าถือครองอย่างเป็นธรรมการถ่ายเทอย่างที่2ก็ถ่ายเทของอย่างเป็นธรรมมันจะต่างกันแบบไหนครับมันต่างกันแบบนี้ถ้ามีไอ้บ้า500หรือเป็นไอ้โจรนะครับเอาปืนจี้นักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับแล้วบอกว่าเอาเงินมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไอ้การถ่ายเทการถือครองเนี่ยไม่เป็นธรรมเพราะมันเอาปืนจี้ตัวนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเอากระเป๋าตังค์ให้กับคนที่เอาปืนจี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้โจรที่มันเอาปืนจี้ไปเนี่ยครับโจรป่า500เนี่ยได้กระเป๋าตังค์ไปก็เท่ากับว่าอะไรครับไอ้กระเป๋าตังค์ที่ได้มาเนี่ยมันได้มันถือครองมาก็ไม่เป็นธรรมกระบวนการถ่ายเทการถือครองก็ไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับง่ายตามใดก็ตามอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความสมัครใจทุกอย่างถือเป็นธรรมในความคิดของเราไอ้ในความคิดของโนสิกครับข้อสุดท้ายครับในหลักความคิดธรรมยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือว่าตามใดก็ตามเนี่ยที่เกิดความอยุติธรรมขึ้นมาแล้วมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องแบบนี้ครับ

แน่นอนว่าในกรณีของเราแลกเปลี่ยนซาลาเปากันนะครับคนถือครองซาลาเปามาถ้าเกิดว่าการซื้อขายมาเนี่ยมันถูกต้องเป็นธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไอการในเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนครั้งเดียวก่อนหน้าที่จะมีซาลาเปาขึ้นมามันก็ต้องมีการซื้อแป้งถูกไหมครับเราต้องมีการซื้อกระดาษแล้วก็ต้องมีการที่เข้าไปโรงงานมามีการที่ว่าจะเปลี่ยนจากแป้งขึ้นมาก็ดีจากครีมก็มาก็ดีเปลี่ยนให้กลายเป็นซาลาเปาถ้าเกิดว่าในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งนี่มันมีครั้งไหนที่มันไม่ยุติธรรมมันก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ที่ถูกที่แลกเปลี่ยนมาครับหรือผู้ที่ถือครองในภายหลังเนี่ยต้องชดเชยให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการที่มันยุติธรรมนั้นถ้าเกิดว่ามีการชดเชยนี้ก็เท่ากับการถือครองอันนี้ยุติธรรมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวสบายบือแนวคิดของโลเซกเนี่ยยิ่งอธิบายอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าพวกเราครับไปดูคอนเสิร์ตอันหนึ่งทุกคนมีเงินเท่ากันในตอนแรกตำแหน่งตอนแรกสุดคนละหมื่นปรากฏว่าไอคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรตัวใบละ 2,000 ถ้าเกิดว่าคนไปดูคอนเสิร์ตมีอยู่สัก100คนนะครับตัวใบละ 2,000 เป็นยังไงไอตอนแรกเนี่ยคนที่ไปดูมานะครับสมมติว่าก็ไปดูกันอยู่100คนคนที่แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีเงินหมื่นหนึ่งด้วยแต่ไปดูตัวใบละ 2,000 ก็กลายเป็นว่าคนอื่นจะเหลือคน99คนเนี่ยก็จะเหลือเงินอยู่ 8,000 ในขณะที่คนแรกที่มีเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยได้เงินจากไอ้99คนนั้นเข้าไปใช่ไหมครับจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่มันจะได้เงินไม่ใช่หมื่นหนึ่งแล้วถามว่าการที่คนอ่ะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตทำให้คนคนหนึ่งได้เงินมากกว่าได้เงินมากกว่าตำแหน่งแรกเริ่มเนี่ยหรือตำแหน่งเริ่มแรกสุดเนี่ยแบบรอเนี่ยได้หมื่นหนึ่งเนี่ยกลายเป็นได้เงินโผล่ขึ้นมาเนี่ยเกือบ2,000 คูณเข้าไปกับ100เนี่ยครับ 2,000 ก็เป็น 22,000 นะครับกลายเป็นเงิน 200,000 บาทเนี่ยถามว่าไม่ยุติธรรมสำหรับโนเสร็จแล้วยุติธรรมเพราะว่าไม่มีใครบังคับเขาในการที่เขาจะแลกเปลี่ยนไม่มีใครบังคับเขาในการถือครองเห็นไหมครับโนเสร็จสะดวกสบายมากง่ายแล้วยิ่งพอเอาความคิดของโนเสร็จแบบนี้มันคือหลักการที่ให้ความสำคัญกระบวนการคือตราบใดก็ตามกระบวนการเนี่ยดำเนินการไปอย่างถูกผลของความไม่สมบูรณ์กันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทุกวันนี้นะครับการดำเนินการในสังคมเราอ่ะมันสอดคล้องกับแนวคิดของโนสิกอย่างชัดเจนก็คือว่าเราไม่สนหรอกครับว่าผลของการที่ว่าการแลกเปลี่ยนมันจะทำให้ใครมีมากขึ้นหรือมีมากมันมีน้อยลงตราบเท่าที่กระบวนการในการแลกเปลี่ยนนั้นการถือครองมันดำเนินการไปอย่างถูกต้องไม่มีใครบังคับใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วพอเอาแนวคิดอันนี้ไปใช้กับแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีมรดกกันให้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะเป็นยังไงมันจะเกิดปัญหานี้ครับว่าการเอาเงินของคนอื่นไปเพื่อที่อุดหนุนให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาไปเนี่ยครับสำหรับโนสิกแล้วมันเท่ากับการปล้นการที่เราจะเอาเงินใครเนี่ยครับไปอุดหนุนก็ดีในเรื่องของการให้เงินกองทุนกู้ยืมหรือการเก็บภาษีมรดกซึ่งอาศัยแรงงานเขาในการที่ทำให้เขาเก็บเงินมาช่วยชีวิตไปมันเท่ากับว่าเป็นการปล้นหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอาไปกระจายให้ผู้อื่นสำหรับโนสิกแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและทำไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาเป็นคนเก็บเงินได้และมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาจะมีฐานะทำไมเราต้องเอาเงินของตัวเองไปจ่ายให้คนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินนั้นรู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขานั่นบริจาคนั่นทำได้แต่โนสิกแล้วรัฐไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปบังคับให้คนเอาเงินไปจ่ายให้คนอื่นนะครับสำหรับโนสิกแล้วโนสิกไม่เห็นด้วยกับแบบนี้แนวคิดของโนสิกนี้เองจึงเป็นแนวคิดที่มันสอดรับกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการสะสมเงินนะครับแล้วทำให้คนเราสามารถที่ว่ายืนยันว่ารัฐควรจะมีพื้นที่ในการแทรกแซงน้อยๆเนี่ยครับคือแนวคิดของโนสิกครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางทีวีวันนี้กับSTOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับนั่นก็คือช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot ครับและช่วงสุดท้าย Green Idea ซึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นำเสนอไอเดียดีๆและเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมครับต้องห้ามพลาดชมนะครับคุณผู้ชมครับคำว่ามีป่ามีน้ำคำง่ายๆสั้นๆนี่แหละครับที่เรามักได้ยินคุ้นหูกันมานานแต่ที่มาของคำนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งทางภาคอีสานครับไปดูกันว่าเมื่อก่อนนี้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่นี้เป็นอย่างไรจนนำไปสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้เท่าทันโดยการเชื่อมโยงน้ำไปยังจุดต่างๆจนประสบผลสำเร็จครับและนำมาซึ่งความสุขของคนในชุมชนเดี๋ยวเราไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านี้กันเลยครับกับน้องกรีนในช่วง Green View

้ชมทุกท่านวันนี้น้องกรีนขอพาคุณผู้ชมไปเมืองแห่งดอกคูนเสียงแคนขอนแก่นแดนอีสานนี่เองครับซึ่งชุมชนที่เราจะเดินทางเข้าไปในวันนี้เป็นชุมชนที่ยังมีวิถีอยู่กับป่าอาศัยป่ายังแนบแน่นยาวนานอันเนื่องจากป่านั้นมีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่ง

ที่นี่คือชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแตตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งในสมัยก่อนพื้นที่ป่าบริเวณแถบนี้

นี้เคยเป็นแหล่งตัดหินโบราณเพื่อนำไปสร้างปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมาที่บริเวณบางส่วนของป่ายังคงหลงเหลือร่องรอยของการตัดหินทิ้งไว้ให้เห็นอยู่หลายจุดและใกล้ๆกันนั้นยังพบรอยเท้าของคนยุคคงเหลือให้เห็นอีกด้วยป่าภูถ้ำภูกระแตนอกจากจะเป็นป่าต้นน้ำแล้วจึงนับได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในอำเภอแวงน้อยเลยล่ะค่ะ

0: สภาพโดยทั่วไปของชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแตเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำชีดังนั้นที่นี่จึงมักประสบกับปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากและภัยแล้งซ้ำซากเมื่อเวลาน้ำหลากจึงท่วมสูงและพอน้ำลดก็จะแห้งขอดอันเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำที่มีอยู่ดั้งเดิมตื้นเขินเก็บน้ำไว้ไม่ได้ในฤดูแล้งน้ำชีจึงแห้งขอดทำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของที่นี่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นรายได้หลัก
1: นั่นแหละ
2: แหวงน้อยเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งซ้ำซากต่อเนื่องมาตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วนะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ำแล้งตลอดนะครับมันจะมีฝนแล้งต่อเนื่อง 3-4 ปีแล้วก็มาดีปี2ปีนะครับแล้วก็แล้งอีก 3-4 ปีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ซ้ำซากมายาวนานแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาที่สามารถที่จะลดปัญหาในพื้นที่ในเรื่องนี้ได้เลยนะครับที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นป่าภูถ้ำตรงนี้นะถือว่าเป็นป่าต้นน้ำนะครับที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำชีนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างใช้โดยไม่มีกติกาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาว่าป่าเสื่อมโทรมพอป่าเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าในเรื่องของปริมาณฝนก็จะน้อยลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยปริมาณฝนมีแค่ไม่เกิน900มิลต่อปีนั่นคือปีที่ดีสุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีที่แล้งสุดก็200กว่าถึง300อย่างเงี้ยครับปริมาณน้ำฝนจะน้อยเพราะนั้นการดูแลรักษาป่าเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่นะเพื่อที่จะดึงดูดให้มีปริมาณฝนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วความลำบากที่ผ่านมาก็คือในฤดูแล้งเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไฟป่านะครับมีปัญหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับอันนี้ทำให้ป่าเนี่ยจะเสื่อมโทรมลงทุกปีเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ยากยิ่งที่จะทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าตรงนี้ส่วนใหญ่มีแต่คนอยากได้อยากเอาอยากใช้นะครับอันนี้เป็นเรื่องความลำบากในพื้นที่ครับ

0: นนี้เรื่องการบริหารจัดการป่ากับน้ำของเขาเนี่ย
1: จากความเจ็บปวดในอดีตที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องน้ำมาอย่างยาวนานบ่มเพาะให้ทุกคนที่นี่เข้มแข็งและลุกขึ้นมาเรียนรู้กระบวนการจัดการปัญหาจนเกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าเรียนรู้เข้าใจลงมือทำและปรับตัว
0: ในการกระจายดิน
2: เกลี่ยดินกระจายดินให้มีขั้นต่ำๆขั้นถ้าเขาใส่ขั้นดินถึงปุ๊บนี่น้ำอาจจะท่วมป่าได้ฉะนั้นถ้าขุดแบบที่ว่านี่ขุดเอาความลึก
0: นะครับอันนี้คือการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนฮอดปลายน้ำอันนี้เขาก็จะดำเนินการต่อไปเอาขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมมื้อนี้นะครับเขาก็จะดำเนินการต่อไปตามครับขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณครับปี2553เนี่ยนะครับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้มาให้ความรู้เรื่องการทำข้อมูลแหล่งน้ำนะครับว่าเรามีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่ที่ไหนบ้างมันมีโครงข่ายน้ำอยู่ยังไงนะครับก็เอาในเรื่องของแผนที่นะครับแผนที่ทางอากาศนะครับแผนที่ดาวเทียมมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาทำเป็นผังน้ำนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าเรามีแหล่งน้ำอยู่ที่ไหนน้ำต้นทุนเราอยู่ที่ไหนเส้นทางน้ำมันเชื่อมโยง

จากตรงไหนไปตรงไหนนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยนะครับทางมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้ให้ความรู้เราในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับที่เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่

ถึงแม้ว่าปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมและภัยแล้งจะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังของคนในชุมชนธรรมดาครับแต่ภาพความสำเร็จจากการบริหารจัดการน้ำในชุมชนที่ล้วนมีแต่ชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละครับเป็นกำลังหลักกลับสะท้อนให้เราเห็นว่าการพลิกฟื้นผืนดินให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของคนในชุมชนเลยล่ะครับอย่างเช่นที่ชุมชนเครือข่ายป่าภูถ้ำภูกระแตอำเภอแวงน้อยที่ได้ร่วมมือกันในการทำจนประสบผลสำเร็จติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับ

0: ที่ว่าไม่ที่ปุ้งไปเดือนไหนเนี่ย
1: เดิมทีผืนป่าชุมชนต้นน้ำแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแต่ด้วยทุกคนในพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าแล้วว่าเมื่อมีป่าก็มีน้ำทุกคนจึงร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำร่วมไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผืนป่าผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ของพวกเขา

0: พบเขาบางทีเนี่ยที่ว่าเป็นไข้แดงเป็นไข้แดงของปลาเขาที่เขาจะต้องอนุรักษ์ไว้มันมีลักษณะเด่นหลายอย่างถ้าไข้แดงตรงนี้หายไปนี่คือถ้ามันใกล้กับพอได้เกิดมันออกไปอันนี้คือสิ่งที่สำคัญน้ำลักษณะน้ำมันไหลไปแล้วมันไหลลงพุ่นเหมือนมันนี่แต่สิ่งเกิดต้น
1: เริ่มแรกเราจะประชุมร่วมแกนนำหมู่บ้านเราต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนรอบป่าภูถ้ำมีสมาชิกประมาณรวมทั้งเครือข่ายประมาณ10หมู่บ้านเวลาเราได้แกนนำทั้ง10หมู่บ้านแล้วเราก็มาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนตั้งกติกาการใช้ป่าแบบยั่งยืนการใช้ป่าแบบยั่งยืนเราจะทำยังไงเราจะกฎระเบียบของเราเราจะตั้งกันแบบหนึ่งการห้ามตัดไม้ทำลายป่า2ห้ามบุกรุกแผ่ถางป่าห้ามจุดไฟป่าไม้ฟืนเราใช้ได้ห้ามขายแล้วก็จำพวกสมุนไพรไม่ผักไม่อะไรนี่เก็บขายได้แต่ห้ามออกไปปลูกข้างนอกอันนี้เป็นกฎระเบียบเราทำมาเนาะประมาณปี40มานี่จากการร่วมมือการอนุรักษ์คือรักษาป่าพุทธธรรมนี่ผลสำเร็จของเราคือป่าของเราอุดมสมบูรณ์ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ฟ้าฝนก็อุดมสมบูรณ์ตกต้องตามฤดูกาลฝนแล้วก็ตกน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างก็มีความอุดมสมบูรณ์เพราะป่าเราฟื้นฟูขึ้นมา
2: ได้มีการสร้างฝายกักเก็บน้ำในรูปแบบต่างๆบริเวณป่าต้นน้ำและพื้นที่รอบๆแนวป่าอยู่เป็นระยะซึ่งนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าแห่งนี้เพื่อให้ฝายคอยช่วยซับน้ำชะลอน้ำและช่วยลดปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
3: เจอเรื่องเขาก็มางัดเอาบนดินเขาก็เจอกันเดี๋ยวมันยังสามารถส่งเลยนี่ใช่ไหมส่วนสูงมันมีกระเด็นของมัน
4: เล็กตัวนี้มาก
3: เนี่ยเกลี่ยเล่นถั่วยุ่งกับพระกันงาต่อเกลี่ยมันจะออกมาถึงได้ตอนนั้น
2: สองคนมากถุงทรายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างฝายกักเก็บน้ำจากภูมิปัญญาแบบง่ายๆที่ชาวบ้านลง

มือลงแรงสร้างกันเองให้กลายเป็นฝายเพื่อใช้เป็นตัวชะลอความชื้นตามร่องน้ำธรรมชาติจากฝายที่ชุมชนคิดเองทำเองจึงทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของและสามารถบริหารจัดการเองได้

0: ในช่วงฤดูแล้งที่ไฟป่ามักเกิดขึ้นอยู่เสมอๆการมีฝายชะลอความชื้นจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ดีที่สุดในการกักเก็บน้ำของที่นี่เพราะยามหน้าแล้งก็สามารถใช้น้ำสำหรับดับไฟป่าและยังเป็นแหล่งสำรองน้ำจืดเอาไว้ใช้ในทุกๆด้านอีกด้วย
1: อ
0: ีกหนึ่งกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนเครือข่ายป่าภูถ้ำภูกระแตก็คือการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่ารุกรามการทำกิจกรรมนี้ก็จะมีอยู่เป็นประจำค่ะ
2: เราจะมาเมื่อไหร่ต่อจากนี้เนี่ยต้องขอแจ้งกระเป๋า

ตลอดทั้งปีป่าแห่งนี้จะมีผลผลิตจากป่าเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าไปเก็บหามาประกอบอาหารเป็นเมนูจากป่าตามฤดูกาลที่ใครๆก็เก็บได้ไม่หวงห้ามหรือจะนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนซึ่งนี่ก็คือรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนค่ะ

0: จากการที่ทุกคนที่นี่เข้าใจเข้าถึงปัญหาและทำงานร่วมกันอย่างจริงจังในการดูแลผืนป่าแหล่งสุดท้ายของเขาให้คงอยู่เพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดห้วยหนองและลำคลองของชุมชนการลาดตระเวนนับว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้ทำอยู่เป็นประจำเพื่อปกป้องผืนป่าที่หวงแหนผืนนี้ของพวกเขาค่ะ
1: พบร่องรอยการตัดไม้เปลี่ยนพิกัดหลุมถ้ำขอกำลังเสริมด่วน
2: ครับครับปู่เดี๋ยวขึ้นไปผมพบครับ
3: ไม่อยู่กับพี่เหรอครับ
4: ยังให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะครับ
5: เขาเร็วขึ้นเมื่อไหร่ได้บ
4: ่ครับครับยุพูทำครับโอเคครับปะเฮาอาตะเว้นต่อว่ามันสิมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับ
6: การบริหารจัดการน้ำที่นี่เนี่ยเราจะมองตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ป่าภูถ้ำเนี่ยเราก็จะมีฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้บนพื้นที่ป่าแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงไปท่วมข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งที่หนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มีการขุดคลองดักน้ำหลากคลองดักน้ำหลากที่อยู่ข้างล่างลงไปนะครับซึ่งน้ำไหลไปรวมกันก็ขุดคลองดักน้ำหลากแล้วก็ทำเป็นคลองต้อนน้ำจากคลองดักน้ำหลากเนี่ยเข้าสู่แปลงเกษตรประจำไร่นานะครับก็จะมีบ่อประจำไร่นาแล้วก็จะต้อนจากแปลงเกษตรประจำไร่นาเนี่ยเข้าไปสู่สระแก้มลิงนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะเห็นได้ว่าปี2559ทับ2560เนี่ยนะครับเรามีน้ำเพียงพอและมีความมั่นใจว่าถึงแม้ว่าจะแล้งอีก4ปีข้างหน้าเราก็มีน้ำพอใช้
0: ผลสำเร็จที่ได้จากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้มีการต่อยอดและขยายการดำเนินงานเป็นเครือข่ายป่าภูถ้ำภูกระแตที่ปัจจุบันยังได้ขยายไปยังเครือข่ายลุ่มน้ำชีอีก9จังหวัดค่ะ
7: คุณผู้ชมครับที่นี่นับว่าเป็นหนึ่งในชุมชนแม่ข่ายในการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำสำรองซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดีครับซึ่งปัจจุบันที่นี่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายชุมชนกับการจัดการทรัพยากรภาคประชาชนเรื่องน้ำป่าและการเกษตรและก็เป็นศูนย์ถ่าย

ทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อีกด้วยครับและช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วง Green Idea วันนี้ครับเป็นไอเดียของชุมชนเครือข่ายป่าภูถ้ำคูกระแตอำเภอแวงน้อยในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาฝากคุณผู้ชมกันครับติดตามกันเลยครับในช่วง Green Idea

0: รูปแบบหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำของที่นี่คือการทำสระกองทุนประจำไร่นาเพื่อกักเก็บน้ำในลักษณะแบ่งปันและเชื่อมโยงน้ำเข้าหากันโดยชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนจากทางมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับคนในชุมชนได้นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนซึ่งแรกเริ่มสมาชิกสระกองทุนเริ่มต้นที่7ครัวเรือนจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาพิสูจน์ได้ว่าจากเดิมเป็นพื้นที่ที่แล้งที่สุดในอำเภอแวงน้อยสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันผลสำเร็จที่ได้รับทำให้มีสมาชิกสระกองทุนขยายเพิ่มขึ้นถึง47ครัวเรือนแล้วล่ะค่ะและยังคงจะขยายต่อไปอีกเรื่อยๆ
1: เราก็จะประเมินว่าพื้นที่มันเหมาะประมาณไหนของพี่น้องว่าจะนําน้ํามาใช้ยังไงในการใช้ของพี่น้องเนี่ยก็คือในการคืนทุนเป็นแบบกู้ยืมปีละ 20% ในภูมิเวศในการจัดการน้ําเนี่ยเราจะมองในเรื่องการเชื่อมต่อน้ําและจากสระใบนี้ไปอีกใบนึงถ้านิเวศของกลุ่มสมาชิกอยู่ใกล้ชิดกันเราจะมองให้แนวทางการจัดการน้ำเนี่ยให้ถึงทั่วถึงกันทุกคนแล้วในการจัดการน้ำเนี่ยเขาจะใช้วิธีการใช้แบบประหยัดแล้วก็คุ้มกับการจัดการเขาก็สามารถสร้างรายได้มีรายได้ทุกวันจนเกษตรกรหรือว่าสมาชิกเนี่ยไม่อยากจะกลับบ้านถ้านอนแล้วก็อยากเมื่อไหร่มันจะสว่างทีจะได้ออกมาที่สวนเกิดเขาเรียกว่าทุ่งนามันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ยังไงก็มีของพวกนี้ทำให้เขาอยากจะมานาเพราะว่ามันมีแต่ทรัพยากรแล้วมีรายได้มีความสุข
2: ดิฉันมีสระกองทุนเป็นสมาชิกใหม่ของเกษตรทฤษฎีใหม่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะทำอะไรก็ไม่เหนื่อยเพราะมีเครือข่ายสมาคมเพื่อนปูมาให้กำลังใจค่ะปลูกป่าด้วยมีปลาเลี้ยงอยู่ที่สระด้วยค่ะมีน้ำใช้เป็นของตัวเองบริหารจัดการน้ำตัวเองค่ะเราได้ขายเราก็ได้กินเราได้แบ่งปันพี่น้องความสุขเราก็มีในครอบครัวข้าวก็ไม่อดกินหนี้สินเราก็ไม่มีนี่แหละคือความสุขของที่ได้เข้ามาอยู่ค่ะ

พอมาเข้ากองทุนแล้วชีวิตดีขึ้นค่ะปลูกของปลูกกินทุกอย่างค่ะที่กินได้ปลูกทุกอย่างเลยลดค่าใช้จ่ายที่บ้านน่ะลดได้มากเลยโอ้ยพอใจมากค่ะพอใจมากๆเลยตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่ได้มาที่แปลงนาเราอุ้ยมันหงุดหงิดตื่นขึ้นมาก็รีบทำกับข้าวหุงข้าวมากินที่นาขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ภูมิใจที่ได้เข้าเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะภูมิใจมากเลยครอบครัวมีความสุขค่ะบอกได้เลยว่าไม่เป็นหนี้ไม่มีหนี้ค่ะไม่ได้เอาตังค์ให้โชว์นะเนี่ยถ้ารู้เอาตังค์มาโชว์เลยมีตังค์เก็บทุกวัน

ครับน้ำคือทรัพยากรของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นการนำปัญหาในพื้นที่

0: ของตนเองมาเรียนรู้ก็จะทำให้เราเข้าใจและสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้วการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทุกคนในพื้นที่สามารถทำได้ด้วยตนเองครับซึ่งเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทุกคนร่วมมือกันผลักดันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Green Focus ตอนรู้ทันน้ำเชื่อมโยงน้ำสานความสุขหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับอย่าลืมนะครับเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาน้ำครับติดตามรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ออกแบบ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่
5: อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำ

0: อบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะคือชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาหน่วยหนึ่งของชุดวิชานี้นะคะสำหรับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ตอนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์นะคะก็จะพูดถึงความหมายของการผลิตปศุสัตว์นะคะรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะรวมถึงความสำคัญของการบริษัทในด้านต่างๆและก็ปัจจัยหลักๆในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตปศุสัตว์นะคะและในตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตอนแรกกันก่อนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ค่ะสำหรับการผลิตสัตว์นะคะจริงๆแล้วนะคะในความหมายโดยภาพรวมนะคะขอบเขตเนื้อหาของส่วนนี้นะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งเป็นการนำปัจจัยการผลิตนะคะตั้งแต่พันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์รวมถึงปัจจัยต่างๆนะคะในการผลิตเนี่ยนะคะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะการจัดการฟาร์มนะคะโดยมีการปฏิบัติตามหลักการเลี้ยงที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้นะคะในการนำปัจจัยการผลิตและหลักการผลิตสัตว์นะคะมาจัดการร่วมกันนะคะเพื่อให้การเจริญเติบโตของสัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสัตว์เจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะคะซึ่งผลผลิตสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมนะคะแล้วก็ไข่นะคะผลผลิตสัตว์ที่เกิดจากการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะคะก็จะทำให้ได้อาหารสำหรับผู้บริโภคที่ปลอดภัยด้วยนะคะในตอนนี้นะคะเราก็รู้เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตสัตว์นะคะซึ่งการผลิตปศุสัตว์เนี่ยมีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะในด้านแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับในด้านเศรษฐกิจก่อนนะคะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยการผลิตปศุสัตว์นะคะที่มีเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตนะคะต่างๆเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยสามารถจำหน่ายในภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกนะคะไปยังต่างประเทศด้วยนะคะความสำคัญประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยทำให้เกิดธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ใจต่างๆในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารสัตว์นะคะก็จะต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์มาเกี่ยวข้องนะคะธุรกิจด้านยาและเวชภัณฑ์นะคะรวมถึงธุรกิจการแปรรูปผลผลิตสัตว์นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นมานะคะในส่วนความสำคัญถัดมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สินค้าต่างๆจากผลพลอยได้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตปศุสัตว์เนี่ยนอกจากจะได้สินค้าหลักคือเนื้อสัตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่แล้วนะคะยังได้ผลพลอยได้จากการผลิตสัตว์ด้วยนะคะก็สามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะคะโดยใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้เพิ่มอีกทางนึงนะคะส่วนความสำคัญในประเด็นถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่การผลิตปศุสัตว์เนี่ยสามารถเป็นตลาดรองรับผลผลิตพืชของประเทศได้นะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์นะคะก็ได้แก่วัตถุดิบด้านพืช นะคะได้แก่พวกมันสำปะหลังนะคะถั่วเหลืองนะคะข้าวโพด นะคะวัตถุดิบของการผลิตพืชเหล่านี้นะคะการผลิตสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นตลาดสำคัญในการรองรับวัตถุดิบเพื่อ นำมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารสัตว์ด้วยค่ะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะคือความสำคัญของการผลิตสัตว์ที่มีต่อด้านสังคมนะคะซึ่งจะเห็นว่าการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการสร้างผลผลิตสัตว์นะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าผลผลิตสัตว์เนี่ยได้แก่เนื้อสัตว์

ตว์นะคะน้ำนมแล้วก็ไข่นะคะซึ่งผลผลิตสัตว์เหล่านี้นะคะนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภคนะคะแล้วก็แหล่งอาหารโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญในการช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะประเทศที่สามารถผลิตอาหารนะคะเพื่อให้ประชากรในประเทศเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้โดยเฉพาะอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะเรานับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะสำหรับความสำคัญในด้านถัดมานะคะนอกจากการผลิตปศุสัตว์เนี่ยจะมีความสำคัญในด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วนะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆด้วยนะคะทั้งในด้านเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมของสังคมแล้วก็คนในชุมชนนะคะซึ่งจะเห็นว่าประเพณีบางอย่างนะคะมีการนำสัตว์นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวิ่งควายนะคะหรือการใช้แพะเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่นะคะประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยยังมีความสำคัญในการใช้ผลพลอยได้แล้วก็เศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้เป็นการสร้างผลผลิตสัตว์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยนะคะสามารถใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรนะคะนำมาเป็นอาหารแล้วก็สร้างผลผลิตเนื้อนมไข่นะคะเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้นะคะส่วนประเด็นถัดมานะคะการผลิตปศุสัตว์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญในด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนะคะเนื่องจากว่ามูลของสัตว์เนี่ยสามารถใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืชได้ค่ะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ความสำคัญของการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตปศุสัตว์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบการผลิตสัตว์เนี่ยหลากหลายนะคะแต่หลักๆที่เราพบก็คือรูปแบบที่1 นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มอิสระนะคะรูปแบบที่2คือการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะรูปแบบที่3นะคะคือการเลี้ยงสัตว์แบบภายใต้พันธสัญญานะคะและรูปแบบที่4นะคะการเลี้ยงสัตว์แบบการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะทีนี้เรามาดูแต่ละรูปแบบนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอิสระนะคะการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลักษณะนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยต้องลงทุนปัจจัยการผลิตเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถคิดหรือว่าทำหรือตัดสินใจในการจัดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือว่าขายผลผลิตเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับกำไรสูงด้วยเนื่องจากว่าเป็นเจ้านายตนเองนะคะเป็นผู้ผลิตเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์มานานแล้วนะคะเจ้าของเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าผู้ผลิตในลักษณะนี้นะคะจำเป็นต้องหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าของตนเองนะคะและอาจจะต้องรับความเสี่ยงนะจากการผันผวนของราคาผลผลิตแล้วก็ผลผลิตสัตว์แล้วก็ปัจจัยการผลิตด้วยนะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในฟาร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่รวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้พันธสัญญานะคะรูปแบบนี้นะคะจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะของการประกันราคาก็คือว่าเกษตรกรนะคะทำสัญญาซื้อขายนะคะกับบริษัทนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยจะมีข้อตกลงไว้ว่าเมื่อผลิตเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้แล้วเนี่ยจะจำหน่ายในที่ราคาเท่าไหร่นะคะลักษณะรูปแบบนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยก็จะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะมีรายได้ที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะราคาขึ้นลงของปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลผลิตนะคะซึ่งพบมากในการผลิตไก่เนื้อแล้วก็สุกรขุนนะคะแต่ก็เกษตรกรในการเลี้ยงรูปแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องขาดอิสระในการเลือกปัจจัยการผลิตด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการเลี้ยงแบบประกันราคานะคะสำหรับรูปแบบที่ต่อมานะคะอยู่ในภายใต้ลักษณะของการเลี้ยงแบบพันธสัญญานะคะก็แบบรับจ้างเลี้ยงนะคะคือเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนด้านต้นทุนหลักนะคะพวกที่ดินโรงเรือนต่างๆรวมถึงค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแรงงานนะคะแต่ผู้จ้างเลี้ยงเนี่ยจะลงทุนด้านพันธุ์สัตว์อาหารแล้วก็ยาเวชภัณฑ์นะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเฉพาะค่าเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะซึ่งพบมากในการเลี้ยงไก่เนื้อแล้วก็สุกรนะคะสำหรับรูปแบบสุดท้ายนะคะคือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายนะคะอันนี้จะพบมากในการผลิตลักษณะของรูปแบบสากลการผลิตปศุสัตว์นะคะโดยที่มีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าผู้ทำหน้าที่แทนในการประสานงานแล้วก็ดำเนินงานตามข้อตกลงของสากลนะคะรูปแบบนี้นะคะจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ขายผลผลิตนะคะตอนนี้เราก็ทราบเกี่ยวกับความหมายความสำคัญรวมถึงรูปแบบการผลิตปศุสัตว์แล้วนะคะทีนี้ปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะก็มีหลายหลากนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนอุปกรณ์นะคะแรงงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนที่ดินนะคะซึ่งผู้ผลิตปศุสัตว์นะคะจำเป็นต้องนำปัจจัยเหล่านี้นะคะมาใช้ร่วมกับการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตทั้งเนื้อนมแล้วก็ไข่นะคะที่มีปริมาณและคุณภาพนะคะปลอดภัยสำหรับการบริโภคนะคะซึ่งเดี๋ยวในตอนถัดไปนะคะเราก็จะได้เรียนรู้

ู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สําคัญนะคะซึ่งเราจะพูดถึงเฉพาะพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ต่อไปค่ะในส่วนของการผลิตปศุสัตว์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในตอนที่2นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สําคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะสำหรับปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปศุสัตว์นะคะในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาพอจะทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยหลักๆที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมีหลายๆปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยหลักนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะในตอนนี้ก็คือพันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์นะคะแล้วก็โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตสัตว์นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็ใช้อาหารสัตว์ที่ดีนะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ทำให้สัตว์เนี่ยสามารถอยู่สบายนะคะสามารถกินอาหารกินน้ำได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงพฤติกรรมของตนได้อย่างปกตินะคะอันนี้ก็จะทำให้สัตว์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตสัตว์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับปัจจัยแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคือพันธุ์สัตว์นะคะจริงๆแล้วพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะจะประกอบด้วยหลักๆนะคะ2ประเภทนะคะก็คือสัตว์พันธุ์แท้นะคะแล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์แท้ก่อนนะคะสัตว์พันธุ์แท้หรือสัตว์พิราวีดนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยคือสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะซึ่งทําให้สัตว์พันธุ์นั้นนะคะมีลักษณะพันธุ์นะคะที่คงที่นะคะโดยที่สัตว์ในรุ่นลูกหลานนะคะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับในรุ่นพ่อแม่เลยนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะหรือว่าไฮบริดบรีดนะคะสัตว์ลูกผสมนี้นะคะจะเป็นสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะโดยที่สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์นะคะของสัตว์ลูกผสมเนี่ยก็เกิดจากการผสมพันธุ์ของสัตว์ตั้งแต่2สายพันธุ์ขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นพันธุ์แท้กับพันธุ์แท้หรือพันธุ์แท้กับพันธุ์ลูกผสมหรือเป็นพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์ลูกผสมก็ได้นะคะซึ่งสัตว์พันธุ์ลูกผสมนี้นะคะมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีลักษณะที่ดีเด่นกว่ารุ่นพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่รวมของลักษณะที่ดีของพ่อแม่รวมกันนะคะเช่นถ้าพ่อพันธุ์สัตว์เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะแม่พันธุ์สัตว์เนี่ยมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีนะคะสัตว์รุ่นลูกเนี่ยก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยแล้วก็มีลักษณะของการทนต่อโรคและแมลงด้วยนะคะซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของรุ่นพ่อแม่นี้นะคะเรียกลักษณะนี้ว่าไฮบริดวิกเกอร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์มาแล้วนะคะซึ่งในการจัดการพันธุ์สัตว์นะคะมีการจัดการที่สำคัญนะคะ2ประเด็นก็คือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์สัตว์นะคะในอันดับแรกนี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเราต้องเป็นการคัดเลือกสัตว์นะคะที่มีลักษณะที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะคัดเลือกพันธุ์สัตว์จากลักษณะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเช่นในไก่เนื้อนะคะเราก็จะเลือกพันธุ์ไก่นะคะคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะหรือถ้าเกิดเป็นโคนมนะคะจะเป็นโคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงนะคะหรือเป็นโคเนื้อนะคะก็จะให้ลักษณะของการสะสมไขมันกล้ามเนื้อดีนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเมื่อเรารู้ว่าลักษณะไหนดีแล้วนะคะทำการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะโดยลักษณะต่างๆนี้นะคะมันจะถูกควบคุมด้วยยีนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการคัดเลือกเนี่ยใช้วิธีการคัดเลือกได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนะคะของผู้คัดเลือกหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตนะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการคัดเลือกต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกด้วยนะคะรวมถึงระยะเวลาในการคัดเลือกนะคะวิธีการบางคัดเลือกบางวิธีการเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะอันนี้ผู้คัดเลือกนะคะจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีในการคัดเลือกที่พบนะคะก็จะมีทั้งการคัดเลือกจากลักษณะภายนอกนะคะโดยอาจจะดูจากลักษณะกล้ามเนื้อนะคะรูปร่างนะคะลักษณะของขานะคะหรือพิจารณาจากข้อมูลพันธุประวัตินะคะซึ่งเรียกว่าเพดิกรีนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นนะคะว่ามีพ่อแม่มาจากที่ใดนะคะสายพ่อสายแม่สายปู่สายย่านะคะรวมถึงมีข้อมูลต่างๆในนั้นนะคะหรือการคัดเลือกโดยใช้การคัดเลือกจากความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะรวมถึงการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแล้วก็ข้อมูลทางจีโนมก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากการคัดเลือกแล้วนะคะเมื่อเราทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้ว่าเราใช้สัตว์ตัวไหนพันธุ์ไหนแล้วนะคะเราก็จำเป็นต้องมีการทำการขยายพันธุ์สัตว์นะคะการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนของสัตว์นะคะทำให้เพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ดีนะคะโดยการขยายพันธุ์สัตว์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะประเภทที่1 นะคะคือการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นลักษณะการปล่อยให้พ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์นะคะโดยไม่ใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดๆเลยนะคะประเภทที่2นะคะคือการขยายพันธุ์แบบเรียนธรรมชาตินะคะอันนี้เช่นการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆ

เข้าช่วยนะคะเช่นการผสมเทียมนะคะการย้ายฝักตัวอ่อนนะคะการเลือกเพศนะคะหรือการย้ายฝักยีนนะคะสำหรับปัจจัยแรกนี่นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์นะคะปัจจัยต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันนะคะอาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์เนี่ยสามารถจำแนกได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแยกนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีของอาหารนะคะรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งจะจำแนกได้2ประเภทหลักๆก็คืออาหารข้นและอาหารหยาบนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารข้นก่อนนะคะอาหารข้นหรือว่า concentrated feed นะคะอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยโภชนาที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นโภชนาพลังงานนะคะโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะในส่วนของอาหารข้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีเนื้อใยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งจะต่ำกว่าปริมาณ 18% นะคะของวัตถุแห้งนะคะแล้วก็มีความชื้นไม่เกิน 14% นะคะเนื่องจากว่าอาหารข้นที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของอาหารเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อราได้ง่ายนะคะซึ่งอาหารข้นเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งลักษณะของการอัดเม็ดนะคะมีลักษณะของเม็ดขบนะคะแล้วก็อาหารผงนะคะซึ่งอาหารแต่ละรูปแบบเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่กินนะคะระยะของสัตว์ที่กินนะคะถ้าเป็นสัตว์เล็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อาหารผงหรือว่าอาหารเม็ดขบนะคะในส่วนนี้นะคะนอกจากเรารู้จักอาหารข้นแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักอาหารหยาบนะคะซึ่งอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีลักษณะค่อนข้างฟ้ามแล้วก็เบานะคะมีเนื้อใยสูงนะคะสูงกว่า 18% นะคะแล้วก็จะมีโภชนาแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งอาหารหยาบที่เราพบเห็นโดยทั่วไปในการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกสัตว์เขียวเอื้องได้แก่โคเนื้อโคนมแพะหรือแกะเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกพืชตระกูลหญ้าพืชตระกูลถั่วนะคะซึ่งเป็นทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งรวมถึงหญ้าหมักนะคะนอกจากพันธุ์สัตว์แล้วอาหารสัตว์แล้วนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในส่วนของโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะที่เราพบเห็นโดยทั่วไปเนี่ยจะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือโรงเรือนระบบปิดแล้วก็โรงเรือนระบบเปิดนะคะโรงเรือนระบบปิดเนี่ยจะเป็นโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความชื้นการระบายอากาศหรือว่าแสงสว่างนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อนะคะแล้วก็สุกรขุนนะคะส่วนโรงเรือนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เป็นโรงเรือนระบบเปิดนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่มีลักษณะมีหลังคานะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะมีแค่ผนังหรือว่าเป็นโครงนะคะเพื่อใช้ในระบบการระบายอากาศนะคะถ้านักศึกษาเห็นในภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างของลักษณะโรงเรือนเปิดในการเลี้ยงโคนมแล้วก็สุกรขุนนะคะประเด็นถัดมานะคะในส่วนของอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์นะคะอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์เนี่ยอุปกรณ์ที่จำเป็นหลักๆเนี่ยนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์การให้น้ำและการให้อาหารสัตว์นะคะซึ่งท่านสายเห็นจากในภาพนะคะในภาพนี้นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์การให้อาหารข้นอัตโนมัตินะคะส่วนภาพที่2และภาพที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะการถังหรือภาชนะในการให้อาหารข้นของไก่นะคะแล้วก็สุกรนะคะและนอกจากในปัจจุบันนะคะจะมีการนำพวกอุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้แล้วนะคะก็ยังมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยนักศึกษาจะเห็นลักษณะของหุ่นยนต์ให้อาหารสุกรนะคะแล้วก็หุ่นยนต์ในการให้อาหารหยาบนะคะคือดันอาหารหยาบเข้ารางให้แก่โคนมนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะลดปัญหาในด้านแรงงานนะคะแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์การให้น้ำนะคะอุปกรณ์การให้น้ำสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นภาชนะปกตินะคะเป็นอุปกรณ์อัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าเห็นในภาพนะคะที่มีภาพลูกไก่เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของระบบนิปเปิลให้น้ำนะคะลูกไก่เนี่ยก็จะจิกที่หัวนิปเปิลแล้วก็น้ำจะหยดลงมานะคะมีถาดรองน้ำเพื่อป้องกันความชื้นนะคะที่วัสดุรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติในสุกรนะคะสำหรับในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ต้องพิจารณาถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดสัตว์นะคะอายุสัตว์แล้วก็ระยะเวลาการให้ผลผลิตของสัตว์แต่ละชนิดนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะมีความทนทานนะคะอายุการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็หาอุปกรณ์เปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนะคะที่สำคัญก็คือไม่ควรมีราคาสูงเกินไปนะคะจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่สำคัญในการผลิตสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในตอนที่3นี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตปศุสัตว์ค่ะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งสัตว์ปีกเนี่ยจะพูดถึงสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะสำหรับการจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะในส่วนของการจัดการผลิตโคเนื้อโคนมสุกรและสัตว์ปีกนะคะประเด็นหลักๆในการจัดการ

การประเด็นแรกนะคะก็คือการเลือกพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็การจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งในแต่ละประเภทนี้ค่ะเราจะพูดถึงกันต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์สัตว์ก่อนนะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าพันธุ์สัตว์เนี่ยจะประกอบด้วย2พันธุ์สัตว์หลักๆคือพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมนะคะแต่เนื่องจากว่าการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนะคะก็จะใช้พันธุ์สัตว์ลูกผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรแล้วก็สัตว์ปีกนะคะต่างจะใช้พันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้นเลยนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูเกี่ยวกับพันธุ์โคเนื้อก่อนนะคะพันธุ์โคเนื้อที่เราจะเห็นทั่วๆไปนะคะในการเลี้ยงโคเนื้อขุ่นนะคะก็คือพันธุ์โคกำแพงแสนนะคะหรือว่าโคพันตากนะคะรวมถึงโคพันธุ์โพนยังคำนะคะซึ่งสายพันธุ์โคเหล่านี้นะคะเป็นสายพันธุ์โคลูกผสมที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มานะคะให้มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการให้เนื้อนะคะคุณภาพซากได้ดีนะคะเหมาะสำหรับการผลิตเป็นโคเนื้อขุ่นนะคะสำหรับพันธุ์สัตว์ต่อมานะคะเป็นพันธุ์โคนมนะคะพันธุ์โคนมที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ลูกผสมเหมือนกันนะคะถ้านักศึกษาเห็นตามฟาร์มโคนมทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ขาวดำหรือที่เรียกกันนะคะหรือว่าพันธุ์ลูกผสมโฮไซฟิเชียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกผสมโคนมพันธุ์โฮไซฟิเชียนนะคะหรือว่าเป็นลูกผสมโคพันธุ์เจอร์ซี่นะคะโคพันธุ์โฮไซฟิเชียนกับโคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซี่เนี่ยจะมีลักษณะการให้ผลผลิตที่แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าโคพันธุ์โฮไซฟิเชียนลูกผสมนะคะก็จะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมค่อนข้างสูงนะคะต่อรอบการผลิตน้ำนมประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อวันนะคะแต่ว่ามีปริมาณไขมันนมเนี่ยต่ำนะคะประมาณสัก 2.5-3% นะคะขณะที่โคพันธุ์ลูกผสมเจอร์ซี่นะคะจะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมที่น้อยกว่านะคะอาจจะประมาณไม่เกิน20กิโลนะคะแต่ปริมาณไขมันนมค่อนข้างสูงนะคะตั้งแต่ 3% ขึ้นไปถึง 4% กว่านะคะทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเลือกพันธุ์โคนมแบบไหนนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงด้วยนะคะสำหรับพันธุ์ต่อไปนะคะเป็นพันธุ์สุกรนะคะพันธุ์สุกรเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือพันธุ์เบคอนกับพันธุ์เนื้อนะคะพันธุ์เบคอนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของลำตัวค่อนข้างยาวนะคะขายาวหัวเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่นะคะเป็นพันธุ์ที่เมื่อชำระแล้วนะคะจะให้คุณภาพซากที่ดีนะคะมีเนื้อแดงมากนะคะก็อย่างตัวอย่างก็จะเป็นพวกพันธุ์ลัดไว้แลนเลดนะคะรวมถึงอาจจะเป็นพันธุ์ลูกผสม3สายพันธุ์นะคะสำหรับต่อมานะคะก็เป็นสุกรประเภทเนื้อนะคะสุกรประเภทเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างใหญ่นะคะมีลำตัวยาวแต่อาจจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอนนะคะมีสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็การให้ลูกดกนะคะแล้วก็เมื่อชำระแล้วก็ยังให้ซากคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณเนื้อแดงสูงนะคะซึ่งสุกรพันธุ์เนื้อนะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นดูร็อกเจอร์ซี่นะคะเพียแทนนะคะแฮมเชียร์หรือว่าเบิร์กเชียร์นะคะสำหรับสุกรนะอีกพันธุ์นึงนะคะประเภทนึงนะคะก็คือสุกรพันธุ์มันนะคะประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างสั้นนะคะหัวใหญ่จะสะโพกเล็กนะคะอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นสุกรพื้นเมืองนะคะที่เราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์พวงนะคะแล้วก็พันธุ์เหมยซานนะคะทีนี้ในการที่เราจะจัดการผลิตปศุสัตว์นะคะอย่างที่เราพูดในตอนแรกแล้วนะคะว่าเราต้องเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีนะคะในตอนนี้นะคะนอกจากเรารู้แล้วนะคะว่าจะมีพันธุ์โคเนื้อโคนมนะคะแล้วก็พันธุ์สุกรต่อไปก็จะเป็นพันธุ์สัตว์ปีกนะคะซึ่งพันธุ์สัตว์ปีกเนี่ยส่วนใหญ่เลยตอนนี้นะคะก็จะผสมทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกให้เนื้อแล้วก็สัตว์ปีกให้ไข่นะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นลักษณะของพันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อนะคะในภาพนะคะก็จะเนี่ยก็จะมีลักษณะของลำตัวสีขนสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อาร์เธอร์เบเกอร์นะคะพันธุ์ขอบนะคะหรือว่าเป็นไก่ไข่ลูกผสมทางการค้านะคะอาจจะเป็น H&N นะคะหรือฮัมเบิร์ตนะคะต่อมานะคะก็คือพันธุ์สัตว์ปีกพันธุ์เป็ดนะคะก็จะมีทั้งพันธุ์เป็ดลูกผสมนะคะซึ่งเราพบโดยทั่วไปก็จะมีพันธุ์ปั้วฉ่ายนะคะเชอร์รี่วัลเล่นะคะบางปะกงนะคะรวมถึงนกกระทาด้วยนะคะอันนี้ก็นับเป็นสัตว์ปีกให้ไข่เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับการจัดการด้านพันธุ์แล้วนะคะว่าต้องเลือกพันธุ์สัตว์ประเภทไหนนะคะก็มาถึงการจัดการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งการจัดการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะโดยตามหลักการแล้วนะคะผู้ผลิตสัตว์เนี่ยควรจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการผลิตสินค้าทางเกษตรนะคะหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งสำนักงานมาตรฐานเกษตรนะคะได้มีการออกระเบียบนะคะแล้วก็หลักการในการผลิตปศุสัตว์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมนะคะสุกรนะคะสัตว์ปีกให้เนื้อสัตว์ปีกให้ไข่รวมถึงกถาด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะซึ่งจะพูดถึงหลักการจัดการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะอย่างครอบคลุมนะคะทีนี้ในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสัตว์แต่ละประเภทนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะฟาร์มและโรงเรือนนะคะอาหารนะคะน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะการป้องกันและควบคุมโรคนะคะการจัดการสัตว์ป่วยนะคะการบำบัดโรคนะคะ

ด้านสวัสดิภาพสัตว์รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มนะคะทีนี้ประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะในการที่เราจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะในการกรณีแรกที่เราเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มนะคะเราควรจะเลือกสถานที่ตั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันตรายต่างๆทั้งกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะแล้วก็ควรมีแหล่งน้ำสะอาดที่เพียงพอกับการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็น้ำนะควรมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะต่อการเลี้ยงสัตว์นะคะห่างไกลจากชุมชนนะคะไม่มีน้ำท่วมขังนะคะการคมนาคมค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเราต้องมีการขนส่งปัจจัยการผลิตแล้วก็ขนส่งสัตว์เพื่อนำไปจำหน่ายนะคะสำหรับในด้านของฟาร์มแล้วก็โรงเรือนนะคะควรจะมีการวางผังฟาร์มที่ดีนะคะมีการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะทั้งพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์อาคารสำนักงานนะคะพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์หรือพื้นที่รักษาสัตว์ป่วยนะคะรวมถึงควรมีการเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ควรจะมีรั้วรอบบริเวณนะคะที่ชัดเจนนะคะป้องกันสัตว์จากภายนอกหรืออันตรายจากภายนอกเข้ามาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะประเด็นถัดมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็ต้องมีการสร้างด้วยวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีการจัดการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะคะพื้นโรงเรือนเนี่ยก็ควรจะเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือควรมีระบบการระบายน้ำที่ดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการสะสมของเชื้อโรคนะคะสำหรับในส่วนของอาหารนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะคะมีโภชนาที่ตรงตามความต้องการของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์เกี่ยวกับโคนมถ้าระยะตั้งท้องเนี่ยควรให้ระดับโปรตีนที่ 16% นะคะเพื่อแม่โคเนี่ยจะได้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตัวเองนะคะแล้วก็ลูกในท้องนะคะหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่เนื้อนะคะก็ควรจะให้อาหารเนี่ยลักษณะที่มีเป็นเมล็ดเล็กนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยจะได้กินอาหารได้สะดวกนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่เหมาะสมนะคะหรือจะเป็นสุกรในระยะสุดท้ายของการขุนนะคะก็ควรจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 14% นะคะเพื่อสุกรเนี่ยจะได้มีการสะสมของกล้ามเนื้อนะคะไม่เป็นการสะสมของไขมันมากเกินไปนะคะส่วนน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะคะก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดนะคะอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วก็ให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยสามารถได้กินน้ำได้อย่างเต็มที่นะคะประเด็นถัดมาการป้องกันและควบคุมโรคนะคะก็ต้องมีการจัดการสุขภาพสัตว์ที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะหรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมายนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันแล้วก็ยาฆ่าเชื้อโรคนะคะที่เหมาะสมนะคะทั้งยานพาหนะแล้วก็สัตว์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆภายในฟาร์มนะคะรวมถึงเราต้องสามารถระบุแหล่งที่มาของสัตว์ได้กรณีที่มีการนำสัตว์จากภายนอกเข้ามาในฟาร์มนะคะและหากเกิดโรคระบาดเนี่ยก็ต้องทำการควบคุมนะคะโรคระบาดแล้วก็มีการจัดการโปรแกรมวัคซีนตามความเหมาะสมของฟาร์มนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการบำบัดโรคที่สำคัญนะคะเมื่อพบสัตว์ป่วยก็ต้องแยกออกจากฝูงนะคะแล้วก็รักษาโรคนะคะโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรครวมถึงควบคุมการใช้ยาสัตว์นะคะและกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บยาและวัคซีนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะก็ต้องมีการจัดสถานที่ให้สัตว์เนี่ยอยู่สบายนะคะมีการระบายอากาศที่ดีนะคะมีให้สัตว์เนี่ยได้รับอาหารและน้ำอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดแล้วก็ให้อยู่ลักษณะของธรรมชาติแสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ดูแลอย่างเหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มนะคะก็ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งพวกน้ำเสียนะคะต้องมีการบำบัดนะคะมีการจัดการแยกขยะนะคะรวมถึงซากสัตว์พาหะแล้วก็ซากสัตว์ที่ตายหรือซากสัตว์ที่นำโรคนะคะต้องมีการอย่างเหมาะสมนะคะภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะมีการจัดการที่เหมาะสมแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอากาศยานและคนขับนะคะหรือว่าโดรนนะคะการนำเซ็นเซอร์หรือว่าแท็กเซ็นเซอร์นะคะมาใช้ในการติดตามตัวสัตว์นะคะหรือว่ามีการใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ IoT นะคะแล้วก็ระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะถูกนำมาใช้ในการผลิตสัตว์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะควบคุมและป้องกันโรคนะคะแล้วต้องการให้สัตว์ได้คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการผลิตสัตว์เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่การจัดการพันธุ์นะคะการจัดการเลี้ยงนะคะตามมาตรฐานต่างๆนะคะการจัดการกับอุปกรณ์รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในฟาร์มเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะช่วยให้การผลิตสัตว์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากการผลิตสัตว์ต่างๆได้ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตสัตว์ที่ดีและมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สวัสดีค่ะนักศึกษาคะหน่วยที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะเป็นหน่วยที่13ค่ะเรื่องการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะเป็นหน่วยที่13ในชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์นะคะหน่วยนี้นะคะก็จะนำเสนอเนื้อหาในประเด็นต่างๆนะคะคือมี3ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประเด็นที่2หลักการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และประเด็นที่3กรณีศึกษาการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะค่ะเมื่อมาพูดแต่ละประเด็นนะคะมาถึงหน่วยนี้ซึ่งเกือบจะเป็นหน่วยท้ายๆของชุดวิชานี้แล้วนะคะนักศึกษาก็คงเข้าใจและตอนนี้ว่าวิจัยคืออะไรนะนะคะถ้าเราจะทำวิจัยนะคะเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะแล้วเราก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการวิจัยแต่ละขั้นตอนนะคะตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะการออกแบบการวิจัยการดำเนินการวิจัยเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนำเสนอข้อมูลนะคะต่างๆก็มีเข้าใจทั้งหมดทั้งกระบวนการนะคะแล้วยังศึกษาในแต่ละประเภทของการวิจัยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพอมาถึงหน่วยนี้เราจะเริ่มเสนอโครงการวิจัยกันแล้วนะคะมาดูนะคะว่าเวลาจะเขียนโครงการวิจัยเนี่ยค่ะนักศึกษาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นทีเดียวก่อนค่ะนักศึกษาสงสัยไหมคะว่าโครงการวิจัยคืออะไรนะคะโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะก็จริงๆความหมายก็เหมือนกับโครงการวิจัยในศาสตร์อื่นๆนะคะนะคะหลักๆก็คือเขาโครงนะคะหรือโครงร่างของการวิจัยนะคะในสาขาสารสนเทศศาสตร์พอเป็นผู้เป็นเค้าโครงนี่ก็คือยังไม่สำเร็จนะฮะมันเหมือนแบบเป็นแบบร่างอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งผู้วิจัยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นักวิชาการนักวิชาชีพนักวิจัยหรือนักศึกษาเองนะคะในสาขาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอค่ะแล้วนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเขาจะมีหัวข้อตามแบบเสนอที่กำหนดนะคะเป็นแบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งสถาบันการศึกษานะคะหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานนะคะสถาบันทางวิชาชีพหรือแหล่งทุนเนี่ยค่ะเขากำหนดไว้เป็นแบบแผนอาจจะต่างกันไปบ้างนะคะแต่โดยหลักๆเนี่ยจะมีสาระสำคัญทำนองเดียวกันนะคะแต่ถ้าเผื่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาค่ะนักศึกษาก็จะทราบดีคุ้นเคยกับคำว่าวิทยานิพนธ์ถ้าปริญญาเอกก็ดุษฎีนิพนธ์นะคะก่อนที่จะทำนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาเขาก็จะให้ทำเป็นโครงการก่อนนะคะเรียกว่าโครงการวิทยานิพนธ์หรือโครงการดุษฎีนิพนธ์ค่ะอันนี้เป็นเขาโครงร่างนะคะที่เห็นภาพรวมแล้วเรามาดูต่อไปนะคะว่าโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะอาจจะจัดกลุ่มนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการความเข้าใจคือมองที่ตัวผู้เสนอโครงการวิจัยก่อนค่ะถ้านักศึกษาเป็นผู้เสนอโครงการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อาจจะทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่างๆเนี่ยค่ะโครงการวิจัยมีประโยชน์อย่างไรนะคะมันเป็นภาพรวมแสดงที่สิ่งที่ผู้วิจัยจะดำเนินการเราจะทำอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีผู้ร่วมวิจัยคือโครงการวิจัยไม่ได้หมายความว่าทำคนเดียวนะคะอาจจะทำกับนักวิจัยหลายๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วทุกคนจะได้สิ่งเดียวกันจะได้เข้าใจตรงกันนะคะถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆค่ะก็เหมือนกับเวลาสร้างบ้านใช่ไหมคะสถาปนิกเขาก็จะมีพิมพ์เขียวนะคะมีพิมพ์เขียวการก่อสร้างบ้านให้เราเห็นว่าบ้านที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นยังไงออกแบบกี่ชั้นประตูหน้าต่างเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ให้เราเห็นภาพรวมนะคะให้เหมือนพิมพ์เขียวเนี่ยค่ะเพื่อจะให้เห็นว่าการดำเนินการที่เราจะ

รมเนี่ยนะคะจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เนี่ยนะคะจะเห็นภาพรวมเลยนะคะนอกจากนี้นะคะมันยังเป็นเอกสารขอรับทุนจากแหล่งทุนนะคะถ้านักศึกษาประสงค์จะขอรับทุนนะคะก็จะต้องเขียนโครงการเหมือนกับเป็นให้เขาเสนอให้เขาเห็นนะคะตรงนี้นะคะแล้วขณะเดียวกันนะคะยังถ้าเปิดได้ทุนแล้วนะคะขออนุมัติแล้วเอกสารนี่แหละค่ะจะเป็นเหมือนกับแบบเสนอขออนุมัติหรือเป็นพันธสัญญาเป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างตัวผู้วิจัยกับสถาบันหรือแหล่งทุนการวิจัยเป็นข้อตกลงร่วมกันและนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นเครื่องมือวางแผนดำเนินงานสมมุตินักศึกษาได้รับอนุมัติและในการดำเนินการโครงการหรือตกลงจะทำเรื่องนี้แล้วนะคะเราก็จะมาวางแผนกันนะคะมันจะมีรายละเอียดบอกให้ทราบว่าการดำเนินงานของผู้วิจัยว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะคะจะใช้บุคลากรระยะเวลาเท่าไหร่สถานที่งบประมาณคือสำเร็จรูปเป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยนะคะขณะเดียวกันก็ยังเป็นเครื่องมือนะคะที่ผู้วิจัยจะใช้ในการสื่อสารนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นสมมุติเราจะนำเสนอสมมุติจะไปเก็บข้อมูลนะคะเราก็จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบนะคะว่าเราทำอะไรทำอย่างไรทำกับใครทำที่ไหนทำเมื่อไหร่พวกนี้นะคะมองอีกด้านหนึ่งนะแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยสถาบันเฉพาะทางก็จะมีทุนค่ะให้ผู้สนใจเสนอโครงการเข้ามานะคะเพื่อตอบโจทย์ของเขาหรือแก้ไขปัญหาสังคมอะไรแล้วแต่แหล่งทุนเนี่ยค่ะเมื่อให้ทุนไปแล้วเขาจะใช้พิมพ์เขียวอันเนี้ยนะคะหรือโครงเขาโครงเนี่ยตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่เมื่อขั้นตอนนักศึกษาเสนอโครงการไปนะคะก็จะดูว่าอันเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราเขียนที่นำเสนอเนี่ยเป็นเครื่องมือค่ะประเมินความเป็นไปได้และคุณค่าของโครงการวิจัยเพราะในโครงการวิจัยนะคะจะมีรายละเอียดให้เขาใช้ประเมินความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เช่นตัวนักวิจัยเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถพอในเรื่องนั้นไหมเทคนิควิธีการเป็นไปได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็มองอีกอันที่จุดเน้นคือคุณค่าทำไปแล้วได้เกิดประโยชน์อะไรทำไปแล้วจะช่วยส่งผลอะไรต่อสังคมหรือแก้ปัญหาอะไรตรงตามโจทย์วิจัยเขาไหมอันนี้นะคะอันนี้คือตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะก่อนที่อนุมัติแต่เมื่ออนุมัติแล้วนะคะสิ่งที่จะทำต่อไปคือเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัยนะคะในโครงการวิจัยจะมีแผนดำเนินงานเพราะฉะนั้นเขาจะใช้แผนเนี่ยค่ะกำกับการติดตามว่าการใช้เงินการใช้งวดเงินผลลัพธ์ที่ได้ตามไหมนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญหลักๆนะคะของตัวผู้แหล่งทุนอันนี้ก็อย่างเช่นข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยนะคะก็มีการทำเป็นข้อเสนอต่างๆนะคะนะคะอันนี้ต่อไปถ้าเราลองมาดูนะคะโฟลว์ชาร์ตนะคะการดำเนินการวิจัยเนี่ยค่ะมันก็จะมีตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะนำเสนอนะคะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปในกระบวนการเนี่ยค่ะว่าเวลาทำข้อเสนอของโครงการวิจัยเนี่ยนะคะมันจะประกอบด้วยหลักๆอะไรบ้างนะคะหลักๆคืออาจจะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะในข้อเสนอโครงการวิจัยอ่ะส่วนต้นเลยค่ะคือความนำความนำก็คือทำอะไรนะคะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมต้องทำนะคะโดยเราเน้นคำถามการวิจัยแล้วก็สรุปสาระสำคัญของโครงการพูดง่ายๆนะคะเป็นภาพรวมเบื้องต้นให้ผู้อ่านเนี่ยค่ะได้ทราบว่าเรากำลังจะทำอะไรในส่วนนั้นนะคะในส่วนที่เรากำลังจะทำเนี่ยค่ะแล้วเราจะทำเนี่ยมันจะเห็นคุณค่านะคะรวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์อยู่ในนั้นด้วยนะคะทีนี้ต่อไปอาจจะมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรณีถ้าเป็นโครงการวิจัยทางวิชาการอันนี้จำเป็นนะคะว่าจะมีลักษณะของโครงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะว่าในเรื่องที่เราศึกษาเนี่ยนะคะหัวข้อเนี่ยมีทฤษฎีมีวิธีการหรือมีช่องว่างอะไรที่เราจะต้องเอาไปทำอันนี้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมีความจำเป็นมากนะคะในการทำการวิจัยค่ะในการทำการวิจัยทางวิชาการนะคะอันนี้เพื่อว่าวิชาการเนี่ยค่ะถ้าเป็นโครงการต้องสร้างความรู้ใหม่นะคะต่อไปนะคะในแง่วิธีการกระบวนการนะคะวิจัยอันนี้ก็สำคัญค่ะจะบอกถึงเรื่องการออกแบบการวิจัยค่ะเวลาพูดการออกแบบการวิจัยเขาก็จะเน้นนะคะว่าเราจะใช้วิธีการวิจัยอะไรเช่นวิธีวิจัยสำรวจวิธีการวิจัยทดลองอะไรพวกนี้ค่ะประชากรคือใครหรือกลุ่ม

ัวอย่างนะคะกลุ่มตัวอย่างเราจะใช้ยังไงสุ่มแบบไหนนะคะรวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมการวิจัยค่าใช้จ่ายในการวิจัยนะคะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงที่พูดถึงเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเครื่องมือการวิจัยด้วยจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรรวมทั้งอาจจะมีข้อมูลข้อค้นพบเบื้องต้นในการวิจัยนะคะซึ่งเราศึกษามาแล้วเราก็ควรจะนำเสนอในเฟสนี้ด้วยนะคะข้อจำกัดในการวิจัยงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดยังไงไหมมีทางเลือกมีจุดอ่อนหรือมีสิ่งที่จะวิจัยยังไงบ้างแล้วสรุปนะคะอะไรนะพยายามให้คำตอบว่าจะทำอะไรจะทำอย่างไรแล้วทำไมถึงต้องทำความสำคัญผลลัพธ์และผลกระทบนะอันนี้มีคุณค่าทำวิจัยต้องไม่เสียเปล่าค่ะจะต้องให้เกิดประโยชน์ให้คุณค่านะคะแล้วมาดูหลักการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานนะคะที่นักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยค่ะควรจะได้แนวคิดเอาไว้ในเบื้องต้นนะคะง่ายๆเลยคือโครงการวิจัยเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเทมเพลตนะคะเป็นแบบเราก็เขียนตามหัวข้อที่เขากำหนดนะคะเช่นแบบเสนอโครงการมีหัวข้ออะไรบ้างแต่ละแหล่งทุนแต่ละสถาบันอาจจะกำหนดต่างกันไปบ้างอาจจะใช้คำต่างกันไปบ้างเช่นในส่วนต้นบางแห่งเรียกว่าบทนำบางแห่งเรียกว่าความสำคัญของปัญหาบางแห่งเรียกว่าที่มาของปัญหาก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้เราใช้คำตามข้อกำหนดนะคะแล้วเรียงลำดับตามที่กำหนดนะคะที่บอกว่าอาจจะเหมือนกันและต่างกันไปบ้างนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการทางวิชาการทางวิชาการก็ในการเรียนการสอนนะคะกับโครงการวิจัยทางการบริหารนะคะอันนี้ก็อาจจะต่างไปบ้างการเขียนภาษาค่ะภาษาต้องใช้ภาษาทางการนะคะภาษาถูกต้องคงเส้นคงวานะคะชัดเจนรัดกุมตรงประเด็นนะคะแล้วก็ใช้ศัพท์บัญญัตินะคะอันนี้เป็นทางการเรามาดูส่วนประกอบหลักของโครงการวิจัยนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าโครงการวิจัยเป็นอย่างนี้หลักการทีนี้พอตอนนี้จะลงรายละเอียดให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่าโครงการวิจัยเนี่ยค่ะโดยทั่วไปเริ่มต้นเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบหลักของโครงการวิจัยดังนี้ค่ะชื่อโครงการวิจัยนะคะต่อไปส่วนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสนอโครงการวิจัยและส่วนที่3ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยนะคะเรามาดูแต่ละส่วนกันเลยค่ะนะชื่อโครงการวิจัยตรงนี้เนี่ยนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วนะคะในหน่วยต้นๆหน่วยที่2อะไรตรงเนี้ยนะคะก็จะบอกแนวคิดไปแล้วขอทบทวนย่อๆอีกทีนึงค่ะว่าชื่อโครงการวิจัยที่เขียนในโครงการนั้นก็ขอให้เอาความรู้เดิมเนี่ยมาประยุกต์นะคะจะต้องครอบคลุมปัญหาที่จะทำการวิจัยนะฮะจะต้องแสดงตัวแปรที่จะศึกษาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้ระบุว่าที่ไหนเช่นมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกี่ยวกับเวลาก็ระบุระยะเวลาด้วยเช่นศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงไหนนะคะอันนี้แล้วชื่อโครงการวิจัยนะคะถ้าชื่อมันเกิดยาวมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดชื่อเรื่องเนี่ยควรจะกำหนดให้เหมาะสมแต่ว่าถ้ามันมีรายละเอียดเอาไปใส่ในขอบเขตการวิจัยค่ะซึ่งอยู่ในโครงการวิจัยได้ค่ะเราจะไม่ใช้ตัวย่อเช่นจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเราไม่ใช้กทมนะคะอันนี้เป็นภาษาพูดนะคะต้องใช้กรุงเทพมหานครไม่ใช้คำภาษาปนในชื่อเรื่องภาษาไทยนะคะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ภาษาสะกดออีนอหนูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเลยนะคะแล้วถ้ามีตัวปกติเขาจะต้องให้เสนอชื่อเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทยนะคะอันนี้ก็แปลให้ถูกต้องแล้วให้มีความหมายตรงกับภาษาไทยด้วยนะคะเพื่อแสดงความเป็นมาตรฐานในด้านการใช้ภาษาเรามาดูค่ะตัวอย่างชื่อโครงการวิจัยเห็นไหมคะการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะความต้องการสารสนเทศของนักวิชาการป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันจะมีความชัดเจนว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรกับกลุ่มประชากรไหนนะคะมีการระบุรายละเอียดนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีคำบางคำนะคะเช่นแสดงความชัดเจนกระบวนการวิจัยเช่นการวิเคราะห์วารสารเห็นไหมคะด้านการป่าไม้ในประเทศไทยพ.ศ.2497ถึง2556เห็นไหมคะนี่ข้างหน้าเนี่ยค่ะชื่อเรื่องที่สองการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเห็นไหมคะมีคำว่าพัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการเห็นไหมคะ

มองมองตัวแรกก็จะเห็นเลยว่าแสดงความชัดเจนในเรื่องใช้วิธีวิจัยอะไรการพัฒนาแบบทดสอบเห็นไหมการประเมินคุณภาพเนี่ยค่ะมันจะสะท้อนเห็นอย่างไรเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นการวิจัยเชิงประเมินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโครงการวิจัยซึ่งนักศึกษาก็ต้องทำให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะมาใส่ในโครงการนะคะ

คะเขาก็จะมีการระบุเช่นอาชีพตำแหน่งหน่วยงานที่สังกัดประสบการณ์การวิจัยงานวิจัยที่ตีพิมพ์และกำลังดำเนินการเบอร์โทรศัพท์อีเมลเงี้ยค่ะนะคะหรือกรณีมีผู้ร่วมวิจัยหรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยเขาก็ให้นำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับหัวหน้าโครงการค่ะนักศึกษาคงสงสัยนะว่าทำไมต้องเสนอด้วยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่าผู้ที่เสนอโครงการวิจัยเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางด้านเนื้อหาและประสบการณ์การวิจัยโดยตรงไหมสมมุติถ้าจะเสนอเรื่องอะไรผู้วิจัยอย่างน้อยนะคะต้องมีความรู้ในศาสตร์นั้นและถ้ามีประสบการณ์การวิจัยมาบ้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนทำให้ยิ่งมากยิ่งดีนะคะยิ่งโครงการมากๆก็ประมาณเยอะๆเนี่ยค่ะก็ยิ่งต้องการผู้มีประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะเนื้อหานะคะงานวิจัยด้วยนะคะคราวนี้มาเป็นส่วนต่อไปส่วนที่3คือตัวโครงการวิจัยนะคะหลังจากที่รู้จักชื่อและรู้จักหน้าตาผู้วิจัยและว่าดูเชื่อถือได้นะเรามาดูซิรายละเอียดที่เสนอมีความเป็นอาชีพไหมเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยค่ะการเขียนความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยนะคะบทที่2ก็มีแล้วนะคะในหน่วยที่2ตรงนี้เน้นย้ำเน้นความตรงประเด็นเน้นให้เห็นปัญหาที่จะศึกษานะคะเขียนให้เนื้อเรื่องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันคือแต่ละย่อหน้าแต่ละส่วนต้องสัมพันธ์กันและถ้ามีแนวคิดทฤษฎีอะไรนโยบายแผนงานอะไรเช่นขณะนี้ถ้าเราจะพัฒนาอะไรเกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่ว่าท่านต้องเชื่อมโยงไปยังแผนนโยบายของรัฐหรือแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเพื่อให้เห็นว่างานวิจัยของเรานั้นตอบโจทย์ทางสังคมนะคะตรงนี้มันก็จะทำให้เราดูหนักแน่นน่าสนใจนะคะขณะเดียวกันถ้ามีสถิติตัวเลขก็เอามาใช้ประกอบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มน้ำหนักเพิ่มคุณค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือและท้ายสุดของความสำคัญของปัญหาเนี่ยค่ะเขานิยมเขียนนะคะตรงนี้ค่ะจะส่งความสำคัญปัญหาไปยังวัตถุประสงค์ก็จะมักจะมีสำนวนนะคะนักศึกษาอ่านงานวิจัยจะเห็นดังนั้นหรือด้วยเหตุผลดังกล่าวด้วยความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาว่าไปนะคะอันนี้ก็คือลงท้ายจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ส่งต่อมายังวัตถุประสงค์นะพอเห็นปัญหาแล้วโอ้เรื่องนี้ยังมีเกิดปัญหาในสังคมนะเกิดปัญหาในองค์กรนะแล้วก็มันมีคุณค่าความสำคัญนะมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้วิจัยจึงศึกษาโยงมายังวัตถุประสงค์กับวิจัยนะเชื่อมกันตรงส่วนนี้เขามักจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็เขียนตามประเด็นที่ศึกษาคำที่ขึ้นต้นวัตถุประสงค์นักศึกษาจะเห็นนะคะเช่นเพื่อศึกษาเพื่อสำรวจเพื่อเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเพื่อจำแนกเพื่อพยากรณ์ขึ้นอยู่กับประเด็นที่เราจะศึกษานะคะเช่นถ้าเราจะสร้างระบบก็เพื่อพัฒนาระบบถ้าจะสำรวจเพื่อจะศึกษานะโดยทั่วไปก็จะเขียนศึกษากันเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอันที่3เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนักศึกษาลองดูสิคะทั้ง3วัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกันยังไงคะเกี่ยวข้องด้วยคำสำคัญคือการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมคะแต่ละอันเนี่ยอยู่ในลู่เดียวกันนะคะแต่อันแรกศึกษาสภาพอันที่สองศึกษาปัญหาอันที่สามพอได้รู้สภาพรู้ปัญหาแล้วเขาก็จะมาสร้างสิ่งใหม่คือพัฒนารูปแบบเห็นไหมคะรูปแบบการส่งเสริมเห็นไหมคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่ดีที่มันจะต้องอยู่ในแทร็กรูปแบบเดียวกันลู่เดียวกันและมันก็ต้องไปจอบโจทย์ชื่อของงานวิจัยนั้นนะคะอยู่ในใต้ร่มเดียวกันนะคะอย่างนี้ก็มีตัวอย่างวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาดูนะคะอันนี้ก็เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทของมสทเราเองนะคะสาขาศิลปศาสตร์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เห็นไหมคะบางอันอาจจะมีข้อเดียวก็ได้นะคะเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะด้านการวิจัยของบรรลักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือบางอันอาจจะมี2อาจจะมี3นะคะก็โดยทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิจัยเอกสารนะคะเพื่อวิเคราะห์การจัดการวารสารด้านการป่าไม้ที่จัดพิมพ์ในประเทศไทย
เห็นไหมคะข้อแรกวิเคราะห์การจัดการข้อที่2วิเคราะห์เนื้อหาบทความ

วารสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวารสารด้านกาบป่าไม้แต่วัตถุประสงค์คือคนละประเด็นนะคะแต่เกี่ยวโยงกันไปในเรื่องวารสารด้านการป่าไม้นะคะพอเขียนวัตถุประสงค์เสร็จต้องประโยชน์ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือเขียนให้สมเหตุสมผลเป็นจริงแล้วสอดคล้องกับความสำคัญและที่มาของปัญหาและวัตถุประสงค์อย่าเขียนอะไรที่ลักษณะที่มองแล้วเกินความจริงนะคะหรือบางทีเนี่ยเราเขียนสิ่งนึงที่นักศึกษาอาจจะพบชอบเขียนว่าเพื่ อว่าประโยชน์ก็คือทราบทำให้ทราบข้อมูลโอ้ถ้าแค่ทราบเราทำวิจัยไม่คุ้มหรอกค่ะนะคะเราควรจะขยายค่ะนะคะพึงหลีกเลี่ยงอย่าเพียงทราบบางคนเอาวัตถุประสงค์มาแล้วก็ทราบมันไม่ใช่ค่ะมันต้องแสดงประโยชน์ค่ะหรือผลที่จะเกิดขึ้นในทางวิชาการหรือวิชาชีพนะคะหรือทฤษฎีต่างๆเนี่ยค่ะให้เห็นว่าโอเคท่านทราบแล้วทราบแล้วเอาไปทำอะไรคะเป็นแนวทางพัฒนาอะไรเป็นแนวทางแก้ปัญหาอะไรนะคะขอให้เขียนบางที่เขียนประโยชน์แยกเป็นกลุ่มค่ะเช่นประโยชน์นี้ต่อนักศึกษาเป็นยังไงต่ออาจารย์นะหรือประโยชน์สำหรับผู้บริหารเอาไปใช้เป็นแนวทางอะไรนะคะอันนี้ก็คือเขียนประโยชน์ให้ชัดค่ะและประโยชน์เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงข้อเสนอแนะการวิจัยเนี่ยค่ะมันเป็นงานคิดที่เป็นระบบนะคะมันจะไม่ฉีกขาดออกกันมันจะวิ่งลู่เดียวกันเลยปัญหานำมาสู่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เอาไปสู่ประโยชน์พอเราเขียนประโยชน์เหมือนกับบางคนก็บอกคุยเอาไว้ตอนต้นนะว่าจะเกิดอันนี้แล้วตอนท้ายเมื่อทำวิจัยจบเนี่ยค่ะมันจะต้องมาตอบอันนี้มันจะต้องสอดคล้องกับอันนี้คือพอคุณบอกว่าจะได้ประโยชน์อย่างนี้นะผลงานวิจัยนั้นก็ต้องเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์จากผลการวิจัยที่เราพบค่ะนะคะตัวอย่างเลยไหมคะพอบอกทราบอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะได้ทราบสภาพการใช้และปัญหาที่เมื่อกี้นี่นะคะและการพัฒนานี้ได้ทราบปัญหานะและเอามาใหม่คะเอามาใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบเห็นไหมคะทราบแล้วเอามาใช้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ได้รูปแบบค่ะพอได้รูปแบบเฉยๆก็แค่นี้เหรอคะต้องขยายค่ะอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ต่อไปเห็นไหมคะก็คือพอได้อะไรอันนี้แล้วเนี่ยจะไปช่วยอะไรอย่างไรนะคะแต่อันนี้เราต้องดูด้วยนะคะประโยชน์ที่เราทำเนี่ยผลที่ออกมามันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราเขียนไว้นะคะข้อเสนอแนะก็ต้องเขียนนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะเมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบว่าเวลาเราเขียนประโยชน์เราอาจจะแบ่งตามกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากการวิจัยนี้อย่างเช่นเมื่อกี้วิเคราะห์วารสารใช่ไหมคะป่าไม้นี่ใครได้ประโยชน์คะนักวิชาการนักวิจัยนักวิชาชีพในสาขาป่าไม้นะคะสามารถใช้เป็นแหล่งเข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องเห็นไหมฮะมองกลุ่มนี้ต่อไปประเด็นที่2ตัวบรรณารักษ์และนักสารสนเทศใช้ประโยชน์ในการบริการสารสนเทศด้านการป่าไม้นะคะและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะและอันที่3สถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการวิชาชีพนะทางด้านการป่าไม้ก็ได้ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ด้านการป่าไม้ในประเทศไทยและการพัฒนาวารสารวิชาการด้านการป่าไม้เห็นไหมคะทั้ง3กลุ่มนะคะได้ประโยชน์หมดแต่คนละแง่มุมซึ่งผลการวิจัยของเราก็จะไปช่วยสนับสนุนเพื่อให้ทุกกลุ่มเนี่ยได้ประโยชน์ตามที่บอกไว้นะคะพอทบทวนวรรณกรรมการเขียนทบทวนวรรณกรรมอย่างที่ได้มีการนำเสนอแล้วในหน่วยที่2นะคะอยากเน้นประเด็นเพียงย่อๆว่าเราต้องอย่าตัดต่อค่ะสิ่งที่สำคัญคืออย่าไปเอาบทคัดย่อมาต่อๆต้องเขียนเชิงวิเคราะห์เชิงสรุปสังเคราะห์สรุปทบทวนมันจะเน้นแนวคิดทฤษฎีแล้วก็เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ศึกษาเช่นถ้านักศึกษาศึกษาการใช้สารสนเทศก็จะต้องทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารสนเทศถ้าเป็นการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเน้นเรื่องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นะคะขอเน้นย้ำประเด็นว่าต้องทันสมัยนะต้องไม่ตัดต่อต้องหลากหลายและต้องอ้างอิงนะคะซึ่งเพื่อแสดงความเคารพลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะการเขียนสมมติฐานนะคะก็มีในตอนหน่วยที่ต้นแล้ว
ให้เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งอาจจะเป็นสมมุติฐานเชิงพรรณนานะคะก็คือบอกเล่าประโยคบอกเล่าหรือสมมุติฐานนะคะที่มีการทดสอบสมมุติฐานด้วยว่าเราจะทดสอบสมมุติฐานโดยหาข้อมูลอย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เอาความรู้ในหน่วยที่ผ่านมานะคะมาเขียนเป็นการเน้นย้ำเท่านั้นเองค่ะนะคะอันนี้ตัวอย่างการเขียนสมมุติฐานนะคะเช่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามสท.กลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความต้องการใช้บริการสารเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันเห็นไหมฮะอันนี้ก็นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามสท.อายุช่วงอายุต่างกันเห็นไหมมีความต้องการใช้บริการสารเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันนะคะนะระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็เน้นประเด็นหลักๆคือออกแบบการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นการวิจัยประเภทไหนนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือใครนะสิ่งสำคัญต้องระบุจะใช้จำนวนเท่าไหร่จะใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่ถ้าจะใช้กลุ่มตัวอย่างระบุด้วยค่ะว่าใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไหนใช้ตารางของใคร Crazy Morgan หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต้องระบุให้ชัดเครื่องมือคือวิจัยจะสร้างยังไงจะทดสอบยังไงแล้วจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรเช่นเราจะแจกแบบสอบถามออนไลน์หรือจะทำยังไงแล้วจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรในส่วนนี้นะคะมีความสำคัญต้องแสดงรายละเอียดเพื่อให้ผู้ประเมินโครงการหรือผู้ให้ทุนเขามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นจะได้ผลตอบแทนที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างจากชุดวิชาแสดงให้เห็นว่าประชากรคือใครแล้วสิ่งที่อยากเรียนให้ทราบนะคะเวลาระบุจำนวนประชากรเนี่ยขอให้วงเล็บไว้ด้วยนะว่าเป็นข้อมูลณวันที่เท่าไหร่นะคะจะได้ทราบว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขณวันนั้นนะอันนี้ก็วิธีการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างนะคะในงานวิจัยนี้ก็จะระบุว่าใช้ของทาโร่ยามาเน่ระดับความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะจะสุ่มตัวอย่างแบบไหนนะฮะแต่ละอย่างเนี่ยฮะคือบางทีเรื่องเดียวกันใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเนี่ยหลากหลายแบบก็ทำได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างการเขียนระเบียบวิธีวิจัยเครื่องมือค่ะเครื่องมือก็จะแบ่งเป็นตอนๆนะคะโดยมากตอนแรกก็ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามนะคะอันนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่ะอย่างเมื่อกี้โครงการนี้นะคะ เขาถามอันแรกก่อนนะคะสภาพการใช้เป็นอย่างไรนะคะปัญหาการใช้เป็นอย่างไรเราก็ต้องรับอธิบายรายละเอียดของเครื่องมือเรานะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะว่าจะสร้างยังไงแล้วเราจะตรวจสอบคุณภาพความตรงความเที่ยงอย่างไรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรส่วนนี้ก็เป็นเอาบูรณาการในส่วนต้นๆเนี่ยค่ะเอามาเขียนให้ชัดเจนในรูปของโครงการวิจัยนะคะพอเสร็จแล้วหลังจากเราออกแบบการวิจัยต่างๆแล้วเราต้องเขียนขอบเขตของโครงการวิจัยด้วยค่ะว่าสิ่งที่จะชัดเจนเนี่ยขอบเขตจะเป็นยังไงนะอย่างเช่นอันเนี้ยค่ะจะศึกษาเรื่องวารสารด้านการป่าไม้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราจะวิเคราะห์วารสารกี่ชื่อนะวารสารที่พิมพ์ตีพิมพ์ในช่วงไหนมีบทความจำนวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะระบุให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเพื่อให้ความชัดเจนเราจะวิเคราะห์เนื้อหาบทความเนี่ยมีวารสารกี่ฉบับนะคะแล้วรวมทั้งหมดเท่าไหร่เราจะจำกัดขอบเขตเฉพาะบทความประเภทไหนอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้คือเป็นการบอกขอบเขตที่เราจะศึกษานะคะระยะเวลาค่ะระยะเวลาและแผนการดำเนินงานวิจัยอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะโครงการวิจัยนี่จะมองเห็นเลยว่าระยะเวลาเนี่ยผู้วิจัยจะทำเสร็จเมื่อไหร่อันนี้บางทีก็ขึ้นกับแหล่งทุนนะคะแหล่งทุนบางอันบอกให้ปีเดียวนะคะเราก็ต้องทำแผนปีเดียวโอ้เดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนะคะเขาต้องการผลเร็วเขาอาจจะบอก6เดือนเราก็ต้องแสดงแผนให้เห็นว่าภายใน6เดือนเนี่ยที่เราอธิบายวิธีการวิจัยทั้งหมดมาเนี่ยนะคะเราจะสามารถทำสำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างไรอาจจะเป็นแกนช้าก็จะเข้าใจง่ายกว่าการเขียนพรรณนานะคะเช่นเราจะระบุกิจกรรมนะทำอะไรระยะเวลาต้องให้สัมพันธ์กันนะคะให้สัมพันธ์กับกระบวนการวิจัยที่เราทำเช่นเราจะสร้างเครื่องมือเราจะสร้างเครื่องมือช่วงนี้นะเราจะเก็บช่วงนี้ไม่ใช่ไปเก็บก่อนสร้างเครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นระบบนะคะที่เห็นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเนี่ยค่ะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเป็นขั้นตอนที่เราจะทำนะคะเริ่มตั้งแต่แต่ละขั้นเนี่ยค่ะแล้วในส่วนนี้ก็เป็นระยะเวลาเช่นเขาให้ระยะเวลา1ปีวิธีการนะคะก็คือ12เดือนไม่ต้องไปเขียนเริ่มต้นตุลาพฤศจิกาไม่ต้องค่ะเพราะบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนเรานับไปดีกว่าค่ะ
เช่น 13

2เดือนเนี่ย1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแล้วซ้ายมือก็จะเป็นกิจกรรมนะคะจะเห็นว่ามันจะต่อเนื่องกันนะคะว่าพอทบทวนวรรณกรรมสร้างแบบทดสอบจนกระทั่งถึงเผยแพร่การวิจัยนะคะในส่วนนี้ค่ะนะคะงบประมาณค่ะก็เขียนเป็นหมวดหมวดค่ะหมวดค่าตอบแทนหมวดค่าใช้สอยหมวดค่าวัสดุอันนี้ก็ศึกษาได้จากแหล่งทุนนะคะเขาจะมีกำหนดหรือบรรณานุกรมค่ะบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงอันนี้สำคัญนะคะยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเราทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้นะคะเราก็เลือกสรรหน่อยค่ะเอาเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่ตรงประเด็นและเขียนให้ถูกต้องตามแบบแผนการเขียนบรรณานุกรมนะคะเรียงลำดับอักษรนะคะแล้วก็เอาภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือภาพรวมเมื่อเราทำโครงการวิจัยนะคะท่านี้เรามาดูว่าพอเราทำโครงการวิจัยตามที่กำหนดแล้วเนี่ยถ้าเราส่งไปที่แหล่งทุนหรือถ้าเป็นวิทยานิพนธ์นะคะส่งให้อาจารย์นะคะประเมินว่าเอ๊สมควรจะทำไหมจะประเมินอะไรกันบ้างคะเอาง่ายๆเลยค่ะมาดูซิว่าโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ที่ดีเป็นอย่างไรจริงๆไม่เฉพาะสารสนเทศศาสตร์นะคะในทุกๆศาสตร์ค่ะวิจัยใช้หลักการเดียวกันหมดนะคะนักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ได้หลากหลายเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยค่ะความสำคัญอันนี้แน่นอนค่ะถ้าไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์เขาไม่ให้ทำหรอกค่ะอันนี้ก็ต้องให้เห็นว่ามีคุณค่ายังไงคุณค่าไม่จำเป็นต้องเป็นระดับชาติระดับสากลนะแต่ละโครงการเราเริ่มต้นจากท้องถิ่นจากองค์กรและไปได้หมดนะคะให้มันมีความสำคัญและความเป็นไปได้ของโครงการดูตัวผู้วิจัยค่ะนะว่ามีความรู้ความสามารถพอไหมนะแล้วก็มีระเบียบวิธีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันจะสะท้อนความเป็นไปได้ถูกต้องเหมาะสมไหมแล้วเวลาเขียนโครงการที่ดีแต่ละส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมเป็นในเรื่องการนำเสนอการเขียนการสื่อความเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางพิจารณานะคะว่าถ้าเขาดูความสำคัญหรือคุณค่าของโครงการวิจัยเขาจะดูตัวชื่อโครงการความสำคัญที่มาปัญหาประโยชน์ถ้าดูความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยนะคะเขาจะดูตัวผู้รับผิดชอบโครงการแล้วก็ตัวการดำเนินการวิจัยค่ะผู้รับผิดชอบก็ดูความเชื่อถือได้นะคือวุฒิประสบการณ์ต่างๆแล้วดูความพร้อมค่ะเช่นตัวผู้วิจัยเองได้ทบทวนวรรณกรรมแสดงว่ารู้จริงไหมได้อ่านเยอะไหมนะคะขณะเดียวกันวิธีดำเนินการวิจัยดูซิว่าสมเหตุสมผลไหมการออกแบบการวิจัยนะคะเป็นไปตามหลักวิชาการอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการพิจารณาค่ะส่วนความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการวิจัยและการออกแบบการวิจัยนะคะก็จะดูในแง่กรอบแนวคิดความถูกต้องเหมาะสมของระเบียบวิธีการแล้วก็ประเด็นจริยธรรมด้วยค่ะยิ่งขณะนี้จะเก็บข้อมูลมันจะมีเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งนักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้หลังจากได้ทราบทฤษฎีมาแล้วนะคะเรามาดูกรณีศึกษาย่อๆกันดีไหมคะว่ากรณีศึกษาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชานักศึกษาสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เป็นเรื่องพอใจในการใช้บริการห้องสมุดของสำนักบรรณสารสนเทศมสทเรานี่เองนะคะในโครงการก็จะระบุผู้รับผิดชอบระบุความเป็นมาของปัญหาระบุวัตถุประสงค์เห็นไหมคะระบุวิธีการวิจัยอันนี้เป็นรูปแบบของโครงการเลยนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นใครนะคะนี่ก็จะบอกประชากรมีบุคลากรมีนักศึกษาเครื่องมือวิจัยคืออะไรเก็บข้อมูลอย่างไรการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลนะคะก็จะให้เป็นลำดับเลยค่ะเขียนนะให้ชัดเจนเลยนะคะขอบเขตของการศึกษานะคะอันนี้ก็คือจะศึกษาบริการอะไรนะความพึงพอใจจะดูด้านไหนกลุ่มตัวอย่างมี2กลุ่มจะเน้นอย่างไรอย่างกรณีนี้เขาเน้นเฉพาะคนที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดนะสำนักบรรณสารสนเทศก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่นักศึกษาทั่วประเทศอย่างนี้เป็นต้นค่ะต้องระบุให้ชัดเจนระยะเวลานานเท่าไหร่แผนดำเนินการเป็นยังไงและตรงนี้ก็ต้องมีรายชื่อนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบโดยย่อนะคะเนื่องจากการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยในงานค่ะเป็นการเอาผลการวิจัยมาพัฒนางานนะคะโครงการวิจัยเนี่ยมันจะมีเน้นๆนะคะหรือประเด็นหลักๆ2ประเด็นค่ะโครงการวิจัยทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะคะกับโครงการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงการนะคะเอาโครงการที่เป็นงานประจำง่ายๆมาให้นักศึกษาได้ดูเป็นแนวทางนะคะหลังจากทำความเข้าใจในเรื่องนี้มาแล้วลองมาตอบคำถามดูนะคะนักศึกษาลองทบทวนดูซิ

อ่ะลองมาดูซิโจทย์ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของโครงการวิจัยต่อผู้เสนอโครงการวิจัยนักศึกษาคิดว่าคือข้อไหนคะนะข้อใดไม่ใช่ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาเห็นโจทย์ว่าไม่ใช่ต้องเลือกข้อที่ผิดนะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเป็นภาพรวมแสดงสิ่งที่จะดำเนินการเป็นเครื่องมือวางแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนเป็นเครื่องมือประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยนะคะเป็นไงคะถ่ายซิข้อไหนคะไม่ใช่คือผิดนะคะเฉลยค่ะข้อที่5ใช่ไหมคะข้อที่5ผิดข้อที่5นี่เป็นของใครคะข้อที่5เนี่ยโครงการวิจัยเป็นเครื่องมือประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยอันนี้สำหรับแหล่งทุนค่ะไม่ใช่สำหรับเราค่ะผู้เสนอไม่มีหน้าที่ประเมินนะคะนักศึกษาคงตอบถูกนะคะข้อนี้ไม่ยากค่ะข้อต่อไปค่ะถ้าเราจะประเมินโครงการวิจัยในส่วนความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการของผู้วิจัยในโครงการที่นำเสนอดูได้จากส่วนใดนะคะหลังจากที่ดูแต่ละส่วนโครงการและเมื่อกี้ที่ได้อธิบายนักศึกษาฟังเนี่ยถ้านักศึกษาอยากจะรู้ว่าผู้วิจัยโครงการเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถประสบการณ์เขาเตรียมความพร้อมไหมเขารู้จริงในเรื่องนี้ไหมข้อไหนถูกเอ่ยนักศึกษาดูสิคะข้อไหนถูกดูจากทบทวนวรรณกรรมดูจากบรรณานุกรมดูจากวุฒิการศึกษาหรือว่า2ข้อแรกถูกหรือว่าถูกเฉพาะข้อ1กับข้อ3ติ๊กตอกติ๊กตอกนักศึกษาคิดดูสิคะเฉลยค่ะข้อ4ค่ะเพราะว่าข้อ1คือเราจะดูว่าผู้วิจัยค้นคว้ามาเยอะไหมค้นคว้านะคะก็ถามว่าความพร้อมในการค้นคว้าค่ะคำว่าการค้นคว้าก็คือดูจากว่าทบทวนวรรณกรรมก็ค้นมาเยอะไหมดูจากบรรณานุกรมข้างท้ายค่ะอันนี้คือความพร้อมทางวิชาการ1กับ2ค่ะส่วนอันที่3นั้นเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะซึ่งเขาถ้าเขาจบมามีประสบการณ์วิจัยแต่เขาอาจจะไม่พร้อมเรื่องนี้ถ้าเขาค้นคว้ามาไม่ดีเขาก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าค้นคว้าจริงเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ2นะคะต่อไปค่ะนะคะมี5ข้อให้เลือกนะคะให้เน้นการศึกษาส่วนใดของโครงการวิจัยที่เน้นย้ำแสดงความสำคัญของประเด็นที่จะศึกษาและเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์ส่วนไหนนะที่สำคัญTikTok ที่มาของปัญหาส่วนต้นเลยค่ะที่เราพูดนะคะปัญหามาจากอะไรเกิดอะไรมีความสำคัญอย่างไรมาดูข้อ4ค่ะอันนี้ก็พูดถึงโครงการวิจัยของมสท.เนี่ยค่ะเขาระบุกลุ่มตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าประกอบด้วยบุคลากรมสท.และนักศึกษามสท.เขาบอกไม่รวมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเขารวมทุกฝ่ายเลยค่ะทั้งสำนักต่างๆแต่เขาไม่รวมคนข้างในของเขานักศึกษาว่าอันนี้ดีไหมคะแสดงถึงความสำคัญของประเด็นใดนะคะแสดงความสำคัญของอะไรนะคะนักศึกษาลองดูนิดนึงผลการวิจัยจะได้เที่ยงไหมผลโครงการวิจัยมีคุณค่าระดับองค์กรความเป็นไปได้ของผู้ดำเนินการวิจัยเพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบความจำเป็นที่ต้องศึกษาและประโยชน์ที่จะได้รับอันจะนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาหรือจริยธรรมการวิจัยโดยไม่รวมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการสำรวจนี้ข้อ5ค่ะเห็นไหมคะเพราะเขาไม่รวมเพราะว่าเราเป็นคนทำวิจัยแล้วเราถามหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่บริการน่ะก็อาจจะเข้าข้างตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ5ค่ะคือแสดงถึงความไม่มีเขาเรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะเกี่ยวกับความสำคัญของปัญหาของเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศโรคเอดส์นะคะก็จะเล่าความเป็นมาว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วลงท้ายอย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นค่ะจึงควรมีการวิจัยที่นำผลมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์นะคะนี่เขาก็จะถามนะข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อใดคือวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีเพื่อศึกษาการเผยแพร่เพื่อศึกษาการบริการเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจะถามข้อ1หรือข้อ2หรือตอบถูกทุกข้อถูกทุกข้อค่ะถูกทุกข้อเพราะว่าเมื่อกี้ว่าเขาบอกแล้วเขาต้องศึกษาการเผยแพร่ต้องการศึกษาการบริการต้องการศึกษาปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นมาแตกได้ทุกข้อเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงการที่
นะคะเป็นโครงการที่นักศึกษาควรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะสิ่งที่เป็นพื้นฐานของอันนี้นะคะก็คือหน่วยที่ผ่านมาแต่หน่วยนี้ต้องการให้นักศึกษาเน้นย้ำเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องต่างๆในหน่วยที่ผ่านมามาเขียนและนำเสนอในรูปโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะเนื้อหาหน่วยที่14นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะก่อนหน้าที่จะถึงหน่วย14นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มาแล้วนะคะเรามาดูค่ะว่าในหน่วยที่14นี้เราจะพูดประเด็นใดบ้างประเด็นแรกเลยนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประเด็นที่2การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นทางสารสนเทศศาสตร์และประเด็นสุดท้ายการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะเรามาดูแต่ละประเด็นเลยนะคะนักศึกษาเองนะคะก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้ในเรื่องการวิจัยขั้นพื้นฐานนะคะรู้จักการเขียนโครงการแล้วเองอาจจะยังไม่เคยเขียนรายงานผลการวิจัยนะคะแต่นักศึกษาเชื่อแน่ว่าจะต้องเคยอ่านนะคะรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์มาบ้างหรือในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเรามาดูนะคะว่ารายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือหลักฐานและเครื่องมือสื่อสารนะคะข้อค้นพบนะคะผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยในรูปแบบต่างๆนะคะคำว่ารูปแบบต่างๆคือรายงานผลการวิจัยเนี่ยค่ะมีหลากหลายรูปแบบสิ่งเหล่านี้จะนำเสนอรายงานผลการวิจัยนะคะซึ่งแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูทีละขั้นตอนนะคะเราจะได้เห็นรายงานที่มีรูปแบบที่หลากหลายรายงานเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนมีความสำคัญยิ่งนะคะถ้าพูดในแง่ของการบริหารและธุรกิจนะคะและด้านการศึกษาเนี่ยจะเห็นว่ารายงานนี้มีความสำคัญมากเช่นทางด้านบริหารเนี่ยรายงานนะคะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยในการวางแผนการตัดสินใจนะคะการดำเนินธุรกิจการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะส่วนในด้านการศึกษาเนี่ยก็จะเน้นประเด็นเอาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษานะคะแล้วก็การค้นคว้าองค์ความรู้ต่างรูปแบบของรายงานทั้งสองประเภทเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะถ้าดูในวงการบริหารและวงการธุรกิจคงไม่มาอ่านรายงานวิจัยหนาๆเหมือนที่เราทำในมหาวิทยาลัยกันนะคะรูปแบบที่คุ้นเคยกันในวงการธุรกิจก็คือบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะและรายงานการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นนะคะอันนี้คือสองส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันค่ะส่วนถ้าเผื่อวงการศึกษาและวงวิชาการนะคะเราก็จะรู้จักรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วก็บทความวิจัยนะคะจะเน้น2ประเด็นนี้นะคะให้นักศึกษาได้รู้จักในรูปแบบและในการนำเสนอแต่ละรูปแบบแต่ก่อนที่จะถึงรูปแบบแต่ละรูปแบบนะคะให้นักศึกษาต้องเตรียมการก่อนค่ะก่อนที่จะเขียนรายงานผลการวิจัยนะคะนักศึกษาต้องมีเตรียมการเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยค่ะเตรียมการด้านข้อมูลเตรียมการด้านข้อมูลคืออะไรถึงขั้นตอนก่อนจะเขียนนี่แสดงว่านักศึกษาต้องทำวิจัยเสร็จแล้วถูกไหมคะมีข้อมูลพร้อมและแต่ละบทแต่ละส่วนประกอบเนี่ยค่ะต้องมีแล้วเราต้องเก็บข้อมูลต้องวิจัยต้องเขียนสรุปผลการวิจัยอภิปรายผลข้อเสนอแนะต่างๆมีความพร้อมและที่จะนำเสนอทีนี้เราก็จะมาดูต่อไปว่าเราจะใช้รูปแบบและโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานเนี่ยนะคะจะใช้รูปแบบไหนอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะวงถ้าเราอยู่ในธุรกิจถ้าเรานำเสนอในรูปบทสรุปผู้บริหารเราก็ต้องเขียนอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในแวดวงวิชาการนะคะเช่นนักศึกษาจะศึกษาปริญญาโทต่อเนี่ยค่ะต้องทำวิทยพลอันนี้ก็ต้องมีข้อมูลแตกต่างกันไปค่ะนะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนั่นเองนะคะเราจะต้องมีวิธีการให้สอดคล้องกับรูปแบบของรายงานวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายนะคะขอเน้นการนำเสนอรูปแบบนั้นต้องดูวัตถุประสงค์และดูกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญนะคะหลักการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะง่ายๆเลยคือตามโครงสร้างหรือส่วนประกอบ
นะคะ

เดี๋ยวนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักหรือคุ้นเคยกับรูปแบบหรือส่วนโครงสร้างของแต่ละส่วนประกอบนะคะต้องมีการใช้ภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาวิจัยภาษาทางการนะคะนะคะถ้าเป็นรายงานเชิงธุรกิจอาจจะเป็นกึ่งทางการได้บ้างนะคะและประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งในรายงานนักศึกษาต้องรู้จักวิธีนำเสนอตารางแผนภูมิแผนภาพแล้วก็ภาพประกอบต่างๆนะคะเพื่อแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายค่ะเป็นคำพรรณนาโอ้โหเยอะแยะนี่อาจจะไม่สามารถสื่อสารได้นะคะในปัจจุบันก็เช่นมีการทำอินโฟกราฟิกนะคะทำเสนอตารางแผนภูมิแผนภาพเอาละค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึงการเขียนรายงานผลการวิจัยนะคะซึ่งบอกให้เรียนให้ทราบว่ามันรายงานในรูปแบบที่หลากหลายนะคะเริ่มเอาง่ายๆก่อนเอาสั้นๆก่อนนะคะเขาพูดถึงบทสรุปสำหรับผู้บริหารพอฟังชื่อนักศึกษาคงพอเดาได้นะคะมันต้องสรุปแล้วมันต้องเขียนให้ผู้บริหารนะคะซึ่งพอพูดถึงผู้บริหารนักศึกษาก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยท่านเป็นยังไงนะฮะท่านมีภารกิจเยอะบทบาทหน้าที่ท่านคือต้องตัดสินใจต้องวางแผนนะตัดสินใจแก้ปัญหานะผู้บริหารต้องการรู้อะไรเราก็ต้องนำเสนอในบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะเขาบอกเลยว่าสรุปเห็นไหมคะอย่างสั้นกระทัดรัดชัดเจนสาระสำคัญเน้นบริบทหรือปัญหาการวิจัยกระบวนการวิจัยข้อสรุปข้อค้นพบจากผลการวิจัยเฉพาะประเด็นที่ต้องการคำตอบหรือการนำไปใช้ประโยชน์นะคะวิจัยส่วนใหญ่วิจัยประเภทนี้ทางเชิงธุรกิจบริหารเขาต้องการคำตอบเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอเราทำเสร็จแล้วก็รายงานในรูปแบบนี้นะคะก็จะชี้ให้ตรงกับประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าเน้นความกระชับกระทัดรัดตรงประเด็นนะคะบทสรุปผู้บริหารนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบผู้บริหารต้องสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของงานวิจัยได้สะดวกรวดเร็วนะคือผู้บริหารเนี่ยอ่านปั๊บเนี่ยเข้าใจทันทีจับใจความได้สำคัญครบถ้วนถูกต้องชัดเจนนะคะนิยมใช้ในการบริหารจัดการการตัดสินใจและวงการธุรกิจเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันงานวิจัยทางวิชาการนะคะในเรื่องนี้การเขียนบทสรุปก็ต้องตอบโจทย์อันนี้ก็ต้องนำเสนอตามส่วนต่างๆดังนี้หลักการเขียนนะคะอย่างที่รู้นะคะก็คือเรามักจะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะประเด็นแรกคือบริบทก่อนพอเริ่มมานะคะก็จะพูดสถานการณ์อย่างย่อนะคะเรื่องที่เล่าความเป็นมาวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเป็นยังไงใช้วิธีอะไรและเราค้นพบการวิจัยที่สำคัญยังไงโจทย์มาว่ายังไงผู้บริหารต้องการอะไรเราไปศึกษาแล้วเราก็ตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะอันนี้คือลักษณะหลักๆแล้วเขาบอกเลยค่ะเขาไม่อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์หรือไม่ใช่เอกสารให้เอกสารบทสรุปเนี่ยค่ะ3หน้า2หน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยอ่านตรงนี้รู้ได้ทันทีค่ะว่าครบถ้วนเลยเข้าใจได้ทันทีแล้วก็ต้องความยาวกระชับกระทัดรัดนะคะคือพูดง่ายๆไม่มีน้ำท่วมทุ่งตรงประเด็นเลยนะฮะเขียนให้ตรงประเด็นชัดเจนเรามาดูส่วนประกอบของบทสรุปผู้บริหารนะคะเริ่มตั้งแต่ความนำค่ะระบุภูมิหลังความเป็นมาหรือสถานการณ์และประเด็นปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบและโยงเข้าสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาเล่าก่อนค่ะว่าสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดมีปัญหาอะไรที่จะต้องการคำตอบนะคะแล้วเราก็โยงมาว่าอันเนี้ยเราจึงต้องการศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็ต่อด้วยวิธีการศึกษาวิธีการศึกษาว่าจากที่เราจะรู้อย่างนี้นะต้องการอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการใดเช่นเราจะใช้การสำรวจจากประชากรคือใครกลุ่มตัวอย่างคือใครนะคะเราสุ่มอย่างไรเราใช้เครื่องมืออะไรเก็บข้อมูลเช่นแบบสอบถามอาจจะใช้หลายวิธีก็ได้ค่ะอาจจะใช้การสัมภาษณ์นะเช่นทางการตลาดเนี่ยเขามีวิธีการแล้วเราจะเก็บยังไงจะส่งแบบสอบถามออนไลน์หรือจะไปเก็บด้วยตัวเองหรือจะใช้วิธีการสนทนากลุ่มสัมภาษณ์เนี่ยฮะได้หลากหลายแล้วเอามาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนะคะต้องชี้แจงให้เห็นค่ะถ้าข้อมูลปริมาณใช้วิธีนี้นะถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีอย่างอีกแบบนึงนะคะวิเคราะห์เนื้อหาเป็นต้นเราต้องชี้ให้ชัดแต่เขียนสรุปนะคะเขียนในลักษณะสรุปแล้วประการสำคัญสุดท้ายเลยคือสิ่งที่ต้องการคำตอบตามวัตถุประสงค์นะฮะขอเน้นย้ำเลยค่ะการเขียนรายงานวิจัยนั้นต้องเขียนสรุป
ต้อง

0: ขียนตอบวัตถุประสงค์ให้เขียนเป็นข้อๆใช้ภาษาเขียนง่ายๆที่ชัดเจนนะคะเราอาจจะมีตารางแผนภูมิแผนภาพที่สำคัญประกอบนะคะบางงานเนี่ยก็จะเน้นเลยว่าตรงนี้ใช้ตารางที่กระชับแล้วก็ให้คำตอบตามวัตถุประสงค์ได้แล้วก็อาจจะมีข้อเสนอแนะที่สำคัญด้วยนะคะจากผลการวิจัยนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะขอให้ดูตัวอย่างนะคะบทสรุปสำหรับผู้บริหารอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่1นะคะเรื่องการสำรวจการอ่านของประชากรพุทธศักราช2561อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะซึ่งนักศึกษาสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือในชุดวิชานะคะที่ได้นำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างนักศึกษาลองสังเกตดูนะคะอันนี้ยกมาให้เห็นส่วนต้นค่ะย่อหน้าแรกเนี่ยเขาก็จะเล่านะคะเขาจะเล่าความเป็นมาของการทำสำรวจการอ่านเนี่ยค่ะว่าการสำรวจการอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการขยายนิยามของการอ่านให้ครอบคลุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะว่าความเป็นมาไปนะคะแล้วก็เรียงมาถึงการอ่านของแต่ละกลุ่มซึ่งตรงนี้เขาจะนิยามศัพท์ไปด้วยค่ะเช่นพอเราบอกการอ่านของเด็กเล็กอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันถูกไหมคะบางคนอาจจะคิดว่าแค่3ขวบ4ขวบงานวิจัยนี้เขานิยามว่าอายุต่ำกว่า6ปีก็ต้องระบุให้ผู้อ่านทราบด้วยนะคะก็จะระบุไว้เลยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็แต่ละตัวที่เขาอธิบายเนี่ยเขาจะมีนิยามศัพท์นะคะแล้วก็สำรวจนะคะรายงานว่าผลการสำรวจพบยังไงนะคะพบยังไงเป็นยังไงแล้วเขาก็ยังมีโยงไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยค่ะอันเนี้ยพูดอย่างกระชับเลยต่อย่อหน้าเมื่อพูดเสร็จมีตารางค่ะมีตารางซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะดูตารางปุ๊บไม่อยากอ่านรายละเอียดก็ได้หรือบางคนดูทั้ง2อย่างเพิ่มพูนความเข้าใจก็ได้ค่ะยังไม่พอนะคะนอกจากมีตารางมีวิธีการนำเสนอที่หลากหลายค่ะเช่นอันนี้เป็นต้นทำเป็นแผนภูมิเห็นไหมคะใช้สีประกอบนะคะทำให้เข้าใจได้ว่าสีนี้นะคะสีนี้เป็นทุกวัยสีนี้วัยไหนต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็สร้างความน่าสนใจและสร้างความเข้าใจง่ายนะคะให้กระชับนะคะแต่ละกลุ่มนะคะมีการอธิบายแยกเป็นกลุ่มและแยกตามพฤติกรรมแล้วก็มีตารางแผนภูมิอะไรต่างๆประกอบนะคะเนี่ยค่ะนอกจากนี้ยังมีแผนภูมิอีกนอกจากมีแผนภูมิแท่งแล้วยังมีแผนภูมิหลายเส้นด้วยนะคะหลากหลายเห็นไหมคะเนี่ยแยกตามกลุ่มแล้วก็ยังมีนะคะแผนภูมินะคะเปรียบเทียบกันในแต่ละกลุ่มนะคะเนี่ยใช้สีสันต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนำเสนอที่ให้เข้าใจง่ายนะคะเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหารค่ะนะคะเรามาดูอีกกรณีศึกษาหนึ่งนะคะเป็นกรณีศึกษาที่สองบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2561อันนี้ก็เป็นรายงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเมื่อปี2561นะคะในชุดวิชาก็มีตัวอย่างหรือถ้าอยากรายละเอียดก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะบทสรุปผู้บริหารนะคะก็เหมือนกับอันอื่นค่ะเริ่มต้นจะเล่าก่อนว่าความเป็นมานะคะอันนี้ก็เน้นว่าการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรเขาก็จะบอกนะคะแล้วยังคล้ายๆว่าใส่ประโยชน์ไปด้วยนิดหนึ่งนะคะแทรกไปด้วยนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาทำมาเนี่ยการสำรวจเนี่ยทำมามีปีนี้มีลักษณะแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงเช่นก็บอกว่าเขามีคำถามพิเศษด้วยนะคะผลจากการสำรวจเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะวิธีการสำรวจของเขาเขาบอกเขาสำรวจทางอินเทอร์เน็ตนะคะเอาวางบนเว็บไซต์ช่วงเดือนไหนมีเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยความสมัครใจคือเขาวางบนเว็บค่ะใครจะตอบก็ตอบนะคะเขาบอกมีคนสมัครตอบเองเนี่ยค่ะเข้ามาในเว็บถึง1,727คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือบอกให้ชัดค่ะบอกว่าเราจะทำอะไรวัตถุประสงค์ยังไงวิธีการเป็นยังไงเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยมีความชัดเจนนะคะแล้วอีกภาคหนึ่งก็จะเป็นตัวอย่างนะคะผลการสำรวจที่สำคัญนะลักษณะทั่วไปของผู้ตอบเขาก็จะบอกเลยนะคะ ก็จะเห็นเลยว่าเขาจะบอกเลยว่าผู้ตอบของเขาแบ่งเป็นเจนต่างๆนะฮะเจเนอเรชันเจนต่างๆเนี่ยมีคือแบ่งตามเจนด้วยเพื่อแสดงความร่วมสมัยของการวิจัยนะคะแล้วก็ยังมีการรายงานผลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมานะคะสำรวจแล้วเนี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลนะคะแต่ละข้อแต่ละข้ออันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอันนั้นคือลักษณะของการเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะซึ่งแทรกอยู่ในรายงานนะคะรายละเอียดก็จะเป็นลักษณะสรุปเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะคะบทสรุปผู้บริหารเนี่ยสั้นหน่อยตอนนี้เราค่อยๆขยับลึกขึ้นนะคะเป็นรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นทางสารสนเทศศาสตร์นะคะในทางธุรกิจนิยมใช้มากเลยค่ะรายงานสั้นนะคะรายงานสั้นเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่านักธุรกิจเวลาน้อยนะคะนักธุรกิจต้องการอะไรด่วนเวลามีค่าเวลามีความสำคัญต้องการอะไรที่ด่วนแล้วก็ต้องที่ชัดเจนนะคะลองมาดูนะคะจะเรียกรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือสั้นเนี่ยก็รู้ทันทีว่าต้องไม่ยาวถูกไหมฮะต้องไม่ยาวรายงานการสื่อสารผลการวิจัยอย่างสั้นก็จะคล้ายๆกันนะคะจะมีประเด็นปัญหาก็คือส่วนต้นเนี่ยค่ะความนำต้องเขียนยังไงให้กระชับนะคะให้สั้นและให้ตรงประเด็นแล้วก็เชื่อมายังวัตถุประสงค์วิธีการผลการวิจัยนะคะแต่ตรงนี้นักศึกษาจะเห็นนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับบทสรุปสำหรับผู้บริหารแต่มันจะขยายรายละเอียดนิดนึงและจะมีเชิงวิชาการหน่อยจะมีอภิปรายและข้อเสนอแนะซึ่งโดยทั่วไปบทสรุปสำหรับผู้บริหารจะแสดงข้อค้นพบเท่านั้นแต่ตรงนี้พอข้อค้นพบแล้วจะอภิปรายยังไงอภิปรายผลจะเขียนข้อเสนอแนะยังไงนะคะคล้ายๆว่าผลที่ออกมาเป็นเพราะอะไรเช่นผลการวิจัยพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเจนต่างๆเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นกลุ่มเจนไหนเพิ่มขึ้นมากตรงนี้ข้อค้นพบถ้าเป็นบทสรุปผู้บริหารก็มักจะจบด้วยข้อค้นพบแต่ตรงรายงานสั้นต้องให้ความหมายค่ะต้องอภิปรายค่ะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมนะคะทำไมนะคะการทำไมนี่ก็คืออาจจะเอาเหตุผลจากการทบทวนวรรณกรรมหรือจากการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมอภิปรายเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงกับบริบทสังคมและเอามาสู่ข้อเสนอแนะนะคะแต่ว่ารายงานสั้นเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่ะโครงสร้างอาจจะไม่ต้องเป็นแบบแผนชัดเจนนะคะบางทีเขาก็รวมอย่างเช่นวิธีการวิจัยบางทีก็เอาไปรวมพูดในความเป็นมาเลยนะคะไอ้วัตถุประสงค์เนี่ยค่ะไปพูดตรงนั้นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นว่าให้กระชับกระทัดรัดชัดเจนและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะนะคะอย่างเช่นเนี่ยผลเนี่ยต้องการตอบคำถามรวดเร็วบางทีเขาก็ไม่เรียกรายงานสั้นนะคะหรือไม่เรียกว่ารายงานฉบับย่อเขาอาจจะเรียกว่างานการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์รายงานผลการสำรวจรายงานการวิจัยตลาดรายงานการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในวงการธุรกิจนั้นเขาเอาไปใช้ในการตัดสินใจการกำหนดนโยบายและการวางแผนนะคะเรามาดูโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือฉบับสั้นนะคะก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆนะคะความนำหรือบทนำวิธีการศึกษาผลการศึกษาบทสรุปหรือข้อสรุปนะคะตรงนี้ถ้าเผื่อนักศึกษามองย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ในส่วนบทสรุปสำหรับผู้บริหารเป็นยังไงคะโครงสร้างคล้ายกันนะคะคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าตรงรายงานสั้นเนี่ยรายละเอียดความนำบทนำวิธีมันจะขยายมากกว่าค่ะนะผลการศึกษาและบทสรุปหรือข้อสรุปเนี่ยเขาก็มักจะมีบทอะไรมีบทอภิปรายผลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มขึ้นได้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบมีความยืดหยุ่นนะคะนี่คล้ายๆกันย้ำอีกทีนะคะความนำต้องเล่าสถานการณ์ที่เราจะศึกษานะทำไมต้องทำวิจัยวัตถุประสงค์ขอบเขตเป็นยังไงพอวิธีการศึกษาก็คล้ายๆทั่วไปอะค่ะนะใช้วิธีอะไรประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการเก็บการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็หลักการในทุกอันไม่ว่าวิธีการศึกษาวิจัยในรายงานการวิจัยทุกประเภทเหมือนกันนะคะ
1: STOU Channel
0: ผลการศึกษาที่สำคัญนะคะนะเราวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราเอาข้อค้นพบที่สำคัญตามวัตถุประสงค์เอามาเขียนเชิงปริมาณทำเป็นตารางแผนภูมิแผนสถิตินะคะหรือทำ ถ้าเป็นข้อมูล

เชิงคุณภาพก็เอามาวิเคราะห์เนื้อหานะคะบรรยายแล้วแต่กรณีค่ะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้มาอย่างไรนะคะและสุดท้ายเนี่ยค่ะผลการศึกษาแล้วเนี่ยบทสรุปหรือข้อสรุปบางทีเขาอภิปรายผลย่อๆนิดนึงแต่บางทีเขาก็ให้ข้อเสนอแนะเลยนะคะว่าทางเลือกมันเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราทำวิจัยในลักษณะอย่างเงี้ยค่ะเราพบลักษณะอย่างนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะให้ทางเลือกทางเลือกซึ่งอาจจะมีหลายทางนะคะแต่เราต้องสนับสนุนด้วยข้อมูลของเรานะคะว่าถ้าอย่างนี้จากข้อมูลอันนี้ถ้าทางเลือกนี้จะดียังไงจะมีข้อจำกัดยังไงจะต้องทำยังไงถ้าอีกทางเลือกนี้จะดียังไงจะเหมาะยังไงจะข้อจำกัดอย่างไรนะคะอันนี้ก็ถ้าเผื่อผลการวิจัยดีๆข้อเสนอแนะดีๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจอยากจะเน้นย้ำลักษณะของรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นให้นักศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตหรือเปรียบเทียบกับรายงานผลการวิจัยประเภทอื่นหรือรูปแบบอื่นนะคะคือรายงานฉบับย่อหรือรายงานสั้นเนี่ยมันจะมีความลักษณะมีความยืดหยุ่นในด้านโครงสร้างการนำเสนอเนื้อหาค่ะเขาไม่เน้นการทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือไม่เน้นการอภิปรายผลเชิงวิชาการมากนักนะคะแต่อาจจะมีการพูดเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ค่ะเชื่อมโยงได้แต่เขาไม่เน้นเพราะว่างานวิจัยประเภทนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้หรือวิชาซึ่งต่างกับงานวิจัยทางวิชาการนะคะหรือรายงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ค่ะอีกอย่างนึงนะคะงานรายงานวิจัยฉบับย่อเนี่ยค่ะเขาเน้นข้อสรุปนะคะที่เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการการกำหนดนโยบายการวางแผนและการตัดสินใจเช่นเดียวกับบทสรุปสำหรับผู้บริหารแต่ตรงนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะการนำเสนอมุ่งสื่อสารให้เข้าใจเนื้อหาสาระด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแม้เป็นภาษาวิจัยกระทัดรัดชัดเจนคือภาษาวิจัยตรงนี้ค่ะมันจะเป็นไม่ได้มีลักษณะที่เป็นภาษาที่เข้มข้นทางวิชาการมากนะคะก็อาจจะเขียนแบบสื่อสารนะคะแต่ก็ยังอิงความเป็นวิชาการเช่นเวลาอ่านค่าร้อยละค่าเฉลี่ยแน่นอนค่ะมันก็ต้องใช้ภาษาวิจัยภาษาตรงนั้นนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ารายงานสั้นเนี่ยตอบโจทย์ของการเอามาใช้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาจะไม่วิจัยนานค่ะอาจจะ6เดือนนะคะแล้วก็3เดือนเลยก็แล้วแต่คือบางโจทย์นี่ต้องการคำตอบเร็วเลยค่ะก็ต้องรีบทำเพื่อเอามาแก้ใช้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเรามาดูกรณีศึกษาที่3นะคะตรงนี้เราจะให้นักศึกษาได้รู้จักรายงานการวิจัยฉบับสั้นทำของโดยสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เองค่ะเมื่อปี62นะคะชื่อว่ารายงานการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้ค่ะรูปเล่มของรายงานนะคะนักศึกษาสามารถเข้าถึงและดูได้บนเว็บนะคะเห็นไหมคะสารบานนักศึกษาดูนะคะเขาแบ่งเป็นสองส่วนค่ะถ้านักศึกษาไปดูรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือวิทยพลเนี่ยจะเห็นว่าต่างกันเลยค่ะอันนี้เขาไม่ได้เขายืดหยุ่นค่ะไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่กำหนดชัดเจนและเปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่ขอให้เสนอผลให้เข้าใจได้ง่ายแบ่งเป็นส่วนที่1ค่ะบทนำนะพูดถึงความเป็นมาและความสำคัญนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาขอบเขตของการศึกษาระยะเวลาในการแจกแบบสำรวจก็คือการเก็บข้อมูลนะคะคำจำกัดความที่ใช้หรือนิยามศัพท์วิธีดำเนินการศึกษาเห็นไหมคะถ้าเผื่อรายงานฉบับสมบูรณ์ส่วนนี้จะแบ่งเป็น3บทนะฮะตอนนี้ตรงนี้เนี่ยให้เป็นส่วนแรกก่อนแล้วพอส่วนที่2ก็คือผลการสำรวจเลยค่ะนะแบ่งเป็น3ตอนตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการห้องสูตรภาพรวมและแต่ละด้านตอนที่3ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการเห็นไหมคะรายงานสั้นผลนั้นจะต้องไปตอบโจทย์ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้นักศึกษาเห็นความยืดหยุ่นนะฮะสามารถจัดกลุ่มอะไรได้แต่ว่าครอบคลุมและนำเสนอประเด็นตามลักษณะวัตถุประสงค์นะคะแล้วที่เหลือเช่นเครื่องมือต่างๆก็เป็นภาคผนวกค่ะเช่นแบบสำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมี

ภาคผนวกรายละเอียดก็จะอยู่ในภาคผนวกนะคะแต่ส่วนที่มีเนื้อหาอย่างอันเนี้ยค่ะประมาณ20หน้านะคะเป็นรายงานฉบับสั้นนะคะก็ตอบโจทย์เอาไปใช้ในการพัฒนางานค่ะนะเรามาดูที่เขาเขียนนะคะมีตัวอย่างรายงานสั้นเห็นไหมคะเขาเขียนวัตถุประสงค์ไว้เพื่อศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดหาโจทย์ชัดเจนเขาต้องการศึกษา2ประการนะคะดูว่าผู้รับบริการเนี่ยต้องการอะไรแล้วพอใจไหมต่อบริการที่มีอยู่พอเสร็จแล้วเขาก็จะพูดว่าที่เขาทำเนี่ยนะศึกษานี้แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรนะคะประโยชน์นี่คือสิ่งที่จะได้รับจากการศึกษานะคะผู้วิจัยระบุชัดเจนเอามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการห้องสมุดที่สนับสนุนงานวิชาการเห็นไหมเริ่มแรกพอรู้จุดไหนแล้วก็มาปรับปรุงคุณภาพแล้วก็สำหรับผู้รับบริการกลุ่มต่างๆและจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วเห็นไหมคะเอาผลเนี่ยมาใช้นะปรับปรุงแล้วก็เอามาจัดบริการที่ตอบสนองคือสิ่งที่มีอยู่พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็มาจัดบริการที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์วิธีวิจัยนะคะเขาก็จะระบุว่าการวิจัยนี่ไปสำรวจใช่ไหมคะกลุ่มตัวอย่างก็จะมีบุคลากรมสท.นะคะจำนวน728คนสุ่มจากประชากรจำนวน 2,281 คนตรงนี้เวลาจะระบุจำนวนประชากรเราควรระบุข้อมูลด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่นะคะส่วนนักศึกษามีทั้งตรีโทเอกอะไรเงี้ยนะคะทุกระดับชั้นได้มายังไงนักศึกษาใช่ไหมคะทั้งบุคลากรทั้งนักศึกษาเนี่ยเขาจะกำหนดยังไงบุคลากรเขากำหนดโดยใช้ตารางเคลซี่มอร์แกนแต่ว่านักศึกษาเขาสุ่มจากนักศึกษาที่ใช้บริการห้องสมุดค่ะพูดง่ายๆนักศึกษาที่ใช้เนี่ยมีทั้งตรีโทเอกนะคะอันนี้เขาก็สุ่มออกมาจากตรงนี้เครื่องมือเขาก็ใช้จากแบบสอบถามนะคะอันนี้ธรรมดาค่ะการสำรวจทั่วไปใช้แบบสอบถามเป็นหลักแล้วทางสารสนเทศศาสตร์ก็นิยมใช้เยอะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรก็คือส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดเขาวางบนเว็บไซต์ห้องสมุดค่ะหรือใช้อีเมล SMS QR code หรือวางหน้าจุดบริการห้องสมุดบางทีก็ส่งไปถึงตัวอย่างพูดง่ายๆการเก็บข้อมูลเนี่ยใช้วิธีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมนักศึกษามสท.อยู่ไกลนะคะต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ได้มาเนี่ย เราจะส่งยังไงนะคะก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาด้วยแล้วก็พูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลเชิงปริมาณใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปความนะคะแพทเทิร์นแนวทางการเขียนเหล่านี้ค่ะขอให้นักศึกษาทราบเลยค่ะว่าไม่ว่าการวิจัยประเภทไหนนะคะก็จะนำเสนอหลักการเดียวกันแต่เพียงแต่ถ้าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์นี่จะอธิบายหรือรายงานทางวิชาการจะต้องเขียนแสดงความรายละเอียดทางวิชาการมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างผลนะคะให้นักศึกษาเห็นแค่ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลานำเสนอเขาก็จะทำเป็นรูปตารางค่ะใต้ตารางก็จะมีสรุปรายละเอียดนะคะเช่นตารางที่1ประชากรกลุ่มตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะรวมทั้งขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นกราฟแผนภูมินะคะอย่างที่บอกงานวิจัยประเภทนี้ถ้าเขียนแต่หนังสือตัวหนังสือหรือทำเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเข้าใจยากนะคะใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะเช่นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยค่ะนะมีความพึงพอใจเขาก็จะแยกนะคะเช่นสีฟ้าหมายถึงความพึงพอใจด้านสื่อการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะสีส้มความพึงพอใจด้านการอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายก็ต้องดูนะคะให้สอดคล้องนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่เป็นปัญหานะคะมีคำถามเนี่ยเขาก็จะจัดกลุ่มนะคะว่าด้านผู้ให้บริการเนี่ยค่ะมีความพึงพอใจด้านสื่อการศึกษาเป็นอย่างไรแยกกลุ่มนะคะส่วนในแง่ข้อเสนอแนะเขาก็จะมารวมกลุ่มนะคะว่าข้อเสนอแนะเนี่ยเพื่อให้ห้องสมุดนะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้รับบริการนะคะว่าจะควรจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือรายงานสั้นนะคะรายงานสั้นมันมาจากลักษณะเดียวกันแต่มันขยายเพิ่มขึ้นรายงานสั้นจากรายงานสั้นแล้วนี่ก็ไปถึงรายงานใจทางสารสนเทศศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ค่ะฉบับสมบูรณ์ก็ดูรู้เลยนะคะฉบับสมบูรณ์ชื่อมันบอกแล้ว
ต้องครบถ้วนทุกประการ

พระผู้ฉบับสมบูรณ์นึกถึงวงการไหนคะแน่นอนค่ะในมหาวิทยาลัยเป็นหลักค่ะนะคะเป็นหลักก็คือทำเป็นรายงานทางวิชาการนั่นเองค่ะนะรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะความหมายรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามกระบวนการวิจัยอย่างมีระบบมีส่วนประกอบกำหนดไว้โดยเฉพาะแบ่งเป็นบทๆถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเรียกว่าวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ถึงตรงนี้นักศึกษาลองเข้าไปหยิบวิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์นะคะคำว่าหยิบนี่ก็คือถ้าอยู่ห้องสมุดก็หยิบเข้ามาได้แต่ถ้าไม่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะค้นเข้าไปในเว็บไซต์แหละค่ะมีเว็บไซต์ให้ดูแต่เป็นลักษณะวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมันจะเหมือนกันแหละค่ะมีบทต่างๆดูได้ที่บ้านเลยนะคะก็จะเห็นเลยนะคะก็จะมีบทนะคะเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็มี3ส่วนนะคะคือส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิงและภาคผนวกในแต่ละส่วนก็จะส่วนเนื้อหาก็จะแยกเป็นโดยทั่วไป5บทค่ะโดยทั่วไปก็5บทนะคะเรามาดูแต่ละส่วนค่ะส่วนหน้าก็ประกอบด้วยหน้าปกในบทคัดย่อกิจกรรมประกาศสารบัญสารบัญตารางสารบัญภาพกิจกรรมประกาศนี่ก็คือเหมือนกับคำขอบคุณนะคะขอบคุณใครต่อใครขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาขอบคุณแหล่งทุนอะไรต่างๆนะคะคือปกมันจะมีแล้วนะคะหน้าปกในก็โดยทั่วไปก็จะมีชื่อเรื่องงานวิจัยชื่อผู้วิจัยถ้าเป็นวิทยาพลก็จะบอกเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรอะไรปริญญาอะไรสถาบันไหนนะคะถ้าเป็นอาจารย์ก็มักจะแหล่งต้นที่สังกัดต่างๆบทคัดย่อก็คือบทสั้นๆนะคะหนึ่งหน้าโดยทั่วไปก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการวิจัยผลการวิจัยเนี่ยหลักๆนะฮะซึ่งก็จะสั้นกว่าบทสรุปสำหรับผู้บริหารส่วนเนื้อหาโดยทั่วไปแบ่งเป็น6บทบทที่1บทนำค่ะนะบทที่2บททบปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยหลายแห่งก็ใช้บทวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะบทที่3ก็คือวิธีดำเนินการวิจัยบทที่4ก็คือผลวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลบทที่5บทสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาประเภทพัฒนาระบบเขาอาจจะมีเพิ่มอีกบทนึงค่ะเพราะเขาต้องมีการออกแบบระบบนะคะตรวจสอบระบบพัฒนาระบบแต่โดยทั่วไปมี5บทค่ะในงานวิจัยทั่วไปและส่วนสุดท้ายนะคะหลังจากจบ5บทแล้วจะเป็นส่วนอ้างอิงและภาคผนวกส่วนอ้างอิงก็พวกบรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงนะคะแต่ส่วนภาคผนวกโดยมากเป็นอะไรคะแบบสอบถามเครื่องมือวิจัยอะไรพวกนี้ค่ะจะอยู่ในส่วนท้ายตรงนั้นนะคะซึ่งอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์นะคะรายงานถ้าเป็นลักษณะสรุปจะไม่ค่อยเจอค่ะลองดูตัวอย่างนะคะขออนุญาตโชว์ตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นทุนนะคะเป็นรายงานการวิจัยเนื่องจากเป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยก็จะมีตรามหาวิทยาลัยจะมีชื่อรายงานการวิจัยนะคะจะมีนักวิจัยและส่วนท้ายก็จะบอกว่าการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากประเภทไหนจากมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนะคะในแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะต่างกันไปบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดสำหรับการวิจัยประเภทนี้ค่ะเป็นประเภทพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นจะมีชื่อภาษาอังกฤษกำกับด้วยนะคะแล้วก็แหล่งเหล่านี้ค่ะงานวิจัยก็จะไปค้นได้นะคะตัวเต็มก็จะมีอะไรข้อมูลงานวิจัยให้เราไปสืบค้นได้ต่อจากนั้นก็จะมีบทคัดย่อนะคะรูปแบบของมสทก็จะไม่เกินหนึ่งหน้าจะมีชื่อเรื่องชื่อผู้ปีที่แล้วเสร็จนะมีบทคัดย่อเห็นไหมคะเขาจะกำหนดนะคะไม่เกินหนึ่งหน้าว่าวัตถุประสงค์เป็นยังไงวิธีการวิจัยเป็นยังไงนะผลการวิจัยพบอะไรแล้วก็จะมีส่วนท้ายคำสำคัญนะคะซึ่งเขากำหนดไม่เกิน3คำนะอันนี้ก็เป็นส่วนอยู่ในส่วนนำนะคะเป็นกิจกรรมประกาศโดยมากก็จะพูดให้เห็นว่างานวิจัยเนี่ยนะคะที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความสำคัญเราได้รับทุนขอบคุณคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณแหล่งทุนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โดยมากเราก็จะหวังว่างานนี้จะเป็นประโยชน์ลงท้ายก็ด้วยชื่อของนักวิจัยนะคะถ้ามีหลายคนก็หัวหน้าคณะผู้วิจัยนะคะสารบัญค่ะสารบัญหรือสารบัญแล้วแต่จะเรียกนะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะบทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษกิจกรรมประกาศสารบัญตารางสารบัญภาพสมมติว่าสารบัญภาพมีภาพเดียวก็อาจจะไม่ต้องแต่ถ้ามีหลายภาพควรจะทำสารบัญเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและค้นหา
แล้วก็แบ่งเป็นบทๆนะคะแบ่งบทนะบทที่1ถึงบทที่5นะคะแต่ละท่านจะเห็นละโครงสร้างคล้ายๆกันนะคะเนี่ยความเป็นมาและความสำคัญปัญหาวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะคล้ายๆกันเลยสรุปแล้วบรรณานุกรมแล้วก็ภาคผนวกค่ะภาคผนวกนี่ก็แตกต่างกันไปนะคะมาทีบทที่3เรามีเครื่องมือการวิจัยเยอะเลยภาคผนวกก็จะมีเครื่องมือการวิจัยเยอะเช่นเดียวกันนะคะมันก็จะเรียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขหน้าซึ่งจะทำ

ี่จุดหนึ่งแสดงว่าอยู่บทที่สี่เป็นภาพที่หนึ่งนะคะก็จะมีชื่อตารางแล้วก็เลขหน้าถ้าเช่นเดียวกันชื่อภาพค่ะก็จะบอกภาพเลขที่ของภาพพวกนี้ก็จะล้อตามกรอบแนวคิดนะคะคือที่เราวางกรอบของสารบัญไว้นะคะเช่นกรอบแนวคิดการวิจัย 1.1 อะไรเป็นต้นนะคะนี่อันนี้ก็ตัวอย่างค่ะให้นักศึกษาไปอ่านดูนะคะนักศึกษาปริญญาตรีก็คงยังไม่ค่อยได้ทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะแต่เตรียมความพร้อมสำหรับเรียนปริญญาโทนะคะนี่อันนี้ฉายให้เห็นแต่ละบทนะคะส่วนอ้างอิงอะไรต่างๆนะคะอันนี้ฉายให้เห็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือพวกส่วนอ้างอิงนะคะนอกจากอ้างอิงแล้วยังมีพวกผนวกนะคะเครื่องมือประการสุดท้ายคือการเขียนบทความวิจัยค่ะบทความวิจัยเนี่ยก็จะเน้นระดับบัณฑิตศึกษาในการเขียนนะคะแต่ระดับปริญญาตรีให้นักศึกษารู้ย่อๆก่อนนะคะก็คืองานเขียนที่สรุปจากกระบวนการวิจัยแล้วก็มักจะเผยแพร่ในวารสารค่ะหรือหนังสือรวมบทความหรือถ้านักศึกษาจะเห็นในการประชุมทางวิชาการอาจจะมีการเสนอการวิจัยเขาก็จะทำเป็นเอกสารประชุมทางวิชาการค่ะที่เรียกว่า proceeding แล้วเขาก็จะรวมพิมพ์ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นบทความสั้นๆอาจจะลงในวารสารหรือในการ proceeding การประชุมสัมมนาก็ได้นะคะโครงสร้างเขาจะมีการกำหนดค่ะที่เรียกว่าอาจจะเป็นเทมเพลตเลยเขาจะกำหนดเลยแต่ละแห่งอาจจะต่างกันบ้างแต่คล้ายกันว่าจะเขียนอะไรใช้คำว่าอย่างไรก็เหมือนการวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะเขาจะมีกำหนดภายในบทความสั้นๆซึ่งบางทีก็10หน้า12หน้า15หน้าแล้วแต่นะคะอย่างส่วนนำเขาก็จะบอกว่าต้องมีชื่อเรื่องงานวิจัยมีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะระบุอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการเขียนงานวิจัยประเภทบทความวิจัยเนี่ยค่ะนักวิจัยจะต้องไปเปิดดูวารสารนั้นและต้องอ่านส่วนสำคัญที่สุดเลยคือส่วนที่เรียกว่าคำแนะนำสำหรับผู้เขียนค่ะเขาจะบอกเลยว่าจะต้องเขียนยังไงคล้ายกันนะคะแต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างกันแต่คล้ายกันคือส่วนต้นจะมีชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัยเนาะแล้วส่วนประกอบก็จะมีส่วนเนื้อหาคือบทความนั้นก็จะเป็นหัวข้อนะคะหัวข้อเหมือนกับหัวข้อในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีส่วนอ้างอิงประกอบด้วยนะคะนักศึกษาดูตัวอย่างได้ค่ะเว็บไซต์วารสารทางสารสนเทศศาสตร์นะคะที่มีหลายอันนะคะมี URL อยู่แล้วจะเห็นวารสารที่เห็นนี่ค่ะเป็นวารสารเลยนะคะคลิกไปก็จะอ่านบทความได้ทีนี้ต่อไปค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะให้นักศึกษาดูตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ได้อธิบายเชิงทฤษฎีแล้วนะคะตัวอย่างก็จะมีบทความทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะตัวบทนำนะคะนี่ตัวเนื้อหานะคะนักศึกษาจะเห็นความเป็นวิชาการมากเลยมีการเขียนการอ้างอิงเห็นไหมคะมีวัตถุประสงค์มีวิธีการวิจัยนะคะการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยนะคะสิ่งเหล่านี้ฝากนักศึกษาเนี่ยนะคะถ้าจะเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นเนี่ยค่ะนักศึกษาเราไปคลิกดูนะคะตามที่ครูได้ให้ URL แล้วนะคะจะได้ศึกษาว่าเขาเขียนยังไงบทความวิจัยในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะคะรู้เพียงว่าอันนี้นะเขาเรียกว่าบทความวิจัยมันให้อะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าในระดับปริญญาโทจะต้องเขียนได้แต่การเขียนบทความวิจัยนั้นส่วนใหญ่มันก็จะมาคู่กันคือทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะเขียนบทความนะคะนักศึกษาพอจะได้ความคิดแล้วนะคะว่าถ้าเราจะรายงานการวิจัยนี้จะทำอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่านักศึกษาพอเข้าใจไหมเราจะทบทวนความรู้ในหน่วยที่14กันสักนิดนึงดีไหมคะโอเคค่ะเริ่มต้นเลยค่ะการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ตามข้อใดนิยมใช้ในวงการศึกษาและวิชาการนะคะประเด็นสำคัญครูถามว่าใช้ในวงการศึกษาและวิชาการนะคะใช้ในวงการศึกษาเรามาดูนะคะข้อที่1รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ข้อที่2บทความวิจัยข้อที่3รายงานสั้นข้อที่4ข้อ1และข้อ2ถูกค่ะแสดงว่าในนี้มี2ข้อข้อที่5ถูกทุกข้อเลยคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ถูกนักศึกษาลองทายสิคะมีใครตอบถูกไหมตึงข้อที่4ค่ะข้อที่4ถูกแสดงว่าถูกเฉพาะข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ถูกเหรอคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกเพราะอะไรคะรายงานสั้นโดยทั่วไปเขาจะนิยมใช้ในเชิงธุรกิจค่ะในเชิงการบริหารจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช้ในวงการศึกษานะแต่คุณถามว่านิยมใช้
นะคะนิยมใช้ก็คือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะเป็นตัวเล่มหรือวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์กับบท

ความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการมาดูข้อต่อไปนะคะข้อใดกล่าวถึงลักษณะของรายงานผลการวิจัยฉบับย่อหรือรายงานสั้นไม่ถูกต้องตรงนี้นักศึกษาต้องระวังนะคะพอถามว่าไม่ถูกต้องแสดงว่าเราต้องเลือกข้อที่ผิดนะคะลองมาดูซิเฉลยข้อไหนจะผิด1นะเขาบอกลักษณะนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเพื่อตอบคำถามการวิจัยในประเด็นเฉพาะอย่างรวดเร็วเอ๊ใช่ไหมนะรายงานสั้นนะอาจเป็นรายงานการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์รายงานผลการสำรวจนำมาใช้ในการบริหารจัดการการตัดสินใจการกำหนดนโยบายและการวางแผนเอ๊รายงานสั้นเอามาใช้ไหมนะต่อไปดูข้อ4ค่ะให้ความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมหรือการอภิปรายผลเชิงวิชาการและข้อสุดท้ายการนำเสนอมุ่งสื่อสารให้เข้าใจเนื้อหาสาระด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาวิจัยกระทัดรัดชัดเจนพอเห็นแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะลองตอบดูข้อ4ค่ะเลือกข้อ4แสดงว่าข้อ4ไม่ใช่กูถามว่าข้อใดไม่ถูกตรงไหนแล้วไม่ค่อยตรงไหนไม่ถูกต้องให้ความสำคัญกับการทบทวนวรรณกรรมค่ะงานวิจัยที่หรือทางวิชาการอันนี้รายงานสั้นไม่ได้สนใจตรงนี้ค่ะแต่ถ้าให้ความสำคัญตรงนี้คือรายงานทางวิชาการค่ะนะคะพวกรายงานฉบับสมบูรณ์ค่ะอันนี้เขาจะเน้นนะวิทยานิพนธ์นะคะแต่ถ้าเปิดทางธุรกิจไม่ได้เน้นนะคะข้อที่3ค่ะนักวิจัยควรใช้วิธีการใดนำเสนอผลการวิจัยในรายงานการวิจัยให้น่าอ่านน่าสนใจและเข้าใจง่ายทำยังไงให้น่าอ่านใช้ภาษาที่เป็นแบบแผนนำเสนอตารางแผนภูมิแผนภาพภาพประกอบเขียนตามโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานผลการวิจัยแต่ละรูปแบบหรือนำเสนอผลการวิจัยอย่างสั้นเฉพาะผลการวิจัยที่สำคัญหรือนำเสนอผลการวิจัยเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการหรือการนำไปใช้ประโยชน์ย้อนกลับไปดูโจทย์นะคะครูถามว่าให้น่าอ่านน่าสนใจและเข้าใจง่ายทำอย่างไรติ๊งคำตอบนำเสนอตารางแผนภูมิแผนภาพภาพประกอบค่ะคือตัวข้อความมันเยอะวิธีทำให้น่าอ่านนะคะถ้าเราไปใช้ภาษาเป็นแบบแผนอันนี้มันก็จะอาจจะยากนะคะอันนี้สิ่งข้ออื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราครูถามเน้นประเด็นน่าอ่านน่าสนใจและเข้าใจง่ายดูข้อต่อไปค่ะข้อที่4บทแรกของรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ก็คือบทนำนะคะบทแรกนะบทที่1เนี่ยอยากจะรู้ว่าบทนำนั้นครอบคลุมหัวข้อต่างๆต่อไปยกเว้นข้อใดยกเว้นนะคะคือยกเว้นต้องขีดเส้นใต้ให้ชัดเจนแล้วยกเว้นข้อไหนไม่ได้อยู่ในส่วนนี้ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยวัตถุประสงค์ประโยชน์วิธีดำเนินการวิจัยนะคะอันนี้ครูถามในรายงานฉบับสมบูรณ์นะคะในรายงานทางวิชาการติ้งวิธีดำเนินการวิจัยค่ะเห็นไหมคะวิธีดำเนินการวิจัยนั้นในรายงานฉบับสมบูรณ์นี่เป็นบทหนึ่งเลยนะคะคือบทที่3ค่ะไม่ได้เป็นหัวข้อซ่อนอยู่ในบทแรกนะคะเพราะว่าเป็นบทที่ต้องเขียนรายละเอียดแสดงว่าพิสูจน์ได้ว่าวิธีวิจัยที่ท่านทำนั่นน่ะน่าเชื่อถือเพราะถ้าวิธีวิจัยน่าเชื่อถือมันทำให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทแรกค่ะแต่อยู่ในบทที่3ค่ะข้อที่5คำแนะนำสำหรับผู้เขียนในวารสารวิชาการจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ใดอย่างที่ครูบอกให้ทราบแล้วนะคะว่าเวลาเราจะเขียนบทความวิจัยหรือนักวิจัยจะเขียนบทความวิจัยลงวารสารใดหรือจะไปนำเสนอใน proceeding หรือรายงานการประชุมวิชาการใดต้องอ่านคำแนะนำสำหรับผู้เขียนค่ะซึ่งแต่ละอันจะออกแบบมาของตัวเองใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันหมดมีรายละเอียดปลีกย่อยเพราะฉะนั้นเราดูซิคำแนะนำทำเพื่อประโยชน์อะไรนะเป็นข้อเสนอแนะการทำวิจัยใช่ไหมเป็นแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนั้นการเลือกแหล่งตีพิมพ์งานวิจัยการเขียนอ้างอิงตามมาตรฐานสากลเลยมาตรฐานสากลนี่มาตรฐานของอะไรก็ตามนะคะหรือการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะข้อเฉลยข้อ2ค่ะ

เป็นแนวทางการเขียนเพื่อตีพิมพ์เขาจะบอกหมดเลยค่ะเช่นเราจะเขียนเนี่ยงานวิจัยจะตีจะพิมพ์ให้เขาเนี่ยชื่อเรื่องใช้ฟอนต์อะไรความหนาเท่าไหร่หัวข้อเท่าไหร่พิมพ์ย่อหน้าพิมพ์รูปแบบการพิมพ์นะต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นแนวทางหมดเลยค่ะนะคะรวมทั้งอาจจะแทรกมักจะแทรกในเรื่องของรูปแบบการอ้างอิงด้วยนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะรูปแบบการอ้างอิงค่ะมันจะรวมไปถึงในเรื่องการพิมพ์ระยะพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะความยาวของบทความต่างๆด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการทบทวนความรู้ค่ะในหน่วยที่14นะคะการเขียนรายงานผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจลุ่มลึกนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยนักศึกษาลองใช้เวลาคลิกเข้าไปเว็บที่เว็บไซต์นะคะที่ได้อ้างอิงนะคะทั้งในเอกสารการสอนชุดวิชานะคะและในสื่อที่นำเสนอนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาคงจะได้ทบทวนความรู้นะคะตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอในหน่วยที่14นะคะเพื่อให้เอาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยต่อไปคือในเรื่องการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะเนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะเป็นหน่วยที่15ค่ะเรื่องการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ก็เป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้นะคะเนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นที่จะนำเสนอ4ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือให้เข้าใจความหมายคือแนวคิดของการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประเด็นที่2รูปแบบการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ประเด็นที่3แหล่งเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และประเด็นสุดท้ายการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ค่ะค่ะเรามาดูแต่ละประเด็นเลยนะคะในเรื่องแนวคิดก่อนแนวคิดการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัยนะคะถ้านักศึกษาได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่1 นะคะจะเห็นกระบวนการวิจัยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยจนกระทั่งประเด็นสุดท้ายนะคะที่ตัวผู้วิจัยต้องทำคือเผยแพร่ผลการวิจัยแล้วต่อจากนั้นก็จึงไปใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องสื่อสารทางวิชาการหรือสื่อสารทางธุรกิจก็ได้เมื่อทำวิจัยแล้วจะต้องสื่อสารสื่อสารเพื่อให้มีการนำผลการวิจัยที่เราพบเนี่ยค่ะไปสู่การใช้ประโยชน์นะคะหรือไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือแหล่งเผยแพร่ซึ่งต้องเหมาะกับสารและเหมาะกับผู้รับสารนะคะจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบค่ะการเผยแพร่ผลการวิจัยเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเมื่อวิจัยแล้วเสร็จก็จึงจะเผยแพร่แต่ขณะเดียวกันนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยทางวิชาการค่ะพอเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์มีผลการวิจัยข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถเผยแพร่การวิจัยได้นะคะเช่นมีวิจัยอยู่3ข้อหรือ3วัตถุประสงค์เนี่ยค่ะเมื่อเสร็จวัตถุประสงค์ข้อแรกแล้วก็สามารถเผยแพร่สื่อสารไปยังแวดวงที่เกี่ยวข้องได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีงานวิจัยขององค์กรทางธุรกิจนะคะเนื่องจากงานวิจัยลักษณะนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเนี่ยจะต่างกันเพราะฉะนั้นผลการวิจัยเนี่ยจึงมักจำกัดการเผยแพร่นะคะหรือบางทีก็ไม่เผยแพร่หรือบางทีก็เป็นความลับนะคะแต่ว่าเน้นการนำเสนอเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเช่นเราศึกษากลยุทธ์ศึกษาผลทางการตลาดต่างๆเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถจะเผยแพร่ได้กว้างก็นำเสนอเฉพาะกลุ่มผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการเผยแพร่การวิจัยก็ต้องรู้สถานะนะคะเป้าหมายวัตถุประสงค์นะคะแต่ก็กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะทำไมต้องเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะความสำคัญของการเผยแพร่เนี่ยมีทั้งต่อบุคคลต่อองค์กรต่อวงวิชาการวิชาชีพและต่อสังคมค่ะเรามาดูแต่ละประเด็นต่อบุคคลค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อนักศึกษาทำวิจัยแน่นอนค่ะความสำคัญต่อนักศึกษาคือนักศึกษาได้เรียนรู้ได้สั่งสมสร้างสรรค์ความรู้พัฒนาความรู้ประสบ

การและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัยเริ่มตั้งแต่ตัวผู้วิจัยเลยค่ะเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะการวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงหาคำตอบต่างๆด้วยกระบวนการวิจัยนะคะเมื่อนักศึกษาได้ประโยชน์แล้วองค์การก็ได้ประโยชน์ค่ะหน่วยงานก็ได้ประโยชน์นะคะถ้าหน่วยงานไหนมีการตัดสินใจมีการบริหารด้วยการวิจัยนะคะบุคลากรก็จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลสร้างบรรยากาศขององค์การแห่งการเรียนรู้หรือเรียนรู้ร่วมกันแล้วในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรก็อยู่บนพื้นฐานของการวิจัยนะคะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นบอกความมีเหตุมีผลทำให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นนะคะในแง่ความสำคัญต่อวิชาการและวิชาชีพนะคะเมื่อมีการเติบโตความก้าวหน้าของการวิจัยก็ผลย้อนกลับก็คือนำไปสู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพบนพื้นฐานของข้อค้นพบจากการวิจัยอย่างเป็นระบบนักศึกษาจะเห็นอย่างตัวอย่างทางด้านวงการแพทย์เนี่ยค่ะมีการวิจัยตลอดเวลาทำให้วงการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะมีโรคอะไรมาใหม่ๆเขาก็มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนข้อค้นพบต่างๆอันนี้แน่นอนค่ะทำให้วงวิชาการวิชาชีพก้าวหน้าและมีความสำคัญและความสำคัญต่อสังคมโดยองค์รวมสังคมใดที่เป็นสังคมที่มีเหตุมีผลมีการวิจัยก็จะเป็นสังคมที่สั่งสมองค์ความรู้นะคะเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในงานวิจัยและพัฒนาประเทศนำไปสู่สังคมฐานความรู้ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะลงทุนทางด้านการวิจัยมากเลยค่ะเพื่อค้นคิดประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมและนำไปสู่ความเจริญความมั่งคั่งนะด้วยกระบวนการวิจัยเมื่อนักศึกษาทราบความสำคัญของการเผยแพร่การวิจัยแล้วลองมาดูนะคะว่าเราจะมีการวางแผนการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเผยแพร่ก่อนค่ะแล้วจึงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะวางแผนก่อนกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเผยแพร่คือใครแล้วจึงจะวางแผนนำเสนอในด้านวิธีการรูปแบบและแหล่งเผยแพร่นะคะผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เพราะฉะนั้นอันนี้คือขั้นตอนหลักเลยนะคะที่เราต้องมีการดำเนินการขั้นตอนแรกก่อนค่ะขอนำเสนอรายละเอียดนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่เนี่ยแน่นอนค่ะในทางวิชาการเนี่ยก็คือสื่อสารทางวิชาการการเผยแพร่ข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีความรู้ใหม่ๆนะคะที่เราพบจากการวิจัยไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะความเจริญรุ่งเรืองของวงการศึกษาวิชาการเนี่ยมันเนื่องจากมีการสื่อสารทางวิชาการนะคะหรือทางด้านการบริหารค่ะเราเผยแพร่เพื่อให้มีคนนำไปใช้นะคะหรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาบุคคลองค์การวิชาการวิชาชีพและสังคมบางทีมันไม่ใช่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์กรของเราโดยตรงแต่ว่าบริบทอาจจะเหมือนกันนะคะเช่นสมมุติเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีบริการลักษณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายเดียวกันก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในการพัฒนางานเช่นเดียวกันเพราะบริบทใกล้เคียงกันนะคะค่ะอีกประการนึงเพื่อขยายผลค่ะต่อยอดความรู้จากประเด็นและข้อค้นพบในการศึกษาและวิจัยพอเผยแพร่การวิจัยใช่ไหมคะบางทีเราเห็นประเด็นที่เขายังไม่ได้ศึกษาหรือประเด็นน่าสนใจเราอาจจะไปแต่ยอดเราอาจจะไปขยายซึ่งอันนี้แน่นอนค่ะในการวิจัยมักจะมีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปอันนี้คือมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางด้านวิชาการด้วยนะคะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะว่าการวิจัยต่างๆเนี่ยแต่ละมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะฮะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกันนักศึกษาต้องจำแนกแยกแยะให้ชัดเจนว่าเราจะเผยแพร่ให้ใครกลุ่มผู้บริหารกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มผู้สอนและนักศึกษากลุ่มนักวิชาการหรือนักวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ในศาสตร์เราเองหรือจะเป็นกลุ่มนักวิชาการนักวิชาชีพสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์คือไม่เฉพาะกลุ่มของเราอย่างเดียวนะคะเนื่องจากสารสนเทศศาสตร์เป็นสหวิทยาการก็จะเกี่ยวข้องกับหลายศาสตร์เช่นนิเทศศาสตร์การศึกษาการบริหารเหล่านี้เขาก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะในศาสตร์เราอย่างเดียวนะคะทำไมต้องวิเคราะห์เพราะพฤติกรรมความต้องการและความสนใจในการรับสารของแต่ละกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันค่ะถ้าเป็นผู้บริหารเขาต้องการข้อมูลที่กระชับต้องการผลต้องการข้อเสนอแท้ๆ

ชัดเจนถ้าเป็นผู้สอนนักศึกษาหรือนักวิชาการเนี่ยมักจะต้องการความรู้เชิงทฤษฎีอะไรต่างๆนักศึกษาต้องวิเคราะห์ให้ชัดจึงจะเผยแพร่ให้ได้เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้รับสารแต่ละกลุ่มค่ะพอเราวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะเรารู้วัตถุประสงค์และรู้กลุ่มเป้าหมายและเรามีความชัดเจนและว่าพฤติกรรมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเราคือใครเรามาดูต่อไปค่ะเราจะวางแผนนำเสนอยังไงนะคะอันนี้ก็ใช้หลักการเหมือนการตลาดนะคะเราต้องดูว่าวิธีการรูปแบบและแหล่งเผยแพร่เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะที่จุดเน้นก็คือจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่และกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมต่างความต้องการรายละเอียดต่างๆก็ต่างกันไปนะคะเรามาดูวิธีการก่อนนะคะที่นิยมใช้ในการสื่อสารหรือในการเผยแพร่ผลการวิจัยหลักๆเลยค่ะก็มีการเขียนนะคะซึ่งอาจจะเป็นการเขียนงานวิชาการนะคะเขียนเป็นลักษณะงานบทความวิชาการบทความวิจัยหรือการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเป็นรายงานสั้นการเขียนเป็นข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผลกระทบนะคะในสังคมอย่างกว้างขวางอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการนำเสนอด้วยวาจาเช่นการพูดนำเสนอนะคะในการประชุมสัมมนาต่างๆซึ่งในการประชุมวิชาการก็มักจะมีจัดเป็นช่วงเวลาที่นำเสนอผลงานวิจัยด้วยหรือนำเสนอด้วยโปสเตอร์หรือการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษามีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะคะได้ทำความเข้าใจว่าโอกาสและช่องทางวิธีการมีเยอะนะคะต่อไปรูปแบบการเผยแพร่ผลการวิจัยนะคะพอเรารู้วิธีการและรูปแบบจะออกเป็นยังไงล่ะคะค่ะก็ต้องดูงานวิชาการรูปแบบมันจะเป็นโดยทั่วไปนะคะเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ถ้าในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็จะเรียกว่าวิทยานิพนธ์หรือปริญญาเอกก็เรียกดุษฎีนิพนธ์นะคะและก็อีกรูปแบบที่นิยมกันมากนะคะคือบทความวิจัยมีขนาดสั้นนะคะเขียนแล้วก็ลงในวารสารต่างๆแต่ถ้าเป็นวงการธุรกิจเขาไม่ต้องการอ่านรายละเอียดอย่างนั้นละค่ะนะคะเพราะว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการใช้ต่างกันเขาก็จะนำเสนอในรูปแบบของข่าวอาจจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นบทสรุปผู้บริหารรันสั้นและบทความทั่วไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะคะค่ะมาดูตัวอย่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็ถ้าเปิดดูตัวอย่างนะคะจะเห็นเลยนะคะว่ามีส่วนใหญ่นะคะในหน้าปกก็จะมีสัญลักษณ์ของสถาบันที่ผู้วิจัยสังกัดหรือเป็นแหล่งทุนนะคะชื่อวิจัยนะคะผู้วิจัยคณะนักวิจัยนะคะและหน่วยงานรายละเอียดนะคะก็บอกให้ทราบเช่นด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะก็บอกให้ทราบว่าวิจัยของใครเสนอต่อหน่วยงานไหนหรือขวามือเนี่ยนะคะก็มักจะบอกว่าแหล่งทุนนะคะแหล่งทุนวิจัยถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ก็จะระบุว่าเป็นวิทยานิพนธ์ระดับไหนของสถาบันไหนเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มักจะมีความหนาซึ่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็ค้นได้จากเว็บนะคะของสถาบันต่างๆมาดูบทความให้นักศึกษารู้จักก่อนนะคะบทความวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารตอนนี้ให้รู้จักวิจัยก่อนเดี๋ยวเราจะมารู้จักแหล่งอีกทีนึงนะคะลักษณะหน้าตาของบทความวิจัยนะคะอันนี้คือตัวอย่างค่ะนะคะจะลงในวารสารซึ่งวารสารขณะนี้ก็สามารถค้นพบได้จากวารสารที่เป็นวารสารออนไลน์นะคะวารสารออนไลน์นะคะขออนุญาตให้นักศึกษาได้ดูตัวอย่างบทความในวารสารนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวารสารออนไลน์สามารถค้นได้เลยนะคะเนี่ยดูตัวอย่างนี่นะคะอันนี้คือวารสารนะคะที่นักศึกษาจะเห็นอันนี้ชื่อวารสาร information นะคะอันนี้ information และนักศึกษาก็จะเห็นบทความนะคะฉบับปัจจุบันเนี่ยค่ะฉบับปัจจุบันนักศึกษาก็จะเห็นนะคะมีหน้าปกออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงโดยอะไรอ่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะสมมติว่าเราอยากจะดูเรื่องนี้สภาพการจัดบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการค่ะนักศึกษาก็สามารถคลิกเลยนะคะคลิกดูบทความนะฮะคลิกดูบทความด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็บทความก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยค่ะนักศึกษาก็จะเจออะไรเห็นไหมคะเจอบทความวิจัยซึ่งเผยแพร่เห็นไหมคะสภาพการจัดบริการนะคะรูปแบบก็จะมีบทคัดย่ออยู่ส่วนหน้านะคะก็จะมีส่วนต่างๆบทนำนะคะนี่ก็เรียกบทความวิจัยนะคะเนี่ยมีการเขียนเชิงวิชาการนะค่ะมีหลักการ

และเหตุผลนะคะเนี่ยมีนะคะมีลักษณะหลายอันนะคะนี่วัตถุประสงค์การวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะนี่ผลการวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็นะคะสรุปอภิปรายวิธีวิจัยสรุปอภิปรายผลการวิจัยนะคะนักศึกษาสามารถไปคลิกดูด้วยตัวเองเพื่อทำความเข้าใจบทความวิจัยนะคะให้รู้จักว่าบทความวิจัยมันคืออะไรนะอย่างน้อยคนที่เรียนวิจัยสรุปและข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็อ้างอิงค่ะแล้วก็อ้างอิงอันนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะคือตัวอย่างของการวิจัยบทความวิจัยค่ะนะคะซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะดูได้นะคะในส่วนนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็รู้จักบทความแล้วนะคะค่ะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูส่วนต่อไปอันนี้ก็คือตัวอย่างอีกวารสารหนึ่งค่ะตัวอย่างคือวารสารบรรณสารนะคะวารสารที่มีบทความวิจัยในวารสารเนี่ยนะคะอยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักสองลักษณะนะคะที่เป็นบทความวิจัยนะคะกับที่เป็นบทความวิชาการนะคะที่บทความวิจัยนะคะก็มักจะมีโครงสร้างกำหนดไว้ชัดเจนนะคะนะมีโครงสร้างเขาเรียกว่า research article ถ้าเป็นบทความวิชาการทั่วไปก็คือ academic article แต่โดยทั่วไปนะคะเวลาเผยแพร่วิจัยเนี่ยก็จะกำหนดให้นักศึกษาได้เขียนในรูปบทความวิจัยค่ะนะคะนี่ก็จะมีส่วนประกอบต่างๆค่ะคล้ายๆกันนะคะในส่วนนี้นะคะในรูปข่าวค่ะในรูปข่าวข่าวประชาสัมพันธ์เวลาเราเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเนี่ยนะคะนักศึกษาจะพบว่าผู้อ่านจะจำกัดค่ะนะคะจะลงในวารสารอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ลงในวารสาร information กับวารสารบรรณศาสตร์ซึ่งเป็นวารสารที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเลยค่ะเพื่อเผยแพร่ความรู้บทความวิชาการบทความวิจัยเป็นวารสารวิชาการนะคะลงทางด้านสารสนเทศบรรณคศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าประโยชน์เนี่ยนะคะเข้าการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะถึงเฉพาะนักวิชาการนักวิจัยอาจารย์นักศึกษาในศาสตร์นะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากจะให้กว้างอยากให้คนทั่วไปรู้เช่นบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจเช่นสมมติเรื่องการอ่านนะการอ่านมันมีความน่าสนใจสำหรับทางด้านสารสนเทศศาสตร์นะคะแต่ว่าคำกับว่าการอ่านในขณะนี้มันไม่ได้แค่เฉพาะการอ่านหนังสือมันเป็นการอ่านในสภาพแวดล้อมดิจิทัลนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่ถ้าเราไม่เผยแพร่ในวงกว้างเนี่ยผู้ที่รับสารผู้ที่รับรู้ก็จำกัดเฉพาะวิชาการเรานะคะขณะนี้ก็เลยมีความอะไรอะนิยมนะคะความนิยมที่จะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างน้อยรับรู้นะคะรับรู้ว่ามีเรื่องนี้นะเรื่องนี้น่าสนใจนะแล้วจะทำให้นักวิจัยเองรวมทั้งศาสตร์เนี่ยนะคะสถาบันเนี่ยอะไรได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะว่าคนก็เริ่มรู้แล้วอ้ออันนี้น่าสนใจนะนะคะเช่นอย่างเงี้ยค่ะเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นของเอ็ดด้านะคะเขาสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเขาทำมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะเป็นข่าวไม่ยาวนะคะข่าวแต่ว่ามีการนำเสนอด้วยแผนภูมิแผนภาพที่น่าสนใจลองมาดูกันนะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสื่อมวลชนอีกอันนึงนะคะอย่างเช่นที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะก็เป็นเผยแพร่นะคะซึ่งในสื่อมวลชนแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะคะมายาคติคนไทยอ่านหนังสือน้อยเปิดงานวิจัย10ปีย้อนหลังไม่พบข้อมูลอ่านปีละ8บรรทัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมคะเวลาเขานำเสนอเป็นข่าวเนี่ยเขาจะตั้งชื่อซะอะไรอ่ะให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะการนำเสนอด้วยวาจาค่ะการนำเสนอด้วยวาจาเนี่ยโดยมากก็จะใช้วิธีการบรรยายนะคะบรรยายเป็นสื่อประกอบนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างภาพในการประชุมนำเสนองานวิจัยนะคะในระดับนานาชาตินะคะเห็นไหมคะนี่เวลานำเสนอเนี่ยนะคะในภาพเขาก็จะมีการนำเสนอมีการใช้ PowerPoint ประกอบนะคะมีข้อมูลผู้นำเสนอในเวทีต่างๆนะคะนี่ค่ะหรือในการประชุมเห็นไหมคะมีการประชุมมีนำเสนอเวลานำเสนอนี่บางครั้งก็นำเสนอเดี่ยวบางครั้งก็เป็นฟลอร์คือหลายๆคนนำเสนอนะคะดังภาพที่เห็นค่ะนี่หรืออีกส่วนหนึ่งการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ค่ะนะคะนี่มีการจัดโปสเตอร์ที่นักศึกษาเห็นในภาพแล้วผู้สนใจก็จะมานำชมการออก

0: แต่โปสเตอร์ก็ทำได้หลากหลายนะคะซึ่งทำให้น่าสนใจเป็นโปสเตอร์เลยนะคะก็คือเอางานวิจัยมาเขียนนำเสนอให้รูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็จัดเป็นโปสเตอร์นะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเห็นไหมคะอันนี้ซ้ายมือสุดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยอันนี้เป็นเวทีนานาชาตินะคะจะนักศึกษาจะเห็นนี่คือที่เรียกว่าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์หรือบางทีก็เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติเลยนะคะอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ระดับชาติเลยของที่จัดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนะคะเป็นลักษณะเวอร์ชวลเลยนะคะนิทรรศการยิ่งยุคโควิดเนี่ยค่ะก็มีการจัดกิจกรรมออนไลน์นะคะทำให้มีกิจกรรมไม่แต่เปลี่ยนรูปแบบทำให้น่าสนใจขึ้นนะคะอันนี้นะคะนี่ตัวอย่างภาพนะคะมีการแถลงข่าวจัดงานนะคะนี่มีการอภิปรายการบรรยายสร้างรูปแบบให้สวยงามเรามาดูประเด็นถัดไปค่ะแหล่งเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์นะคะจากรูปแบบที่ได้นำเสนอมาแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะสอดคล้องกับแหล่งที่เผยแพร่ค่ะแหล่งเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องแยกเป็น2กลุ่มหลักๆตามประเภทของบทความประเภทของงานเขียนประเภทของรูปแบบนะคะแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการก็ได้แก่พวกวารสารทางวิชาการหรือวารสารวิจัยนะคะและการประชุมทางวิชาการส่วนแหล่งเผยแพร่ทั่วไปก็ได้แก่สื่อมวลชนเว็บไซต์หรือนี่เว็บไซต์เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ค่ะอันนี้ตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นนะคะนี่ตัวอย่างวารสารวิชาการหรือวารสารวิจัยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้นำเสนอนะคะวารสารอินฟอร์เมชันอันนี้ก็เป็นวารสารอีกชื่อหนึ่งของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยวารสารวิชาการเดี๋ยวนี้สามารถเข้าถึงออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสามารถดูฉบับเต็มได้นะคะค่ะอันนี้ก็อีกชื่อหนึ่งในศาสตร์ชื่อว่าบรรณศาสตร์มสวนะคะนักศึกษาจะเห็นจากภาพนะคะว่ามีฉบับย้อนหลังให้คนได้ด้วยจนถึงฉบับปัจจุบันนะคะและวารสารเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยนิยมทำเป็นรูปแบบกระดาษแล้วนะคะทำในรูปแบบออนไลน์นักศึกษาเข้าถึงได้จะพิมพ์ออกมาก็ได้ใช้ประโยชน์นะคะอ่านรายละเอียดนะคะก็เป็นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในดิจิทัลนะคะซึ่งทุกอย่างก็เป็น e-journal e-book อะไรต่างๆเป็นต้นนะคะค่ะอันนี้ก็ตัวอย่างอีกชื่อนึงวารสารสารสนเทศศาสตร์นะคะแล้วมีวารสารในศาสตร์โดยตรงเยอะพอสมควรนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยนะคะเอาใกล้ๆตัวเลยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยค่ะเราจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยนะคะอันนี้ก็จัดมาหลายเป็น10ปีแล้วล่ะค่ะเป็นครั้งที่10นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะ2563ก็จัดในรูปของออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็มีการนำเสนองานนะคะส่วนการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติอันนี้เป็นภาพบรรยากาศให้นักศึกษาได้เห็นนะคะอันนี้เวทีของระดับนานาชาติที่ใหญ่มากเลยในศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะทางสารสนเทศศาสตร์เห็นไหมคะจะต้องใช้คนหลายพันเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ห้องประชุมที่จัดดูหรูหราหน่อยนะคะมีการนำเสนอวิจัยนะตัวอย่างนี้การนำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ค่ะอันนี้ที่แขนงสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจัดนะคะนักศึกษาจะได้เห็นบรรยากาศนะคะเราจะมีห้องที่เป็นห้องทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคนะคะผู้เข้าประชุมบางส่วนก็มาอยู่ที่ห้องประชุมนี้นะคะส่วนบางส่วนก็อยู่ที่บ้านตัวเองก็ได้อันนี้เป็นการประชุมร่วมกับที่มหาวิทยาลัยโพลิเทคนิคUniversity of the Philippines นะคะ Philippine University of Philippines นะคะ Polytechnic University of Philippines Open University นะคะอันนี้ก็เขาไม่ต้องมาค่ะเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขาก็จัดได้เห็นไหมคะอันนี้ก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมนะคะเข้าทางออนไลน์ค่ะอันนี้ก็โควิดก็ได้เปิดโอกาสให้การขยายตัวทางการนำเสนอออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะให้นักศึกษาได้เห็นบรรยากาศนะคะภาพต่างๆนี่ก็คือทุกท่านก็อยู่ที่บ้านของท่านนะคะส่วนหนึ่งผู้จัดก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนะคะโดยทุกคนก็มีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าออนไลน์ได้นะคะในกิจกรรมต่างๆค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาได้ดูคลิปสั้นๆซอยนะคะเพื่อจะเห็นแนวคิดของการนำเสนอผลงานวิจัยค่ะ
1: สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านวันนี้โพทอล์คบายสวนดุสิตโพเราอยู่กันที่โพคาเฟ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะ

0: ำหรับผลโพลในสัปดาห์นี้น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเป็นเรื่องของความเอื้ออาทรของคนไทยณวันนี้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,236 ตัวอย่างเมื่อวันที่13ถึง16ตุลาคม2563ที่ผ่านมาโดยผลการสำรวจพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุที่ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลงเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร้อยละ 73.35 รองลงมาคือการเอาตัวรอดของคนในสังคมร้อยละ 56.95 ส่วนความเอื้ออาทรที่ควรเร่งสร้างให้มีเพิ่มขึ้นคือความมีน้ำใจร้อยละ 74.94 วิธีการปลูกฝังความเอื้ออาทรอย่างเป็นรูปธรรมคือเริ่มปลูกฝังในครอบครัวร้อยละ 87.91 โดยคนที่ควรทำหน้าที่นี้ก็คือครอบครัวค่ะร้อยละ 89.93 และรองลงมาก็คือสถานศึกษาร้อยละ 84.86
1: ต่อไปคือแหล่งเผยแพร่ผลทั่วไปนะคะสื่อมวลชนนี่มีผลกระทบมากถ้าเราได้เผยแพร่สื่อมวลชนนะคะแต่สื่อมวลชนก็ต้องเลือกนะคะประเด็นของเราน่าสนใจต่อวงกว้างไหมถ้าได้รับความสนใจเนี่ยงานวิจัยของเราก็จะมีผลกระทบมากนะคะอย่างเช่นเรื่องนี้ผลสำรวจชี้เจนซีแยกแยะข่าวปลอมได้ดีกว่าเบบี้บูมเมอร์อย่างเงี้ยนะคะเพราะสื่อมวลชนเวลาลงเนี่ยเขาก็จะพาดหัวข่าวนะคะมีวิธีการที่ดึงดูดความสนใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเห็นไหมคะตัวอย่างงานวิจัยที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนเปิดผลวิจัยผู้บริโภคเมื่อผู้ใช้ขอบ่นลงโซเชียลนะคะหรืออันนั้นลงในมติชนทางขวามือลงในกรุงเทพธุรกิจแนะใช้สื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทันใช้เวลาร่วมกันจริงครอบครัวอบอุ่นอันนี้ก็มาจากการวิจัยแต่นักศึกษาจะเห็นนะคะแหล่งพวกนี้สื่อมวลชนวิธีการพาดหัววิธีการเขียนข่าวเนี่ยมันจะเป็นแตกต่างจากการเขียนในรูปแบบของงานวิชาการโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ผู้อ่านผู้รับสารจะกว้างนะคะแต่ประเด็นที่เรานำเสนอก็ต้องเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวงกว้างเช่นเดียวกันนี่แหล่งเผยแพร่อีกอย่างหนึ่งเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ตอนนี้มีผลมากนะคะมีความนิยมมากปรับองค์กรสู่ดิจิทัลผลวิจัยชี้โควิดเร่งผู้นำเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะอันนี้หรือขวามืองานวิจัยใหม่ชี้ว่าคนเล่นเกมจะช่วยให้มีทักษะการอ่านดีขึ้น 35% เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็เขาก็เอามา เขียนนะคะแล้วในสร้างรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้แหล่งเผยแพร่เนี่ยนะคะงานวิจัยเนี่ยนักศึกษาสามารถเข้าถึงนะคะได้จากเว็บไซต์นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขาจะมีรายการเลยนะคะจะมีรายการที่ให้เห็นเลยค่ะว่าแต่ละช่วงนั้นจะมีการเผยแพร่จะมีการประชุมทางวิชาการอะไรบ้างซึ่งนักศึกษาของเราก็สามารถติดตามได้ถ้าสนใจจะเผยแพร่วิจัยนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเขาจะแหล่งรวมเลยค่ะว่าที่ไหนมีนะคะมีเวทีการนำเสนอทั่วๆไปในเวทีวิชาการต่างๆค่ะหรือ Facebook Facebook นี่ทุกท่านก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะนี่ก็เป็นแหล่งเผยแพร่นะคะที่เขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์การเผยแพร่งานวิจัยอีกแบบหนึ่งนะคะทำเป็นบทคัดย่อทำเป็นฉบับเต็มเนี่ยนะคะอันนี้เขาก็จะเป็น Facebook บอกให้ทราบว่างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์มีที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะนำเสนอนะคะใช้เป็นช่องทางหนึ่งค่ะอันนี้ก็ตัวอย่าง Facebook เห็นไหมคะนักวิจัยพบแฟลชไดรฟ์มือ2จำนวนมากถูกกู้คืนข้อมูลได้ภาพถ่ายเอกสารลับอาจถูกเผยแพร่นะคะอันนี้ก็ข่าวที่เขาไปวิจัยนะทำวิจัยเรื่องการกู้คืนข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์มือ2วันนี้นะคะก็มีการทดลองต่างๆก็น่าสนใจเขาก็ไปลง Facebook นะคะพวกเราก็ใช้กันอยู่ก็ต้องระมัดระวังในผลการวิจัยก็จะบอกเราเตือนเรานะคะอีกส่วนหนึ่งฐานข้อมูลงานวิจัยค่ะอันนี้มีอยู่มากนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรามีฐานข้อมูลงานวิจัยเนี่ยค่ะซึ่งเป็นงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนนะคะนี้ก็สามารถค้นได้จากชื่องานวิจัยจากชื่อผู้วิจัยนะคะวันเดือนปีที่เผยแพร่ปีที่แล้วเสร็จอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาสามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นอกจากนี้นะคะการเผยแพร่อีกแบบนึงคือเผยแพร่ตัวเต็มก็พวกฐานข้อมูลนะคะของต่างประเทศก็มีเยอะนะคะฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์นะคะของต่างประเทศก็มี dissertation full text หรือ progress dissertation and thesis global แต่พวกนี้ต้องเสียเงินนะคะและเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกเลยค่ะนะมาดูประเด็นถัดไปค่ะการเผยแพร่กับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์งานวิจัยเมื่อทำเสร็จต้องมีการเผยแพร่เผยแพร่เสร็จก็ต้องนำไปใช้ประโยชน์นักศึกษาจะเห็นความเกี่ยวข้องกันนะคะ เช่นวิธีการรูปแบบแหล่งเผยแพร่มันเป็นวงจรนะคะพอเผยแพร่วิธีการรูปแบบแหล่งแล้วมันก็จะถึงผู้ใช้แล้วเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็กลับมาสู่งานวิจัยต่อไปค่ะนะคะเอาไปใช้โดยตรงหรือประยุกต์ใช้หรือเอาไปใช้ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการหรือการพัฒนางานพัฒนาบุคคลองค์กรอะไรก็ได้นะคะเอาไปใช้ทั้งโดยตรงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะพอเผยแพร่นะคะพอเผยแพร่เสร็จมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆนะคะประเด็นสำคัญอีกอันเรื่องจริยธรรมการเผยแพร่นะคะงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในจรรยาบรรณนักวิจัยนะคะหรืออยู่ในมาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยประเด็นสำคัญนะคะเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นิพนธ์ที่น่าสนใจและต้องระวังคือไปลอกเลียนคนอื่นเขาหรือการไปเผยแพร่ซ้ำนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคู่มือนะคะทางด้านนักศึกษาสามารถไปศึกษารายละเอียดได้นะคะเป็นผู้คู่มือที่มีประโยชน์มากในการเผยแพร่การวิจัยอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะคะที่อยู่ในข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมนะเช่นเอาข้อมูลจากผู้อื่นหรือแหล่ง ข้อมูลอื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิงหรืออ้างอิงแต่ลอกมาจำนวนมากอันนี้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะหรือทำวิจัยหลายคนแต่ใส่ชื่อตัวเองหรือเอาวิจัยเรื่องเดียวไปลงซ้ำอันนี้ผิดจริยธรรมผิดจรรยาบรรณหมดเลยนะคะหรืองานวิจัยมีเรื่องนึงเอาไปแตกย่อยเขียนเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะทำเหมือนกับหลายเรื่องอันนี้ก็ต้องระวังค่ะนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะคะในเรื่องการเผยแพร่วิจัยแล้วลองมาทดลองทำแบบประเมินค่ะนะคะจากงานวิจัยนี้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ว่าเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการรับสารสนเทศของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีควรเผยแพร่ให้กลุ่มใดเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนโดยตรงประเด็นก็คือเอาไปใช้ในการวางแผนนักศึกษาลองใช้เวลาแป๊บหนึ่งจะเลยค่ะข้อกอค่ะผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอแก่งคอยทำไมล่ะคะก็เพราะว่าใช้ในการวางแผนใช่ไหมคะเพราะเป็นการวิจัยในเขตแก่งคอยนะคะคนที่จะใช้วางแผนก็จะต้องเป็นผู้บริหารอันนี้ให้นักศึกษาคิดหลักคิดนะคะหลักคิดคือดูโจทย์ให้ละเอียดค่ะเอาไปใช้อะไรแล้วคนที่ใช้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอแก่งคอยค่ะข้อ2ข้อใดกล่าวถึงแหล่งเผยแพร่ผลการวิจัยประเภทวารสารวิชาการถูกต้องนักศึกษาลองอ่านเร็วๆนะคะลองดูซิข้อใดถูกต้องคะแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ข้องอนะคะแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการนะคะสิ่งที่จะเน้นนักศึกษาคือแหล่งพวกนี้คือวารสารวิชาการดูโจทย์ดีๆนะคะเขาถามว่าวิชาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำเสนอนะคะวิชาการก็คือข้องอเป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนข้ออื่นๆนั้นไม่ใช่วิชาการนะคะอันนี้ให้นักศึกษาแยกให้ออกนะคะค่ะข้อที่3กรณีใดที่อยู่ในข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยในการเผยแพร่งานวิจัยอะไรที่อยู่ในข่ายการประพฤติผิดนะมีหลายข้อค่ะคำตอบคือการคัดลอกผลงานผู้อื่นจำนวน10หน้าแต่มีการอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลคืออ้างอิงก็จริงแต่ลอกเข้ามาถึง10หน้าอันนี้เป็นการเกินสมควรค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าอยู่ในข่ายนะคะอันนี้ต้องระวังค่ะส่วนอันอื่นๆนั้นก็ถือว่าเขาได้ทำตามจริยธรรมการวิจัยมีการอ้างอิงอะไรต่างๆด้วยนะคะ

ชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเกี่ยวข้องกับก๊าซนะคะการเพิ่มขึ้นของปริมาณของก๊าซซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกหรือว่ากรีนเฮาส์แก๊สนะคะในบรรยากาศเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้นหรือว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือภาวะโลกร้อนนะคะที่เราได้ยินได้ฟังกันตามภาพข่าวในปัจจุบันนะคะก็คือ global warming แล้วก็สุดท้ายก็คือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะเราก็จะมีคำจำกัดความอยู่นะคะที่เราเรียกโดยรวมๆทั่วไปก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่งนะคะลักษณะของอากาศเฉลี่ยก็คือรวมไปถึงลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอากาศอย่างเช่นอุณหภูมิฝนลมเป็นต้นนะคะส่วนกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยได้ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือผลโดยตรงหรือว่าโดยทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราดำเนินการเราดำเนินชีวิตนะคะของเราไปตามสภาวะปกติเนี่ยนะคะก็สภาพของภูมิอากาศของโลกนะคะก็จะเป็นไปตามปกติของมันนะคะอย่างเช่นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นไปตามที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะเจอฝนตกนะคะในฤดูร้อนหรือว่าในฤดูหนาวในขณะที่ในฤดูฝนเนี่ยก็อากาศร้อนมากนะคะหรือว่าในบางภูมิภาคนะคะก็ฤดูหนาวก็คือเดิมเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะ0 องศาแต่ว่าพอมีการลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศนะคะก็ทำให้เกิดสภาพของฤดูหนาวที่หนาวจัดเป็นต้นนะคะหรือว่าในบางพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดหิมะตกเลยนะคะก็มีหิมะตกเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะก็คือจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบนะคะของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือว่าโดยทางอ้อมนะคะซึ่งมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาสั้นๆนะคะเปลี่ยนแปลงภายใน1ปี2ปี3ปีแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะคะโดยที่เกิดขึ้นจากปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วก็ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าโลกร้อนนะคะจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ำฝนนะคะแล้วก็ฤดูกาลซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้บรรยากาศของโลกนะคะจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาภูมิอากาศของโลกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานะคะสั้นบ้างยาวบ้างบางภูมิภาคอาจจะมีแค่2ฤดูกาลนะคะบางภูมิภาคก็มี3ฤดูกาลนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาเหตุนานาประการนะคะอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วงแค่ช่วงวันช่วงเดือนนะคะหรือว่าช่วงปีเท่านั้นการพุ่งชนของอุกกาบาตนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิบปีการเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศนะคะก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือนับศตวรรษนะคะการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรแล้วก็ขนาดของแผ่นน้ำแข็งตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของโลกนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นคาบนับล้านปีการเคลื่อนที่ของทวีปแล้วก็การเปลี่ยนพลังงานของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับพันล้านปีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับขนาดไหนนะคะก็จะมีระยะเวลาที่ทำให้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
มนุษย์เนี่ยกำลังเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องนะฮะจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม้นะคะถ่านหินน้ำมันรวมไปถึงก๊าซธรรมชาติก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชลดลงนะคะแล้วก็ทำให้การเกษตรการปศุสัตว์ซึ่งมีการปล่อยก๊าซมีเทนไนตรัสออกไซด์ออกมานะคะควันจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกระบวนการอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาหลากหลายชนิดนะอย่างเช่นก๊าซจากสารฮาโลคาร์บอนนะได้แก่ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนนะคะหรือว่าสาร CFC เป็นต้นนะคะการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะส่งผลทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นซึ่งผลจากการเฝ้าติดตามสภาวะอากาศเนี่ยพบว่าในศตวรรษที่20อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นเติมนะคะที่ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะคะแล้วก็จากการเฝ้าตรวจสภาวะอากาศอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้นนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของบรรยากาศโลกเนี่ยไม่ได้แปรผันไปตามตรงนะคะกับปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกแตกต่างกันนะซึ่งค่าศักยภาพนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุลแล้วก็อายุของก๊าซนั้นในบรรยากาศโดยที่เราก็จะมีการคิดเปรียบเทียบกับจำนวนเท่าของการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลา1นะคะอย่างเช่น20ปี50ปีหรือว่า100ปีเป็นต้นค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของก๊าซเรือนกระจกในระบบภูมิอากาศกันนะคะก๊าซเรือนกระจกหรือว่า greenhouse gas จะหมายถึงก๊าซต่างๆหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดได้ดีซึ่งโดยปกติเนี่ยโลกของเราจำเป็นจะต้องมีก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศเพื่อที่จะใช้เป็นตัวดูดซับคลื่นรังสีความร้อนเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกนะคะให้คงที่หรือว่าให้เหมาะสมนะคะถ้าเกิดโลกของเราเนี่ยไม่มีก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นของบรรยากาศเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกในตอนกลางวันร้อนจัดนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์ส่องเข้ามายังโลกของเราโดยตรงแล้วก็ส่วนในตอนกลางคืนนะคะก็จะมีสภาวะที่หนาวจัดนะคะก็คือถ้าเกิดเราไม่มีก๊าซเหล่านี้เนี่ยช่วยกรองนะคะเนื่องจากว่าก๊าซเหล่านี้เนี่ยจะช่วยดูดคลื่นรังสีความร้อนในเวลากลางวันแล้วก็ค่อยๆคายแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืนนะคะก็คือเหมือนเสมือนกับว่ามันเก็บสะสมความร้อนที่ได้รับในตอนกลางวันนะคะก็จะทำให้โลกเราเนี่ยได้รับความร้อนไม่สูงมากเกินไปนะคะแล้วก็มันก็จะแผ่รังสีความร้อนค่อยๆคายออกมาในเวลากลางคืนนะคะก็ช่วยทำให้เวลากลางคืนเนี่ยไม่หนาวจัดจนเกินไปนะคะซึ่งมันก็จะมีผลทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกเนี่ยระหว่างกลางวันกับกลางคืนไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยบนโลกนะคะก๊าซจำนวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนนะคะแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีทั้งก๊าซชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนะคะก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โอโซนมีเทนไนตรัสออกไซด์สาร CFC เป็นต้นนะคะซึ่งก๊าซเรือนกระจกนี้เนี่ยจะถูกควบคุมร่วมกันโดยประเทศต่างๆนะคะหลังจากที่เราพบว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทำให้เกิดสภาวะของภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราก็มีการตกลงกันนะคะโดยการควบคุมจากประเทศต่างๆนะคะด้วยพิธีสารเกียวโตนะคะซึ่งก็มีการกำหนดเอาไว้เพียง6ชนิดซึ่งเป็นก๊าซหลักๆนะคะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้นนะคะได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์
ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์บอนก๊าซเพอร์ฟลูโรคาร์บอนแล้วก็ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์นะคะอันนี้ก็คือเป็น

6ชนิดนะคะที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้ในพิธีสารเกียวโตนะคะว่าจัดว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกทางนี้ก็ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือ CFC นะคะหรือว่าคลอโรฟลูโรคาร์บอนซึ่งก็จะเป็นสารที่ทำความเย็นนะคะแล้วก็ใช้ในการผลิตโฟมแต่ว่าไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ในพิธีสารเกียวโตเนื่องจากว่าเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้ตามพิธีสารมอนทรีออลไปแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ให้ความหมายของคำว่าภาวะเรือนกระจกนะก็คือเป็นภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยกระทำตัวเสมือนกับกระจกนะคะที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย์ผ่านลงมายังพื้นผิวโลกได้แต่ว่าจะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้จากนั้นเนี่ยก็จะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในบรรยากาศก็จะเปรียบเสมือนกับกระจกที่ครอบคลุมที่ปกคลุมผิวโลกไว้นะคะให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิแล้วก็เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลกนะคะที่เราเรียกว่าเป็นสภาวะเรือนกระจกก็คือว่าเราเรียนแบบเหมือนกับว่าการที่บางประเทศนะคะที่เป็นประเทศแถบหนาวแถบประเทศแถบที่เป็นแถบหนาวเนี่ยนะคะเขาก็จะปลูกพืชนะคะเขาก็จะมีการใช้อยู่ในเรือนนะคะที่เป็นกระจกครอบเอาไว้นะคะก็คือเหมือนกับเป็นการหลอกพืชนะคะเพราะว่าในตอนกลางวันของเขาเนี่ยเป็นช่วงสั้นนะคะซึ่งพืชจะใช้แสงดวงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนนะคะใช้ความอบอุ่นนะก็เราก็เหมือนกับเขาก็จะทำสภาวะนะคะเรือนกระจกก็คือเอากระจกไปครอบไว้นะคะแล้วก็ทำให้ภายในเรือนเพาะชำของเขาเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงนะคะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นก็เหมือนกับเป็นการหลอกพืชนะคะว่ายังเป็นเวลากลางวันอยู่นะคะก็ช่วยยืดระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืชนะคะแต่คราวนี้พอโลกของเราเนี่ยนะคะมีก๊าซนะคะที่ปกคลุมอยู่มากนะคะมันก็เลยเรียกว่าเป็นสภาวะที่เป็นเรือนกระจกนะคะส่วนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะก็ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกันนะคะว่าปรากฏการเรือนกระจกเนี่ยก็คือเป็นปรากฏการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกนะคะที่ใช้สำหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาวนะโดยที่แสงแดดเนี่ยสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้แต่ว่ากระจกเนี่ยจะสามารถสะท้อนไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจกได้ก็ดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถคุมอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้หนาวเย็นเหมือนกับสภาพที่อยู่ภายนอกนะคะส่วนคำว่าภาวะโลกร้อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นก็เป็นสาเหตุทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนระดับน้ำทะเลแล้วก็มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืชสัตว์แล้วก็มนุษย์ส่วนกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะได้ให้ความหมายของสภาวะโลกร้อนว่าเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วก็การที่ชั้นของโอโซนถูกทำลายจนทำให้เกิดการสะสมของอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะมีผลกระทบกับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้นะคะจากภาพรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยนะคะก็พบว่าภาคพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะการขนส่งทางบกมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็ภาคการผลิตกำลังไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นลำดับที่2ส่วนภาคของการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นลำดับที่3นะคะการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยนะคะเราจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกก็คือปี2000ถึง2004นะคะแล้วก็ในระยะที่2นะคะก็คือปี2005ถึง2008ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.9 ต่อปีค่ะ

ในตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะคะปัจจุบันเนี่ยโลกเราได้ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทั้งบนแผ่นดินแล้วก็ในมหาสมุทรประกอบกับปัญหาโลกร้อนนะคะจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศเนี่ยส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตนะคะทุกๆอย่างบนโลกนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะ

ว่ามนุษย์เท่านั้นนะคะมีผลกระทบกับสัตว์กับพืชนะคะกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลของมหาสมุทรนะคะเราก็มีการติดตามนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่ผันแปรไปซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาดูการเปลี่ยน

ภูมิอากาศจากหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาตินะคะแล้วก็พบว่าจากการใช้แบบจำลองภูมิอากาศนะคะได้คาดการว่าโลกเราเนี่ยจะร้อนขึ้นประมาณ 1.4 ถึง 5.8 องศาเซลเซียสในช่วงปีคศ1990ถึง2100นะคะซึ่งเป็นการคาดการบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานกว้างเกี่ยวกับปัจจัยหลักนะคะที่มีผลกับการแพร่กระจายของก๊าซเรือนกระจกในอนาคตจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา 10,000 ปีนะคะสรุปได้ว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 1.4 องศาเซลเซียสนะคะจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า1ศตวรรษโดยที่แรงเฉื่อยของมหาสมุทรก็จะทำให้พื้นผิวโลกแล้วก็บรรยากาศระดับต่ำนะคะอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าความเข้มข้นนะของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเนี่ยจะคงที่ไม่เพิ่มขึ้นนะคะในปีคศ2100ส่วนระดับถัดมานะคะเขาก็จะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้รายงานว่าในปีคศ2100เนี่ยระดับน้ำทะเลเฉลี่ยจะสูงขึ้น9เซนติเมตรถึง88เซนติเมตรนะสาเหตุหลักเนี่ยเกิดขึ้นจากการขยายตัวของพลังงานความร้อนในระดับผิวบนของมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นนะคะจากการละลายของน้ำแข็งนะคะอย่าลืมว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเราเนี่ยนะคะก็คือน้ำแล้วก็ในส่วนที่ใกล้กับบริเวณขั้วโลกนะคะก็จะเป็นน้ำแข็งนะซึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะที่เป็นน้ำแข็งที่แข็งตัวอยู่ตลอดเวลานะคราวนี้พออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้แผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันละลายนะคะจากที่เราเห็นตามภาพข่าวเป็นระยะนะคะแผ่นน้ำแข็งที่มีขนาดบางๆเนี่ยนะคะก็จะมีการละลายอย่างรวดเร็วนะคะในบริเวณกรีนแลนด์ในบริเวณอาร์กติกนะซึ่งก็ทำให้หิมะที่ตกใน2บริเวณนี้เนี่ยไม่สามารถทับถมแล้วก็เพิ่มขึ้นได้เนื่องจากว่าไม่มีแผ่นน้ำแข็งรองรับนะคะสุดท้ายก็คือจะละลายไปเพิ่มในปริมาณน้ำในมหาสมุทรซึ่งปริมาณน้ำในมหาสมุทรเนี่ยนะคะก็จะเป็นปริมาณน้ำที่เป็นน้ำเค็มนะคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถนำมาบริโภคได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยความร้อนก็จะแผ่ลึกลงไปในมหาสมุทรแล้วก็เมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้น้ำแข็งเนี่ยละลายอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็คือส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะภูมิภาคในบริเวณขั้วโลกนะคาดว่าจะอุ่นขึ้นเป็นบริเวณที่กว้างขึ้นนะโดยมีสาเหตุจากรังสีจากดวงอาทิตย์นะที่ส่งผ่านมายังบรรยากาศของโลกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยความร้อนก็ถูกดูดกลืนนะคะจากรังสีที่สะท้อนกลับเข้าสู่บรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนะเนื่องจากภาวะเรือนกระจกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว่า IPCC นะคะได้คาดการไว้ว่าเมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะเกิดจาก2สาเหตุหลักก็คือการขยายตัวของมวลน้ำทะเลจากที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะประมาณร้อยละ30แล้วก็จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำทะเลเองนะคะเนื่องจากการละลายของธารน้ำแข็งนะบนแผ่นดินแล้วก็การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกนะอันนี้ก็คือประมาณร้อยละ55ต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงของหยาดน้ำฟ้านะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยหมายถึงน้ำที่ตกลงมาจากฟ้านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะของเหลวหรือของแข็งหยาดน้ำฟ้าเนี่ยจะแตกต่างกันแตกต่างจากหยดน้ำหรือว่าละอองน้ำในก้อนเมฆนะคะตรงที่หยดน้ำเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากพอที่จะชนะแรงต้านอากาศแล้วก็ตกลงสู่พื้นนะโดยที่ไม่เหยกลายเป็นไอน้ำซะก่อนฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการเกิดหยาดน้ำฟ้าเนี่ยก็จะมีความสลับซับซ้อนมากกว่ากระบวนการควบแน่นนะคะที่เกิดจากเมฆฝนนะซึ่งคำที่เราเรียกนะคะหยาดน้ำฟ้าเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของมันนะอย่างเช่นคำว่าละอองหมอกหรือว่ามิสนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยดน้ำขนาดเล็กๆนะคะประมาณ 0.005 ถึง 0.05 มิลลิเมตรนะก็ทำให้เรารู้สึกชื้นนะคะเมื่อเดินผ่านแล้วก็มักจะพบอยู่บนยอดเขาสูงนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะตามภูเขานะตามที่สูงๆจะรู้สึกว่าตอนเช้าๆเนี่ยอากาศจะชื้นกว่าบนพื้นราบนะคะคำว่าฝนละอองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยาดน้ำที่มีหยดน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรนะก็จะพบเห็นบ่อยบนยอดเขาสูงเหมือนกันแต่ว่า
จะตกต่อเนื่องเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงนะคะต่อมาคำว่า

ฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยดน้ําที่มีขนาดประมาณ 0.5 ถึง 5 มิลลิเมตรฝนส่วนใหญ่นะคะก็จะตกลงมาจากเมฆนะคะก็จะมีเมฆดิมโบสตราตัสแล้วก็เมฆคิวมูโลนิมบัสนะคะต่อมานะคะหิมะก็จะเป็นผลึกน้ำแข็งนะขนาดประมาณ 1 ถึง 20 มิลลิเมตรเกิดขึ้นจากไอน้ำนะคะจากน้ำเย็นยิ่งยวดนะคะแล้วก็ระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วก็ตกลงมานะคะต่อมานะคะคำว่าลูกเห็บนะคะลูกเห็บก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่า5เซนติเมตรนะบางแห่งก็ขนาดเท่าลูกกอล์ฟเลยนะคะเกิดขึ้นจากกระแสในอากาศแนวดิ่งนะคะแล้วก็พัดทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งสะสมตัวจนกระทั่งมีขนาดใหญ่นะคะหยาดน้ำฟ้าเนี่ยก็จะมีผลมากนะคะผลค่อนข้างมากต่อการดำรงชีวิตนะของเราเพราะว่าในบางพื้นที่นะคะอาจจะมีฝนลดลงในฤดูหนาวนะคะการที่มีฝนหรือว่าหิมะมากขึ้นนะคะในช่วงละติจูดที่สูงๆนะคะหรือว่ามีผลกับปริมาณของน้ำที่อยู่ในดินหรือว่าที่อยู่ในชั้นของบรรยากาศนะคะคราวนี้ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งนะคะในบางภูมิภาคหรือว่าทำให้เกิดภาวะพายุเฮอริเคนนะซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเกิดลมที่แรงขึ้นเกิดฝนตกมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะของแผ่นน้ำแข็งบริเวณตกของบริเวณของอาร์กติกนะที่พังทลายลงมาก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ

0: ในตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกเนี่ยกำลังคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มของประชากรที่มีรายได้ต่ำแล้วก็กลุ่มประเทศในเขตร้อนหรือว่าเขตอบอุ่นนะคะทั้งนี้เนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศขึ้นอยู่กับปัจจัย2ด้านนะคะก็คือมีปัจจัยเปิดรับแล้วก็ปัจจัยอ่อนไหวซึ่งประชากรในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อการเกิดโรคการติดเชื้อการเจ็บปวดการเจ็บป่วยนะคะในด้านต่างๆมากน้อยอย่างไรเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง2ด้านนี้แหละนะคะเรามาดูปัจจัยแรกนะคะที่เป็นปัจจัยเปิดรับด้านภูมิอากาศนะคะนี่ก็คือเป็นสภาพของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นความร้อนอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นเป็นต้นนะคะส่วนปัจจัยอ่อนไหวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็ความเจ็บป่วยที่มากหรือว่าน้อยนะคะก็ได้แก่เส้นทางของการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือว่ามลพิษการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นนะตัวอย่างอย่างเช่นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่ออันตรายจากอากาศร้อนจัดได้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีฐานะยากจนส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ติดกับพื้นที่เสี่ยงต่อไข้มาลาเรียหรือว่าไข้เลือดออกนะถ้าเกิดมีระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเชื้อโรคเนี่ยก็จะสามารถขยายวงกว้างออกไปในบริเวณที่อบอุ่นขึ้นนะคะความเสี่ยงเรื่องต่อสุขภาพนะคะนอกจากจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะมีสภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็การปรับตัวทางสังคมนะการปรับตัวทางองค์กรการปรับตัวทางเทคโนโลยีแล้วก็การปรับตัวตามพฤติกรรมของมนุษย์นะซึ่งก็จะนำมาใช้เพื่อที่จะช่วยในการลดภัยคุกคามต่อสุขภาพต่างๆเหล่านี้ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยจะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อชนิดและจำนวนของพาหะนำโรคนะคะอย่างเช่นพาหะนำโรคชนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกแทนที่โดยพาหะนำโรคอีกชนิดหนึ่งตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนื่องจากความสามารถในการอยู่รอดของพาหะนำโรคในแต่ละชนิดเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่มันเคยชินนะคะนะอย่างเช่นไข้มาลาเรียเนี่ยได้สูญหายไปจากพื้นที่ที่เคยเป็นป่าหนาทึบมาก่อนเนื่องจากว่าต้นไม้แล้วก็แหล่งน้ำที่อยู่ก้นปล่องใช้อาศัยนะคะถูกทำลายไปการเปลี่ยนแปลงวิธีทำการเกษตรนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชนิดของพาหะนำโรคได้อย่างเช่นในพื้นที่ที่มีการชลประทานนะคะก็เท่ากับเป็นการเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้มากขึ้นเป็นต้นคราวนี้มาดูอันตรายที่เกิดขึ้นบ้างนะคะอันแรกนะคะก็คืออันตรายจากการเกิดอันตรายจากความร้อนนะคะถ้าเกิดอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยสูงเกินกว่า41องศาเซลเซียสนะคะก็จะทำให้ศูนย์กลางการควบคุมอุณหภูมิกายของเราเนี่ยเสียไปนะการรับรู้นะคะระดับของการรู้สตินะคะเสียไปมีอาการชักหมดสติเสียชีวิตนะคะซึ่งเราจะเรียกภาวะนี้ว่าฮีทสโตรกนะคะนะจากการศึกษาจำนวนมากนะคะก็พบว่าความร้อนที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับไปทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นความเร็วลมความชื้นสัมผัสนะคะร่วมกันก็ก่อให้เกิดความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยรู้สึกได้นะคะผลต่อมานะคะผลต่อการเพิ่มความชุกของโรคนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะส่งผลกับการเพิ่มความชุกของโรคต่างๆนะอย่างเช่นโรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็เป็นผลจากคุณภาพอากาศที่แย่ลงนะคะสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพอากาศนะคะที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นโอโซนในระดับพื้นดินแล้วก็ระดับเหนือชั้นบรรยากาศนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะถ้าเกิดโอโซนอยู่ใกล้พื้นผิวนะก็จะส่งผลกระทบกับสุขภาพนะคะทำให้ความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจต่อภูมิแพ้มากกว่าคนปกติฝุ่นหรือควันจากไฟไหม้ป่านะคะถ้าเกิดเราหายใจเอาควันเอาฝุ่นนะคะจากไฟไหม้ป่าเข้าไปนะก็จะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจทั้งเรื้อรังแล้วก็ทั้งเฉียบพลันได้นะคะส่งผลกับคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็จะมีอาการแย่ลงด้วยผ ผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะคะสภาพอากาศแบบรุนแรงเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นไฟป่าน้ำท่วมแห้งแล้งนะคะพายุคลื่นความร้อนนะคะก็จะมีความถี่หรือว่าความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะต่อมานะคะก็จะมีผลกระทบที่มีต่อการผลิตอาหารจากพืชนะคะเนื่องจากว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะมันก็คือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบด้วยนะซึ่งในบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ข้าวสาลีเนี่ยแก่เร็วขึ้นก็ส่งผลกับช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโตของเม็ดข้าวสาลีที่สั้นลงนะคะก็ทำให้มีขนาดมีผลผลิตนะคะที่ลดลงผลกระทบต่อการผลิตอาหารนะคะจากปศุสัตว์นะคะอันนี้ก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะก็มีผลทำให้สัตว์นะคะมีการเจริญเติบโตหรือว่าการขยายพันธุ์นะคะการผลิตนมน้ำหนักตัวนะคะหรือว่าการขยายพันธุ์ของวัวนมเนี่ยลดลงนะคะส่วนผลกระทบนะคะที่มีผลกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะคะก็มีผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือการชะล้างพังทลายของบริเวณชายฝั่งนะคะมีการเคลื่อนย้ายของตะกอนนะคะตามมานะคะก็เกิดผลกับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะเกิดการชะล้างพังทลายชายฝั่งในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็มีผลการสำรวจนะคะว่าในอนาคตถ้าระดับยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเกาะเล็กๆบางแห่งอาจจะลบถูกหายถูกกลืนลงไปในทะเลนะคะก็คือหายออกไปจากแผนที่นะคะอย่างเช่นหมู่เกาะมาลดีฟหมู่เกาะมาแชลหมู่เกาะตองกาเป็นต้นนะคะก็คือในอนาคตถ้าเราไม่เร่งช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะคะก็อาจจะไม่มีหมู่เกาะเหล่านี้บนแผนที่โลกค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกเรา
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
8: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ

0: เดินทางไปจะมีทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยที่14นะคะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะความเป็นมาแนวคิดและความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะมีการพัฒนาหลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะหรือเราที่เดิมเนี่ยเราจะเรียกว่า EIA นะคะ Environmental Impact Assessment นะหรือว่า EIA นะคะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนานะคะให้เป็นการพัฒนาที่จะต้องไปด้วยกันสอดคล้องกันแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะในกระบวนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจนะคะก็มีการพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพกายภาพสังคมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการกำหนดให้กิจกรรมของรัฐที่อาจจะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็มีการนำเสนอรายงานที่เรียกว่าEnvironmental Impact Statement นะคะหรือว่า EIS ที่จะอธิบายผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการนะคะจากสิ่งที่แต่เดิมเนี่ยมันไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีขึ้นเนี่ยนอกจากจะมีการผลกระทบมีผลกระทบกับสิ่งแล้วนะคะจะมีผลกระทบกับอะไรอื่นๆอีกบ้างนะคะโดยเฉพาะผลกระทบสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางบวกแล้วก็ผลประโยชน์ทางลบนะคะต่อผู้ประกอบการแล้วก็ต่อประชาชนโดยรวมนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะสร้างขึ้นเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผลประโยชน์ทางบวกขององค์กรหรือว่าของภาคเอกชนอย่างเดียวนะคะต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะรวมถึงจะต้องมีการระบุมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพนะก็เลยมีการพัฒนาขึ้นนะจากเดิมที่มีการวิเคราะห์เฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะเราก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะมีพัฒนาการที่ไม่นานนักนะคะเท่ากับการวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะคะในปี2000พ.ศ.นะคะในปีพ.ศ. 2543เนี่ยองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดยุทธศาสตร์นะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงแล้วก็สภาวะสุขภาพที่สำคัญนะมีการกำหนดเอาไว้2ประการประการแรกก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคแล้วก็ภัยคุกคามต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมแล้วก็พฤติกรรมนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยนะคะที่เขากำหนดไว้ก็คือการนำมิติสุขภาพเข้ามาไว้ในนโยบายสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนั่นเองหรือเรียกว่า Health Impact Assessment หรือว่า HIA นะคะต่อมานะคะได้มีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือประกาศไว้เมื่อปี2552นะคะเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มีประกาศเรื่องกำหนดนะคะประเภทขนาดและวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง11ประเภทโครงการนะคะนี่ก็คือประกาศในปีถัดมาก็คือปี2553นะคะมีการกำหนดให้โครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สุขภาพจะต้องมีการบูรณาการการประเมินผลกระทบสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะได้กำหนดนิยามของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะหมายความว่าการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญนะคะเพื่อกำหนด
มาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการกิจการนะคะผลการศึกษาจัดทำเป็นเอกสารเรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือจะต้องมีการทำก่อนที่โครงการจะเกิดขึ้นนะคะมีการศึกษาพื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะอย่างเช่นนะก็จะเป็นลักษณะของโครงการนะคะว่าอาจจะเป็นโครงการของเอกชนนะคะโครงการขนาดใหญ่ๆการสร้างหมู่บ้านขนาดใหญ่การสร้างคอนโดนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการที่เป็นโครงการของรัฐนะคะอย่างเช่นการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าสร้างเขื่อนนะนี่ก็จะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์นะคะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะการใช้ประโยชน์นะจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะโดยทั่วๆเนี่ยจะมีการนำ EAA ไปใช้2ลักษณะนะลักษณะแรกก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนนะเพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนานะคะแน่นอนเราจะคิดเฉพาะการพัฒนาอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดูว่ามันจะมีผลกระทบทางด้านลบอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะด้วยหรือเปล่าโดยที่ให้ความสำคัญกับวิธีการเทคนิคนะคะในการระบุการคาดการณ์การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือว่าแผนงานแล้วก็ใช้เป็นกลไกหลักนะที่ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการในกระบวนการวางแผนโดยการวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหรือเรียกว่า stakeholder analysis ลักษณะที่2นะคะก็คือเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะรับโครงการหรือไม่โดยที่ใช้มูลค่าสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยประเทศทางตะวันตกนะคะก็ได้นำ EAA ไปใช้ในรูปแบบที่2ก็คือเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแต่สำหรับในประเทศไทยนะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่1ก็คือเป็นเครื่องมือในการวางแผนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจถ้าเกิดนำ EAA มาใช้อย่างถูกต้องนะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะข้อแรกแน่นอนก็คือสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งความเสียหายทางนิเวศวิทยาสังคมแล้วก็เศรษฐกิจข้อ2นะคะก็คือสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแล้วก็ทำให้เกิดการยอมรับโครงการได้นะคะข้อ3ก็คือเพื่อบูรณาการความต้องการระยะสั้นเป็นเป้าประสงค์ในระยะยาวนะถัดมาก็คือระบุประเด็นที่อาจจะเกิดผลกระทบสำคัญรวมไปถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบข้ามพื้นที่หรือว่าข้ามประเทศนะคะช่วยปรับปรุงการออกแบบโครงการช่วยในการลดค่าใช้จ่ายการลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้นะทำให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะช่วยในการพิจารณาทางเลือกโครงการหรือว่าการออกแบบโครงการได้นะสุดท้ายก็คือช่วยเพิ่มความรับผิดชอบแล้วก็ความโปร่งใสในการวางแผนและตัดสินใจนะคะหลายๆโครงการเนี่ยนะคะเราจะเห็นเวลาที่เขาโฆษณาเขาจะเขียนว่า EIA approve นะคะแน่นอนว่าถ้าไม่ approve นะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้ค่ะ

ต่อมานะคะเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของขั้นตอนและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะใช้ว่าเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้คำว่าเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะขั้นตอนสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะจะประกอบด้วยขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการวิเคราะห์โครงการนะแล้วก็มีการวิเคราะห์บริบทนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์พื้นที่การวิเคราะห์ประชากรการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นฐานนะคะว่าเดิมเนี่ยปกติเนี่ยนะคะอย่างพื้นที่ป่านะถ้าเราจะทำเขื่อนสักหนึ่งแห่งนะคะเราก็จะไปดูว่าในพื้นที่ป่านั้นเนี่ยนะคะมีสัตว์อะไรที่อยู่นะคะมีสัตว์อะไรสัตว์ป่าอะไรที่อยู่นะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาเนี่ยต้องมีการตัดไม้ทำลายป่านะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นพื้นที่ในการรองรับน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยนะคะเขาก็ต้องวิเคราะห์ไปถึงอนาคตว่าเอ๊ะสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันมีเป็นสัตว์ป่าหายากนะหรือว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะที่ถ้าเขาไม่มีป่าตรงนี้แล้วเนี่ยจะเกิดการสูญพันธุ์ได้นะคะแน่นอนถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้นี่คือโครงการพับไปเลยนะคะก็คือไม่สามารถดำเนินการต่อได้นะนี่ก็คือต้องมีการประเมินล่วงหน้านะคะการคาดการผลกระทบนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาดการการคาดการมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็มีการคาดการผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างถ้าเกิดเราจะสร้างคอนโด1แห่งนะคะเดิมในพื้นที่เท่ากันนะคะในพื้นที่สมมุติว่า2ไร่นะคะ2ไร่3ไร่นะคะการสร้างบ้านเดี่ยวอาจจะได้1หลังการสร้างทาวน์เฮาส์นะคะอาจจะได้ทาวน์เฮาส์สัก10หลังหรือ20หลังแต่ว่าถ้าเกิดการสร้างคอนโดอาจจะได้1,000ยูนิตนะคะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนว่าบ้าน1หลังกับบ้าน1,000หลังเนี่ยต่างกันแน่นอนนะคะการจราจรการใช้น้ำเสียที่เกิดขึ้นปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะถ้าคุณจะเอาพื้นที่2ไร่นะคะไปสร้างบ้าน1หลังคุณไม่ต้องขอ EIA แต่ถ้าคุณจะเอาพื้นที่ไปทำคอนโดขนาดใหญ่คุณต้องขอ EIA นะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุนะคะเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงจะต้องมีการจัดทำ EIA นะคะก็คือเป็นการคาดการณ์นะคะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะข้อถัดมาก็คือการประเมินผลกระทบแล้วก็การจัดทำข้อเสนอการสื่อสารผลการประเมินนะคะสุดท้ายก็คือการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะขั้นตอนสำหรับการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็ EHIA นะคะก็คือเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะเราก็จะแบ่งเป็นโครงการต่างๆนะอย่างเช่นโครงการของเอกชนนะคะเริ่มต้นเนี่ยผู้ขออนุญาตนะคะก็จะต้องมีการมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษานะที่จะต้องขึ้นทะเบียนนะคะกับสผ.นะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ที่จัดทำได้นะคะก็จะทำจัดทำรายงานนะผลกระทบสิ่งแวดล้อมการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการยื่นเสนอกับหน่วยงานนะเพื่อที่ทำการตรวจสอบเบื้องต้นนะมีการยื่นข้อเสนอนะถ้าเกิดเอกสารไม่ครบถ้วนนะคะก็ตีกลับไปนะถ้าเอกสารครบถ้วนนะคะมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ใช้เวลาประมาณ15วันนะอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นยังไงเป็นแนวปฏิบัตินะคะที่เขากำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าเอกสารครบถ้วนนะคะก็จะมีการไปนำเสนอนะคะกับเป็นคณะกรรมการนะคณะกรรมการเนี่ยนะคะก็จะมีการพิจารณานะคะก็อาจจะใช้เวลานะคะประมาณ45วันนะในการเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบนะคะถ้าเกิดไม่เห็นชอบเนี่ยเขาก็จะส่งกลับไปยังผู้ที่ขออนุญาตนะคะแล้วก็สามารถนะคะสามารถกลับไปปรับปรุงแก้ไขนะคะก็ต้องดูว่าผลที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นชอบเนี่ยก็คืออนุญาตนะคะพออนุญาตรายงาน EIA อนุญาตเนี่ยนะคะก็สามารถดำเนินโครงการได้นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบนะคะกับการจัดทำเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วก็บทบาทของ EIA นั้นๆนะคะสำหรับในประเทศไทยของเรานะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยประกอบด้วยส่วนแรกก็คือ1เลยเนี่ยก็คือผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของโครงการนะซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นเอกชนหรือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะที่รับผิดชอบโครงการ

ที่จะเสนอแล้วก็มีการต้องการการตัดสินใจกับโครงการที่จะเราจะเสนอนะสองนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยอนุมัติหรือว่าอนุญาตหรือว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนะคะให้ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินว่าจะให้โครงการดำเนินต่อไปหรือไม่นะคะให้โครงการดำเนินเกิดขึ้นหรือไม่นะอาจจะเป็นหน่วยงานระดับชาติหรือว่าระดับท้องถิ่นนะตามที่ได้ให้อำนาจไว้นะคะส่วนที่3ก็คือกรรมการ EIA นะคะกรรมการ EIA เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรรมการอิสระที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายงานฉบับนี้นะคะกรรมการเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการทบทวนสาระสำคัญของรายงานมีการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ความสอดคล้องนะคะของข้อมูลที่เหนือเพื่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพนะคะอย่างที่บอกว่าโครงการยังไม่ได้เกิดนะคะในช่วงที่ทำรายงานการประเมินอันนี้เนี่ยนะคะโครงการยังไม่เกิดดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะมีการตัดสินใจที่มีคุณภาพนะคะบางประเทศเนี่ยอาจจะพิจารณาโดยหน่วยงานอนุมัติหรือว่าหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถัดมานะคะก็คือภาคของประชาชนประชาชนเนี่ยในที่นี้ก็คือหมายถึงบุคคลหรือว่าองค์กรตามกฎหมายหรือว่าปัจเจกชนซึ่งจะให้ความเห็นต่อรายงานนะคะอาจจะเป็นความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าด้วยวาจาระหว่างการรับฟังความคิดเห็นก็ได้นะคะที่เราจะเรียกว่าเป็น public hearing นะคะก็คือมีการจัดการประชุมนะคะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะทั้งภาคประชาชนหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนต่างๆนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดโครงการแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรประชาชนจะได้รับผลกระทบอะไรและยอมรับได้ไหมนะคะเราจะเห็นว่ามีโครงการหลายๆโครงการนะคะที่ประชาชนไม่ยอมรับนะคะอย่างเช่นโครงการทำโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็มีความตระหนักมีความตระหนกของเขานะคะว่าถ้าเกิดมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายในอนาคตกับคนที่อยู่ในชุมชนอันตรายถึงชีวิตถึงทรัพย์สินมหาศาลของเขานะคะเขาก็อาจจะทำการคัดค้านนะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าของโครงการนะคะในการสื่อสารว่ามีระบบป้องกันอะไรอย่างไรนะถ้าคิดว่ายืนยันจะทำโครงการต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะก็คือคณะผู้ที่ศึกษานะอันนี้ก็จะทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์คาดการจัดทำรายงานนะบางครั้งเราจะเรียกว่าผู้ชำนาญการ EIA ซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการนักวิจัยของรัฐบาลหรือเอกชนนะคะในการดำเนินงานตามที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้เป็นอย่างน้อยค่ะนะคะจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขององค์กรระหว่างประเทศค่ะสำหรับแนวคิดนะคะพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือ EIA เป็นการศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเป็นการคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อหาทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวณที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะนะคะเฉพาะโครงการนั้นๆโครงการเดียวนะคะ EIA เป็นการศึกษาปัญหาหลายๆปัญหาร่วมกันที่มีเหตุจากการประกอบกิจการหรือว่าการมีกิจกรรมเดียวกันนะคะการศึกษา EIA จะต้องใช้3หลักการก็คือมีการวางแผนการใช้ที่ดินการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็การควบคุมมลพิษด้วยนะคะก็คือประกอบกันนะคะEIA เป็นการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อนการตัดสินใจว่าจะให้ดำเนินโครงการหรือไม่นะคะ EIA เป็นการศึกษาเฉพาะที่เฉพาะแห่งเฉพาะกรณีเฉพาะโครงการไปนะคะเราไม่สามารถนำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคอนโด 1,000 ยูนิตในพื้นที่นะคะถนนสุขุมวิทมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมไม่ได้นะคะคือจะบอกว่าอ่ะเนี่ยเป็นคอนโดแพทเทิร์นเดียวกันไซส์เดียวกันนะคะมีแปลนทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทำที่สุขุมวิทก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะคะอาจจะเป็นปัญหาของการจราจรเป็นปัญหาในเมืองพื้นที่แออัดนะคะทำที่นครปฐมก็อาจจะมีลักษณะของปัญหาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยของโครงการใครของโครงการมันนะคะเอามาใช้ร่วมกันหรือว่าจะดูใช้ดูเป็น

แบบอย่างได้นะคะแต่ว่าจะใช้ร่วมกันหรือว่าใช้อันเดียวกันฉบับเดียวกันไม่ได้นะคะ EIA เป็นการแสวงหาวิธีการนะคะวิธีทางร่วมกัน3ทางก็คือเรื่องของความยั่งยืนความต้องการในการพัฒนาแล้วก็นิเวศพัฒนาค่ะคราวนี้มาดูองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะเขามีการกำหนดคำว่า EIA สิ่งแวดล้อมหรือว่า environment นะคะใน EIA เนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะดังนั้นเนี่ย EIA จึงเกี่ยวข้องกับศักยภาพของผลกระทบนะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพสังคมชุมชนรวมทั้งผลต่อมนุษย์แล้วก็การดินดีอยู่การกินดีอยู่ดีของมนุษย์ด้วยนะคะคำว่าผลกระทบนะคะคำถัดมาก็คือคำว่าผลกระทบหรือว่า impact นะคะก็คือเป็นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พื้นฐานอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะคำถัดมาที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคำว่า mitigation หรือว่าการลดผลกระทบนะคะ mitigation ก็คือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อที่จะขจัดลดหรือว่าชดเชยผลกระทบที่ไม่ต้องการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการที่จะเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือคำว่าการติดตามตรวจสอบหรือว่า monitoring นะคะ monitoring เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของการลดผลกระทบนะคะโดยการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการลดผลกระทบตามที่กำหนดเอาไว้หรือไม่รวมทั้งพิจารณาว่าการลดผลกระทบนั้นเนี่ยเพียงพอแล้วก็มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะโครงการที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยจะต้องมีการจัดทำรายงาน EIA นะคะอย่างเช่นการก่อสร้างถนนทางรถไฟท่าอากาศยานโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่กำจัดของเสียแล้วก็โครงการพัฒนาอื่นๆนะจะเห็นได้ว่าจะเป็นโครงการลักษณะโครงการขนาดใหญ่นะคะที่จะต้องมีการใช้ทรัพยากรเยอะมีการใช้พื้นที่เยอะนะคะการก่อสร้างถนนเป็นต้นนะคะมีประชาชนหรือว่ามีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องที่ได้รับการที่ได้รับผลกระทบอ่ะจากการก่อสร้างถนนนะคะหรือว่าท่าอากาศยานนะคะก็จะต้องมีการท่าอากาศยานเนื่องจากว่าจะต้องมีเครื่องบินนะคะบินขึ้นบินลงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะก่อสร้างนะคะท่าอากาศยานเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำรายงาน EIA ด้วยนะคะโรงงานอุตสาหกรรมก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของโรงงานไม่ใช่ทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจัดทำ EIA นะขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมนะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เขาใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงานนะคะซึ่งก็จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าโรงงานประเภทใดที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA บ้างนะคะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะมีการอธิบายนะคะคำต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของประเทศไทยเองนะคะก็มีการนำสิ่งทำนำนิยามหรือว่านำหลักการต่างๆนะคะของหลากหลายประเทศเนี่ยแล้วก็นำมาประยุกต์นำมาปรับปรุงใช้นะคะกับกฎหมายของประเทศไทยด้วยค่ะ

0: เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในปี2552นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะที่มีบัญญัติว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนนะคะรวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วก็ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่บัญญัติเอาไว้นะคะว่าการที่เราจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องดูผลกระทบนะคะทางด้านของทรัพยากรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะคะทางด้านกายภาพทางด้านชีวภาพนะคะต้องมีการเข้าไปดูเรื่องของสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะก็คือเป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะคะความหมายก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายโครงการหรือว่ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างนะคะหากดำเนินการในช่วงเวลาแล้วก็ในพื้นที่เดียวกันโดยที่มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะสำหรับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนะคะกับการที่จะจัดทำแล้วก็พิจารณารายงาน EAA นะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะตัวแรกเลยเนี่ยนะคะส่วนแรกก็คือผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเจ้าของโครงการนะจะเป็นเอกชนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะที่เป็นเจ้าของโครงการนั้นๆนะคะส่วนที่2ก็คือคณะของผู้ศึกษานะคะก็คือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุคคลตามกฎหมายนะที่จะให้ความเห็นต่อรายงานนะคะว่าถ้าเกิดมีโครงการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะภาคของตัวเองเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะเพื่อการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะมีหน่วยงานอนุมัติหรือว่าอนุญาตนะคะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้โครงการทำหรือไม่นะคะแล้วก็มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะคะสำหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำการศึกษานะคะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4ด้านนะคะด้านแรกเนี่ยนะใน4ด้านเนี่ยประกอบด้วย36ปัจจัยนะคะด้านแรกก็คือเป็นทรัพยากรทางกายภาพนะคะก็จะมีลักษณะของพื้นที่นะคะการใช้พื้นที่นะคะเป็นพื้นฐานของเขานะคะว่าลักษณะของแหล่งน้ำใต้ดินลักษณะของคุณภาพอากาศนะคะเป็นอย่างไรในพื้นที่นั้นๆ นะคะส่วนที่2ก็คือลักษณะทางชีวภาพนะลักษณะทางชีวภาพก็คือประกอบด้วยต้นไม้ป่าต่างๆนะคะสัตว์ป่าทรัพยากรป่าไม้นะคะอันนี้ก็คือเป็นทรัพยากรทางชีวภาพอันที่3นะคะก็คือเป็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์ของมนุษย์นะคะก็คือเดิมเนี่ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ในการทำอะไรอยู่บ้างนะคะก่อนที่จะมีโครงการเกิดขึ้นนะคะมีการใช้ประโยชน์อะไรชาวบ้านนะคะอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเขาไปเก็บของป่าขายนะคะหรือว่าใช้ในการดำรงชีวิตนะคะแล้วถ้าเกิดโครงการเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะจะมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณภาพชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็อันที่4นะคะก็คือเป็นลักษณะของคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาลต่างๆระบบสุขภาพนะคะต่างๆของคนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นๆค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: คุณรับเองครับ
4: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลครับ
4: แล้วแม่ทำอะไรอยู
3: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
5: ล้างจานอยู่ครับ
3: ล้างจานอยู่ครับ
5: ใครโทรมาลูก
3: พ่อโทรมาครับ
4: แม่ทำกับข้าววะ
3: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
5: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
3: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
5: พ่อจะกลับหรือยัง
6: พ่อจะกลับหรือยังครับ
4: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
7: เย้ไปยัน
3: พ่อเลิกงานดึกครับ
8: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
9: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ครับสวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะดำเนินการคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับที่3นะครับซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญนะครับในการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับก็มีไว้เพื่อที่เราจะได้กำหนดเป็นนโยบายนะครับและแผนปฏิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเมื่อนักศึกษานะครับได้จบจากการวิดิทัศน์ชุดนี้ไปแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องสามารถที่จะอธิบายได้ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและอธิบายในเรื่องของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับก็จะได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนแผนในเรื่องของยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับสำหรับความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นั้นนะครับเกิดขึ้นมาจากปัญหาทางด้านสุขภาพและทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ2เรื่องนี้นะครับมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับทำให้เกิดปัญหาสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพอนามัยนะครับจึงต้องมีแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้ขึ้นนะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นนะครับเราได้มีการจัดทำมานะครับตั้งแต่ปี2560นะครับเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่3นะครับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับปี2560ถึงปี2564นะครับจะได้เป็นกรอบทิศทางแล้วก็นโยบายในการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นนะครับจะเน้นให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการ ดำเนินการนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยต้องมีนโยบายและมีมาตรการในการบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับในการมีการดำเนินการด้านการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้นะครับซึ่งจะต้องจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังต้องมีการสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมบทบาทภาครัฐภาคเอกชนนะครับในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นนะครับและเป็นการคุ้มครองนะครับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความลดความเสี่ยงลงนะครับในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือว่าประชากรกลุ่มที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหน่วยงานของส่วนกลางนะครับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การดำเนินการอย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายร่วมกันนะครับตลอดจนเป็นเครื่องมือนะครับในการบูรณาการแผนการดำเนินการยุทธศาสตร์ของอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการนะครับจะมีอยู่2หน่วยงานนะครับก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะครับได้แก่กรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง2หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับที่จะต้องกำหนดนะครับบทบาทหน้าที่สำคัญในเรื่องของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนในเรื่องนี้นะครับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับวันนี้ที่จะได้นำให้กับทุกท่านนักศึกษาทุกท่านได้ทราบนะครับก็จะเป็นในบทเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับและแผนปฏิบัติการที่สำคัญโดยจะเกริ่นถึงความเป็นมาต้องรวบรวมจากแผนต่างๆนะครับมาใช้ร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไปครับครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่1 นะครับซึ่งเป็นฉบับเริ่มต้นเลยซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ2ส่วนนะครับก็คือกรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้วยพร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทั้ง2 ส่วนในนี้นะครับได้มีความร่วมมือกันนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2552นะครับถึงปี2554นะครับซึ่งวิสัยทัศน์นะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นนะครับได้กำหนดในเรื่องของความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนะครับแล้วก็ประชาคมโลกเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นมีความเสมอภาคมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายมีเป้าประสงค์ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบนะครับและมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับมีมาตรการและการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหมด6สาขานะครับดังที่จะได้กล่าวต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกนะครับที่ทางแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่1นั้นให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของการจัดการคุณภาพอากาศนะครับในเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นมาตรการทางด้านการดำเนินการด้านน้ำสุขาภิบาลนะครับและการจัดการสุขอนามัยนะครับของในส่วนของพื้นที่นะครับส่วนมาตรการที่3นะครับจะเป็นการจัดการในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนะครับมาตรการที่4นะครับจะเป็นมาตรการด้านการจัดการด้านสารเคมีนะครับและสารพิษและสารอันตรายนะครับรวมไปถึงมาตรการที่5นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่เรานั้นประเทศไทยก็ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ และการแนวทางมาตรการที่6นะครับก็ได้แก่มาตรการเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับแผนฉุกเฉินนะครับในกรณีที่มีแผนอุบัติภัยอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมีการเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลนะครับหรือเกิดเพลิงไหม้นะครับของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ต้องมีแผนรองรับสำหรับภาวะฉุกเฉินทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับในการดำเนินงานนะครับยุทธศาสตร์นะครับเราได้กำหนดยุทธศาสตร์ออกทั้งหมด7ด้านนะครับดังนี้นะครับโดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่1นะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเพิ่มประสิทธิผลระบบการบริหารจัดการนะครับการเข้าถึงบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับยุทธศาสตร์ที่2นั้นนะครับจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในด้านการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับยุทธศาสตร์ที่3นะครับก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับส่วนในยุทธศาสตร์ที่4นะครับได้กำหนดในเรื่องของการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสื่อสารสาธารณะการเผยแพร่ประชาพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้ทราบถึงยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและมีการสนับสนุนนะครับเรื่องของกฎหมายแล้วก็ทำนำทางเรื่องเศรษฐศาสตร์และสังคมนะครับมาใช้ในยุทธศาสตร์ที่5นะครับส่วนยุทธศาสตร์ที่6นะครับจะเป็นการสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับยุทธศาสตร์ที่7ที่ใช้ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามพันธะข้อกรณีข้อตกลงนะครับและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีความร่วมมือกันนะครับส่วนรายสาขานั้นนะครับก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการคุณภาพอากาศนะครับคุณภาพน้ำนะครับด้านการจัดการมลฝอยนะครับการจัดการสารเคมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับและการจัดการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับครับสำหรับในตอนต่อไปนี้นะครับจะพูดถึงแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่2นะครับซึ่งเริ่มในปีพุทธศักราช2555ถึง2559นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าแต่ละช่วงปีของแผนนั้นนะครับก็จะมีระยะเวลา4ปีนะครับแผนฉบับที่2นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559นะครับโดยแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับฉบับที่2นั้นนะครับได้มุ่งเน้นในเรื่องของด้านการจัดการคุณภาพอากาศนะครับการจัดการคุณภาพน้ำการสุขาภิบาลและสุขอนามัยนะครับการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายนะครับของเสียที่เป็นพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉินและการประเมินผลกระทบสุขภาพอนามัยนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า EIA นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะครับซึ่งก็ได้ปรับลดนะครับปรับลดจากยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับฉบับที่1ที่มีทั้งหมด7ด้านนะครับเหลืออยู่5ด้านนะครับดังนี้นะครับยุทธศาสตร์ในเรื่องของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับจากฉบับที่1นะครับเราได้ตัดลงมาเหลือ5ด้านนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยที่มีเกิดจากอนามัยสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะการที่ให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและยุทธศาสตร์ที่4นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับจะเห็นว่ายุทธศาสตร์แผนอนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับที่2นั้นนะครับได้มีการปรับปรุงให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นการนำเอาปัญหานะครับหรือว่าข้อติดขัดที่เกิดขึ้นจากแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่1นั้นนะครับมาปรับปรุงให้เหลือเพียง5ยุทธศาสตร์นะครับซึ่งนโยบายนะครับในแผนพัฒนาแห่งแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่2นั้นนะครับก็จะมีการเน้นในเรื่องของการขยายการบริการการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อให้เกิดการอุปโภคบริโภคที่ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างความเข้าถึงในเรื่องของการใช้น้ำที่สะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเร่งรัดในการควบคุมมลพิษต่างๆนะครับโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ผลกระทบทางด้านสุขภาพเพื่อที่จะลดมลพิษทางด้านอากาศขยะน้ำเสียนะครับที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการบริโภคของประชาชนของมนุษย์ของเรานี่นะครับแล้วก็เร่งรัดให้เกิดการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองนะครับโดยการผลิตนะครับในภาคเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การเน้นย้ำในเรื่องของการให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางด้านอากาศนะครับปัญหาหมอกควันนะครับที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนะครับหรือว่าเป็นปัญหาหมอกควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ

ก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมในการจัดการนะครับนอกจากนี้การจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยและน้ำเสียนะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยนะครับการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักนะครับในเรื่องของการสร้างทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นะครับ

เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้านะครับหรือว่าการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับและการสร้างความพร้อมในการรองรับการปรับตัวนะครับที่มีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นหรือภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาจากการที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมานะครับโดยการพัฒนาองค์ความรู้และปรับฐานข้อมูลนะครับและการจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับในธรรมชาติให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการพัฒนาร่วมมือกับต่างประเทศนะครับการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับในการจัดการนะครับโดยให้มีการภารกิจนะครับมีการจัดทำแผนชุมชนแผนระดับต่างๆในพื้นที่นะครับเพื่อความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแผนในเรื่องของการแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นนะครับโดยสรุปของฉบับที่2นะครับก็จะเป็นกรอบในการจัดทำแผนบริการของหน่วยงานของนั้นๆนะครับส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานของภาครัฐนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและเป็นแผนระดับประเทศนะครับที่สอดคล้องตามกรอบความร่วมมือระดับประเทศร่วมกันนะครับครับผมในบทต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับตั้งแต่ปี2560ถึงปี2564นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับซึ่งในแผนยุทธศาสตร์แห่งอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นั้นนะครับได้เน้นในหลักความเสมอภาคนะครับก็คือการดำเนินการนั้นต้องมีความเสมอภาคกันของประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับและหลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลต่างๆนะครับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการหลักการส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับส่งเสริมป้องกันนะครับก่อนที่จะเกิดปัญหาการให้ความรู้การศึกษาการเจรจาหรือการศึกษาวิจัยต่างๆนะครับเพื่อการวิจัยนั้นมาเป็นการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในหลักที่5นั้นนะครับจะเป็นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งได้น้อมนำเอาแนวพระดำริก็ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับและสุขภาพตั้งแต่การวางแผนระดับประเทศจนถึงแผนปฏิบัติการนะครับในเรื่องของการป้องกันนั้นนะครับเราต้องทำการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับโดยมีการตัดสินใจถึงผลกระทบและสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆนะครับหรือว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นขึ้นมานะครับประเด็นที่7นะครับก็คือในเรื่องของหลักสิทธิและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับประชาชนในชุมชนนะครับต้องมีสิทธิมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีสิทธิที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับที่สะอาดและปลอดภัยนะครับและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความอ่อนไหวนะครับโดยสรุปแล้วนะครับโดยสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับก็จะมุ่งเน้นไปในส่วนของการป้องกันนะครับและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนสร้างความเข้มแข็งนะครับและก็จัดการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาวนะครับต่อไปสำหรับการเสริมสร้างและการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรนั้นนะครับถือว่าเป็นการให้ความสำคัญนะครับหน่วยงานจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพนะครับที่ครบวงจรนะครับโดยการเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ภาคีต่างๆนะครับส่งเสริมและรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเน้นเป้าหมายที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือที่เราเรียกว่า Sustainable Development Goal นะครับ SDG มาเป็นแผนนะครับในการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับที่3นะครับสำหรับนโยบายนะครับในส่วนของ

ของการกำหนดยุทธศาสตร์อนามัยแห่งชาติฉบับที่3นั้นนะครับได้มียุทธศาสตร์เน้นในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการมูลฝอยการจัดการเรื่องของโรคต่างๆการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอนามัยนะครับสนับสนุนและกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลงไปสู่ระดับพื้นที่ในการปฏิบัติการการทำงานต่างๆนะครับให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระบบการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับปรับปรุงโครงสร้างนะครับในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งสู่การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็แนวทางในเรื่องของการปฏิรูปประเทศทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับอันนี้จะเป็นนโยบายในส่วนของการกำหนดยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับสำหรับแผนนะครับนอกจากเรามีการกำหนดนโยบายแล้วเราต้องมีการจัดทำแผนนะครับเป็นการจัดทำแผนที่ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับเราได้มีการบูรณาการร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว20ปีนะครับหรือว่าเราเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับซึ่งเราก็ได้มีการนำเอาหลักในเรื่องของด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของขยะเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านบัตรนะครับแผนแม่บทนะครับในเรื่องของการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่ของประเทศไทยนั้นนะครับมีผลกระทบต่อการความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนลดน้อยลงนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะนั้นประเด็นปัญหาที่สำคัญนะครับที่โดยสรุปนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด7ประเด็นนะครับได้แก่เรื่องของคุณภาพอากาศนะครับเราต้องมีเรื่องของการดูแลคุณภาพมลพิษทางอากาศนะครับเรื่องของหมอกควันนะครับเรื่องของสารเคมีต่างๆทางด้านน้ำนะครับทางด้านสุขาภิบาลอาหารนะครับการจัดการสิ่งปฏิกูลด้านการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายนะครับและในส่วนของการจัดการสารเคมีจากการเกษตรนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับและประเด็นสำคัญที่สุดท้ายก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันน้อยมากนะครับแต่ในเวทีระดับโลกนั้นนะครับเขามีการพูดถึงกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นจะก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกรอบนะครับแนวทางในการดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับก็ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับก็คือประเทศไทยมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะครับโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับเป้าประสงค์หลักก็คือประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะที่มีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยมีเป้าหมายหลักก็คือในการลดผลกระทบต่อสุขภาพในด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับการมีความร่วมมือกันนะครับในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมนะครับและเป้าหมายสุดท้ายนะครับก็คือระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับอยู่บนพื้นฐานความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อที่จะได้กำกับและป้องกันปัญหาต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกรอบแนวคิดนะครับในการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3ครับครับสำหรับนักศึกษานะครับที่กำลังดูการวิดิทัศน์อยู่นะครับเราจะได้มาพูดคุยกันในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับราชการส่วนกลางนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการประสานความร่วมมือนะครับซึ่งจะต้องมีการชี้แจงสาระสำคัญนะครับในการสนับสนุนความรู้ต่างๆความเข้าใจนะครับให้กับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับสนับสนุนเชิงนโยบายในการดำเนินการนะครับราชการส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งในส่วนนี้นั้นนะครับการขับเคลื่อนนั้นจะได้ดำเนินการโดยศูนย์อนามัยที่1ถึง13นะครับและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1ถึง16นะครับซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศนะครับโดยคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับจะเป็นกลไกระดับประเทศในการมีบทบาทหน้าที่สำคัญนะครับในการกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางนะครับส่วนการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่สื่อสารความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆรวมไปถึงการบูรณาการการดำเนินการร่วมกันนะครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับและส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนด้วยนะครับโดยใช้หลักกลไกของคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับในการกำกับและติดตามการผลการดำเนินการนะครับใช้กลไกในการงบประมาณนะครับการบูรณาการร่วมกันนะครับในการดำเนินการให้สอดคล้องนะครับโดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์นะครับซึ่งระบบของการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับเราได้มีการวางระบบนะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับก้าวหน้านะครับในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่2ปี2555นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยมีงานหลักๆที่สำคัญก็คืองานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการควบคุมน้ำบริโภคนะครับการจัดการมูลฝอยและการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับกลางนะครับก็ประกอบไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการควบคุมการบริโภคการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการกิจการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับการจัดการเหตุรำคาญเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับรวมไปถึงการรองรับภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับก้าวหน้านะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นขั้นที่เราพัฒนาในขั้นสูงสุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายสาธารณสุขกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับการสุขาภิบาลทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมน้ำบริโภคนะครับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับการจัดการในเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อการจัดการมูลฝอยที่เป็นอันตรายที่มาจากชุมชนที่มาจากบ้านเรือนนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยนะครับในส่วนของ3ประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะครับทางด้านการดำเนินการทางกรมอนามัยนะครับก็ได้มีการดำเนินการมานะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยการคุ้มครองนั้นนะครับเราดำเนินการตั้งแต่ก่อนนะครับก่อนเกิดเหตุภายในการเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินนะครับก็ได้มีการดำเนินการทั้ง3ประเด็นนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับการลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบคุณภาพอนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับการประเมินที่เราเรียกว่า EHA นะครับแล้วก็การดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับส่วนที่3นะครับก็คือการพัฒนาสุขาภิบาลนะครับอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียงนะครับเป็นการตอบโจทย์ปัญหาทางด้านอนาคตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับวิกฤตทางด้านพลังงานรวมไปถึงการนำของเสียนะครับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งจากการดำเนินงานทั้ง3ประเด็นนะครับยุทธศาสตร์ที่กล่าวมานะครับในปี2557นะครับหลักการของการขับเคลื่อนนั้นนะครับเราได้ขับเคลื่อนภายใต้หลักที่ใช้คำว่าเมืองไทยเมืองสะอาดนะครับเป็นหลักในการดำเนินการ
ให้เกิดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวนี่
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรามาทบทวนความรู้ที่ได้จากการศึกษาสักนิดนึงนะคะข้อแรกนะคะจงอธิบายความหมายของก๊าซเรือนกระจกและการจำแนกตามพิธีสารกิโตนะคะก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาตินะคะก็จะประกอบด้วยก๊าซหลายๆชนิดแต่ว่าก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโตจะกำหนดเอาไว้เพียงแค่6ชนิดเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือว่า CO2 นะก๊าซมีเทนหรือว่า CH4 นะคะก๊าซไนตรัสออกไซด์นะคะ N ห้อย2แล้วก็ O นะคะก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนนะคะก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนแล้วก็ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ค่ะข้อ2นะคะมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างไรคะเราลองมาคิดกันดูว่ามนุษย์เนี่ยเราก็ทำกิจกรรมปกติของเราไปนะคะแล้วทำไมเราถึงได้มีส่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะซึ่งเป็นรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะที่มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็คือกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่า greenhouse gas นะคะในบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้นนะซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าภาวะที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติแล้วก็ส่งผลทำให้อุณหภูมิของพื้นผิวโลกที่สูงขึ้นจนกระทั่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อนนะคราวนี้กิจกรรมต่างๆนะคะของมนุษย์อย่างเช่นอะไรบ้างนะอย่างเช่นการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้นะการใช้เชื้อเพลิงในการทำอาหารการใช้เชื้อเพลิงในการคมนาคมการจราจรนะคะบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราคนเดียวไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักหรอกนะคะแต่ว่าเมื่อนำมารวมๆกันนะคะโดยเฉพาะอย่างเขตชุมชนในเมืองนะคะมีประชากรอยู่หนาแน่นนะคะออกจากบ้านเช้าออกจากบ้านไปทำงานพร้อมๆกันนะคะหรือว่ามีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้เชื้อเพลิงนะคะมีการเผาไหม้ถ่านหินเผาไหม้ไม้นะคะมีการใช้ก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงนะคะก็ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อรวมกันมากๆนะคะเกิดการสะสมในชั้นของบรรยากาศก็นำไปสู่การที่เกิดภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming ค่ะข้อถัดมานะคะจงอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มี

ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์มาโดยสังเขตนะคะสำหรับภูมิอากาศนะคะจะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วก็การมีชีวิตรอดอยู่ของมนุษย์โดยที่ผ่านทางอิทธิพลที่มีต่อระบบนิเวศวัฏจักรของน้ำนะคะก็คือตามแหล่งน้ำต่างๆแหล่งของอาหารแล้วก็พาหะนำโรคนะคะมนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมีการผันแปรของลมฟ้าอากาศในระยะเวลาสั้นๆนะก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างรุนแรงมากๆได้และอย่างจากการที่เราเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราการตายนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นของผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเฉียบพลันนะอย่างเช่นมีพายุนะคะพายุหนักๆเข้ามานะคะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะทำให้คนตายคนเสียชีวิตหรือว่าคนสูญหายเจ็บป่วยนะคะเป็นต้นข้อถัดมานะคะจงจับคู่คำอธิบายกลไกการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ถูกต้องนะคะตัวเลือกนะคะก็จะมีกลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ emission trading หรือว่า ET กลไกการดำเนินการร่วมกันนะคะ joint implementation หรือว่า JI กลไกการพัฒนาที่สะอาดนะคะ clean development mechanism หรือว่า CDM นะคะก็คือให้จับคู่นะคะว่ากลไกแต่ละตัวเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะมาดูกลไกตัวแรกนะคะกลไกของการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะสำหรับในกลไกข้อนี้นะคะก็คือเป็นความหมายนะคะก็คือการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการจัดสรรด้วยกันเองได้นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจนะคะอันนี้ก็คือข้อ2นะคะคำที่2นะคะกลไกการดำเนินการร่วมกันนะคะคำนี้ก็คือความหมายก็คือประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่1ร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะคำตอบก็คือข้อ3แล้วก็คำสุดท้ายนะคะกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือว่า CDM นะคะข้อนี้ก็คือหมายความว่าเป็นกลไกที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศนะคะก็คือข้ามกลุ่มในกลุ่มภาคผนวกที่1แล้วก็ประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่1นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่1บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ช่วยให้ประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่1บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะข้อถัดมานะคะจงจับคู่คำอธิบายหยาดน้ำฟ้าต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะก็จะมีโจทย์นะคะอยู่5คำนะคะก็คือละอองหมอกนะคะหรือว่ามิสฝนหรือว่าดริซโซนะคะฝนเรนหิมะสโนว์นะคะแล้วก็เห็บก็คือลูกเห็บนะคะก็คือเฮลนะคะมาดูตัวแรกนะคะละอองหมอกนะคะละอองหมอกเนี่ยก็คือเป็นหยดน้ำขนาดเล็กๆนะคะก็คือ 0.005 ถึง 0.05 มิลลิเมตรเกิดจากเมฆสตราตัสนะคะทำให้เรารู้สึกชื้นเมื่อเดินผ่านนะคะแล้วก็มักจะพบในยอดเขาสูงนะคะข้อ2นะคะฝนละอองนะคะหรือว่าดริซเซิลดริซเซิลจะเป็นหยดน้ำขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรนะคะเกิดจากเมฆสตราตัสนะคะแล้วก็พบเห็นบ่อยบนยอดเขาสูงตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆหลายชั่วโมงตัวเลือกที่1นะคะส่วนฝนนะคะข้อ3นะคะฝนก็คือเป็นหยดน้ำที่มีขนาดประมาณ 0.5 ถึง 5 มิลลิเมตรฝนส่วนใหญ่จะตกลงมาจากเมฆนิมโบซาตัสแล้วก็เมฆคิวมูโลนิมบัสนะคะตัวเลือกที่4ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะข้ององูหิมะนะคะหิมะก็จะเป็นผลึกน้ำแข็งนะขนาดประมาณ 1-20 มิลลิเมตรซึ่งเกิดขึ้นจากไอน้ำจากน้ำเย็นยิ่งยวดนะคะแล้วก็ระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วก็ตกลงมาคือตัวเลือกที่5นะคะส่วนคำสุดท้ายคำว่าลูกเห็บนะคะลูกเห็บก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่า5เซนติเมตรเกิดขึ้นจากกระแสในอากาศแนวดิ่งนะคะภายในเมฆคิวมูโลนิมบัสพัดให้ผลึกน้ำแข็งสะสมตัวจนกระทั่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกเห็บที่ส่วนใหญ่ก็จะตกลงมาพร้อมกับน้ำฝนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลักษณะเป็นน้ำก็คือเป็นลักษณะที่เป็นของแข็งนะคะข้อสุดท้ายนะคะให้บอกวิธีลดภาวะปัญหาภาวะโลกร้อนมา3วิธีโดยสั

เขตนะคะก็ลองมานึกๆดูนะคะว่าเราจะมีส่วนร่วมส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างนะคะข้อที่1นะคะก็คือลดการใช้ซ้ำหรือว่านำกลับมาใช้ใหม่นะคะมีการเลือกใช้สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ได้แทนที่ประเภทของสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งนะซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กนะคะหรือว่าสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้นะข้อ2นะคะตัวอย่างก็คือการปิดสวิตช์หลอดไฟเมื่อไม่ได้ใช้หรือว่าใช้เท่าที่จำเป็นนะคะมีการปิดทีวีคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงต่างๆนะคะเมื่อไม่ใช้แล้วนะเพื่อประหยัดทรัพยากรข้อ3นะคะก็คือปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ช่วยในการผลิตก๊าซออกซิเจนนะคะซึ่งก็จะเป็นระบบการหมุนเวียนตามธรรมชาติของโลกค่ะต่อมานะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะว่าที่เราฟังไปเนี่ยนะคะเราเข้าใจบ้างไหมคะนะคะลองทำดูนะคะข้อแรกเนี่ยนะคะจงจับคู่ผู้ที่มีบทบาทในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับภาระหน้าที่ให้ถูกต้องนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะมีผู้ที่มีบทบาทนะคะมีผู้ประกอบการมีหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตนะคะมีกรรมการ EAA มีประชาชนนะคะแล้วก็มีคณะผู้ศึกษานะคะส่วนภาระหน้าที่นะคะที่กำหนดให้นะคะก็จะมีการศึกษาวิเคราะห์คาดการจัดทำรายงานนะคะนี่ก็คือตัวเลือกที่1 นะคะตัวเลือกที่2ก็คือเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จะเสนอแล้วก็ต้องให้มีการตัดสินใจกับโครงการที่เสนอตัวเลือกที่3นะคะบุคคลหรือองค์กรตามกฎหมายหรือปัจเจกชนซึ่งจะให้ความเห็นต่อรายงานตัวเลือกที่4นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา EAA กรรมการที่มีหน้าที่ทบทวนนะคะสาระสำคัญของรายงานตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ข้อ5ก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินว่าจะให้โครงการดำเนินต่อไปหรือไม่นะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะผู้ที่มีบทบาทที่ให้ไว้ส่วนแรกนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการในที่นี้เนี่ยก็คือจะต้องหมายถึงเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จะเสนอนะคะแล้วก็คือเป็นเจ้าของโครงการนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจนะคะกับโครงการที่จะเสนอนะคะตัวเลือกก็คือเป็นข้อ2นะคะข้อถัดมานะคะขอไข่หน่วยงานหน่วยอนุมัติหรือว่าอนุญาตนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินว่าจะให้โครงการดำเนินไปหรือไม่นะคะคำตอบก็คือข้อ5นะคะก็คือหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตเนี่ยจะมีหน้าที่ในการพิจารณารายงานที่ผู้ประกอบการยื่นมานะคะว่าจะอนุมัติหรือเปล่านะคะโดยที่จะต้องมีเป็นคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตัวร่างรายงานนะคะว่ามีข้อมูลที่เพียงพอถูกต้องนะคะสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันหรือเปล่านะคะแล้วก็การประเมินที่ได้จัดทำไว้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมันเป็นไปได้มันควรจะเป็นจริงอย่างที่เขาเสนอมาหรือเปล่านะคะกรรมการ EAA นะคะกรรมการ EAA ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา EAA ทบทวนสาระสำคัญของรายงานตรวจสอบความถูกต้องและก็ความสมบูรณ์นะคำตอบก็คือข้อ4นะคะถัดมานะคะประชาชนนะคะประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรนะคะประชาชนก็คือบุคคลหรือองค์กรตามกฎหมายหรือปัจเจกชนที่ให้ความคิดเห็นต่อรายงานนะคะประชาชนไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ที่จะไปทำโครงการหรือว่าประชาชนไม่ใช่เจ้าของโครงการนะคะแต่ว่าประชาชนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนะก็ต้องมีการกำหนดว่าโครงการจะเกิดขึ้นเนี่ยจะไปกระทบกับประชาชนกี่หมู่บ้านนะคะในรัศมีกี่กิโลเมตรนะคะก็จะต้องเชิญชวนนะคะประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเข้ามาที่จะได้รับผลกระทบนะคะเข้ามาให้ความคิดเห็นต่อรายงานนะคะว่าสิ่งที่คนที่เขาศึกษามาเนี่ยเขาเสนอรายงานมามันถูกต้องไหมที่คาดว่าจะกระทบกับประชาชนนะคะแล้วท่านคิดว่าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะคะในมุมของประชาชนนะคะสุดท้ายนะคะคณะผู้ศึกษานะคะอันนี้ก็คือมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์แล้วก็จัดทำรายงาน EIA นะคะก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ

0: อนุญาตนะคะให้จัดทําได้นะคะผู้ประกอบการจะบอกว่าเอ้ยเราประหยัดค่าใช้จ่ายทําเองก็ได้ให้ลูกน้องไปทําไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าผู้ประกอบการไม่ได้เป็นหน่วยงานหรือว่าไม่ได้เป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้จัดทํารายงานนะคะดังนั้นก็ต้องไปจ้างหาบริษัทที่เป็นบริษัทที่ปรึกษานะคะที่ได้รับอนุญาตที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะเป็นผู้จัดทําให้ค่ะข้อ2นะคะข้อใดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พื้นฐานอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะมีตัวเลือกให้4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ก็คือสิ่งแวดล้อมหรือ environment นะคะตัวเลือกที่2ก็คือผลกระทบหรือว่า impact ตัวเลือกที่3ก็คือการลดผลกระทบหรือว่า mitigation แล้วก็ตัวเลือกที่4ก็คือการติดตามตรวจสอบหรือว่า monitoring นะคะคราวนี้เรามาดูความหมายคร่าวๆ ของแต่ละตัวกันนะคะenvironment นะคะใน EAA เนี่ยก็คือเป็นสิ่งล้อมนะทางกายภาพนะคะสังคมวัฒนธรรมนะเกี่ยวข้องกับศักยภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการนั้นๆนะคะผลกระทบหรือว่า impact นะคะตัวเลือกที่2นะคะก็คือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะพื้นฐานอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือตรงกับตามที่โจทย์ถามไว้นะคะส่วนตัวเลือกที่3นะคะการลดผลกระทบหรือว่า mitigation นะคะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อที่จะกำจัดลดชดเชยนะผลกระทบที่ไม่ต้องการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการค่ะส่วนตัวเลือกสุดท้ายนะคะ monitoring นะคะอันนี้ก็คือการ monitor นะคะก็คือการตรวจสอบการติดตามนะคะเป็นส่วนสำคัญของการลดผลกระทบนะคะการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการลดผลกระทบตามที่กำหนดเอาไว้หรือไม่นะพิจารณาว่าการลดผลกระทบอ่ะเพียงพอหรือว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะดังนั้นสำหรับในข้อนี้คำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะข้อที่3นะคะจงอธิบายว่ารายงานฉบับย่อหรือว่า executive summaryนะคะของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะคำว่า executive summary เนี่ยจริงๆก็คือในเรื่องทั่วๆไปเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับเป็นรายงานสำหรับผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารต้องการเฉพาะ point ที่สำคัญนะคะต้องการเฉพาะส่วนที่สำคัญไม่ได้ต้องการไม่มีเวลาในการอ่านรายงานทั้งฉบับทั้งเล่ม300หน้า500หน้านะคะไม่มีเวลาอ่านขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานฉบับย่อหรือว่า Executive Summary เนี่ยจะต้องประกอบด้วยส่วนที่สำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนแรกจะต้องประกอบด้วยประเภทขนาดของโครงการพร้อมกับกิจกรรมประกอบที่เกี่ยวข้องนะข้อ2ก็คือที่ตั้งของโครงการนะคะมีแผนที่แสดงบริเวณโครงการบริเวณโดยรอบแสดงที่ตั้งนะคะของสิ่งต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะในบริเวณใกล้เคียงข้อ3นะคะก็คือรายงานการแสดงผลกระทบหลักมลพิษหลักจากโครงการนะคะในระยะเวลาของการก่อสร้างแล้วก็ระยะเวลาของการดำเนินการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมข้อ4นะคะรายงานมาตรฐานการมาตรการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับรายงานแสดงผลกระทบหลักหรือว่ามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นสุดท้ายนะคะก็คือเป็นมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านค่ะที่แต่ละโครงการจะมีซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจำนวนด้านที่เกิดขึ้นก็ไม่เท่ากันนะคะ
1: ครับสำหรับมาถึงบทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของบทสรุปที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่3นะครับซึ่งแนวข้อสอบนะครับก็จะไม่หนีออกไปจากที่ได้บรรยายไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เน้นแล้วนะครับได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าเมื่อนักศึกษานะครับได้ฟังการบรรยายจบแล้วนั้นนะครับต้องสามารถที่จะอธิบายได้นะครับในส่วนของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทั้ง3ฉบับนะครับมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับและมีความสำคัญอย่างไรในส่วนของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับในฉบับต่างๆนะครับในเรื่องของการอธิบายนะครับว่าระบบเรื่องของการบริการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีมาตรฐานรับรองอยู่นั้นนะครับโดยกรมอนามัยเป็นผู้ประเมินนะครับนักศึกษาก็จะต้องทราบได้ว่ามีแนวทางที่การประเมินนั้นในด้าน

ใดๆบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่ออกข้อกำหนดนั้นก็คือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยมีศูนย์อนามัยที่1ถึง12นะครับผู้ที่ดูแลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะในเขตเมืองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเมืองปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะมีมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขาดความตระหนักหรือว่าไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของการจัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลบุคลากรในท้องถิ่นนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะครับก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับไม่ว่าปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะการจัดการน้ำเสียนะครับปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับคุณภาพอากาศนะครับมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากในชุมชนนะครับก็มีมาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับการรับรองนี้นะครับมาตรฐานเราจะรับรองมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับ3ปีนะครับต่อ1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับได้มีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับตัวเองนั้นนะครับขึ้นมานะครับเพราะว่าการประเมินนั้นเราจะแบ่งการประเมินเป็นระดับดีระดับดีมากและระดับดีเยี่ยมนะครับหากระดับถ้ารักษาระดับดีเยี่ยมไว้นะครับติดต่อกันได้ถึง3ครั้งนะครับก็จะได้รับโล่จากกรมอนามัยนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็ฝากนักศึกษานะครับที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆว่าเราซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับเราก็มีส่วนร่วมที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนะครับโดยการที่ร่วมมือนะครับในการจัดการสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเรื่องของการจัดการขยะการจัดการน้ำเสียนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเพื่อที่หน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือมาเข้ามาจัดการนั้นนะครับจะสามารถที่จะดำเนินการได้ตามแผนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ต่อไปนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังการบรรยายนี้นะครับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับก็คิดว่าคงจะเกิดประโยชน์นะครับกับนักศึกษาที่จะนำความรู้นะครับไปใช้ในท้องถิ่นนะครับในการดูแลเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในเรื่องของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมครับก็ขอขอบคุณนักศึกษาที่ร่วมให้ความสนใจนะครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนขั้นตอนการดำเนินการเมื่อผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตทราบหรือไม่ว่าเมื่อผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตแล้วญาติผู้เสียชีวิตสามารถโทรติดต่อศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ที่เบอร์0819025938หรือ0818364927ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาจะสอบถามถึงสาเหตุและระยะเวลาการเสียชีวิตจะต้องไม่เกิน6ชั่วโมงก่อนการเก็บดวงตาหลังจากญาติเซ็นยินยอมบริจาคดวงตาแล้วเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเก็บดวงตาและตัวอย่างเลือดของผู้บริจาคได้โดยเลือดที่เก็บมานั้นจะนำไปตรวจหาโรคติดต่อหากไม่พบโรคติดต่อก็จะนำส่งให้แพทย์ใช้เปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยตามลำดับการจองดวงตาต่อไป
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าว
6: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับครั้งที่5ที่เราจะพบเจอกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยการศึกษาที่13 14และ15นะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับ3ท่านมาร่วมบรรยายในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนชพรกังสังครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์
0: สวัสดีครับท่านที่2นะครับท่านดร.ชูเกียรติมุทาการครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับในหน่วยที่13นะครับขอเริ่มต้นเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็เป็นหน่วยของการดำเนินคดีแพ่งนะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าการดำเนินคดีแพ่งเนี่ยกระบวนการมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะเพื่อให้ง่ายกับนักศึกษานะคะนักศึกษาลองดู PowerPoint นะคะที่อาจารย์ถ้าจะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมของ PowerPoint นะคะในการดำเนินคดีแพ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากระบวนการที่อาจารย์เขียนมาในชาร์ตนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีสิทธินะคะเสนอคดีแพ่งนะคะบุคคลที่มีสิทธิในการเสนอคดีแพ่งเนี่ยกฎหมายบอกว่าก็คือบุคคลที่มีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลหรือบุคคลต้องการใช้สิทธิทางศาลนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะพอเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งแล้วเนี่ยก็คือจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะคะก็คือกระบวนการพิจารณาคดีนะก็จะมีการยื่นคำฟ้องคำร้องขอต่างๆนะคะพอมีการยื่นคำฟ้องคำร้องขอต่างๆแล้วเนี่ยก็คือจะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นนะคะตามชาร์ตที่นักศึกษาเห็นกระบวนการของศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะก็จะแยกออกเป็น2แบบก็คือ1นะคะวิธีพิจารณาสามัญก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไปนั่นเองนะคะส่วนอีกประเภทนึงก็คือวิธีพิจารณาวิสามัญวิสามัญก็คือเป็นวิธีพิจารณาที่อาจจะมีความแตกต่างจากวิธีพิจารณาสามัญทั่วๆไปนั่นเองนะคะซึ่งเราไปดูในส่วนของภาพรวมของวิธีพิจารณาสามัญก่อนนะคะในส่วนของวิธีพิจารณาสามัญเนี่ยเมื่อผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอแล้วนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะมีการยื่นคำให้การมีการชี้สองสถานเข้าสู่กระบวนการสืบพยานการพิจารณาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของศาลที่ทำคำสั่งคำพิพากษา
0: ครับอาจารย์ครับตรงนี้ผมขอถามนิดนึงครับการเสนอคดีแพ่งที่ตาม PowerPoint ของอาจารย์นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งละนักศึกษาต้องรู้ก็คืออันนี้มันพูดถึงคดีแพ่งเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไม่คิดถึงอาญาแล้ว
1: ใช่นะคะ
0: อันที่สองเสนอคดีแพ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือใช้มาตรา55ว
1: ่
0: ามันจะต้องเป็นบุคคลถึงจะมีสิทธิ์เสนอได้
1: ใช่แล้ว
0: บุคคลในที่นี้ก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได
1: ้
0: เป็นน
1: ิ
0: ติบุคคลก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยื่นเสนอต่อศาล
1: ใช่แล้วค่ะนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็อาจจะมีพิธีพิจารณา2แบบสามัญนะคะกับวิสามัญ
0: โอเคก็ต้องดูว่าคดีของเราเนี่ยจะเข้าเป็นแบบปกติเป็นแบบสามัญหร
1: ือ
0: ว่าจะเข้ารูปแบบพิเศษหน่อยเป็นวิสามัญ
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: ครับพอยื่นคำฟ้องอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก
1: ็
0: จะมีการยื่นฟ้องยื่นคำให้การและศาลก็พิจารณา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: นะคะพอพิจารณาแล้วก็คือจะเข้าสู่ก็คือมีการทำคำพิพากษานะคะนักศึกษาลองกลับไปดูชาร์ตเหมือนเดิมนะคะพอมีการทำคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีถ้ากรณีที่คู่ความนะคะไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นได้นะแต่ทางนี้ก็คือต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแหละนะคะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันทีหลังนะคะเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคำพิพากษาแล้วก็เหมือนกันสามารถฎีกาได้คู่ความที่ไม่พอใจนะคะแต่การฎีกาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกว่าการฎีกาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะถ้าเป็นช่วงที่ยื่นฟ้องคดีนะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.2558เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการฎีกาอีกแบบนึงนะคะกฎหมายมีการเปลี่ยนหลักแต่เดี๋ยวยังไงเราก็ลงในรายละเอียดอีกทีนึง
0: ครับผม
1: นะคะทีนี้ค่ะพอมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ชี้ขาดคดีแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเป็นการรับรองสิทธิหรือคุ้มครองสิทธิของโจทก็โจทเนี่ยสามารถนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปดำเนินการตามสิทธิได้โดยไม่ต้องมีการบังคับคดี
0: ครับ
1: นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นการบังคับจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะกรณีนี้เนี่ยก็คือต้องมีการบังคับคดีเข้ามานั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมกว้างๆสำหรับวิธีพิจารณาสามัญ นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งวิธีพิจารณาวิสามัญ นะคะก็จะมีคดีอยู่ประมาณ 4-5 แบบนะคะก็คือคดีมโนสาเร่คดีไม่มีข้อยุ่งยากการพิจารณาคดีโดยขาดนัดการอนุญาโตตุลาการแล้วก็การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
0: แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าผมมั่นใจว่าตอนนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่
1: า
0: คดีมโนสาเร่คืออะไรคดีไม่มีข้อยุ่งยากแบบไหนเรียกว่าไม่มีข้อยุ่งยาก
1: ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เอ๊ะเราจะเข้าสู่กระบวนการคดีทั่วไปหรือว่าคดีมโนสาเร่นะคะเข้าใจว่าคำนี้คนทั่ว

0: ไปอาจจะงงแหละ
1: ครับ
0: นะคะนะคะทีนี้นะคะนักศึกษาเรามาดูในส่วนของวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไปก่อนนะคะนักศึกษาลองดู PowerPoint นะคะที่อาจารย์นะคะอันนี้เป็นทั่วไปนะอาจารย์ก็จะแบ่งขั้นตอนนะคะประมาณ5ขั้นนะคะการเสนอคดีต่อศาลเป็นยังไงนะคะเมื่อเสนอคดีต่อศาลแล้วสู่ศาลชั้นต้นมีวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นอย่างไรนะคะถ้าคู่ความไม่พอใจเข้าสู่การอุทธรณ์อย่างไรคู่ความไม่พอใจอีกไปฎีกาอย่างไรนะคะจนถึงการบังคับคดีเลยนี่คือเป็นบูลเลตที่นักศึกษาควรจะทราบในแต่ละเรื่องนะคะเรามาเข้าสู่อันแรกค่ะการเสนอคดีต่อศาล
1: ครับ
0: อย่างที่ท่านอาจารย์พงศิษฐ์บอกนะคะหลักเกณฑ์การเสนอคดีต่อศาลอยู่ในมาตรา55
1: ครับ
0: นะคะในมาตรา55บอกว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลพอมีคำว่าหรือนั่นแปลว่าการที่จะเสนอคดีเนี่ยนะมี2แบบแล้วอาจารย์นะคะก็คือกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคดีมีข้อพิพาทนะคะเพราะเป็นคดีมีข้อพิพาทเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเวลาเสนอคดีจะต้องทำเป็นคำฟ้อง
1: ผม
0: นะคะแต่ถ้า
1: ขยายความนิดนึงถ้าเป็นคำฟ้องมีข้อพิพาทก็เช่นผมกู้ยืมเงินอาจารย
0: ์
1: แล้วผมไม่คืนอาจารย์ก็เลยเอาสัญญากู้มาฟ้องอันนี้มีข้อพิพาทกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมครับก็เวลาเสนอคดีต่อศาลอาจารย์ต้องฟ้องผมเนอะเพราะผมไม่คืน
0: ใช่
1: ถ้าอาจารย์จะเสนอคดีต่อศาลก็ต้องทำเป็น
0: คำฟ้องนะคะ
1: โอเคครับ
0: นะคะถัดมานะคะลองดู PowerPoint ต่อเลยนะคะหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะบุคคลใดเนี่ยจะต้องใช้สิทธิทางศาลก็คือกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทก็คือไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิแหละอย่างที่ท่านอาจารย์บอกถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะ เป็นคนให้กู้มีสิทธิที่จะทวงเงินคืนแต่อาจารย์ไม่คืนก็ถูกโต้แย้งสิทธิอันนี้เป็นคดีมีข้อพิพาทนะคะแต่ถ้าเอาใหม่ อาจารย์พงศิษฐ์จะยกมรดกให้อาจารย์สายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ
1: ขอตั้ง
0: อาจารย์สายเป็นผู้รับมรดก
1: ผู้รับมรดกขอตั้งผู้อนุบาลอย่างนี้เนี่ยเป็นใช้สิทธิ์แบบคดีไม่มีข้อพิพาท
0: ใช่
1: คือไม่ได้พิพาทกับใครแหละแต่ขอใช้สิทธิ์ทางศาลอยู่ดีเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นคนอนุบาลหรือเป็นผู้พิทักษ
0: ์นั่นแหละค่ะ
1: คนเสมือนไร้ความสามารถแบบนี้ไม่ได้ลองขอต่อศาลโอเค
0: นะคะนักศึกษาดูว่า PowerPoint แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะในคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยเวลาเราจะยื่นต่อศาลเขาจะทำเป็นคำร้องขอนะคะคำร้องขอเนี่ยผู้ที่ยื่นเขาเรียกว่าผู้ร้องนะคะแต่ถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทมันไม่ใช่ผู้ร้องและจะเป็นโจทก์กับจำเลยแทน
1: นะคะ
0: ทีนี้มาดูว่าคู่ความนะคะคู่ความในคดีคือบุคคลที่ยื่นในกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าในคดีเนี่ยใครบ้างที่ถือว่าเป็นคู่ความ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมมั่นใจว่าคนทั่วๆไปต้องคิดว่าคู่ความในคดีก็คือโจทก์จำเลย
0: เท่านั้น
1: คนฟ้องคนถูกฟ้องเท่านั้นคือคู่ความในคดีถูกต้องไหมครับแนวความคิดนี
0: ้ค่ะไม่ถูกต้องค่ะอาจารย์ นะคะคู่ความนะตามกฎหมายเนี่ยคู่ความเนี่ยอาจเป็นได้กรณีดังต่อไปนี้บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องโจทก์อย่างเงี้ยนะคะ
1: บ
0: ุคคลผู้ถูกฟ้อง
1: จำเลย
0: นะคะหรือบางกรณีบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนโจทก์และจำเลยแบบนี้ก็คือถือว่าเป็นคู่ความอย่างเช่นผู้เยาว์อย่างเงี้ยนะคะก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือพ่อแม่อาจจะถือว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนผู้เยาว์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นคู่ความตามกฎหมาย
1: ครับผม
0: สี่ทนายนะคะ
1: ทนายความก็ถือว่าเป็นคู่ความ
0: นะคะปกติเวลาเราฟ้องคดีสมัยนี้บางทีเราไม่ได้ทำเองเนาะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการจ้างทนายนะคะนักศึกษาดูถัดไปเลยค่ะตะกี้เนี่ยเป็นการเสนอคดีต่อศาลนะคะใครที่มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลก็คือถูกโต้แย้งสิทธิหรือว่าต้องการใช้สิทธิทางศาลทีนี้มาดูว่าอ้าวพอเกิดอาจารย์พงศิษฐ์ยืมเงินอาจารย์ไปแล้วไม่คืนนะคะทีนี้จะฟ้องคดีอะฟ้องที่ไหนอะสมมติเราอยู่จังหวัดถ้าอาจารย์มีกิ๊กจังหวัดไหนคะ
1: ถ้าอันนี้ถามอาจารย์เอกพงศ์ดีกว่าครับน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า
0: ค่ะตัวอย่างยกตัวอย่างก็ได้ค่ะท่านอาจารย์
1: อยู่อุทัยแล้วกันอุทัยธานี
0: อาจารย์เอาเรื่องจริงมาพูดทำไมอะ
1: อาจารย์ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: สมมติว่าอุทัย
0: สมมติว่าอุทัยไอ้อย่างเงี้ยทำไงอ่ะนะคะเขายืมเงินที่อุทัยฟ้องที่ไหนดีอ่ะฟ้องที่อุทัยได้ไหมหรือว่าเอากลับมากรุงเทพฟ้องที่ศาลแพ่งได้ไหมนะคะอันนี้คือเขตศาลที่จะรับฟ้องคดีนะคะนักศึกษาลองดูเขตศาลนะคะตาม PowerPoint เขตศาลเนี่ยที่จะรับฟ้องคดีนะอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นมีคดี2แบบคดีมีข้อพิพาทก็คือเป็นคำฟ้องนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทก็จะเป็นคำร้องขอในส่วนของคดีมีข้อพิพาทจะมีสำคัญสำคัญละกันนะคะคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลกับคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็นคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะก็จะมี2แบบก็คือคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาททั่วไปกับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกนะคะจริงๆมันอาจจะมีการเสนอคำฟ้องมากกว่านี้นะแต่ว่าอาจารย์ก็ยกเฉพาะสำคัญสำคัญหรือว่าเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะมาดูกรณีแรกค่ะคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลนะคะ
1: ครับ
0: เข้าใจว่านักศึกษาคงจะได้ฟังการบรรยายไปแล้วบ้างบางส่วนนะคะคำฟ้องในหนี้เหนือบุคคลนะคะก็คือฟ้องที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดฟ้องได้ศาลใดศาลหนึ่งนะคะ
1: ค
0: ำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะเขาก็บอกว่าเสนอได้2ศาลศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะคะ
1: ต้องเลือกเอาศาลใดศาลหนึ่งนะ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไปฟ้องทั้ง2ศาลก็ไม่ได้เนาะอาจจะเป็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดเพราะนักศึกษาน่าจะศึกษามาแล้วนะคะทีนี้มาดูยื่นคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเอาทั่วไปก่อนเขาบอกว่าให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะคะก็คือยื่นได้2ศาลศาลใดศาลหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็อีกกรณีนึงนะคะคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้แบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะเขาบอกว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสนอที่ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะคะถ้าเป็นกรณีที่2เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรก็คือเสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลอันนี้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้1อันละกันนะคะสมมุติว่าในจันนะมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดระนอง
1: ครับ
0: ไม่ใช่อุทัยนะคะนะคะในจันมีมรดกที่ดินอยู่ในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะคะต่อมาในจันไปเที่ยวแล้วกันที่ภูเก็ตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ภูเก็ตนะกรณีที่อาจารย์ยกเนี่ยถามว่าถ้าภรรยาของในจันต้องการจะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกยื่นได้ที่ศาลใดนะคะคำตอบก็คือต้องยื่นที่ในศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายเพราะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะคะก็คือสามารถยื่นได้ที่ศาลจังหวัดระนองนั่นเอง
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เป็นศาลที่จะยื่นเพื่อเสนอคดีนะคะทีนี้นักศึกษากลับมาดูชาร์ตกันต่อนะคะสิทธิเสนอคดีแพ่งมาตรา55ไปแล้วนะคะยื่นคำฟ้องคำร้องขอยื่นต่อศาลไหนได้บ้างนะคะเขตอำนาจศาลไปแล้วนะทีนี้พอยื่นเสร็จเข้าสู่ศาลชั้นต้นเราก็จะมาดูกันว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยวิธีพิจารณาสามัญนะคะเรามาดูในส่วนของวิธีพิจารณาทั่วไปก่อนว่าเป็นอย่างไรในส่วนของวิธีพิจารณาสามัญเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก็คือจะมีการยื่นคำฟ้องนะคะยื่นคำฟ้องเสร็จก็จะมีการตรวจยื่นคำฟ้องคำร้องขอก็ตามจะมีการตรวจคำฟ้องคำร้องขอเสร็จก็ส่งสำเนาคำฟ้องส่งไปให้จำเลยนะคะจำเลยก็จะมีการยื่นคำให้การก็จะมีการชี้2สถานมีการชี้2สถานเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีก็จะมีพยานแล้วก็ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะทีนี้มาดูอันแรกนะคะการยื่นคำฟ้องนะการยื่นคำฟ้องนะคะก็จะต้องมีรายการในคำฟ้องเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้อาจารย์ คำฟ้องเนี่ยสามารถแก้ไขคำฟ้องได้นะคะไม่ใช่ยื่นไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องแก้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะพอยื่นคำฟ้องไปเสร็จคำฟ้องหรือคำร้องขอก็ตามนะคะศาลจะมีการตรวจคำฟ้องหรือคำร้องขอนั้นๆแล้วก็อาจจะมีคำสั่งถ้าไม่ดีก็คืนนะคะคืนไปให้แก้หรือว่าอาจจะไม่รับคำฟ้องหรือรับคำฟ้องนะคะถ้ารับคำฟ้องก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือศาลจะมีการออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องต่างๆให้แก่จำเลยนะคะ เพื่อแก้คดี

0: ศาลก็จะมีการชี้2สถานนะคะชี้2สถานคืออะไรศาลก็จะเอาคำฟ้องกับคำให้การมาเทียบกันนั่นเองนะคะอันไหนที่โจทก์จำเลยรับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะถ้าอันไหนโจทก์กับจำเลยไม่รับไม่ยอมรับกันก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเช่นอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าอาจารย์ยืมเงินไปนะคะแล้วก็ไม่คืนก็เลยยื่นคำฟ้องอาจารย์ว่าอาจารย์ยืมเงินไปนะแล้วอาจารย์ไม่คืนอาจารย์ให้การมาว่ายืมจริงอย่างเงี้ยบอกว่าอาจารย์ยืมนะอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่ายืมจริงก็ตรงกันนะคะก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะประเด็นว่ามีการยืมเงินจริงหรือเปล่าก็ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเอาใหม่บอกว่าฟ้องอาจารย์พงศิษฐ์ไปบอกว่าอาจารย์พงศิษฐ์ยืมเงินอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าไม่ได้ยืมนะคะแบบนี้เนี่ยคำฟ้องกับคำให้การในประเด็นว่ามีการยืมเงินกันหรือเปล่าไม่ตรงกันก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่ามีการทำสัญญายืมเงินกันจริงหรือเปล่านะคะในประเด็นนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลก็คือการพิจารณาสืบพยานหลักฐานนะคะอาจารย์พงศิษฐ์ก็ต้องเอาคนที่อยู่ที่อุทัยมาเป็นพยานนะคะว่าได้ยืมเงินจริงหรือเปล่า
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะนะคะนักศึกษาคะลองดู powerpoint นะคะต่อไปนะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะการชี้สองสถานนะก็มีประเด็นข้อพิพาทอะไรที่คู่ความรับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทอะไรที่คู่ความโจทก์กับจำเลยไม่รับกันก็เกิดเป็นอะไรที่รับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะอะไรที่ไม่รับกันไม่ยอมรับยังมีโต้เถียงกันอยู่ก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะคะเมื่อเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทก็เข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วก็สืบพยานหลักฐานนะคะในการพิจารณาคดีสืบพยานหลักฐานพยานหลักฐานแต่ละประเภทพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลก็จะมีขั้นตอนของการสืบแตกต่างกันขั้นตอนในการรับฟังชั่งน้ำหนักนะคะแตกต่างกันอันนี้นักศึกษาไปดูในรายละเอียดเองนะคะเมื่อศาลรับฟังพยานหลักฐานต่างๆนำสืบเรียบร้อยและชั่งน้ำหนักแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะถ้าเป็นกรณีคดีที่มีข้อพิพาทศาลจะทำเป็นคำพิพากษาถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะศาลจะทำเป็นคำสั่งออกมานะคะโดยทั่วไปเวลาศาลทำคำสั่งนะคะคำสั่งของศาลก็จะต้องอยู่ภายในคำฟ้องนะคะหรือว่าไม่เกินไปจากที่ปรากฏในคำฟ้องนั่นเองนะคะ
1: พิพากษาเกินกว่าที่ขอไม
0: ่ได้ไม่ได้
1: ขอ1,000ให้3ล้านแบบนี้ไม่ได
0: ้ขอไปหาคนที่อุทัย4วันจะให้5วันไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะถัดไปนะคะศึกษาลองดูคดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคดีมี2แบบนะคะคดีสามัญนะคะกับวิสามัญทีนี้วิสามัญนะคะวิสามัญก็จะมีกระบวนการที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะคดีวิสามัญอาจารย์ไปเร็วๆเนาะอันดับแรกนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากคดีประเภทนี้นะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือศาลจะมีวิธีพิจารณาที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ซับซ้อน
1: ไม่กินเวลานานถ้าพูดง่ายๆไม่กินเวลา3ปี5ปีแต่คดีมโนสาเร่คืออะไรครับ
0: ค่ะคดีมโนสาเร่นะคะคือคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ก็คือทุนทรัพย์นั่นเองต้องไม่เกิน 300,000 บาทก็คือเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์น้อยๆนะคะหรือคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทก็น้อยๆอีกเหมือนกันนะคะคดีแบบนี้ก็กระบวนการพิจารณาหรือว่าขั้นตอนก็จะสะดวกนะคะ
1: ครับผม
0: หรือว่าถ้าเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคืออะไรก็คือคดีที่โจทฟ้องขอให้ชำระเงินจำนวนแน่นอนตามตัวเงินนะคะซึ่งการรับรองหรือการชำระตามตัวเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธเหล่านี้เป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากถ้าศาลเห็นแบบนี้ศาลก็จะมีคำสั่งให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีมโนสาเร่มาบังคับใช้กระบวนการก็จะเร็วมากขึ้นนะคะการพิจารณาคดีโดยขาดนัดอาจารย์สรุปง่ายๆแล้วกันก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนศาลนัดแล้วอ่ะเราไม่มานะคะไม่ว่าจะเป็นนัดยื่นคำให้การหรือนัดพิจารณาก็ตามผลส่วนใหญ่อาจจะเป็นจำหน่ายคดีจากระบบก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันนะคะการอนุญาโตตุลาการสรุปสั้นๆนะคะในบางกรณีเนี่ยกระบวนการดำเนินของศาลอาจจะมีคดีเยอะเราช้า

0: นะคะคู่ความอาจจะไปใช้การอนุญาโตตุลาการคือมีการตั้งผู้ชี้ขาดนะคะคล้ายๆกับศาลนี่แหละแต่เขาจะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการขึ้นมานะคะก็จะมีกระบวนการและขั้นตอนที่พิเศษออกไปอีกนะคะอีกอันนึงการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยอันนี้นักศึกษาอาจจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของนักปกครองท้องที่ก็ได้อาจจะมีคดีนะคะเช่นอย่างที่เราเคยได้ยินซื้อรถมานะคะแล้วรถมีปัญหาแต่รถที่เป็นสเปคแบบเนี้ยรุ่นเนี้ยมีปัญหาเกือบทุกรุ่นนะคะถ้าเราเป็นผู้เสียหายแล้วเราไปฟ้องคดีเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่คุ้มหรืออาจจะเสียเวลาหรือถ้าเป็นบางเรื่องที่ทุนทรัพย์มันน้อยๆที่ไม่ใช่รถเนี่ยอย่างแค่ซื้อซีดีมาแผ่นนึงแล้วมีปัญหาจะไปฟ้องไหมคำตอบก็คือเราซื้อมาแผ่นละประมาณ100เราอาจจะไม่ฟ้องนะคะแบบนี้กฎหมายก็เลยบอกว่าไอ้คดีบางแบบนี้สามารถให้ผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันนะคะแล้วก็มาฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได้ก็จะช่วยลดระยะเวลาลดขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยกฎหมายบอกว่าเฉพาะคดีประมาณ 1-2-3 อันนี้แหละที่สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะก็จะมีคดีละเมิดคดีผิดสัญญาคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภคตะกี้ที่บอกท่านอาจารย์ซื้อซีดีมาผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคผู้ขายเป็นผู้ประกอบการก็เข้าเงื่อนไขนี้ก็สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มได
1: ้ครับผม
0: นะคะทีนี้นะคะอย่างที่บอกมีวิธีพิจารณาคดีทั่วไปวิธีพิจารณาสามัญนะคะเมื่อขั้นตอนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วนะคะเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือถ้าคู่ความไม่พอใจนะคะคู่ความก็สามารถอุทธรณ์ได้นะคะแต่ก็มีว่าทอนเนี่ยไม่สามารถทำได้ทุกกรณีนะคะมีกรณีไหนบ้างที่ไม่ให้อุทธรณ์นะคะหลักๆก็จะมี4กรณีห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อเท็จจริงคือปัญหาที่เถียงว่ามันมีการเกิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเช่นมีการยืมเงินกันหรือเปล่าแบบนี้นะคะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคืออะไรประเด็นอะไรที่ไม่เคยพูดกันมาในศาลชั้นต้นนะคะก็คือยกมาใหม่ในศาลอุทธรณ์ไม่ได้นั่นเองนะคะห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่เป็นสาระแก่คดีแปลว่าอะไรก็ตามที่มันอุทธรณ์แล้วมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคำสั่งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเหล่านั้นถือว่าไม่เป็นสาระแก่คดีก็ไม่ให้อุทธรณ
1: ์
0: นะคะข้อห้ามสุดท้ายก็คือห้ามอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาก็คือบางครั้งเนี่ยในกระบวนการพิจารณาเนี่ยอาจจะมีคำสั่ง ออกมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยบอกว่าคำสั่งอันนั้นๆเนี่ยห้ามอุทธรณ
1: ์ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ทุกคดี
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เราไม่พอใจผลตัดสินแล้วเราจะอุทธรณ์
0: ไม่ได้นะคะ
1: มันก็จะมีข้อห้ามของกฎหมายอยู
0: ่ใช่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะทีนี้นะคะการยื่นอุทธรณ์นะจะต้องทำเป็นหนังสือโดยต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะคะที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะคะทีนี้ฎีกาถ้าคู่ความไม่พอใจ
1: ไม่พอใจศาลอุทธรณ์อีกอยากจะฎีกา
0: ได้อีกนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกการฎีกานักศึกษาต้องระวังนะแบ่งเป็น2ช่วงถ้าเป็นการฎีกาก่อนวันที่8พฤศจิกายน2558นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิของคู่ความยื่นฎีกาได้ถ้าไม่ขัดกับสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ยื่นหลังตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558อันเนี้ยต้องไปขออนุญาตจากศาลฎีกาก่อนนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์แหละที่เวลาศาลฎีกาพิจารณาว่าถ้าเป็นปัญหาสำคัญนะคะเช่นปัญหาที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยอะไรแบบนี้ศาลก็พิจารณาให้ฎีกาได้นะคะก็จะมีรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารเองเนาะนะคะทีนี้อีกนิดนึงนะคะนักศึกษาลองดู PowerPoint นะคะในระหว่างนะคะที่มีการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกรณีที่โจทหรือจำเลยนะคะอาจจะกลัวว่าสิ่งที่เราจะยื่นขอให้ศาลบังคับเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายนะคะก็อาจจะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาก็ได้ที่จะคุ้มครองนะคะ ให้อาจจะเป็นทรัพย์สินที่เราต้องการจะฟ้องเนี่ยให้ทรัพย์สินนั้นมันยังอยู่นะคะทีนี้นะคะเรามาดูถ้าสมมุติว่าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีศาลนะคะที่มีอำนาจในการบังคับคดีก็คือต้องเป็นศาลชั้นต้นนะคะที่พิจารณาคดีและชี้ขาดคดีนั้นนะคะบุคคลที่มีสิทธิขอให้บังคับคดีก็คือคู่ความหรือผู้ที่เป็นฝ่ายชนะคดีนั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีอยู่นิดนึงค่ะบางครั้งเนี่ยในการบังคับคดีก็จะมีทรัพย์บางอย่างนะคะที่ไม่อยู่ในข่ายการบังคับคดีอาจารย์ยกตัวอย่างให้เช่นเครื่องนุ่งห่มหลับนอนแบบเนี้ยนะคะของส่วนตัวสัตว์สิ่งของที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพแบบเนี้ยไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมตั้งแต่การยื่นคำฟ้องนะคะเข้าสู่ของศาลชั้นต้นการอุทธรณ์ฎีกาจนกระทั่งการบังคับคดี
1: ครับนะคะโอเคครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเราอัดแน่นเลยในช่วงนี้นะครับตั้งแต่การเสนอคดีจนถึงการบังคับคดีเลยนะครับในหน่วย13นะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลองอ่านทบทวนอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจหรือว่ารับชมย้อนหลังอีกรอบนึงก็ได้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอเบรกไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่14นะครับการดำเนินคดีอาญาหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเรียนรู้ถึงวิธีการเสนอคดีการฟ้องคดีแพ่งจนถึงคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะมีรูปแบบหรือวิธีการที่เหมือนกับคดีแพ่งหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เอกพงศ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ท่านก็นักศึกษานะครับได้รับฟังในเรื่องของการคุยกันเรื่องของคดีแพ่งนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะคดีแพ่งเนี่ยนะไปจีบสาวแล้วสาวไม่รับรักเนี่ยไปฟ้องบังคับได้ไหมใช่ไหมบอกคุณต้องมาแต่งงานกับผมต้องอ่านได้ไหมคดีแพ่ง
0: อาจารย์อย่างเงี้ยขาดนัดไปเถอะ
5: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวส่วนของผมก็หน่วยที่14นะครับคดีอาญานะครับคดีอาญาคืออะไรนะครับคดีอาญาก็คือคดีที่มีโทษทางอาญานั่นเองนะฮะมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
0: ค่ะ
5: มีประหารชีวิต
1: ประหาร
5: ประหารชีวิตจำคุกกักขังนะครับลิบทรัพย์สิน
0: ค่ะ
5: ปรับ
0: ค่ะ
5: เครียดมีไหมมีเครียดไหมอ
0: าจารย์เอาเรื่องที่บ้านมา
5: ไม่มีนะครับแต่โทษทางอาญามีอยู่5อย่างนะครับนะ
1: ในปัจจุบันนี
5: ้นะฮะไม่มีเครียดนะไม่มีเครียดนะครับพูดเล่นนะฮะนั้นถ้านะถ้ากฎหมายใดเนี่ยที่มันมีโทษทางอาญาเหล่านี้นะฮะมีก็มีโทษประหารชีวิตนะจำคุกกักขังลิบทรัพย์สินแล้วก็โทษปรับเนี่ยเหล่านี้อันนี้เป็นคดีอาญาต้องฟ้องศาลอาญานะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ฟ้องศาลจังหวัดนะหรือศาลแขวงก็แล้วแต่นะครับนะเรามาดู PowerPoint กันนะครับสำหรับหน่วยที่14นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่าการจับการค้นนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยผมจะมาคุยหลักๆเนี่ยนะฮะมาคุยหลักๆเรื่องเกี่ยวกับการจับการค้นเพราะเห็นว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านนะครับแต่ผมจะเกริ่นก่อนนะครับนะอารัมภบทก่อนว่าในคดีอาญากระบวนการของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะเริ่มต้นก่อนนะมันต้องมีผู้กระทำความผิดก่อนนะผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้นะฮะผู้กระทำความผิดคือบุคคล นะครับจะเป็นบุคคลเนี่ยนะครับเช่นหมาแมวเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับผู้กระทำ

0: ความผิดต้องเป็นคนนะว่าก็คือเป็นบุคคลจะเป็นบุคคลธรรมดานะหรือนิติบุคคลก็ได้ใช่ไหมครับถ้านิติบุคคลอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยช่อโกงเข้าเนี่ยบริษัทต่างๆไปช่อโกงถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เช่นไปลักทรัพย์นะครับนะไปอะไรอะไปชิงทรัพย์ไปทำร้ายร่างกายเนี่ยนะเริ่มจากผู้มีการกระทำความผิดก่อน
1: กระทำผิดอาญาไม่จำเป็นที่จะต้องเจตนาเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยความประมาทก็ได้เช่นเมาสุราขับรถชนผู้อื่นแบบนี้ก็เป็นความผิดอาญาได้
0: ใช่
1: นะครับ
0: ถูกต้อง
1: มีผู้เสียหาย
0: ผู้เสียหาย
1: มีผู้เสียหายแล
0: ้
1: ว
0: แน่นอน
1: แล้วผู้เสียหายก็จะฟ้องร้องคดี
0: อันนี้ในส่วนนี้นะครับกฎหมายไทยเนี่ยเราให้อำนาจนะผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องได้น
2: ะ
0: ในบางประเทศเนี่ยนะครับในบางประเทศเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยนะครับประชาชนว่ายง่ายนะครับไม่สามารถที่ไปฟ้องคดีได้ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้นแต่ของเรานี่เปิดโอกาสให้นะครับรัฐก็สามารถที่จะไปฟ้องได้นะครับเพราะว่าถ้ารัฐไม่ฟ้องแล้วเนี่ยนะครับประชาชนถูกกระทําในทางอาญาเดือดร้อนแล้วต้องมาฟ้องคดีอีกก็จะเป็นการเค้าเรียกว่าลำบากแก่ประชาชนเกินไปฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องเข้ามาจัดการฟ้องร้องให้แต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ประชาชนนะหรือผู้เสียหายเนี่ยนะครับในการดําเนินคดีเองได้นะสำหรับการดำเนินคดีของประชาชนเนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ใน PowerPoint ก็มีฟ้องนะฟ้องเองก็ได้นะพนักงานอัยการท่านสั่งไม่ฟ้องนะฮะนะสั่งไม่ฟ้องนะครับนะประชาชนเนี่ยนะฮะหรือผู้เสียหายเนี่ยดำเนินการฟ้องคดีเองได้หรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็คือเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการนะอัยการท่านฟ้องไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ขอเข้าร่วมเป็นโจทนะฮะหรือนะทำการร้องทุกข์นะผู้เสียหายเนี่ยไปทำการร้องทุกข์ร้องทุกข์คือตัวผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือต่อรัฐเนี่ยนะครับเพื่อให้รัฐดำเนินคดีนะครับรัฐก็จะมีการทำการสืบสวนสอบสวนนะดำเนินการจับกุมนะดำเนินการค้นนะเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะกระบวนการก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเราไปร้องทุกข์แล้วนะครับแต่บางคดีไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์นะถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินเช่นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินอย่างนี้ไม่ต้องร้องทุกข์นะก็สามารถที่จะดำเนินคดีเองได้หรือกรณีที่ไม่มีผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็นะอาจจะมีใครก็ได้ที่พบเห็นเนี่ยนะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรผมก็มาแจ้งความเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความใช่ไหมนะครับนะชาวบ้านมาแจ้งความเนี่ยนี้เราเรียกว่าการกล่าวโทษก็คือไม่ใช่ตัวผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยนะเราเรียกว่าการกล่าวโทษนี่คือความแตกต่างระหว่างการร้องทุกข์นะกับการกล่าวโทษนั่นเองนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพนักเจ้าพนักงานเนี่ยดำเนินกระบวนการทำงานต่อไปนะฮะถ้าทำการสืบสวนสอบสวนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะพนักงานสอบสวนก็ทำการสั่งคดีมีความเห็นสั่งฟ้องก็ส่งต่อพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องอะไรก็แล้วแต่พนักงานอัยการท่านก็นะฮะเรียนจบกฎหมายนะฮะท่านก็ตรวจดูนะฮะมันข้อกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับมีพยานหลักฐานเพียงพอไหมที่จะฟ้องคดีไหมไม่จะฟ้องไปหน้าแหกหน้าแตกนะนะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าท่านเห็นสมควรว่าครบถ้วนกระบวนความแล้วก็สั่งฟ้องนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยพยานหลักฐานนี่มันยังอ่อนไปนะก็ท่านก็สามารถสั่งนะสอบสวนเพิ่มเติมได้นี่กระบวนการก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือขั้นตอนนะก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลนะครับเราเห็นว่ามีผู้เสียหายฟ้องก็ได้พนักงานอัยการฟ้องก็ได้นะฟ้องแล้วก็จะมีการตรวจฟ้องนะมีการตรวจฟ้องก่อนนะฟ้องถูกต้องหรือเปล่าครบถ้วนไหมนะครับนะเสร็จแล้วก็นะมีการไต่สวนมูลฟ้องการไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรการไต่สวนมูลฟ้องก็คือเป็นการกรองนะกรองนะในเบื้องต้นก่อนว่ามีมูลคดีมันมีมูลหรือเปล่ามีการกลั่นแกล้งกันจริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เพราะโดยหลักเนี่ยนะฮะถ้าศาลประทับฟ้องป้องเลยผลก็คือแล้วนะฮะมีหมายจับหรือหมายเรียกหรือถ้าจำเลยอยู่ในศาลแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขังระหว่างพิจารณาคดีได้เลยดังนั้นกรณีนี้ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องมีการเช็คดูก่อนว่ามีการกลั่นแกล้งหรือเปล่ามีพยานหลักฐานตามสมควรหรือเปล่าถ้ามีพยานหลักฐานตามสมควรก็ค่อยสั่งประทับฟ้องกระบวนการเป็นอย่างนี้เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกันนั่นเองนะฉะนั้นต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนแต่โดยปกติถ้าพนักงานอัยการท่านฟ้องมาเนี่ยนะครับศาลก็จะไม่สั่งไต่สวนมูลฟ้องท่านก็จะประทับฟ้องเลยเพราะท่านก็เห็นว่ามีกระบวนการตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนมาแล้วพนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบมาขั้นตอนหนึ่งก่อนแล้วนะรวบรวมหลักฐานมาขั้นตอนหนึ่งแล้วนะพนักงานอัยการท่านแน่นอนท่านจบกฎหมายเนี่ยนะครับท่านตรวจสอบข้อกฎหมายตรวจสอบพยานฐานเรียบร้อยก่อนมาถึงชั้นศาลได้เนี่ยมีการตรวจสอบ

0: 2ขั้นตอนแล้วโดยหลักศาลก็จะไม่ทำการไต่สวนมูลฟ้องท่านก็จะประทับฟ้องเลยเมื่อประทับฟ้องเลยก็นะฮะก็อาจจะมีการนัดนะฮะให้มาตรวจพยานหลักฐานต่างๆนะครับนัดพิจารณาต่างๆนะก็มีการสืบพยานกันไปถ้าเป็นคดีอาญาก็จะสืบพยานฝั่งโจทก่อนสืบเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาสืบพยานฝั่งจำเลยทีนึงเพื่อให้โอกาสเนี่ยจำเลยได้ต่อสู้ได้เต็มที
1: ่
0: ครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาคือในคดีอาญาเนี่ยศาลจะพิพากษาลงโทษตัวจำเลยได้เนี่ยแต่โดยหลักก็คือแล้วต้องฟังพยานโจทจนสิ้นสงสัยนะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแน่ๆแล้วนะทั้งพยานประจักษ์พยานแวดล้อมประจักษ์พยานวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันมีความสอดคล้องนะต้องกันเนี่ยนะกรณีนี้ศาลก็โอเคจำเลยทำผิดแน่ๆก็ถึงจะสั่งจำคุกถ้าศาลยังสงสัยอยู่เอ๊ะอาจจะไม่จำเลยก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได
2: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ถ้ายังสงสัยอยู่หรือไอ้กรณีนี้หลักฐานยังไม่เพียงพอนะฮะหรือว่าไอ้กรณีนี้ไม่ผิดเลยศาลก็ยกฟ้องไป
1: เพราะว่ามันมีโทษต่อเนื้อตัวร่างกายเนาะประหารชีวิตจำคุกกับขังปรับ
0: อย่างที่บอกว่าเพราะคดีอาญาลงโทษกับเนื้อตัวร่างกายใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งมันว่ากันเรื่องเงินหลักๆใช่ไหมกู้ยืมเงินเขาต้องการอะไรคนโจทก์ต้องการเงินคืนถูกไหม
1: บังคับขับไล่อย่างเงี้ย
0: ขับไล่ต้องการอะไรครับ
1: ออกไปจาก
0: ที่ดินงั้นนั้นคดีในคดีแพ่งเนี่ยนะฟ้องกันเสร็จจับโจทก์จำเลยกลับบ้าน
1: ใช
0: ่แต่ถ้าคดีอาญาเนี่ยฟ้องเนี่ยนะครับโจทก์กลับบ้านแต่จำเลยถูกขังระหว่างพิจารณาคดีงั้นเพื่อเป็นการเนี่ยนะครับนะป้องกันเนี่ยนะก็ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะหรือถ้าเกิดการพิพากษาคดีเนี่ยเรียกว่าศาลต้องฟังโดยสิ้นสงสัยนะหรือเราเรียกหลักการนี้ว่าอะไรครับกระบวนการนี้ก็คือยอมปล่อยคนชั่ว
1: ค่ะ
0: 10คน
2: ดีกว่า
0: ดีกว่าคน
1: ฮะดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์เข้า
0: ดีกว่า
1: ฮะ
0: อะไรนะผมก็ลืมแล้ว ดีกว่าเอาตัวผู้บริสุทธิ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: มาลงโทษ
1: ค่ะ
2: คือจริง
0: ผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่คนบริสุทธิ
1: ์
0: คนละคนละอย่าง
1: โอเคค่ะ
2: จริงๆโทษทางอาญาก็ถูกเอามาใช้เพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันการกระทำผิดในทางแพ่งก็มีนะครับตัวอย่างเช่นการเซ็นเช็คจริงๆเช็คเนี่ยถ้าพูดมันคือเรื่องทางแพ่งล้วนๆเลยถูกไหมครับเพียงแต่ว่ากฎหมายของเราเนี่ยกำหนดให้ว่าถ้าเช็คเด้งพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเช็คเด้งเนี่ยก็มีโทษทางอาญาด้วยเหตุผลที่ทำไมเช็คเด้งแล้วต้องมีโทษทางอาญาก็เพื่อให้เช็คเนี่ยสามารถใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติไม่งั้นปล่อยให้เช็คเด้งกันวุ่นวายเลยบังคับกันไม่ได้ขอโทษทางแพ่งคนส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัว
1: นะคร ับ
3: อย่างกรณีข้อมูลใหม่เช่นขับรถชนตำรวจความเร็วที่พิจารณาครั้งแรก170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีคนมาให้ข้อมูลใหม่ว่าความเร็วนั้น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัยการเนี่ยเชื่อใครคือพนักงานสอบสวนดันไปเชื่อคนหลังข้อมูลของคนหลังเนี่ยและอัยการก็เชื่อข้อมูลนั้นเนี่ยนะอย่างเงี้ยเวลาตัดสินจริงๆอ่ะในการสั่งฟ้องมันควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่ว่ามันควรจะใช้ข้อมูลตัวไหนแน่น
1: ะ
3: เพราะว่ามันมีผลอย่างยิ่งเลยครับ
2: ใช
3: ่คุณครับ
0: ครับผมครับนะต่อมาก็นะต่อเนื่องเมื่อกี้นะ
2: เราถึงไหนแล้วเราถึง
0: มีคำพิพากษา
2: ประทับฟ้องพิพากษาแล้ว
0: พิพากษาแล้ว
2: โอเคพิพากษาแล้ว
0: ก็นะครับถ้าไม่พอใจคำพิพากษาศาลก็สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้
2: อ
0: ัน
2: นี้เหมือนคดีแพ่ง
0: กระบวนการก็มี3ชั้นหลักๆก็มี3ชั
2: ้
0: นแต่ถ้าคดีมันขี้หมูขี้หมาเนี่ยโดยหลักก็ต้องห้ามไม่อุทธรณ์ไม่ให้ฎีกาเช่นปรับ 1,000 บาทเนี่ยเล่นไพ่ปรับ 1,000 บาทใช่ไหมนะวิ่งหนีกันแทบตายนะฮะนะคุณยายวิ่งหนีตำรวจก็วิ่งไล่จับนะสุดท้ายเนี่ยพอขึ้นศาลสั่งปรับ 1,000 บาทยายบอกลุงที่ยายไม่หนีดีกว่า
2: ต้องถามท่านอาจารย์ชูเกียรติครับท่านคุกคีกับในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติไหมครับ
3: ชาวบ้านก็อย่างนี้แหละครับว่างๆมีวิธีเล่นการพนันหลายแบบนะฮะแล้วแต่บางครั้งก็ใช้แค่เล่นการพนันตีไก
1: ่
3: การพนันชนวัวอะไรพวกนี้นะกับการพนันที่มาเล่นเป็นไพ่ป๊อกไพ่อะไรพวกนี้ครับ
2: ซึ่งจริงๆโทษพนันมันมีแบบจำคุกด้วยเนาะ เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าแบบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แบบอุ้ยเปิดบ่อนขนาดใหญ่ไม่ใช่นะ
0: ถ้าเป็นขาเนี่ยนะถ้าเป็นขาเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ศาลสั่งปรับ แต่ถ้าเป็นเจ้ามือบ่อนเนี่ยนะมีการสั่งจำคุกเดือนนึงประมาณนี
1: ้
0: นะครับนะสั่งจำคุกแต่ว่าโดยหลักก็แป๊บเดียวอ่ะนะคุ้มพวกนี้ก็คิดว่าคุ้มเพราะว่าติดคุกแป๊บเดียวแต่ก็ออกมาแจกไพ่ใหม่นะครับ
3: คดีใหญ่อย่างเช่นที่ชลบุรีแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเนื่องจาก
2: ใช่อันนี้ก็เป็นข่าวที่แบบสังคมให้ความสนใจ
1: ค
2: ่ะแล้วก็เราก็มารอดูแล้วกันว่าบทสรุปของคดีบ่อนตรงนี้เนี่ยสรุปแล้วจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
2: นะครับโอเค
0: นะครับอ่ะผมขอนะฮะเข้ามาในส่วนของหมายสักนิดนึงก่อนนะครับคือหมายเนี่ยนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับหมายเรียกกับหมายอาญานะครับหมายเรียกเนี่ยหมายเรียกก็คือนะฮะพนักงานสอบสวนน
1: ะ
0: พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศาลเนี่ยนะตามปวิยาสามารถที่ออกหมายเรียกได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนอกจากบุคคลเหล่านี้นะยังมีบุคคลอื่นอีกที่สามารถออกหมายเรียกได้เช่นพนักงานอัยการก็ออกได้แล้วปปช.ก็ออกได้อันนี้คือตามกฎหมายฉบับอื่นแต่ถ้าตามปวิยาเนี่ยมี3คนนะก็คือพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจชั้นผู้ใหญ่อันนี้คือคนเดียวนะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: นะครับนะอันนี้ก็คือระดับตั้งแต่ปลัดนะปลัดอำเภอเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับนะคือพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็3
2: เคยเห็นในละครเยอะแยะเลยมีหมายเรียกมาที่บ้านคำถามคือถ้าเรียกแล้วไม่ไปได้ไหม
0: ไม่ไปก็ได
2: ้ผิดไหม
0: ไม่ไปก็ได้แต่เป็นความผิด
3: เป็นหมายจับ
0: นะครับก็เป็นความผิดนั่นเองนะครับไม่คุณได้ไปก็ได้
1: เป็นหมายจับออกมา
0: ต่อมาอันที่สองคือหมายอาญา
1: คร
2: ับ
0: หมายอาญาก็คือหมายจับนะหมายขังนะจำคุกนะหมายปล่อยนะครับแล้วก็หมายค้นเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันหมายอาญามีห้าอย่างไอ้ตรงเนี้ยนะครับหมายอาญาเนี่ยคนที่ออกได้มีคนเดียวก็คือใครครับดาวอาจารย์ศาลเท่านั้นนะคนที่ออกหมายจับได้ก็คือศาลเท่านั้นหมายค้นได้ศาลเท่านั้นแต่ถ้าหมายเรียกเนี่ยคนออกได้เยอะแยะหมดเลยแต่เป็นหมายอาญาเนี่ยนะมีอยู่5อย่างเนี่ยหมายจับหมายขังจำคุกหมายปล่อยหมายค้นเนี่ยคราวนี้ออกได้เฉพาะศาลเท่านั้นนะครับ
1: มันมีผลเยอะนั่นเองก็คือต้องให้ศาลเป็นผู้พิจ
0: าร
1: ณา
0: เรียกว่าเอามาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะครับนะการจะจับจะค้นได้ต้องมีหมายออกโดยศาลเท่านั้นนะครับจะไปสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีนะสมัยโบราณเนี่ยนะครับตำรวจชั้นผู้ใหญ่อาจจะออกหมายจับอะไรได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับต้องเป็นศาลเท่านั้นนะครับนี้เราก็เอามาจากอเมริกานั่นเอง
1: ค่ะ
2: ครับผม
0: โอเคผมบอกข้ามเหตุในการออกหมายจับนะฮะอยู่ๆเนี่ยจะออกหมายจับเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุไม่ได้ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะตามกฎหมายก็มาตรา66ก็บอกว่ามีหลักฐานตามสมควรนะว่ามีบุคคลใดได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเห็นนะแต่ว่าโทษอย่างสูงต้องเกิน3ปีนะงั้นคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคดีเล่นไพ่กันจำคุก1เดือนอย่างเงี้ยคุณออกหมายจับไม่ได้คดีลักทรัพย์เนี่ยนะฮะจำคุกไม่เกิน2ปีอย่างงี้นะฮะออกหมายจับไม่ได
2: ้
0: นะครับนะแต่ถ้าเข้ากรณีที่2ก็คือมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและเชื่อว่าจะหลบหนีจะหลบหนีเนี่ยนะครับนะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจะไปข่มขู่พยานเนี่ยใช่ไหมหรือจะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะไปเผาบ้านหลังอื่นอีกเนี่ยไอ้กรณีนี้แม้นะครับนะความผิดโทษไม่สูงแต่ถ้ามีพฤติการเหล่านี้มีพฤติการที่หลบหนีพฤติการที่จะไปข่มขู่พยานพฤติการที่จะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นอย่างนี้ก็ขอออกหมายจับได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นั้นมี2กรณีในการออกหมายจับนะฮะจะเห็นได้ว่ามีหลักฐานตามสมควรเมื่อกี้ผมพูดไปตอนต้นบอกว่าคดีเนี่ยศาลจะลงโทษได้เนี่ยนะแล้วว่าศาลต้องฟังรับฟังพยานโดยเฉพาะฝั่งโจทก์เนี่ยนะจนสิ้นสงสัยคือจำเลยคุณจะไม่ให้การอะไรเลยก็ได้คุณจะนั่งเป็นใบอย่างเดียวก็ได้เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะหน้าที่คือฝั่งพนักงานอัยการหรือฝั่งโจทก์เนี่ยนะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดเรียกว่าฟังจนสิ้นสงสัยแต่ในชั้นการออกหมายในการออกหมายจับเนี่ยตัวอย่างออกหมายจับเนี่ยนะไม่ต้องเอาพยานสิ้นสงสัยแค่พยานหลักฐานพอสมควรมีกล้องวงจรปิดนะที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเห็นเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยจูงมือไปกับผู้ชายคนนี้แล้วเด็กก็หายตัวไปก็เป็นไปได้ว่าผู้ชายคนนี้นะอาจจะพาเด็กไปนะล่อลวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะออกหมายจับผู้ชายคนนี้ได้นะไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ได้ว่าต้องเป็นคนนี้แน่นอนเอาเรียกว่าเอาพอสมควรในชั้นการออกหมายจับเนี่ยนะมันจึงออกค่อนข้างง่ายกว่าการลงโทษนะครับต่อมากระบวนการการจับนะอันนี้ตรงนี้สำคัญกับสำหรับพวกท่านนะครับสำหรับ นักปกครองทั้งหลายเนี่ยนะฮะในการดำเนินการจับเนี่ยนะคร
2: ับ
0: การจับมาตรา78ท่านบอกว่าอะไรว่าพนักงานฝ่ายปกครองนะพนักงานฝ่ายปกครองนี่ก็ตั้งแต่นะท่านเลยเนี่ยนะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านนะกำนันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับนะพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับอันนี้ก็กฎหมายให้อำนาจไว้อยู่แล้วนะหรือตำรวจนะจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาลเนี่ยไม่ได
1: ้
0: งั้นหลักการคือคุณจะจับได้ต้องมีหมายจับนี่คือกระบวนการของเขาแต่มันก็มีข้อยกเว้นไงใช่ไหมฮะมันก็มีข้อยกเว้นมีอะไรบ้างหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้านะครับสองเดี๋ยวเรามาดูกันสองซึ่งหน้าคืออะไรสองนะพบบุคคลซึ่งมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายน่าจะแสดงว่ายังไม่ได้ไปก่อแต่ใช่แล้วถือปืนถือไม้ถือมีดกันมาเป็นฝูงเป็นกลุ่มเลยโอ้โหพฤติการอย่างนี้มันผิดปกติใช่ไหมฮะอย่างนี้สามารถที่จะดำเนินการจับโดยไม่มีหมายจับได้นะกรณีที่3ก็คือเมื่อมีเหตุออกหมายจับบุคคลตามมาตรา66อนุ2ก็คือเหตุในการออกหมายจับตาม66อนุ2ก็คืออะไรครับมีพฤติการที่จะหลบหนีนะมีพฤติการที่จะข่มขู่พยานนะครับหรือมีพฤติการที่จะไปก่อเหตุร้ายอย่างอื่นเนี่ยโดยหลักคุณต้องไปขอหมายจับซะก่อนเช่นสืบทราบมาว่าคนนี้เนี่ยต่างประเทศซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเดือนหน้าจะบิน
2: ถ้ารอให้ออกหมายไม่ทันแน่นอน
0: ถ้าเดือนหน้าบินเนี่ยอันนี้ยังมีเวลาอยู
1: ่
0: คุณต้องไปข
1: อ
0: หมายจับ
1: ไม่จำเป็นไม่เร่งด่วน
0: แต่ถ้าดูอยู่ตรงแถว
2: บ่ายสามเนี่ยขึ้นเครื่องแล้ว
0: ไม่ใช่คุณอยู่แถวอะไรนะแถวเขาเรียกอะไรนะ
1: ส่วน
0: แ
1: บบส่วน
0: ฝั่งสระแก้วเนี่ยที่มันติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ่
1: ะอยู่ตรงพรมแดนละอีกนิด
0: กำลังจะข้ามกำลังจะข้ามไปแล้วเนี่ยนะฮะกำลังจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปแล้วเนี่ย
1: เท้า19แล้ว
0: ไปขอหมายศาลจาก
2: ทาง
0: ไม่ทันแล้วอย่างนี้ก็สามารถใช้กรณีก็คือจับโดยไม่ต้องมีหมายศาลได้
1: ค่ะเร่งด่วน
0: เร่งด่วนถูกต้องนะหรือ4เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
2: อันนี้ก็จับได้เลยโดยไม่ต้องข
0: อ
2: หมายจับแล้ว
0: ก็คือว่าเขาปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีก็ได้นะครับนะคุณก็หลบหนีในพฤติการมีการหลบหนีไปเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการจับได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูข้อที่หนึ่งใหม่นะครับข้อหนึ่งเมื่อกี้บอกความผิดซึ่งหน้าซึ่งหน้าคืออะไรนะครับอธิบายไว้ในมาตรา80ก็บอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ความผิดที่เห็นกำลังกระทำเลยเห็นจะเลยต่อหน้าต่อตาเลย
1: ค่ะ
0: นะตัวอย่างเนี่ยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนอยู่เนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับนะชกต่อยกันชักปืนขึ้นมายิงกันหรือลักทรัพย์ต่อหน้าต่อตาเจ้าพนักงานเลย
2: ความผิดซึ่งหน้าชัดเจน
0: อย่างนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าเลยก็คือเห็นกำลังกระทำเลยเห็นจะเลย
1: อย่างนี้เอื้อมือไปหยิบมือถือท่านอาจารย์ปุ๊บอย่างนี้ซึ่งหน้า
2: ซึ่งหน้าเลย
0: ใช่ซึ่งหน้านะครับนะหรือนะพบเหตุการณ์ใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดสดกฎหมายเขียนว่าสดสดเลยนะ
1: เห็นภาพเลย
0: นะเฟรดเลยนะสดสดคืออะไรครับมีพฤติการเรียกว่านะถ้ามีความสงสัยเลยทำมาแน่แน่มือถือมีดอยู่ข้างล่างเป็นศพอาจจะไม่เห็นตอนแทงแต่พฤติการเนี่ยนะคุณถือมีดอยู่แล้วข้างล่างเป็นศพเนี่ย
1: เลือดกำลังหยดเลย
0: คุณแทงแบบคุณแทงแบบรู้ไหมเราก็ไม่รู้แต่พฤติการอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไปเป็นไงครับหนีแน่ๆ
1: ค่ะ
0: หรือบางทีนะเราถือมีดเสร็จว่าตำรวจมาบอกว่าหนูเนี่ยจะโดนข่มขืนหนูเลยต้องป้องกันตัวแทงเข้าไปทีเดียวผู้ชายตายเลย
1: ค่ะ
0: ป้องกันตัวผิดไหมกฎหมายบอกการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นความผิดเจ้าหน้างานมีสิทธิ์จับไหมโอ้เชื่อผมเชื่อคุณผมไม่จับไปแล้วก็ได้มันใช่ไหม
1: สวยหน่อย
0: มันไม่ใช่ไงฉะนั้นบางทีมันไม่แน่
1: ค่ะ
0: นี่เรื่องจริงเลยปรากฏว่าอะไรพอนำตัวไปสอบสวนปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องข่มขืนผู้ชายเป็นลูกหนี้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ไปทวงหนี้กันสุดท้ายมีปัญหาทะเลาะกันแทงพอตำรวจมาจับอ้างว่าจะถูกข่มขืน
2: จับก่อนได้แล้วเขาค่อยไป
1: พิจารณาคดี
2: เขาค่อยไปอ้างว่าเขาเนี่ยกระทำด้วยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าอย่างนั้นได้
0: จับแล้วค่อยไปสวน
1: ค่ะ
0: นะครับอาจจะนั้นกรณีความผิดซึ่งหน้าเนี่ยก็จะเห็นทั้งเห็นทั้งมีพฤติการแทบไม่มีความสงสัยเลย
1: คุ
0: ณจะทำแน่ๆแต่แม้จะไม่เห็นตอนแทงแต่คุณทั้งถือมีดตัวเปื้อนเลือดอะไรเงี้ยแล้วมีศพอยู่เนี่ยจับไปก่อนไปว่ากัน นำไปสอบสวนก่อนได้
2: ไม่แต่ถ้าคนป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจริงๆนะจับไปก่อนคุณก็ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดจะมีคนมาข่มขืนจริงๆเนี่ยต่อสู้ได้นะ
1: ได
2: ้กลัวดีกาเคยมี
0: โดนจับแล้วใครก็กลัวนะครับ
2: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจริงๆมันคือกฎหมายเนี่ยเป็นเหตุยกเว้นความผิดเลยเป
1: ็
2: นเหตุยกเว้นความผิดเลยคือไม่ผิดเลยถ้าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
0: หรืออย่างไรก็ตามความผิดอาญาดังระบุนะในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิอาญาเนี่ยพิจารณาความอาญาเนี่ยนะก็ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าน ะมีอะไรบ้างก็มีบุคคลหนึ่งถูกไล่จับนะดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะน
1: ะ
0: คือตำรวจก็อาจจะยืนอยู่มีนะผู้ชายนะวิ่งถือสร้อยไปผู้หญิงวิ่งไล่ตามช่วยด้วยช่วยด้วยคืออย่างเงี้ยตำรวจไม่ได้เห็นนะมีการลักทรัพย์เลยแต่พฤติการเนี่ยมีคนวิ่งไล่จับจะนิ่งดูดายอยู่เฉยก็คงไม่ได้ก็ต้องไปดำเนินการจับกลุ่มเป็นต้นนะครับนะหรือว่าข้อสองคือเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากมีการกระทำความผิดในถิ่นแถนใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดมีเครื่องมือมีอาวุธต่างๆเนี่ยนะเช่นตำรวจเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดตึ้มขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับขี่รถเครื่องเนี่ยไปดูนะครับก็มีคนออกมาจากตรงจุดนั้นมีเสื้อเปื้อนเลือดมีอาวุธถืออาวุธปืนในพฤติการเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการจับได้นะครับอันนี้คือกรณีนะเรื่องความผิดซึ่งหน้านั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: ต่อมานะครับอันนี้เมื่อกี้จับโดยอะไรครับจับโดยเจ้าพนักงานไปแล้วต่อมาจับโดยกิ๊ก
2: จับโดยราษฎร
0: พูดเล่นนะพูดเล่นจับโดยราษฎรนะฮะนะฮะจับโดยราษฎรนะก็คือประชาชนนั่นแหละนะมีอำนาจจับได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะบางกรณีเนี่ยนะครับถ้าไปรอตำรวจจับหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจับเนี่ยบางทีไม่ทันการ
2: ครับ
0: ตัวราษฎรเนี่ยหรือว่าไงตัวผู้เสียหายเนี่ยก็ดำเนินการจับเองได้กฎหมายก็ว่าราษฎรเนี่ยจะจับผู้อื่นโดยหลักจับไม่ได้นะเว้นแต่จะเข้าเกณฑ์แห่งมาตรา82ก็คือการช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั่นเองตำรวจมีหมายจับก็บอกให้ไปช่วยล้อมจับผู้ร้ายคนนี้หน่อยก็จะไปช่วยล้อมจับได้แล้วราษฎรก็อาจไปช่วยล้อมจับกันได้หรือกรณีเป็นความผิดซึ่งหน้าและความผิดก็ระบุไว้ในท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่น
2: ครับ
0: เห็นผู้หญิงกำลังถูกข่มขืนอย่างเงี้ยนะประชาชนพลเมืองดีก็สามารถที่จะไปทำไมครับ
2: เข้าไปช่วยได
0: ้ไปช่วยจับ
2: ช่วยจับ
1: ค่ะ
0: จับผู้ร้ายนะไม่ใช่จับแขนผู้เสียหายนะ
1: ค่ะ
0: ต้องไปสามารถจับผู้ร้ายได้ถูกไหมครับหรือเห็นผู้หญิงเนี่ยถูกผู้ชายต่อยหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมราษฎรพลเมืองดีก็สามารถที่จะจับกุมตัวได้แต่จับเฉยๆอย่าไปทำร้ายเขานะ
1: ค่ะ
0: จับแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนส่งตำรวจเอาไว้ง่าย
1: อาจารย์ถ้าจับแล้วเขาต่อสู้อย่างนี้เราสามารถสักปั้งได้ไหมคะ
0: โดยหลักวิธีการจับเนี่ยนะวิธีการจับคือแม้กฎหมายใช้คำว่าจับจริงแต่เราไม่ใช้คำว่าจับเราต้องใช้คำว่าสั่งให้ไปที่ทำการพนักงานสอบสวนเดี๋ยวขอเชิญคุณไปที่ทำการพนักงานสอบสวนนะโดยหลักกระบวนการเป็นอย่างนี้แต่ถ้าข้อขัดขืนก็ใช้วิธีการเท่าที่จำเป็นเช่นจับตัวล็อกตัวอะไรก็ได้หรือจำเป็นต้องใส่กุญแจอะไรก็ว่าไปนั้นคำว่าจับเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าท่านในฐานะนักปกครองเนี่ยท้องที่เนี่ยนะจับเนี่ยไม่ใช่ไปล็อกตัวเขานะบางทีบางคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคดีเล่นไพ่เนี่ยโอ้ไม่ต้องไปล็อกคอล็อกอะไรเขาแล้วน
1: ะ
0: ไม่ใช่คดีอาชญากรรมร้ายแรงแล้วก็เชิญขึ้นโรงพักเชิญขึ้นนะไปบนรถก็ได้ข้างบนรถมียาดมอะไรคุณยายไปดมในรถก่อนก็ได้อะไรก็ว่าไปถ้าเขาขัดขืนเนี่ยค่อยจับตัวเขาเอาว่าไปอีกทีนึงนี่กระบวนการจับนะครับนะสำหรับหมายค้นนะเช่นเดียวกันค้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีหมายเช่นเดียวกันนะเหตุการค้นก็มีเหมือนกันนะครับนะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานในการสอบสวนในการไต่สวนมูลฟ้องในการพิจารณาคดีนะครับเพื่อพบและยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดเช่นอะไรบ้างยาเสพติดใช่ไหมอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมีไว้เป็นความผิดนะฮะได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นไปลักขโมยเข้ามานะครับได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดเอาปืนไปยิงเขาเอามีดไปแทงเขาเนี่ยนะครับหรือ3เพื่อพบหรือช่วยบุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังนะครับ4เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายจับดังนั้นการจะจับบุคคลในที่ละโหฐานเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็ต้องมีหมายจับด้วยแล้วก็5ก็คือเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาของศาลนั้นกรณีการออกหมายค้นเนี่ยนะครับใช้เฉพาะการค้นในที่ละโหฐานเท่านั้นนะครับเป็นการค้นนะครับที่สาธารณสถานนะครับกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นเช่นเจ้าพนักงานท่านตั้งด่านอยู่บนถนนสาธารณะเนี่ยนะครับมีคนขี่รถจักรยานยนต์มามีคนขี่รถมาในพฤติการมีนะน่าสงสัย นะว่าจะมีของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยกรณีก็สามารถที่จะขอทำการค้นเพื่อหายาเสพติดนะเพื่อหาอาวุธปืนเถื่อนอะไรก็ได้หรือมีสายแจ้งมาว่าในรถคันนี้นะครับบรรทุกยาเสพติดมาก็สามารถดำเนินการค้นได้

0: ฉะนั้นถ้าเป็นกรณีสาธารณสถานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนะไม่ต้องมีหมายค้นสามารถดำเนินการค้นได้เลยถ้ามีหลักฐานนะหรือมีเหตุสงสัยอันเพียงพอนะครับ
1: ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่14การดำเนินคดีอาญานะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลองกลับไปทบทวนเนื้อหาซึ่งจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับท่านอาจารย์เขาตัดมาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตพักเพียงเท่านี้ครับ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
4: ปลัดอำเภอ
3: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4: นักธุรกิจ
3: นักการเงิน
4: นักการธนาคาร
3: นักการตลาด
4: นักการบัญชี
3: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
4: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
4: โทรศัพท์02504-8181ถึง6โทรสาร02503-3612
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ครับก็ต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่15นะครับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักปกครองท้องที่ครับเราเนี่ยเรียนมา14หน่วยแล้วเรารู้วิธีการสัมมนาเรารู้หลักกฎหมายต่างๆนานาครับแต่อย่างไรก็ดีหน่วยนี้เป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากเพราะว่านักปกครองท้องที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะครับความสำคัญในหลักคุณธรรมจริยธรรมหรือว่ากฎหมายอะไรมีความสำคัญมากกว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาคำตอบได้ครับขอเชิญท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติครับ
6: สวัสดีครับนักศึกษาที่เคารพทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับความหมายของในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและก็ธรรมาภิบาลนะครับก็เนื้อหาไม่มากนะครับก็จะพูดโดยสรุปเพื่อนักศึกษาก็จะได้ใช้เวลาไม่มากนักในการพูดในบทนี้นะครับเบื้องต้นขอให้นักศึกษาได้ดูที่ PowerPointนะครับนะที่ขึ้นอยู่นะครับความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลความหมายของคุณธรรมเนี่ยแน่นอนคงไม่ใช่หมายความว่าคุณธรรมคนเดียวคนอื่นไม่ได้ทำแต่มันเป็นความหมายที่ว่าคุณธรรมนั้นหมายถึงการปฏิบัติตามศีลธรรมนะครับแล้วก็ยึดหลักจริยธรรมและความถูกต้องส่วนคำว่าจริยธรรมก็หมายถึงธรรมอันพึงประพฤติปฏิบัตินะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์คำว่าจริยะนั้นมาจากรากศัพท์คือคำว่าจรแปลว่าเที่ยวไปดำเนินไปประพฤติดำเนินชีวิตครองชีวิตหรือความเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมแล้วก็กลายเป็นว่าธรรมอันพึงประพฤติปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับจริยธรรมส่วนธรรมาภิบาลเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า good governance เป็นวิธีการใช้อำนาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรนะครับหรือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งสมัยแรกๆก็จะใช้คำศัพท์คำนี้ที่แตกต่างกันนะครับสำหรับสภาพัฒน์ก็สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ใช้คำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนะครับแต่สำนักงานกพร.หรือพัฒนาข้าราชการพลเรือนใช้คำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็มีความแตกต่างสำหรับคำที่มานะที่มาของหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลนะคำคำศ 3คำเนี้ยจะเป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับคือมีที่มาที่เดียวกันนะส่วนใหญ่ก็มาจากหลักศาสนาที่มาหลักของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมาจากนักปรัชญาและหลักทางศาสนาทางศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามขงจื้อเต๋าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดานะครับบรรพบุรุษต่างๆเหล่านี้ครับถ้าจะพูดแยกกันอย่างเช่นศาสนาพุทธเราเนี่ยหลักของศาสนาพุทธเราส่วนใหญ่เราจะบอกว่าทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ซึ่งท่านคงจะเคยได้ยินมาแล้วเพราะว่าในประเทศไทยนี่ประมาณ 80% ก็เป็นนับถือศาสนาพุทธนะครับส่วนถ้าเป็นศาสนาคริสต์นั้นก็จะไปยึดถือในเรื่องของบัญญัติ10ประการนะครับในย้อนหลังไปทางประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งก็ ในหลักศาสนาของศาสนาคริสต์ก็คือ single god คือมีพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการนับถือบิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์คล้ายๆกับของศาสนาพุทธเราเหมือนกันนะครับส่วนศาสนาอิสลามก็เป็นลักษณะเดียวกันคือซิงเกิลก็อดคือต้องมีอัลเลาะห์องค์เดียวต้องไปมักกะหรือเมกกะนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3หลักศาสนาด้วยกันก็คือหลักศรัทธาหลักปฏิบัติแล้วก็หลักจริยธรรมถ้าเป็นหลักของศรัทธาแล้วก็จะต้องศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นนะฮะจะไปนับถืออย่างอื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหลักศรัทธาแล้วก็ต้องมีการไปทำละหมาดแล้วก็ไปที่เมกกะนะฮะหรือมักกะนะฮะทีนี้หลักปฏิบัติจริงๆจะต้องมีหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่นับถือหรือสำหรับมุสลิมนะครับคืออยู่ด้วยความเป็นมิตรละเว้นการฆ่าฟันการทะเลาะเบาะแว้งการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ลักขโมยนะครับช่อฉนหลอกลวงไม่ผิดประเวณีหรือทำอนาจารไม่ดื่มของมึนเมาไม่บ่อนทำลายสังคมก็เป็นหลักปฏิบัติซึ่งค่อนข้างละเอียดนะครับในหลักของศาสนาอิสลามอีกอันนึงคือหลักจริยธรรมหลักจริยธรรมเนี่ยจะมีเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีความชำระล้างละให้มีความสะอาดทั้งจิตใจและกายนะครับ มีการละความตนีทีเหนียวจะเห็นว่ามีการบริจาคเงินจะมีการไม่คิดดอกเบี้ยอะไรต่างต่างมันเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งก็มีความแตกต่างออกจากศาสนาอื่นแต่โดยรวมทั้ง3ศาสนาที่พูดแล้วก็คือให้ทำความดีไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้อื่น กับผู้อื่นๆนะครับนะก็ในหลักเนี้ยก็เป็นหลักของคุณธรรมจริยธรรม
1: ซึ่งทางนักปกครองท้องที่เนี่ยถ้าเราดูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าหลักธรรมาภิบาลก็ตามนะครับก็คือเราเอาหลักในทางศาสนาเนี่ยเข้ามาใช้สำหรับนักปกครองท้องที
6: ่
1: เพื่อให้นักปกครองท้องที่เนี่ยคือนักปกครองที่ต้องบอกว่าท่านเป็นผู้นำของชุมชนฉะนั้นเนี่ยท่านควรจะเป็นแบบอย่างแต่ท่านก็ควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมต้องถามอาจารย์ถ้าเกิดผมเป็นนักปกครองท้องที่ในต่างประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ท่านก็สามารถเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาคริสต์เนี่ยมาใช้กับตัวท่านได้ในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ 80% 90% ก็ศาสนาพุทธแต่ว่าถ้าบางท่านอยู่ภาคใต้สมมตินับถือศาสนาอิสลามก็เอาหลักคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาเนี่ยมาใช้กับการบริหารงานในฐานะนักปกครองท้องที
6: ่ครับถูกต้องนะครับอาจารย์พงศิษฐ์ครับคำถามว่าทำไมต้องมีศาสนาด้วยนะอาจารย์คิดว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทรัพยากรในโลกเนี่ยมันมีจำกัดแต่มนุษย์เนี่ยเกิดเพิ่มมากขึ้นความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดมีแล้วจะมีอีกรวยแล้วก็อยากจะรวยอีกมันก็เกิดปัญหาครับเป็นตัวที่จะฉุดให้คนเกิดความเห็นแก่ตัวความอยากมีอยากได้ดังนั้นเนี่ยมาเกิดการเอาเปรียบกัน

0: อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน้อยมันก็เกิดเอาเปรียบมากยกตัวอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเปิดสอบครู300ตำแหน่งมาคนมาสมัคร 80,000 คน เพราะฉะนั้นเมื่อตำแหน่งมีน้อย เขาก็ต้องวิ่งหาจุดที่สามารถจะบันดาลให้เขาสอบได้นะครับเพราะนั้นก็วิ่งหานักการเมืองวิ่งหา
1: เส้นหาสายหาช่องทางเพื่อจะได้มาซึ่งตำแหน่งที่ว่างตรงนั้นแหละ
0: ครับบางคนจ่ายตังค์บางคนเนี่ยคือมาทางสายปกติไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยที่จะช่วยเขาได้ไปไหว้ศาลครับนะจะบนหัวหมูว่าถ้าสอบได้จะมารำแก้ผ้ารำแก้บนอะไรต่างๆก็มีฮะทำกันไปแต่ว่านี่มันเป็นที่พึ่งแต่ว่ามองเห็นว่าทุกคนจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อตัวเองที่เห็นชัดนะครับเพราะนั่นตำแหน่งมันมีน้อยทุกคนก็จะพยายามที่จะแสวงหาแต่บางคนนั้นใช้พลังพิเศษอำนาจเงินและอำนาจมืดทุกประการที่จะมีนะครับในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ในสังคมที่มันมีคนที่มันมีไม่เท่ากันแต่ต้องมาแข่งขันกันเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นสอบทีไรก็สอบไม่ได้ในประเทศอเมริกาถึงขั้นต้องบุกยิงประธานาธิบดีในท้ายที่สุดแล้วจึงต้องตั้งหน่วยงานบริหารงานบุคคลขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งจะต้องมีระบบคุณธรรมเข้าไปใช้นะครับอันนั้นก็มีในอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะครับศาสนานั้นเกิดเพื่อที่จะให้คนมีความเมตตากรุณามีความกรุณาของมนุษย์ต่อชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะครับเป็นที่มาของคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: ถามว่าสำคัญไหมสำหรับคุณธรรมจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลเพื่อให้ประเทศชาตินี้เกิดความสงบสุขนะถ้าไม่มีความเป็นธรรมความสงบไม่เกิดนะสังคมไหนที่ไม่มีความเป็นธรรมนั้นความสงบจะไม่เกิดเหมือนที่เราได้พบเห็นในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเพื่อให้สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าต่อไปเนี่ยนะความเป็นพลเมืองที่ดีประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามคำสั่งสอนทางศาสนานั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะพูดแล้วคนมีจริยธรรมแค่ไหนเราไล่ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปตั้งแต่ระดับแม่ค้าเวลาคุณไปซื้อเงาะเขาจะเรียงเงาะด้านหน้าเอาไว้อย่างสวยงามว่าเป็นเงาะที่เวลาซื้อเขาหยิบข้างหลังซึ่งเป็นเงาะเน่าใส่ถุงพอถึงกลับไปถึงบ้านหยิบออกมากลายเป็นเงาะเน่าสักครึ่งถุงอย่างนี้ถามว่ามีจริยธรรมหรือไม่ในการค้าขายอันที่สองเช่นคุณปลูกผักแล้วคุณก็ใช้สารเคมีแต่สำหรับคุณกินเองคุณใช้ปลูกอยู่ในแปลงที่ไม่ใช้สารเคมีคุณรับผิดชอบต่อสังคมแค่ไหนเพราะนั้นทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองนะครับเอาให้ตัวเองนั้นสามารถจะกอบโกยได้ไม่คิดถึงสังคมตาช่างที่คุณใช้ช่างทุเรียนกิโลละ200บาทคุณโกงตาช่างครั้งหนึ่งเนี่ย1ขีดก็ไป20บาทถ้าคุณโกง2ขีดคุณก็40บาทแล้ววันหนึ่งขาย10กิโลคุณได้ไป400โดยที่ไม่ได้เอากำไรเลยโกงตาช่างอย่างเดียวตาช่างมีอยู่2ด้านด้านที่ผู้ซื้อเห็นกับผู้ขายคนละด้านพอด้านผู้ขายไม่ตรงก็หักเข็มของตาช่างทิ้งเพื่อให้เหลือทางด้านของผู้ขายแต่เพียงอย่างเดียวกลโกงทั้งหลายที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยสะท้อนสภาพสังคมของเราอย่างไรตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนทุกคนเอาเปรียบเพื่อตัวเองทั้งสิ้นนะครับแล้วสังคมมันจะไปยังไงต่อไปนะครับผู้ที่ถูกเอาเปรียบมันมากมายมหาศาลโลกให้ความสนใจในสมัยใหม่นั้นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพราะเนื่องจากในโลกสมัยใหม่นั้นเริ่มเมื่อประเทศเกิดวิกฤตขึ้นในโลกนะครับ
2: ครับ
0: ต้องมีการฟื้นฟูและมีการกู้เงินซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศเช่น IMF ก็ตามนะครับธนาคารโลกก็ตามเมื่อเอามาเขาก็ต้องมีหลักประกันว่าคุณเอาเงินไปเนี่ยคุณเอาไปใช้อย่างโปร่งใสหรือไม่ดังนั้นเขาก็ต้องบังคับว่าโอเคคุณประเทศของคุณต้องควรจะต้องมีนะ

0: โดยนักวิชาการทั้งหลายก็ไปสรุปรวบรวมกับองค์การระหว่างประเทศว่าประเทศที่ปกครองที่เป็น good governance เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะมันต้องทำอะไรบ้าง
1: หลักการบริหารจัดการที่ดี
0: ใช่ครับใช
1: ่หลักธรรมาภิบาลซึ่งจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับไอ้คำว่าหลักธรรมาภิบาลจริงๆเนี่ยเราคุ้นเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเองก็ให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันในเนื้อในของหลักธรรมาภิบาลบางที่แบ่งเป็น6ข้อบางที่แบ่งเป็น4ข้อก็ไม่ตรงกันอีกนะครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ก็ไปในแนวทางเดียวก
1: ัน ใช่คือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเขาวัดจากความโปร่งใสนะครับในต่างประเทศเนี่ยวัดจากความโปร่งใสแล้วประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อยู่ลำดับที่100กว่าครับจากประเทศ180ประเทศเราถูกจัดอันดับโดยองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ลำดับที่100 101 102พวกเนี้ยนะครับซึ่งถือว่ายังล้าหลังมากถ้าอยากจะทำให้มันโปร่งใสเราก็คงจะต้องพัฒนาอีกหลายเรื่องนะครับถามว่าความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสำคัญไหมครับสำคัญครับเพราะว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐลดความรุนแรงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีประชาชนมามีส่วนร่วมในการที่จะติดตามผลมันก็เลยลดความขัดแย้งที่ต้องเผชิญหน้ากันระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยนะครับหรือหลายฝ่ายความซื่อสัตย์สุจริตนั้นก่อให้เกิดความไว้วางใจพอเกิดความไว้วางใจก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับคือใช้คำว่า trust หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า trust ภาษาไทยก็ไว้วางใจความไว้วางใจในภาคเอกชนที่หน่วยงานทำวิจัยไว้แล้วปรากฏว่ามีอยู่แค่ 48% ดังนั้นคนที่เป็นข้าราชการจะไว้ใจภาครัฐกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบขนาดภาคเอกชนยังไว้ใจไม่ถึงครึ่งพนักงานราชการพนักงานที่อยู่ในส่วนของเอกชนเนี่ยนะครับเขาไปทำวิจัยแล้วเพราะนั้นถ้าเราเพิ่ม trust ในระบบราชการได้ก็หมายความว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใช้หลักนิติธรรมใช้หลักนิติธรรมนะมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลนะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที
1: ่ครับ
0: เกี่ยวข้องในเรื่องของเราต้องพูดสักนิดหนึ่งว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ของนักปกครองท้องที่ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนั้นอะหรือธรรมาภิบาลนั้นมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ในกฎหมายที่ให้อำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับที่12เนี่ยในพ.ศ. 2552เนี่ยนะฮะได้พูดถึงเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเอาไว้นะเพราะหน้าที่เป็นเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านนะครับการประสานงานกับส่วนราชการการผลักดันงานตามนโยบายของรัฐบาลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตรงนี้เป็นหน้าที่หลักๆนะครับส่วนหน้าที่ในการจับกุมหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแม้ว่าจะมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในฐานะของพนักงานฝ่ายปกครองนั้นน่ะสมัยก่อนในอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวนแต่ว่า2495การยึดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้คุณเผ่าศรียานนท์นะครับซึ่งเป็นเลขาคณะปฏิวัติในขณะนั้นเนี่ยก็ดึงอำนาจจากฝ่ายปกครองไปให้ตำรวจดำเนินการฝ่ายเดียวดังนั้นบทบาทที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเคยสนับสนุนนายอำเภอนั้นในฐานะที่จับกุมและส่งคณะกรรมการอำเภอเนี่ยได้ยุติไปเยอะแล้วขณะนี้แม้ว่าจะมีเขียนอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติมานานแล้วยังมีอยู่บางด้านเท่านั้นเองตามหมายศาลตามที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อตะกี้นี้ถ้ามีหมายศาลมามีหมายจับมาก็ดำเนินการนะครับหรือกรณีความผิดซึ่งหน้าซึ่งได้ดำเนินการตามที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับในส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องบทบาทในการอำนวยธรรมมีศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านมีการสั่งเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญแล้วเพราะว่ามีคนร้องเรียนมาเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะของผู้ที่เป็น คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยจะทำอย่างไรหรือจะไกล่เกลี่ยอย่างไรนะฮะการจับกุมตามการจับกุมตามหมายจับเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าการช่วยเหลือในอำเภอในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าท่านไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยท่านไปดำเนินการไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาก็ไม่ฟังท่านแล้วนะครับมันต้องใช้หลักของคุณธรรมเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องการช่วยเหลือประชาชนยามเกิด

0: ทำไมไม่แจกถุงยังชีพทั่วทุกคนสมมติว่าท่วมน้ำท่วม400หลังคาเรือนเนี่ยทำไมแจกแค่300หลังคาเรือนอีก100หลังคาเรือนไม่แจกก็เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ท่วมบ้านเนี่ยมันไม่ได้ท่วมบ้านก็แจกไม่ครบแต่เขาบอกว่าท่วมไร่นาของเขาเขาได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านี้ดังนั้นมันต้องมีความยุติธรรมปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมักจะไม่เก็บของที่จะเอามาช่วยเหลือในยามภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดเพราะเกรงว่าจะถูกคำถามว่าทำไมแจกไม่หมดนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ทีนี้การตัวอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท้องที่นะครับอันนี้ก็เช่นการไปเล่นไฮโลในงานศพนะครับแล้วก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้น่าจะเป็นคู่ต่อสู้หรือไม่ทราบจับผิดนะครับถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะห้ามปรามการเล่นแล้วก็ไม่รายงานไม่แจ้งเหตุให้กำนันทราบหรือไม่แจ้งตำรวจว่ามีการเล่นการพนันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความผิดในฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหรือระเบียบของทางราชการมติครม.หรือนโยบายของรัฐก็เป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงตามมาตรา85วรรค2นะครับและฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา98วรรค2ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนถามว่าทำไมไปใช้ข้าราชการพลเรือนในเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรนะมาจากการเลือกของประชาชนนะประชาชนเลือกตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับเงินค่าตอบแทนแล้วก็ในระเบียบของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเขาในเรื่องของวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ใช้ระเบียบของสำนักงานกพ.โดยอนุโลมดังนั้นก็เลยต้องเอาระเบียบกพ.มาอ้างนะครับในการที่จะลงโทษเรื่องที่สองเรื่องการขายที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เอกชนขุดลอกที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นห้วยหนองคลองบึงนะครับแล้วเอาดินไปขายนะครับอันนี้ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขุดลอกที่สาธารณประโยชน์หรือลำคลองสาธารณะเนี่ยนะมาตราพ.ศ.2547นะนี่เป็นกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ก็มีความผิด
1: ครับ
0: แล้วก็กรณีโครงการประชารัฐจ่ายมา 250,000 ให้ไปดำเนินการตามโครงการตามระเบียบนะมีการจ้างคนมาปฏิบัติงานปรากฏว่าใส่ชื่อลูกของตัวเองทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกตัวเองนั้นนะมาปฏิบัติงานไม่ได้แต่เมื่อเรื่องงานเสร็จเรียบร้อยจะขอเบิกเงินก็เซ็นงานเซ็นชื่อแทนลูกแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยทำงานแทนลูกแล้วอย่างต้นซึ่งมันก็ผิดนะเพราะตัวเองไม่ได้แจ้งชื่อเอาไว้ในการปฏิบัติและเอาชื่อลูกมานะครับอันนี้ให
1: ้จริงๆเนี่ยพออาจารย์อธิบายเสร็จผมก็คิดเนาะว่าในฐานะเอายกตัวนี้กรณีแรกที่อาจารย์ยกมาคือการเล่นไฮโลเล่นไพ่อะไรในงานศพเนาะถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยคุณก็มีความผิดแหละอาจจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพ.ร.ก.พ.นันแต่พอเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันจะมีกฎหมายเฉพาะที่อาจจะทำให้คุณต้องรับผิดในกฎหมายหลายฉบับเพิกเฉยก็ผิดแล้ว
2: ใช่ตรงนี้เล่นเองดีกว่า
1: ไม่ประเด็นก็คือว่าพอคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันจะต้องยิ่งระวังตัวเข้าไปมากขึ้นคุณจะใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปไม่ได้คุณเป็นผู้นำของท้องที่ตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเอาคุณธรรมจริยธรรมหลักความคิดทางศาสนาเนี่ยเอามาใส่ตัวไว้เยอะๆนะครับ
0: อีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีการเรียกรับเงินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถ้าจะต่ออายุพอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นขอเรียกเงิน 100,000 บาทนะแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่ตกลงแล้วก็อัดเทปเอาไว้นะที่สุดก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับทั้งหลายแหล่นี้นะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิดในมาตราที่ผมได้กล่าวอ้างไปแล้วนะครับคือมาตรา85วรรค2ซึ่งอันนี้เป็นการที่จะมีข้อมูลถูกปลดออกโดยวิธีด้วยข้อนี้มากที่สุดนะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความจริงทำ PowerPoint ไปหลายชิ้นนะผมลืมกดขอประทานโทษนะฮะแต่ที่พูดมาทั้งหมดนั้น

0: ถึงสุดท้ายแล้วครับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท้องที่นะครับ
1: ครับ
0: ระดับบุคคลกับระดับองค์กรนะครับคือมีนักปรัชญาคนหนึ่งที่ผมสนใจมากและผมชอบมากคือคริสอากิลิสนะครับอากิลิสเนี่ยคราวนี้เป็นนักวิชาการที่ศึกษาทฤษฎีก็เรียกว่าpersonality แล้วก็ organize and organization นะฮะเขาศึกษาคนเหมือนกับมนุษย์อ่ะมนุษย์เนี่ยเป็นเด็กนะฮะพัฒนาขึ้นมาก็มีเขาเรียกว่า mature นะคือพัฒนาการของคนเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมพอเป็นเด็กๆอ่ะมันก็จะมีเหมือนเด็กอ่ะทำอะไรไม่ค่อยระมัดระวังไม่มีอะไรแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะในภาษาไทยเราใช้คำว่าวุฒิภาวะนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเทียบกับสังคมก็เหมือนกันนะครับถ้ามีประชาชนที่จำนวนมากลักษณะเฉื่อยชาต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลาทำอะไรจับจดสนใจชั่วครั้งชั่วคราวพฤติกรรมแบบเดิมๆไม่มีวิสัยทัศน์มองอะไรแบบสั้นๆแก้ปัญหาให้พ้นๆไปชอบที่จะเป็นลูกน้องมากกว่าเป็นลูกพี่นะชอบตามมากกว่านำแล้วก็ไม่รู้จักตนเองไม่รู้ว่าชีวิตดำเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยถ้าเรามีคนอย่างนี้มากๆสังคมเราพัฒนาต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังคมที่อายุเยอะแต่ว่ายังเป็นเด็กยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: อันนี้บ้านเมืองก็ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเราต้องพัฒนาอย่างไรให้ไปอย่างนั้นนะอย่างบางสังคมนี่เขาเคร่งครัดมากอย่างเช่นขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาจะเดินข้ามถนนถ้าไฟแดงของผู้เดินข้ามถนนเนี่ยถ้าแดงอยู่นะคือไม่มีรถวิ่งผ่านเขาก็ไม่ข้ามนะแต่ถ้าคนไทยไปบอกไอ้พวกนี้โง่เพราะว่าถึงเวลาที่ไม่มีรถเราก็ต้องข้ามไปได้ยืดหยุ่นทำไมไม่ยืดหยุ่นเขาก็มองเราว่าพวกบาร์บาเรียนนะครับแปลว่าป่าเถื่อนไม่มีวัฒนธรรม
1: เราร้อนครับอาจารย์ ช่วงนี้ร้อนมากยืนไม่ไหวญี่ปุ่นเขาอาจจะหนาว
0: ก็เป็นเหตุผลที่ดีครับ
1: การพัฒนาในระดับนะครับแล้วถ้าเป็นในระดับองค์กรล่ะครับอาจารย
0: ์องค์กรนี่มันอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราเป็นองค์กรที่มันมีลักษณะแบบเป็นแท่งสูงอะระบบการบังคับบัญชามันสูงเนี่ยแล้วมันก็ล่าช้าพอมันล่าช้ามันอาจจะเกิดการทุจริตได้การเรียกร้องว่าทำยังไงให้เร็วลัดขั้นตอนปั๊บถ้าหยอดน้ำมันมาแล้วมันเร็วมันก็เกิดการทำผิดไร้คุณธรรมแต่ถ้าเราทำให้มันเป็นแฟลตคือให้มันมีลักษณะแนวราบมากขึ้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าการตัดสินการทำอะไรมันเร็วขึ้นและมีการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้การทุจริตมันลดลงส่วนหนึ่งขององค์กรที่เป็นองค์กรระดับที่มาเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับเช่นปปช.หรือองค์กรอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะตรวจสอบพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะครับส่วนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้รัฐธรรมนูญปี60นะครับมาตรา76ก็พูดถึงแล้วว่ารัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารและการแผ่นดินส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่นนะครับให้เป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตัวนี้กำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นก็จะกำหนดเลยว่าคุณจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นหลักการที่จะให้เป็นลักษณะเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมอันนี้เขาเขียนไว้หลายอันเลยนะครับขออนุญาตอ่านนะครับซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมุ่งผลสำเร็จของงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันที่ทุกหน่วยจะต้องยึดถือปฏิบัติตรงนี้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโดยทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขออนุญาตสรุปจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และนี่ก็คือสาระสำคัญนะครับของหน่วยที่15นะครับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงขอเวลาเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
5: จะเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-788
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็จะเป็นช่วงถามตอบเราก็จะมีคำถามที่อาจจะเป็นคำถามในปัจจุบันคำถามที่น่าชวนคิดเอามาถามวิทยากรแต่ละท่านนะครับไหนๆเมื่อสักครู่เราพูดถึงหน่วยที่15เกี่ยวคุณธรรมจริยธรรมแล้วขออนุญาตถามก่อนเลยละกันเราเนี่ยเรียนชุดนี้มาเรารู้ว่ากฎหมายว่าไว้ยังไงบ้างเรารู้ว่าคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายของนักปกครองท้องที่เป็นยังไงบ้างคำถามง่ายๆเลยครับอาจารย์คือเราเนี่ยเวลาคิดสำหรับนักปกครองท้องที่นะเรามีกฎหมายว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ไม่ผิดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูคุณธรรมจริยธรรมเลยได้ไหมเพราะกฎหมายเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดไว้แล้วว่าอ้าวนายกไก่ทำแบบนี้ถูกนายขอไข่ทำแบบนี้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปกครองท้องที่ไม่ควรที่จะต้องคิดถึงคุณธรรมจริยธรรมเลยหรือเปล่าคือเอากฎหมายมาใช้อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นความคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย
0: ์คุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยส่วนใหญ่มาจากศาสนาหลักของศาสนาทีนี้ถามว่าหลักศาสนาเนี่ยมันจะมีการลงโทษอย่างไรนะฮะบางทีอย่างศาสนาพุทธบอกว่าเนี่ยแกทำอะไรไว้นะกรรมเดี๋ยวแกจะต้องไปใช้ชดใช้กรรมคือสิ่งที่กระทำจะได้รับผลแต่ว่ามันไม่รู้เมื่อไหร่ชาวพุทธก็จะรอผลว่าทำไมคนเลวเนี่ยก็บอกยิ่งทำดีอะไรนะทำชั่วก็ยังอยู่ได้นะคนทำชั่วเยอะๆแต่ทำไมอยู่ได้ทำไมคนทำดีทำไมไม่เห็นได้ดีอะไรทำนองนี้นะแต่ถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายบังคับว่าต้องติดคุกต้องถูกจับต้องลงโทษหรือว่าต้องชดใช้ต้องสินไหมต่าง
1: ๆมีผลทันทีในชาตินี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าทางศาสนาคืออาจจะชาติหน้าหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีจริงนะ
0: ครับ
1: เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าความเชื่อของคน
0: แต่ผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าศาสนาเนี่ยสำคัญมากถ้าคนมีความเชื่อทางศาสนานะครับท่านคงจะเคยเห็นตลกที่เล่นไหมครับวิ่งรถฝ่าไฟแดงเขาบอกว่าอ้าวแล้วไม่รู้หรอว่าไฟแดงรู้นะเห็นไฟแดงไม่เห็นแล้วบอกเห็นแต่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่มีตำรวจอยู่ก็เลยวิ่งฝ่าไฟแดงเขาเห็นว่าถ้าไม่มีผู้รักษากฎหมายเขาจะฝ่าฝืนการทำกฎหมายเนี่ยเขาผิดกฎหมายไม่มีผู้รักษากฎหมายเนี่ยเขาทำนะแต่ถ้าเป็นศาสนาเนี่ยคนจะทำความชั่วเนี่ยนะศาสนาพุทธบอกกูตายละถ้าทำตรงนี้นะเราจะมีกรรมและจะต้องชดใช้กรรมพอคิดเรื่องกรรมเสร็จมันจะช่วยทำให้เขาหยุดกระทำแม้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเขาก็ไม่ทำผิดขณะนั้นศาสนาอิสลามอัลเลาะห์กำลังเฝ้าดูอยู่เขากลัวอัลเลาะห์ยิ่งกว่ากลัวกฎหมายทั่วไปเพราะว่าอัลเลาะห์เฝ้าดูอยู่เนี่ยเขาจะต้องได้รับผลจากการกระทำความผิดนั้นพระเยซูกำลังเฝ้าดูอยู่อันตรงนี้ยิ่งกว่าอะไรเลยไม่ต้องมีผู้รักษากฎหมายถ้าหากว่าทุกคนเชื่อมั่นในหลักศาสนานะครับสังคมมันจะสงบสุขโดยกฎหมายจะมีความสำคัญลดน้อยลงนะครับตรงนี้แหละครับ
1: ก็จริงๆตอบง่ายๆนะว่าถ้าคนเราเกรงกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายจริงๆไม่จำเป็นหรอกถ้าคุณธรรมจริยธรรมฝังอยู่ในใจเราเนาะนะครับก็เป็นหลักการบริหารที่ดีสำหรับนักปกครองท้องที่ให้ใส่ใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หลักธรรมาภิบาลด้วย
7: ค่ะ
1: โอเคอ่ะคำถามครับ
7: ทีนี้พอโยงต่อเนื่องแล้วกันนะคะพอพูดถึงจริยธรรมคุณธรรมนะคะก็จริงๆในฐานะของผู้หญิงเนี่ยเคยได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะเข้าไปตามปั๊มอาจารย์เวลาผู้หญิงเข้าห้องน้ำตามปั๊มนะคะ
1: อาจารย์ยกตัวอย่างจังหวัดอื่นนะที่ไม่ใช่อุทัย
7: อุทัย
1: อาจารย์เอกพงศ์ครับถนัดจังหวัดไหนครับ
8: อาจารย์พงศิษย์ชอบปั๊ม
7: ค่ะ
8: ที่อุทัยหรือเปล่า
7: อาจารย์จบท้ายด้วยอุทัยเถอะนะคะ
1: อาจารย์ถามคำถามนะครับ
7: ค่ะสมมุตินะคะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดบ่อยแหละจริงๆนะคะก็คือบางทีผู้หญิงเข้าไปตามปั๊มแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเนาะก็จะมีพวกถ้ามองนะคะจริงๆอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายเข้าอาจจะมีผู้ชายด้วยกัน
1: ผู้ชายถ้ามองหรือผู้หญิงถ้ามอง
7: ก็ได้นะคะทีนี้อาจจะสมมติเป็นกรณีที่เราเข้าห้องน้ำตามปั๊มมีคนมีถ้ามองเสร็จนะคะเราก็ร้องเรียกคนอื่นให้ช่วยนะทีนี้เกิดสามีเราได้ยินเสียงนะคะเข้ามาช่วยปุ๊บเสร็จพอเข้ามาเสร็จ
1: เป็นสามีเราเลยใช่ไหมครับคืออาจารย์จะบอกว่ายกตัวอย่างว่าอาจารย์เข้าห้องน้ำหลังจากนั้นเนี่ยมีคนถ้ามองนายกอไก
8: ่ยื่นทิชชู่มาให้
7: สามีของคนชื่อเรา
1: อาจารย์เดี๋ยวนักศึกษางง
7: ค
1: ่
7: ะ
1: เรียก
8: ให้คนช่วย
1: เรียกให้คนช่วยอ่ะเร
8: ีย
1: กให้3
8: แล้วมีคนมาช่วย
1: เรียกให้สามีช่วยก่อน
7: โอเคค่ะ
1: คนร้ายวิ่งหนี
7: พอสามีเข้ามาเสร็จปุ๊บคนร้ายตกใจวิ่งหนีนะคะสามีของผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งตามวิ่งตามระหว่างวิ่งตามถนนเนี่ยก็เห็นเจ้าพนักงานอาจจะเป็นตำรวจก็ได้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เรียกให้ช่วยจับแบบนี้เจ้าพนักงานช่วยได้ไหม
1: เจ้าพนักงานไม่ช่วยล่ะเช่นบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมอย่างเงี้ยได้ไหม
8: หมดเวลาเข้าเวรแล้ว
1: นอกหมดเวรใช่
8: ไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
1: เป็นเพื่อนบ้านเลยรู้จักกันแต่ว่าตอนนั้นเขาเวลาพักผ่อนเข
7: า
1: วันหยุดวันลาพักผ่อนประจำปีแบบเนี้ยพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจอะพูดง่าย
7: ๆ
1: มีหน้าที่ต้องจับคนร้ายไหมครับ
8: นะครับก็ในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ก็คงเอาข่าวมา
7: ะ
8: นะครับเอาข่าวมาคุยกันนะครับก็คือปรากฏว่าทางตัวพลเมืองดีใช้คำว่าพลเมืองดีกันนะครับวิ่งไล่ตามผู้ร้ายนะครับที่ถ้ำมองนะเราก็อยากรู้อันดับหนึ่งก่อนว่าไอ้ถ้ำมองเนี่ยผิดไหมผิดไหมไปแอบดูเขาผมก็ไม่เข้าใจนะคนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะฮะเข้าส้วมเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูมันจะต้องไปดูตอนจู่ในส้วมก็ไม่เข้าใจกันคนพวกนี้นะครับตอนดีๆไม่ดูไปดูตอนสภาพนี้นะครับถามว่าผิดไหมอันนี้ก่อนอันนี้ก็คงผิดนะฮะคงผิดแต่ว่าเป็นความผิดละหูโทษนะฮะความผิดลงโทษก็ปรับ 5,000 บาทหรืออาจจะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับ
7: ข
8: ้อหาอะไรนะประมวลกฎหมายอาญาน่าจะมาตรา397ประมาณเงี้ยนะฮ
7: ะ
8: ก็คือคดีเล็กๆน้อยๆนะครับนะเป็นการรบกวนอื่นเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเกิดความอับอายอะไรก็แล้วแต
7: ่
8: นะคดีนี้คดีแล้วหูโทษถามว่าผิดไหมผิดตามกระบวนการต้องทำตามกระบวนการกฎหมายอย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คือว่าถ้าผิดเนี่ยนะครับก็ต้องออกหมายจับก่อนกระบวนการต้องออกหมายจับก่อนนะครับแต่ถ้ากรณีเช่นเนี้ยนะก็เห็นอยู่เลยทำผิดซึ่งหน้าม
1: ันวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปขอศาลออกหมายจับก็ไม่ทันแล้ว
8: ตำรวจบอกเดี๋ยวรอก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปขอหมายจับชั่วโมงนึงเดี๋ยวขี่รถกลับมา
1: ข้ามจังหวัดไปเรียบร้อยแล
8: ้
1: ว
8: มันก็หนีไปก่อนถูกไหมครับ
1: ถูก
8: ไอ้พฤติการอย่างเงี้ยฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างเงี้ย1เจ้าพนักงานไปจับได้ไหมก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อตอนต้นก็คือโดยหลักเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับได้ต้องมีหมายจับยกเว้นแต่เข้ากรณีตามมาตรา78บัญญัติเอาไว้ก็มีอะไรบ้าง
0: ห
8: นึ่งอาจเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งหน้าคืออะไรซึ่งหน้าก็คือเห็นกำลังกระทำคำถามคือตำรวจเห็นไหมเห็นกระทำความผิดหรือเห็นผู้หญิง
7: ตำรวจไม่ได้มองด้วย
8: คือตำรวจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
7: ์
8: แค่ขี่รถผ่านมาตอนที่เขามีการวิ่งจับกัน
7: ใช่
8: นั้นกรณีเช่นนี้ก็คือไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า ดังนั้นความผิดซึ่งหน้าคือคุณต้องเห็นดังนั้นถ้ามีคนมาเล่าฟังเนี่ยผู้ใหญ่ครับเนี่ยมีคนมาลักหมูลักควายอยู่หลังหมู่บ้านเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้ผู้ใหญ่จะไปจับเลยนะก็คงไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นดังนั้นไอ้ความผิดซึ่งหน้าคือตัวเจ้าพนักงานเป็นคนเห็นไม่ใช่คนอื่นเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังดังนั้นความผิดซึ่งหน้าคือเจ้าพนักงานเป็นคนเห็นเองดังนั้นกรณีนี้ก็ไม่ใช่เห็นเองเห็นกำลังกระทำความผิด
7: ครับ
8: นะครับนะนั้นไหนๆก็ไหนๆฮะเล่าต่ออีกทีนึงมันมีอยู่คดีนึงเนี่ยนะมีรปภ.ในคอนโดเนี่ยนะฮะเข้าไปทำมิดีมิร้ายผู้พักอาศัยอยู่ในห้องพักกล้องวงจรปิดนี้ก็ถ่ายเห็นหมดเลยนะเดินมาในซอยนะฮะเสร็จแล้วก็เข้าเปิดประตูผักไปในห้องผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับผู้หญิงถูกทำมิดีมิร้าย
1: ครับ
8: อันนี้เขาก็นะมีการร้องให้ช่วยก็มีคนมานะฮะจับตัวรปภ.ไว้ก็นำไปคุมตัวอยู่ที่นิติบุคคลด้านล่างคอนโด
7: ค
8: ำถามคือแล้วกรณีนี้ตำรวจจะจับเลยได้ไห
7: ม
8: โดยไม่ต้องมีหมายจับ
1: เพราะตำรวจก็ไม่ได้เห็นเขาทำผิด
8: หนึ่งซึ่งหน้าไหมก็ไม่ได้ซึ่งหน้าสองมีพฤติการที่หลบหนีไหมก็ไม่มีเพราะมัน
1: ถูกจับแล้ว
8: รออยู่ในนิติบุคคลงั้นกรณีนี้มันไม่มีพฤติการที่จะเข้าไปจับโดยที่ไม่มีหมายจับเลยนี่กระบวนการเนี่ยก็ต้องไปขอหมายจับก่อนบางทีประชาชนไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจไม่ทำงานคือต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะทำได้ต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะไม่เหมือนกับประชาชนที่เราอยากทำอะไรได้ตามใจชอบตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมาย
1: ครับ
8: คุณจะซื้อหมูซื้อหมาซื้อรถกระบะซื้อรถเก๋งได้หมดมีคุณมีเสรีภาพประชาชนแต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคุณจะทำได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจเอาไว
1: ้
8: นั่นกรณีที่กฎหมายไม่ได้ทำหน้าจับได้ทันทีเลยเพราะหนึ่งไม่ใช่ซึ่งหน้าสองไม่ได้มีพฤติการหลบหนีไม่ได้มีการพฤติการข่มขู่พยานหลักฐานต่างๆกรณีเช่นนี้จึงเข้าไปจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได
7: ้
8: นั้นประชาชนก็ต้องเข้าใจบทบาทของเจ้าพนักงานหน่อยนะก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับให้เขาไปดำเนินการขอหมายจับอะไรมากระบวนการก็ว่าไปนะกลับมาตัวอย่างเมื่อกี้ที่แอบถ้ำมองเนี่ยนะครับนะผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงตัวคนร้ายเนี่ยก็วิ่งหนีไปแล้วพลเมืองดีก็วิ่งตามไปเจอตำรวจพอดีตำรวจบอกนะบอกไม่จับถามว่าได้ไหมไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าท่านอ้างคออ้างไม่ทราบเหมือนกันแต่กรณีนี้คือตำรวจไม่ได้จับถามว่าตำรวจจับได้ไห
7: ม
8: ก็ต้องก่อนหนึ่งความผิดซึ่งหน้าไหมก็คงไม่ซึ่งหน้าเพราะว่าตำรวจไม่ได้เห็นขณะเขาปีนไปดู
7: ทำมองค่ะ
8: ถูกไหมฮะพฤติการอย่างนี้แล้วก็พฤติการเนี่ยนะครับนะไอ้พฤติการที่มีการหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นพฤติการที่เป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงที่พฤติการบอกว่าถ้ามีเสียงร้องเอะอะอะไรสามารถจับได้แต่ต้องเป็นความผิดค่อนข้างร้ายแรงเช่นความผิดฐานข่มขืนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นความผิดทำร้ายร่างกายความผิดนะลักวิ่งชิงปล้นนะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคไอ้เหล่านี้สามารถดำเนินการจับได
7: ้
8: ถ้ามีพฤติการมีการวิ่งหนีอะไรก็ได้แต่ไอ้กรณีเป็นความผิดแล้วหูโทษเนี่ยนะเข้าไปจับเลยไม่ได้นะคำถามต่อมาแล้วตัวราษฎรว่าพลเมืองดีจับได้ไห
7: ม
8: พลเมืองดีก็ต้องไปดูก่อนตามมาตราเท่าไหร่มาตรา81ไอ้มาตรา79มาตรา79บอกว่าราษฎรเนี่ยจับได้ต่อเมื่อมี2กรณีก็คือ1ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั่นคราวนี้ก็ตัดแล้วไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานข้อ2คือเป็นความผิดซึ่งหน้าก็ทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนที่ไปจับเนี่ยเห็นความผิดซึ่งหน้าหรือถ้าตีความว่าเห็นแล้วกันแต่ความผิดซึ่งหน้านั้นก็ต้องเป็นความผิดร้ายแรงอีกก็คือกล่าวคือที่เมื่อกี้บอกข่มขืน
1: ลักวิ่งชิงปล้น
8: ลักวิ่งชิงปล้น
1: ฆ่าคนตาย
8: ฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายอย่างนี้เป็นความผิดร้ายแรงอย่างนี้ราษฎรเนี่ยสามารถจับกุมได
1: ้ครับ
8: นั้นถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นความผิดตามพรบแล้วก็แต่เช่นพรบการพนันราษฎรเห็นมีคนเล่นไพ่เล่นพนันฟุตบอลกันอยู่อย่างเงี้ยราษฎรพลเมืองดีไปจับก็คงไม่ได
7: ้
8: เพราะไม่ใช่เป็นความผิดร้ายแรงดังนั้นความผิดมียาเสพติดอย่างเงี้ยนะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยราษฎรมีหน้าที่แค่ไปแจ้งความหรือไปกล่าวโทษกับเจ้าพนักงานไม่มีสิทธิ์ไปจับกุมเขาเลยดังนั้นกรณีราษฎรก็ไม่มีอำนาจจับอีกเช่นเดียวกันนี่คือมันก็อาจจะเป็นข้อเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีนี้นะฮะที่ไม่สามารถดำเนินการจับกุมได
7: ้
8: ต้องทำตามกระบวนการคือไม่ได้หมายความว่าจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ต้องจับตามกระบวนการ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเนื้อหาในเชิงกฎหมายเนา
7: ะ
1: ในทางเป็นจริงผมว่าตัวสามีก็วิ่งสุดท้าย

0: เอาอะครับจับให้ได้ล่ะตัวพลเมืองดีก็วิ่งสุดเท้าแหละแล้วก็จับมาตำรวจก็คงไม่เอาผิดเนาะในทางปฏิบัตินะผมพูดในทางปฏิบัตินะ
1: จับมาก
2: ็พาไป
1: ต้องส่งพาไปโรงพัก
0: อ
1: ะไรสพสนต่างๆ
0: แต่ถ้าในมุมมองของกฎหมายที่อาจารย์อธิบายเนี่ยคือเขาไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบ
1: ไม่มี
0: ที่จะไปจับ
1: ปัญหาเกิดขึ้นถ้าไปจับเขาถ้าเกิด
0: เขาฟ้องกลับละ
1: ฟ้องกลับมาโอ้โหเรียบร้อยเลย
3: แบบหน้าที่เดินไม่ชอบอีก
1: อาจจะโดนข้อหา
0: หน่วงเหนียวกักขัง
1: ใช่ไหมฮะโดนหน่วงเหนียวกักขังอีกโดนข้อหากลับไปอีกใช่ไหมแต่กรณีถ้ามันจำเป็นจริงๆนะผมว่าอาวุธปัจจุบันทุกคนมีอาวุธพกติดตัวอยู่แล้วนี่นะฮะเห็นไหมโทรศัพท์มือถือ
0: ถ่ายเป็นหลักฐานไว้
1: คุณถ่ายหลักฐานหรือคุณเป็นเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อาวุธสำคัญของคุณคือมือถือ โทรศัพท์มือถือคุณถ่ายคลิปไว้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคุณไม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวเวลาคุณมาขอตรวจค้นแต่เอ้ยกำนันทำไมยัดยาผมเอ้ยกำนันชกท้องทำร้ายร่างกายผมนั่นกรณีในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านเนี่ยท่านต้องถ่ายคลิปไว้เลย มีคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้อีกคนหนึ่งก็ขออนุญาตนะทำการค้นตัวถ้าจะค้นผู้หญิงก็ต้องให้
0: ผู้หญิง
1: ค้น
3: ค่ะ
1: นะฮะถ้าให้ถ้าเป็นผู้ชายใครค้นก็ได
3: ้
1: นะครับแต่นี่คือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าพูดในฐานะเป็นราษฎรด้วยกันบางทีคนมาค้นเนี่ยบางทีอันตรายนะมาหลายคนนี่ผมก็เตือนประชาชนแล้วกันว่าถ้ากรณีเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นเนี่ยถามว่าค้นได้ไหมถ้าเป็นถนนสาธารณะเนี่ยค้นได้ไม่ต้องมีหมายค้นเขาสงสัยว่าเอ๊ะคุณเนี่ยมียาเสพติดและปังพฤติการต่างๆเนี่ยมีสายแจ้งมาเขาสามารถทำการค้นได้แต่ราษฎรเนี่ยวิธีการป้องกันคือถ้าเขามาลุมเนี่ยบางทีเขามายัดยาหรือเปล่าเราไม่ทราบต้องให้เขาค้นทีละคนบอกเดี๋ยวผมเปิดประตูให้เราก็ในราษฎรเราก็ขอถ่ายคลิปเหมือนกันนะค้นทีละคนเราก็เปิดประตูให้เขาแล้วเขาดูแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนใช่ไหมนะแบมือก่อนไม่ใช่บางคนที่จะค้นนี่กำมือมาเลยถูกไหมฮะกำมือมาทั้งแน่นแล้วมาเจอเลยมันมีคลิปอันนึงอะ
0: กรณีเนี้ยสิบล้อเนี่ยที่เป็นข่าวยัดยาจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็ดูข่าว
1: คนแรกค้นไม่เจอไง
4: เป็นตำรวจชุมชนโดนไล่ออกแล้ว
0: ตัดสินแล้วใช่ไหมครับ
1: นี่คือในฐานะราษฎรนี่ก็ต้องระวังนะถ้าคนถ่ายคลิปมันนี่ก็เป็นหลักฐานชั้นดีปัจจุบันเนี่ยในการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะฮะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าเชื่อถือกว่าพยานบุคคลไอ้พยานบุคคลมันจะแต่งเรื่องไงก็ได้หรือบางทีคดีมันปีเป็นชาติบางทีก็ลืมไปแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้รถชนกันเนี่ยนะครับนะชนตำรวจตายเนี่ยโอ้โหคดีเป็นปีเป็นชาติแล้วนะยังจำได้อีกอ่ะจำได้ไงบางคนมันจำไม่ได้เลยนะคดีเป็น10ปีแล้วพยานบอกจำได้แม่นวันนั้นแซงกันอย่างนี้ขับความเร็วอย่างนั้นไม่จำได้ยังไงอ่ะใช่ไหม
0: ผ่านไปอาทิตย์เดียวบางคนก็ลืมแล้วครับแต่ถ้ามีเป็นคลิปมันก็
1: เมื่อวานนี้กินข้าวอะไรผมยังจำไม่ได้เลย แต่จำได้อย่างเดียวนะว่าเมียชื่ออะไรนะ จำชื่อเมียไม่ได้เดือดร้อนกว่า
0: นี่ถ้าให้อาจารย์ตอบผิดนี่ยุ่งเลยนะ
1: อันนี้ก็พูดเมื่อกี้มีอะไรจะถามอีกหน่อยไหมหมดแล้วนะจะไม่ต้องอธิบายต่อนะฮะถามว่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะไม่แต่งชุดตำรวจเอาว่าไงจับได้ไหมจับได้นะตำรวจก็เป็นตำรวจอยู่วันยังค่ำกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องแต่งชุดตามระเบียบนะถึงจะจับได้ฉะนั้นบางทีเป็นเขาเรียกสายสืบนะฮะใส่เสื้อผ้ากางเกงยีนแต่นี้เนี่ยสายสืบเนี่ยทำงานยากโจรเห็นเลยเนี่ยหัวเกียนมารู้เลยเนี่ยนะเป็นตำรวจแน่ๆนะครับฉะนั้นถ้าคุณแต่งชุดไปเวทอะไรก็ตามเนี่ยจับได
3: ้
1: หรือนอกเวลาราชการแล้วเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณพักเนี่ยคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะเห็นมีการกระทำผิดถามว่าจับได้ไหมจับได้ตำรวจได้จับได้ทั่วราชอาณาจักรแต่ถ้าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้เป็นข้อจำกัดของเขานะก็คือจะจับได้ในเฉพาะในเขตพื้นที่เขาเท่านั้น
3: ค
0: ่
3: ะ
1: ผู้ใหญ่บ้านจะไปจับข้ามเขตพื้นที่ไม่ได้นะแต่ว่าในกฎหมายเขาเขียนว่าให้ไปช่วยพื้นที่อื่นได้แต่คุณจะไปจับข้ามเขตไม่ได้แต่กรณีนี้คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จริงคุณเป็นกำนันก็จริงแต่อีกฐานะหนึ่งคุณก็เป็นประชาชนเป็นราษฎรเหมือนกันนั้นจะพบกรณีแม้จะเป็นเขตพื้นที่อื่นแต่เป็นความผิดซึ่งหน้าในความผิดที่ราษฎรจับได้เช่นตัวอย่างความผิดฐานฆ่าผู้อื่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายข่มขืนลักวิ่งชิงปล้นอย่างนี้เนี่ยในฐานะเขาเป็นราษฎรเขาดำเนินการจับกลุ่มได้เหมือนกันโดยไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองนะ
0: โอเคครับก็ถือว่าเป็นการตอบคำถามที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้ขอขึ้นเป็น powerpoint เลยเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเตรียมคำถามมาเรียบร้อยแล้วคำถามนะครับคือในศักดิ์เนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่999หมู่ที่9นะครับจังหวัดนครนายก ต่อมาเนี่ยนายศักดิ์ได้จดทะเบียนสมรสกับนางยิ้มที่จังหวัดสงขลาและนางยิ้มกับนายศักดิ์ได้อยู่กินร่วมกันที่บ้าน555หมู่5จังหวัดสงขลามานาน20ปีเลยนะครับจนมีบุตรด้วยกัน2คนคือนายปี๊ดและนายเป็ดหลังจากสมรสได้21ปีเนี่ยนายศักดิ์ได้ซื้อที่ดินมีโฉนดเลขที่11ที่จังหวัดสงขลานะครับต่อมานายศักดิ์เนี่ยถึงแก่ความตายที่จังหวัดนครนายกคือกลับมาตายที่นครนายกโดยที่ตายหลังโดยที่นายศักดิ์เนี่ยยังไม่ได้ทำพินัยกรรมเลยแล้วก็ไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ด้วยคำถามแน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับมรดกแน่นอนเลยกรณีปัญหาดังกล่าวเนี่ยถ้าท่านในฐานะที่เป็นนักปกครองท้องที่นะและนางยิ้มภรรยาของนายศักดิ์เนี่ยได้มาปรึกษาท่านด้วยว่านางยิ้มเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนายศักดิ์ผู้ตายเนี่ยต่อศาลได้ที่ศาลใดบ้างท่านจะให้คำปรึกษานางยิ้มอย่างไรผมเชื่อว่านักศึกษาดูโจทย์คำถามแล้วก็น่าจะต้องพลิกประมวลดูแหละว่าเอ๊คดีแบบนี้เนี่ยจริงๆคดีมรดกเป็นคดีที่ยอดฮิตเลยนะเพราะว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ส่วนใหญ่คนไทยเราไม่ค่อยทำพินัยกรรมเท่าไหร
3: ่ส่วนใหญ่ที่ยอดฮิตเนี่ยเพราะว่าจริงๆภรรยาอาจไม่ได้มีนางยิ้มคนเดียว
0: อาจารย์ก็ยังอยู่ที่ภรรยาที่มีหลายคนเนาะ
3: มันเป็น
1: ถามเลยเนี่ยนะ
3: จริงๆนะ
1: ที่เราทำพินัยกรรมยกมรดกให้กิ๊กได้ไหม
3: ได้อาจารย์
0: ได้ไม่
1: ได้แหละได้เลือด
3: กิ๊กก็ได้มรดกแต่อาจารย์อะได้เลือด
0: อาจารย์ก็อย่าบอกสิครับ
3: นะเพราะปกติอย่างมรดกเนี่ยถ้าสามีเสียชีวิตนะคะก็คือมรดกก็ตกภรรยาบุตร
1: ทายา
3: ทที่
0: โดยหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งเนอะถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว
3: ้
0: ก็เป็นลำดับทายาท
3: นะคะแต่ว่าเกิดสมมติท่านอาจารย์อยากยกให้คนที่อุทัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำเป็นพินัยกรรม
1: นี่เรื่องจริงก็สรุปแล้ว
0: ผมเริ่มกังวลใจแล
1: ้
0: วต่อครับอาจารย์ต่อ
3: ค่ะนะคะจะเอาง่ายๆถ้าเอาภาษาแบบปกติก็คือสามีนะคะเสียชีวิตไปนั่นเองนะทีนี้เนี่ยภรรยานะคะก็ต้องการที่จะเป็นผู้ร้องขอให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกกรณีนี้เนี่ยเพราะว่ามีทั้งภรรยาและมีบุตรอีก2คนนะคะการจะจัดการทรัพย์มรดกเนี่ยก็คือจะต้องอาจจะต้องร้องขอให้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นกำนันนะคะแล้วมีคนมาถามกำนันก็ต้องดูแล้วว่ากรณีเนี้ยนะคะอย่างที่อาจารย์สอนนะเป็นคดีแบบไหน
0: คดีมีข้อพิพาทหรือเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท
3: นะคะ
1: คือโดยหลักเนี่ยผู้ตายเนี่ยมีที่ดินมีรถยนต
3: ์
1: มีเงินฝากเนี่ย
3: ใช่
1: ตายปั๊บเนี่ยทายาทไปเบิกเงินไปโอนรถ
3: ไม่ได
1: ้โอนที่ดินเลยได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ
0: เอาที่ดินก่อนเอาชัดๆเลยที่ดินเนี่ยชื่อมันก็อยู่หลังโฉนดเนาะนายกอไก
3: ่
0: ถ้านายกอไก่ตายชื่อก็ยังเป็นนายกอไก่อยู่หลังโฉนด
1: ผมมีลูกคนเดียวพ่อตายเนี่ยไม่มีญาติคนอื่นแล้ว
3: ก็ไม่ได้อยู่ดี
1: อ้าวไม่ได้
0: เจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไม่ยอมแน่นอน
3: ใช่นะคะ
0: ก็ต้องมีคำสั่งศาลก่อน
3: แต่ในบางครั้งเนี่ยก็จะมีกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่ดินมีการเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยสืบสวนสอบสวนก็ได้นะคะแต่แล้วแต่ว่าเราจะไปเข้ากระบวนการไหนนะ
0: ครับ
3: ทีนี้อย่างกรณีนี้เนี่ยก็บอกเลยว่า เป็นคดีที่ไม่ได้มีการใครโต้แย้งสิทธิใครเลยนะคะแค่เป็นการที่ขอใช้สิทธิในทางศาลเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะคะพอเราเป็นกำนันเราก็รู้แล้วเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทก็มาดูต่อว่าคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยมันมี
0: เวลาจะเสนอคดี
3: มันมีหลายประเภทนะ
0: คดีต่อไหนแบบไหนต้องไปดูคดีประเภทคดีก่อน
3: ใช่ค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ร้องขอให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะคะก็คืออยู่มาตรา4จัตวานะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้คดีที่เกี่ยวกับร้องขอให้เสนอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจะเสนอได้2ศาลนะนะคะศาลแรกศาลที่เจ้ามรดกนะคะมีอันดับแรกเลยให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายเพราะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่อยู่ในราชอาณาจักรนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าเอ้ยไอ้ศาลเจ้ามรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาตอนตายเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ
1: ภูมิลำเนากันเลยจ้ะ
3: นะคะคุณอาจารย์ถามดีมาก
1: บ้านอยู่กรุงเทพไปเที่ยวภูเก็ต
0: ภูมิลำเนาอยู่ไหน
1: ดูโชว์แล้วช็อกตาย
3: อาจารย์อุทัย
1: อุทัย
3: คุณไปภูเก็ต
1: ไปดูโชว์ที่อุทัยช็อกตายไอ้อย่างเงี้ยภูมิลำเนาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือว่าอุทัย
3: นะคะก็ต้องบอกว่าไอ้คำว่าภูมิลำเนาของบุคคลเนี่ยคือถิ่นที่บุคคลมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ย
4: มีชื่อในทะเบียน
3: ในทะเบียนบ้านเนี่ยมีแน่ๆนะคะแล้วถ้าเป็นกรณีอาจารย์พงศิษฐ์มีชื่ออยู่ที่นนทบุรีนะคะแต่ว่าไปทำงานที่อุทัยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย
0: ์
3: อาทิตย์นึงมี7วันไปอุทัยซะ
1: สงสัยจริง
0: ๆ
3: อย่างเงี้ยนะคะที่อุทัยก็ถือว่าเป็นสถานที่อันแหล่งที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญของท่านอาจารย์พงศิษฐ์เหมือนกัน
0: ก็เป็นอีกภูมิลำเนาหนึ่ง
1: คือบางทีข้าราชการใช่ไหมย้ายไปลงดำรงตำแหน่งต่างจังหวัดบ้างใช่ไหมนี่ก็มีกรณี
3: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง
1: กรณีช่วยแล้วนะ
3: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะคะก็เลยถือว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือมีที่อยู่นะภูมิลำเนาที่บ้านเลขที่999แน่ๆนะคะก็คือเป็นที่ที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเองเป็น1นะ1ที่นะคะกับอีกที่นึงนะคะก็คือมีบ้านที่จังหวัดนครนายกนะแล้วก็บ้านที่จังหวัดสงขลานะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยในศักดิ์นะคะถือว่าภูมิลำเนาของศักดิ์มี2ที่ก็คือที่นครนายก1ที่กับที่สงขลา1ที
0: ่ครับ
3: นางยิ้มก็คือสามารถศาลใดศาลหนึ่งนะคะ
0: เลือกได
3: ้
0: สะดวกที่ไหนไปที่นั่น
3: ใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งจริงๆเข้าใจว่าอย่างปกติถ้าชาวบ้านปกติไม่ต้องชาวบ้านหรอกบางทีเราเนี่ยเนาะมีปัญหาเรายังคิดเลยว่าเอ๊ะเราจะต้องไปฟ้องที่ไหนล่ะนะคะไปยื่นคำร้องที่ไหนนะคะเพราะนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะ
0: ครับจริงๆนะปกครองท้องที่เนี่ยโดยหลักก็เป็นนอกจากเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองแล้วเนี่ยคุณยังต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักกฎหมายพื้นฐานเนี่ยเช่นมีคดีเกิดขึ้นคดีนี้ต้องแจ้งความไหมหรือว่าไม่ต้องแจ้งความตำรวจจะเข้ามายอมความได้ไหมยอมความไม่ได้หรือว่ามีคดีนี้จะไปฟ้องที่ศาลไหนจะไปยื่นคำร้องที่ศาลไหนอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นที่จริงๆเนี่ยท่านในฐานะนักปกครองเนี่ยก็ควรจะตอบลูกบ้านได
3: ้
0: นะครับแล้วก็ผมว่าหลักกฎหมายไม่น่ายากแล้วก็นำสิ่งที่ท่านอาจารย์ชูเกียรติเน้นย้ำนะครับว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยเอามาเผยแพร่ให้คนในชุมชนโดยที่ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับ
4: ผมมีตบท้ายสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
0: ครับผม
4: อันนี้เป็นพระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับท่านบอกว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าตกใจก็คือทุกวันนี้ความคิดอ่านและความประพฤติหลายๆอย่างซึ่งแต่ก่อนถือเป็นความชั่วความผิดได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับและพากันปฏิบัติโดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนจนทำให้เกิดปัญหาและทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมีแต่มืดมนลงไปข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ละท่านแต่ละฝ่ายต้องยึดหลักให้มั่นคงที่จะไม่กระทำสิ่งใดๆที่ชั่วที่เสื่อมต้องกล้าและบากบั่นที่จะทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นความประพฤติดีประพฤติชอบบังเกิดเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับครับเป็นของพระราชทานเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2532กับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยครับ
0: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยนำความรู้ที่ได้รับจากชุดวิชานี้ไปใช้งานในทางปฏิบัติจริงแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอบทุกๆวิชาเลยนะครับวันนี้เราทั้งหมดก็ขออนุญาตลานักศึกษาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ซึ่งนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่อง STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14และทาง www.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครั้งที่5เป็นการสรุปเนื้อหาในครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหา3หน่วยด้วยกันหน่วยที่13 14และ15วิทยากรจะมีอยู่3ท่านในหน่วยที่13วิทยากรได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์ในหน่วยที่14วิทยากรได้แก่รองศาสตราจารย์สำรวยกรรมลายุทธในหน่วยที่15วิทยากรได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวนาพิทักษ์และมีการเตรียมตัวสอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุและดิฉันอาจารย์นิตยาวงใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์ในหน่วยที่13หน่วยที่13จะพูดในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะเมื่อมีคำว่าการจัดการธุรกิจเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบความรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจก่อนนะคะมาเริ่มกันที่ความหมายนะคะว่าความหมายของธุรกิจและการประกอบธุรกิจอ่ะมันหมายถึงอะไรนะเริ่มต้นเลยก็จะบอกว่าธุรกิจนะคะเป็นกิจกรรมด้านการ

ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยธุรกิจนะคะก็จะมีตัวอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถยนต์นะคะธุรกิจผลิตอาหารกระป๋องอันนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านการผลิตนะคะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจด้านบริการก็เช่นธุรกิจโรงแรมธุรกิจสปานะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ให้บริการซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะขยายรายละเอียดต่อไปว่าสินค้าและบริการมีความแตกต่างกันอย่างไรต่อมานะคะเมื่อศึกษารู้ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจละเราก็มาดูกันบ้างว่าการประกอบธุรกิจอะคืออะไรนะคะการประกอบธุรกิจเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการนะคะแล้วแต่ว่าเราก็จะรวมไปถึงการจัดจำหน่ายเพื่อให้ได้กำไรและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอันนี้ก็จะเป็นการประกอบธุรกิจหน้าที่ทางธุรกิจมีอะไรบ้างล่ะหน้าที่ทางธุรกิจนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านแรกก็จะเป็นด้านของการตลาดนะคะด้านการตลาดทำอะไรล่ะเขาก็บอกว่าด้านการตลาดเนี่ยจะเป็นหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งผ่านสินค้าและบริการจากมือผู้ผลิตไปยังมือผู้บริโภคนั่นเองนะคะด้วยการจัดการตัวตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาสินค้านะคะการส่งเสริมทางการตลาดจนกระทั่งจัดจำหน่ายแล้วก็ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะรวมถึงการเก็บรักษาแล้วก็การนำส่งสินค้าการให้สินเชื่อนะคะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าอันนี้เป็นหน้าที่ด้านการตลาดนะคะสรุปแล้วก็คือด้านการตลาดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน 4P นะคะก็คือ product price place แล้วก็โปรโมชั่น product ก็คือดูแลด้านผลิตภัณฑ์ price ก็คือดูแลด้านราคา place ก็ดูแลด้านช่องทางการจำหน่ายโปรโมชั่นก็ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะหน้าที่ที่1ก็ผ่านไปต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ด้านที่2ก็คือการผลิตสินค้าและบริการการผลิตสินค้าและบริการนะคะหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ในการที่จะนำเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตนะคะในลักษณะต่างๆเพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปออกมานะคะซึ่งหน้าที่นี้จะรวมไปตั้งแต่การจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบเลยนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงงานด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของด้านการผลิตสินค้าคราวนี้ที่ครูเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าสินค้าและบริการต่างกันยังไงนะคะก็คือสินค้าเนี่ยเวลาเราผลิตสินค้ามันก็จะออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งเราจับต้องได้ในขณะที่บริการเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปนามธรรมคือเราไม่สามารถจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปรับบริการสปาหรือในโรงแรมต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ความพึงพอใจกลับมานะคะได้ความสะดวกสบายได้ความผ่อนคลายอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบริการนะคะในขณะที่การผลิตสินค้ามันจะออกมาเป็นรูปธรรมนะคะออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้รับบริการก็จะเข้าไปอยู่ในโปรเซสอยู่ในกระบวนการร่วมกับผู้ผลิตด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่การผลิตสินค้าและบริการต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ที่3ก็คือการบัญชีและการเงินนะคะการบัญชีและการเงินเขาทำอะไรกันล่ะนะคะการบัญชีและการเงินเขาก็บอกเลยว่าจะเป็นหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อที่จะจัดทำเป็นงบการเงินงบประมาณนะคะเพื่อที่จะดูการลงทุนว่าเราควรที่จะลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเอาไปใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงินนั่นเองเนาะต่อไปค่ะหน้าที่สุดท้ายทางธุรกิจก็คือหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาแล้วก็บรรจุคนเข้าไปในทำงานนะคะแล้วก็รวมถึงการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรมนะคะตลอดไปจนถึงงานด้านสวัสดิการต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มีคนเนี่ยพร้อมที่จะทำงานอยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้คือหน้าที่ทางธุรกิจ4ด้านนะคะที่นักศึกษาควรที่จะรู้นะต่อไปค่ะมารู้จักความหมายของคำว่าการจัดการบ้างนะคะการจัดการเนี่ยจะหมายถึงกระบวนการของการทำงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่ง
การจัดการเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญด้วยกัน3ประการนะคะซึ่งประการแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนคำว่ามีกระบวนการที่มีขั้นตอนก็คือจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน POSLCนะคะ P ก็คือการ planning การวางแผนนะคะการวางแผนพอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการ organizing ก็คือการจัดองค์การมีองค์การและขาดไม่ได้ก็คือต้องมีคนนะคะต้องมี staffing ต้องจัดคนเข้าไปทำงานเสร็จแล้วก็ต้องมี leading ก็คือการนำการชักจูงให้คนทำงานด้วยความเต็มใจนะคะและสุดท้ายก็จะต้องมีการควบคุมติดตามที่เรียกว่า controlling อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าการจัดการจะมีขั้นตอนมีกระบวนการที่มีขั้นตอนนะคะเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญเลยนะคะของการจัดการก็คือจะต้องให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทรัพยากรขององค์การนะคะก็จะประกอบไปด้วยคนเงินทุนเวลาพลังงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะมาดูต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นการจัดการธุรกิจนะคะการจัดการธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดำเนินงานด้านต่างๆอยู่ด้วยการทั้งหมด3 4ด้านนะคะ4ด้านด้านแรกเลยก็จะเป็นการกำหนดเป้าหมายขององค์การในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะธุรกิจของเราเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดว่าองค์การของเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรในอนาคตมีเป้าหมายอะไรนะคะต้องมีการกำหนดไว้ก่อนพอเรารู้เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะถึงจะมีการกำหนดกลยุทธ์นะคะว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะทำการดำเนินการให้องค์ประกอบต่างๆที่เราต้องการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะสุดท้ายต้องมีการวางแผนและการควบคุมที่ดีอันนี้นะคะก็จะเป็นการดำเนินการต่างๆในเรื่องของการจัดการธุรกิจเสร็จแล้วเอ๊ะเรากำลังพูดวิชาสารสนเทศเบื้องต้นใช่ไหมคะสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่การจัดการธุรกิจมาทั้งสิ้นทำไมล่ะทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงเรื่องการจัดการธุรกิจเนื่องจากว่าสารสนเทศกับการจัดการธุรกิจมันมีความสัมพันธ์กันนะคะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรล่ะเราก็มาดูกันนะคะอันแรกเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างการจัดการธุรกิจและก็สารสนเทศแล้วก็จะเห็นว่าฝ่ายการตลาดเนี่ยจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้านะคะโดยพนักงานขายเนี่ยก็จะดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อลูกค้าประเภทของสินค้าจำนวนที่สั่งซื้อนะคะยอดเงินสั่งซื้อแล้วก็วันกำหนดส่งพอพนักงานขายได้รับข้อมูลลักษณะนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะบันทึกลงไปในใบสั่งซื้อนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสารสนเทศสำคัญนะคะของพนักงานขายในการที่จะตัดสินใจดำเนินการตามหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเขากำหนดส่วนลดให้กับลูกค้านะคะตลอดจนตรวจสอบว่าสินค้าในโครงคลังนั้นมีเพียงพอที่จะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะไปยังฝ่ายบัญชีและการเงินนะคะเขาจะส่งข้อมูลไปยังฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำการตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้สินเชื่อไหมนะคะโดยดูประวัติในอดีตที่ผ่านมาว่าเขาเป็นลูกค้าชั้นดีถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกค้าชั้นดีชำระหนี้ถูกต้องตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่มีการซื้อขายเขาก็ชำระหนี้ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะได้รับการอนุมัติเมื่อได้รับการอนุมัติปุ๊บไอ้ใบสั่งซื้อตัวเนี้ยก็จะถูกส่งไปยังฝ่ายคลังสินค้าเพื่อทำการเช็คสต็อกว่าจำนวนที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยนะคะกับจำนวนสินค้าในโครงคลังมีเพียงพอกันหรือเปล่าถ้ามีเพียงพอเขาก็จะจัดส่งให้กับลูกค้าแต่ถ้าไม่พอทำยังไงไอ้ใบสั่งซื้อตัวนี้จะถูกส่งไปยังฝ่ายผลิตนะคะจะถูกส่งไปยังฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตก็จะดูแล้วก็จะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะผลิตเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะส่งสินค้าเนี่ยไปยังลูกค้าคราวนี้การที่จะส่งสินค้าไปยังลูกค้าจะต้องทำอย่างไรนะคะก็บริษัทอาจจะดำเนินการส่งสินค้าเองหรืออาจจะไปจ้างบริษัทรับส่งสินค้าอีกทีหนึ่ง
นะคะซึ่งถ้าไปจ้างเขาปุ๊บข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทสินค้าจำนวนสินค้าผู้รับปลายทางเป็นใครจะไปส่งที่ไหนสารสนเทศพวกนี้เนี่ยจะถูกส่งไปยังบริษัทรับส่งสินค้าเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าสารสนเทศเนี่ยนะคะจะเป็นตัวกลางในการที่จะขับเคลื่อนการประสานการทำงานระหว่างกระบวนการธุรกิจต่างๆขององค์การให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันต้องมาเรียนสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเมื่อเรารู้ความสัมพันธ์กันแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะเราก็มาดูลักษณะของสารสนเทศสำหรับผู้บริหารกันบ้างลักษณะของสารสนเทศสำหรับผู้บริหารนะคะตัวแรกเลยก็จะมีขอบเขตข้อมูลที่กว้างคำว่ามีขอบเขตข้อมูลที่ถ้าเราอยู่ฝ่ายการตลาดเราก็จะได้รับข้อมูลเฉพาะฝ่ายตลาดถูกไหมคะเป็นอาจจะเป็นข้อมูลด้านของยอดขายนะคะการสั่งซื้อถ้าเป็นฝ่ายการเงินเราก็อาจจะได้เรื่องของกำไรได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำไรแต่สำหรับผู้บริหารแล้วเนี่ยเขาจะได้รับข้อมูลทุกด้านเข้ามาเพราะฉะนั้นขอบเขตข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะกว้างนะคะมีลักษณะกว้างคราวนี้นอกจากจะมีข้อมูลที่กว้างและระยะเวลาของข้อมูลนะคะที่ได้รับเนี่ยจะไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับณเวลาปัจจุบันข้อมูลที่ได้รับเนี่ยจะย้อนตั้งแต่อดีตมาอย่างน้อย5ปีนะคะและเนื่องจากข้อมูลมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ย้อนกลับไปในอดีตค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นระดับความละเอียดของข้อมูลเนี่ยก็จะน้อยนะคะน้อยกว่าผู้บริหารระดับรองลงมาเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็สรุปรวบยอดใจความได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะก็จะมาทั้งภายในและภายนอกขององค์การโดยโครงสร้างของข้อมูลเนี่ยก็จะไม่มีโครงสร้างเนื่องจากว่ามันมาจากหลายแหล่งบางครั้งอาจจะมาจากลูกค้าบางครั้งอาจจะมาจากคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาจะไม่มีโครงสร้างคือมีลักษณะที่ไม่แน่นอนนะคะสุดท้ายลักษณะของข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีความมุ่งหมายในการใช้งานเพื่อเอาไปกำหนดกลยุทธ์แล้วก็กำหนดเป้าหมายและสุดท้ายเอาไปกำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองอันนี้คือลักษณะของสารสนเทศสำหรับผู้บริหารนะคะคราวนี้แล้วระบบสารสนเทศภายในองค์การธุรกิจมีอะไรบ้างนะเราก็มาดูกันนะคะตัวแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือประเภทของระบบสารสนเทศตามระดับการจัดการในองค์การนะคะซึ่งเขาก็แบ่งออกมาทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทแรกเลยนะคะจะเป็นระบบสารสนเทศงานประจำวันนะคะหรือที่เรียกว่าระบบประมวลผลเชิงรายการหรือเรียกกันว่า Transaction Processing System เรียกย่อๆว่า TPS นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองการปฏิบัติงานประจำวันนะคะงานประจำวันของเรามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นธนาคารนะคะก็จะมีการฝากระบบฝากถอนเงินนะคะซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็จะเป็นงานประจำวันของพนักงานธนาคารนะคะหรือระบบรับชำระเงินจากลูกค้าประเภทของระบบสารสนเทศตามระดับการจัดการในองค์การก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระดับนะคะระดับแรกเลยก็คือระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประจำวันนะคะหรือเรียกกันว่าระบบประมวลผลเชิงรายการหรือเรียกอย่างย่อๆว่า TPS ย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Transaction Processing System เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองการปฏิบัติงานประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปธนาคารก็จะมีพนักงานนั่งเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะพนักงานนั่งเคาน์เตอร์นั้นน่ะเขาก็จะจัดการในเรื่องของเงินฝากถอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานประจำวันของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบฝากถอนเงินนะคะหรืออาจจะมีระบบฝากถอนเงินแบบอัตโนมัติหรือที่เราเจอกันก็ที่เจอกันประจำก็คือ ATM นะคะหรือระบบชำระเงินจากลูกค้าห้างสรรพสินค้าหรือระบบแท็กกิ้งระบบแท็กกิ้งก็คือระบบติดตามพัสดุพันของธุรกิจนะคะเพื่อที่จะจัดส่งพัสดุพันให้ไปถึงมือลูกค้าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประจำวัน
ต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลางหรือที่เรียกว่า Management Information System เรียกสั้นๆว่า MIS นะคะเจ้า MIS เนี่ยจะเป็นระบบที่ทำสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารและก็การ

ควบคุมของผู้บริหารระดับกลางโดยประมวลผลแล้วก็สรุปข้อมูลจากงานปฏิบัติการประจำวันนั่นแหละนะคะเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับกลางของแต่ละหน่วยงานตัวอย่างนะคะก็เช่นการจัดทำรายงานยอดขายสินค้ารายเดือนรายไตรมาสแยกตามรายการสินค้าหรือรายงานเปรียบเทียบยอดขายสินค้าในช่วงเวลาเดียวกันในปีเดียวกันนะคะกับปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาก็สามารถที่จะ

ว่า DSS เจ้า DSS เนี่ยก็จะเป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้มีประสิทธิผลโดยระบบเนี่ยจะมีความสามารถในการจำลองสถานการณ์นะคะจำลองสถานการณ์อะไรจำลองสถานการณ์ของปัญหาแล้วก็เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆเพื่อที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดก็จะดูว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DSS ระดับสุดท้ายนะคะระดับสุดท้ายก็คือระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเรียกกันว่า Executive Support System Executive Support System ก็เรียกกันสั้นๆว่าESS นะคะ ESS เนี่ยจะเป็นระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบเพื่อที่จะจัดทำสารสนเทศที่มีความสำคัญนะคะต่อผู้บริหารระดับสูงในการที่จะนำเสนอภาพรวมให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมทั้งหมดขององค์การเพื่อที่จะได้เห็นว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การเนี่ยประสบความสำเร็จหรืออะไรเป็นตัวที่ทำให้องค์การเนี่ยประสบกับความล้มเหลวอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าระดับของประเภทของระบบสารสนเทศนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระดับระดับแรก TPS ระดับที่2 MIS ระดับที่3 DSS และระดับที่4คือ ESS นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นประเภทของระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าหน้าที่ทางธุรกิจมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นประเภทของระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านเช่นกันด้านแรกไม่พ้นด้านการขายและด้านการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศด้านการขายและการตลาดหรือที่เรียกว่า Sales and Marketing System เนี่ยก็จะเป็นระบบเพื่อสนับสนุนงานตามหน้าที่ทางการขายแล้วก็การตลาดตัวอย่างเช่นการพยากรณ์ยอดขายการรับคำสั่งซื้อการวางแผนการขายแล้วก็การวิเคราะห์ยอดขายนะคะหน้าที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่ด้านการผลิตสินค้าและบริการดังนั้นก็จะต้องมีระบบสารสนเทศด้านการผลิตสินค้าและบริการเข้ามาช่วยในการสนับสนุนซัพพอร์ตตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวกงานควบคุมระบบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตการวางแผนความต้องการวัสดุการควบคุมต้นทุนการผลิตแม้กระทั่งการควบคุมคุณภาพนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบสารสนเทศด้านการผลิตสินค้าและบริการด้านถัดมาก็จะเป็นด้านบัญชีแล้วก็การเงินนะคะด้านบัญชีและการเงินก็จะเป็นระบบที่สนับสนุนตามหน้าที่เช่นงานบัญชีลูกหนี้นะคะบัญชีเจ้าหนี้บัญชีสินทรัพย์ถาวรแม้กระทั่งบัญชีเงินเดือนของเรานะคะก็จะต้องมีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการทำงานและสุดท้ายจะเป็นระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ก็จะสนับสนุนการจัดการมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการงานบุคคลการจัดการแรงงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดจ้างการฝึกอบรมแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเรามาดูในเรื่องของระบบสารสนเทศสนับสนุนหน้าที่ทางธุรกิจนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ระบบนะคะที่ช่วยสนับสนุนระบบแรกจะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิชาชีพหรือที่เรียกว่า Knowledge Work System เรียกสั้นๆว่า KWS กับอีกตัวหนึ่งคือระบบสนับสนุนงานสำนักงานหรือที่เรียกว่า Office Automation System หรือที่เรียกสั้นๆว่า OAS มาดูกันในแต่ละระบบนะคะว่ามันคืออะไรตัวแรกเลยค่ะระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิชาชีพเนี่ยจะเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ใช้ความรู้เฉพาะทางวิชาชีพยกตัวอย่างเช่นด้านวิชาชีพวิศวกรเขาต้องออกแบบเขาออกแบบปุ๊บเขาก็ต้องมีระบบที่จะมาช่วยในการสนับสนุนงานของเขายกตัวอย่างเช่นเป็นระบบ CADนะคะ CAD ก็จะช่วยในการออกแบบย่อมาจาก Computer Aided Design นะคะหรือ CAD เราจึงเรียกมันว่า CAD นั่นเองนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นระบบสนับสนุนงานสำนักงานก็จะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานนะคะทั้งในส่วนของงานปฏิบัติการแล้วก็งานการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบนัดหมายงานประชุมนะคะหรือแม้กระทั่งระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นระบบสนับสนุนงานสำนักงานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา

เราอยากจะให้รู้จักอีกระบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนหรือในบริษัทต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องเอามันมาใช้เขาเรียกว่าระบบวางแผนทรัพยากรองค์การหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ERP เนี่ยย่อมาจากอะไรล่ะคะ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning System นะคะซึ่งเจ้า ERP เนี่ยก็จะมีลักษณะในเรื่องของการที่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สนับสนุนการทำงานทางการจัดการของผู้บริหารทุกระดับของทุกองค์กรไปพร้อมๆกันนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการการทำงานของฝ่ายต่างๆโดยเอื้อให้สามารถทำงานร่วมกันได้นะคะซึ่งเจ้า ERP เนี่ยจะต้องมีฐานข้อมูลกลางซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ในการที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างทันการนะคะอันนี้คือ ERPคราวนี้องค์ประกอบสำคัญของ ERP นะคะจะเห็นว่าสมัยโบราณนะคะต่างฝ่ายนะคะแต่ละฝ่ายที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลฐานข้อมูลเป็นของตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตลาดฝ่ายบัญชีฝ่ายผลิตหรือฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างก็จะมีฐานข้อมูลของตัวเองนะคะคราวนี้เวลาทำงานก็ต่างคนต่างแยกกันไปไม่เกิดการบูรณาการนะคะต่างคนต่างใช้ฐานข้อมูลของตัวเองเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลก็อาจจะไม่ตรงกันเจ้า ERP เนี่ยก็จะมาช่วยนะคะช่วยโดยการที่เอาฐานข้อมูลของทุกฝ่ายนะคะมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบวางแผนทรัพยากรองค์การหรือ ERP เนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลกลางที่สนับสนุนหน้าที่ทางธุรกิจครบทั้ง4ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้านการผลิตด้านบัญชีและการเงินและก็ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะโดยมีการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันนะคะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานจากรูปแบบที่ต่างฝ่ายต่างทำนะคะมาเป็นการประสานงานกันทำแบบข้ามฝ่ายอะค่ะคือฝ่ายนู้นก็มาใช้ฐานข้อมูลกลางเรานะคะอีกฝ่ายก็มาใช้ฐานข้อมูลกลางทุกคนต่างมาใช้ฐานข้อมูลกลางซึ่งมันก็เกิดการบูรณาการนั่นเองนะคะอันนี้คือองค์ประกอบของ ERP นอกจาก ERP แล้วมันยังมีระบบสารสนเทศอื่นธุรกิจที่เราจะต้องทำความรู้จักกันตัวแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะตัวที่2จะเป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานตัวที่3จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์การทางธุรกิจนะคะเพื่อไม่เสียเวลาอาจารย์แนะนำเลยว่า CRM คืออะไรนะคะ CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้นย่อมาจาก Customer Relationship Management นะคะจะมุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามุ่งเน้นให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจแล้วก็มาใช้บริการซ้ำๆจนเกิดเป็นความจงรักภักดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ระดับระดับแรกนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า Operation CRM นะคะซึ่ง Operation CRM เนี่ยก็จะถือว่ามันจะไปอยู่ส่วนหน้านะคะมันจะไปอยู่ส่วนหน้าของการปฏิบัติการเช่นพนักงานขายนั่นเองนะคะอีกระดับหนึ่งจะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในเรื่องของการวิเคราะห์หรือที่เรียกว่า Analytical CRM ในกระบวนการนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่จะเน้นไปที่ด้านการวิเคราะห์เพื่อที่จะดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีความต้องการอะไรนะคะเราจะได้เอามาวางแผนและออกแบบรณรงค์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องตรงใจลูกค้านั่นเองและระบบสุดท้ายนะคะระดับสุดท้ายก็จะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการร่วมสอดประสานการทำงานหรือที่เรียกว่า collaborative CRM นะคะจะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในกระบวนการธุรกิจซึ่งเป็นจุดที่ติดต่อและให้บริการกับลูกค้ามีการเชื่อมโยงระบบการให้บริการเข้ากับสื่อช่องทางที่หลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่น Facebook นะคะหรือไม่ก็ LINE ในปัจจุบันนะคะก็สามารถทำให้เราติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้แล้วก็สอดประสานการทำงานได้เป็นอย่างดีอันนี้คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ตัวแรกนะคะคราวนี้เราก็จะยกตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่สำคัญตัวแรกเลยระบบสารสนเทศเพื่องานบริการลูกค้าก็ได้แก่ระบบ call center นะคะอันที่สองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลของลูกค้าก็เช่นระบบสารสนเทศด้านการขายระบบสารสนเทศเพื่องานบริการลูกค้าซึ่งเราอาจจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคลังข้อมูลเข้ามาช่วยนะคะและสุดท้ายก็เป็นระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาดซึ่งก็คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองค่ะ
อันนี้นะคะก็จะเห็นว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีลูกค้าเป็นตัวกลางนะคะแล้วก็แตกไปว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้ามีความพึงพอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านการตลาดงานด้านการขายหรืองานบริการลูกค้านะคะซึ่งเราก็จะต้องยึดเอาลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นสำคัญต่อไปค่ะจะเป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือที่เรียกว่า supply chain management หรือ SCM เนี่ยจะเป็นการจัดการกิจกรรมของธุรกิจในส่วนที่เชื่อมโยงกับการซื้อการผลิตแล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้านะคะเป็นการเชื่อมโยงการไหลของสารสนเทศและวัตถุดิบในการผลิตจากซัพพลายเออร์ไปยังฝ่ายผลิตสินค้าโดยจะเชื่อมโยงเรื่องการไหลของสารสนเทศและสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตไปยังฝ่ายกระจายสินค้าจนกระทั่งต่อเนื่องไปถึงลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดเวลาในการดำเนินงานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลังนะคะโดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเพื่อการวางแผนส่วนที่2เพื่อการดำเนินการห่วงโซ่อุปทานนะคะมาดูตัวแรกเลยค่ะเพื่อการวางแผนระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำแผนการผลิตกำหนดการผลิตล่วงหน้านะคะการวางแผนความต้องการของสินค้าการวางแผนเรื่องการกระจายสินค้าแล้วก็การวางแผนการขนส่งสินค้าส่วนในเรื่องของการดำเนินงานนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานหรือที่เรียกว่า supply chain executive system เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำสัญญาซื้อสัญญาใหญ่นะคะโดยเป็นการช่วยให้ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะกำหนดวันนำส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะคะโดยสามารถให้สารสนเทศเนี่ยเกี่ยวกับสถานะของสินค้าได้แล้วก็สามารถที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลานะคะอันต่อมาหน้าที่อันต่อมาก็คือการผลิตขั้นสุดท้ายคำว่าการผลิตขั้นสุดท้ายก็คือบ่งบอกถึงการกำหนดการสุดท้ายของสายการประกอบสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการทดแทนสินค้าในคงคลังเพื่อที่จะให้เรามีสินค้าเพียงพอที่จะจำหน่ายโดยที่สินค้าไม่ล้นคลังสินค้านะคะแล้วก็มีเรื่องของการกระจายสินค้าและการส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นนะคะแล้วก็ต้องมีระบบให้เขาติดตามว่าเมื่อไหร่เราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่เราจะได้สินค้าคืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานซึ่งสามารถสรุปได้ว่านะคะระบบสารสนเทศของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการประสานงานการจัดการเรื่องกำหนดการการควบคุมการจัดซื้อการผลิตโดยจะเชื่อมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศผ่านระบบ EDI หรือที่เรียกว่า Electronic Data Interchain แล้วก็ระบบเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น Internet Intranet หรือ Extranet ก็แล้วแต่นะคะมาดูตัวสุดท้ายค่ะระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์นะคะการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนี่ยแล้วก็จะทำโดยการที่เอาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกขององค์การเนี่ยมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลเนื่องจากว่าณเวลาที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการทรานแซคชันของข้อมูลไม่สามารถทำให้วิเคราะห์ในขณะนั้นได้ต้องดึงข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์แยกออกมาเป็นคลังข้อมูลหรือที่เรียกว่า data warehouse เมื่อเราได้คลังข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกก็จะมีเทคนิคอยู่2เทคนิคด้วยกันก็คือเทคนิคของเหมืองข้อมูลกับเทคนิค OLAPนะคะอันนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านรายละเอียดดูในหนังสือนะคะเรื่องสุดท้ายที่เราจะมารู้จักกันก็คือเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรืออีคอมเมิร์ซก็จะเป็นกระบวนการทำธุรกรรมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการประมูลการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือถ่ายโอนสินค้าและบริการตลอดจนเนื้อหาที่เป็นดิจิทัลระหว่างองค์การธุรกิจกับองค์การธุรกิจด้วยกันหรือองค์การธุรกิจกับผู้บริโภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยธุรกรรมทางการค้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดมูลค่ากับคู่ค้าทั้งสองฝ่ายนะคะโดยคุณลักษณะเพราะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือไม่จับกัดเวลาสถานที่แล้วก็ครอบคลุมทั่วทั้งโลกเจนว่าทุกเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เลยนะคะไม่จำกัดเวลาสถานที่แล้วเราอาจจะซื้อผ่านต่างประเทศมาก็ได้นะคะโดยมันจะเป็นมาตรฐานระดับสากลแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าคือสามารถตอบโต้กันได้ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะมีการตอบสนองลักษณะส่วนบุคคลกันไปนะว่าใครมีความถนัดอย่างไรเขาก็จะตอบสนองตามที่เราต้องการนะคะ
พาณิชย์ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกก็จะเป็นธุรกิจกับผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า Business to Customer B2C นะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นร้านค้าปลีกออนไลน์ที่เรารู้จักกันดีนะคะเช่น Lazada Alibaba หรือถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ให้บริการตัวและห้องพัก

0: ็เช่น Agoda หรือ Trivago อันนี้นะคะตามสไลด์ก็จะเป็นหน้าตาของ Lazada นะคะต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจกับธุรกิจหรือที่เรียกว่า Business to Business หรือ B2B นะคะเจ้า B2B เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการขายให้กับผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกันเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อที่จะนำสินค้าที่ได้เนี่ยไปผลิตต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบริษัทซิสโก้นะคะเขาก็จะเน้นการขายแบบ B2B สุดท้ายค่ะก็จะเป็นลูกค้ากับลูกค้าหรือที่เรียกว่า customer to customer หรือ C2C นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นบริษัท eBay บริษัท eBay เนี่ยไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะแต่ให้ลูกค้ากับลูกค้ามาจุดมาเป็นจุดที่เจอกันนะคะเพื่อที่จะซื้อขายสินค้าเปรียบเสมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวกลางนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3ประเภทนะสำหรับวันนี้นะคะในหน่วยที่13ของเรานะคะก็มีเนื้อหาประมาณนี้ถ้านักศึกษาอยากรู้รายละเอียดลึกลงไปนะคะก็ให้นักศึกษาเข้าไปอ่านในเนื้อหาได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหน่วยที่14นะคะประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การค่ะซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของชุดวิชา13201นะคะสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นค่ะสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตอนนะคะตอนแรกเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การโดยจะจัดการในด้านของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการจัดการนะคะสารสนเทศในองค์การด้านสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของประเด็นสำคัญในการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านการจัดการองค์การค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยเช่นกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นด้านการจัดโครงสร้างขององค์การและเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของด้านการเงินแล้วก็การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหานะคะก็ลองมาทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อที่จะได้วัดว่านักศึกษาเนี่ยมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การค่ะสำหรับแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะคะเรื่องที่1ก็คือข้อที่1 นะคะข้อใดคือสารสนเทศชนิดที่มีการใช้งานมากที่สุดในองค์การค่ะก็ตัวเลือกมีด้วยกันอยู่นะคะ4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกก็คือสารสนเทศชนิดที่ไม่มีโครงสร้างตัวที่2คือสารสนเทศชนิดที่มีโครงสร้างตัวที่3ก็คือสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตัวที่4คือสารสนเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแล้วข้อจอจานก็คือทุกข้อนะคะก็นักศึกษาคิดว่าเป็นข้อไหนคะสำหรับเฉลยนะคะก็คือสารสนเทศชนิดที่มีโครงสร้างค่ะซึ่งรายละเอียดนักศึกษาน่าจะได้ศึกษามาแล้วจากหน่วยอื่นๆนะคะว่าสารสนเทศชนิดที่มีโครงสร้างหมายความว่าอย่างไรนะคะมีลักษณะอย่างไรข้อ2นะคะข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการสารสนเทศที่ดีตัวเลือกข้อแรกนะคะเป็นการจัดการข้อมูลให้มีความพร้อมใช้ข้อขอนะคะการกำหนดนิยามและมาตรฐานข้อมูลข้อคอการใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การข้องอการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบฐานข้อมูลข้อจอการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูลค่ะก็น่าจะเป็นข้อไหนดีคะข้อคอควายนะคะเพราะว่าข้อคอควายเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงหลักการอะไรเลยเป็นแค่พูดแบบว่าเป็นการใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เป็นหลักการจัดการสารสนเทศที่ดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วองค์การก็จะใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกอยู่แล้วค่ะข้อที่3นะคะข้อใดคือสัญญาณที่บ่งชี้ค่ะว่าองค์การเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะตัวเลือกแรกนะคะสารสนเทศที่จัดเก็บมีปริมาณมากต่อนะคะมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ข้อคอนะคะประเภทของผู้ใช้ระบบมีความหลากหลายข้องอนะคะระบบมีอายุการใช้งานมากเกินกว่า3ปีค่ะและข้อจอจานระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไม่เพียงพอค่ะก็ถามว่าสัญญาณบ่งชี้นะคะที่บอกว่าองค์กรนั้นเนี่ยผิดบกพร่องในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นมันก็

ป็นข้อจอจานนะคะก็คือระบบการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไม่เพียงพอค่ะส่วนข้อถัดไปนะคะข้อ4นะคะข้อใดคือลักษณะสำคัญขององค์การดิจิทัลค่ะข้อกอไก่นะคะมีสายการบังคับบัญชาหลายชั้นข้อขอไข่ขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนต้องทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อคอมีการส่งต่องานแบบอัตโนมัติข้องงูมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทุก3ปีค่ะคำว่าองค์การดิจิทัลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายว่าคืออะไรนะคะลักษณะสำคัญขององค์การดิจิทัลนะคะและข้อจอจานนะคะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านไอทีค่ะสำหรับลักษณะสำคัญขององค์การดิจิทัลนะคะก็คือข้อคอควายค่ะคือต้องมีการส่งต่องานกันแบบอัตโนมัติค่ะข้อสุดท้ายนะคะสำหรับแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะคะข้อใดคือวิธีการคำนวณต้นทุนในการดำเนินการตลอดอายุโครงการที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะข้อก TCO ค่ะ Total Cost of Ownership นะคะข้อขอ ROI ค่ะ Return of Investment นะคะข้อขอ ROA ค่ะ Return of Asset ข้องอ IRR ค่ะ Internal Rate of Return และข้อจอ BCR ค่ะ Business Cost Return ค่ะซึ่งการคำนวณต้นทุนในเรื่องของการดำเนินการตลอดอายุโครงการที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราจะใช้ศัพท์คำว่า TCO ค่ะก็คือ Total Cost of Ownership นะคะก็คือต้นทุนในการเป็นเจ้าของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะคะที่จะนำนักศึกษาเข้าไปสู่เนื้อหานะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เพื่อที่ให้นักศึกษาทราบพื้นฐานของตัวเองอะนะคะว่ามีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปที่เนื้อหาเลยนะคะสำหรับตอนแรกนะคะประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านสารสนเทศนะคะปัจจุบันนี้นะคะมันจะมีตัวปัจจัยอะค่ะที่เป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดการสารสนเทศในองค์การในสมัยก่อนเนี่ยองค์การเรามีการจัดการสารสนเทศโดยลักษณะที่เป็นกระดาษซะส่วนมากนะคะแล้วก็ใช้วิธีการจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ทันนะคะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์นะคะมีการเกิดของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาทำให้องค์การต่างๆเนี่ยนะคะต้องมีการปรับตัวโดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์เพื่อที่จะลดข้อจำกัดนะคะในเรื่องระยะทางแล้วก็เวลาในการที่จะต้องทำการติดต่อทางธุรกิจนอกจากนี้เราก็ต้องการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการให้ลดต้นทุนต่ำที่สุดนะคะแต่ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยเป็นตัวการตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดการสารสนเทศในองค์การคือเราจะมาจัดการสารสนเทศในรูปแบบที่เป็นกระดาษน่ะไม่ได้แล้วนะคะส่วนตัวที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศและความรู้ค่ะในสมัยก่อนนะคะแทบทุกประเทศนะคะก็จะมีเน้นในเรื่องของสังคมอุตสาหกรรมก็คือนิยมที่จะสร้างโรงงานต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ผลิตสินค้านะคะต่างๆออกไปสู่ตลาดโลกแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรามีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในเรื่องของการทำกิจกรรมหรือว่ากระบวนการต่างๆทางธุรกิจนะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่จะไปเน้นเรื่องของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้มีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆในราคาถูกเนี่ยเรามาเน้นในเรื่องของการนำเอาความรู้ทางด้านสารสนเทศแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆขององค์การเนี่ยค่ะมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ละค่ะมันมาเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมีต่อการจัดการสารสนเทศในองค์การของเรานะคะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลนะคะธุรกิจดิจิทัลคืออะไรธุรกิจดิจิทัลคือธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นกลไกในทุกๆกระบวนการทำงานภายในองค์การแล้วก็มีการให้บริการแบบออนไลน์รวมทั้งเชื่อมต่อกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อส่งต่อนะคะการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เบ็ดเสร็จงั้นการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลก็ต้องมีผลต่อสารสนเทศที่จะใช้นะคะเพราะเราไม่ได้ดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการปรับตัวขององค์การธุรกิจนะคะองค์การเนี่ยต้องมีการปรับรูปแบบการทำงานนะคะเนื่องจากว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาประยุกต์กับองค์การ
เพราะองค์การก็ต้องมีการปรับโครงสร้างให้แบรนด์ราบลงมีการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้มีลักษณะที่เป็นการร่วมมือมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะจัดการกับสารสนเทศในองค์การเพื่อที่จะส่งต่อไปในเรื่องของการทำธุรกิจนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาน่ะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลนะคะต่อการจัดการสารสนเทศในองค์การทีนี้เรามาดูเรื่องของประเภทของสารสนเทศกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศให้เหมาะสมนะคะซึ่งประเภทของสารสนเทศเนี่ยมันก็จะมีสารสนเทศถ้าเราแบ่งทางโครงสร้างก็มีสารเทศที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนะคะแล้วถ้าเราแบ่งในเรื่องของการใช้ก็จะมีในเรื่องของการใช้ภายในองค์กรและการใช้ภายนอกองค์การนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะมีทั้งหมด4ประเภทถ้าแบ่งโดย2มิติที่กล่าวมานะคะซึ่งสารสนเทศชนิดที่มีโครงสร้างและใช้ในองค์การเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสารสนเทศซึ่งเรามีการจัดเก็บเป็นระเบียนหรือว่าเป็นเรคคอร์ดนะคะมีแบบฟอร์มที่แน่นอนนะคะสามารถที่จะเอาไปบันทึกจัดเก็บต่างๆได้นะคะส่วนสารสนเทศนะคะชนิดที่ไม่มีโครงสร้างก็คือเป็นสารสนเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บในรูปของเรคคอร์ดหรือระเบียนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทำบันทึกข้อความการประชาสัมพันธ์การส่งรับส่งอีเมลต่างๆซึ่งจะมีข้อความซึ่งไม่ได้จัดเป็นระเบียนเป็นช่องหรือว่าเป็นชื่อฟิลหรือชื่อคอลัมน์เอาไว้นะคะส่วนการใช้ภายในองค์กรก็คือเป็นสารสนเทศที่เราใช้ในการทำธุรกิจโดยส่งต่อระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรของเรานั่นเองกับสารสนเทศแบบภายนอกองค์กรก็คือการที่เราทำธุรกิจกับลูกค้ากับพันธมิตรนะคะก็จะต้องมีสารสนเทศเนี่ยค่ะที่ส่งต่อให้กับลูกค้าและพันธมิตรซึ่งสารสนเทศที่ใช้ภายในและภายนอกองค์กรเนี่ยมันมีทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนะคะต่อมานะคะเรามาพูดถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศให้เหมาะสมเนื่องจากว่าสารสนเทศนี่มีหลายประเภทที่กล่าวมาแล้วนะคะงั้นเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงในที่นี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศซึ่งส่วนมากจะเป็นการจัดการสารสนเทศที่มีโครงสร้างอย่างเช่นเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลนะคะ Database Management Technology ตัวนี้ก็คือเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะคะในรูปแบบของเรคคอร์ดโดยที่จะมีการแบ่งเป็น attribute หรือชื่อ field ต่างๆนะคะให้เป็นระเบียบนะคะมีการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลนะคะแล้วแฟ้มข้อมูลก็จะมีด้วยกันหลายแฟ้มก็จะเป็นแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แฟ้มข้อมูลเกิดขึ้นมาเป็นฐานข้อมูลนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเนี่ยนะคะที่ในเชิงพาณิชย์นะคะที่ขายอยู่ในท้องตลาดมากมายรวมทั้งที่เป็น open source ที่สามารถเลือกใช้ได้เองด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีเทคโนโลยีคลังข้อมูลสำหรับ Data Warehouse Technology เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาต่อขึ้นมาจากฐานข้อมูลเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆเนี่ยจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลหลายๆฐานแล้วก็มีปริมาณมากจำนวนฐานข้อมูลก็มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเรียกใช้ข้อมูลบางอย่างที่จะเอาไปสนับสนุนนะคะให้กับผู้บริหารในการที่จะดูรายงานในภาพรวมขององค์การเนี่ยทำได้ยากมากเลยถ้าเราจะต้องไปดึงข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูลมามันจะเสียเวลามากก็เลยมีคนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีคลังข้อมูลขึ้นมาโดยคลังข้อมูลก็คืออะไรคลังข้อมูลก็คือที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลหลายๆฐานนะคะซึ่งเราจะไม่ได้เอามาทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดในแต่ละฐานแต่เราจะดึงมาเฉพาะข้อมูลบางส่วนของฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กับความต้องการที่ผู้บริหารต้องการดูข้อมูลเหล่านั้นแล้วเราก็เอาไปจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลซึ่งมันจะมีกรรมวิธีที่เรียกว่า ETL นะคะเป็นกระบวนการในการที่จะแปลงฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าไปสู่คลังข้อมูลค่ะนอกจากนี้แล้วก็จะมาพูดถึงเทคโนโลยีการจัดการเอกสารเทคโนโลยีการจัดการเอกสารเนี่ยจริงๆแล้วในองค์การทั่วๆไปเนี่ยเมื่อเริ่มมีเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดการเอกสารอยู่แล้วก็คือการใช้ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดทำเอกสารการจัดเก็บเอกสารเป็นโฟลเดอร์ต่างๆไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะการบันทึกการจัดเก็บการปรับปรุงข้อมูลต่างๆนะคะโดยในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะจากการที่มีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างเว็บไซต์ต่างๆก็จะไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาบนเว็บเพราะว่าแทบทุกองค์การค่ะก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะซึ่งมีเพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการที่จะให้คนรู้จักนะคะองค์การของเราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการนะคะแล้วก็
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การของเราเพื่อให้ลูกค้าแล้วก็บริษัทหรือองค์การอื่นเนี่ยได้รู้จักเรานะคะเพราะการจัดการเนื้อหาบนเว็บเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาซึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาบนเว็บเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นเว็บท่าหรือว่าพอร์ทัลเว็บนะคะเว็บท่าก็เป็นที่รวบรวมเว็บต่างๆนะคะซึ่งคล้ายกับเป็นทางลัดในการที่จะเข้าค้นหาข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าเวลาเราทำเว็บท่าของระบบเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นจุดที่จะง่ายสะดวกต่อลูกค้าในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆขององค์กรในเรื่องหรือหมวดหรือประเภทเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างบล็อกนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาบนเว็บนะคะเราสามารถที่จะไปเขียนเนื้อหาต่างๆบนบล็อกได้แล้วก็อนุญาตให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเนี่ยค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่เราโพสต์บนเว็บได้นะคะแล้วก็ยังมีวิกินะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นๆอีกหลายเทคโนโลยีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยีตัวสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในเรื่องของการที่จะเอามาจัดการกับสารสนเทศก็คือเทคโนโลยี API นะคะหรือว่า Application ProgrammingInterface ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างระบบแอปพลิเคชันหรือระบบงานประยุกต์ต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในจัดการสารสนเทศของเรานะคะตัวนี้มันจะลดความยุ่งยากเวลาเราจะเอาแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันหรือ3แอปพลิเคชันมาทำงานเชื่อมต่อกันนะคะเพื่อที่จะจัดการกับสารสนเทศค่ะทีนี้เรามาพูดถึงหลักการจัดการสารสนเทศที่ดีนะคะในเรื่องของการจัดการสารสนเทศที่ดีเนี่ยนะคะหลักการก็คือหนึ่งเราต้องมีการกำหนดนิยามและมาตรฐานข้อมูลต่างๆที่เราองค์การของเราเพื่อให้ทุกคนที่ใช้หรือพนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจคำว่าข้อมูลชื่อข้อมูลตัวนั้นให้ตรงกันมีมาตรฐานในการจัดเก็บนะคะที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะเพราะข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกไปประมวลผลให้กลายเป็นสารสนเทศอีกทีนึงเมื่อถ้าเรามีการนิยามและมีการกำหนดมาตรฐานของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นต้นทางที่ดีแล้วเนี่ยปลายทางคือสารสนเทศที่ได้มันก็จะได้สารสนเทศที่ดีตามมาด้วยค่ะส่วนอันที่2นะคะเป็นเรื่องของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลนะคะอย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่าเรามีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลนะคะซึ่งระบบฐานข้อมูลก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมการดูแลการกำกับการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบแล้วก็มีความถูกต้องสอดคล้องกันลดความขัดแย้งกันต่างๆของข้อมูลเวลาเราจะมีเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลหรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มฟิลบางฟิลหรือว่าปรับปรุงฟิลบางฟิลเนี่ยนะคะเราจะต้องให้มีการควบคุมด้วยนะคะเพราะว่าฐานข้อมูลเหล่านี้มันจะลิงก์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลด้านการตลาดด้านลูกค้าด้านการผลิตนะคะด้านการเงินต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราะมันจะทำให้เกิดข้อมูลขัดแย้งกันได้นะคะแล้วก็สารสนเทศที่ได้มาอาจจะเป็นสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการจัดการให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งานมีความครบถ้วนถูกต้องแล้วก็มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่เป็นหลักการจัดการสารสนเทศที่ดีค่ะเพราะว่าในการจัดการสารสนเทศที่ดีเนี่ยนะคะข้อมูลจะต้องมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาหมายความว่าถ้าผู้บริหารต้องการที่จะเรียกดูรายงานหรือสารสนเทศอะไรเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมที่จะนำข้อมูลไปประมวลผลแล้วก็ออกรายงานสารสนเทศให้กับผู้บริหารใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องได้มาจากข้อมูลที่มีความถูกต้องนะคะแล้วก็มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วยหมายความว่าคนที่จะเข้าไปใช้สารสนเทศเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้อย่างเป็นระบบไม่ใช่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศในองค์กรได้เท่าเทียมกันไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทจะมีระดับชั้นความสำคัญที่แตกต่างกันไปค่ะและสุดท้ายนะคะการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูลเวลาเรานำเอาฐานข้อมูลมาจัดเก็บข้อมูลในองค์กรเนี่ยจะมีนักคอมพิวเตอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เราจะใช้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารฐานข้อมูลหรือว่า DBA Database Administrator คนนี้จะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนว่าเขารับผิดชอบข้อมูลในส่วนไหนบ้างนะคะเพราะถ้าไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้การทำงานเนี่ยไม่ครบถ้วนหนึ่งนะคะและเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราจะไปติดตาม
นะคะงานตรงส่วนที่เกิดปัญหาตรงนี้กับใครนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารฐานข้อมูลจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขามีเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลให้ชัดเจนค่ะค่ะทีนี้ประเด็นต่อไปนะคะก็จะพูดถึงประเด็นสำคัญในการจัดการสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบ้างนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลนะคะซึ่งแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยก็คือเราต้องมาจัดระเบียบงานนะคะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมใน3องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือ people หรือคนหรือบุคลากรองค์ประกอบที่2ก็คือกระบวนการทำงานและองค์ประกอบที่3ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งเรานิยมเรียกว่า PPT นั่นเองนะคะเป็นแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าองค์การของเราเนี่ยมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลแล้วนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าในองค์การของเราเนี่ยมีสัญญาณบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงว่าองค์การของเราเนี่ยบกพร่องหรือเปล่าในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างเช่นระบบคอมพิวเตอร์มักจะหยุดชะงักหรือว่ามีไวรัสหรือถูกการก่อกวนบ่อยๆ 2. การติดมัลแวร์หรือไวรัสหรือโปรแกรมแบบฝังตัว 3. ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องตลอดเวลา 4. นะคะการบริหารโครงการล้มเหลวไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดเพราะว่าระบบการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยไม่เพียงพอและการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารเนี่ยมีความผิดพลาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าองค์การของเราเนี่ยบกพร่องต่อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลก็เดี๋ยวเราในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อนะคะว่าการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยเรามีการนำเอามาตรฐานอะไรเข้ามาใช้งานบ้าง

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

เรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับในประเด็นที่เมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้ในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลนะคะก็เราจะมีการใช้แนวคิดหลักนะคะตามแนวทางของโควิดนะคะโควิดย่อมาจากคำว่า Control Objective for Information and Related Technology Framework นะคะซึ่งแนวคิดหลักนะคะตามแนวทางโควิดก็คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ Business Objective กับวัตถุประสงค์ของการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล Government Objective นะคะให้เข้ากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะหรือ IT Resource นั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดนะคะก็คือเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจอยู่แล้วซึ่งทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวเองนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะมีการจัดการอย่างไรให้เกิดธรรมาภิบาลหรือความโปร่งใสนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของสารสนเทศที่จะต้องเอามาใช้จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทางธุรกิจแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยนะคะเมื่อเรากำหนดคุณลักษณะของสารสนเทศที่สอดคล้องแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมากำหนดในเรื่องของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่จะสนับสนุนให้เกิดคุณลักษณะของสารสนเทศที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแล้วก็การจัดการสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะตัวนี้ก็เป็นแนวคิดหลักๆของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางของโควิดนะคะก็คือเอาวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์การจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลมาผนวกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในเรื่องของกระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวโควิดเนี่ยนะคะเราจะดูในลักษณะรูปแบบนี้ก็ได้ก็คือแบ่งเป็น2กระบวนการหลักๆนะคะก็คือจะมีความต้องการทางธุรกิจขององค์กรเข้ามาเป็นตัวกำกับนะคะแล้วเราก็จะมีการกำกับดูแลค่ะว่าความต้องการทางธุรกิจเนี่ยต้องการสารสนเทศอะไรบ้างที่จะไปใช้ในทางธุรกิจการกำกับดูแลของเราก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการการประเมินนะคะว่าสารสนเทศที่ได้เนี่ยสอดคล้องหรือเปล่ากับความต้องการทางธุรกิจมีการสั่งการนะคะมีการเฝ้าติดตามนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นกระบวนการที่อยู่ข้างบนส่วนกระบวนการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลก็คือการบริหารจัดการค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการจะประกอบไปด้วยกระบวนการย่อยอีก4กระบวนการก็คือเป็นการวางแผนนะคะวางแผนว่าจะนำเอาระบบงานประยุกต์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาประยุกต์กับงานด้านใดบ้างนะคะแล้วก็มีพัฒการพัฒนาหรือสร้างระบบหรือว่าติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีการดำเนินการนะคะให้สอดคล้องตามความต้องการของธุรกิจนะคะแล้วก็มีการเฝ้าติดตามค่ะว่าการดำเนินการนี้สอดคล้องจริงหรือไม่นะคะตัวนี้ก็เป็นกระบวนการนะคะเรามาพูดถึงทรัพยากรของเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางโควิดนะคะทรัพยากรที่สำคัญนะคะของทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางโควิดเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือตัวระบบงานคอมพิวเตอร์นะคะหรือตัวระบบงานประยุกต์นั่นเองก็คือเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กับในงานด้านต่างๆขององค์การไม่ว่าจะเป็นงานด้านการขายบุคลากรการผลิตการเงินการบัญชีนะคะพวกนี้ก็คือตัวระบบงานคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นทรัพยากรศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งก็จะต้องมีการบริหารจัดการมีการควบคุมติดตามตามแนวทางโควิดนะคะแล้วก็มาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตัวนี้ก็เป็นองค์ประกอบตัวที่2ที่สำคัญเช่นกันโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะการจัดซื้อจัดหานะคะพวกซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะคะระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆนะคะและอีกตัวนึงนะคะองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบุคลากรบุคลากรเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง

เรื่องของการพัฒนาการติดตั้งนะคะการฝึกอบรมทางด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะเดียวกันบุคลากรฝ่ายผู้ใช้ก็ต้องมีความรู้นะคะมีทักษะในการที่จะใช้ระบบนะคะหรือเทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องด้วยนะคะและอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญก็คือตัวสารสนเทศตัวนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรเนี่ยนะคะลงทุนไปเพราะว่าองค์การเนี่ยต้องการที่จะให้ได้ทรัพยากรให้ได้สารสนเทศตัวนี้ค่ะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลทั้ง4องค์ประกอบนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางโควิดที่จะต้องให้ความสำคัญค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยเอื้อนะคะขององค์การนะคะตามแนวทางโควิดนะคะปัจจัยตัวแรกเลยก็คือหลักการนโยบายและกรอบการดำเนินงานนะคะตัวนี้ก็คือจะมุ่งที่จะกำหนดนะคะพัฒนานะคะองค์การให้ไปสู่การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มีธรรมาภิบาลแล้วก็รองรับกับวัตถุประสงค์ธุรกิจด้วยนะคะต้องการที่จะปรับพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรภายในองค์การนะคะให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของกระบวนการตัวนี้ก็หมายถึงเราต้องมีการกำหนดกระบวนการในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้ถูกต้องตามลำดับตามขั้นตอนนะคะแล้วก็มาพูดถึงโครงสร้างองค์การองค์การก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวเองนะคะให้สอดรับด้วยกับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในองค์การนะคะซึ่งก็จะทำให้เราเกิดการสร้างวัฒนธรรมจริยธรรมแล้วก็พฤติกรรมการทำงานขององค์การเราในรูปแบบของการทำงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะส่วนทรัพยากรนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของปัจจัยเอื้อของการของแนวทางโควิดเนี่ยก็คือทรัพยากรตัวแรกเลยก็คือสารสนเทศนะคะก็จะเป็นทรัพยากรที่เราจะได้จากการที่เราองค์การของเราตามแนวทางโควิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานนะคะจะต้องมีเป็นทรัพยากรที่หน่วยงานที่ดูแลนะคะจะต้องมีบริการมีการให้การความรู้นะคะแล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหากรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับบริการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะและบุคลากรทักษะและศักยภาพตัวนี้ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญค่ะที่จะเอื้อให้องค์การเนี่ยสามารถทำงานตามแนวทางโควิดได้บุคลากรก็ต้องมีทักษะมีศักยภาพนะคะทั้งในผู้พัฒนาระบบหรือกลุ่มนักไอทีรวมทั้งผู้ใช้ระบบด้วยค่ะทีนี้เราจะมากล่าวถึงตอนที่2ของหน่วยที่นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านการจัดการองค์การนะคะด้านการจัดการองค์การเนี่ยจะมี2เรื่องก็คือเรื่องแรกเป็นด้านการจัดการโครงสร้างองค์การและเรื่องที่2เป็นเรื่องของด้านการเงินและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนที่จะนำเอาไอทีมาประยุกต์กับองค์การนะคะเรามาดูเรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องของด้านการจัดการโครงสร้างองค์การเนี่ยสำหรับโครงสร้างองค์การเนี่ยนะคะปัจจุบันเราบอกว่ามีการปรับตัวไปสู่องค์การดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างองค์การก็จะต้องมีโครงสร้างที่แบนราบลงนะคะแบนราบลงไม่ได้หมายว่าเราลดชั้นระดับชั้นบังคับบัญชาลงแต่ว่าเรามีการควบระบบชั้นการบังคับบัญชาให้สั้นลงแล้วก็มีการกระจายนะคะอำนาจการตัดสินใจให้กับบุคลากรนะคะที่ทำงานในแต่ละขั้นตอนให้สามารถตัดสินใจได้เองนะคะเพื่อให้การทำงานมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโครงสร้างที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือว่าจะต้องมีระบบที่ทำให้สนับสนุนนะคะใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามนะคะเพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและนำไปสู่การส่งต่องานแบบอัตโนมัตินะคะเมื่อเรามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เนี่ยมีการส่งรับส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินทราเน็ตหรือเอ็กซ์ทราเน็ตอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้การส่งต่องานแบบอัตโนมัตินะคะก็นำไปสู่ข้อถัดไปก็คือทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูงขึ้นนะคะมีการรับส่งข้อมูลตามกระแสงานที่องค์การกำหนดขึ้นมานะคะสามารถที่จะติดตามงานได้นะคะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและเป็นองค์การที่เน้นการทำงานนะคะแบบหลอมรวมกันนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสถานที่ใดเวลาใดก็ตามนะคะก็จะทำให้เกิดการทำงานแบบหลอมรวมนะคะไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะทีนี้เรามาดูบทบาทของหน่วยงาน

ทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การดิจิทัลนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเป็นองค์การดิจิทัลเราก็ต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานนี้ก็ต้องมีระบบการทำงานแบบกระจายศูนย์นะคะคือสามารถที่จะให้หน่วยงานผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะดูแลหรือว่าบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มบทบาทของผู้ใช้งานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นด้วยนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วผู้ใช้งานอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เองนะคะนอกจากเป็นปัญหาซึ่งซีเรียสจริงๆนะคะถึงจะไปให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาดูแลนะมันก็จะลดเวลาในการที่จะแก้ปัญหาลงแล้วก็เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้นในการทำงานนะคะมีการนำโปรแกรมสำเร็จที่รองรับความต้องการนะคะแล้วก็มีทางเลือกต่างๆมาใช้งานมากขึ้นคือหน่วยงานที่มีสารสนเทศนี่ไม่จำเป็นจะต้องพัฒนาระบบเองทั้งหมดอาจจะไปจัดซื้อจัดหานะคะโปรแกรมสำเร็จที่สามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานภายในก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดทางเลือกมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนในการพัฒนาระบบด้วยนะคะประหยัดเวลาด้วยนะคะหรืออาจจะมีการว่าจ้างให้ผู้อื่นมาทำงานแทนได้นะคะอย่างเช่นมาวางโครงสร้างพื้นฐานมีการขยายเพิ่มต่อต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การดิจิทัลนะคะทีนี้นำมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของประเด็นสำคัญในการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านการเงินและความคุ้มค่าการลงทุนทางด้านไอทีนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณเพื่อนำไปสู่การคัดเลือกโครงการลงทุนที่เหมาะสมทางด้านไอทีนี่ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานนิยมที่จะใช้วิธีการคำนวณต้นทุนในการดำเนินงานตลอดอายุโครงการหรือที่เรียกว่า TCO นะคะ Total Cost of Ownership นะคะตัวนี้ก็จะมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนรวมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะอาคารสถานที่นะคะซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อซอฟต์แวร์นะคะลงทุนในเรื่องของการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปฏิบัติงานอันนี้ก็เป็นอีกต้นทุนหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างบุคลากรนะคะมาทำงานนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่ารักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับปรุงระบบนะคะให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือสภาพของธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะค่าดูแลบำรุงรักษาระบบให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าค่าบำรุงรักษาระบบกรณีซึ่งระบบเกิดปัญหาขึ้นมานะคะต้นทุนรวมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆตรงนี้นะคะก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะต้นทุนรวมตัวนี้ด้วยนะคะแนวทางในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยนะคะการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยนะคะก็คือการนำคุณค่าหรือประโยชน์เชิงปริมาณคือจับต้องได้วัดเป็นตัวเงินอาจจะเป็นผลกำไรที่ได้เพิ่มขึ้นระยะเวลาการทำงานที่ลดลงอันนี้เรียกเป็นผลประโยชน์ที่ได้ในเชิงปริมาณกับในเชิงคุณภาพนะคะเชิงคุณภาพก็อย่างเช่นพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องเหมาะสมแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะเราจะเอาคุณค่าที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนี่ยค่ะมาเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เราใช้ไปนะคะว่าเราใช้ไปเท่านี้แล้วเราได้ผลตอบแทนมาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเท่านี้เนี่ยคิดว่ามันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมีสูตรต่างๆทางด้านทางการเงินเนี่ยค่ะนะคะมาเปรียบเทียบวิเคราะห์นะคะทีนี้เรามาดูคุณค่าที่ได้นะคะจากการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะคุณค่าที่ได้รับจากการที่เราประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็คือ1มันช่วยทดแทนแรงงานได้นะคะเราสามารถที่จะลดบุคลากรลงนะคะแล้วให้บุคลากรไปทำงานทางด้านอื่นได้เพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์จะทำงานแทนเรานะคะมากขึ้นเพิ่มความสามารถในเชิงวิเคราะห์ได้นะคะเมื่อเราได้สารสนเทศบางอย่างนะคะเราระบบคอมพิวเตอร์สามารถที่จะเอาข้อมูลและสารสนเทศตัวนี้ไปวิเคราะห์นะคะในรูปแบบของกราฟในรูปแบบของการเปรียบเทียบทำให้เราเห็นมุมมองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดรอบระยะเวลาการทำงานลงนะคะก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพก็คือความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดระยะเวลาในการทำงานลงแล้วก็เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบสถานะงานหรือติดตามงานได้เพราะว่าการที่เรามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้

0: ในการทำงานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมีการติดตามนะคะสถานะงานได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะเหล่านี้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้ด้วยนะคะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆเพิ่มความสามารถในการบูรณาการงานต่างๆเข้าด้วยกันลดระยะเวลาการรอคอยขั้นตอนต่างๆเพราะว่ามีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้เราสามารถที่จะเอาไปโพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือว่าไว้โพสต์ไว้อยู่ใน Google Doc หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาใช้งานได้ด้วยแล้วก็ลดการบริการผ่านตัวกลางต่างๆเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้โดยตรงค่ะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นเนื้อหานะคะที่กล่าวถึงในเรื่องของหน่วยที่14นะคะ
1: ค่ะสำหรับหน่วยที่15นะคะกฎหมายและจริยธรรมทางสารสนเทศนะคะก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเทศนะคะตั้งแต่ในเรื่องของงานสารบัญนะคะการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการนะคะรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะเนื่องจากการจัดการสารสนเทศเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวพันกับในเรื่องของข้อมูลนะคะซึ่งมีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของกฎหมายนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเนื่องจากในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะมีการนำเอาระบบงานนะคะสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการสารสนเทศเนี่ยจึงเกี่ยวพันกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะทีนี้ในส่วนของหน่วยที่15นะคะก็จะประกอบไปด้วย2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 5.1 นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของงานสารบัญต่างๆนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยการจัดการสารสนเทศนะคะก็คือการผลิตการรับส่งเอกสารนะคะหรือว่าหนังสือราชการต่างๆเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวระเบียบนะคะเกี่ยวกับงานสารบัญเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารราชการนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยก็มีการกำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการประมวลผลข้อมูลการนำไปใช้การนำไปเปิดเผยนะคะแล้วก็ในส่วนของกฎหมายตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะก็คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งที่เราจะเน้นกันในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ตอนที่ 15.2 นะคะก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็จริยธรรมสารสนเทศนะคะอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นนะคะว่ากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเกี่ยวพันกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนำเอาระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้นะคะรวมถึงในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการประมวลผลนะคะการนำข้อมูลเนี่ยไปจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศโดยตรงนะคะทีนี้ในส่วนของเนื้อหานะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาหน่วยที่15นะคะเมื่อศึกษาหน่วยนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถที่จะอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะซึ่งจะรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็รวมถึงระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสารบัญได้นะคะหมายความว่านักศึกษาจะต้องสามารถที่จะอธิบายความหมายนะคะประเภทลักษณะนะคะของในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทั้งหมดได้นะคะรวมถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ2คือนักศึกษาสามารถอธิบายสาระสำคัญนะคะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้นะคะทั้งในส่วนของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะว่ามีสาระสำคัญอย่างไรนะคะมีรูปแบบวิธีการกระทำความผิดอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเกี่ยวพันกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของสามารถอธิบายในเรื่องของสาระสำคัญของจริยธรรมทางสารสนเทศได้ค่ะ นะคะเรามาดูในส่วนของตอนแรกนะคะคือตอนที่ 15.1 นะคะกฎหมายสารสนเทศนะคะกฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศเนี่ยจะเกี่ยวข้องนะคะกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ถือว่าเป็นฉบับหลักเลยนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะพุทธศักราช 2500

ข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆนะคะรวมถึงยังกำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองนะคะหรือว่าควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการประมวลผลข้อมูลนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการนำไปใช้นำไปเปิดเผยการทำลายข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจัดเก็บเอาไว้ในระบบสารสนเทศนะคะรวมถึงงานสารบัญต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของระเบียบนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526นะคะซึ่งจะกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับงานสารบัญซึ่งปัจจุบันเนี่ยงานสารบัญถือว่าเป็นหน่วยย่อยนะคะของในเรื่องของงานบริหารต่างๆนะคะในหน่วยงานภาครัฐนะคะทุกหน่วยงานก็จะต้องมีในเรื่องของระบบงานสารบัญนะคะก็คือในเรื่องของการผลิตนะคะการรับส่งนะคะการใช้เอกสารตลอดจนหนังสือราชการต่างๆนะคะและในปัจจุบันเนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของระเบียบงานสารบัญนะคะให้สามารถนำเอาระบบงานสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของกฎหมายฉบับแรกนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหลักการพื้นฐานที่สำคัญนะคะก็คือรับรองในเรื่องของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนหรือว่า right to know นะคะกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะคะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยนะคะในส่วนของตัวข้อมูลข่าวสารของทางราชการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลนะคะของหน่วยงานหรือว่าข่าวสารสาธารณะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้นะคะโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะที่อยู่ในความครอบครองหรือว่าควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะว่าบางทีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบครองในส่วนของข้อมูลของประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมดูแลในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่นในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะคะข้อมูลทะเบียนราษฎร์หรือว่าพวกข้อมูลเครดิตต่างๆนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็อยู่ในความครอบครองอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนด้วยนะคะในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการรับรองสิทธิที่จะได้รู้นะคะเอาไว้ชัดเจนเพราะว่าจะทำให้ประชาชนทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะตราบใดที่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นนะคะที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนรู้นะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับนะคะซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่านะคะ เปิดเผยเป็นหลักนะคะแล้วก็มีข้อยกเว้นนะคะว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่เปิดเผยไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะต่อส่วนรวมนะคะหรือว่าความเสียหายประชาชนเนี่ยนะคะหรือความมั่นคงของประเทศเนี่ยก็จะต้องอาศัยหลักในเรื่องของการปกปิดนะคะเพราะงั้นก็จะเป็นไปตามหลักเปิดเผยเป็นการทั่วไปปกปิดเป็นการยกเว้นนะคะก็คือกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้นะคะว่าข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับรู้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะคะแต่ถ้าเกิดข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามที่เปิดเผยแล้วอาจจะกระทบถึงสิทธิของประชาชนคนอื่นๆหรือว่าอาจจะกระทบถึงความมั่นคงของรัฐอันนี้ก็จะต้องปกปิดเอาไว้เป็นความลับนะคะทีนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540นะคะก็ได้มีการแบ่งประเภทของข้อมูลข่าวสารนะคะเอาไว้3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็ได้แก่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็มีการให้นิยามเอาไว้นะคะว่าข้อมูลข่าวสารหมายถึงสิ่งที่สื่อให้รู้ความหมายเรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะทำโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสารแฟ้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์มการบันทึกภาพหรือเสียง

นะคะหรือการบันทึกโดยระบบคอมพิวเตอร์หรือวิธีการอื่นใดเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจึงแตกต่างจากในเรื่องของคำว่าสารสนเทศนะคะเพราะว่าคำว่าสารสนเทศเนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่สื่อให้รู้ในเรื่องของความหมายหรือเรื่องราวนะคะซึ่งจะต้องอาศัยในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลแต่คำว่าข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่สามารถสื่อให้รู้ความหมายของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะสื่อโดยตัวของมันเองหรือว่าจะผ่านโดยวิธีการใดๆนะคะอาจจะเกิดขึ้นโดยการประมวลผลนะคะโดยแมนนวลหรือว่าการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนคำว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะก็จะหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือว่าควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนะคะคำว่าครอบครองนะคะอยู่ในหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ได้แก่พวกรายงานการประชุมนะคะรายงานประจำปีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้จัดทำขึ้นนะคะส่วนคำว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเป็นของประชาชนนะคะแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมดูแลนะคะก็ได้แก่พวกข้อมูลบัตรประชาชนนะคะข้อมูลในเรื่องของทะเบียนราษฎรนะซึ่งจะมีสำนักงานเขตจัดเก็บนะคะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตนะคะการขอสินเชื่อก็อยู่ในความควบคุมดูแลของเครดิตบูโรนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกชนต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกประวัติการศึกษาประวัติของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐอันนี้แล้วล้วนแล้วแต่เป็นอยู่ในความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการค่ะส่วนข้อมูลประเภทที่2นะคะตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะคะหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลนะคะแล้วก็หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่ถึงแก่กรรมนะคะอันนี้ก็จะให้ความหมายครอบคลุมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปก็จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่นะคะที่ทำงานนะคะรวมถึงประวัติการศึกษาประวัติสุขภาพนะคะประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถึงแก่กรรมด้วยอันนี้ก็รวมถึงความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดเก็บประมวลผลในการนำไปใช้หรือนำไปเปิดเผยเนี่ยก็จะต้องไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัชกาลพุทธศักราช2540ด้วยซึ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรก็ตามแต่นะคะที่ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลค่ะส่วนข้อมูลประเภทที่3นะคะก็ได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยนะคะตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยเนี่ยก็ได้แก่ข้อมูลที่เปิดเผยไปแล้วอาจจะสร้างความเสียหายต่อสถาบันนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลที่หากได้มีการเปิดเผยแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศนะคะหรือทำให้การบังคับการตามกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟ้องคดีนะคะการดำเนินการในชั้นกระบวนการยุติธรรมนะคะหรือว่าการป้องกันและปราบปรามหรือว่าการตรวจสอบนะคะของหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่สามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นะคะหรือนะคะอาจจะกระทบถึงความปลอดภัยของบุคคลนะคะข้อมูลข่าวสารนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำไปเปิดเผยได้นะคะได้แก่ข้อมูลอะไรบ้างเช่นพวกประวัติของอาชญากรนะคะในปัจจุบันก็จะอยู่ในความครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอันนี้ก็จะเปิดเผยเป็นการทั่วไปไม่ได้เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะคะในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัชกาลพุทธศักราช2540นะคะก็มีการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเอาไว้ด้วยนะคะว่าหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้ก็ได้แก่พวกกฎระเบียบนะคะประกาศนะคะพระราชบัญญัติต่างๆนะคะก็ต้องมีการเปิดเผยนะคะโดยการที่นำไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะรวมถึงต้องจัดทำให้มีข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูนะคะอันนี้ในปัจจุบันอาจจะมีการที่จะจัดทำให้ประชาชนได้สามารถตรวจดูได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของนอกเหนือจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจาหรือว่าจัดให้ประชาชนทั่วไปได้ตรวจดูนะคะ
หน้าที่อีกอันนึงของหน่วยงานรัฐที่สำคัญนะคะก็คือรวมถึงหน้าที่ในการแนะนำนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการยื่นนะคะขอข้อมูลข่าวสารนะคะรวมถึงในเรื่องของการขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการออกคำสั่งเพื่อไม่ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้หากข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยไปแล้วเนี่ยอาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการรับรองสิทธิของประชาชนเอาไว้หลายประการด้วยกันนะคะสิทธิที่สำคัญก็คือ 1. ประชาชนมีสิทธิขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการประมวลผลข้อมูลการนำไปใช้หรือว่าการทำลายข้อมูลนะคะประการที่2คือสิทธิในการขอตรวจดูข้อมูลขอข้อมูลหรือว่าขอสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองนะคะในบางกรณีเราอาจจะอยากจะตรวจสอบข้อมูลของเรานะคะว่าข้อมูลนั้นเขาจัดเก็บเอาไว้ถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่ากรณีที่เป็นพวกข้อมูลสุขภาพนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะเราก็สามารถที่จะไปขอตรวจดูข้อมูลหรือว่าขอข้อมูลหรือว่าขอสำเนาเอกสารได้นะคะประการที่3ก็คือข้อมูลสิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนะคะนอกจากข้อมูลข่าวสารที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือว่าจัดให้ประชาชนเข้าถึงหรือจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้านะคะถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะและประชาชนเนี่ยควรจะรู้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิขอข้อมูลได้ค่ะประการที่4คือสิทธิในการได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลเกี่ยวกับงานหรือว่าหน่วยงานรัฐจะต้องให้แก่บุคคลนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานภายในประการที่5ก็คือในการดำเนินการแทนบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะในบางกรณีผู้เยาว์หรือว่าคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยทำนิติกรรมเองก็อาจจะเป็นโมฆะนะคะก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่มีอำนาจก่อนนะคะหรือว่าคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆก็เป็นโมฆะนะคะจะต้องทำผ่านผู้อนุบาลนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการขอข้อมูลข่าวสารขอตรวจสอบขอดูข้อมูลข่าวสารหรือว่าขอสำเนาเนี่ยก็จะต้องทำโดยบุคคลผู้ที่มีอำนาจด้วยนะคะตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือสิทธิในการร้องเรียนนะคะรวมถึงสิทธิในการอุทธรณ์ด้วยในกรณีที่หน่วยงานรัฐอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินะคะไปขอข้อมูลเขาอาจจะไม่ให้นะคะในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับที่2ก็คือในเรื่องของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผลิตนะคะการจัดทำเอกสารนะคะการรับส่งเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายในภายนอกนะคะถ้าเป็นเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารระหว่างหน่วยงานซึ่งจะต้องมีตราคุดนะคะรวมถึงการเก็บรักษาเอกสารนะคะการยืมเอกสารตลอดจนการทำลายเอกสารซึ่งการดำเนินการแต่ละขั้นตอนนะคะก็จะต้องมีหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็วิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะจะทำให้หน่วยงานราชการเนี่ยสามารถที่จะจัดการในเรื่องของระบบสารสนเทศรวมถึงงานสารบัญให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีมาตรฐานเป็นอย่างเดียวกันนะคะคำว่างานสารบัญตามระเบียบฉบับนี้นะคะเขาก็กำหนดเอาไว้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตการจัดทำการรับส่งการเก็บรักษาการยืมรวมถึงการทำลายเอกสารนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในส่วนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่2พุทธศักราช2548นะคะก็จะกำหนดในเรื่องของระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานรัฐนอกจากสามารถที่จะจัดเก็บรวบรวมหรือประมวลผลในเรื่องของตัวข้อมูลเอาไว้ในระบบสารบัญทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการจัดเก็บพวกสารสนเทศนะคะตั้งแต่การรับส่งข้อมูลข่าวสารรวมถึงหนังสือผ่านทางการสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบงานสารบัญจึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสารสนเทศโดยตรงนะคะเนื่องจากงานสารบัญเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษานะคะข้อมูลรวมถึงในเรื่องของการรับส่งข้อมูลนะคะหนังสือต่างๆของราชการนะคะอย่างเช่นในส่วนของพวกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคำสั่งภายในนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอนุมัติพวกค่าตอบแทนนะคะหรือว่าค่าเดินทางของราชการต่างๆอันนี้ก็จะอยู่ในความหมายของหนังสือราชการนะคะ
ทีนี้ในส่วนของหนังสือราชการเนี่ยตามระเบียบฉบับนี้ก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือเป็นหนังสือที่ส่วนราชการ

นะคะมีไปยังหน่วยงานอื่นใดนะคะซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการนะคะหรือมีไปถึงบุคคลภายนอกนะคะประเภทที่2ก็คือหนังสือที่หน่วยงานนะคะอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการเนี่ยนะคะหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการนะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือเป็นเอกสารที่ทางราชการนะได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานราชการประเภทที่4คือเอกสารที่ทางราชการเนี่ยได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับนะคะแล้วก็ประการที่5ก็คือข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะอีกฉบับหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะนอกจากที่เรากล่าวถึงก็คือในส่วนของข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วก็งานสารบัญแล้วเนี่ยในเรื่องของงานของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยล้วนมีความเกี่ยวพันกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ไปเปิดเผยนะคะเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นะคะเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เราจะเน้นกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูนิยามของคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาก่อนนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะรวมถึงพวกงานวรรณกรรมงานศิลปกรรมงานนาฏกรรมงานดนตรีกรรมงานภาพยนตร์แล้วก็รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะในปัจจุบันก็ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะของตัวเจ้าของนะคะในเรื่องของผู้ที่คิดค้นในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆด้วยนะคะอย่างในเรื่องของการประดิษฐ์นะคะในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะรวมถึงในเรื่องของพวกสัญลักษณ์นะคะในทางการค้าการบริการก็จะมีในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะคะที่ให้ความคุ้มครองเอาไว้ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้กฎหมายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานสารสนเทศนะคะก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์2537นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธินะคะของผู้ที่สร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียวนะคะในการที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับสารสนเทศก็จะเป็นในเรื่องของพวกข้อมูลนะคะงานวรรณกรรมงานประพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสือบทความอะไรต่างๆนะคะในส่วนของลิขสิทธิ์นะคะตามกฎหมายเนี่ยจะหมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนะคะที่จะกระทำการใดๆตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้ผลิตนะแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถที่จะทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขหรือจำหน่ายจ่ายแจกผลงานที่ตนเองสร้างขึ้นนะคะปัญหาในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หลายลักษณะนะคะเช่นอาจจะนำเอาผลงานของคนอื่นนะคะเอามาใช้เพื่อประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะหรือว่าในเรื่องของการไปดาวน์โหลดนะคะไฟล์ที่จัดเก็บนะไม่ว่าจะเป็นเพลงภาพยนตร์หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้นะคะจะเป็นในเรื่องของตัวรูปภาพนะคะที่อยู่ในลักษณะที่เป็นไฟล์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะทีนี้ในส่วนของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการคัดลอกหรือว่าผลิตซอฟต์แวร์หรือว่าไปลักลอบเอาซอฟต์แวร์นะคะที่เราอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เนี่ยเอาไปใช้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหานะคะในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่อยู่ในตัวฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองนะคะในฐานะที่เป็นลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนี่ยหรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก็จะให้ความหมายเกี่ยวกับในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้นะคะว่าในเรื่องของการทำซ้ำก็ได้แก่การคัดลอกนะคะการคัดลอกโดยวิธีการใดๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของตัวไฟล์ข้อมูลนะคะหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของการทำสำเนานะคะสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพนะคะเอาไปใช้อันนี้เรียกว่าเป็นการทำซ้ำนะคะไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะคะประการที่2ก็คือการดัดแปลงนะคะก็คือการทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่นะคะปรับปรุงแก้ไขจำลองต้นฉบับนะคะในส่วนอันเป็นสาระสำคัญนะคะประการที่3ก็คือการเอาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะคือ
เอาไปทำให้ปรากฏนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการละเมิดลิ

ลิขสิทธิ์นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยตามพรบลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะมีในส่วนของข้อยกเว้นเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่านะคะนำข้อมูลนะคะอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยไปใช้ในการวิจัยนะคะการศึกษาอันไม่ใช่เพื่อการหากำไรนะคะหรือว่าใช้ประโยชน์ส่วนตนนะคะไม่ได้ประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะรวมถึงในเรื่องของการติชมวิจารณ์นะคะแนะนำผลงานโดยมีการให้เครดิตนะคะรับรู้ว่าเจ้าของข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์เป็นใครนะคะหรือว่านำเสนอรายงานข่าวทางสื่อมวลชนนะคะโดยมีการให้เครดิตถึงเจ้าของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นนะคะที่ไม่ต้องรับผิดนะฐานละเมิดลิขสิทธิ์นะคะรวมถึงในเรื่องของการทำซ้ำดัดแปลงนะคะถ้าเกิดทำโดยมีอำนาจตามกฎหมายนะคะก็คือโดยคำสั่งศาลหรือว่าเจ้าพนักงานนะคะหรือว่านำพวกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสอนโดยไม่ใช่แสวงหากำไรนะคะหรือว่าในส่วนของการทำซ้ำหรือดัดแปลงเนี่ยเอาไปแจกจ่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือสถาบันการศึกษานะคะโดยไม่ใช่การแสวงหากำไรนะคะหรือว่านำมาเป็นส่วนหนึ่งของการถามหรือการตอบข้อสอบนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสารสนเทศนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการนำเอาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของงานสารบัญด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการประมวลผลนะคะพวกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันเนี่ยงานสารสนเทศก็จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการดำเนินงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงกฎหมายฉบับอื่นๆนะคะเรามาดูฉบับแรกนะคะก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานสารบัญโดยตรงเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีการรับรองในเรื่องของสถานะนะคะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเนื่องจากสมัยก่อนข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีการจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายฉบับนี้ก็จะรับรองสถานะนะคะว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบงานสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ให้มีผลทางกฎหมายเหมือนกับข้อมูลที่อยู่บนหนังสือนะคะรวมถึงรองรับวิธีการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกหนังสือเอกสารนะที่อยู่บนระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมถึงรับรองในเรื่องของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะคะรวมถึงรับรองในเรื่องของพยานหลักฐานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าไม่ให้ปฏิเสธนะคะการรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวนะคะทีนี้ตัวพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีการให้นิยามนะคะคำว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะว่าหมายถึงกิจกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางแพ่งและทางพาณิชย์รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะในเรื่องของระบบสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยตรงนะคะในส่วนของหน่วยงานรัฐนะคะระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526นะคะแล้วก็ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะในภายหลังเนี่ยก็มีการกำหนดเกี่ยวกับในเรื่องของการติดต่อราชการนะคะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้สามารถที่จะนำเอาระบบงานสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ได้นะคะรวมถึงสามารถลงลายมือชื่อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะแล้วก็มีผลเหมือนกับงานสารบัญโดยทั่วไปนะคะลายมือสามารถลงได้จะได้แก่ลายมือแบบไหนบ้างนะคะก็ได้แก่พวกอักษรอักขระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่อนะคะอาจจะเป็นตัวเลขเสียงสัญลักษณ์อื่นใดนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงลายมือชื่อเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นลายมือชื่อมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรอะไรก็ตามนะคะแต่ต้องสามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจึงได้รับรองผลของการลงลายมือชื่อนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการจัดการสารสนเทศนะคะมีการรับส่งพวกเอกสารหรือหนังสือราชการเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะในการที่จะรับรองความถูกต้องของตัวเอกสารได้นะคะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างในส่วนของมาตรา4ของพระราชบัญญัติเนี่ยก็จะกำหนดในเรื่องของระบบงานสารบัญเอาไว้นะคะว่าสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะพระราชบัญญัตินี้ก็รับรองในเรื่องของระบบงานสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะตั้งแต่การสร้างการส่ง

0: การรับการเก็บรักษานะคะรวมถึงการประมวลผลข้อมูลนะคะในส่วนของมาตรา5ของพระราชบัญญัติก็จะรับรองในเรื่องของสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ออกนะคะหรือว่าตัว print out นะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเอกสารหนังสือราชการเนี่ย print out ออกมาถ้ามีข้อความถูกต้องนะมีการลงลายมือชื่อก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรา26เนี่ยก็กำหนดเกี่ยวกับในเรื่องของการลงลายมือชื่อไว้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าระบุตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะในส่วนของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศอีกฉบับนึงนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะ2550นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษนะคะเกี่ยวกับการนำเอาการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงการนำเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายนะคะไปเผยแพร่หรือว่าไปส่งต่อนะคะก็จะมีการกำหนดในเรื่องของความผิดเอาไว้ซึ่งถ้าเราดูในส่วนของความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะจะรวมถึงในส่วนของข้อมูลข้อความคำสั่งนะคะพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะประมวลผลได้นะคะอันนี้ก็จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะคะส่วนระบบคอมพิวเตอร์ก็จะหมายถึงอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นในการจัดการสารสนเทศเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะคะในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะพ.ร.บ.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็ได้มีการกำหนดความผิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเอาไว้นะคะว่าในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะคะประการแรกก็คือในเรื่องของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะคะประการที่สองก็คือการนำมาตรการนะคะในเรื่องของการป้องกันเข้าถึงระบบนะคะหรือพวกพาสเวิร์ดของผู้อื่นไปเปิดเผยนะคะประการที่3ก็คือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะคะประการที่4คือการดักลับข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะประการที่5ก็คือการทำลายหรือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะประการที่6ก็คือการระงับการชะลอการขัดขวางรบกวนระบบของผู้อื่นนะคะประการที่7ก็คือการส่งสแปมเมลไปยังผู้อื่นนะคะประการที่8ก็คือการนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายเช่นข้อมูลที่ช่อโกงหรือว่าหลอกลวงนะคะหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันนะคะหรือว่าข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลามกอนาจารนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะรวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อนะคะทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายด้วยนะคะนี้สุดท้ายนะคะในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสนเทศนะคะก็คือในเรื่องของจริยธรรมสารสนเทศนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายอย่างเดียวคงไม่เพียงพอนะคะในเรื่องของการให้ความคุ้มครองนะคะในเรื่องของการนำเอาสารสนเทศหรือว่าข้อมูลไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลไกประการนึงที่จะทำให้ในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะเป็นไปอย่างปลอดภัยนะคะเป็นทำให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือในส่วนของการมีจริยธรรมนะคะจริยธรรมก็คือเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัตินะคะในเรื่องของการจัดการข้อมูลสารสนเทศนะคะเพื่อให้การจัดการข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะสำหรับในส่วนของหน่วยที่15นะคะก็จะมีที่สำคัญนะคะก็คือในส่วนของกฎหมายที่ได้กล่าวมานะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: แบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่5ค่ะครั้งนี้จะเป็นหน่วยที่13 14และ15ค่ะ
2: ข้อที่1คำถามถามว่าธุรกิจหมายถึงอะไร
1: เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดต้องเป็นข้อคอควายนะคะกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคถึงจะครบถ้วนสมบูรณ์เป็นความหมายของคำว่าธุรกิจค่ะค่ะสำหรับข้อนี้ก็เราจะเห็นว่าในส่วนของคำถามนะคะเขาถามว่าการจัดการธุรกิจและสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นหมายถึงว่าข้อที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการจัดการธุรกิจและคำว่าสารสนเทศก็จะเป็นข้อคอควายนะคะการจัดการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการประสานการทำงานระหว่างกระบวนการธุรกิจต่างๆขององค์การโดยมีสารสนเทศเป็นตัวกลางในการประสานงานเพราะฉะนั้นตัวเลือกข้ออื่นเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องดูเลยก็ได้นะคะ
2: ต่อไปจะเป็น แบบประเมินหน่วยที่14นะคะ
1: ส่วนข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะในข้อนี้ก็จะเป็นข้องงูนะคะคำว่าสารสนเทศมีความถูกต้องนี่คือจำเป็นเป็นปัจจุบันก็คือมีความทันสมัยนะคะแล้วก็ต้องพร้อมต่อการใช้งานด้วยแล้วไม่ถูกทุกข้อค่ะสำหรับข้อต่อไปจะเป็นหน่วยที่15นะคะข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป
2: แต่ว่าข้อจอจานในส่วนประวัติอาชญากรรมเป็นเรื่องของส่วนบุคคลซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรียกได้ว่าไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไปนะคะ
1: ค่ะในข้อต่อไปค่ะการทำธุรกรรมประเภทใดที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544กอไก่การยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ขอไข่การสั่งซื้อสินค้าทางโทรสารคอควายการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้างองูการให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จอจานการทำพินัยกรรม
2: ค่ะสำหรับตัวเลือกตัวนี้นะคะคงต้องทำความเข้าใจว่าถ้าพูดถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือว่าการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะนั้นถ้าดูจากตัวเลือกจะเห็นได้ชัดว่าตัวเลือกกอไก่ขอไข่คอควายงองูจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งออนไลน์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกอไก่การยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ขอไข่การสั่งซื้อสินค้าทางโทรสารหรือว่าในเรื่องของคอควายการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าแล้วก็การที่เราใช้อีเมลการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่สำหรับข้อจอจานในเรื่องของการทำพินัยกรรมอันนี้ก็คงจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นเรียกว่าการทำธุรกรรมอันนี้ประเภทที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินะคะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544ค่ะ
1: ค่ะข้อ15นะคะข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537กอไก่การทำซ้ำไฟล์เพลงเพื่อจำหน่ายขอไข่การนำรูปภาพของผู้อื่นมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตคอควายการนำเสนอข่าวประจำวันงองูการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยได้รับอนุญาตจอจานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาวิจัย
2: ค่ะถ้าเราดูจากตัวเลือกนะคะเราต้องดูนิดนึงว่าโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์ก็หมายความว่าไม่ได้รับการอนุญาตเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ตัวเลือกตัวเลือกใดที่เป็นตัวเลือกของการที่ไม่ได้รับอนุญาตเราลองดูนะคะว่าถ้าขอไข่การนำรูปภาพของข้อมูลของผู้อื่นมาใช้อันนี้ได้รับการอนุญาตข้อคอควายการนำเสนอข่าวประจำวันอันนี้การนำเสนอข่าวประจำวันเป็นเรื่องที่เรียกว่าประชาชนหรือว่าคนทั่วไปสามารถจะรับรู้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของงองูการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยได้รับอนุญาตอันนี้ก็ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อจอจานเป็นในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาวิจัยอันนี้ไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลือกที่1การทำซ้ำไฟล์เพลงเพื่อจำหน่ายข้อนี้ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537ค่ะ
1: ค่ะข้อ16ค่ะข้อใดได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522กอไก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขอไข่เครื่องหมายการค้าคอควายสิ่งประดิษฐ์งองูงานวรรณกรรมจอจานงานดนตรีกรรม
2: ค่ะสำหรับข้อนี้อาจจะเรียกว่าอาจจะต้องนักศึกษาอาจจะเรียกว่าท่องนิดนึงด้วยเหมือนกันคือต้องไปดูรายละเอียดนะคะว่าเอ๊ะพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522นี้ให้ความคุ้มครองในตัวสินค้าใดซึ่งหรือว่าในข้อใดซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยความคุ้มครองจะอยู่ในข้อคอควายคือสิ่งประดิษฐ์ส่วนข้ออื่นๆนี้จะไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522นะคะค่ะ
1: ค่ะข้อต่อไปค่ะข้อใดเป็นลักษณะของจริยธรรมสารสนเทศกอไก่เป็นหลักประพฤติปฏิบัติขอไข่ออกโดยรัฐคอควายมีบทลงโทษที่ชัดเจนและแน่นอนงองูเป็นลายลักษณ์อักษรจอจานมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด
2: ค่ะโจทย์นะคะถามว่าลักษณะของจริยธรรมจริยธรรมสารสนเทศคืออย่างที่ทุกคนเข้าใจจริยธรรมเป็นเรื่องของการกระทำของคนนะคะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ดูที่ตัวเลือกตัวใดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสารสนเทศซึ่งถ้าเราดูตัวเลือกขอไข่คอควายงองูหรือว่าจอจานอย่างเช่นขอไข่ออกโดยรัฐก็ไม่ใช่เกี่ยวกับคน โดยตรงในเรื่องการกระทำของคนนะคะหรือว่าคอควายบทลงโทษที่ชัดเจนและแน่นอนอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการกระทำของคนหรือว่างองูเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ไม่ใช่เกี่ยวกับการกระทำของคนข้อจอจานมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดอันนี้อาจจะเป็นกฎกติกานะคะที่ออกมาแต่คำตอบที่ถูกต้องจะเป็นข้อกอไก่นะคะเพราะเราพูดถึงว่าหลักลักษณะของจริยธรรมสารสนเทศจะเป็นหลักประพฤติปฏิบัตินะคะ
1: ค่ะต่อไปข้อ18ข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลค่ะกอไก่สิทธิในชีวิตร่างกายขอไข่สิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขอควายสิทธิในการติดต่อสื่อสารงองูสิทธิในการเลือกตั้งจอจานสิทธิในดินแดนหรืออาณาเขตของตัวเอง
2: ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโจทย์บอกว่าสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องของคนเรียกว่าคนคนเดียวพูดง่ายๆนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูตัวเลือกเราเห็นว่าตัวเลือกที่1สิทธิในชีวิตร่างกายก็คนคนเดียวข้อขอไข่สิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลก็เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนคนเดียวแล้วก็ข้อคอควายในเรื่องของการสิทธิในการติดต่อสื่อสารก็เป็นเรื่องของคนที่ติดต่อนะคะแล้วก็สิทธิข้อจอจานสิทธิในดินแดนหรืออาณาเขตของตัวเองนะคะอาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรของตัวเองแต่ว่าข้ององูตัวนี้จะไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าสิทธิในการเลือกตั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของทางกฎหมายที่กำหนดให้บุคคลได้ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนนะคะ
1: ค่ะนักศึกษาสามารถที่จะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะจากแบบประเมินก่อนแล้วก็หลังเรียนแล้วก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้รักษาหาย
6: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
8: เพราะว่าถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร 02-504-7788 หรือ www.

0: www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: รายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมครับรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนด้วยครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: นะพี่แจนตอนสัมผัสนี่แบบสุดๆเลย
0: สุดยอดครับ
1: ตลอด
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้ววันนี้ของเรามีอะไรคร
1: ับ ในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับผมจะพาไปดูประเทศสิงคโปร์กันครับประเทศสิงคโปร์มีแนวนโยบายที่น่าสนใจมากเลยครับนโยบายนั้นก็คือการทำให้เมืองของสิงคโปร์เนี่ยเป็นมหานครสีเขียวครับ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับผมซึ่งน่าสนใจจริง
2: ๆไม่ธรรมดาด้วยอ
1: ดใจไม่ไหวแล้วเพราะผมเป็นคนพาเองนะครับอยากจะพาท่านผู้ชมไปเลยนะครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: โอเคตามไปดูกันเลยครับผม
0: ไปฮะไปไงครับ

0: สาธารณะสิงคโปร์นี่คงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
1: สุดยอดเลยนะครับ
0: ผมดูเขาทำงานอย่างเป็นระบบเลย
2: คร
0: ับ ไม่น่าเลยเขาเลยเป็นมหานครสีเขียวแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ใช่แล้วก็พี่ยังรู้มาอีกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีภารกิจที่สำคัญแล้วก็เขาวางยุทธศาสตร์ไว้ก็คือจะสร้างให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียโดยที่จะทำให้สิงคโปร์เนี่ยปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วมีประสิทธิภาพและที่สำคัญภารกิจของสิงคโปร์ที่สำคัญก็คือเขาจะอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เนี่ย
1: ใช่ครับแนวนโยบายเนี่ยในการทำให้เมืองสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองสีเขียวนะครับหรือ Garden City ของเขาเนี่ยมีโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งครับที่ชื่อว่าสวน Marina Bay
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: สวนนี้เนี่ยคือสวนที่ได้รับการพัฒนานะครับโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นะ
2: ครับ
1: ที่เขาพยายามจะผลักดันนะครับในการที่สร้างสวนสาธารณะใหญ่ๆนะครับและก็รวบรวมพันไม้นานาชนิดจากทั่วโลกครับเพื่อจะเอามาจัดแสดงเอาไว้ให้ทั้งคนสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวดูนะคร
2: ับ
1: ซึ่งน่าสนใจ
2: ม
1: ากพี่แจนไม่เชื่
2: อ
1: เดี๋ยวพี่แจนไปดูนะครับสนใจไหมตามไปดูไหมครับ
2: ไปดูกัน
1: โอเคตามไปดูเลยครับการเล่นบาเดเบเนี่ยถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับในการผลักดันยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวของเขานะครับเขาพยายามจะขยายพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดนะครับและหนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็คือการเล่นบาเดเบครับผมนะฮะเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจุดเด่นของการเล่นบาเดเบเลยนะครับก็คือโครงสร้างต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เขาสร้างขึ้นนะครับโครงสร้างต้นไม้เหล่านี้นะครับเรียกว่าซูเปอร์ทรีครับผมนะฮะซูเปอร์ทรีเนี่ยมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก18ต้นนะครับ11ต้นใน18ต้นนี้นะครับเขาติดโซลาร์ซิสเต็มครับหรือว่าระบบรับแสงอาทิตย์นะฮะนำพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งจุดเด่นนะครับของสวนแห่งนี้ก็คือว่าสามารถนำเอาพลังงานต่างๆเนี่ย

0: ช้ใหม่นะครับและไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากภายนอกเลยเพราะนั้นสวนแห่งนี้เบ็ดเสร็จในตัวนะครับในการที่จะดูแลระบบนิเวศต่างๆครับผม
1: เป็นไงครับ
2: พี่แจนเป็นไรอ่ะ
1: สุดสี
3: ช็อกนิดนึงนะฮะแต่ก็ประทับใจว่าที่เขานำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสว่างได้
1: ใช้ในสวน
3: ใช่มาใช้ในสวนเนี่ยถือว่าเป็นการที่นำเอาพลังงานสะอาดมาใช้นะ
1: ใช่คร
2: ับ ผมว่าเขาสิงคโปร์นี่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก ถือว่าเป็นเรื่องโดดเด่นเป็นโครงการที่โดดเด่นของเขาเลยก็ว่าได้แล้วเขาก็ดำเนินอย่างต่อเนื่องนะผมเคยไปมาทีนึงเมื่อนานมาแล้วปัจจุบันนี้เขาทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมผมไม่แปลกใจเลยที่พี่เอบอกว่าทุกที่เนี่ยมีแต่ต้นไม้ไปหมดทุกถนนหนทางเลย
1: เขาใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงนะครับและอีกอย่างนึงน่าสนใจเนี่ยซุปเปอร์ทรีที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับมีอยู่ต้นนึงมีร้านอาหารเนี่ยให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนั่ง
3: อยู่บนต้นไม้
1: ใช่ครับ
2: แล้วพี่เอได้ไปป่ะครับ
1: เวลาไม่พอนะ น่าเสียดายจริง
3: ๆคราวหน้าต้อง
1: นะครับ
3: หาโอกาสไปเราได้ดูคลิปจากที่เอเนี่ยเขาพาพวกเราไปชมแล้วเราก็อย่าลืมนะฮะถ้ามีโอกาสไปสิงคโปร์ลองไปดูนะฮะว่าซุปเปอร์ทรีเนี่ยมันมีความน่าอัศจรรย์อย่างไรและที่สำคัญก็คือต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับ มันมีประโยชน์
1: อ
3: ย่างไรประโยชน์ก็คือว่าต้นไม้เนี่ยจะช่วยซึมซับดูดซับมลพิษแล้วก็ยังคายออกซิเจนให้กับมนุษย์เราอีกให้กับพวกเราอีกนะครับก็สร้างความสดชื่นและสิงคโปร์เนี่ยก็จะพยายามที่จะขยายพื้นที่สีเขียวให
1: ้
3: เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับ
3: ครับ
1: ผม
2: ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะ
3: ครับ
2: บ้านเรา
3: จะมีโครงการอะไรบ้าง
1: โครงการพื้นที่สีเขียวเนี่ยครับถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก
3: ยังไงอ่ะ
1: ของหน่วยงานทางด้านการพัฒนาของสิงคโปร์ครับผมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วลักษณะการดีไซน์นะครับหรือการออกแบบการพัฒนาพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาทำเป็นมาสเตอร์แพลนครับมาสเตอร์แพลนเนี่ยนะครับจะมีการขยายพื้นที่สีเขียวไปเรื่อยๆครับผมนะฮะซึ่งพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะถูกขยายไปในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับหรือพื้นที่ล่าสุดที่เขาจะพัฒนาเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าแคมปงบุกิสนะครับกับเขตมารีนาเซานะครับซึ่งโครงการนี้นะครับทางรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยต้องการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวนะฮะที่มีทางเดินนะครับให้ประชาชนที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีต้นไม้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนของเขาเนี่ยใช้public transportation นะครับหรือว่าการขนส่งมวลชนของประเทศเขานั่นเองนะครับผมซึ่งน่าสนใจมาก
2: จริงๆการขนส่งมวลชนเขาดีมากอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่ายุทธศาสตร์เรื่องพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเลยนะผมอยากต้องคอยดูกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นไปยังไงต่อไปอีก
1: ไม่หมดแค่นี้นะครับแนวพัฒนาของเขานโยบายในการพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมจากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวครับ
2: เรื่อง
1: น
2: ั้
1: นคืออะไรรู้ป่ะฮะ
2: ยาก
1: คือการบริหารจัดการน้ำของเขานะครับเชื่อไหมว่าน้ำทุกหยดนะครับที่เขาใช้ไปแล้วซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นน้ำเสียเนี่ย
3: ครับ
1: เขาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
2: โอ้โหไม่ธรรมดาเลย
1: ว้าวจริง
3: ๆว้าวเรียกได้ว่าสิงคโปร์เนี่ยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำเน
1: ี่
3: ยกลับมาใช้ใหม่นะครับถือว่า
1: เพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ที่อาเซียนพี่แจนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว
3: ่
1: าการบริหารจัดการน้ำของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไปได้สัมภาษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะครับตามไปดูกันเลยครับ
3: ไปกันครับ

0: วันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่สิงคโปร์กันนะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศแห่งนี้นะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าซึ่งทรัพยากรนั้นก็คือทรัพยากรน้ำนั่นเองครับนะฮะที่นี่มีระบบบำบัดน้ำเสียนะครับที่น่าทึ่งนะครับวันนี้เราก็เลยจะนำท่านผู้ชมมาพูดคุยนะครับกับนักวิจัยและก็อาจารย์นะครับซึ่งท่านก็เป็นคนไทยด้วยนะฮะท่าน อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางนะครับท่านคืออาจารย์ดร.ชินการนะครับคุณอาชีวะนะครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับผมนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยเรื่องนี้เรื่องการบำบัดน้ำเสียกันนะครับผมอย่างแรกเลยที่ผมมาที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็เห็นก็คือการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วเขามีการบำบัดน้ำเนี่ยที่น่าทึ่งนะครับก็เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าเขามีแนวทางมียุทธศาสตร์ยังไงนะครับ
2: ที่สิงคโปร์เนี่ยครับเขาจะมีนโยบายมาตั้งแต่ตอนเขาก่อตั้งประเทศแล้วเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆซึ่งเขาไม่มี water resource หรือว่า water
0: natural resource โอเคแล้วซื้อในปริมาณเยอะไหมฮะ
2: นะครับเขากำลังซื้อประมาณ 40% ของทั้งหมดที
0: ่
2: เขาใช้น้ำอย
0: ู่โอเคครับผม
2: ครับก็คือประเทศของเขาเนี่ยรีซอสก็ไม่
0: ม
2: ีแล้วเขาจะทำยังไงให้เขาอยู่รอดเขาก็ต้องมีกฎระเบียบที่ดีซึ่งทางด้านประธานาธิบดีเขาเก่งมากเขาก็มีนโยบายที่เกี่ยวกับว่าเขามีนโยบายทางเศรษฐกิจ3อย่างคือ
0: ครับ
2: อย่างแรกคือลงทุนทางด้านอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับ
2: ครับพวกคอมพิวเตอร์พวกนี้
0: คือตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วเลย
2: ใช่ครับเขาก็มีนโยบายมาแล้วก็เขามีแบบไบโอเมดิคอลก็คือเกี่ยวกับพวกทางด้านหมอ
0: ครับโอเค
2: และด้านนึงก็คือเป็นทางด้านน้ำครับ
0: ทางด้านน้ำ
2: ครับเขาจะทำยังไงให้คือเขามีนโยบายว่าเขาจะทำยังไงให้ประเทศเขาเนี่ยเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีของบำบัดน้ำ
0: อ๋อคือเขาคิดอย่างนั้นตั้งแต่ต้น
2: เขาคิดอย่างนั้นตั้งแต่ต้นเขามีที่นี่เขามีศูนย์นโยบายคือ water hub เขาเรียก water hub เนี่ยคือเป็นศูนย์รวมเขาจะนำบริษัทต่างประเทศ
0: ครับ
2: เช่นจากญี่ปุ่น
0: ครับผม
2: เช่นจากทั่วโลกครับ
0: ครับ
2: พวกคอนซัลเทนต์จากเมือง
0: ที่ปรึกษา
2: ที่ปรึกษามาจะทำยังไงก็ได้ให้เราให้ที่เนี่ยเป็นแบบแหล่งนำเทคโนโลยีทางด้าน
0: น้ำนะครับจริงๆแล้วทรัพยากรน้ำเนี่ยแหล่งน้ำจริงๆของประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีด้วยกันสักกี่แหล่งกัน
2: นำเข้าจากมาเลเซียนะครับ
0: ครับ
2: ประมาณ 40% แล้วก็มีจากรีโซวอร์ก็คือแหล่งเก็บน้ำที่นี
0: ่เขื่อน
2: คือนะครับคือเป็นอ่างเก็บน้ำครับ
0: เป็นอ่างเก็บน้ำยังไม่ใช่เขื่อน
2: ครับ oh, okay. เป็นอ่างเก็บน้ำก็คืออย่างฝนตกลงมาเขาก็มันจะลงไปทางต่างตึกเนี้ยครับเขาจะมีที่รับน้ำอยู
0: ่ oh.
2: แล้วเขาจะมี
0: ทุกตึกเลยไหม
2: ทุกตึกครับ oh. แล้วเขาก็จะทำ okay. เขาก็จะมีระบบรองรับน้ำแบบทำคลองครับแต่คลองนี่บ้านเขาไม่ใช่คลองเป็นแบบดินแต่บ้านเขาที่นี่เป็นคลองเป็นแบบเป็นคอนกรีต
0: อ๋อเป็นคอนกรีต
2: เขาสร้างด้วยคอนกรีตแล้วเขาก็ขยายคลองเพื่อจะได้รับน้ำได้มากขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นแหล่งเก็บน้ำต่างหากก็คือเหมือนคล้ายๆนโยบายแก้มลิงของในหลวง
0: โอเค
2: ก็คือระวังน้ำท่วมด้วยแล้วก็คือเก็บน้ำไปด้วยเพื่อจะใช้
0: เหมือนว่าน้ำทุกหยดจากธรรมชาติเนี่ยคือฝนเนี่ยคือเก็บหมดเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ในรีเซอร์วอร์หรือว่าอ่างเก็บน้ำนั่นเอง
2: เขาจะใช้ advanced technology ก็คือเทคโนโลยีที่ดีมากๆของ
0: ก้าวหน้าม
2: ากๆครับก็มีอันนึงคือ new water คือเขาใช้น้ำเสียที่เราใช้แล้วเนี่ยแล้วก็เอามาทำใหม่ครับครับก็คือนำกลับมาใช้ใหม่คือเขาเรียก water reclamation
0: โอเค
2: จากน้ำเสียที่บำบัดแล้วก
0: ็
2: คือความจริงยังเอามาใช้ไม่ได้เขาก็มีระบบบำบัดของเขาซึ่งทำให
0: ้
2: กลับมาใช้ใหม่ได้
0: โอเคทีนี้เรื่องการเก็บน้ำจากธรรมชาติเนี่ยนะครับเห็นอาจารย์บอกว่ามีวิธีอยู่นะครับเขาทำยังไงบ้างครับ
2: เขาก็จะมีอย่างตามตึกเนี่ยเขาก็จะมีจาก
0: ครับ
2: แหล่งจากรูฟท็อปเนี่ยครับจากหลังคา
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยนะ
2: ยืนตรงนี้เลยเขาก็จะมีเขาจะเก็บน้ำไงก็ได้ทุกหยดให้เข้าไปอยู่ในคลองซึ่งคลองเขาก็จะมีแหล่งน้ำที่พักน้ำเขาก็จะเก็บที่อ่างเก็บน้ำซึ่งเขาก็จะเก็บน้ำได้เยอะมาก
0: ครับเพราะเห็นสิงคโปร์เนี่ยจะมีตึกสูงๆเยอะ
2: ใช่
0: ครับแล้วก็มีพวกบิลดิ่งเนี้ยเต็มเมืองไปหมดเลยแสดงว่าทุกตึกเนี่ยเขาจะมีการเก็บน้ำแบบนี้
2: ใช่ไหมระบบมันก็จะไหลลงไปในคลองแล้วคลองเขาก็ไม่ใช่เป็นคลองดินเหมือนบ้านเราคลองเขาจะเป็นคลองคอนกรีตก็คือน้ำจะไม่ไหล ลงพื้นใต้พื้นดิน
0: โอเคเพราะนั้นน้ำทุกหยดเนี่ยจากธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถเอามานำกลับมาใช้ได้ให
2: ้
0: เป
2: ็
0: นประโยชน์
2: ครับ
0: โอเคอ
2: ย่างตรงนี้นะครับมารีนาเบย์
0: เบ
2: ย์เขาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทะเลเพราะว่าน้ำทะเลเข้าม
0: า
2: จากใน
0: อ้าวแล้วนี่ไม่ใช่น้ำทะเลแล้วครับเนี่ย
2: นี่เป็นน้ำจืดแล้ว
0: ทะเล
2: ใช่ครับ
0: จริงเหรอฮะแล้วเขามีกรรมวิธีหรืออะไรยังไงในการ
2: คือโครงการอย่างนี้คือเขาก็ต้องทำหลายปีนะครับเป็น10ปีเงี้ยครับค
0: ือ
2: เขาคือกั้นปากแม่น้ำ
0: กั้นเขื่อน
2: เขากั้นเขื่อนที่ปากแม่น้ำครับแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนน้ำข้างในกลายเป็นน้ำจืด
0: ครับ
2: เขาจะเอาคือก็น้ำจืดมันก็ดันมาเรื่อยๆครับแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยน
0: เป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมาก
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับท
2: ี
0: นี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องแหล่งที่มาของน้ำในสิงคโปร์เนี่ยคืออาจารย์บอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือน้ำจากน้ำฝนนะครับแล้วก็มีการบำบัดน้ำเสียด้วย
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้บำบัดน้ำเสียกระบวนการของมันวิธีการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
2: อย่างน้ำบัดน้ำเสียแล้วเขาเอามาเป็นนิวอเตอร์ใช่ไหมครับ
0: เป็นน้ำที
2: ่เอามาใช้ใหม
0: ่ครับผม
2: คือหลังจากบำบัดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก
0: ็
2: คือเขาก็จะเอาน้ำจากน้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยครับมาเข้ากระบวนการอีกทีนึงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สมัยใหม่มากซึ่งเขาใช้ฟิลเตอร์
0: ใช้ฟิลเตอร์
2: ครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระดาษกรองฮะ
0: น้ำเสียจากบ้านเนี่ยนะครับจากห้องน้ำจากอะไรเงี้ยเขาสามารถเอากลับมา
2: ใช้
0: ได้
2: ก็คือเขามีระบบบำบัดธรรมดาแล้วโดยใช้แบคทีเรียตอนแรกเนี่ยระบบบำบัดธรรมดานี่คือเขาใช้แบคทีเรียในการกินสิ่งสกปรกในน้ำเพื่อเอาออกจากน้ำ
0: แสดงว่าต้องมีบ่อพักน้ำเส
2: ีย
0: ก่อนแล้วก็มีแบคทีเรียในการบำบัดก่อนโอเคครับแล้วยังไงต่อครับ
2: อันนี้คือระบบบำบัดธรรมดาบ้านเราก็มี
0: เอาบ้านเราก็มีโอเค
2: ก็คือพอบำบัดเสร็จแล้วบ
0: ้
2: านเรานี่ทิ้งลงคลองแต่เขาเนี่ยเขาไม่มีน้ำซึ่งเขาก็เลยต้องใช้น้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยครับมาเป็นน้ำตั้งต้นของเขาคือเขาจะมาใช้ในการบริโภคอีกทีซ
0: ึ
2: ่งระบบของเขาเนี่ยก็คือเขาใช้ก็เหมือนกระดาษกรองครับฟิลเตอร
0: ์อ๋อโอเคฟิลเตอร์
2: เขาจะมี2ฟิลเตอร
0: ์
2: ฟิลเตอร์แรกนี่คือจะเขาเรียกว่าไมโครฟิลเตชัน
0: ไมโครฟิลเตชันโอเคครับผม
2: อันนี้คือจะเป็นที่มีรูใหญ่หน่อยก
0: ็
2: คือเขาก็จะกรองระดับกรองแรก
0: อันนี้คือสเต็ปแรก
2: ครับ
0: แล้ว
2: คือไอ้พวกดินต่างๆพวกแบคทีเรียก็จะออกไปได้หมดในอันนี
0: ้ในขั้นตอนนี
2: ้แต่ก็ไวรัสหรือว่าพวกสารเคมีต่างๆก็ยังทะลุไปได้อยู
0: ่ครับ
2: เขาก็เลยต้องมีอีกอันนึงฟิลเตอร์นึงเขาก็เรียกชื่อ reverse osmosis
0: โอเค
2: เขาใช้
0: หรือเขาเรียกว่า RO เนี่ย
2: ใช่ครับเขาเรียกว่า RO เหมือนบ้านน้ำบ้านเราครับที่เขาใช้แล้วมีระบบ RO ที่บ้านอะไรเงี้ยครับ
0: โอเค
2: แต่คืออันนี้คือเป็นระบบสเกลใหญ่มากแล้วเขาก็ RO นี่คือเหมือนเป็นกระดาษบางๆให้น้ำซึมผ่านคือทุกอย่างจะถูกกั้นหมดแม้แต่เกลือครับ
0: แม้แต่เกลือ
2: ก็จะถูกกั้นหมดก็คือมีแค่น้ำอย่างเดียวที่ผ่านได้
0: ที่ผ่านได
2: ้ครับหลังจากนั้นเขาก็จะทำให้เราเชื่อใจเขาเลยมี UV เพื่อฆ่าเชื้อ
0: ทำให้เราเชื่อใจ
2: ว่ากินได้
0: ว่ากินได้จริงๆแล้วพอถึงขั้น RO แล้วเนี่ยม
2: ัน
0: ถือว่าน้ำสะอาดมากแล้ว
2: สะอาดมากแล้วครับความจริง
0: แล้วการเอา UV เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วช่วยใน
2: การฆ่าเชื้อเหมือนกับว่าถ้ามีแบคทีเรียหรืออะไรปนเปื้อนอยู่ในท่ออะไรเงี้ยฮะเขามันก็จะช่วยได้อ๋อ
0: จะช่วยได้
2: ก็ค
0: ือ
2: เขาก็คือฆ่าแบคทีเรียกับไวรัสได้ 100%
0: ได้ 100%
2: ครับแล้วเขาก็
0: แสดงว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าจากน้ำเสียจากบ้านน้ำทิ้งต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วผ่านกระบวนการที่ก้าวหน้ามากๆของเขาเนี่ยไฮเทคโนโลยีของเขาเนี่ยสามารถที่จะนำกลับมากินได้เลยหรือว่ายังไงฮะจริงๆแล้วนโยบาย
2: จริงๆแล้วจริงๆแล้วคือกินได้เลยครับแต่ว่าเขาเรียกว่า public perception คือเหมือนกับว่าคนยังไม่ยอมรับอะครับว่าถ้าเอาน้ำดึกเสียเนี่ยมาดื่มเนี่ย
0: มาดื่ม
2: มันคนยังบางคนยังยอมรับไม่ได้เขาก็เลยตอนนี้เขา objective เขาคือหมายความว่าเขาต้องการที่จะเอาไปใช้ในการพวก industry ก็
0: ค
2: ือพวกโรงงานซ
0: ึ่
2: งพวกนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการใช้พวกการบริโภคเขาก็ใช้ในระบบของเขา
0: ทีนี้น่าสนใจว่าที่โรงแรมอย่างเงี้ยนะฮะหรือที่ผมไปที่ต่างๆที่สาธารณะต่างๆในสิงคโปร์เนี่ยจะมีป้ายบอกว่าน้ำเนี่ยสามารถดื่มได้เลยจากนี่เลยจากก๊อกเลยจริ งไหมฮะ
2: ก็จริงครับก
0: ็ค
2: ือระบบน้ำเขาเนี่ยดี
0: คือ
2: แบบดีมากจนแบบว่าในทาง คือเขามันจะมีมาตรฐานทั่วไปอยู่ของ
0: ในเรื่องมาตรฐาน
2: เรื่องมาตรฐานของ WHO นี่คือ World Health Organization
0: ครับ
2: เขาก็มีอันนั้นแล้วก็คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ผ่านหมดทุกพารามิเตอร์ก็คือทุกมาตรฐาน
0: วันนี้เราก็คงได้เห็นภาพรวมนะครับของการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดนะฮะรวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศสิงคโปร์นะครับหรือยังไงก็ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็สละเวลาที่มาร่วมรายการของเราวันนี้นะครับกับวิวสวยๆอย่างนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: โอ้โหน่าทึ่งสุดๆนะครับ
1: เป็นไงครับ
3: การบริหารจัดการน้ำนี่ดีมากเลยนะที่สิงคโปร์เขาสามารถหมุนเวียนน้ำที่เสียเนี่ยมาบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ธรรมดาเลย
4: น้ำน
3: ี่
4: มันสะอาดจนเอามาดื่มได้เลยจริงอ่ะ
1: โอ้โหพี่ผมจะบอกว่
4: า
1: เชื่อไหมว่ามันสะอาดจนขนาดว่าพี่แจนฟังก่อนฟังก่อน
4: ว่ามาม
1: ันสะอาดจนถึงขนาดที่เขาไม่ยอมให้คนดื่มแล้วครับ
4: ครับ
1: เขาจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับเพราะการที่ดื่มน้ำที่สะอาดมากจนเกินไปเนี่ยค่า pH ในร่างกายเราเนี่ยจะเสียสมดุลนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: คล้ายๆน้ำกลั่นในรถยนต
1: ์ใช่ขนาดนั้นเลยนะครับผมนะ

0: ซึ่งน่าสนใจมากและเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าเรื่องที่น่าสนใจของสิงคโปร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี
1: ้มีอะไรอีก
0: สิงคโปร์นะครับยังมีสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
1: มรดกโลก
2: สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าความน่
1: าสนใจ
0: ของสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงตามไปดูกันเลยนะครับ
2: ไปดีครับ
1: ไปกันครับ
0: ไปดูครับ

0: ท่านผู้ชมครับสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์หรือสิงคโปร์โบทานิกการ์เด้นนะครับถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนนะครับแห่งแรกในทวีปเอเชียเลยนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับหรือ UNESCO World Heritage Site นะครับด้วยเหตุที่ว่าสวนแห่งนี้ครับมีพันไม้มากมายหลายชนิดนะครับรวมถึงมีการออกแบบนะครับแล้วก็จัดผังของสวนเนี่ยได้อย่างสวยงามและก็ลงตัวและยังถือเป็นที่สำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับให้ทั้งประชากรและก็เยาวชนของสิงคโปร์ด้วยครับสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์นะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับมีพื้นที่ประมาณกว่า420ไร่นะครับเคยเป็นแหล่งทดลองและพัฒนาสายพันธุ์ยางพารานะครับจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยครับที่นี่มีการแบ่งโซนสวนตามลักษณะพันธุ์ไม้ซึ่งมีอยู่ถึง 60,000 ชนิดอย่างโซนแรกที่จะพาไปรู้จักกันนะครับคือ The Rainforest เป็นป่าดิบชื้นธรรมชาติเพียง1ใน2แห่งของสิงคโปร์ครับปัจจุบันเป็นแหล่งปลูกต้นไม้ยืนต้นและพันธุ์ต้นไม้หายากจากที่ต่างๆทั่วโลกเลยครับEvolution Garden เป็นสวนแสดงวิวัฒนาการของพืชในยุคโบราณครับจำพวกปลงและสนนะครับ Ginger Garden เป็นส่วนรวบรวมพืชวงขิงข่าประมาณ250ชนิดด้วยกันแต่จุดเด่นนะครับของสวนแห่งนี้จะอยู่ที่สวนกล้วยไม้หรือ The National Orchid Garden นะครับที่ได้รับการดูแลอย่างดีครับมีสายพันธุ์กล้วยไม้ดั้งเดิมกว่า 1,000 ชนิดและเป็นแหล่งผสมพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่นะครับอีกกว่า 2,000 สายพันธุ์นะครับมีการผสมพันธุ์กล้วยไม้ Vanda Miss Joaquim นะครับซึ่งกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากไปชมสวนกล้วยไม้เนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้าชมนะครับที่นี่นะครับต้องถือว่าเป็นสวนที่สำคัญที่สุดของสวนกล้วยไม้แห่งนี้ครับหรือที่เขาเรียกว่า VIP Orchid Garden นะครับเป็นส่วนที่เก็บรวบรวมนะครับสายพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆที่ถูกผสมขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้ผู้นำระดับประเทศครับหรือว่าเป็นของขวัญให้แขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนสิงคโปร์นะครับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนะครับที่ดียิ่งขึ้นครับผมThe Midst House นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เก็บรวบรวมกล้วยไม้นะครับนานาชนิดนะครับที่เป็นพันธุ์กล้วยไม้หายากและเป็นพันธุ์กล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลนะครับในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรามาดูพันธุ์กล้วยไม้แปลกๆกันนะครับจะเห็นว่ากล้วยไม้เนี่ยมีหลายชนิดมากนะครับมีตั้งแต่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กอันนี้เป็นกล้วยไม้ประเภทขนาดเล็กๆนะครับดูเล็กมากจริงๆเลยนะครับผมคือถ้าเทียบกับดอกกล้วยไม้ที่บ้านเราเนี่ยเราก็คงคิดว่าจะเป็นกล้วยไม้ขนาดปกติแต่จริงๆแล้วมันมีหลายขนาดเลยครับผมนะฮะนี่ครับมาดูตรงนี้ครับน่าสนใจมากดอกไม้หลากสีนะครับดอกกล้วยไม้หลากสีนะครับเห็นไหมครับเด็กๆ เขาก็มาดูกันนะครับวาดภาพนะครับเพื่อจะเก็บไว้ Hi say hi hi yay we're from Thailand yeahท่านผู้ชมครับสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์นะครับอยู่ภายใต้การจัดการของ National Park Board นะครับซึ่งได้รับการพัฒนาเรื่อยมาและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรณรงค์ให้เกิดนโยบาย Greening Singapore นะครับหรือ Garden City ของสิงคโปร์ครับเมื่อท่านผู้ชมได้มาสัมผัสนะครับกับบรรยากาศที่นี่แล้วเนี่ยจะได้เห็นต้นไม้น้อยใหญ่นะครับรวมถึงพันธุ์พืชมากมายหลากชนิดนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่สวนแห่งนี้นะครับประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้มาเยี่ยมเยือนครับ
1: สวยอ่ะ
2: อะไรสวยพี
1: ่ดอกกล้วยไม้นะสวยจริง
2: ๆดูล่มลื่นมากเลยนะ
3: ดีไหมครับแล้วเชื่อไหมครับดอกกล้วยไม้เนี่ยทางสิงคโปร์นี่เขาสามารถเพาะพันธุ์ที่หายากนะครับแล้วก็นำไปเป็นของขวัญนะครับให้กับแขกบ้านแขกเมืองของเขา
1: ผู้นำประเทศ
3: ผู้นำประเทศนะครับแล้วก็ตั้งชื่อดอกกล้วยไม้เนี่ยตามชื่อผู้นำประเทศขนาดนั้น
1: แจ๋วสุดเลยครับ
3: น่
1: าทึ่งมากน่าทึ่งมากครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆในรายการแอดอาเซียนครับที่เราตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเหมือนเดิมเรามีคำถามมาร่วมสนุกอีกแล้ว
4: คำถามอยู่ที่พี่ใช่ไหม
3: ใช่เลย
4: คำถามคือว่าซุปเปอร์ทรีสร้างไว้เพื่ออะไรครับ
3: ซุปเปอร์ทรี
1: ขออีกครั้งครับ
3: ขออีกครั้ง
4: ซุปเปอร์ทรีสร้างไว้เพื่ออะไรครับ
1: แล้วไปตอบคำถามได้ที่ไหนครับ
4: ตอบคำถามถ้าสำหรับคนที่ร่วมสนุกในกับทางรายการของเรานะครับเรามีเสื้อยืดแอดอาเซียน3ตัว

0: มอบให้นะครับโดยส่งคำตอบมาที่ Facebook @ASEAN_STOU ครับ
1: คำถามไม่ยากเลยนะครับอย่าลืมตามไปตอบ
0: ถ้าดูกับเอมาตลอดเนี่ยตอบได้แน่นอนครับ
1: แน่นอนครับ
0: เสื้อยืดสวยๆนะครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะประการใดเนี่ยสามารถส่งมาได้เลยนะครับที่อยู่ตามหน้าจอนี้เลยครับผม
0: ใช่ไหมครับนี่ยุ่งเล
2: ยงั้นตอนนี้ติดตามรายการแอดอาเซียนนะครับได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
0: ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เธอเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก็เราก็จะในภาวะเลือดออกนี้เราก็จะมีพูดอยู่แบ่งเป็น2หัวข้อนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรเองแล้วก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการทำแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งเองเนี่ยนะอาจจะมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุอย่างสาเหตุเดิมของด้านแม่ก็คือในเรื่องของด้านอายุมารดาอายุน้อยหรืออายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหรือก็อาจจะมีในเรื่องของสารเสพติดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของในเรื่องของมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นเรื่องของการเป็นเบาหวานในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมของแม่เองอันที่สองก็ด้านของเด็กเองก็เด็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเป็นมีความผิดปกติจากโครโมโซมด้วยแล้วปัญหาจากด้านบิดาก็คือบิดาอาจจะอายุมากแล้วมีความผิดปกติของโครโมโซมจากสเปิร์มก็ทำให้มารดาเกิดภาวะแท้งบุตรเองได้นี่ประเภทที่ของการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นเองนะมีอยู่ในที่6หัวข้อนะคะในเรื่องของแท้งคุกคามแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบแท้งค้างแล้วก็แท้งเป็นอาเจียนงั้นเราก็จะมาพูดทีละหัวข้อดังนี้นะคะก็คือแท้งคุกคามแท้งคุกคามก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคุกคามก็แสดงว่าก็อาจจะทำให้เกิดมีความเสี่ยงในเรื่องของการแท้งแต่อันนี้ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ถ้ามีการดูแลอย่างประคับประคองไปได้อย่างถูกต้องนี่ลักษณะอาการก็จะมีอาการอาจจะมีเลือดออกสีแดงสดอาจจะมีคล้ำเล็กน้อยออกมาปริมาณเล็กน้อยอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยก็มีเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดถ้าเวลาเราคลำมดลูกเนี่ยเราก็อาจจะได้ขนาดของมดลูกเนี่ยโตเท่ากับอายุครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในก็พบว่าปากมดลูกนี่ปิดอันนี้เป็นลักษณะของแท้งคุกคามนี่การวินิจฉัยก็ได้จากการที่ว่าเราจะต้องมีการซักประวัติซักประวัติจากอาการแสดงจากการตรวจภายในดูว่าปากมดลูกนี่ปิดอยู่หรือเปล่าแล้วคำเวลาเราคำหน้าท้องเราก็จะบอกว่าขนาดของมดลูกกับอายุครรภ์นี่ก็จะมีความแบบสัมพันธ์กันแล้วเรามีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ pregnancy test นะยังได้ผลบวกแล้วก็ถ้ามีการตรวจขึ้นเสียงความถี่สูงเราก็ยังพบเห็นทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็เห็นในหัวใจของทารกที่อยู่ในครรภ์นี่เต้นนี่อันนี้การรักษาเราก็จะรักษาแบบประคับประคองนะคะก็แนะนำให้คนไข้นี่นอนพักในขณะที่มีเลือดออกเราอาจจะให้นอนพักอย่าง absolute bed rest ไปเลยจนกระทั่งว่าเลือดออกลดน้อยลงหรือไม่มีเลยเราอาจจะให้ bed rest เดินเข้าห้องน้ำเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามีอาการปวดท้องอาจจะให้ยาระงับปวดแล้วก็คืนงดกิจกรรมอะไรที่จะกระทบกระเทือนหน้าท้องทีนี้เราก็ต่อมาถ้าสมมติเราประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีอาการตรงข้ามก็จะมีเลือดออกทางช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปวดท้องมากขึ้นอาจจะมีน้ำเดินออกมาเวลาเราตรวจภายในก็เราจะพบว่าปากมดลูกเปิดหน้าท้องเวลาเราคำหน้าท้องกับอายุครรภ์อาจจะในช่วงแรกก็อาจจะมีความสะเอสสัมพันธ์กันแล้วก็ถ้ามีเลือดออกมากขึ้นอาจจะได้มดลูกนี่น้อยกว่าอายุครรภ์ก็การวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติอาการแสดงดังที่ดังกล่าวนะคะตรวจภายในต้องพบว่าปากมดลูกนี่เปิดขยายนี่แท้ในเมื่อในหลังจากการที่เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการแท้งไม่ครบก็คืออาการก็จะมีอาการก็คล้ายๆกันนะคะก็เราก็จะเห็นในลักษณะที่

ว่ามีชิ้นส่วนของทารกนี่ออกมาตรวจภายในเราอาจจะพบชิ้นส่วนของทารกบางส่วนที่ติดอยู่ตรงที่ปากมดลูกนี่การรักษาก็ทำให้โดยการขูดมดลูกออกไปซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในส่วนหลังนะคะแท้งครบนะคะก็แท้งครบก็คือหมายว่าชิ้นส่วนของทารกทั้งถุงน้ำที่คุมตัวเด็กนั้นหลุดออกมาครบถ้วนเลยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอาการแสดงของเขาก็หญิงตั้งครรภ์ก็จะบอกว่ามีอาการปวดท้องน้อยลงแล้วก็อาจจะพบมีเลือดออกทางช่องคลอดน้อยลงมากตรวจภายในพบปากมดลูกนี่ปิดนี่การซักประวัติการวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติเนี่ยแล้วก็การตรวจภายในเวลาเราคำหน้าท้องเราอาจจะขนาดของมดลูกได้เราจะได้น้อยกว่าอายุครรภ์นี่การรักษาของคนไข้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็มีการให้สังเกตเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็เรื่องของอาการปวดท้องถ้ายังมีเลือดออกทางช่องคลอดยังมีเลือดออกทางช่องคลอดนี่อาจจะเป็นทำให้แสดงว่าอาจจะแท้งไม่ครบแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นการแท้งครบแล้วนี่อาการก็จะหายไปเราก็จะให้แค่นอนพักแล้วก็ให้ยาบำรุงเลือดนี่เรื่องของการแท้งค้างหัวข้อต่อไปก็คือการแท้งค้างก็คือว่าทารกเสียชีวิตเนี่ยแต่ยังคงค้างอยู่ในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้เราก็อาการแสดงของภาวะนี้ก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีให้ประวัติว่าเขาขาดประจำเดือนมาแต่ท้องไม่โตขึ้นเด็กเคยดิ้นแล้วก็ไม่เคยดิ้นแล้วก็เวลาฟังเสียงหัวใจทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ฟังเสียงไม่ได้ถ้าคำหน้าท้องเราอาจจะได้ขนาดของมดลูกน่ะได้น้อยกว่าอายุครรภ์ที่เราคำนวณได้ถ้าตรวจภายในเราก็จะพบว่าปากมดลูกปิดนี่การแท้งค้างก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของทารกของมารดาได้ก็คือในเรื่องของระบบการแข็งตัวของเลือดเราอาจจะพบว่าเกิดภาวะของ DIC ได้เนื่องจากสารทรอมโบพลาสตินจากโรคนี้เข้าสู่กระแสเลือดของแม่แล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดแล้วก็ช็อกและตายได้นี่ปัญหาทางด้านจิตสังคมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็กลัวการตั้งครรภ์ต่อไปนี่การวินิจฉัยก็ได้จากอาการแสดงหรือว่าจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจจะไม่เห็นการเต้นของหัวใจเด็กและอาจจะพบว่ามันมีการเกยกันของกะโหลกศีรษะนี่ระบบแทรกซ้อนก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของ DIC ได้นี่การรักษาเขาก็ต้องมีการให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่การแท้งเป็นอาจิน habitual abortion หมายถึงว่าการแท้งที่ติดต่อกันมากกว่า3ครั้งก็สาเหตุก็อาจจะความผิดปกติของโครโมโซมความผิดปกติของฮอร์โมนอย่างเช่นฮอร์โมนของโปรเจสเตอโรนก็อาจจะมีน้อยลงหรือว่าภาวะขาดสารอาหารหรือก็เรื่องของการติดเชื้อและการไม่เข้ากันของหมู่เลือดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของมีไมโอมายูทิไรนี้การรักษาเราก็จะต้องมีการตรวจโครโมโซมของทั้งหญิงตั้งครรภ์แล้วก็สามีแล้วก็หาระดับฮอร์โมนหนึ่งโปรเจสเตอโรนแต่ถ้ามีพบว่าเป็นไมโอมายูทิไรเราก็ควรที่จะผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติหรือว่าถ้าเป็นมีความผิดปกติของปากมดลูกปากมดลูกเบิกอาจจะมีการผูกปากมดลูกอย่างที่ทำแมคโดนัลด์หรือชีล็อกก้าซึ่งการที่จะผูกปากมดลูกได้ก็จะต้องมั่นใจแพทย์จะมั่นใจว่าทารกในครรภ์ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็โดยการที่ก็มักจะทำในช่วงอายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีการถอดออกก็ประมาณสัก37สัปดาห์หรือว่าถ้ามีอาการเจ็บครรภ์ก็จะต้องมีการถอดออกก่อนการยุติการตั้งครรภ์ก็การทำแท้งก็คือการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งมันมีอยู่2ประเภทก็คือยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาก็ในเรื่องของไซโตเทคอันนี้ลักษณะของการใช้ยาก็คำนึงถึงในเรื่องของอายุครรภ์นะคะแล้วอันที่2ก็คืออาจจะให้สารออกซิโตซิน 10-20 ยูนิตผสมกับ 5% เด็กโดส normal saline ส่วน2นะคะทางหลอดเลือดดำหรือว่าฉีดสารความเข้มข้นสูงแต่การฉีดสารความเข้มข้นสูงนี่ก็จะไม่นิยมให้เพราะว่ามีความอันตรายมากหรือว่าการทำหัตถการก็คืออาจจะมีการขูดมดลูกขยายปากมดลูกและขูดมดลูกหรือว่าขยายปากมดลูกและดูดด้วยแรงดูดสุญญากาศนะคะแล้วก็ว่าการผ่าตัดมดลูกซึ่งการผ่าตัดมดลูกก็อาจจะทำเรียกว่าการเจาะเข้าไปในช่องท้องก็ฮิสเทโรโตมีหรือก็ตันการตัดมดลูก

ลูกไปเลยฮิสโตเรคโตมีเรื่องที่เรื่องของการที่การแท้เอการทำแท้งที่ผิดกฎหมายก็คือไม่ได้ทำอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นในเรื่องของการไปทำแท้งเองโดยคือเป็นการทำแท้งโดยที่ไม่ใช่เป็นแพทย์ซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้อนี่ผลต่อร่างกายก็ทำให้เกิดการตกเลือดมดลูกทะลุได้แล้วก็ทำให้เกิดพิษจากยาเกิดแอร์แอมบูซึมแล้วก็ความผลต่อจิตใจก็อาจจะรู้สึกไม่เป็นสุขและวิตกกังวลแล้วก็ความคุณค่าตัวเองต่ำนี่การแท้งติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของแม่และของแม่อย่างมากก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อสูงแล้วก็อาจเกิดภาวะของ DIC ซึ่งการ DIC แล้วทำรีนัลเฟลเลียร์แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นการพยาบาลการแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรก็แบ่งออกเป็นได้การสตรีตั้งครรภ์ที่เกิดการแท้งเองหรือว่าการที่ทำให้เกิดการแท้งซึ่งภาวะนี้ทำให้มันก็การดูแลก็คือถ้ามีการแท้งเองก็อาจจะมีการประคับประคองให้ตั้งครรภ์ต่อไปได้อย่างเช่นพวกแท้งคุกคามก็สามารถประคับประคองแต่ถ้าไม่สามารถประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้ก็จะอาจจะทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็โดยอาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญมากเลยในการที่จะช่วยเหลือกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งบุตรนี้ได้ค่ะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็เป็นภาวะที่ผิดปกติของรกนะคะมันก็มีอยู่2ชนิดนะคะเป็น complete hydatidiform ก็คือเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็อาจจะมีเป็นบางส่วนแล้วก็บางส่วนอาจจะมีทารกอยู่เขาถึงเรียกว่า incomplete hydatidiform ก็สาเหตุที่แท้จริงจริงสาเหตุจริงๆไม่ทราบนะคะสาเหตุก็อาจจะมาจากหนึ่งปัจจัยทางด้านอายุน้อยอายุมากหรือว่าปัญหาทางในเรื่องของทุพโภชนาการหรือเคยมีประวัติเคยตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นโรคทางด้านพันธุกรรมได้การวินิจฉัยการวินิจฉัยก็คือก็มีประวัติคายประจำเดือนมีเลือดแต่ออกเป็นสีน้ำตาลแล้วอาจจะมีในลักษณะที่ว่าที่เลือดที่ออกอาจจะมีในลักษณะของถุงน้ำน่ะลักษณะคล้ายไข่ปลาเหมือนคล้ายๆกับเป็นเม็ดสาคูปนออกมาแต่ถ้าตรวจในเรื่องของระดับ HCG เราอาจจะได้ค่าของ HCG นะมากกว่าแสนหน่วยต่อ ml ซึ่งปกติเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปเราจะได้น้อยกว่า 100,000 แล้วถ้าเลยไตรมาสที่3ไตรมาส3เดือนหลัง12สัปดาห์เนี่ยอาจจะในระดับ HCG จะมีค่านิดน้อยการตรวจพิเศษเราก็โดยการใช้อุลตราซาวด์แล้วก็มีการดูว่ามันในลักษณะของรกนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมีการเจาะถุงน้ำค่ำแต่อันนี้ไม่นิยมทำเพราะมันมีความอันตรายอาจจะมีการกระจายของไข่ผอุกนี่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอาจจะมีการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อที่จะดูว่าลักษณะในเรื่องของไข่ผอุกนี่กระจายไปที่ปอดหรือไม่ในการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากว่าอาการก็จะมีลักษณะมีเลือดออกด้วยทีนั้นเราก็จะต้องแยกโรคจากเรื่องแท้งคุกคามเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ปกติแล้วก็หรือครรภ์แฝดหรือมีน้ำคร่ำหรือเด็กตายหรือโรคเกาะต่ำด้วยการรักษาเราก็รักษาตามอาการก็บอกมีอาจจะมีการใช้เคมีบำบัดแล้วก็อาจทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทีนี้การสิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่ปกติเราก็จะมีการขยายปากมดลูกแล้วก็มีการใช้เครื่องดูดเลเทชันหรือซักชันคิวเรทาร์ดก่อนเราจะไม่นิยมในการที่จะให้ขูดมดลูกไปเลยเพราะอาจจะทำให้เกิดมดลูกทะลุได้แล้วก็มีการติดตามเพื่อควบคุมการเกิดมะเร็งอย่างเช่นเราก็จะต้องมีการนัดตรวจหาในระดับ HCG เป็นระยะแล้วก็ให้ต้องให้คุมกำเนิดอย่างน้อย1ปีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดเนื่องจากว่าถ้ามีการตั้งครรภ์ก็จะมีระดับของ HCG สูงฉะนั้นเราจึงมีการควบคุมกำเนิดไม่ให้มีการตั้งครรภ์อย่างน้อยก็ต้อง1ปีนี่ยาคุมกำเนิดที่ใช้ดีเนี่ยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็คือว่าเราควรที่จะให้ยาเม็ดชนิดของคอมไบพิลเพื่อว่ามันทำให้เลือดไม่ออกกระปิบกระปอยถ้าเราจะต้องมีการเลือกใช้วิธีอื่นเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการฉีดยาคุมหรือเราฝังยาแต่ไม่นิยมในการใส่ห่วงเพราะอาจจะทำให้เกิดการทะลุ

ได้เอ๊ะการตั้งครรภ์นอกมดลูกการตั้งครรภ์นอกมดลูกนี่ก็เป็นภาวะผิดปกติที่อาจจะพบได้ในหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือมันปกติการตั้งครรภ์จะต้องฝังไข่ที่ผสมแล้วจะต้องฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกแต่บางทีบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะพบว่าไม่ไปฝังตัวในตำแหน่งที่ผิดปกติอย่างเช่นที่ปีกมดลูกช่องท้องรังไข่แล้วก็ปากมดลูกอาจจะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับการตั้งครรภ์ในมดลูกได้ซึ่งเหมือนกับเป็นลักษณะของครรภ์แฝดแต่อีกแฝดอีกตัวเนี่ยอาจจะไปอยู่ในลักษณะที่อยู่นอกมดลูกส่วนใหญ่นี่เราจะพบตรงที่บริเวณของท่อนำไข่นี่อาการจะมีอะไรก็อาการก็คือหญิงตั้งครรภ์ก็จะมีในเรื่องของขาดประจำเดือนจะต้องมีสัญญาณว่าเขาจะเกิดมีการตั้งครรภ์ก็มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็ปวดเกรงท้องน้อยแล้วก็เวลาตรวจ pregnancy test เราก็จะพบว่าได้ผลบวกนี่การดูแลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะท้องนอกมดลูกก็เราก็มีประเมินปัญหาสุขภาพเราก็เหมือนกับหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปก็มีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการทีนี้ซักประวัติก็ซักประวัติการตั้งครรภ์นะก็เหมือนเช่นเดิมนะแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสัญญาณชีพตรวจในเรื่องของออกซิเจนและตรวจน้ำตรวจหน้าท้องแล้วก็ตรวจตำแหน่งที่ปวดนี่ตำแหน่งถ้ามีการเลือดออกภายในมากเกินเนี่ยถ้ามีการมดลูกมันมีการแตะเอตรงส่วนที่ฝาเอที่ไข่ผสมที่มีการรับเจอเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดเลือดตกภายในซึ่งการตกเราอาจจะพบในลักษณะตรงที่หน้าท้องมีเป็นสีคล้ำซึ่งเรียกว่าคาเลไซนี่เราก็ต้องมีการประเมินด้านจิตสังคมเพราะว่ามันดาจะมีความรู้สึกว่าซึมเศร้าเนื่องจากเกิดความสูญเสียการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็การตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพอย่างเช่นว่าการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกก็ทำให้แม่อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งการตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ทำอาจจะทำให้แม่เกิดการช็อกได้ฉะนั้นก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องประเมินปัญหาของคนไข้เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคเกาะต่ำแล้วก็การสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกนะคะเนี่ยอันแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของโรคเกาะต่ำอันนี้เป็นภาวะผิดปกติที่เราพบได้ในช่วงไตรมาสที่ครึ่งหลังของครรภ์นะคะคือการเกาะของรกเนี่ยนะปกติจะเกาะอยู่ตรงที่ส่วนกลางแต่มีบางรายที่เกิดภาวะนี่เกาะตรงส่วนที่ร่างของมดลูกเราแบ่งประเภทของโรคเกาะต่ำออกเป็น4ประเภทก็คือโรคเกาะคุมส่วนล่างของมดลูกในเรื่องของ low lying placenta ส่วนล่างก็คือมันก็จะมีการเกาะส่วนที่เหนือปากมดลูกไปประมาณอาจจะ2เซนทีนี้มีอีกอันนึงก็อันที่2ก็คือโรคเกาะติดขอบก็ติดขอบของปากมดลูกไปเลยนะคะเรียกว่า marginal placenta previa อันนี้เป็น type 2นะคะแล้วก็โรคเกาะต่ำบางส่วนที่คุมที่ปากมดลูกนะคะเป็นบางส่วนแค่นั้นเองแล้วก็โรคเกาะต่ำอย่างสมบูรณ์ก็ complete placenta previa เป็นชนิดที่4นะคะทีนี้การภาวะของโรคเกาะต่ำก็จะมีอาการที่ว่าแม่อาจจะมีเลือดออกโดยที่ไม่มีอาการเจ็บคันเท่าไหร่ไม่มีอาการเจ็บคันซึ่งเรียกว่า painless bedding ทีนี้เวลาการคลำส่วนของทารกฟังเสียงหัวใจทารกนี่ฟังได้แล้วคลำส่วนของทารกได้นี่การที่รกเกาะอยู่ในส่วนล่างของมดลูกก็ทำให้ทารกอาจจะอยู่ในท่าที่ผิดปกติส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นท่าขวางนี่ผลของการที่มีเลือดออกจากโรคเกาะต่ำนี่ก็ผลก็คืออาจจะทำให้เกิดการตกเลือดได้แล้วก็เสี่ยงต่อการต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วก็อาจจะเกิดมดลูกอักเสบเกิดการติดเชื้อภายหลังจากที่มีการผ่าตัดคลอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคเกาะต่ำในการตั้งครรภ์ต่อไปการที่มีการสูญเสียเลือดมันก็มีผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ก็คืออาจจะทำให้เกิดทารกซีดหรือว่า

เกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ทารกพิการแล้วก็ทารกตายในครรภ์ได้ทีนี้แนวทางการรักษาเขาก็จะมีการก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออาจจะมีการแบบประคับประคองถ้าสมมติว่ามีเลือดออกยังไม่มากแล้วก็อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดยังไม่ถึงสาก็อาจจะมีการประคับประคองก็โดยการให้คนไข้ก็ absolute bed rest นะคะแล้วก็อาจจะมีการถ้าสมมติว่ามดลูกมันมีการหดรัดตัวอาจจะมีการให้ยาคลายการหดรัดตัวของมดลูกแล้วก็อาจจะมีการให้สารสเตอรอยด์เด็กซาเมทาโซนเพื่อมีการสร้างสารเซอร์เฟสแทนของปอดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้เราก็อาจจะต้องมีการยุติการตั้งครรภ์เราก็อาจจะมีเลือกยุติการตั้งครรภ์ก็มีอยู่2วิธีก็คือการคลอดทางช่องคลอดก็ส่วนใหญ่ก็การที่เป็นการตั้งครรภ์การที่มีภาวะโรคเกาะต่ำอย่างเส้นโลไลอิ่งก็สามารถคลอดทางช่องคลอดได้แต่ถ้ามันมีในลักษณะของเป็นพวกมาเจนอลแล้วก็พาเทียนแล้วก็คอมพีทก็ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในการทำซีเซเลียนเซ็กชันนี่เรื่องของโรคลอกตัวก่อนกำหนดประเภทของโรคลอกตัวก่อนกำหนดนี่เราก็อาจจะมีการพบได้ในหญิงตั้งครรภ์บางรายนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือโรคลอกตัวแบบไม่เปิดเผยเขาเรียกว่า concealed type อันนี้ถือว่าเป็นอันตรายที่สุดเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะช็อกโดยไม่สัมพันธ์กับเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดคืออาจจะมองไม่เห็นเลือดที่ออกมาจากทางช่องคลอดซึ่งทำให้เราอาจจะไม่ได้ประเมินแต่ถ้าภาวะโรคลอกตัวแบบเปิดเผยอันนี้ยังพอเห็นว่ามันมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ว่าออกมาเป็นบะตรงออกมาน้อยแต่ก็ยังเห็นว่ามีเลือดออกแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คืออาจจะมีทั้งอยู่ภายในแล้วก็อยู่เลือดที่ลอกตัวอยู่ด้านในแล้วก็อาจจะมีอยู่ตรงที่ขอบของอันนี้ก็จะมีอาการต่างกับเรื่องของโรคเกาะต่ำก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดยกเว้นในรายที่เป็น concealed type แล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเวลาในเรื่องของโรคลอกตัวก่อนกำหนดอาจจะทำให้ฟังเสียงหัวใจถ้าฟังเสียงหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะได้ไม่ค่อยชัดคำส่วนของทารกนี่อาจจะไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าท้องแข็งตลอดนี่ผลก็ต่อสุขภาพของแม่ก็เช่นกันนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้แนวทางการรักษาก็แนวทางการรักษาก็แบบเช่นเดียวกันก็เราก็รักษาแบบประคับประคองแล้วก็ให้ยุติการตั้งครรภ์ก็ถ้าสมมติว่าแม่ยังมีอาการที่เป็นไม่มากแล้วก็ไม่ได้ท้องแข็งแล้วก็ทารกที่อยู่ในครรภ์นะไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะดูแลการแบบประคับประคองเช่นเดียวกับภาวะของโรคเกาะต่ำแต่ถ้าเราประเมินแล้วพบว่าทารกในครรภ์เนี่ยมีภาวะเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของว่าสุขภาพของแม่อาจจะไม่ดีอย่างเช่นเกิดภาวะช็อกมีเรื่องจะมีเลือดออกมากก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์นี่ในเรื่องของการสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะการฉีกขาดของหลอดเลือดเยื่อหุ้มทารกก็สาเหตุก็คือว่าการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเกิดในลักษณะของสายสะดือนี่พาดต่ำไปทางปากมดลูกนะคะอันนี้ก็คือจะพบได้ในภาวะที่มีโรคเกาะต่ำหรือความผิดปกติของโรคอย่างเช่นมีโรคน้อยหรือว่าการเกาะของโรคที่ผิดปกติไปเกาะอยู่ตรงส่วนที่ของเมมเบรนของโรคไร้สายสะดือก็พาดไปที่โรคหรืออาจจะมีการตั้งครรภ์แฝดหรือเกิดจากการเด็กที่ทำหลอดแก้วทีนี้อาการก็มีเลือดออกทางช่องคลอดอาจจะไม่มีอาการเจ็บครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในเราคำเราอาจจะได้สายสะดือที่ทารกที่ปากมดลูกหรือว่าเราอาจจะพบเรื่องของการเต้นของหัวหลอดเลือดจากสายสะดือของทารกเวลาฟังเสียงหัวใจทารกนี่เราอาจจะมีหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะเต้นน้อยกว่าผิดปกติน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีหรือว่าถ้าทำนอนสเตรทเทสดู fetal heart rate pattern เนี่ยเราก็จะได้ค่าของ fetal heart rate น้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีเราอาจจะเป็นเห็นลักษณะของ fetal heart rate pattern เป็นลูกคลื่นนะคะเป็น sinusoidal fetal

ฮาร์ทเรทเวลาการดูแลของคนไข้ที่มีที่ก็ดูแลแบบการรักษาแบบประคับประคองนะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์งั้นถ้าทารกยังมีชีวิตอยู่เราก็อาจจะมีการให้ยาคลายการหดระตัวของมดลูกเราอาจจะมียาคอร์ติโคสเตอรอยด์เพื่อที่จะสร้างสารเซอร์เฟสเตนของปอดเพราะว่าเพื่อป้องกันถ้าเกิดเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดก็จะได้ปอดนี่ของทารกนี่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถ้าควรแนะนำให้คนไข้นอนยกก้นสูงอย่างเช่นท่าเทนดีเรนเบิร์กหรือทำท่านีเชสนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าประเมินแล้วทารกที่อยู่ในครรภ์มีภาวะขาดออกซิเจนมีความเสี่ยงสูงเราก็จะยุติการตั้งครรภ์โดยการอาจจะต้องมีการทำซีเซเรียนเซ็กชันเลยนะคะก็สรุปประเด็นสำคัญของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคกดต่ำแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็มักจะพบในไตรมาสที่3ของสตรีตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในเรื่องการตกเลือดในระยะตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดได้แล้วก็มีผลต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งทารกอาจจะมีการเสียชีวิตได้จากการที่คลอดก่อนกำหนดฉะนั้นพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องมีการประเมินปัญหาของหญิงตั้งครรภ์และให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประคับประคองเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์ครบกำหนดได้สรุปนะคะการแท้งเป็นภาวะเลือดออกในระยะครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ที่ประกอบด้วยการแท้งคุกคามการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การแท้งไม่ครบการแท้งครบการแท้งค้างและการแท้งเป็นอาจินซึ่งการเกิดภาวะนี้ก็มีผลกระทบต่อจิตใจทําให้มันดาเกิดความวิตกกังวลแล้วก็กลัวการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์และถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดมากหรือทารกตายค้างในครรภ์ก็จะทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ตกเลือดแล้วก็ทําใหความรู้สึกว่าเกิดการสูญเสียได้แล้วก็สำหรับการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นมะเร็งของเนื้อรกถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายที่เกิดเป็นมะเร็งนี้ได้ส่วนการตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่อยู่นอกมดลูกซึ่งเป็นภาวะผิดปกติมีผลต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดเกิดภาวะช็อกแล้วก็ทำให้เกิดมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์สำหรับภาวะการตั้งโรคกดต่ำโรคลอกตัวก่อนกำหนดและภาวะการเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตได้จากการตกเลือดทารกตายในครรภ์แล้วก็คลอดก่อนกำหนดการรักษาก็มีอยู่2แนวทางก็คือทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงถ้าประเมินแล้วพบว่าทารกมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็มีการรักษาแบบประคับประคองในกรณีที่ว่าประเมินแล้วพบว่าทารกเนี่ยยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้จนกระทั่งถึงครบกำหนดคลอดก็โดยการที่มีการดูแลการให้ยาตามแผนการรักษาก็พยาบาลก็นับว่ามีบทบาทสำคัญในการที่ช่วยให้สตรีตั้งครรภ์ปลอดภัยและคลอดทารกมีชีวิตและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ค่ะ

0: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้